0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886ถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออรีสาธารณรัฐฝรั่งเศสณที่นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานายลูลองนูเยสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสและข้าราชการระดับสูงของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับเวลา 9:45 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสณที่นั้นนางสาวธิดาสุขีลาภอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและคู่สมรสนายปาสกาลบียาร์ดผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสตลอดจนหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยณกรุงปารีสและชุมชนไทยในกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
1: รัฐบาลยืนยันความพร้อมในการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้โดยย้ำว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่าภายใต้หลักวินัยการเงินการคลังนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งบประมาณในครั้งนี้สำหรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570มีวงเงินไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งผ่านการคัดกรองตามความจำเป็นเร่งด่วนภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ผันผวนโดยมุ่งเน้นการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่กับการลงทุนระยะยาวโดยรัฐบาลได้นำแนวทางลงทุนพลัสมาใช้บูรณาการงบประมาณแผ่นดินร่วมกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจการร่วมลงทุนระหว่างภาคเอกชนหรือ PPP รวมถึงกองทุน Thailand Future Fund และการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ซึ่งคาดว่าจะสามารถระดมเม็ดเงินลงทุนรวมได้สูงถึงประมาณ 1,568,000 ล้านบาทเพื่อเป็นตัวเร่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการจ้างงานของประเทศทั้งนี้การจัดสรรงบประมาณครอบคลุม3เป้าหมายสำคัญคือการสร้างความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับอุตสาหกรรมใหม่ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์และการดูแลคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมพร้อมยึดมั่นในหลักวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดโดยตั้งงบบริหารจัดการหนี้ภาครัฐกว่า 462,000 ล้านบาทเพื่อความโปร่งใส
0: การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งคาดว่าจะสามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันหากไม่มีเรื่องร้องเรียน
2: ว่าที่ร้อยตีภาสกรศิริภัคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยภาพรวมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมคาดว่าจะสามารถประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่หากมีเรื่องร้องเรียนหรือขัดขานกกต.จะรับไปพิจารณาตรวจสอบซึ่งจะประกาศผลอย่างช้าที่สุดไม่เกิน60วัน
3: ถ้าหากกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านนะครับก็จะพิจารณาอาจจะมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่การนับคะแนนใหม่หรือกระบวนการใดๆก็ตามนั่นนะครับแต่อย่างช้าที่สุดนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งก็จะต้องประกาศผลภาย10วันนับแต่วันเลือกตั้งนะครับเรื่องนี้ก็พี่น้องประชาชนสามารถติดตามได้นะครับ
2: ด้านนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครแถลงผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.อย่างไม่เป็นทางการหลังนับคะแนนแล้วร้อยละ95ผลปรากฏว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระได้รับคะแนนเสียง 1,444,914 คะแนน

0: คิดเป็นร้อยละ 65.6 ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่2พร้อมทำลายสถิติคะแนนเสียงสูงสุดของตนเองขณะที่นางมาริกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้รับ 288,171 คะแนนและนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรได้รับ 176,934 คะแนนส่วนภาพรวมผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์กว่า 2,200,000 คนจากจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดกว่า 4,400,000 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 49.7ส่วนผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการครบทั้ง50เขตพบว่าพรรคประชาชนได้รับเลือกตั้งมากที่สุดจำนวน22ที่นั่งครองสัดส่วนที่นั่งสูงสุดในสภากรุงเทพมหานคร
1: ซึ่งข้อมูลสถิติแยกรายเขตและรายหน่วยเลือกตั้งได้ถูกบันทึกและแสดงไว้อย่างโปร่งใสบนเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com เรียบร้อยไว้แล้วนะครับประชาชนสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบย้อนหลังได้ตลอดเวลากรุงเทพมหานครนะครับขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพทุกท่านที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและปฏิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองตามวิถีในระบอบประชาธิปไตยในวันนี้
0: สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถลงคะแนนได้ขอให้เร่งแจ้งเหตุจำเป็นเพื่อไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา2ปีโดยสามารถแจ้งได้ตั้งแต่วันนี้ถึง5กรกฎาคม2569ผ่านช่องทางต่างๆได้แก่แอปพลิเคชัน Smart Vote ของกกต.เว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองหรือยื่นด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้อื่นไปยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอนายทะเบียนท้องถิ่นหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียนท้องถิ่นชวิสาประทุมมารายงาน
2: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากชาวกรุงเทพมหานครที่เลือกให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกสมัยแม้ขณะนี้ยังไม่ประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการพร้อมยืนยันว่าจะร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองชั้นนำระดับโลกนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระแถลงภายหลังรับทราบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการโดยขอบคุณทุกคะแนนเสียงและประชาชนทุกคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้โดยยืนยันว่าจะทำงานให้หนักขึ้นกว่าเดิมเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องผิดหวังสำหรับก้าวต่อไปจะนำนโยบายทั้ง260ข้อมาจัดทำเป็นยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ100วันโดยเริ่มจากสิ่งที่ยากและต้องใช้เวลานานก่อนเช่นเรื่องข้อกฎหมายและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมตั้งเป้าภายใน4ปีจะผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองชั้นนำระดับโลก
3: ผมว่าสำคัญที่สุดคือต้องมีแผนยุทธศาสตร์ที่จะนำแผนที่เราทำไว้ไปสู่การปฏิบัติก็ต้องดูว่าแต่ละสำนักแต่ละเขตมียังไงต้องมีแผนงานยังไงอันนี้คือเรื่องสำคัญเพราะว่าจริงแล้ว strategic เป็นเรื่องที่จะทำให้อนาคต4ปีมันไปได้ไงแล้วก็ช่วงเวลาผมว่า100วันแรกเนี่ยต้องทำ strategy ให้ชัดเจนเพื่อพาทุกคนเดินไปด้วยกันให้ได้คร
4: ับ กระทรวงมหาดไทยวันผู้กระทำผิดถึงที่สุด
5: ในอันสิทธิสัมพันธรัฐปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าได้มีการตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างเต็มที่โดยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานให้แล้วเสร็จภายใน7วันนอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังกำชับก่อนเดินทางไปต่างประเทศให้ดำเนินงานอย่างโปร่งใสที่สุดพร้อมสั่งการให้มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการสอบอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระทรวงมหาดไทยโดยย้ำว่าจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดทั้งทางวินัยและอาญาไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับใดก็ตาม
6: แต่วันนี้เมื่อมีข่าวมามีเรื่องที่เราก็ทราบดีเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นผมก็เป็นคนแรกนะครับที่ตัดสินใจแล้วก็ได้ปรึกษานายกโดยการให้อธิบดีมาประจําที่กระทรวงผมเป็นคนตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้โดยมีรองปลัดกระทรวงไทยฝ่ายพัฒนาชนและปกครองท้องถิ่นเนี่ยให้แล้วเสร็จภายใน7วันแล้วก็ยังดำเนินการแจ้งไปที่กรมส่งเสริมการท้องถิ่นให้เฝ้ารักษาสถานที่ราชการเป็นสำคัญ
5: ด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.เข้าไปสนับสนุนดูแลความปลอดภัยสถานที่เก็บรักษาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกรณีการทุจริตการสอบท้องถิ่นณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงส่วนกรณีการจับกุมผู้สวมสิทธิ์เข้าสอบปภ.ประจำปี2569ได้มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดแล้วพร้อมประสานงานกับตำรวจให้เร่งหาต้นตอและขบวนการที่อยู่เบื้องหลังเพื่อสืบทราบถึงผู้จ้างวานให้มาสอบแทนในครั้งนี้โดยไม่พบการสวมสิทธิ์สอบเพิ่ม
7: ส่วนเรื่องของคดีก็ได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าขอให้ดำเนินการเรื่องนี้โดยเคร่งครัดแล้วก็หาต้นตอเพราะที่ทราบมาคือว่าคนนี้อาจจะนะฮะนี่ผมไม่แน่ใจว่านี่ฟังจากที่เล่ามาคืออาจจะทำมาหลายครั้งแล้วก็คือเข้าไปสอบแทนมาหลายครั้งแล้วแต่นี่เป็นข้อมูลที่ผมไม่คอนเฟิร์มนะฮะแล้วคิดว่าน่าจะเคยเพราะว่าหน้าตาเขาค่อนข้างนิ่งมากนะครับเพราะนั้นเองก็เลยให้ตำรวจเนี่ยดำเนินการถึงที่สุด
5: ทั้งนี้ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่กระทบต่อภาพรวมของกระบวนการสอบและคะแนนของผู้เข้าสอบรายอื่นเนื่องจากเป็นการกระทำผิดเฉพาะบุคคลที่ถูกตรวจพบได้อย่างรวดเร็วตามมาตรการที่วางไว้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและยุติธรรมต่อผู้เข้าสอบทุกคนศักดิ์สิทธิ์ประดับ
8: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
9: ัฐบาลเดินหน้ารองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ CPO เปิดโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุรับสมัครผู้มีอายุ60ปีถึง75ปีจำนวน 1,000 อัตราเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้กลับมามีงานทำและมีรายได้ตำแหน่งงานที่เปิดรับได้แก่พนักงานดูแลพื้นที่ขายและพนักงานดูแลลานจอดรถซึ่งเป็นงานที่ออกแบบให้เหมาะสมกับสุขภาพความปลอดภัยและประสบการณ์ของผู้สูงอายุรัฐบาลเชื่อมั่นว่าผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระของสังคมแต่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามีทั้งประสบการณ์วินัยและความรับผิดชอบซึ่งสามารถนำมาสร้างประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจและสังคมได้อย่างต่อเนื่องโครงการนี้จึงไม่เพียงช่วยสร้างรายได้แต่ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและยังช่วยเสริมคุณค่าและศักดิ์ศรีให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
12: ขณะนี้เวลา 7:15 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่29มิถุนายนที่ผ่านมายังไม่ได้ถูกยกเลิกและจะมีขึ้นภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้านเจ้าหน้าที่ทางการอิหร่านอ้างว่าคณะผู้แทนของอิหร่านตัดสินใจไม่เข้าร่วมการเจรจาดังกล่าวเนื่องจากกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่27มิถุนายนที่ผ่านมาและสหรัฐยังไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ลงนามกับอิหร่าน
13: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่ยอมรับว่าหลายพื้นที่ในรัสเซียกำลังเผ

0: สมเหตุสมผลจากการที่รัสเซียโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนนับตั้งแต่ความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายเริ่มขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565
1: นางคายาคาลาสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU หารือทางโทรศัพท์กับนางเดลซี่โรดิเกรสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนางคาลาสระบุว่า EU ประกาศจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือฉุกเฉินมูลค่า5ล้านยูโรให้แก่รัฐบาลเวเนซุเอลาเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนซึ่งเกิดขึ้นใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่24 มิถุนายนที่ผ่านมา
0: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการแถลงการของทางการเมืองทอมแบลนทางตะวันออกของฝรั่งเศสที่ยืนยันว่าเกิดเหตุเครื่องบินพลเรือนลำหนึ่งประสบอุบัติเหตุตกในเมืองทอมแบลนเมื่อวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด11รายซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้รวมถึงนักเรียนกระโดดร่ม5คนครูฝึกกระโดดร่ม5คนและนักบินอีก1คนอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
2: ศึกฟุตบอลโลก2026เจ้าภาพร่วมแคนาดาเอาชนะแอฟริกาใต้1-0 ผ่านเข้ารอบ16ทีมได้สำเร็จกอล์ฟสตรีมเมเจอร์รายการที่3ของปี KPMG Women PGA Championship สนามพา72รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาในรอบ3โปรจีนอัธยาทิติกุลยอดโปรกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกเป็นนักกอล์ฟไทยที่ทำผลงานได้ดีสุดโดยในรอบนี้ทำอีเวนพาสกอร์รวมอยู่ที่4อันเดอร์พาหลังอันดับ12ร่วมตั้งตำแหน่งผู้นำเปลี่ยนมือเป็นยูฮารันโปรสาวจากเกาหลีใต้ที่แซงขึ้นมาหลังตำแหน่งผู้นำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม11อันเดอร์พาศึก FIA Formula 2 Championship 2026รายการออสเตรียนกลางปีที่สนามเรดบูลริงประเทศออสเตรียในรอบฟิวเจอร์เรสทัศพลอินทระภูวศักดิ์นักเอ็มอาร์ตกลางปีในช่วงเปลี่ยนยางจะหล่นไปถึงอันดับ12แต่ก็ได้แซงคู่แข่งกลับมาจบอันดับ5เก็บเพิ่ม10คะแนนส่วนอันดับ1เป็นของนิโคล่าโลซอฟจากแคมโปสเรซซิ่งสนามต่อไปเป็นศึกบริติชกลางปีที่สนามซิลเวอร์สโตนประเทศอังกฤษระหว่างวันที่3-5 กรกฎาคมนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าพุทธภูมินาคแป้นโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายในศึก BMX นานาชาติบรรยูวังกิจซูเปอร์ครอสระดับ C1 ที่ประเทศอินโดนีเซียขณะที่โกเมสสุประเสริฐแม้ถูกนักปั่นเจ้าถิ่นรุมกันเชิงในรอบชิงชนะเลิศแต่ยังไล่แซงมาคว้าเหรียญเงินได้อย่างยอดเยี่ยมสรุปผลการแข่งขัน2วันทัพนักปั่นไทยคว้าไป2เหรียญทอง5เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงนั่นสุดจักรยานลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4อภิชลาศรีมงคลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมพราหมณ์19กวาดไปคนเดียวถึง8เหรียญทองการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup S โคราชครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์สุขการค้าเทอร์มินอล21โคราชในรอบชิงชนะเลิศทีมนักตบสาวยู18ของไทยเอาชนะเวียดนาม3-0เซตคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จวอลเลย์บอลชาย AVC Men Cup 2026ที่ประเทศอินเดียในรอบชิงอันดับ5ทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ให้กับคาซัคสถาน1-3เซตจบอันดับ6รายการนี้นายวรวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดกิจกรรมโอลิมปิกเดย์2026ที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายภัสกรรังสีวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมโดยในกิจกรรมเดินวิ่งระยะ 5.8 กิโลเมตรและ 12.5 กิโลเมตรมีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 12,000 คนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกีฬาเยาวชนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมกีฬาโอลิมปิกซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
0: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสม ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วม

0: ฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569มีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:14 นสูงกว่าระดับเทปานกลาง 1.17 ซมน้ำลงเต็มที่เวลา 13:45 นต่ำกว่าระดับเทปานกลาง 92 ซมวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิสจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น
1: 1นาทีกับกปท.
0: ยางที่ดูเหมือนยังใช้ได้อาจซ่อนความเสี่ยงไว้มากกว่าที่คิดอย่ารอให้รถลื่นหรือยางมีปัญหาระหว่างทางแล้วค่อยนึกถึงการดูแลเพราะยางรถยนต์คือจุดเดียวที่สัมผัสกับพื้นถนนโดยตรงและเป็นด่านสำคัญที่ช่วยให้คุณควบคุมรถได้อย่างปลอดภัยในทุกสภาพอากาศก่อนออกเดินทางต้องเช็ค3เรื่องสำคัญ 1. ลมยางอยู่ในระดับที่เหมาะสม 2. ดอกยางลึกสม่ำเสมอมีความลึกไม่น้อยกว่า 1.6 มิลลิเมตร 3. สภาพยางไม่ผิดรูปไม่มีรอยฉีกขาดยาวเกินกว่า 20 มิลลิเมตรและอย่าลืมสลับยางตามระยะเพื่อให้ยางสึกสม่ำเสมอและยืดอายุการใช้งานเพราะหากยางอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานอาจทำให้รถลื่นถลายเบรกไม่อยู่และเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้โดยเฉพาะบนถนนเปียกในช่วงหน้าฝนความปลอดภัยเริ่มต้นได้จากเรื่องใกล้ตัวเพียงหมั่นตรวจเช็คยางก่อนออกเดินทางก็ช่วยให้ทุกเส้นทางในหน้าฝนนี้อุ่นใจปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ
1: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
2: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
3: วันนี้เสนอคำว่ามัคคนายกทายก มัคคนายกเขียนมอม้าไม่หันอากาศคอควายนอหนูสระอายอยักษ์กอไก่มัคคนายกมาจากคำภาษาบาลีมัคคะแปลว่าทางสมาดกับคำภาษาบาลีสันสกฤตนายกะแปลว่าผู้นำมัคคนายกจึงแปลว่าผู้นำทางเป็นคำเรียกผู้จัดการเกี่ยวกับการทำบุญในวัดคำนี้มีผู้ใช้ผิดเป็นมัคคทายกคำว่าทายกมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าทายกะแปลว่าผู้ให้ใช้หมายถึงผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณรถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าทายิกามัคคนายกกับทายกเป็นคำคนละคำกัน
2: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
4: สาระนานากับสารานุกรมไทย
5: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคใต้ภาคใต้เป็นพื้นที่คาบสมุทรที่ทอดตัวยาวไปจนจรดเขตแดนประเทศมาเลเซียขนาบข้างด้วยทะเลทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยทำให้ภาคใต้มีความชุ่มชื้นมากมีอากาศเย็นสบายเพราะมีฝนชุกด้วยเหตุที่เป็นดินแดนคาบสมุทรที่อยู่ในเส้นทางการค้าจึงมีวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมหรือชาวจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเวลาต่อมา
6: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
0: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับประกาศมาตรการเข้มข้นการปราบปรามพนันออนไลน์และลิขสิทธิ์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกค่ะ
7: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
8: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้เวลา 7:30 นท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังเทปบันทึกเสียงการเจริญพระพุทธมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคลครับ
9: มากันไหว้พระไหว้พระย่อแล้วก็จะอาราธนาศีล5ก็ได้อาราธนาศีล5แล้วก็อาราธนามงคล

0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: นะโม

0: ธัมมังกัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: สังฆังสรณังกัจฉามิ
0: ทุติยัปปิ พุทธังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติยัปปิ พุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ทุติยัปปิ ธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ทุติยัปปิ ธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ทุติยัปปิ สังฆังสรณังกัจฉามิ
1: ตุติย
0: ั
1: มป
0: ิ
1: ส
0: ัง
1: ฆังสรณ
0: ัง
1: ก
0: ั
1: จฉาม
0: ิ
1: ตติยัมปิพุทธังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสรณังกัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสรณังกัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: ดินนาดานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: กามิสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิสุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
1: สุราเมรยะมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปัตตังสมาทิยามิ
0: อิมานิปันอิมานิปัญจสิกขาปดานิสีเลนะสุขติยันติสีเลนะโภคสัมปดาสีเลนะนิพุตินยันติตัสมาสีลังมิโสทะเยหันนะไมยังบุทัสสะภะคะวะโตปุพพะภาคะนะมะการังคะโรมะเส

หันนำไปยังสนองมันนาปาทังพันนอมาเสียง

0: อันนัมเมยังนัตติเมสนังอัญญัญจาสัจจะกิริยากาถาโยภันนามาเสน
1: บุตโธเมสรณังวรังเอเตนะสัจจวัจเจนะโสติเตโหตุสัพพะดานัตติเมสนังอัญญังธัมโมเมสนังวรัง

ท่านนัมยังมหาการุณิโกนาโทษติยาดีกาญาทายโยอนามาเส

0: Ravantu te.
1: ฟังจะให้พรให้พรนะจะให้พร
2: ยะถาวาริวหาปุราปริภูเรนติสาคารังเกวเวว่าอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังชิบุเมวะสมิจจโตสาเพปุเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีริสนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวัตโตสุขังภะลังอายุวัฏฐกาชรวัฏฐกาสิริวัฏฐกายะสวัฏฐกาพลวัฏฐกาวรรณวัฏฐกาสุขวัฏฐกาหนตุสัพพทาทุกขโรคพยาเวราโสกาสตุจุปัฏฐวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุจเตจสาชยสิทธิธนังลาพังโสธิภาคยังสุขังพลังสิริอายุจวัดโดจะโภคังมุทิจยสวาสตวายุจชีวสิทธิภวันตุเตภวตุสัพพมังคลังอราขันตุสาพเทวตาสัพพุทธาภาเวระสัพพธัมมาภาเวระสัพพสังฆาภาเวระสัทธาโสถีภะวันตุเต
3: นมัสการพระธรรมวิสุทธิมงคลญาณสัมปันโนมหาเถโรปริสุทธโธนราสโภเมตตาธิโกมหาปุญโญปริปุริตะปารมีเมตตาปยุตตะจิตเตนะทายนังธรรมเทสโกลีลาธิคุณะสัมปันโนปชายะสุขทายโกธรรมทโรมหาเถโรสัพพทาวินยะทโรยะถาพลังยะถาสติทัยยานังสันติวัฒโนตัตสมาหิโสมหาปุญโญทัยยิเกหิปสังสีโตพัตติโกจักตัญญะจักอัคโคสาสนภูมิยาเอเตนะสัจวัชเชนะโสทิโนหนตุสัพพทาติหลวงตามหาบัวผู้อาจหารบำเพ็ญบารมีเต็มเปี่ยมแล้วแผ่บารมีไปไพศาลทุกสารทิศเมตตาสงสารผู้ที่กำลังหลงทางดุ่มเดินไปสู่ทุกข์จึงปรารถนาช่วยให้ได้สุขทั่วหน้าธรรมะหลายระดับหลั่งไหลออกมาด้วยเมตตากรุณามากยิ่งประดุจมหาสมุทรทะเลหลวงแผ่บารมีพุทธธรรมค้ำศักดิ์ศรีชาตินำชาวไทยให้กตัญญูกตเวทีสู้ภัยให้ได้ชัยชนะทำรงพระธรรมวินัยเป็นทางดำเนินสืบสารพระพุทธศาสนาสถาพรคู่ชาติพระมหากษัตริย์ไทยมอบมรดกอันยิ่งใหญ่สุดประมาณได้ให้แก่ชาติไทยก่อนลาจากโลกไปเป็นอนันตกาลเทิดองค์ท่านเป็นองค์เอกอัครศาสนบุรุษผู้ภักดีแผ่นดินจารึกเป็นประวัติศาสตร์คู่ชาติไทยด้วยสัจวาจานี้โปรดประทานพรความสุขสวัสดีมีชัยแก่พวกข้าพเจ้าด้วยเทอญสาธุสา

รักษาใจเป็นอันดับหนึ่งรักษาสิ่งภายนอกเป็นอันดับสองใจเป็นรากฐานของการครองโลกครองธรรมพระพุทธเจ้าสอนโลกสอนหัวใจคนมโนปุพังคมาธรรมะมโนเศรษฐามโนมยาใจเป็นใหญ่ใจเป็นประธานใจเป็นรากฐานอันสำคัญดีชั่วขึ้นอยู่กับใจจึงต้องระวังรักษาใจให้ดีนี้แหละรากแก้วของพุทธศาสนาอันหนึ่งที่ลงมาประทานโลกคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน8มีนาคมพุทธศักราช2537ณสวนแสงธรรมกรุงเทพมหานคร

เสด็จสู่สวรรคาลัยผองพระศกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกติยราชนารี

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีครับ
1: ต่อไปเป็นวรรคที่10ทันทวรรควรรณนา

ด้วยอัจฉริยะหรือโทษเอาตนเข้าไปเปรียบพระพุทธภาษิตสัพเพตสันติทันทัสสะสัพเพพายันติมัจจุโนอัตตานังอุปมังกัตตวานะหะเนยะนะคาตะเยแปลความว่าสัตว์ทั้งปวงสะดุ้งต่ออัจฉริยะกลัวต่อความตายบุคคลน้อมตนเข้าไปเปรียบแล้วไม่ควรฆ่าเองไม่ควรใช้ให้คนอื่นฆ่าอธิบายความรักตนเป็นสิ่งธรรมดาอย่างหนึ่งในสิ่งมีชีวิตทั้งหลายกล่าวให้แคบเข้าคือมนุษย์และสัตว์เดรัจฉานทั่วไปความรักตนมีเหนียวแน่นกว่าความรักอย่างอื่นสมดังพระพุทธภาษิตในสังยุตตานิกายโกศลสังยุตว่าสัมภาทิสาอนุปริคัมมะเจตสาเนวัชคาปิยะตะระมัตนากวจิเอวัมปิปุถุอัตตาเปรสังตัสมานะหิงเซปรังอัตกาโมเอาใจพิจารณาไปทั่วทุกทิศแล้วยังไม่พบใครอื่นในที่ไหนอันจะเป็นที่รักยิ่งกว่าตนของผู้อื่นก็เป็นที่รักของเขามากเหมือนกันผู้รักตนจะไม่ควรเบียดเบียนผู้อื่นพระพุทธภาษิตเหล่านี้ตรงกันกับที่คนไทยชอบพูดว่าเอาใจเขามาใส่ใจเราและตรงกับที่ขงจื้อพูดว่าจงทำต่อผู้อื่นทำนองเดียวกับที่ท่านต้องการให้ผู้อื่นทำต่อท่านคำพูดของขงจื้อกับของพระเยซูนั้นมีความหมายอย่างเดียวกันเป็นแต่ขงจื้อกล่าวว่าจงทำส่วนพระเยซูกล่าวว่าอย่าทำพระเยซูสอนให้เว้นสิ่งที่ควรเว้นส่วนขงจื้อสอนให้ทำสิ่งที่ควรทำพระพุทธเจ้าทรงย้ำมากในเรื่องนี้ศาสนาแห่งพระองค์เป็นศาสนาแห่งความไม่เบียดเบียนคืออหิงสาปรโมธรรมโมทรงยกย่องว่าความไม่เบียดเบียนการเป็นธรรมอันเลิศทรงยอมแม้ให้ผู้อื่นเบียดเบียนแต่ไม่ได้ทรงเบียดเบียนตอบในพระประวัติของพระองค์มีหลายครั้งที่ถูกเบียดเบียนใส่ร้ายทั้งเรื่องฆ่าคนและเรื่องผู้หญิงแต่ทรงเอาชนะด้วยความสงบความนิ่งปล่อยให้กรรมที่บุคคลนั้นๆก่อขึ้นหันมาลงโทษผู้ก่อเองการใส่ความใส่ร้ายป้ายโทษให้ผู้อื่นนั้นเหมือนการเสกเสือขึ้นมาให้กัดคนอื่นเมื่อมันกัดคนอื่นไม่ได้มันก็หันมากัดเจ้าของที่เสกมันขึ้นมาเข้าทำนองเรียนผูกไม่รู้จักเรียนแก้ตัวอย่างพระเทวทัตนางจินจมานวิกาเป็นต้นคัมภีร์อุปนิสัทศาสดามหาวีระล้วนส่งเสริมและสอนเรื่องอหิงสาทั้งสิ้นนักปรัชญาสมัยใหม่ในศตวรรษที่20แห่งคริสตกาลเช่นมหาตมะคานธีก็ย้ำเรื่องอหิงสาเหมือนกันแต่คานธียอมให้ฆ่ายุงและสัตว์ร้ายที่ทำลายชีวิตคนได้คานธีถือว่าการกระทำเช่นนั้นเพื่อช่วยชีวิตเราเองและไม่ถือเป็นการเบียดเบียนคานธีอนุญาตแม้การฆ่าคนในบางกรณีตัวอย่างเช่นคนบ้าถือดาบวิ่งฆ่าคนอยู่ตามถนนไม่มีใครสามารถจับเขาทั้งเป็นได้ใครสามารถฆ่าคนเช่นนั้นได้ไม่ถือว่าเป็นการทำความชั่วตรงกันข้ามกลับได้รับสดุดีจากกลุ่มชนและถือว่าเป็นผู้มีความกรุณามีใจเอื้อเฟื้อต่อสังคมคานธีกล่าวว่าอหิงสาจะต้องแสดงออกทางความรักการช่วยเหลือสังคมความเสียสละและความกล้าอหิงสาจะต้องถูกทำลายลงโดยความคิดชั่วทุกๆอย่างโดยความเกลียดชังและโดยความหวังร้ายอย่างไรก็ตามคานธีถือว่าอหิงสาไม่ใช่ความขี้ขลาดอย่างแน่นอนตรงกันข้ามมันเป็นความกล้าหาญอยู่ในตัวเองเป็นอาวุธสำคัญที่ใช้ต่อสู้ความชั่วร้ายบุคคลผู้ไม่เบียดเบียนย่อมเป็นผู้เข้มแข็งอย่างแท้จริงเป็นคนกล้าหาญพร้อมอยู่เสมอที่จะเสียสละแม้แต่ชีวิตตนเพื่อคุณความดีแต่คนขลาดจะปฏิบัติตามอหิงสาธรรมไม่ได้เลยเขาไม่เคยยอมเสียสละชีวิตเพื่อสิ่งใดเลยอันหนึ่งคนกลัวตายนั้นจะเป็นผู้ปฏิบัติอหิงสาธรรมจริงๆไม่ได้คานธีถือว่าความกล้าเป็นลักษณะที่สำคัญของอหิงสาบุคคลผู้พร้อมอยู่เสมอที่จะตายย่อมไม่กลัวอะไรเลยแน่นอนทีเดียวอาวุธเป็นเครื่องหมายแห่งความขลาดคนกล้าหาญแท้จริงนั้นย่อมพร้อมเสมอที่เผชิญอันตรายพร้อมเสมอที่จะได้รับทุกข์และยังจะทำใจให้รักผู้ทำผิดเสียอีกด้วยขอนำมติของคานธีเสนออีกประโยคหนึ่งคานธีกล่าวว่าบุคคลผู้มีบ้านเรือนมั่งคั่งมีรถยนต์และหวงแหนร่างกายนั้นจะเป็นผู้ไม่เบียดเบียน non-violent ที่แท้จริงหาได้ไม่บุคคลจะปฏิบัติธรรมนี้ให้ได้อย่างแท้จริงจะต้องเสียสละความต้องการทุกอย่างแม้แต่ร่างกายก็ถือว่าเรามีอยู่เพื่อรับใช้สังคมเท่าที่มันยังใช้การได้อยู่ยิ่งพูดไปอหิงสาของคานธีก็ยิ่งสูงขึ้นไปทุกที
คานธีอาจปฏิบัติได้แต่คนทั่วไปปฏิบัติได้ยากเหลือเกินและดูเหมือนว่าอหิงสาเบื้องต้นของคานธีจะขัดกับอหิงสาในขั้นสูงอยู่บ้างเช่นในเบื้องต้นยอมอนุญาตให้ฆ่าสัตว์บางอย่างได้แต่ต่อมากล่าวอหิงสาสูงจนว่าบุคคลจะต้องยอมเสียสละทุกอย่างแม้แต่ชีวิตของตนเพื่ออหิงสาแต่ก็ตามทำข้อนี้คือความไม่เบียดเบียนผู้อื่นนั้นได้รับการยกย่องในทุกศาสนาและแม้ในหมู่กัลยาณชนก็ถือว่าการไม่เบียดเบียนกันเป็นความดีของสังคมสังคมใดไม่มีการเบียดเบียนกันสังคมนั้นย่อมมีความสงบสุขพระศาสดาตรัสพระภาษิตนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภภิกษุฉัพพัคคีซึ่งแปลว่าพวก6คนมีเรื่องย่อ ดังนี้ในสมัยหนึ่งภิกษุสัตตรสะภัคคีคือภิกษุพวก17คนซ่อมแซมเสนาสนะเพื่ออยู่อาศัยเองแต่เมื่อซ่อมเสร็จแล้วพวกภิกษุฉัพพัคคีคือพวก6ไล่ให้พวก17ออกจากเสนาสนะอ้างว่าพวกตนอายุพรรษามากกว่าเสนาสนะพวกนั้นควรถึงแก่ตนเมื่อพวก17ไม่ยอมเพราะอ้างว่าพวกตนซ่อมแซมไว้พวก6จึงตีพวก17พวก17ร้องไห้ลั่นวิหารพระศาสดาทรงทราบเรื่องนี้แล้วตรัสโอวาทภิกษุพวก6ว่าธรรมดาภิกษุไม่ควรทำอย่างนั้นภิกษุใดทำคือตีกันเป็นอาบัติปาจิตตีดังนี้แล้วทรงบัญญัติปหานทานสิกขาบทคือข้อห้ามการประหารกันและทรงประทานพระโอวาทต่อไปว่าภิกษุทั้งหลายเราย่อมหวาดหวั่นต่ออาทยาย่อมกลัวต่อความตายฉันใดแม้สัตว์เหล่าอื่นก็เหมือนกันย่อมกลัวต่ออาทยากลัวต่อความตายรู้ดังนี้แล้วไม่ควรฆ่าเองและไม่ควรใช้ให้ผู้อื่นฆ่าดังนี้แล้วทรงแสดงธรรมต่อไปด้วยพระคาถาว่าสัพเพตสันติทันทสะเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นพระอัตถกถาจารย์กล่าวว่าคำว่าสัตว์ทั้งปวงย่อมกลัวต่อความตายนั้นหมายเอาสัตว์ทั่วไปยกเว้น4พวกคือ 1. ช้างอาชาใน 2. ม้าอาชาใน 3. โคอุสุพราช 4. พระขีณาสพสัตว์3พวกแรกไม่กลัวตายเพราะมีสกายทิฏฐิจัดคือมีความทนงตนจัดส่วนพระขีณาสพไม่กลัวตายเพราะละสกายทิฏฐิได้แล้วไม่มีความทนงตนเลยชีวิตเป็นที่รักพระพุทธภาษิตสัพเพตสันติทันทัสสะสัพเพสร้างชีวิตังปิยังอัตตานังอุปมังคตวานะหะเนยะนะคาตะเยแปลความว่าสัตว์ทั้งปวงสะดุ้งต่ออัตยาชีวิตเป็นที่รักของสัตว์ทั้งปวงบุคคลเอาตนเข้าเปรียบอย่างนี้แล้วไม่ควรฆ่าเองไม่ควรให้ผู้อื่นฆ่าอธิบายความข้อความอื่นๆได้กล่าวมาแล้วในเรื่องที่1แห่งวรรคนี้ต่อไปนี้จะพรรณนาเฉพาะข้อว่าชีวิตเป็นที่รักของสัตว์ทั้งปวงชีวิตคือความเป็นอยู่ความอยู่หรือความเป็นถ้าจะถามว่าชีวิตคืออะไรคือถามความหมายของชีวิตก็จะได้คำตอบเป็นอันมากนักคิดนักเขียนทั้งชาวตะวันออกและตะวันตกได้ให้ชีวิตไว้มากจนสับสนจนในที่สุดเราไม่อาจรู้ได้แน่นอนว่าชีวิตคืออะไรท่านที่ตอบส่วนมากก็ตอบตาม experience ของตนตนมีความรู้สึกอย่างไรต่อชีวิตก็ตอบไปอย่างนั้นหาได้หาเหตุผลสากลแต่ประการใดไม่ท่านขมขื่นต่อชีวิตมาก็ให้คำจำกัดความชีวิตไปในทางขมขื่นท่านที่พบความหวานชื่นของชีวิตมาก็ให้คำจำกัดความชีวิตไปทำนองนั้นท่านที่เห็นชีวิตเป็นของกลางๆก็มีได้อ่านคำนิยามอันมากมายของคำชีวิตแล้วอยากจะให้คำตอบตรงตัวว่าชีวิตคือชีวิตมันไม่สามารถให้คำจำกัดความได้เพราะมีมากแง่มากมุมเหลือเกินทำนองเดียวกับที่ G.E. Moore คือเป็นคนหนึ่งในบรรดาพวกสัจจนิยม Realist มีชีวิตอยู่ราวปีคริสตศักราช1873เป็นชาวอังกฤษเขาเป็นศาสตราจารย์ทางจิตปรัชญา Mental Philosophy และตรรกวิทยาในมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์เป็นฝ่ายค้านอย่างรุนแรงซึ่งความเชื่อถือตามประเพณีนิยมในทางเมตาฟิสิกส์ญาณวิทยาและจริยศาสตร์ผลงานที่
เป็นที่รู้จักกันดีที่สุดคือ Principia Ethica และ Philosophical Studies ผู้เขียนจีอีมัวให้ทัศนะว่าคำว่าความดีนั้นให้คำจำกัดความไม่ได้ความดีก็คือความดีไม่รู้จะให้คำจำกัดความอย่างอื่นได้อย่างไรการพยายามให้คำจำกัดความมีแต่จะนำไปสู่ความผิดมัวกล่าวว่าสีเหลืองก็คือสีเหลืองฉันใดความดีก็คือความดีฉันนั้นถ้าจะถามว่าพระพุทธศาสนามีทัศนะต่อชีวิตอย่างไรคำถามนี้ตอบง่ายชาวผู้แทบทุกคนรู้คือพระพุทธมติเห็นว่าชีวิตเต็มไปด้วยทุกข์อริยสัจข้อที่หนึ่งของพระพุทธองค์ก็เริ่มต้นด้วยทุกข์แต่ทรงสอนวิธีแก้ทุกข์สาเหตุของทุกข์และทางดับทุกข์ไว้พร้อมเสร็จหากไม่ได้ทรงสอนอริยสัจ3ข้อหลังไว้พระพุทธศาสนาก็คงเป็นทุนิยม Pessimism มองชีวิตในแง่ร้ายถึงกระนั้นนักปราชญ์ของชาวตะวันตกบางคนก็ยังมองพระพุทธศาสนาไปในแง่ทุนิยมเพราะการกล่าวว่าชีวิตเต็มไปด้วยความทุกข์นั้นมองในแง่ปรมัตถธรรมคือระดับธรรมที่สูงขึ้นไปชีวิตไม่ใช่อย่างเดียวกันกับทุกข์และไม่ใช่ต่างกันกับทุกข์แต่เพราะอาศัยชีวิตความทุกข์จึงเกิดขึ้นเหมือนคลื่นกับมหาสมุทรไม่ได้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและไม่ได้ต่างกันแต่เพราะอาศัยลมพัดทะเลจึงมีคลื่นขึ้นเมื่อลมไม่มีคลื่นก็หายไปชีวิตนี้ก็เหมือนกันไม่ได้เป็นอย่างเดียวกันกับทุกข์และไม่ได้ต่างจากทุกข์แต่เพราะมีชีวิตเป็นปัจจัยเบื้องต้นและมีลมคือกิเลสเป็นปัจจัยสนับสนุนความทุกข์จึงเกิดขึ้นถ้าชีวิตเป็นอย่างเดียวกันกับทุกข์พระอริยเจ้าผู้ยังมีชีวิตอยู่ก็มิอาจเหินห่างจากทุกข์ได้ถ้าชีวิตคนละอย่างจากทุกข์คือแยกกันเด็ดขาดจากทุกข์บุคคลก็สามารถอยู่ได้โดยไม่ต้องเกี่ยวข้องกับทุกข์แม้จะมีกิเลสมากมายเพียงใดก็ตามเหมือนภูเขาไม่เคยมีคลื่นแม้จะมีลมพัดมากมายเพียงใดเพราะภูเขาแยกออกเด็ดขาดจากน้ำทะเลรวมความว่าชีวิตทุกข์กิเลสในวงเล็บขันเท่ากับชีวิตเป็นปฏิจจสมุปบาทธรรมแปลว่าสิ่งที่อาศัยกันเกิดขึ้นเป็นลูกโซ่ซึ่งกันและกันข้อความในพระพุทธศาสนาที่ว่าทุกเท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่และทุกเท่านั้นดับไปนอกจากทุกไม่มีอะไรเกิดนอกจากทุกไม่มีอะไรดับนั้นท่านหมายเอาขันห้าคือขันเท่านั้นเกิดขึ้นตั้งอยู่และดับไปนอกจากขันห้าแล้วไม่มีอะไรเกิดไม่มีอะไรดับขันห้าเป็นก้อนทุกเป็นที่จับเกาะของทุกความยึดมั่นถือมั่นในขันห้าเป็นบ่อใหญ่เป็นบ่อเกิดใหญ่ของทุกข์ถ้าจะถามว่าชีวิตเกิดขึ้นอย่างไรข้อนี้พระพุทธเจ้าทรงตอบไว้ในอินทกสูตรสังยุตตนิกาย สคาทวักว่าดังนี้ปฐมังกัลลังโหติกัลลาโหติอัพพุทังอพุทาชายติเปสิเปสินิปัตตตีคโนคณาปะซาฆาชายติเกซาโลมานฆาปิจะยันจะสะพุนชติมาตาอันนางปานัญจะโภชนังเตนะโซตัทยาเปติมาตุกุจิคโตนะโรเริ่มแรกเป็นกลละคือเซลล์จากกลละเป็นอพุทธะคือก้อนเนื้อเหลวจากอพุทธะเป็นเปสิคือก้อนเนื้อนุ่มจากเปสิเป็นคณะคือก้อนเนื้อแข็งจากคณะเป็นปัญจสาขาคือรูปศีรษะมือและเท้าผมขนเล็บเกิดตามขึ้นมามารดาของเด็กนั้นบริโภคโภชนะคือข้าวน้ำอย่างใดเด็กที่อยู่ในครรภ์มารดาย่อมเลี้ยงชีวิตด้วยข้าวน้ำนั้นเป็นที่รู้กันทั่วไปว่าเด็กได้อาหารจากแม่ทางสายสะดือเป็นอาหารสำเร็จรูปที่เขานำเข้าไปเลี้ยงชีวิตได้เลยไม่ต้องย่อยอีกนั่นคือเลือดเด็กจึงได้รับเลือดแม่ในขณะปฏิสนธิครั้งหนึ่งและในขณะอยู่ในครรภ์ได้รับเลือดแม่ทางสายสะดืออยู่ตลอดเวลาขณะตั้งครรภ์ท่านจึงให้มารดาเว้นอาหารรสจัดทุกอย่างเช่นเปรี้ยวจัดเค็มจัดเผ็ดจัดเป็นต้นนักวิทยาศาสตร์ได้ตั้งข้อสงสัยว่าพระพุทธเจ้าทรงทราบเรื่องนี้ได้อย่างไรในเมื่อสมัยนั้นเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ยังไม่มีเลยคำตอบก็คือทรงรู้ได้ด้วยพระญาณอันลุ่มลึกและละเอียดยิ่งกว่าเครื่องมือและความรู้ทางวิทยาศาสตร์เสียอีกเป็นความรู้ตรงยิ่งกว่าความรู้ทางวิทยาศาสตร์สามารถรู้ได้ทะลุปรุโปร่งในเรื่องเกี่ยวกับร่างกายรู้ได้ทะลุปรุโปร่งในเรื่อง

0: เอมังจริงอยู่เรามักได้ยินคนพูดเสมอว่ารักคนนั้นคนนี้หรือสิ่งนั้นสิ่งนี้ยิ่งกว่าตนที่เป็นอย่างนั้นอาจมีได้แต่ใครจะปฏิเสธล่ะว่าคนนั้นหรือสิ่งนั้นมิได้เกี่ยวเนื่องโดยตนหรือมิได้เป็นความสุขอย่างสูงของตนที่ได้ทำเช่นนั้นที่กล่าวนี้หมายถึงขั้นธรรมดาสามัญคือสำหรับชาวโลกทั่วไปแต่คนที่ได้อบรมใจอย่างสูงแล้วอาจรักคุณธรรมความดียิ่งกว่าชีวิตยอมเสียสละชีวิตเพื่อรักษาความดีเพื่อธรรมพระพุทธภาษิตที่ทรงสอนในเรื่องนี้ก็มีอยู่เช่นพึงสละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะจะเชทนังอังคะวรสะเหตุพึงสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตอังกังจะเชชีวิตังรักขมาโนพึงสละทั้งทรัพย์อวัยวะและชีวิตเพื่อรักษาธรรมคือความดีอังคังทนังชีวิตัญจาปิสับบางจะเชนโรธรรมนุษมนุษสรันโตพระพุทธเจ้าทรงยกย่องธรรมไว้สูงเหนือทรัพย์อวัยวะและชีวิตชีวิตที่ปราศจากธรรมเป็นชีวิตที่ว่างเปล่าเป็นโมฆะชีวิตบุคคลนั้นเป็นโมฆะชนหรือโมฆะบุรุษอย่างไรก็ตามที่พระพุทธองค์ตรัสว่าชีวิตเป็นที่รักของสัตว์ทั้งปวงนั้นพิจารณาตามท้องเรื่องแล้วมุ่งให้บุคคลเว้นการเบียดเบียนชีวิตของผู้อื่นเพราะชีวิตของใครๆก็รักพระพุทธองค์ทรงแสดงธรรมนี้ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภภิกษุฉัพพัคคีมีเรื่องย่อดังนี้ภิกษุฉัพพัคคีคือพวกหกเมื่อพระพุทธเจ้าทรงห้ามการประหารดังกล่าวแล้วในเรื่องที่หนึ่งแห่งวรรคนี้พวกภิกษุฉัพพัคคีจึงเงือดเงื้อมือเพื่อประหารภิกษุสัตตระสะภคีคือพวก17พระศาสดาทรงทราบจึงทรงห้ามการเงือดเงื้อภิกษุใดทำต้องอาบัติปาจิตตีทรงบัญญัติตระสัตติกะสิกขาบทคือข้อบัญญัติห้ามเงือดเงื้อฝ่ามือเพื่อประหารผู้อื่นแล้วทรงประทานพระโอวาทว่าสัตว์ทั้งปวงย่อมสะดุ้งกลัวต่ออาทยาชีวิตย่อมเป็นที่รักของสัตว์ทั้งปวงบัณฑิตรู้ดังนี้แล้วไม่ควรฆ่าเองและไม่ควรใช้ให้ผู้อื่นฆ่ามีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นความสุขบนความทุกข์พระพุทธภาษิตสุขกามานิภูตานิโยดันเดนะวิหิงสติอัตโนสุขเมสาโนเปตจะโซนะละพะเตสุขังสุขกามานิภูตานิโยดันเดนะนัยหิงสติอัตโนสุขเมสาโนเปตจะโซลาภเตสุขังแปลความว่าผู้ใดแสวงหาความสุขเพื่อตนโดยการเบียดเบียนสัตว์อื่นผู้ใคร่สุขเหมือนกันให้เดือดร้อนผู้นั้นละไปแล้วส่วนผู้ใดแสวงหาสุขเพื่อตนโดยไม่เบียดเบียนผู้อื่นให้เดือดร้อนเขาละไปแล้วย่อมได้สุขอธิบายความความสุขเป็นสิ่งหวานใจของสัตว์ทั้งหลายเป็นที่ต้องการของสัตว์ทั้งหลายตามตัวอักษรความสุขแปลว่าทนได้ง่ายตรงกันข้ามกับความทุกข์ซึ่งแปลว่าทนได้ยากรวมความว่าทนทั้งสองอย่างแต่ความสุขทนได้ง่ายความทุกข์ทนได้ยากอีกอย่างหนึ่งความสุขท่านแปลว่าขุดเสียซึ่งความทุกข์ทางกายทางใจสำนวนไทยจึงพูดว่าความสบายกายสบายใจบางท่านกล่าวว่าความสุขเป็นจุดหมายปลายทางแห่งพฤติกรรมต่างๆของมนุษย์คือมนุษย์จะทำสิ่งใดก็ตามย่อมมุ่งเอาความสุขเป็นเบื้องหน้าแม้การยอมลำบากในบางอย่างก็เพื่อให้มีความสุขในอนาคตเราจึงมักได้ยินเสมอว่าลำบากไปก่อนเถิดจะได้สบายเมื่อปลายมือหรือสุภาษิตไทยที่ว่าอดเปรี้ยวไว้กินหวานก็ความหมายว่าให้ยอมทนทุกข์ในวันนี้เพื่อให้สบายเพื่อสบายในวันหน้าดูเหมือนว่าทุกคนต้องการความสบายกันทั้งนั้นจึงพากันแสวงหาความสบายความพอใจบางคนก็แสวงหาความสุขเพื่อตนโดยไม่ทำความเดือดร้อนให้ใครบางคนแสวงหาความสุขเพื่อตนบนความทุกข์ของผู้อื่นพวกหลังนี้พระพุทธเจ้าท่านว่าจะไม่ได้รับความสุขจริงกลับจะได้รับทุกข์ตอบแทนเสียอีกความสุขความพอใจกับความดีจะวินิจฉัยในเรื่องความสุขความพอใจและความดีสักเล็กน้อยบางพวกถือว่าสิ่งใดเป็นความพอใจสิ่งนั้นให้ความสุขสิ่งใดเป็นความสุขคือมีผลออกมาเป็นความสุขสิ่งนั้นเป็นความดี
1: ท่านผู้ฟังครับทางสถานีขอยุติพระธรรมบทสักครู่เพื่อนำท่านไปรับฟังการถ่ายทอดสด การปรารภธรรมและการให้พร

ช่วงก่อนฉันนังหันของท่านพระอาจารย์บำรุงนวพโลจากศาลาใหญ่วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับ

0: เอาเอาเอาได้เริ่มเริ่มได
1: ้ฮัลโหลครับอาคารนอกกันในสลาครับขั้นตอนไต่ถ้ำที่ศาสนาครับเอาเตรียมตัวครับ

0: สวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิมะยังพันเตอิสวเนรสหะอัตถังคสามนาคตังอุปสทังยาจามาทุติยัมปิมยังพันเตติสลเนรสหะอัตถังคสามนาคตังอุปสทังยาจามาทุติยัมปิมยังพันเตติสลเนรสหะอัตถังคสามนาคตังอุปสทังยาจามา
1: ต่อไปพากันตั้งใจสมาทานศีลนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสรณังคัจฉามิ
0: พุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
0: ธัมมังสรณังคัจฉามิ
1: สังฆังสรณังคัจฉามิ
0: สังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ดุติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
0: ดุติยัมปิ

0: ดุติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสรณังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสรณังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิ

0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
0: สรณะคัมมนังนิทิตัง
1: สาธุมะพันเต

0: ธิยามิ
1: อดินาดานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อธินาดานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ผู้รับสินหายว่ากาเมอพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อพรหมจริยาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: ผู้รับศีล5จบเพียงแค่นี้วิกาลโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: วิการโภชนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
1: ัจจังเยตวานิตะวิสุขทัสสนะมาลาคันธวิเลปนะธารณะมันดนะวิภูสนทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิน
0: ัจจคีตวาทิตะวิสุขทัสสนะมาลาคันธวิเลปานะธารณะมันธนะวิภูสนัทฐานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
0: อุจจาสยนะมหาสยนาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิ
1: อิมานิอัฏฐสิกขาปทานิอัจเจกังรติงนิวังอุโพสถะวะเสนาสาธุกังรักขิตบานิ
0: สาธุ
1: สีเลนะสุขติงยันติ
0: สาธุ
1: สีเลนะโภคสัมปทา
0: สาธุ
1: สีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีโลทะเย
0: สาธุ
2: วันนี้วันพระนะวัดป่าบ้านตาเราก็มีสวดมนต์นะถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระพันปีหลวงนะที่เรารู้จักกันดีในพระพันปีหลวงนะแล้วก็เดือนวันที่11นะที่ผ่านมาก็พระองค์พาเนี่ยพวกเราก็เรียกพระองค์พาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานะประสิทธิ์พระชนเป็นสองพระองค์เลยก็เลยมีสวดมนต์นะแล้วก็เมื่อวานซืนนะครบนะประมาณสองวันนะครบปันนระสมวันนะครบ15วันนะพระองค์พานะพวกเราก็ประสบนิกรของพระองค์ก็บำเพ็ญจิตภาวนาเป็นพระกุศลนะแล้วก็ฟังพระสวดมนต์นะสวดอภิธรรมนะตามวาระสำหรับวัดป่าบ้านตาดเราก็สวดทุกวันพระนะสวดมาตั้งแต่ปีกายนี่แหละนะก็สวดไปเรื่อยทุกวันพระอีกสี่วันพระก็เข้าพรรษาแล้วสวดอีกสี่ครั้งก็เตรียมเข้าพรรษาพระวัดเราก็จะบวชเพิ่มอีกเจ็ดแปดรูปเป็นนาคอยู่ตอนนี้7มันจะมาอีกคนหนึ่งบวชวันที่25เนาะ25ที่จะถึงนี้ใครประกาศหน่อย ใครทำนาฬิกาหล่นเก็บได้แล้วนะดูข้อมือสิเอาคืนแล้วเหรอถ้าไม่มาเอาก็จะเอาไปขายประกาศแล้วไม่มาเอาพระก็เอาไปขายนะมีในพุทธกาลนางวิสาขานะเป็นคนสวยรวยเก่งฉลาดเป็นผู้หญิงในสมัยโบราณอินเดียนะผู้หญิงจะสู้ผู้ชายไม่ได้นะอันนี้ต้องผู้ชายแต่นางวิสาขานี่เก่งดังสมัยครั้งพุทธกาลสมัยพุทธเจ้าของพวกเรา 2,500 กว่าปีนะนางวิสาขานี่พ่อรวยมากนะปู่รวยมาปู่นั่นแหละนะรวย80 90โกดนี่ยังเลยนั้นนะแล้วก็พ่อก็เลยทำเป็นสาว17 16 17พ่อก็เลยทำเครื่องประดับให้นะอันนั้นมีเพชรมีทองมีเงินมีแก้วมีสารพัดเครื่องมีราคานะเป็นเงิน9โกดนะโกดหนึ่งก็ประมาณ10ล้านนะ9โกดเท่าไหร่90ล้านเด้อเครื่องประดับนะจ้างช่างแสนกหาปณะนะพันกหาปณะนี่มันประมาณ5ล้านนะประมาณนั้นน่ะนะคือมันคนเงินคนละสมัยกันจะพูดเรื่องพอมากราบพระพุทธเจ้านะใส่ชุดน่ะสวยๆแพงๆนั่นน่ะนางวิสาขาน่ะทั้งสวยทั้งรวยทั้งเก่งนะผู้หญิงสมัยนั้นคงมีนางวิสาขานี่แหละนะแล้วจะไปกราบพระพุทธเจ้าที่เชตวันก็เลยจะใส่ชุดสวมชุดราคาแพงๆมันก็ไม่เหมาะใช่มั้ยก็เลยถอดไว้ให้คนใช้ให้บริวารเก็บแล้วไปกราบฟังเทศกับพุทธเจ้าคงจะฟังเพลินนะนางวิสาขาเนี่ยได้สำเร็จเป็นพระโสดาบันนะฟังเทศครั้งเดียวนะสำเร็จพระโสดาบันไปฟังเทศเพลินฟังเสร็จกลับบ้านเลยนะชุดที่สวยๆนะแพงๆนะเก้าโกดนั่นนะลืมที่มาพูดเรื่องนาฬิกานี่แหละนะลืมพระพุทธเจ้าก็เลยถามหาไม่มีใครมารับพระพุทธเจ้าก็เลยให้พระอานนท์เก็บไว้เครื่องประดับนั่นนะในอินเดียมีอยู่สามชุดนะสามสาวนะมีนางวิสาขาแล้วก็นางกันนิกาอะไรเนี่ยคนหนึ่งแล้วก็สาวคนหนึ่งอยู่ที่พระราณสีนะมีสามคนนะรวยมากนะถึงได้ใส่ชุดนี้ต้องแข็งแรงด้วยนะอ่อนแอใช้ไม่ได้มันหนักเครื่องเพชรเครื่องพลอยนะเครื่องทองเครื่องเงินลืมพระพุทธเจ้าเลยพระอานนท์เก็บไว้เผื่อเจ้าของเขามาเอานะเก็บไว้ในวินัยก็มีนะเงินหล่นในวัดนี่พระต้องเก็บไม่เก็บไม่ได้ปรับอาบัตินะถ้าอยู่ข้างนอกไปเก็บไม่ได้ปรับอาบัติเหมือนกันนะคนละแบบกันนะอยู่ข้างนอกไปเก็บปรับอาบัติอยู่ข้างในไม่เก็บก็ปรับอาบัตินะต้องเก็บไว้ให้เจ้าของไม่ได้เก็บเอานะอยู่ในวัดนะอันนี้เหมือนกันพระพุทธเจ้าให้พระอานนท์เก็บไว้เครื่องประดับเนี่ยนางวิสาขาเนี่ยเก็บไว้นางก็เลยกลับมา

0: มาก็ทราบว่าพระพุทธเจ้าให้พระอานนท์เก็บไว้คือพระจับแล้วแกว่านะก็เลยไม่เอาเครื่องประดับ9โกรธนะ90ล้านนะไม่เอาถวายพระไปเลยพระก็ทำไงล่ะก็เลยขายสร้างวัดนะท่านเรียกวัดบุพารามนะอยู่ที่อินเดียตอนนี้เลยจากวัดเชตวันไป5หรือ8กิโลนี่แหละประมาณนั้นแหละอยู่ใกล้ๆกับพุทธเจ้าเป็นวัดที่นางวิสาขาก็เลยเป็นชื่อนางวิสาขาไปเป็นคนสร้างนะจะชื่อวัดบุพารามนะที่อินเดียนี่พูดเรื่องของตกหายนะถ้าใครไม่มาเก็บคืนก็จะขายให้มันมาทำลังคาทำใครมาถามนาฬิกาหรือเงินหรือทองอะไรก็นานไม่มาถามคืนใช่ไหมก็จะบอกโน่นนะอยู่โน่นอยู่ลังคาเหมือนกันเป็นกระเบื้องเป็นเหล็กเป็นไม้เป็นตะปูคือมาทำประโยชน์เหมือนกันแต่ก็เก็บไว้ให้รอเจ้าของอยู่ถ้านานไปก็จะไปเก็บไปก็เป็นภาระใช่ไหมก็ทำประโยชน์เลยทำกุฏิทำศาลาไปนะอันนี้พูดเรื่องของหายนะพวกเราก็ให้เหมือนนางวิสาขานะให้รวยให้สวยให้เก่งให้แข็งแรงนะนี่ผู้ที่ทำบุญนะบุญย่อมส่งเสริมบุญต้องตามติดตามเรานะไปทางชาตินี้และชาติหน้าท่านบอกว่าปุญญเขตตังโลกัสสะนะพระพุทธเจ้าเป็นเนื้อนำบุญของโลกนะบุญที่เราสะสมนำไปประพฤติปฏิบัติที่ท่านสั่งสอนนะก็ไปตามไปทุกภพทุกชาตินะจนถึงนิพพานนั่นแหละนะถึงจะหมดกันนะบุญกุศลก็มีการรักษาศีลอย่างที่เราสมาทานเนี่ยไม่ใช่มาขอศีลกับพระนะพระหมดศีลแล้วมาขอทุกวันพระนะสมาทานนะเราเว้นศีล5ศีล8ก็ว่าไปนะแล้วก็นำไปประพฤติปฏิบัติไปงดเว้นถ้าขอกับพระก็คงหมดแล้ว2วันพระก็หมดนะนั่นแหละนำไปประพฤติปฏิบัตินะความดีอยู่กับเรานะความชั่วเหมือนกันทำแล้วไม่มีคนเห็นหรอกมันก็เป็นความชั่วเหมือนกันนะทำดีนะบุญก็คือบุญนะเขาสั่งสมไปเรื่อยๆนะก็เป็นแบบนางวิสาขาเนี่ยเป็นคนสวยคนรวยคนเก่งคนฉลาดนะคนในสมัยนั้นก็มีนางวิสาขานั่นนะถึงได้เป็นผู้มีบุญนะบุญเพราะการสร้างนะไม่ใช่จะไปเรียกร้องขอร้องบุญบารมีเนี่ยสร้างต้องสะสมต้องสะสมบุญสั่งสมความดีความชั่วเหมือนกันทำไปบ่อยก็เป็นคนชั่วไปเป็นโจรไปนะทำคนดีทำความดีนะมันก็ไปสิ่งที่เราพึงหวังนะสวรรค์พรหมโลกนะสิ่งที่สะดวกสบายนะเราจะไปร้องขอแต่เราไม่ได้สร้างคุณงามความดีนะให้ทานรักษาศีลเจริญเมตตาภาวนาเราขี้เกียจขี้ค้านนะเราไม่ได้ทำนะไปเรียกร้องอย่างเดียวมันก็ไม่ได้นะมันต้องลงมือปฏิบัติเรียนมาแล้วนะศีลทานธรรมนะสมาธิความสงบของใจก็ให้เราเลือกพุทโธเข้าไปนะกำกับเข้าไปด้วยสติด้วยปัญญาพิจารณาทั้งขาร่างกายสิ่งต่างๆเหล่านี้นะมันไม่อยู่กับเรานานนะเราก็ต้องเอาสังขารร่างกายนี่แหละมาทำประโยชน์ให้มันให้เขาสร้างคุณงามความดีให้เขารักษาศีลให้เขาเจริญเมตตาภาวนาให้เขาพิจารณาปัญญาเพื่อจะได้หลุดพ้นอยากทุกข์นะลองทุกข์อย่างเดียวทุกข์หนอทุกข์หนอมันไม่หมดนะต้องปฏิบัติต้อง อบรมจิตใจด้วยความสงบด้วยปัญญาพิจารณานะสังขารร่างกายมันอยู่ไม่นานมันก็แตกนะดินน้ำไฟลมนะท่านบอกว่าไม่ใช่ของเรานะถ้าเป็นของเราเนี่ยเราบอกเราสั่งได้ห้ามเจ็บห้ามไข้ห้ามป่วยห้ามชราห้ามสุดท้ายห้ามตายห้ามไม่ได้นะไม่ใช่ของเรานะเรามาใส่ชั่วคราวการพูดธรรมะก็เห็นมาสมควรแก่เวลานะขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ
1: สาธุ
0: รับพรยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจโตสัพเพ

0: สวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนะมามิสาธุสาธุสาธุ
1: ข้างหลังได้แล้วยังข้างหลังกระพิดนี่

0: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดการปรารภธรรมของท่านพระอาจารย์บำรุงนวพโลและการในพอในช่วงก่อนชันหันของคณะพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมบทจากทางสถานีต่อจากช่วงที่แล้วครับ
1: พอใจกับความดีจะวินิจฉัยในเรื่องความสุขความพอใจและความดีสักเล็กน้อยบางพวกถือว่าสิ่งใดเป็นความพอใจสิ่งนั้นให้ความสุขสิ่งใดเป็นความสุขคือมีผลออกมาเป็นความสุขสิ่งนั้นเป็นความดีโดยในนี้ความสุขความพอใจและความดีเป็นอย่างเดียวกันอีกพวกหนึ่งถือว่าความสุขความพอใจไม่ใช่สิ่งเดียวกับความดีสิ่งที่มีผลออกมาเป็นความสุขไม่ใช่เป็นความดีเสมอไปถ้าความดีคือความสุขความพอใจแล้วการหาความดีก็ง่ายมากเพียงแต่ปล่อยตนให้จมอยู่กับความเพลิดเพลินในกามารมณ์ก็พอแล้วอันหนึ่งมนุษย์เราต้องการความสุขอย่างเดียวเท่านั้นหรือพวกสุขนิยมคือพวกฮิโดนิสหรือฮิโดนิซึมถือว่าความสุขหรือความรู้สึกสุขประการเดียวเท่านั้นเป็นคุณค่าอันสูงสุดส่วนที่ตรงกันข้ามเป็นความชั่วหรือเลวกลุ่มของนักคิดพวกนี้ที่ปรากฏคือเจแบนแทม D.S. Mill และ H. Sidwick เป็นต้นเป็นบุคคลในคริสตศตวรรษที่19ทั้งนั้นพวกฮิโดนิสหรือพวกสุขนิยมนี้ถือว่าความดีคือความสุขความพอใจสิ่งใดให้ความสุขความพอใจสิ่งนั้นดีสิ่งใดให้ความทุกข์ความเดือดร้อนสิ่งนั้นไม่ดีแต่อีจีมัวนักปราชญ์และนักวิทยาศาสตร์สำคัญแห่งคริสตศตวรรษที่19ได้ค้านความเห็นนี้อย่างจริงจังเขากล่าวว่าความสุขความพอใจกับความดีนั้นเป็นคนละเรื่องกันเขายืนยันว่าความดีต้องเป็นความดีในตัวมันเอง good in themselves คือสิ่งอันใดที่ดีก็ดีที่ไม่ดีก็ไม่ดีการเอาความทุกข์หรือความสุขที่เกิดขึ้นในภายหลังมาวัดก็ดีมาวัดดีหรือชั่วนั้นไม่ถูกจริงอยู่พวกสุขนิยมสมัยปัจจุบันเห็นว่าความรู้คุณธรรมต่างหากเป็นความดีวงเล็บเปิดอย่างไรก็ตามมันเป็นเครื่องให้บรรลุถึงความสุขความพอใจอยู่นั่นเองวงเล็บปิด J.S. Mill ยืนยันว่าสิ่งที่คนต้องการจริงๆในชีวิตนั้นคือความสุขความพอใจดังนั้นความดีจึงควรตีค่าให้เท่ากับความสุขกับความพอใจแต่ Mill ก็ยอมรับเหมือนกันว่าชีวิตของนักปราชญ์ควรจะสูงส่งกว่าชีวิตของพวกหาความสุขทางสัมผัสทางเนื้อหนังพระพุทธศาสนาได้ยอมรับความสุข10ชั้นเป็นการบ่งอยู่ในตัวว่าความสุขคืออะไรบ้างกล่าวโดยย่อมี3ภูมิหรือ3ชั้น Plane of Grade ชั้นที่1กามสุขได้แก่ความสุขของผู้ยังเกี่ยวเนื่องอยู่ด้วยกามเช่นสัตว์มนุษย์และเทวดาเรียกว่าพวกกามาวจรภูมิ The Plane of the World of Desire เป็นความสุขชั้นหยาบชั้นที่2ชั้นสุขมี8ขั้นละเอียดประณีตขึ้นไปตามลำดับระดับนี้คือความสุขของท่านผู้ได้ฌานเรียกว่ารูปาวจรภูมิและอรูปาวจรภูมิ The plane of the form and formless ชั้นที่3นิพพานสุขความสุขที่ได้จากการบรรลุนิพพานคือการดับกิเลสเป็นขั้นมี4ขั้นมีความสุขอันเกิดจากโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเป็นต้นมองตามทัศนะนี้จะเห็นว่าพระพุทธศาสนามองความสุขในแง่กว้างคือยอมให้ทั้งโลกียสุขและโลกุตรสุขยอมให้ทั้งสามิสุขและนิรามิสุขพระศาสดาทรงติงว่าโลกียสุขและสามิสุขนั้นยังเจืออยู่ในทุกข์จึงไม่ใช่สุขแท้จริงส่วนโลกุตรสุขหรือนิรามิสสุขนั้นเป็นสุขบริสุทธิ์ไม่เจืออยู่ในทุกข์พระพุทธเจ้าทรงส่งเสริมความสุขอย่างหลังมากคือทรงส่งเสริมโลกุตระสุขพูดไปคล้ายของเทียมกับของแท้ของเทียมก็พอใช้ไปได้เหมือนกันแต่ไม่ดีเหมือนของแท้ของแท้จึงดีกว่าของเทียมอยู่เสมอความสุขอย่างโลกคือโลกียสุขเป็นสุขเทียมส่วนนิพพานสุขหรือโลกุตระสุขเป็นสุขแท้อย่างไรก็ตามพระพุทธศาสนาย้ำเรื่องการหาความสุขโดยการไม่เบียดเบียนการหาความสุขใส่ตนบนความทุกข์ของผู้อื่นนั้นไม่เป็นธรรมเป็นการเบียดเบียนเพราะผู้อื่นก็ใคร่สุขเหมือนกันความจริงความสุขไม่ต้องหาไกลเลย มันอยู่ในตัวในใจของเรานี่เองเพียงทำใจให้สงบวันละ5นาที10นาทีก็มีผลเป็นความสุขคุ้มไปทั้งวันคนหาความสุขไม่เป็นชอบแสวงหาความสุขเพื่อตนบนความทุกข์ของผู้อื่นคนเช่นนั้นย่อมไม่ได้สุขทั้งในโลกนี้และโลกหน้าตัวอย่างการหาความสุขเพื่อตนบนความทุกข์ของผู้อื่นเช่นการฆ่าสัตว์เพื่อความสนุกเพลิดเพลินการขโมยปล้นทรัพย์ผู้อื่นทำร้ายเจ้าทรัพย์การประพฤติผิดในกามการหลอกลวงทำความเสียหายหักลานประโยชน์ของผู้อื่นเป็นต้นส่วนบัณฑิตผู้หาความสุขใส่ตนบนความสุขของผู้อื่นคือกระทำกรรมอันก่อให้เกิดความพอใจด้วยกันทุกฝ่ายเช่นการให้อภัยทานในชีวิตสัตว์และคนการสงเคราะห์เอื้อเฟื้อผู้ขัดสนหรือบริจาคทรัพย์แก่ผู้ขาดแคลนเป็นครั้งคราวการช่วยคุ้มครองสามีหรือภรรยาของผู้อื่นมิให้ประพฤติผิดพลาดในกามการพูดคำจริงคำมีประโยชน์คำอ่อนหวานคำสมานสามัคคีเป็นต้นก็ให้เกิดความชื่นบานด้วยกันทุกฝ่ายพระพุทธภาษิตเรื่องนี้พระศาสดาตรัสที่เมืองสาวัตถีทรงปรารภเด็กหลายคนมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องเด็กหลายคนเช้าวันหนึ่งพระศาสดาเสด็จเข้าไปในเมืองสาวัตถีเพื่อบิณฑบาตระหว่างทางได้ทรงพบเด็กหลายคนกำลังตีงูเรือนอยู่วงเล็บเปิดงูเรือนคืองูประเภทงูเขียวงูลายสอเป็นต้นที่อาศัยอยู่ตามเรือนพิษไม่ร้ายวงเล็บปิดเมื่อตรัสถามว่าทำไมจึงตีมันพวกเด็กทูลตอบว่าเพราะกลัวมันกัดพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าพวกเธอใคร่ความสุขเพื่อตนแต่ไปเบียดเบียนสัตว์อื่นหาควรไม่การกระทำเช่นนั้นย่อมไม่ได้สุขในอนาคตดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าสุขกามานิภูตานิเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นเหมือนกังสดานปากขาดพระพุทธภาษิตมาโวจะพรุสังกันจิอุตตาปฏิวะเดยุตังดุข้าหิสารัมภะคทาปฏิดันดาภุสยยุตังสเจนเรสิเนเรสิอันตานังกังโซอุปะหะโตยธาเอสะพะโตสินิพพานังสารัมโพเตนวิชติแปลความว่าท่านอย่ากล่าวคำหยาบกับใครๆเมื่อเขาถูกด่าว่าก็จะพึงด่าว่าท่านตอบมาอันการกล่าวแข่งดีกันนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกโทษต่างๆก็จะพึงหวนกลับมาถูกต้องท่านถ้าท่านทำตนไม่ให้หวั่นไหวคืออยู่อย่างสงบเสงี่ยมไม่มีปากไม่มีเสียงเหมือนกังสดานที่ปากขาดเสียแล้วท่านจะถึงนิพพานการกล่าวแข่งดีกันก็จะไม่มีแก่ท่านอธิบายความคำหยาบนั้นคือคำที่ออกมาจากจิตหยาบกล่าวขณะที่จิตมีโทสะหรือโมหะกล่าวมุ่งร้ายให้โทษแก่ผู้อื่นฟังแล้วก่อความสะเทือนใจไม่ไพเราะหูลักษณะของคำหยาบเช่นคำด่าคำเสียดสีคำกระทบกระเทียบเปรียบเปรยคำประชดคำหยาบโลนท่านผู้อ่านคงเข้าใจลักษณะคำเหล่านี้ดีอยู่แล้วข้าพเจ้าไม่จำเป็นต้องอธิบายรายละเอียดคำทั้งหมดนี้รวมเรียกว่าคำหยาบคำด่านั้นกดให้เขาต่ำลงเช่นว่าเขาเป็นสัตว์เป็นสุนัขเป็นวัวเป็นควายเป็นเปรตเป็นสัตว์นรกเป็นต้นคำเสียดสีคือคำพูดที่ผู้ฟังแล้วรู้ว่าหมายถึงตนแม้ไม่ได้ออกชื่อโดยตรงคำกระทบกระเทียบเปรียบเปรยคือการนำเอาสิ่งอื่นมาเปรียบให้ผู้ฟังเข้าใจว่าหมายถึงตนเช่นจะเปรียบเปรยกับคนหัวล้านก็พูดถึงสิ่งล้อเลียนอื่นๆเป็นต้นคำประชดคือการยกให้สูงเกินจริงแต่เจตนาแฝงไว้ด้วยการดูหมิ่นนามเสียงก็บอกว่าไม่ได้ยกย่องจริงคำหยาบโลนคือคำพูดอันไม่สุภาพสองแง่สองง่างคิดได้หลายทางแต่ส่วนมากมุ่งไปทางเพศโดยเฉพาะอวัยวะเพศและการประกอบกิจทางเพศคำหยาบที่พระศาสดาตรัสในพระคาถานี้หมายเอาคำด่าเพราะในท้องเรื่องภิกษุด่ากันว่าท่านทุศีลอีกฝ่ายหนึ่งก็ว่าท่านก็ทุศีลเหมือนกันพระศาสดาทรงโอวาทว่าอย่ากล่าวคำหยาบกับใครๆเพราะจะได้รับคำหยาบตอบมาเหมือนกันเข้าทำนองลัพพติหันตาหันตารังเชตารังลัพพติชยะอโกสะโกจะอโกสั่งโรเซนตารันจะโรสะโกผู้ฆ่าย่อมได้รับการฆ่าตอบผู้ชนะย่อมได้รับการชนะตอบ ผู้ด่าย่อมได้รับการด่าตอบผู้ประทุษร้ายย่อมได้รับการประทุษร้ายตอบและผู้ไหว้ย่อมได้รับการไหว้ตอบผู้บูชาย่อมได้รับการบูชาตอบในบาที่3ตรัสว่าการกล่าวแข่งดีกันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์การกล่าวแข่งดีคือการพูดอวดกันว่าใครจะพูดได้มากกว่าใครจะด่าได้แรงกว่าใครจะขุดเอาความชั่วของฝ่ายปรปักษ์มากล่าวได้มากกว่าหากความร้ายของเขาไม่พอก็หาใส่เข้าบ้างเรียกว่าใส่ร้ายหากยังดำไม่พอก็ป้ายสีเข้าไปเรียกว่าป้ายสีเพื่อให้ฟังดูรุนแรงเข้มเมื่อต่างฝ่ายต่างแข่งกันในเรื่องนี้การใส่ร้ายป้ายสีกันก็รุนแรงขึ้นเหมือนเอาโครนสาดเข้าหากันย่อมจะแปดเปื้อนกันฝ่ายละมากๆคนดูก็ชอบใจแต่ความย่อยยับตกอยู่แก่คนทะเลาะกันดังที่พระพุทธเจ้าทรงโอวาทภิกษุชาวเมืองโกสัมพีว่าเปรจนะวิชานันติมยะเมธะยะมามหะเซเยจะตถะวิชานันติตะโตสัมมันติเมธคาคนพวกอื่นย่อมไม่รู้ดอกว่าพวกเราย่อยยับอยู่ในท่ามกลางสงนี้พวกใดรู้ความหมายมั่นของคนพวกนั้นย่อมสงบลงคือรู้ว่าเมื่อทะเลาะกันสาดโคลนเข้าหากันก็มีแต่ความย่อยยับด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่มีใครได้ดีแต่วิสัยโลกยากเหลือเกินที่จะให้คนกลมเกลียวกันได้ทั้งหมดเพราะต่างคนต่างยังมีกิเลสกันอยู่หน้าของคนบางหน้าของบางคนไม่ถูกกับตาของบางคนเสียงของบางคนไม่ถูกหูของคนบางคนท่าทางของบางคนไม่ถูกใจของคนบางคนมีการหมั่นไส้กันบ้างการกระทบกันบ้างเห็นมีอยู่ทุกสังคมไม่ว่าในสังคมใดที่คนในสังคมยังมีกิเลสอยู่เพื่อแก้ปัญหาเรื่องนี้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เป็นคนมั่นคงสงบปากสงบเสียงของตนเสียคำด่าว่าใส่ร้ายป้ายสีก็จะสงบไปเองใครจะไปยืนตะโกนด่าภูเขาอยู่ทั้งวันทั้งคืนอันหนึ่งทรงเตือนให้สงบปากเสียงเหมือนกังสดานปากขาดตีไม่ดังกังสดานหรือเครื่องดนตรีประเภทกลองตะโพนที่เขาชอบตีก็เพราะตีแล้วมันดังถ้าลองตีดูทีสองทีมันไม่ดังใครก็ไม่อยากตีมันอีกเมื่อทำได้ดังนี้คำพูดแสดงการแข่งดีก็จะไม่มีใจสงบเพราะมีความมั่นคงเป็นพื้นฐานย่อมบรรลุนิพพานได้โดยไม่ยากเพราะท่านว่าใจที่ตั้งมั่นเป็นสมาธิแล้วย่อมรู้ตามความเป็นจริงสมาหิโตยทาภูตังปชานาติพระพุทธเจ้าทรงย้ำแก่ภิกษุพุทธสาวกเสมอว่าอย่า กล่าวคาถาอันเป็นเหตุโต้เถียงทะเลาะวิวาทกันแต่จงกล่าวคาถาอันประกอบด้วยองค์10คือคาถาวัตถุ10คือกล่าวถึงเรื่องทานศีลเรื่องความสันโดษมักน้อยความเพียรปัญญาวิมุตติญาณนัทสนะการไม่คลุกคลีด้วยหมู่คณะและความวิเวกคาถาใดเมื่อกล่าวแล้วให้อกุศลธรรมเจริญขึ้นกุศลธรรมเสื่อมไปไม่ควรกล่าวคาถานั้นคาถาใดเมื่อกล่าวแล้วให้อกุศลธรรมเสื่อมไปกุศลธรรมเจริญขึ้นควรกล่าวคาถานั้นนี่กล่าวโดยสรุปพระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมเรื่องนี้เมื่อประทับอยู่ที่เชตวนารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภพระโกนททานมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องพระโกนททานเถระดำเนินความว่าตั้งแต่พระโกนททานบวชวันแรกทีเดียวมีสตรีคนหนึ่งเที่ยวติดตามท่านไปทุกคนทุกแห่งคนอื่นๆเห็นแต่ท่านไม่เห็นไม่ใช่สตรีจริงแต่เป็นภาพที่เกิดขึ้นด้วยแรงกรรมที่ท่านเคยเมื่อท่านเข้าไปบิณฑบาตในบ้านพวกชาวบ้านได้ถวายภิกษาแก่ท่านสองส่วนพร้อมพูดว่าส่วนหนึ่งเป็นของท่านอีกส่วนหนึ่งเป็นของสตรีสหายของท่านถามว่าท่านเคยทำกรรมอะไรมาจึงเกิดมีภาพรอเกิดขึ้นเช่นนั้นเรื่องต่อไปนี้เป็นคำตอบปุพพกรรมของพระโกนททานในศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปภิกษุสองรูปเป็นสหายกันกลมเกลียวกันเอื้อเฟื้อกันเสมือนหนึ่งว่าเกิดจากคันมารดาเดียวกันในสมัยนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระชนมายุยืนภิกษุสาวกของพระองค์ร่วมประชุมกันทำอุโบสถปีละหนึ่งครั้งหรือทุกๆ6เดือนวันหนึ่งภิกษุสองรูปนั้นออกจากที่อยู่ด้วยตั้งใจว่าจะไปทำอุโบสถที่โรงอุโบสถในระหว่างทางภิกษุรูปหนึ่งปวดอุจจาระจึงบอกสหายให้คอยอยู่ก่อนตนขอแวะทำสรีระกิจเล็กน้อย แล้วเดินเข้าไปในพุ่มไม้ขณะนั้นเทวดาผู้เกิดในดาวดึงท่านหนึ่งเห็นภิกษุทั้งสองรูปนั้นกลมเกลียวกันยิ่งนักอยากจะให้แตกกันเพราะนิสัยเกเรของตนจึงรีบลงมาปลอมเพศเป็นหญิงสาวสวยคนหนึ่งเมื่อภิกษุทำสรีระกิจเสร็จแล้วเดินออกมาเทวดาในรูปของหญิงงามเดินออกมาจากพุ่มไม้ด้วยทำทีเป็นกล้าวมวยผมและจัดผ้านุ่งให้เรียบร้อยภิกษุไม่เห็นหญิงนั้นแต่สหายที่คอยอยู่เห็นเทวดารู้ว่าภิกษุผู้รอคอยเห็นพฤติกรรมของตนแล้วก็หายไปเมื่อภิกษุรูปนั้นเดินเข้ามาใกล้ภิกษุผู้รอคอยได้กล่าวขึ้นว่าผู้มีอายุศีลของท่านวิบัติเสร็จแล้วทำไมหรือท่านอีกรูปหนึ่งสงสัยข้าพเจ้าไม่ได้ทำกรรมอันใดอันเป็นเหตุให้ศีลวิบัติเลยท่านไม่เห็นแต่ข้าพเจ้าเห็นอีกรูปหนึ่งพูดข้าพเจ้าเห็นหญิงรุ่นสาวคนหนึ่งเดินตามหลังท่านออกมาจากพุ่มไม้เธอกล้าวผมเสียใหม่และจัดแจงผ้าหนุ่งให้เรียบร้อยการเข้าไปของท่านก็ไม่ใช่ประเดี๋ยวประดาวอาการอย่างนี้จะให้หมายความว่าอย่างไรนอกจากศีลของท่านได้ถึงความวิบัติกับสตรีนั้นแล้วท่านอย่าปฏิเสธเลยข้าพเจ้าเห็นกับตาเองภิกษุนั้นฟังแล้วมีอาการเสมือนหนึ่งว่าสายฟ้าฟาดลงกลางกระหม่อมกล่าววิงวอนขอความเห็นใจว่าท่านอย่าให้ข้าพเจ้าต้องวิบัติเลยข้าพเจ้าไม่ได้ทำกรรมอย่างนั้นจริงแต่ภิกษุผู้สหายหาฟังไม่แตกกันต่างคนต่างแยกกันไปเมื่อถึงโรงอุโบสถภิกษุผู้เห็นไม่ปรารถนาทำอุโบสถร่วมเพราะถือว่าอีกรูปหนึ่งไม่มีศีลเสียแล้วเธอได้บอกแก่สงฆ์ในชุมนุมนั้นว่าได้เห็นมาอย่างไรส่วนภิกษุผู้ถูกกล่าวหาได้พยายามชี้แจงในที่ประชุมสงฆ์ว่ามิได้ทำกรรมอย่างนั้นมองไม่เห็นความเศร้าหมองแห่งศีลของตนแม้เท่าเมล็ดงาจึงอ้อนวอนขอความเห็นใจจากสงฆ์เทวดาเห็นเรื่องเลยไปถึงอย่างนั้นจึงร้อนตัวกลัวกรรมจึงยืนอยู่ในอากาศประกาศตนต้องการทดลองความสามัคคีของท่านทั้งสองแล้วปลอมเพศเป็นสตรีมาทำอาการอย่างนั้นขอท่านทั้งสองจงทำอุโบสถร่วมกันเถิดภิกษุผู้เห็นจึงยอมทำอุโบสถร่วมแต่ความสนิทชิดเชื้อมิได้เหมือนเดิมเสียแล้วเมื่อสิ้นอายุพระภิกษุทั้งสองบังเกิดในเทวโลกฝ่ายเทวดาจุติจากเทวโลกแล้วเกิดในอเวจีมหานรกหมกไหม้อยู่ในอเวจีพุทธันดรหนึ่งในการแห่งพระพุทธเจ้าของเรานี้เกิดในเมืองสาวัตถีเมื่อเจริญวัยได้บรรพชาอุปสมบทจำเดิมแต่วันที่ท่านบวชแล้วรูปสตรีปรากฏขึ้นตามไปเบื้องหลังของท่านภิกษุทั้งหลายจึงเรียกท่านว่าโกณฑทานภิกษุทั้งหลายเห็นพระโกณฑทานเที่ยวไปอย่างนั้นคือมีสตรีตามหลังอยู่เสมอจึงรังเกียจฟ้องอนาถปิณฑิกะเศรษฐีเจ้าของวัดเชตวันให้ไล่พระโกณฑทานออกเสียจากวิหารคือที่อยู่เศรษฐีถามว่าข้อพระศาสดาประทับอยู่มิใช่หรือเมื่อทราบว่าพระศาสดาประทับอยู่เศรษฐีจึงตอบพระทั้งหลายว่าถ้ากระนั้นพระศาสดาคงจะ

0: ทรงทราบดีภิกษุทั้งหลายได้ฟ้องนางวิสาขาเจ้าของบุพพารามอย่างนั้นเหมือนกันนางได้ตอบเช่นเดียวกับอนาถปิณฑิกาเศรษฐีภิกษุทั้งหลายจึงทูลเรื่องนี้แก่พระเจ้าประเสนที่โกศลว่าภิกษุชื่อควรทธานที่ออกไปโดยมีสตรีตามหลังอยู่เสมออย่างความเสียให้เกิดขึ้นแก่ภิกษุทุกรูปขอพระองค์จงไล่ภิกษุนั้นออกเสียจากแคว้นพระเจ้าประเสนที่เสด็จมายังเชตวนารามพร้อมด้วยข้าราชบริพารจำนวนมากให้ราชบุรุษล้อมเสนาสนะที่อยู่ของพระโกณฑทานไว้ทรงผินพระพักตรงไปยังด้านหน้าของกุฏินั้นพระเถระได้ยินเสียงอึ่งขนึ่งจึงออกมายืนอยู่เบื้องหลังของท่านพระเถระทราบว่าพระราชาเสด็จมาจึงออกมาต้อนรับนั่งที่สมควรแห่งหนึ่งพระราชาเข้าไปหาพระเถระแต่ไม่ได้ทรงประคองอัญชลีไม่ได้ทอดพระเนตรเห็นสตรีนั้นทรงตรวจดูทุกแห่งแม้ที่ใต้เตียงก็ไม่ได้ทรงเห็นจึงตรัสว่าท่านผู้เจริญข้าพเจ้าเห็นสตรีผู้หนึ่งยืนอยู่เบื้องหลังท่านขณะที่ท่านยืนอยู่หน้ามุกบัดนี้สตรีนั้นไปไหนเสียถวายพระพรอาตมาภาพไม่เห็นสตรีนั้นเลยพระทูลตอบเมื่อพระราชาทรงยืนยันว่าได้ทอดพระเนตรเห็นท่านก็ถวายพระพรว่าท่านไม่ได้เห็นพระราชาจึงนิมนต์ให้ท่านลองไปยืนที่หน้ามุกอีกมีสตรีปรากฏอยู่เบื้องหลังของท่านพระราชาเสด็จขึ้นไปเมื่อพระเถระนั่งลงต้อนรับภาพสตรีนั้นก็หายไปพระราชาให้คนดูทุกแห่งก็ไม่พบสตรีนั้นไปอยู่ที่ไหนพระคุณเจ้าโปรดบอกเถิดอาตมาภาพไม่เห็นมหาบพิตรแต่ข้าพเจ้าเห็นอยู่สักครู่นี้เองขอถวายพระพรคนทั้งหลายก็พูดกันอย่างนี้เหมือนกันแต่อาตมาภาพไม่เห็นสตรีนั้นเลยพระราชาจึงขอให้พระเถระลองไปยืนดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้ทอดสตรีนั้นอีกคราวนี้ทรงแน่พระทัยว่าเป็นภาพหลอกหาใช่สตรีจริงไม่จึงตรัสกับพระเถระด้วยความกรุณาว่าพระคุณเจ้าการที่มีรูปอันเศร้าหมองแก่สมณะเพศเที่ยวติดตามอยู่เช่นนี้หาเป็นมงคลไม่คนทั้งหลายจะไม่ถวายภิกษาแก่ท่านเพราะฉะนั้นขอท่านจงเข้าไปในพระราชวังเนืองนิดรับอาหารบิณฑบาตของข้าพเจ้าดังนี้แล้วเสด็จกลับภิกษุทั้งหลายทราบเรื่องนี้แล้วโพนทนาว่าดูเถิดผู้มีอายุทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงดูกิริยาของพระราชาลามกได้ปวารณาพระโกณฑทานด้วยปัจจัย4แทนการไล่ออกจากวิหารภิกษุทั้งหลายเมื่อพบพระโกณฑทานก็เรียกว่าเฮ้ยพระทุศีลบัดนี้พระราชาก็กลายเป็นคนชั่วช้าไปแล้วพระโกณฑทานก่อนนี้ไม่เคยเอ่ยปากโต้ตอบใครเลยบัดนี้ได้พระราชาเป็นกำลังสนับสนุนกำเริบใจขึ้นได้กล่าวโต้ตอบภิกษุทั้งหลายว่าพวกท่านนั่นแหละเป็นผู้ทุศีลพวกท่านเป็นคนชั่วช้าและพวกท่านพาผู้หญิงเที่ยวไปภิกษุทั้งหลายนำความนั้นกราบทูลพระศาสดาพระสุคตเจ้าทรงเรียกมาทั้งสองฝ่ายตรัสถามพระโกณฑทานก่อนว่าทำไมจึงพูดอย่างนั้นเพราะภิกษุทั้งหลายเหล่านี้ว่าข้าพระพุทธเจ้าก่อนเพราะเหตุไรพวกเธอจึงว่าโกณฑทานพระศาสดาตรัสถามภิกษุทั้งหลายเพราะข้าพระพุทธเจ้าเห็นหญิงผู้หนึ่งตามหลังพระโกณฑทานอยู่เสมอพระเจ้าข้าพระศาสดาจึงตรัสกับพระโกณฑทานว่าภิกษุเหล่านั้นเห็นหญิงเที่ยวไปกับเธอจึงกล่าวเช่นนั้นแต่เธอไม่เห็นหญิงเที่ยวไปกับภิกษุเหล่านั้นเลยเหตุฉะนั้นจึงไปด่าว่าเขาการที่เธอมีภาพหญิงเที่ยวติดตามไปเบื้องหลังนั้นเพราะกรรมอลามกของเธอในอดีตเหตุฉะนั้นในบัดนี้จึงถือทิฏฐิชั่วอีกเล่าภิกษุทั้งหลายทูลถามว่าภิกษุชื่อโกณฑทานได้ทำกรรมอะไรไว้พระศาสดาทรงแสดงปุพพกรรมของท่านในสมัยเป็นเทวดาแล้วตรัสเตือนพระโกณฑทานว่าเธออาศัยกรรมอันชั่วช้าของตนจึงได้รับผลอันแปลกประหลาดเช่นนี้แล้วบัดนี้การถือทิฏฐิชั่วหาควรไม่เธออย่าว่ากล่าวโต้เถียงภิกษุทั้งหลายอีกจงสงบปากสงบคำเหมือนกังสดานที่เขาเลาะเอาปากออกเสียแล้วเมื่อทำได้ดังนี้เธอจะบรรลุนิพพาน
1: พระศาสดาทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมว่าท่านอย่ากล่าวคำหยาบกับใครๆเมื่อเขาถูกด่าว่าก็จะด่าว่าท่านตอบมาอันการกล่าวแข่งดีกันนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์โทษต่างๆพึงหวนกลับมาถูกต้องท่านถ้าท่านทำตนไม่ให้วันไหวคืออยู่อย่างสงบเสงี่ยมไม่มีปากไม่มีเสียง เหมือนกังสดานที่ปากขาดแล้วท่านจะถึงนิพพานการกล่าวแข่งดีกันก็จะไม่มีแก่ท่านดังนี้มีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้นพระโกณฑทานตั้งอยู่ในโอวาทที่พระศาสดาทรงประทานแล้วไม่ได้บรรลุอรหัตผลต่อมาได้รับยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นผู้เลิศในการจับสลากคัมภีร์มโนรถปุรณีอรรถกถาอังคุตรนิกายเล่ม1หน้า283ได้กล่าวไว้ว่าพระโกณฑทานจับฉลากได้ที่1ถึง3ครั้งคือ 1. เมื่อพระศาสดาเสด็จไปสู่อุคคนครในกิจนิมนต์ของนางมหาสุภัทธา 2. เมื่อพระศาสดาเสด็จไปสู่เมืองสาเกตในกิจนิมนต์ของนางจุลสุภัทธา 3. เมื่อพระศาสดาเสด็จไปสู่สุนาปรันตชนบทกิจนิมนต์เหล่านี้ต้องการพระอรหันต์ขีณาสพล้วนๆ500รูปแต่พระอรหันต์มีมากด้วยกันจึงต้องจับฉลากเหมือนนายโคบาลต้อนฝูงโคพระพุทธภาษิตจะท่าดันเทนะโกปาโลคาโวปาเชติโคจรังเอวังชราจะมัจจุจะอายุงปาเชนติปานินังแปลความว่านายโคบาลดงเล็บคนเลี้ยงโคย่อมต้อนฝูงโคไปสู่ที่หากินด้วยท่อนไม้ชั้นใดความแก่และความตายก็ฉันนั้นย่อมต้อนอายุสัตว์ทั้งหลายไปอธิบายความจะพรรณนาเรื่องความแก่ความตายและอายุของสัตว์ทั้งหลายพอสังเขปความแก่คืออะไรคือความที่อวัยวะต่างๆย่อนยานความวิการแห่งอินทรีย์คือตาหูจมูกลิ้นกายความจำเลอะเลือนถดถอยตามธรรมดาอวัยวะมือเท้าของเด็กและของคนหนุ่มสาวย่อมเต่งตึงแข็งแรงไม่หย่อนยานแต่พอย่างเข้าสู่วัยชราอวัยวะต่างๆนั้นก็คลายความแข็งแรงกลายเป็นหย่อนยานเช่นหนังห้อยย้อยลงมาตัวตกกระคือจุดดำๆฟันหักผมงอกหนังเหี่ยวย่นและยานผู้เสียงสั่นหลังโกงเป็นต้นความวิการแห่งอินทรีย์นั้นพึงเห็นเช่นตาซึ่งเคยสว่างก็กลับมืดมัวหูเคยได้ยินก็กลับได้ยินไม่ชัดต้องฟังหลายๆครั้งจึงรู้ว่าเขาพูดอะไรจมูกไม่ไวต่อกลิ่นสูดกลิ่นไม่ค่อยรู้หอมรู้เหม็นลิ้นไม่ค่อยรู้รสร่างกายเปลี่ยนแปลงไปมากดังกล่าวมาแล้วนี่คือความวิการแห่งอินทรีย์จะทำอะไรก็ไม่ถนัดจะบำเพ็ญสมณธรรมก็ไม่สะดวกสมดังที่พระจักขุบาลกล่าวว่าชราชัดชริตาโหนติหัตถปาดาอนัสวายะสะโซวิหัตวิหะตัดท่าโมกระทั่งธรรมังจริสติมือเท้าของบุคคลใดคร่ำคร่าเพราะชราว่าไม่ฟังดงเล็บไม่อยู่ในอำนาจผู้นั้นกำลังเสื่อมถอยหมดแล้วจากประพฤติธรรมอย่างไรด้วยเหตุนี้พระศาสดาจึงทรงเตือนให้รีบทำความดีให้รีบประพฤติพรหมจรรย์ตั้งแต่หนุ่มหากพลาดโอกาสแล้วจะต้องเสียใจภายหลังดังพุทธภาษิตว่าอจริตวาบรมจริยังอรทาโยภัพเนกะทนังชินะโกนจาวะชายันติขีนะมันมัดเจวะปัลละเลบุคคลผู้ไม่ประพฤติพรหมจรรย์และไม่ได้ทรัพย์ตั้งแต่ยังเป็นหนุ่มย่อมซบเซาในภายหลังเหมือนนกกระเรียนแก่ลงปลักที่ปลาหมดซะแล้วด้วยเหตุนี้ในขณะที่ยังหนุ่มกำลังวังชายังดีจึงควรรีบทำความดีรีบหาทรัพย์ตั้งเนื้อตั้งตัวเมื่อความแก่ย่างเข้ามากำลังวังชาถดถอยความยากในการหาทรัพย์และในการตั้งตัวย่อมมีมากขึ้นพระศาสดาจึงทรงสอนว่าอุทานะกาลัมหิอนุทธหาโนยุวาภรีลาละสียังอุเปโตสั้นนะสั่งกับปะมโนกุสีโตปัญญายะมะคังอะละโซนะวินติบุคคลผู้ไม่ลุกขึ้นในการที่ควรลุกยังหนุ่มมีกำลังอยู่แท้แต่เกียจคร้านมีความดำริอันจมเสียแล้วย่อมไม่พบทางแห่งปัญญาคำว่ามีความดำริอันจมเสียแล้วหมายความว่าไม่คิดจะทำอะไรไม่มีความคิดริเริ่มมีแต่ความเกียจ

มิได้มีมิได้เป็นเมื่ออายุมากเท่านั้นคนอายุน้อยก็แก่เหมือนกันท่านเรียกว่าปฏิชันนะชราความแก่ที่ยังปกปิดท่านกล่าวไว้ในวิสุทธิมรรคว่าอันที่จริงคนบ่ายหน้าไปสู่ความแก่ความตายตั้งแต่ยังอยู่ในท้องมานานนั่นทีเดียวความแก่อย่างนี้คนไม่รู้สึกแต่ถ้าไม่มีแก่ยังปกปิดมาก่อนแล้วความแก่ยังเปิดเผยจะมีได้อย่างไรคนเราหนุ่มให้เป็นแก่ให้เป็นก็น่ารักดียังหนุ่มอยู่ทำแก่เกินไปก็น่าหมั่นไส้แก่แล้วยังทำหนุ่มก็น่าเกลียดมาถึงความตายความตายคืออะไรความตายในที่นี้หมายถึงความสิ้นอายุหมดลมหายใจความแตกแห่งขันธ์ขันธานางเพโดการทอดทิ้งสรีระกะเลวะรสะนิเคโปการที่อินทรีย์ขาดอินทรียสะอุปัชเชโดความตายใครๆก็รู้ว่าคืออะไรความตายตามการก็มีเรียกการระมรณะคือตายในการที่ควรตายเช่นอายุมากแก่คร่ำคร่าจนตายไปตายอย่างนี้เพราะหมดอายุความตายในการอันยังไม่ควรก็มีเรียกอาการละมรณะคือตายตั้งแต่ยังเด็กหรือในวัยหนุ่มสาวความตายย่อมไม่เลือกวัยเหมือนผลไม้สุกหล่นก็มีห่ามหล่นก็มีอ่อนหล่นก็มีเพราะฉะนั้นพระสุคตเจ้าจึงทรงสอนไม่ให้ประมาทในวัยในความไม่มีโรคและในชีวิตความตายจะไม่มาถึงเป็นอันไม่มีควรรีบทำความเพียรในวันนี้ทีเดียวใครเล่าจะรู้ว่าความตายจะมีในพรุ่งนี้หรือมะรืนนี้เมื่อความตายมาถึงความผัดเพี้ยนผ่อนผันก็ไม่มีบุตรภรรยามารดาบิดาหรือพวกพ้องก็ต้านทานไม่ได้นี่คือพระดำรัสแห่งพระศาสดานอกจากนี้ทรงสอนให้ระลึกถึงความตายเนืองๆทุกลมหายใจเข้าออกเป็นการบรรเทาความประมาทบางท่านได้เขียนเป็นกลอนไว้ว่าคิดถึงความตายสบายนักตัดรักตัดหลงในสงสารความเจ็บและความแก่ย่อมต้อนบุคคลไปสู่มุมคือความตายทุกคนเกิดมาแล้วไม่พ้นความตายควรสั่งสมกรรมดีควรประพฤติธรรมหมั่นรักษาศีลให้ทานอย่าประมาทโดยในนี้สัตว์และมนุษย์ทุกคนไม่ควรนิ่งนอนใจในชีวิตเพราะถูกต้อนใกล้ความตายเข้าไปทุกวันเหมือนโคอันเขาจูงไปสู่ที่ฆ่าย่อมใกล้ความตายเข้าไปทุกๆย่างก้าวการเวลาผ่านไปย่อมคร่าเอาอายุของคนติดไปด้วยหาได้ล่วงไปเปล่าไม่สมดังพระพุทธภาษิตที่ว่ากาโลคสติภูตานิสับบาเนวะสหัตตนาการเวลาย่อมกินสัตว์ทั้งปวงพร้อมด้วยตัวมันเองหนึ่งชีวิตคนเมื่อไม่มีวิญญาณแล้วก็เปล่าประโยชน์เหมือนท่อนไม้ไม่มีสาระอะไรท่อนไม้เสียอีกยังมีสาระบ้างอายุอุสมาจะวิญญาณังยาดากายังชาหันติมังอปวิโทตะดาเซติเอทะซาโรนวิชติเมื่อใดอายุไออุ่นและวิญญาณละกายนี้เมื่อนั้นกายนี้ก็ถูกทอดทิ้งเหมือนท่อนไม้สาระในกายนี้ไม่มีเลยพระศาสดาทรงแสดงเรื่องนี้ขณะประทับอยู่ที่ปุพพารามเมืองสาวัตถีทรงปรารภการรักษาอุโบสถของอุบาสิกาทั้งหลายมีนางวิสาขาเป็นต้นมีเรื่องย่อดังนี้เรื่องอุโบสถกรรมในวันอุโบสถวันหนึ่งหญิงประมาณ500คนในเมืองสาวัตถีรักษาอุโบสถในปุพพารามนางวิสาขาเข้าไปทักทายหญิงเหล่านั้นนางถามหญิงแก่ก่อนว่ารักษาอุโบสถเพื่ออะไรหญิงเหล่านั้นตอบว่าเพื่อที่ประสมบัติในสวรรค์เมื่อถามหญิงมีสามีแล้ววัยกลางคนหญิงเหล่านั้นตอบว่าเพื่อต้องการให้สามีเลิกมีเมียน้อยหรือต้องการพ้นจากการต้องมีหญิงอื่นร่วมสามีหญิงที่ยังไม่มีบุตรตอบว่าเพื่อให้มีบุตรชายเป็นคนแรกส่วนหญิงสาววัยรุ่นยังไม่แต่งงานตอบว่าเพื่อได้แต่งงานตั้งแต่ยังสาวนางวิสาขาฟังคำตอบของหญิงเหล่านั้นแล้วนำเธอทั้งหลายไปเฝ้าพระศาสดาเรื่องที่สนทนากันถวายให้ทรงทราบพระศาสดาตรัสว่าวิสาขาสภาวธรรมมีความเกิดเป็นต้นของสัตว์ทั้งหลายเป็นเหมือนนายโคบาลที่มีท่อนไม้ในมือความเกิดส่งสัตว์ไปสู่ความแก่ความแก่ส่งต่อไปยังความเจ็บความเจ็บส่งไปยังความตายมรณะย่อมตัดชีวิตของสัตว์ทั้งหลายให้สิ้นสุดลงถึงกระนั้นปวงสัตว์ที่ปรารถนาพระนิพพานคือวิวัตตะไม่ค่อยมีมัวแต่ปรารถนา

วัตตะคันเซียสทั้งนั้นวัตตะนั้นหมายถึงการเวียนว่ายตายเกิดผู้เขียนดังนี้แล้วตรัสพระคาถาว่าจะท่าดันเดนะโคปาโรเป็นอาทิมีนัยยะดังพรรณนามาแล้วแต่ต้น

0: สองคุณหมอสานิชพัชธรนัดนอตนิวทินกร 1,000 สามเสริมโมนาคอง500เพชรรัตนาบวกพี่สาว500สี่คิตติมาร้อยบาทหน้าไปตรงนู้นกล้องไปอยู่นู่น
1: ญาติโยมที่ร่วมทำบุญมา
0: ร้อยบาทคุณแม่ปุ่นอะไรเนี่ยตะนาสุขสาธุนะมาเยอะๆเลยถวายบาทจะบวชแล้วถวายบาทบวชได้เลยแล้วนี่สาธุไปมาเนี่ยนี่มาไปโอ้เยอะแยะเลยอ๋อคิดติมาเล็กชูผลและญาติธรรม300ห้ากิสดาลูกสาวศรีโสภา500โอนเข้าบัญชีวัด6คุณพ่อกมลอุทิศให้แม่วรรณาวรชยาพร500 7ฤทธิยาวิจาจาอินดาวาคานาวารณาฮานีสุนวิจายา508คุณแม่ทองหยิบบุญนิ่มลูกหลานคงเจริญพิจิตร509หน่วยพจนีนาคีรัตน์800 10อัศวินบุญตาอะไรนี่เขียน500ปัจจัยรวม 6,600 ค่าใช้จ่ายวัด 2,600กองทุนวิทยุ 2,000 บวชพระ 2,000 สาธุปัจจัยทำบุญบรรพชาพระภิกษุ600บาทนางสาวปานิสราเย็นใจความครอบครัวระยะธรรม600ถวายร่วมพิธีบวชพระภิกษุ500บาทนายสิริพันธ์อาจนนทำบุญวันคล้ายวันเกิด500นายสมนึกจันสามารถอุทิศให้ตาสุขจันสามารถ100นางอรุณีจันสามารถอุทิศให้ตาบุญมี100บาทสาธุอันนี้บาทเนาะบาทหนึ่งใบเลยนะเยอะแยะเลยเอาสาธุนี่บาทนี่พี่สาวคนที่สี่อยู่ที่แท่นางทองปิ่นเพชรลำ29มิถุนา69บางสกุลนะ อนิจจาวัฏสังขาราอุปาทวยธัมมิโนอุปจิตตวานิโรจันติเตสังอุปสมุสุโขสัพเพสัตตามลันติจามาลินสุจามาลิสเลตเทวหังมาลิสามิตาทิมสังสโยสาธุไปโรงเรียนเหรอไปโรงเรียนเอาอีกฮะ160อีก3เซนก็เท่าหลวงพ่อแล้วนี่10ขวด10ขวด160180ไม่เอาก็ได้เอาด้านนะน่าวางยกออกวันนี้ยกออกได้วันที่29มิถุนายน2569คณะผู้ร่วมบุญอาจารย์นิดกราบน้อมถวายน้ำปณะเนื่องในวันพระสาธุยกไปอ้าวคุณหญิงมาคุณหญิงว่าไงคุณหญิงว่าไงทำบุญวันพระสมเด็จย่าสมเด็จพัชรวงศ์ภาและสมเด็จย่าคุณพ่อท่านแม่พี่อำนวยสาธุใครนะลืมแล้วพระองค์พาสมเด็จย่าพ่อแม่เตรียมหน่วยเอา100บาทคุณยิงมิกเอาให้คุ้มไปเลยเอาคุ้มค่าเลย 100% เลยสาธุทำมันเอาไปแล้วมั้งทำมันเอาไปแล้วเอาให้พรหมดแล้ว

เออโอเคบ่าย5:30ก็มาอีกยะถาวาริวหาปุราปริปุเรนติสาคะนังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังกิปเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนารโสยถามณีโชติระโสยถาสัพพิติโยยุวัชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตบันตรายโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาทนาสีนิสนิจังวุฒาปจายโนจัตตารโอธรรมาวัฒนติอายุวันโนสุขังภาลังโอ้ยว่ามัน

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดจากวัดป่าบ้านตาลอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านทางอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกhlwangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเรดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com 4. ทางพอดแคสต์เรดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5.รับฟังผ่านระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AH ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191และท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชันหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพคติธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @hlwangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113
ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงตระหนักในพระราชหฤทัยว่าธรรมชาติคือสายใยแห่งชีวิตทั้งมนุษย์ป่าพืชพันธุ์และสรรพสัตว์ต่างเชื่อมโยงกันเป็นวงจรที่เกื้อกูลกันอย่างลึกซึ้งที่สำคัญทรงให้ความสำคัญในการฟื้นฟูอนุรักษ์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมโดยมีมนุษย์เป็นศูนย์กลาง
1: น้ำเนี่ยนะมาจากป่าฝนเนี่ยนะมาจากป่าที่เขาอยากให้มีป่าเนี่ยนะก็เพื่อพวกเราเนี่ยได้มีน้ำเพื่อว่าฝนได้ตกบ่อยเข้านะมากขึ้นถ้าเราตัดป่าไปเรื่อยๆเนี่ยฝนจะไม่มีเลย
0: ในวันที่20ธันวาคมพุทธศักราช2525ได้พระราชทานโครงการป่ารักน้ำแห่งแรกที่บ้านถ้ำติ้วอำเภอสองดาวจังหวัดสกลนครทรงปลูกป่าเป็นตัวอย่างและชักชวนให้ราษฎรมาช่วยกันปลูกต้นไม้รักษาป่าณวันนี้ป่ารักน้ำแห่งแรกณบ้านถ้ำติ้วได้เปลี่ยนสภาพจากป่าเสื่อมโทรมมาเป็นผืนป่าที่ร่มรื่นด้วยพันไม้ให้ราษฎรได้ใช้ประโยชน์พร้อมทั้งสร้างความตระหนักในความสำคัญของป่าจากบ้านป่ารักน้ำบ้านถ้ำติ้วโครงการป่ารักน้ำได้ขยายผลในการช่วยฟื้นคืนและรักษาผืนป่าในหลายพื้นที่ในจังหวัดสกลนครและใกล้เคียงราชดำริในการรักษาสายใยแห่งธรรมชาติในลักษณะคนอยู่คู่กับป่าได้อย่างมีความสุขคนไม่ทำลายป่าป่าให้อาหารและความร่มรื่นกับคนเป็นแนวทางที่ก่อเกิดโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริโดยการจัดระเบียบพื้นที่อยู่อาศัยและทำกินให้เป็นสัดส่วนเพื่อให้ราษฎรมีที่อาศัยดำรงชีวิตโดยไม่บุกรุกป่าอีกพร้อมทั้งการพัฒนาอาชีพและคุณภาพชีวิตปลูกฝังจิตสำนึกให้ช่วยอนุรักษ์และฟื้นฟูป่าต้นน้ำลำธารและปลูกป่าเพิ่มเติมในพื้นที่เสื่อมโทรมปัจจุบันโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริได้เป็นกลไกสำคัญที่ช่วยรักษาผืนป่าต้นน้ำลำธารในภูมิภาคต่างๆในภาคเหนือเช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่บ้านหนองห้าอำเภอเชียงคำจังหวัดพะเยาภาคตะวันออกเฉียงเหนือเช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ผานางผาเกิ้งอำเภอเอราวัณ

ันจังหวัดเลยภาคใต้เช่นโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่นิคมสร้างตนเองสุขิรินบ้านศิลปาชีพอำเภอสุขิรินจังหวัดนราธิวาสนับเป็นความหวังที่คนไทยจะได้ตระหนักในคุณค่าของสายใยธรรมชาติที่เกื้อกูลทุกสรรพชีวิตดังพระราชดำรัสที่ว่าเราควรใช้ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้อย่างระมัดระวังและทำนุบำรุงให้คงอยู่ตลอดไปมิใช่ให้ประวัติศาสตร์จารึกได้ว่าทรัพยากรเหล่านี้ถูกทำลายหมดสิ้นในระยะเวลาอันสั้นแค่อายุของเรา

ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นสารคดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงครับ

ครจะรีบตั้งเนื้อตั้งตัวด้วยอัดด้วยธรรมของพระพุทธเจ้าให้รีบเสียนะตายแล้วไม่เกิดประโยชน์อะไรตายแล้วก็ไปเกิดเหมือนเก่านั่นแหละเกิดก็ทุกข์อันเก่านั่นแหละเอาให้หมดในหัวใจรู้อย่างนั้นแล้วเป็นกังวลอะไรกับเรื่องความเป็นความตายประสาธาตุขันสลายตัวของมันลงไปเรื่องก็มีเท่านั้นโอวาทธรรมของหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาด3สิงหาคมพุทธศักราช2536

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่23เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าอาโลโกอุทาปาธิความสว่างบังเกิดขึ้นแล้วขอเชิญท่านฟังครับ
1: ความทุกข์ถ้ามีแต่ละคนอยู่กันคนละหนละแห่งพอมาเป็นเครื่องสะดุดใจอะไรมากนะแต่ถ้ารวมกันเข้าคลายเป็นสังคมแห่งทุกข์กลายเป็นครัวเรือนแห่งกองทุกข์กลายเป็นบ้านแห่งกองทุกข์เมืองแห่งกองทุกข์ในเมืองเต็มไปด้วยกองทุกข์อย่างเห็นประจักษ์แล้วขยายออกไปจนกระทั่งถึงประเทศทั้งประเทศเป็นกองทุกข์โลกเป็นกองทุกข์เป็นแบบเดียวกันนี้เป็นยังไงนะใครอยากจะอยู่เราในโลกกลางแห่งกองทุกข์คือเมื่อรวมมันเข้ามันออกเป็นพลังอันหนึ่งที่จะให้เกิดความสะดุดภายในจิตใจถ้าโดยลำพังต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างทุกข์ไม่ค่อยมองเห็นกันแล้วไม่ค่อยได้ยินเสียงร้องครวญครางอะไรมากนักมันก็เป็นอีกอย่างเราก้าวเข้าไปสู่โรงพยาบาลกับเราอยู่ตามปกติก็เป็นอีกอย่างถ้าเห็นคนไข้อยู่ในที่ต่างๆเราก้าวเข้าไปสู่โรงพยาบาลมันผิดกันไม่น้อยคนที่เข้าไปในโรงพยาบาลส่วนมากมีแต่คนทุกข์ทุกทางร่างกายทุกทางจิตใจสำหรับคนไข้ก็ทุกทั้งทางร่างกายและจิตใจผู้เกี่ยวข้องก็ทุกทางจิตใจคนไปเยี่ยมคนไข้ก็เป็นส่วนมากเขาเป็นคนทุกข์ทางด้านจิตใจเดินเข้าไปมากน้อยห้องไหนห้องไหนมีแต่ห้องคนทุกข์ห้องคนจนกรอกจนมุมผู้ไปเยี่ยมก็เยี่ยมคนจนกรอกจนมุมตนเองก็เลยกลายเป็นคนจนกรอกอับเฉาทางด้านจิตใจไปด้วยแล้วนอกจากนั้นก็ยังห้องหนึ่งๆของโรงพยาบาลก็เป็นสถานที่เก็บศพคนเป็นสถานที่ตายของคนด้วยไม่ใช่แต่เป็นสถานที่รักษาที่หายโรคจากโรคแล้วออกมาโดยถ่ายเดียวทนไม่ไหวมันสุดกำลังของหมอของต้องตายอยู่ในห้องนั้นๆนั่นแต่ละห้องละห้องมันก็เป็นห้องของคนตายหรือเป็นป่าช้าทั้งนั้นเราก็ไม่ได้คิดกันถ้าคิดไปชอกแทรกอย่างนี้ก็จะเป็นเหตุให้มีสติปัญญาเกิดความรู้สึกตัวขึ้นมาโดยลำดับแม้ที่สุดเข้าไปในเตาไฟครัวไฟเราเท่านั้นเราก็พอปรุงในจังทุกขังหน้าตาได้แล้วซึ่งเป็นป่าช้าของสัตว์เต็มไปหมดไม่ทราบว่าเผากันมาตั้งแต่เมื่อไหร่แต่เราถือว่าเป็นอาหารที่ไม่เคยสะดุดใจว่าสถานที่นั่นคือป่าช้าการต้มการแกงอะไรเป็นเนื้ออะไรก็ตามที่ว่าสัตว์แล้วมันก็เป็นเรื่องป่าช้าทั้งนั้นแล้วถือเป็นอาหารก็ไม่ค่อยได้คิดและไม่ได้คิดว่าสถานที่นั่นเป็นป่าช้ามันมีที่แง่ความรู้สึกเท่านั้นถ้าความรู้สึกคิดไปในแง่ใดผลมันก็ตามตามกันไปถ้าเกิดความขยะแขยงเกิดความน่ากลัวเกิดความกล้าความหาญเกิดความดีใจเสียใจขึ้นมาจากแง่ความรู้สึกของตนพระพุทธเจ้าท่านจึงสอนไม่มีความประมาทในวันนี้ที่ไปแจกสิ่งของเขาพอเห็นคณะเราไปเท่านั้นน่ะหลั่งไหลกันออกมาตาจดจ้องมองเป็นลักษณะแห่งความหิวความกระหายกับความจะสมหวังไปพร้อมๆกันแล้วเวลาแจกสินของก็โหหน้าทุเรศหน้าสงเวชหน้าสงสารหน้าสงสารมากทีเดียวไม่ทราบออกมาจากทิศไหนแดนใดทุกทิศทุกทางเต็มไปหมดสนามกว้างจนจะหาที่เดินไม่ได้นี่ก็คือพวกที่รับความทุกข์ความลำบากเมื่อมีผู้ใดจะไปให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ก็มีความหวังขึ้นมาภายในจิตใจทนอยู่ไม่ได้จะต้องออกมาไม่ว่าเด็กไม่ว่าผู้ใหญ่ไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายเต็มไปหมด ในสถานที่นั้นมันได้ไปแล้วก็เป็นเครื่องบรรเทาแล้วได้ไปก็เกิดความดีอกดีใจเพราะสมหวังเป็นเครื่องบรรเทาทุกข์ซึ่งคืนนี้จะความหนาวแม้จะหนาวอยู่ตามปกติแต่ความอบอุ่นก็รู้สึกจะดีขึ้นกว่าทุกๆวันที่ไม่มีผ้าห่มอาหารการกินก็เหมือนกันเช่นกำลังขาดแคลนอยู่แล้วหรือกำลังหมดวันนี้อาหารก็เข้าไปถึงพอดีก็เป็นเครื่องสนับสนุนกันไว้ได้รับความสุขความเบาใจเย็นใจความปีติยินดีย่อมเกิดขึ้นเพราะการแจกของไม่ใช่น้อยๆแจกมากมายก่ายกองคนที่มานั้นก็รู้สึกว่าสมบังด้วยกันทุกครอบครัวใครเล่าจะไม่ดีใจนี่แหละการทำบุญคือการให้ทานเห็นผลประจักษ์อย่างนี้หลุดออกจากมือของเราด้วยการเสียสละโดยเจตนาแล้วก็ไปอยู่ในมืออีกคนหนึ่งคืออยู่ในออกจากมือของคนผู้ให้ก็ไปอยู่ในมือของคนผู้รับนะผู้ให้ก็มีความดีอกดีใจผู้รับก็มีความดีอกดีใจบางลายจนถึงกำน้ำตาล่วงแล้วที่มองเห็นแล้วนี่แหละอำนาจแห่งการสงเคราะห์กันเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากทางด้านจิตใจเป็นสำคัญความปิติยินดีจะเกิดขึ้นมากเป็นไรบางรายจะต้องเกิดขึ้นมากมายบางรายก็เกิดขึ้นเฉพาะว่าวันนี้จะมีความสะดวกสบายได้อาหารหรือได้ผ้าห่มมาห่มวันนี้บางคนจะต้องคิดถึงเจ้าของผู้มาให้เพราะคนเรามีความลึกตื้นหนาบางต่างกันแต่ยังไงก็ตามสรุปแล้วผู้รักก็มีความภาคภูมิใจผู้ให้ก็มีความภาคภูมิใจภาคภูมิใจด้วยการให้ภาคภูมิใจด้วยการรับนะเรื่องของทานจึงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งไม่ว่าแต่การไหนการใดมาคำว่าทานคือการให้การเสียสละเพื่อผู้อื่น

นี้เป็นของมีมาดั้งเดิมตั้งแต่การไหนๆหากว่างดการให้ทานนี้เสียการเสียสละเพื่อการกันนี้เสียโลกก็เป็นโลกไปไม่ได้เพราะสัตว์เขาก็ทำต่อกันเช่นเดียวกับมนุษย์เราเขายังให้กันเหมือนกันพ่อแม่ของสัตว์ก็ให้ลูกเขาเลี้ยงลูกเขาเขาอยู่ด้วยกันเขาก็กินด้วยกันเช่นมดง่ามเป็นต้นต่างตัวต่างขนมดง่ามมดลิ้นอะไรเขาขนไปไว้ในรูแล้วเขาก็กินด้วยกันมนุษย์เราก็อยู่ในครอบครัวอยู่ในสังคมเกี่ยวเนื่องกันมากน้อยเพียงไรก็มีความเสียสละต่อกันนับตั้งแต่พ่อแม่กับลูกลงไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงส่วนรวมหรือส่วนใหญ่เป็นไปด้วยทานทั้งนั้นชีวิตจิตใจความเป็นอยู่เกี่ยวเนื่องถึงความพึ่งพิงอิงอาศัยซึ่งกันและกันนี่เรียกว่าความเสียสละต่อกันทางพระพุทธเจ้าของเราตั้งแต่ครั้งบำเพ็ญพระบารมีเพื่อโพธิสมภารก็ทรงบำเพ็ญทานมาโดยลำดับจนกระชอนกิตติศักดิ์กิตติคุณของพระองค์นี้เวลามาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วไปที่ไหนก็มีตั้งแต่คนสักการะบูชาทำมาให้ทานแม้เทวดาก็เช่นเดียวกันไปที่ไหนมีแต่ของทิพย์ที่เกิดขึ้นมาเองโดยไม่ต้องขอไม่ต้องขอร้องกับนี้ไม่ต้องร้องขอจากใครๆใครก็มีความเชื่อความเมตตาอยากจะให้ทั้งนั้นมาถวายพระองค์จนกระทั่งมีพระสงฆ์ได้สนทนากันในธรรมสภาที่นี่ที่ชุมนุมกันว่าที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปในสถานที่ใดมีแต่คนเคารพคนทำบุญให้ทานเกลื่อนไปหมดด้วยวัตถุทยทานเพราะอำนาจแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าของพระองค์พระองค์ทรงทราบก็รับสั่งคัดค้านทันทีไม่ใช่เป็นเพราะความเป็นพระพุทธเจ้าของเราแต่เป็นเพราะอำนาจแห่งทานของเราที่ได้ทำมาโดยลำดับต่างหากแม้แต่ความเป็นพระพุทธเจ้าของเราก็เป็นมาจากความดีมีทานเป็นต้นไม่ใช่จะเกิดขึ้นมาเอาเฉยๆมีฤทธิ์มีเดช ด้วยความเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวเท่านั้นแม้แต่ความเป็นพระพุทธเจ้ายังต้องอาศัยผลงานความดีทั้งหลายมีทานบารมีเป็นต้นจึงได้เป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาท่านว่าอย่างนั้นในการให้ทานจึงเป็นสิ่งจำเป็นอยู่มากมายสำหรับโลกที่อยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มเป็นคณะนอกจากนั้นยังเป็นอุปนิสัยติดตามผู้มีนิสัยเช่นนั้นอีกด้วยคนที่เคยชอบให้ทานไปไหนมีแต่อยากให้ทานเรื่อยๆเป็นนิสัยฝังอยู่ภายในจิตใจยิ่งมีคนแนะนำสั่งสอนหรืออบรมให้รู้เรื่องรู้ราวแล้วก็ยิ่งเพิ่มนิสัยนั้นให้มากมูลขึ้นไปเลยกลายเป็นนักเสียสละนอกจากนั้นแล้วไปเกิดในสถานที่ใดๆก็ตามผู้นั้นไม่อดอยากขาดแคลนเพราะอำนาจแห่งทานที่ตนได้ทำไว้แล้วตั้งแต่บุพเพชาติเป็นเครื่องสนับสนุนยกตัวอย่างเช่นพระศรีวลีเป็นต้นท่านไปในสถานที่ใดมีแต่คนถวายวัดเทวทูปปัจจัยเทียทานเต็มไปหมดตามถนนหนทางตามบ้านตามเมืองท่านไปที่ไหนเต็มหมดรองพระพุทธเจ้าลงมาสาวกองค์ที่หนึ่งในเรื่องอัตถิกรามากก็คือพระโมคคัลล์ก็คือพระศรีวลีเมื่ออดีตการของท่านก็ท่านเป็นนักเสียสละไปที่ไหนมีแต่การให้ทานทั้งนั้นทานอย่างไม่อัดไม่อั้นทานด้วยตามนิสัยจริงๆจะอดจะอยากจะขาดจะแคลนหรือจะมั่งมีที่สุขขนาดไหนก็ไม่เคยลดละในการให้ทานขอแต่มีพอได้ให้ทานเป็นให้ทานมันเป็นนิสัยมาโดยลำดับเพราะฉะนั้นเวลาวาระสุดท้ายที่ท่านมาบรรลุธรรมเป็นสาวกของพระพุทธเจ้าแล้วจึงเป็นผู้เลิศในเรื่องอัตถิยคลาภไม่มีองค์ใดเสมอเหมือนยกพระพุทธเจ้าเสียเท่านั้นนี่ก็เป็นอุปนิสัยของท่านบรรดาพระสาวกที่เป็นพระอรหันต์ด้วยกันจึงมีเอตตัคคะคือความเลิศต่างกันไม่ค่อยจะซ้ำกันเนื่องจากจริตนิสัยที่มีความหนักแน่นในแง่ต่างๆแห่งความดีทั้งหลายนั้นต่างกันบางองค์สำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วไม่มีคนเคารพนับถือไม่มีอัตถิเลขาก็เยอะแต่ท่านดีในทางอื่นซึ่ง
เป็นความดีเช่นเดียวกันยังเป็นเครื่องสนับสนุนให้ท่านถึงความพ้นทุกข์แต่สิ่งที่ด้อยก็แสดงให้เห็นชัดเจนอยู่แม้ถึงความเป็นพระอรหันต์แล้วสิ่งที่ด้อยก็คือไม่มีคนถวายจตุปัจจัยทานมากสมความท่านก็มีเพราะอุปนิสัยที่เคยสร้างมาต่างกันคำว่าอุปนิสัยเป็นสิ่งที่ฝังแนบอยู่ภายในจิตใจทำจนเกิดเป็นความเคยชินภายในจิตใจไม่มีใครบอกก็เป็นความถนัดใจเป็นความอยากทำไปเองนั่นทันโยมันเป็นอุปนิสัยแล้วหรือเป็นนิสัยแล้ววันนี้พูดถึงเรื่องกองทุกข์ในเบื้องต้นเรื่องกองทุกข์มีอยู่แต่ละรายละลายถ้าต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างแยกกันไปก็มันสู้ทลายถ้ามารวมกันจำนวนมากเข้าก็ยิ่งเป็นความสลดสังเวชมากขึ้นเมื่อทั้งกลายเป็นบ้านเป็นเมืองแห่งกองทุกข์ไปด้วยการเสียสิ้นแล้วก็โลกนี้ไม่มีใครต้องการจะมาอยู่จะมาอยู่ทำไมมีตั้งแต่กองทุกข์ทีนี้เราประมวลเข้ามาหาตัวของเรากองทุกข์มันมีอยู่ตลอดเวลาเราต้องการอะไรเพื่อขันอันนี้นะขันนี้มันก็มีแต่กองทุกข์ทั้งนั้นถ้าผู้จะทำให้ตัวให้พ้นไปเสียจากกองทุกข์ไม่มีความเยื่อใยในอันใดเลยเราเห็นความทุกข์เป็นภัยต่อตนอย่างยิ่งแล้วผู้นั้นก็เร่งความภาคเพียรอย่างอะไรๆก็หนักแน่นทุกสิ่งทุกอย่างมีความมั่นคงความภาคเพียรก็มากความอุตสาห์พยายามความอดความทนก็มากไปทำตามกันเพราะความอยากพ้นสติปัญญาก็พยายามหาอุบายคิดค้นที่จะให้ผ่านพ้นไปได้โดยลำดับถ้าเป็นความนอนใจแล้วมันไม่เป็นอย่างนั้นพอมีความสุขบ้างเล็กน้อยก็นอนใจไปเสียเช่นเดียวกับคนไม่มีความฉลาดหาเงินมาได้บาท2บาทก็จะพยายามเก็บหอมรอมริบก็ไม่ซื้ออะไรเพลินไปจำเป็นไม่จำเป็นก็ไม่สนใจขอให้ได้ซื้อจนกลายเป็นนิสัยแห่งการซื้อการจับจ่ายโดยไม่คำนึงถึงเหตุถึงผลถึงความจำเป็นในเวลาจนกรอบจนมุมมาก็หาทางไปไม่ได้เหมือนกันมีคนคิดเห็นเฉพาะสดสดร้อนๆไม่คิดคาดการไกลหรือไม่ได้ใช้ปัญญาแต่ผู้ที่ชาติสติปัญญาก็ส่วนที่จ่ายก็จ่ายไปด้วยความจำเป็นจ่ายกับสิ่งใดก็เห็นความจำเป็นในสิ่งนั้นได้เป็นผลเป็นประโยชน์จากความจ่ายของตนจริงๆแล้วสิ่งที่เก็บไว้เพื่อความจำเป็นในการต่อไปก็เก็บไว้คนนี้คือเป็นผู้มีปัญญาเรื่องทรัพย์ภายนอกทีนี้เรื่องการพยายามสั่งสมทรัพย์ภายในก็เป็นอีกเช่นเดียวกันเราอยู่ในโลกนี้เราพอเป็นพอไปในธาตุในขันธ์ไม่อุดขาดแคลนบ้านเรือนที่อยู่ที่อาศัยปัจจัยที่เกี่ยวกับส่วนร่างกายจะต้องอาศัยก็มีพอเป็นพอไปมีปัจจัยส่วนภายในคืออริยทรัพย์คือทรัพย์ที่พ้นจากข้าศึกโดยประการทั้งปวงนั้นได้แก่บุญแก่กุศลไม่มีใครจะมาแย่งชิงหรือจบชิงได้อันนี้มีมากน้อยเพียงไรผู้มีสติปัญญาต้องใคร่ควรต้องพิจารณาและสั่งสมหรืออุตส่าห์บำเพ็ญทั้งทรัพย์ภายในทั้งทรัพย์ภายนอกให้เป็นไปด้วยความสม่ำเสมอกันผู้นี้ก็ถือว่าเป็นผู้มีปัญญาเวลายังมีชีวิตอยู่ก็อาศัยสิ่งนี้ที่เกี่ยวกับวัตถุมีความเย็นอกเย็นใจเพราะความดีตนก็ได้สร้างไว้แล้วด้วยเวลาพัดพรากจากทางด้านวัตถุมีร่างกายของเราเป็นต้นซึ่งถือว่าเป็นสมบัติของตนส่วนสำคัญตนหนึ่งแล้วเราก็ได้อาศัยสมบัติภายในคือบุญกุศลที่สร้างไว้แล้วนั้นไปเป็นต้นทุนเพื่อจะก่อกำเนิดเกิดในสถานที่ดีคติที่งามสมกับว่าบุญเป็นเครื่องสนับสนุนแก่บุคคลผู้ประพฤติปฏิบัติในทางที่ดีตามหลักธรรมท่านกล่าวไว้ว่าธัมโมหเวรคติธัมมจาริพระธรรมย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมให้ตกไปในที่ชั่วนะอะไรคำว่าที่ชั่วก็ที่ไม่พึงปรารถนานั่นแหละที่ไม่พึงปรารถนานี้
อะไรเป็นสาเหตุให้ไปเกิดก็คือความชั่วนั่นเองพาให้ไปเกิดเมื่อเราทราบไว้อย่างนี้เราก็พยายามบำเพ็ญความดีเพื่อจะไปสู่สถานที่ดีได้รับสิ่งที่สมหวังแล้วก็สร้างภายในจิตใจของเราไม่ให้มีความประมาทวันคืนปีเดือนล่วงไปล่วงไปความดีของเราก็ให้เป็นไปด้วยความสม่ำเสมอความสำคัญอยู่กับตัวของเราไม่อยู่กับวันคืนปีเดือนเราต้องถือตัวเราเป็นสำคัญและรักษาอย่างไรตัวของเราจึงจะมีความแข็งแกร่งปลอดภัยมีความเย็นอกเย็นใจด้วยความดีทั้งหลายเราก็พยายามสร้างให้พอกับความต้องการหรือเต็มความสามารถของเราที่จะเป็นไปได้ตัวนี้คือว่าเป็นผู้ถากถางหนทางทั้งปัจจุบันและอนาคตให้ตนไม่สร้างขวากสร้างหนามไม่ปักเสียบตนเองตัวนี้ก็มีความรื่นเริงอิทนันทติอยู่ในโลกนี้ก็มีความรื่นเริงบันเทิงเปชนันทติละโลกนี้ไปแล้วก็มีความรื่นเริงและรื่นเริงในโลกทั้งสองโลกนี้และโลกหน้าเป็นสิ่งที่ผู้นั้นจะพึงได้รับตั้งแต่สิ่งที่พึงพอใจเพราะอำนาจแห่งบุญที่ตนได้สร้างไว้แล้วเนี่ยนักปราชญ์ทั้งหลายท่านสร้างแต่ความดีอย่างนี้ท่านจึงเจอแต่ความดีได้แต่สิ่งที่ดีมาแจกจ่ายพวกเราเช่นพระพุทธเจ้าเป็นต้นท่านหาของดีท่านได้ของดีแล้วก็มาแจกสรรโลกจนกระทั่งทุกวันนี้ยังไม่จบไม่สิ้นยังไม่หมดไปเลยคือโอวาทที่ออกมาจากธรรมของจริงท่านสอนอย่างแน่นอนถูกต้องกับเหตุกับผลถูกต้องตามจุดความจริงหรือหลักความจริงเราจะพูดอันหนึ่งก็เหมือนกับคนหูหนวกตาบอดถ้าไม่เชื่อคนหูดีตาดีคนฉลาดเราก็จะไปเชื่อใครความโง่มันก็กองอยู่ในตัวของเรานี่เต็มไปหมดในหัวใจความมืดบอดก็เต็มอยู่ภายในหัวใจทิศทางจะไปไม่ทราบจะไปทางไหนอยู่ไปวันคืนปีเดือนล่วงไปล่วงไปแต่ความโง่มันไม่ล่วงไปถ้าไม่แก้มันท่านจึงต้องแก้ความโง่เขลาบ่ปัญญาอันเป็นความมืดบอดนี้ออกให้จิตใจของเรามีความสว่างไสวเชื่อพระพุทธเจ้าผู้มีทั้งตาในตานอกมีทั้งความเฉลียวฉลาดทั้งภายนอกภายในตามหลักธรรมที่ว่าพุทธังสรณังคัจฉามิให้ถึงใจฝากเป็นฝากตายกับท่านธรรมังสรณังคัจฉามิเป็นธรรมประเสริฐเลิศโลกจะเกิดขึ้นจากการประพฤติปฏิบัติดีปฏิบัติชอบการพูดปฏิบัติดีปฏิบัติชอบนั่นแหละเป็นทางที่จะก้าวเข้าสู่ธรรมอันเกษมเนี่ยสังฆังสนังกระฉามิท่านเดินหน้าเราเราเดินตามหลังท่านไปเดินดับท่านเหล่านี้เป็นผู้ที่พ้นทุกข์ไปแล้วตามเสด็จพระพุทธเจ้าท่านเราก็ตามรอยทั้งของท่านด้วยการประพฤติปฏิบัติดีอยู่ที่ไหนให้มีธรรมภายในใจคนที่มีธรรมภายในใจที่เด็กก็กลัวไม่ใช่ว่ากิเลสจะไม่กลัวกิเลสมันมีทั้งกล้าทั้งกลัวอยู่กับตัวของมันเช่นมีอยู่ในใจของเราเราก็ต้องมีความกล้าความกลัวเป็นธรรมดาถ้ามันหมดกิเลสแล้วไปแล้วความกล้าก็มีความกลัวก็มีแต่ความเสมอภาคมีแต่ความสม่ำเสมอความคงเส้นคงวาคงที่ดีงามอยู่อย่างนั้นตลอดไปนี่ไม่ใช่กิเลสเป็นอย่างนั้นพยายามหลีกเลี่ยงขวนขวายลมหายใจหมดไปทุกวินาทีถึงหายใจเข้าหายใจออกอีกเหมือนไม่หมดก็ตามแต่มันหมดไปในหลักธรรมชาติของมันทีเล็กและน้อยโดยลำดับแล้วเอากลับคืนมาไม่ได้แล้วเมื่อหมดไปหมดไปมันก็ถึงที่สิ้นสุดหมดเอาเสียจริงๆจนไม่มีอะไรเหลือนะเมื่อไม่มีลมหายใจเหลืออยู่แล้วเขาจะเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าคนตายให้มันตายตั้งแต่ร่างกายจิตใจอย่าให้มันตายจากคุณงามความดีเด็กเกาะคุณงามความดีนี้ไปสาระสัมพันธ์ก็คือใจเป็นมหาสมบัติพยายามบำรุงพยายามรื้อฟื้นขึ้นมาให้เด่นดวงภายในจิตนี่แหละท่านว่าสมบัติอันประเสริฐคือใจสมบัติเหล่านั้นก็เป็นภายนอกพอได้อาศัยเป็นธรรมดาไม่ได้ประมาทเกิดขึ้นมาก็ต้องอาศัยสมบัติภายนอกนั่นแหละเป็นเครื่องบำรุงส่งเสริมร่างกายของเราให้เจริญเติบโตขึ้นมาเวลาสุดท้ายก็ต้องอาศัยความดีที่จะเป็นสาระสำคัญภายในจิตใจที่จะไปตั้งรากตั้งฐานในภพชาติต่อไปหาก

เหมือนตามรอยวัวในคอกนั่นแหละรอยวัวในคอกมันเป็นยังไงมันวกมันเวียนมันสับมันสนวุ่นไปหมดเดินไปที่ไหนมองไปไหนก็มีแต่รอยวัวมันเต็มในคอกเพราะมันเหยียบย่ำไปมาจนแหลกไปหมดไอสัตว์รอยไหนรอยออกรอยไหนรอยเข้าเพราะมันอยู่ในคอกนี่แหละความเกิดความตายมันซ้ำๆซากๆกันอยู่อย่างนี้ตลอดไปจนกระทั่งตัวเองก็ไม่ทราบนี่แล้วคำว่าความเกิดความตายมันก็เป็นเรื่องกองทุกข์มาพร้อมๆกันเมื่อตัดสาเหตุแห่งความเกิดความตายได้แล้วคำซ้ำความซ้ำต่างๆมันก็ไม่มีนี่เป็นเรื่องสุดท้ายแห่งทุกข์อย่างนี้หากว่าเราจะเลยจะเกิดในอันใดสถานที่ใดอยู่ตามเรื่องคนมีกิเลสก็ให้ได้มีธรรมให้มีความดีเป็นที่พึ่งพิงอาศัยจะไม่ร้อนเกินไปจะพอเป็นพอไปในภพชาติต่างๆความอุตสาห์พยายามความอดความทนนี่แหละเป็นสมบัติอันสำคัญหรือเป็นเครื่องมืออันสำคัญที่จะเบิกทางให้ถึงแดนแห่งความเกษมความอ่อนแอมีแต่เรื่องตัดรอนตัวเองเป็นโดยลำดับผลประโยชน์ที่จะพึงจะได้ไม่มีท่านจึงสอนให้ละเพราะความอ่อนแอความขี้เกียจความมักง่ายมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของธรรมถ้าเรื่องของธรรมแล้วก็ต้องตรงกันข้ามทีเดียวธรรมพระเจ้าในบทใดบาทใดก็ดีนี้ตรัสสอนให้มีความพินิจพิจารณาสอนให้มีความขยันหมั่นเพียรหนักก็เอาเบาก็สู้ขอแต่เหตุผลไปจุดนั้นไปสายนั้นเดินตามสายนั้นจะยากลำบากแค่ไหนก็ตามพยายามทำไปดูแล้วนะนั่นแหละทางของปราชญ์ท่านมีความสมบุกสมบันอย่างนั้นท่านเห็นว่าร้อนนักหนาวนักขี้เกียจสายนักเช้านักดึกนักอะไรท่านไม่ได้ว่านั่นเป็นลักษณะของคนขี้เกียจเห็นว่าหาเรื่องนะถ้าจะไปในทางที่ดีจะทำของดีจะทำความดีมีแต่เรื่องแต่เราสร้างขึ้นมาให้เป็นกวาดเป็นหนามกั้นทางตนเองไว้หมดหาทางไปไม่ได้สุดท้ายก็นอนจมหนามนี่นั่นแหละเนี่ยตอนจะนอนจมหนามไม่คิดเลยเอาแต่ความสบายและความสะดวกสบายในปัจจุบันแต่เรื่องความทุกข์ที่จะเกิดขึ้นเพราะความสะดวกนี้ไม่ได้คำหนึ่งนักปราชญ์ท่านใช้สติปัญญาพิจารณาคาดหน้าคาดหลังให้เห็นอย่างแจ่มแจ้งชัดเจนแล้วท่านบุกเลยตายก็ตายคนทั้งโลกตายด้วยกันนั่นแหละสัตว์ทั้งโลกตายด้วยกันทั้งหมดไม่มีใครจะยังเหลืออยู่แม้รายเดียวตายก็ขอให้ตายดีจะทำความเพียรก็ทำได้เวลามีชีวิตอย่างนี้ตายแล้วมันทำไม่ได้นะจะแก้ตัวก็แก้ในเวลามีชีวิตนี้อย่างนี้ตายแล้วแก้ไม่ได้เนี่ยเหตุผลมันก็บอกอย่างนี้พยายามแก้นะแต่มันจนหมดแก้ทนหมดแล้วก็ไม่มีโทษกับพ้นจากโทษเหมือนนักโทษจากเรือนจำพ้นจากความเป็นนักโทษก็ก้าวไปสู่ความเป็นอิสระจิตใจที่พ้นจากโทษจากกรรมทั้งหลายภายในจิตใจแล้วก็กลายเป็นใจที่เป็นอิสระความเป็นอิสระดังเราอยู่เป็นอิสระนี่เราก็ยังสบายไม่มีใครมากดขี่บังคับเราจิตใจที่มีอิสระก็ยิ่งผาสุขสบายยิ่งกว่านี้ร้อยเท่าพันทวีเป็นหาที่เทียบที่เปรียบไม่ได้ใครจะต้องการเป็นบ่อยใครจะต้องการเป็นทาสของใครแต่เวลาเป็นธาตุของกิเลสเราไม่ค่อยจะคำหนึ่งจึงต้องติดอยู่ในห่วงของกิเลสกิเลสจึงต้องบังคับบัญชาให้รับความทุกข์ความทรมานเพราะฉะนั้นจึงเห็นกิเลสว่าเป็นข้าศึกและต่อสู้กิเลสเพื่อจะเป็นอิสระตัวเองมาต่อสู้มาหยุดไม่ถอนกิเลสจะมีมากน้อยเพียงไรมันก็สลายตัวไปได้เพราะอำนาจแห่งการต่อสู้การต้านทานการทำลายใจก็กลายเป็นอิสระขึ้นมาใจเป็นอิสระแล้วมันอยู่ไหนมันก็สบายทั้งนั้นไม่มีอะไรจะสบายยิ่งกว่าความเป็นอิสระของใจศาสนาธรรมท่านสอนถึงจุดนี้ตั้งแต่ต้นๆโอ้มาโดยลำดับลำดับถ้าว่ากว้างก็กว้างธรรมถ้าว่าแคบก็ลงที่จุดแห่งใจนี้จุดเดียวผู้นี้แหละเป็นผู้ที่จะรับทั้งดีทั้งชั่วทั้งการทำดีทำชั่วผลดีผลชั่วสุขทุกข์รวมอยู่ในใจนี้ทั้งหมดอันยังว่ามโนปุพังคมาธรรมาทำเป็นใหญ่ทำเป็นประธานทำเป็นสำคัญอยู่ที่ใจทั้งหมด

0: ไม่อยู่ที่อื่นใดนี่แก้ลงที่ตรงนี้ให้จิตใจมีความสว่างสวยร่างกายเต็มไปด้วยกองทุกข์แต่ใจก็เต็มไปด้วยความสุขนี่ผิดกันร่างกายมืดตื้ออยู่ตามธาตุหยาบของมันแต่ใจสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ตามธาตุแห่งธรรมนี่จิตกลายเป็นธรรมธาตุภายในใจถึงเรียกว่าธรรมธาตุคือจิตที่สว่างสวยภายในตัวแก้หรือถอดถอนมลทินหรือชะล้างมลทินหมดสว่างเต็มที่ครอบโลกธาตุมีจิตดวงนี้เท่านั้นที่มีอำนาจมากที่สุดมันครอบไปหมดโลกธาตุไม่เลยคำนึงว่าใกล้ไกลเกินไปหรือใกล้เกินไปพอดีตลอดเวลาด้วยความอ่อนความนิ่มนวลของจิตที่พ้นจากกิเลสแล้วนิ่มจนหาที่พูดไม่ได้อ่อนจนหาที่พูดไม่ได้ครอบหมดโลกธาตุสว่างกระจ่างแจ้งอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนนั่นท่านเรียกว่าอาโลโกอุตปาริความสว่างกระจ่างแจ้งได้เกิดขึ้นแล้วภายในจิตเนี่ยหมดทั้งร่างของเราหมดทั้งโลกมารวมอยู่ที่ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นไม่อยู่ที่อื่นใดสาระสำคัญอยู่ที่นี่พยายามปลดเปลื้องพยายามแก้ไขจุดนี้ให้ได้ตามกำลังความสามารถของเราจนกระทั่งสุดความสามารถผู้นั้นจะได้ครองสมบัติอันเป็นที่พึงพอใจในจิตและครองมหาสมบัติสิ่งที่พึงพอใจอย่างยิ่งด้วยความบริสุทธิ์แห่งใจขอให้นำไปพินิจพิจารณาการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเกี่ยวเวลาขอยุติเพียงเท่านี้
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่23เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าอาโลโกอุทาปาธิความสว่างบังเกิดขึ้นแล้วในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่1ครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: คืนนี้ดำลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำมาจากดีไปขอเชิญรับฟังรายการภาษาธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่28เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2543มีชื่อกันเล่นว่าธรรมที่สอนประจักษ์ในหัวใจเราแล้วขอเชิญท่านรับฟังครับ
1: อุดรพิทยานักเรียนอุดรพิทยานุกูลม .405 คนมาวัดกับ
2: โอ้โหเด็กนะ
1: ครับผม
2: นั่นแค่เคยมาทุกปีในพรรษาน่ะไม่โรงเรียนหนึ่งก็โรงเรียนหนึ่งไม่แยกเปลี่ยนกันมาบางทีก็มาจบทำพอดี
1: ครับ
2: วางทองคำได้2บาทบางราพวกขีดยอนก็ได้ทุกวันแต่บางวันก็ขาดนะ
1: ครับผม
2: หายเงียบเลยก็มีต้องการผู้ต้องการมอบพระคลังหลวงในการช่วยสร้างชาวนี้กล่าวไว้ว่า 4,000 กิโลที่ได้มอบเข้าคลังหลวงแล้ว 1,037 กิโลครึ่งนี่เป็นงวดแรกเมื่อที่สองที่ฝากครอบครองหลวง 1,025 กิโลรวมต้องคำที่ไปมอบและฝากหลวงแล้วนั้นได้ 2,062 กิโลครึ่งนี่ที่เข้ามอบเข้าฝากไว้ครองหลวงรวมต้องคำ หลังมอบและฝากไว้กับครองหลวงแล้วได้อะไรรวมต้องคำ มอบและฝากไว้กับครองหลวงแล้วได้เท่าไหร่21กิโลนี่มันพูดว่าอย่างไร
1: หลังฮะหลัง
2: เหรอ
1: หลังจากมอบแล้ว
2: มันก็ต้องอย่างนั้นสิเราก็งงก็ไม่อยากอ่านผู้อ่านก็เสียไปด้วยเพราะผู้เขียนพาให้เหลวท่องคำที่ได้หลังจากฝากและมอบเรียบร้อยแล้วนั้นเวลานี้ได้21กิโล9บาท72ตังค์นี่เวลานี้ยังไม่ได้หลอมนะทองคำเหล่านี้ยังไม่ได้หลอม เป็นทองคำต่างประเภทรวมแล้วเป็น21กิโลหลังจากมอบทั้งฝากทั้งสองทั้งเรื่องมันได้มาทีหลัง เป็น21กิโลก้าบาทเจ็ดสองต่างรวมทองคำทั้งหมดได้สองรวมทองคำทั้งหมดมันได้ 2,083 กิโลครึ่งทั้งหลอมแล้วแล้วยังไม่หลอมยังขาดทองคำ 1,916 กิโลครึ่งจากครบจำนวน 4,000 กิโลดอลลาร์ที่ที่ตั้งใจจะมอบในครั้งต่อไปนี่1ล้านได้รับบริจาคแล้ว 926,196 ดอลลาร์ยังขาดอยู่73,804ดอลลาร์ขาดอ่านโปรโก้ไปงั้นล่ะว่ามันได้มาเรื่อยๆนี่เอาบัญชีที่อ่านมาแล้วเอาอ่านจากของเก่าเลยมันได้เพิ่มไม่ได้สนใจอ่านด่าเลยผู้ฟังก็ฟังด่าแล้วกันนะมีแต่ผู้อ่านด่าผู้ฟังไม่ด่าไม่ได้เข้ากันไม่ได้ผู้อ่านก็ต้องอ่านด่าผู้ฟังฟังด่าไปเลยเนี่ยทองคำนี่เป็นอันดับหนึ่งในหัวใจของชาติไทยแล้วนะเป็นอันดับหนึ่งถ้าว่าต้นไม้กว่ารากแก้วของต้นไม้จริงๆชาติไทยของเราอยู่ได้ด้วยทองคำนะแต่ไม่เปิดเผยไม่บอกหากเป็นหัวใจอยู่ในนั้นทีเดียวทั่วประเทศไทยเราอยู่นั้นเครื่องรับประกันทุกสิ่งทุกอย่างก็อันนี้เป็นสำคัญมากนะคำมากทางหลวงนี่รวมทั้งสมบัติเงินทองอย่างเงินอย่างอื่นด้วยแต่หลักใหญ่คือทองคำเมื่อที่หลวงตาได้ดิ้นเวลานี้เพื่อพี่น้องทั้งหลายอะไรที่เข้ามาจีบมาขวางมันถึงมันรู้สึกว่ากระเทือนใจมากจริงๆนะกระเทือนความเมตตา ที่มีต่อพี่น้องชาวไทยนี่เราทุ่มจริงๆไม่ได้มีอะไรเหลือแม้ถึงเมตตาในตัวของเราว่าจะแบ่งสรรปันส่วนจากพี่น้องทั้งหลายที่บริจาคมามากน้อยนี่เราพูดจริงๆหรอกเราไม่มีว่างั้นเลยเราเม็ดหินเม็ดทรายก็มี นี่ที่จุดสำคัญก็คือทางหลวงต้นเหตุที่เราจะได้ เน้นหนักทางคำหลวงนี่ก็เพื่อเคยยังที่เรียนให้ทราบแล้วรองราชการผู้สำคัญซึ่งรักษาคำหลวงบัญชีทุกอย่างอยู่กับท่านผู้นี้แหละเป็นผู้ใหญ่ในนั้นมีรักษาก็มานิมนต์เราจะเองไปเพราะตอนนั้นรู้มั้ยเราก็ไปมอบของคำมั้งนะ
3: คร
2: ับ รู้ไปมอบเราจำไม่ได้แต่ว่าเป็นเวลาสำคัญที่เราจะเข้าคำหลวงแต่ละครั้งนี้ต้องเป็นเวลาสำคัญครั้งนั้นคงจะเป็นเวลาไปมอบเนี่ยมอบทองคำครั้งแรกเนี่ยแล้วเจ้าหน้าที่ก็มานิมนต์เราไปดูโดยเราไม่คิดอะไรหรอกว่าจะไปดูไม่ดูแต่เมื่อได้รับนิมนต์แล้วเราก็ขอใจทันทีอยากไปดูหัวใจของชาติว่างั้นเลยจึงเราจึงได้ไปดูไปดูก็สมเหตุสมผลกับเจ้าหน้าที่ที่มานิมนต์เราไปเปิดให้ดูทุกอย่างเลยนี่สมเหตุสมผลที่นิมนต์เราไปมันจะไปเสียมเจาะแยะนะไปจริงๆไปด้วยความเชื่อถือไว้ใจกันจริงๆระหว่างโลกกับธรรมโลกคืออาณาจักรราชอาณาจักรไทยธรรมคือครอบราชอาณาจักรไทยในบรรดาชาวพุทธของเราทั้งหลายเรียกว่าธรรมนี่เมื่อนิมนต์เราไปแล้วเราก็ไปเฉพาะเท่านั้นแหละไปก็ไปดูทุกซอกทุกมุมเปิดให้เขาดูหมดทองเป็นแท่งชิ้นเกิดอะไรไว้ไหมนั่นก็มีแต่ไม่จำเป็นต้องเปิดเพราะอย่างนี้กับอยู่ข้างในมันเหมือนกันหมดเป็นแท่งใหญ่ก็มีแท่งอย่างนี้ก็มีส่วนมากมีแต่แท่งที่ใหญ่กว่านี้ดูหมดเพราะดูด้วยพิจารณาจริงๆไม่ใช่ไปดูเฉยๆนะดูด้วยหัวใจฝังเขาทุกแง่ทุกมุมด้วยเหตุด้วยผลด้วยความรับผิดชอบแห่งชาติไทยของเราจากทองคำมีว่างั้นจะพูดง่ายพอดูเสร็จแล้วก็มานั่งกันเฉพาะสองต่อสองนะเจ้าหน้าที่ทั้งหลายเขาก็ไม่เข้ามาเกี่ยวข้องละมานั่งเฉพาะสองต่อสองคุยกันถึงคลิปถึงฉินถึงเหตุถึงผลต้นปลายรากแก้วรากฝอยของชาติไทยเราดูที่ทองคำเวลานี้ได้เท่าไรคือมีอยู่เท่าไรถามละเอียดออกแล้วเก็บไว้ที่ใดบ้างอะไรก็ถามกันเรียกรอเจ้าหน้าที่ก็แจ้งให้ทราบทุกหน้าทุกมุมเลยด้วยความไว้วางใจต่อกันเมื่อพอออกมาแล้วเราก็นั่นแหละพอออกมาวันนั้นประกาศป้ามาดันเลยนะถึงขนาดที่ขู่พวกนักข่าวทุกวันนักข่าวที่มีเยอะประจําเต็มอยู่ที่สวนนั่งทําวันนี้ไปไหนกันหมดวะจะเรามาค่ําสักหน่อยก็เป็นเวลาที่ท่านจะเลือกจักบันดวงบันดาลนะพอมาถึงก็ขึ้นป้างเลยเกี่ยวเรื่องทองคำก็พอดีทางทีวีก็มาทางวิทยุนักข่าวก็ออกมาเลยก็ประกาศในเวลานั้นเลยมาจนกระทั่งบัดนี้เน้นหนักทางเรื่องทองคำมากถ้าทองคำที่เป็นหัวใจของชาติเรามีน้อยมากทีเดียวขอให้น้องหลายตื่นเนื้อตื่นตัวทุกคนยิ่งจะขวายหามาตั้งแต่บัดนั้นจนกระทั่งบัดนี้จึงต้องเน้นหนักทองคำมาตลอดนะส่วนอื่นก็เป็นระดับรองกันลงไปสำหรับทองคำนี่เราเน้นหนักจริงเรื่องสมมุติเรามีใครมาแตะนี่คอต้องตะบัวขาดทันทีเลยนะขนาดนั้นนะสำหรับเพื่อพี่น้องชาวไทยเราด้วยความเมตตาล้วนๆนี่เราช่วยโลกเราช่วยขนาดนี้นะขอให้พี่น้องทั้งหลายทราบชาวไทยเราเป็นชาวพุทธทั่วประเทศไทยเป็นชาวพุทธไม่ว่าวงราชการวงไหนตั้งแต่รัฐบาลลงมาเป็นลูกชาวพุทธขอให้ฟังเสียงอัดเสียงธรรมนี้เป็นสำคัญมากหัวใจแห่งชาติไทยเราอยู่กับธรรมถ้ามีธรรมแล้วแตกกันทันทีเลยนะธรรมทั้งนั้นเป็นที่เสียประสานเอาไว้ทั้งหมดให้รู้ดีรู้ชั่วรู้ผิดรู้ถูกทุกอย่างอยู่กับธรรมเป็นผู้ชี้แจงโดยความไม่ผิดพลาดเลยเรียกว่าสวกธรรมนี่เราถอดออกมาจากหัวใจนั้นที่มาพูดถึงน้องทั้งหลายฟังพูดจริงๆถ้าเราพูดด้วยความสงสารแล้วไม่พูดแบบโลกๆเขาพูดกันว่าหาว่าโอ้ว่าอวดดังนั้นนี่เป็นเรื่องของโลกของเขาพูดกันทำล้วนๆนี่ออกยังไงบอกงั้นเช่นธนบัตรใบละร้อยนี่จริงบอกร้อยหนึ่งเลยปลอมพันฉบับก็ไม่มีความหมายเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านมันมีความหมายนั่นเป็นของจอมปลอมของจริงออกมาทำเช่นธนบัตร100บาทก็จริง100บาท 1,000 ก็เป็น 1,000 นี่เรียกว่าทำแท้เป็นอย่างนั้นมีอะไรเอาออกมาจะผิดไปไหนธนบัตรจริงธนบัตรปลอมออกมาได้ด้วยกันธนบัตรปลอมออกมาเท่าไหร่ไม่มีความหมายธนบัตรจริงออกมาเท่านั้น5บาทจริงแล้ว5บาทชนะหมด ธนบัตรปลอมทั้งหลายเป็นเหมือนแสนเป็นกี่ล้านล้านก็ตามไม่มีความหมายธนบัตรเพียง5บาทเท่านั้นเป็นของจริงชนะไปหมดนี่แหละเรียกว่าธรรมเหนือโลกเหนืออย่างนี้เองพี่น้องไหนทราบไหมไม่ว่ามากว่าน้อยทำออกนี่เป็นความถูกต้องแม่นยำตายใจก็ได้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงขอให้พี่น้องชาวไทยฟังเสียงธรรมนะเสียงธรรมเป็นเสียงต้องคันมากได้หัวใจชาวพุทธเราอยู่ด้วยกันได้ด้วยธรรมความเสียสละเหล่านี้ก็เป็นเรื่องของธรรมการทานการเสียสละการเห็นอกเห็นใจกันความเมตตาสงสารกันอย่าเหตุดันทุลังเอาแต่ความคิดความเห็นของตนที่มีกิเลสเป็นฟืนไฟเผาไหม้ในหัวอกตัวเองแล้วก็ระบาดจากกระจายไปเผาไหม้แต่คนอื่นให้แต่กระจัดกระจายทั่วประเทศไทยใช่ไม่ได้เลยไม่ใช่เมืองชาวพุทธเป็นเมืองเปรตเมืองผีกัดกันเลวยิ่งกว่าหมาอย่านำมาใช้ในเมืองพุทธเราขอให้ฟังเสียงกันทุกคนเราอยู่ด้วยกันมีน้ำหนักเท่ากันชาติไทยด้วยกันเป็นมนุษย์ด้วยกันเกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมดีกรรมชั่วเหมือนกันอย่าได้ดูถูกอย่าย้ำกันอย่าเห็นแก่เนื้อแก่ตัวเห็นแก่พวกของตัวเห็นแก่คณะของตัวอันนี้เป็นการเหยียบย่ำทำลายชาติซึ่งเป็นส่วนใหญ่เต็มประเทศไทยนี่ให้เสียหายไปหมดล่มจมไปได้เพราะความเห็นแก่ตัวอันเป็นฟืนไฟเหมือนดังไม้ขีดไฟกองสมบัติเงินทองเข้าของตึกรามบ้านช่องขนาดไหนก็ตามไม้หยิบไปเพียงก้านเดียวจ่อเข้าไปเท่านั้นพังหมดเลยนี่คือความเป็นไฟเผาโลกได้อย่างนี้เองเช่นเดียวกับไม้หยิบไฟก้านเดียวเผาได้หมดอะไรไม่มีเหลือเลยนี่แหละความชั่วช้าละมกให้ขอให้พากำจัดมันออกทุกข์ก็ทุกข์เถอะเราเป็นลูกชาวไทยด้วยกันให้ทุกข์ด้วยกันอยู่ด้วยกันสุขด้วยกันนี่เป็นความเหมาะสมสำหรับผู้มีธรรมในใจด้วยกันเห็นใจกันอย่าเห็นแต่ว่าเรามั่ง

เรามีคนเดียวคนอื่นจะเป็นยังไงข้อช่างนั่นคือความล่มจมของตัวเองไปก่อนแล้วจากนั้นก็ทำความล่มจมให้แก่ผู้อื่นมันเป็นฟืนเป็นไฟขอให้ฝากกันฟังนี่หลวงตาได้ช่วยพี่น้องชาวไทยเหล่านี้ก็บอกชัดๆอยู่แล้วว่าหลวงตาไม่เป็นภัยต่อผู้ใดบอกทำเป็นธรรมล้วนมาประจำอยู่ประเทศไทยของเราแต่คราวนี้หลวงตาเป็นผู้ออกข้าเม้าออกนี่เราขอเรียนในกองเรียนเราก็เรียนมาเขาให้ชื่อมหาบัวหลวงตาบัวก็เรียนมานั่นเขาให้ชื่อว่าหลวงตาบัวมหาบัวก็เรียนมาเหมือนกันทางภาคปฏิบัติเราก็ได้ออกปฏิบัติตามทางของศาสดาที่ทรงสอนไว้ในธรรมสามประเภทที่กลมกลืนเป็นเดียวกันแล้วเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็ม 100%เต็มบาทเต็มคือปริยัติปฏิบัติปฏิเวทปริยัติได้แก่สำหรับตำราซึ่งเปรียบเหมือนกับแบบแปลนแผนผังของบ้านของเรือนสำหรับตำราที่เป็นแบบแปลนแผนผังของบุญของบาปของนรกสวรรค์พรหมโลกมรรคผลนิพพานนี่แปลนของธรรมและปฏิบัตินำแปลนของธรรมที่เรียนจดจำได้แล้วนั้นออกมากลาง ปฏิบัติตัวเองซึ่งเท่ากับการปลูกสร้างบ้านสร้างเรือนนั่นแหละปฏิบัติตัวเองเช่นปฏิบัติทางศีลเอารักษาให้ดีให้บริสุทธิ์บริบูรณ์ในศีลของเราเราทั้งคนเป็นศีลทั้งดวงเลยเต็มในตัวของเราจากนั้นบำเพ็ญสมาธิเราทั้งคนเป็นสมาธิทั้งคนปัญญาวิมุตติหลุดพ้นเราทั้งคนพร้อมทั้งจิตเป็นองค์มรรคองค์ผลเต็มตัวของเรานี่เรียกว่าปฏิบัติเป็นผลขึ้นมาให้เป็นสมาธิเต็มองค์ให้เป็นศีลเต็มองค์สมาธิเต็มองค์ปัญญาเป็นองค์มีมุตหลุดพ้นเต็มองค์ปฏิเวทะรู้แจ้งแทงทะลุว่าเราเต็มทุกอย่างแล้วในบรรดาคำทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้แล้วตั้งแต่ปริยัติเป็นแบบแปลนภาคปฏิบัติเราก็ได้ขอตั้งตัวของเราบำรุงรักษาตัวเรามาตั้งแต่ศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตหลุดพ้นเต็มหัวใจเราแล้วนี่เรียกว่าปฏิเวทภูมิใจได้เห็นผลของตัวเองที่ปฏิบัติมาเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลได้เป็นที่พึงพอใจนี่เรียกว่าปฏิเวทความรู้แจ้งเห็นชัดในผลของตัวทั้งสามประเภทนี้แยกกันไม่ออกศาสนาถ้ามีแต่ปริยัติก็เหมือนกับมีแต่แปลนนั่นแหละตึกรามบ้านช่องไม่ก่อไม่สร้างไม่มีแต่แปลนเต็มห้องก็เป็นแปลนเต็มห้อง พระไตรปิฎกสามปิฎกก็มีแต่พระไตรปิฎกเรียกว่าแปลนของธรรมแปลงของมรรคผลนิพพานแปลงของศาสนา เมื่อแจงอันนั้นออกมาแล้วก็มาเป็นอย่างที่ว่าเนี่ยเป็นศีลสมาธิปัญญาวิชาวิมุตติเป็นคนบุญคนกุศลเข้าไปเรื่องบุญสร้างกุศลขึ้นไปนี่เรียกว่าเราเป็นภาคปฏิบัติของเราเอาการให้ทานก็เป็นภาคปฏิบัติการรักษาศีลธรรมการรักษาเนื้อสาตัวตามปฏิที่ท่านสอนไว้เรียกเป็นภาคปฏิบัติต่อตัวของเราสำเร็จลงไปโดยลำดับนี่เรื่องของศาสนาเป็นอย่างนั้นนะไม่ได้มีแต่แปลนนะศาสนาเหมือนอย่างเขาปลูกบ้านปลูกเรือนไม่มีแต่แปลนเพื่อจะปลูกเป็นต้นเป็นลำขึ้นมาคือปลูกละติดรางบ้านช่องถนนหนทางอะไรเป็นแปลนไปบอกไปหมดเลยแล้วทำสามนั้นก็สำเร็จรูปร่างขึ้นมาตามนั้นนี่แปลนของพุทธศาสนาเขาอย่างนั้นเหมือนกันทีนี้ย้อนเข้ามาถึงทางภาคปฏิบัติเบื้องต้นแล้วก็บอกปริยัติเราก็เรียนมามากน้อยเราพูดตามหลักความจริงเช่นเป็นในหัวใจเรียนอะไรสงสัยไปหมดทั้งที่ธรรมะที่ท่านบอกไว้ในแปลงเป็นของจริงของจริงแปลงธรรมะธรรมศาสนานี่เป็นของจริงล้วนๆแต่พูดเรียนในแปลงของศาสนาสงสัยไปตลอดเลยเหมือนอย่างที่เราดูในแปลงนั่นเห็นอยู่ในกระดาษมันก็ยังไม่ได้แน่ใจเป็นแต่เพียงว่าอย่างว่าบ้านแล้วนี่จะเป็นอย่างนี้นี่แต่มันก็ไม่พ้นความสงสัยต้องปลูกขึ้นมาตามแปลนจนกระทั่งสมบูรณ์แบบในตึกรามมันเท่านั้นเรียกว่าความสงสัยหายหมด อันนี้มรรคผลนิพพานก็เหมือนกันแปลนของมรรคผลนิพพานท่านแสดงไว้อย่างไรปฏิบัติตามนั้นหายสงสัยเป็นลำดับนี่ก็ย้อนเข้ามาถึงภาคปฏิบัติพูดถึงเรื่องศีลก็ภูมิใจตลอดเวลาคิดดูว่าจะอยู่ในป่าในเขาเอาตายก็ตายเพราะเรามุ่งต่อมรรคผลนิพพานอย่างสูงสุดที่มุ่งพระนิพพานเท่านั้นและศีลเป็นภาคพื้นความอบอุ่นของเราแล้วหากว่าตายในเวลานี้เราก็ไปสวรรค์แน่นอนมันแน่อยู่ในหัวใจนะเพียงขั้นนี้มันก็แน่แล้วอบอุ่นภายในใจเป็นตายไม่กลัวอันตรายอยู่ที่ไหนเข้าที่นั่นคือใจนั้นนะมันหลอกว่าอันตรายที่นั่นมีเสือที่นั่นมีช้างที่นี่มันหลอกนั่นแหละกิเลสหลอกทางธรรมมันเข้าเลย
พื่อจะทดสอบทุกอย่างระหว่างธรรมกับกิเลสมันหลอกกันกิเลสบอกเสือที่นั่นเสือที่นี่ธรรมจับจับเข้าไปเสือยึดที่ไหนเอาว่าที่ว่าเสือก็สัตว์เราก็สัตว์มันจะเป็นอะไรเสือก็กินสัตว์เราก็กินสัตว์นั่นกลัวกันอะไรวะต่างคนต่างนะเป็นยักษ์เหมือนกันถ้าว่าอยากต่างคนต่างกินกันมาตลอดเรามาบวชเป็นพระนี่เราก็กินกับญาติกับโยมเขาอะไรมาให้พวกกุ้งพวกปลาเรากินฟาดมันไปหมดแล้วทำไมจะไปกลัวตายที่นี่สัตว์ที่เขาอยู่ในท้องเราเขาไม่กลัวตายหรือทำไมเรากินเขาได้อย่างนี้เราเข้ามาในป่าเรากลัวตายหาอะไรนั่นเข้าใจไว้เอาทำฟาดเข้าไปเอาตายก็ตายฟาดเข้าไปฟาดเข้าไปเข้าไปสู่ที่จำเป็นเท่าไรสติกับจิตติดกันแนบติดกันแนบนั่นคือความเพียรของธรรมขึ้นที่นั่นจิตมีความแน่นหนามันคงมากขึ้นมากขึ้นเห็นชัดเห็นชัดภาคปฏิบัตินี่ภาคปฏิบัติเห็นอย่างนี้ศีลก็สมบูรณ์สมาธิก็แน่นหนามันคงอบอุ่นมากขึ้นมากขึ้นก้าวเข้าไปก้าวเข้าไปเห็นประจักษ์อย่างนี้ในหัวใจจนกระทั่งถึงสมาธิเต็มภูมิเต็มภูมินั่นแหละคำว่าสมาธิเต็มภูมิทำนี่มึงพอนะทำเรื่องกิเลสไม่พอได้เท่าไหร่ไม่พอน้ำล้นฝั่งน้ำล้นฝั่งนั่นแหละอันนี้เรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นแต่เรื่องของธรรมพอนี่พอถึงสมาธิเต็มภูมิพอถึงขั้นปัญญาก้าวออกเอากิเลสมีเท่าไหร่ฟาดฟันหั่นแหลกกันเรื่อยเรื่อยด้วยสติปัญญาที่รู้แจ้งแทงทะลุไปตามกำนัดแห่งกำลังวังชาของสติปัญญาขั้นนั้นนั้นนั้นจะรู้ไปเห็นไปแก้กิเลสไปฆ่ากิเลสไปสิ่งใดที่มาเกี่ยวข้องภายนอกภายในมันจะสัมผัสสัมพันธ์ถึงกันหมดเพราะมันเหมือนกับอากาศนี่ทั่วไปหมดอย่างนี้แหละเพียงเขาพูดโทรศัพท์ที่ไหนถึงกันทันทีกระเทือนถึงกันนี่สิ่งภายนอกทั้งหลายกับภายในที่มาเกี่ยวข้องพวกเปรตพวกผีเทวบุตรเทวดาอินพรหมนี่เกี่ยวโยงกันไปหมดสติปัญญาแล้วยังลงไปที่นี้แล้วมันจะกระจายถึงกันหมดปฏิเสธได้ยังไงว่าสิ่งนี้ไม่มีแล้วปฏิเสธได้ไหมว่าอากาศไม่มีนั่นฟังที่มันก็ยอมรับกันแล้วอากาศนี่ยังไงมียังไงพูดยังไงถึงกันหมดถึงเวลานี้ทั่วโลกพูดกันถึงกันหมดยอมรับกันหมดแล้วตอนนี้เรื่องหลักความจริงมีมาดั้งเดิมอยู่แล้วเช่นเดียวกับสิ่งนี้เป็นแต่เพียงว่าไม่มีใครคนคิดขึ้นมาใช้ได้ก็ไม่เห็นไม่มีแต่ก่อนนะเวลาคนคิดขึ้นมาแล้วยอมรับกันทั่วโลกเห็นไหมล่ะอันนี้ธรรมะก็คนคิดขึ้นมาแล้วก็ยอมรับกันทั่วแดนธรรมของผู้ปฏิบัติศาสนาที่รู้ตามกำลังความสามารถของตนในสิ่งต่างๆนั่นนี่ก็เป็นเหมือนกันหรือปฏิบัติมาอย่างนั้นพลาดโรงพยาบาลนี่อะไรมันก็กระจ่างออกกระจ่างออกจ้าไม่ต้องไปถามใครนะที่เรียนมามากน้อยล้มไปล้มไปความจริงเข้าถึงไหนความจำหรือความสงสัยล้มละลายล้มลายความจริงออกหน้าออกหน้าออกหน้าเลยรู้แจ้งเห็นชัดฟาดพิเรศขาดสะบั้นออกจากหัวใจไม่มีอะไรเข้ามาขัดข้องแม่เม็ดหินแม่ทรายกระจ่างแจ้งหมดเปิดออกมาในหัวใจไม่ต้องไปถามใครไม่ต้องไปหาใครมาเป็นพยานดังพระพุทธเจ้าตรัสรู้เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นสอนโลกได้ถึงสามเดชโลกธาตุนี่ตัวเท่าหนูมันก็เป็นจะว่าไงเมื่อมันรู้มันเห็นอันนี้มันก็เต็มภูมิของหนูเนี่ยว่าไงปฏิเสธได้หรือว่าไม่รู้ไม่เห็นนี่ที่ทำเหล่านี้ล่ะที่มาสอนพี่น้องชาวไทยแล้วนะเราไม่ได้ไปหาค้นว่าเอาจากที่ไหนนะตำรับตำราเราสาธุเราเรียนมาเป็นแบบเป็นฉบับเป็นแบบแปลนแปลงทางเรียบร้อยแล้วทีนี้เป็นตัวบ้านตัวเรือนที่เราสร้างขึ้นโดยลำพังตัวของเราแล้วเราก็เห็นชัดจนกระทั่งถึงมรรคผลที่ประจักษ์ในหัวใจของเราถึงขั้นเต็มภูมิแล้วก็ประจักษ์ในหัวใจของเราบอกว่าเราสอนโลกด้วยความไม่สงสัยเวลานี้หายสงสัยทุกอย่างไม่ว่าบาปว่าบุญนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเปรตผีประเภทต่างๆจ้าไปหมดในหัวใจดวงนี้เราไม่สงสัยไม่เอาใครมาเป็นพยานใครจะมาตำหนิติเตียนยกโทษยกกรรมอะไรเป็นเรื่องปากของสัตว์ที่มันอยู่ในถังขยะ มันเห่าว่องๆในถังขยะมันก็ลงไปถังขยะตามเดิมธรรมไม่ใช่ถังขยะไปสนใจอะไรกับสิ่งเหล่านั้นธรรมเป็นธรรมนั่นละตรงนั้นที่มาสอนโลกเวลานี้แล้วไม่สอนด้วยธรรมดานะสอนด้วยความเมตตาเต็มสัตว์เต็มส่วนทุกแง่ทุกมุมอันใดผิดจึงบอกว่าผิดตรงๆไปเลยอันใดถูกก็บอกว่าถูกให้พากันส่งเสริมอันใดผิดให้แยกกันถอนออกไปไม่งั้นบ้านเมืองของเราจะล่มจมจริงๆนะถ้าไม่ฟังเสียงธรรมแล้วจมได้ไม่สงสัยเรื่องกิเลสไม่พาใครให้เจริญรุ่งเรืองนอกจากพาให้ล่มจมกันทั่วโลกดินแดนเท่านั้นถ้าทำไปอยู่ที่ไหนจะมีความหาสุขเจริญล่มเย็นเป็นสุขมีมากมีน้อยส้มชุ่มเย็นไปตามๆกัน ให้พากันเสียงฟังเสียงหลักเสียงธรรมเวลานี้เราเป็นผู้นำพี่น้องนำสุดตรวจด้วยความเมตตาเราไม่เอาอะไรไม่หวังอะไรทั้งนั้นเราปล่อยหมดแล้วมีแต่ความเมตตาสงสารโลก
ยังขอให้พากันฟังเสียงอัดเสียงธรรมเสียงประชาชนเสียงคนทั้ง

0: ประเทศที่มีหัวใจด้วยกันมีความรู้ความเห็นด้วยกันทั้งนั้นแหละเป็นแต่เพียงว่าไม่ใช่หน้าที่ก็ไม่เข้าไปเกี่ยวข้องไม่อาจไม่เอื้อมไม่ก้าวไม่ก่ายก็ปล่อยให้ทำหน้าที่ใครมีหน้าที่อันไรปกครองบ้านเมืองก็ให้เป็นหน้าที่ไปแต่ให้ปกครองบ้านเมืองโดยศีลโดยธรรมโดยกฎหมายบ้านเมืองอย่าปกครองบ้านเมืองบอกแบบยักษ์แบบผีแบบกินแบบกืนตลอดเวลาอย่างนั้นใช้ไม่ได้อันนั้นไม่ใช่หลักธรรมไม่ใช่ความมุ่งหมายของประชาชนทั้งประเทศที่จะยอมรับกันได้เนี่ยก็สอนอย่างนี้นี่เราเรียกว่าธรรมเข้าใจไหมปฏิบัติอย่างนี้เนี่ยแล้วก็สุดหัวใจแล้วเนี่ยพูดกันมาถึงเรื่องทองคําเราจึงเน้นหนักในทองคํามากทีเดียวคิดดูที่ตั้งกับเงินสดที่เอาเข้าธนาคารนั้นน่ะเราพูดเพียงว่า800ล้านน่ะ800ล้านเนี่ยจะหักเข้าซื้อทองคําทั้งหมดนะเพราะเรายังหัวใจยังมันยังบกพร่องบกพร่องอยู่ในทองคํายิ่งกว่าสมบัติอื่นใดนะจึงต้องได้หมุนเข้ามาเงินได้มากน้อยทั้งที่เราจะเอาเงินจำนวนนี้ออกเป็นเงินหมุนเวียนช่วยทั่วประเทศไทยก็ยังเห็นว่าทองคำยังหนักมีน้ำหนักมากกว่าคนทั้งประเทศอีกเพราะคนทั้งประเทศอาศัยทองคำเป็นหัวใจนั่นจึงต้องหมุนเข้ามาที่นี่แล้วก็จะเอาเงินเหล่านี้หมุนเข้าทองคำได้มากกว่านี้ยังจะหมุนเข้าไปมากยิ่งกว่านี้อย่างที่ว่า50กว่าล้านนั้นถ้าว่าไม่จำเป็นเราก็ไม่แยกเพราะอันนี้หนักแน่นอยู่แล้วไม่จำเป็นจริงแล้วไม่แยกดังที่เป็นมาอยู่ระยะนี้เราไม่แยกเราช่วยเต็มกำลังความสามารถช่วยบ้านช่วยเมืองช่วยอย่างนี้แหละมันว่าจำเป็นยังไม่เข้าไปแตะเงินจำนวนเหล่านี้เพราะเวลานี้ยังไม่เคยถอนแม้สตางค์หนึ่งนะเงินจำนวน850กว่าล้านนี่ไม่เคยถอนเลยแม้ครั้งเดียวบาทเดียวอยู่นั่นแล้วบรรดาพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยโอนเข้ามาก็เข้าในนี้เข้าในนี้เพิ่มมันเข้าไปในนี้แหละหากว่าควรจะแยกเราจะพิจารณาของเราเองการแยกนะเพราะแยกด้วยความรับผิดชอบความห่วงใยในชาติของตนบ้างนั่นเถอะนะเป็นกำลังอันไหนมีน้ำหนักมากที่เป็นประโยชน์มากหมุนเข้าทางนั้นอันไหนที่ควรจะหมุนทางไหนเราจะพิจารณาของเราเองในเงินจำนวนเหล่านี้นะเพื่อชาติไทยของเราขอให้พี่น้องหลายทราบตามนี้ในวันนี้พูดเพียงเท่านี้ก่อนละนะว่าจะไม่พูดมันก็พูดอยู่นี่แหละว่าว่าเอาอย่างนี้นะยังไงว่าจะไม่พูดมันก็ได้พูดนี่วันแล้วนี่ก็ได้แล้วนะได้2,282กิโลแล้วนะ
1: ครับ
0: ที่เรากำหนดไว้ 4,000 นั้นหมายถึงพี่น้องชาวไทยทั่วประเทศเนี่ยให้ได้ทองคำมาเป็นเนื้อเป็นหนัง 4,000 กิโลที่เงินในธนาคารนี้เราจะหาไว้สำหรับซื้อทองคำขึ้นต่อยอดต่างหากนะใครจะมายุ่งเงินจำนวนนี้ยุ่งไม่ได้ถ้ามาใหญ่ข้อมือหักอย่าเอื้อมบอกมาไปจริงๆเข้าใจหรือให้ระวังสงวนข้อมือไว้ดีเอื้อมมาจะมายึดเอาเงิน800ล้านนี่เขาไปเข้าทองคำ 4,000 กิโลอยากมือหักให้เอื้อมมาว่างั้นเลยเข้าใจมาตีบวชทันทีเลยจำเอาไว้นะทุกคนเวลาเด็ดต้องเด็ดใครไปอยากมือหักอย่าเอื้อมมาว่างั้นเอาละพ่อให้พ่อปล่อยหมาปล่อยหมามันเห่าแล้วนั่นอะไรอะไรฮะ
2: รถส
0: ่
2: ง
0: ผ
2: ู้ป่วยจากบ้านที
0: ่ไหนเอาไว้นั่นละเอาไว้นั่นที่เชียงใหม
2: ่โรงพยาบาลที่เชียงใหม
0: ่เออเอาไว้นั่นละเราเพียงรับทราบเท่านั้นหนักมากนะโอ้ยหนักอย่างนี้แล้วจะให้ว่างไงหนักมากทีเดียวไม่มีเงินมีทองจะช่วยมีเท่านั้นละไปมีพูดมากแล้วพูดมากพอแล้วมีแต่จะไปเท่านั้นนั่นนักใครเอาแล้วแย่งผ้ามาทุ่นแย่งผ้ามาทุ่นก็แย่งนั่นเห็นไหมแย่งมันเอาจริงอ่ะเขาเสือเขาได้งานนั่นแหละเขาได้งานกันนะแย่งผ้าเขาอะไรนุ่นไปแล้วหมาตัวนี้กับผ้าคิริถูกกันมากนะได้ผ้าคิริแล้วใครอยากให้เขาได้งานไปแย่งผ้าเขาจะใส่ปึ๋งปังทันทีเลยก็ถือว่าได้งานแล้วไปแล้วเมื่อวานนี่ก็ไปเออเมื่อวานโรงพยาบาลสมเด็จอย่างนั้นแล้วสมเด็จก็จนกรอบเหมือนกันทั้งนั้นก็ได้ช่วยหลายอย่างแต่เมื่อวานนี่เอาของไปให้โรงพยาบาลแล้วก็มาเลยไม่ลงรถนะบอกเอาของให้เฉยแหละระวังแล้วก็ไปเลย อย่างนั้นแหละไปส่งอะไรก็ อย่างมากไปลงท่านานๆไปนี่ก็ลงนั่งสักครู่หนึ่งแล้วไปเลยส่วนมากไม่ค่อยนั่งนะอยู่บนรถเปิดท้ายรถขนของลงขนของลงเดี๋ยวร้อยแล้วก็บึ่งเลย8โมงกำลังจะ25นาทีละมีช่อง5ใช่ไหมเนี่ยช่อง5ออกทุกจันทร์ถึงศุกร์เหรอวันละ5นาที5นาทีเมื่ออยากทราบว่าทั้งเมืองนอกเขาฟังกันก็ทึกนะเนี่ยพอเขาจับเวลาได้แล้วทางนี้เคยออกอันนี้ตามวันเวลาแล้วเขาจะเปิดฟังเขามาหาเนี่ยเขาเล่าให้ฟังเวลาต่างกันเขาก็แต่เขาฟังตามเวลาของทางเขาในกลางช่องห้าเราไปเขาฟังทุกวันทุกเวลาของคือออกมีห้านาทีแสดงว่าวันนี้วันที่28แล้วนั่นละวันที่28แล้วเราไม่มีอะไรเลือกกันได้แล้วคือเลือกกันได้เมื่อวานก็มึงสื่อลงไปบ้าง
1: สี่ครับผม
0: เมื่อวานก็สื่อลงไปแล้วอันนี้เป็นประจำทุกวันที่จะขายไม่ค่อยมีนะอย่างน้อยจะหนึ่งลงสองลงถึงได้เมื่อวานก็สี่ลงเมื่อวานช่วงนี้ก็สามลงก็สี่ลงเป็นประจำอย่างนี้เอออะไรคุณมันก็ไงเอออันนี้เอาให้ปากน้ำก่อนปากน้ำไหนล่ะนี่เอาให้ปากน้ำถึงน้องก็เป็นชื่อของคุณอะไรอยู่แล้วถึงน้องเออเอาไปให้นี่เอาไปวางเออถึงน้องนะไปแจกกันไปนี่ของหลวงตาเอาไปนี่จะไปแล้ววันนี้ไม่ไปไหนไปนู่นคิดว่าจะพักพงหน่อยเนี่ยพักระยะนี้ไปอ่ะเนี่ยว่า
3: พักขา
0: เนี่ยว่า
3: พักขา
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่28เดือนกรกฎาคมพุทธศักราช2543มีชื่อกันเล่นว่าธรรมที่สอนประจักษ์ในหัวใจเราแล้วในรายการภาษาธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ตรังคานุกูลกิจเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ไปที่ไหนอย่าลืมที่พึ่งของใจคือธรรมเป็นของสำคัญมากนะให้เป็นคู่เคียงกันกับวัตถุสิ่งของที่เราอาศัยอยู่อันนั้นเป็นเครื่องอาศัยของกายเท่านั้นส่วนใจต้องมีธรรมเป็นเครื่องอาศัยไม่มีธรรมใจว้าเวใจตกทุกข์ได้ยากลำบากเรียกว่าทุกขตะเข็นใจคำว่าทุกขตะเข็นใจคือคนทุกข์คนยากคนลำบากพวกเรานี้พวกทุกขตะเข็นใจบกพร่องในความสุขทางด้านจิตใจมากทีเดียวแม้ความสุขอย่างอื่นจะปรนเปรอกันขนาดไหนก็ตามแต่ความสุขของใจนี้ไม่มีแห้งผากแห้งผากเข้ากันไม่ได้เลยจึงให้ยึดหลักธรรมเข้าเป็นเครื่องประดับใจให้มีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจจะมีความผาสุกเย็นใจคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน1มกราคม2538ณสวนแสงธรรม
1: คืนนี้ทั้งบังรบฟังสะท้อนวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและเมื่อต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมะจากโครงการช่วยชาติท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่30เดือนกันยายนพุทธศักราช2546ในโอกาสเทศนาพระป่าช่วยชาติณโรงเรียนสตรีอ่างทองจังหวัดอ่างทองขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: กราบเรียน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองท่านเชนวิพัฒน์บวรวงศ์ดิฉันนางปาริดาคุณรุ่งโรจน์ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทองในนามของคณะกรรมการจัดงานโครงการพระป่าช่วยชาติหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนขอขอบพระคุณที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีทอดพระป่าตามโครงการพระป่าช่วยชาติในวันนี้การจัดงานทอดพระป่าตามโครงการพระป่าช่วยชาติของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนครั้งนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองคณะศรัทธาข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อค้าประชาชนและคณะศิษย์ของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนทั้งในจังหวัดอ่างทองและจังหวัดใกล้เคียงซึ่งมีศรัทธาเลื่อมใสในเมตตาธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนที่มีต่อประชาชนคนไทยจัดโครงการพระป่าช่วยชาติตั้งแต่ประเทศไทยประสบภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจเพื่อรณรงค์ทุกหมู่เหล่าบริจาคทองคำเงินดอลลาร์เข้าคลังหลวงเป็นเงินทุนสำรองของประเทศโดยมีเป้าหมายยอดบริจาคทองคำและเงินดอลลาร์เข้าคลังหลวงเป็นทองคำ10ตันหรือ 10,000 กิโลกรัมและเงินดอลลาร์สหรัฐจำนวน10ล้านดอลลาร์ซึ่งขณะนี้ตามข้อมูลณวันที่20กันยายน2546มียอดการบริจาคทองคำ7,771 บาท 71.50 กิโลกรัมและเงินดอลลาร์สหรัฐ 8,347,450 ดอลลาร์บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วดิฉันขอกราบเรียนเทอญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกล่าวเปิดงานและอาราธนาพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนแสดงพระธรรมเทศนาและเป็นประธานคณะศรัทธาข้าราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านพ่อค้าประชาชนและคณะศิษย์ถวายต้นพระป่าต่อไปขอกราบเรียนเชิญค่ะ
3: นมัสการพระธรรมวิสุทธิมงคลหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนกระผมนายเชนวิพัฒน์บวรวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองในนามคณะกรรมการดำเนินงานโครงการทอดผ้าป่าช่วยชาติพร้อมด้วยข้าราชการพ่อค้าประชาชนพุทธศาสนิกชนจังหวัดอ่างทองทั้งมวลรู้สึกปลื้มปิติเป็นอย่างยิ่งที่พระคุณท่านได้กรุณามาเป็นประธานรับการกราบถวายผ้าป่าสามัคคีช่วยชาติของพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอ่างทองในวันนี้การดำเนินงานโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีช่วยชาติ เป็นโครงการร่วมใจช่วยชาติตามรอยพระคุณท่านที่ยอมเสียสละออกจากป่าเข้าสู่เมืองในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจของประเทศชาติพระคุณท่านมีความตั้งใจที่จะช่วยกอบกู้สถานภาพของประเทศไทยให้ผ่านพ้นไปโดยดีซึ่งพุทธศาสนิกชนชาวจังหวัดอ่างทองรู้สึกซาบซึ้งและสำนึกต่อความเสียสละของพระคุณท่านในครั้งนี้เป็นอย่างยิ่งในการเตรียมงานถวายผ้าป่าช่วยชาติในวันนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานรัฐวิสาหกิจองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองเทศบาลเมืองอ่างทององค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งเทศบาลตำบลทุกตำบลตลอดจนพี่น้องพุทธศาสนิกชนในจังหวัดอ่างทองซึ่งร่วมแรงร่วมศรัทธาบริจาคทรัพย์และมาร่วมงานในวันนี้สำหรับการจัดงานในครั้งนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์คณะกรรมการดำเนินงานได้รับการสนับสนุนจากเทศบาลเมืองอ่างทองโรงเรียนสตรีอ่างทองวิทยาลัยเทคนิคอ่างทองและส่วนราชการอื่นๆอีกจำนวนมากจึงขอขอบพระคุณไว้ณโอกาสนี้บัดนี้ได้เวลาอันเป็นมงคลแล้วกระผมขอกราบอาราธนาพระคุณท่านได้แสดงพระธรรมเทศนาเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและความเป็นสิริมงคลแก่พุทธศาสนิกชนในที่นี้และหลังจากนั้นจะได้ประกอบพิธีถวายผ้าป่าตามลำดับต่อไปขอกราบอาราธนา
4: เวลาเทศกรุณางดให้หมดการถ่ายภาพเวลาเทศนาว่าการกรุณางดการถ่ายภาพทั้งหมดนะจะให้มีเสียงอะไรกระทบกระเทือนในขณะที่กำลังแสดงธรรมจะขาดประโยชน์ไปอย่างมากมายทั้งผู้เทศและผู้ฟังนี่ได้เตือนอยู่เสมอเพราะมักมีอยู่บ่อยๆในสถานที่ต่างๆวันนี้เป็นวันมหามงคลของพี่น้องชาวจังหวัดอ่างทองเราโดยมีท่านนายเชนวีพัฒน์บวรวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองคุณประภาเพาะประภากรสมิติรองผู้ราชการจังหวัดอ่างทองและนางปาริดาคุณรุ่งโรจน์ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีอ่างทองได้มาเป็นประธานในงานมหามงคลครั้งนี้หลวงตาที่ได้อุตส่าห์พยายามช่วยชาติบ้านเมืองมาโดยลำดับลำดาเมื่อได้มาเห็นพี่น้องชาวอ่างทองเรามีจำนวนมากมายกายกองซึ่งผิดคาดผิดหมายอย่างนี้รู้สึกว่ามีความซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากสมเจตนาที่ได้อุตส่าห์พยายามช่วยพี่น้องทั้งหลายตลอดมานับตั้งแต่ปี2541จนกระทั่งบัดนี้เป็นเวลา5ปีกว่าแล้วการดำเนินงานในการช่วยชาติด้วยความสลดใจคราวนี้เกี่ยวกับความวิตกวิจารณ์ในของวิกฤตการแห่งชาติไทยของเรารู้สึกว่ากระเทือนจิตใจเป็นอย่างมากทั้งที่บวชมาไม่เคยได้เกี่ยวข้องกับทางการบ้านการเมืองอะไรเลยมีแต่การดำเนินหรือบำเพ็ญกิจของสมณะในพระพุทธศาสนาตามเพศของตนเรื่อยมาแต่เมื่อมาเจอเหตุการณ์ที่เกี่ยวโยงกันทั้งประเทศซึ่งเราเองก็อยู่ในท่ามกลางแห่งประเทศไทยและเป็นชาติไทยด้วยกันแล้วจึงรู้สึกว่ากระเทือนจิตใจเป็นอย่างมากถึงขนาดได้ออกมาเป็นผู้นำของพี่น้องทั้งหลายทั้งที่ไม่ได้คิดว่าตนมีความเฉลียวฉลาดปราดเปรื่องแต่อย่างใดแต่เพราะกำลังน้ำใจที่มีต่อคนทั้งชาตินี้แหละเป็นเครื่องพยุงจูงใจให้นำเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายในการ ขอบิณฑบาตรบกวนพี่น้องทั้งหลายเพื่อสมบัติต่างๆเช่นทองคำดอลลาร์เงินสด นำเข้าสู่กลางหลวงของเราเวลานี้ก็รู้สึกว่าสมบัติเหล่านี้ได้เต็มตื้นขึ้นมาเป็นลำดับลำดาเป็นที่พอใจจากความรักชาติ ความเสียสละด้วยความพร้อมเพียงของพี่น้องทั้งหลายมาเป็นลำดับลำดาทองคำก็ได้จวนเข้าถึง8ตันหรือ 8,000 กิโลแล้วเวลานี้สำหรับดอลลาร์ก็ได้8ล้านกว่าส่วนเงินสดนั้นได้เกียรติทางโน้นเกียรติทางนี้เลื่อนมาในเบื้องต้น

ที่ได้ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบก็บอกว่าเงินสดนี้จะไม่นำเข้าสู่คลังหลวงจะนำออกไปช่วยพี่น้องชาวไทยทั้งประเทศแต่เวลาดำเนินการไปอยู่ในเรื่องเหล่านี้ก็อยู่ในความรับผิดชอบของเราเองจึงต้องพินิจพิจารณาโดยลำดับลำดามาแล้วได้เจียดเงินเหล่านี้เข้ามาซื้อทองคำเข้าสู่คลังหลวงเป็นจำนวนเงินเพียง 2,000 ล้านบาทเท่านั้นไม่ได้มากมายอะไรเลยส่วนมากกว่านั้นได้เฉลี่ยเผื่อแผ่เพื่อพี่น้องชาวไทยเราโดยลำดับลำดาทุกภาคทั่วประเทศโดยสงเคราะห์สงหาคนทุกคนจนที่จำเป็นซึ่งควรจะด้วยสงจะได้สงเคราะห์สงหาแล้วโรงพยาบาลโรงล่ำโรงเรียนสถานสงเคราะห์ที่ราชการต่างๆทั่วประเทศไทยเงินจำนวนที่ว่านี้จึงกระจายออกไปทั่วหมดทั้งประเทศไปที่ไหนจะเห็นแต่สิ่งก่อสร้างจากสมบัติเงินทองที่เป็นน้ำใจของพี่น้องทั้งหลายนำออกบริจาคออกบริจาคประกาศก้องอยู่ทั่วดินแดนแห่งประเทศไทยโดยตึกรามบ้านช่องทุกแห่งทุกหนมีไปหมดโรงเรียนก็ไม่ทราบว่ากี่สิบหลังที่ราชการต่างๆสถานสงเคราะห์เฉพาะอย่างยิ่งโรงพยาบาลนี่มากกว่าทุกแห่งทุกหนไปเท่าที่พอคาดได้ก็200กว่าโรงเหล่านี้ออกจากสมบัติคือน้ำใจของพี่น้องทั้งหลายทั้งนั้นที่ได้ช่วยเหลือคนทั้งประเทศให้ได้พอบรรเทาทุกเป็นลำดับลำดาหลวงตาก็เป็นที่พอใจในการได้บำเพ็ญด้วยความบริสุทธิ์ใจเต็มด้วยความเมตตาตลอดมาได้เห็นสิ่งต่างๆปรากฏขึ้นอย่างประจักษ์ตาประจักษ์ใจเรื่อยมาแล้วเวลานี้ก็สังขารร่างกายก็ทุพพลภาพมามากแล้วได้ประกาศให้พี่น้องทั้งหลายทราบว่าสิ้นเดือนสิ้นปี2546นี้หลวงตาก็จะขอลาการเป็นผู้นำดังที่เคยปฏิบัติมาเพราะสังขารร่างกายรู้สักออกรู้สึกอ่อนลงเป็นลำดับลำดาการเทศนาว่าการซึ่งไม่เคยเป็นเวลานี้ก็แสดงขึ้นมาหนาแน่นขึ้นมาเรื่อยๆจากความจดความจำที่เสื่อมลงเทศหลงหน้าหลงหลังวกไปวนมาท่านทั้งหลายฟังไปก็จะทราบเองซึ่งแต่ก่อนไม่เคยมีบัดนี้มีมากขึ้นเป็นลำดับลำดานี่คือสังขารร่างกายซึ่งเป็นเครื่องมือของอัตของธรรมที่แสดงออกมามีแต่ธรรมล้วนแสดงออกไม่ได้จำต้องอาศัยร่างกายซึ่งเป็นเครื่องมือพาแสดงออกเวลานี้ร่างกายก็ชำรุดทรุดโทรมมากแล้วจึงต้องได้ประกาศให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายทราบทั่วกันว่าต่อไปนี้จะได้หยุดในการนำพี่น้องทั้งหลายส่วนสมบัติเงินทองของเราที่ต้องการตามจุดนั้นก็คือทองคำขอให้ได้น้ำหนัก10ตันและดอลลาร์ให้ได้10ล้านนั่นก็มอบให้เป็น อำนาจวาสนาบุญกรรมของพี่น้องชาวไทยเราว่าจะได้มากน้อยเพียงไรเพื่อประกาศ เกียรติศัพท์เกียรติคุณความรักชาติความเสียสละของเราให้โลกทั้งหลายได้เห็นเพราะคราวนี้จะต้องเป็นคราวสำคัญคราวหนึ่งออกจะต้องเป็นประวัติศาสตร์โดยไม่อาจสงสัยเลยว่าชาติไทยของเราจะออกประวัติศาสตร์นั้นจะออกในแง่ใดจะออก
ในแง่ตามที่กำหนดไว้นี้คือได้ทองคำน้ำหนัก10ตันและดอลลาร์10ล้านหรือจะออกในแง่ทองคำไม่ได้พอกับความต้องการขาดตกบกพร่องเพราะดอลลาร์ก็ขาดตกบกพร่องอย่างนี้หรือจะออกประเภทใดขอให้ทุกท่านได้นำข้อคิดที่จะเป็นประวัติศาสตร์ประกาศความดีเด่นหรือความสุดลงแห่งชาติไทยของเราอยู่กับพี่น้องชาวไทยเราด้วยกันทั้งนั้นหลวงตาเองเป็นผู้นำไม่ได้มีสมบัติเงินทองเข้าของอะไรมีมากมีน้อยก็ขึ้นอยู่กับบรรดาพี่น้องทั้งหลายที่มีความรักชาจะพากันเสียสละด้วยความพร้อมเพียงกันแต่หลวงตาที่เคยสังเกตสังกาพี่น้องมาตลอดในการเป็นผู้นำครั้งนี้ยังไม่เคยได้ข้อตำหนิติเตียนพี่น้องทั้งหลายแม้แต่น้อยเลยเราจะเห็นได้ในจุดสำคัญสำคัญที่เราเน้นหนักว่าสิ่งนั้นให้ได้เท่านั้นสิ่งนั้นให้ได้เท่านั้นอย่างนี้ได้ตลอดมาไม่เคยบกพร่องเนี่ยที่เป็นอย่างนี้แหละเป็นเครื่องประจักษ์ใจทำให้หลวงตามีความมั่นใจและเชื่อพี่น้องทั้งหลายว่าเพียงทองคำน้ำหนัก10ตันและดอลลาร์จำนวน10ล้านนี้กับคนไทยเรา62ล้านคนภายในประเทศนี้ว่ายกได้อย่างสบายหายห่วงนี่หลวงตาเชื่อพี่น้องทั้งหลายไว้ล่วงหน้าแล้วว่าทองคำ10ตันนั่นน้อยไปดอลลาร์10ล้านนั่นน้อยไปกำลังวังชาแห่งความรักชาติและความเสียสละของพี่น้องทั้งหลายมีเต็มหัวใจด้วยกันทุกคนเกินกว่าที่จะมาคำนึงถึงเพียงทองคำเพียงน้ำหนัก10ตันเท่านั้นนี่หลวงตาภูมิใจเชื่อพี่น้องทั้งหลายไว้แล้วตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งบัดนี้แล้วยังจะเชื่อต่อไปอีกว่าถึงการเวลาที่จะยุตินั้นอย่างไรทองคำเราอย่างน้อยต้องได้10ตันโดยไม่สงสัยดอลลาร์ก็ต้องได้ถึง10ล้านสำหรับเงินสดนั้นแล้วก็เราไม่เคยนับเคยอ่านมาแต่ไหนแต่ไรแล้วก็จะต้องได้ตามๆกันไปนี่การช่วยชาติคราวนี้เป็นประวัติศาสตร์แห่งพี่น้องชาวไทยเราทุกคนที่จะได้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติต่อหน้าที่รับผิดชอบแห่งชาติของตนของตนหลวงตาเองก็แก่มากแล้วมีแต่จะค่อยจะสละละวางไปเรื่อยๆยังเหลือแต่ความห่วงใยพี่น้องชาวไทยเราเท่านั้นเองนอกจากนั้นก็ยังเกี่ยวข้องกับทางด้านศีลธรรมอีกด้วยเรื่องทางด้านวัตถุที่เกี่ยวกันกับเรื่องการช่วยชาตินี้คือสมบัติเงินทองก็ได้มาเป็นเม็ดเต็มหน่วยเป็นลำดับลำดามาเรื่องศีลธรรมนี้ก็ได้แนะนำสั่งสอนเป็นลำดับลำดามาจึงรู้สึกเป็นห่วงกับพี่น้องทั้งหลายเราอยู่ในจุดเรื่องศีลธรรมภายในใจนี่รู้สึกว่ามีความบกพร่องอยู่มากในชาวพุทธของเราคำว่าชาวพุทธคนไทยเราอย่างน้อย 80% ถือพุทธศาสนาทั้งนั้นแต่การก็ให้ได้รับผลประโยชน์พอสมควรรับเป็นที่ภูมิใจจากการบำเพ็ญตนตามหลักพระพุทธศาสนานี้รู้สึกว่าอ่อนอยู่มากทีเดียวการให้ทานไม่ได้ต้องติดไม่ว่าไปสถานที่ใดเมืองไทยเราเต็มไปด้วยความเสียสละบริจาคเฉลี่ยเผื่อแผ่ทั่วถึงไกลหมดพระไปบิณฑบาตสถานที่ใดดังหลวงตาบินบวชมาได้70ปีนี่แล้วไปบิณฑบาตทั่วประเทศไทยก็ไม่เคยได้บาตรเปล่ากลับมาเต็มไปด้วยกลับมา

งบเย็นถ้าจิตใจไม่มีความสงบเย็นเพราะไม่ได้มีการอบรมรักษาให้ดีงามแล้วถึงจะมีอะไรเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาขนาดไหนก็ไม่พ้นในความเสี่ยงต่อความทิพย์หายวัยพวงทั้งวัตถุและจิตใจตลอดคนทั้งชาติไปได้จึงต้องอาศัยธรรมเป็นเครื่องยืดเหนี่ยวน้ำใจให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ในจิตใจของตนแล้วต่อไปก็หน้าที่การงานการประพฤติตัวให้มีความรู้สึกในบุญในบาปดีชั่วประการต่างๆตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่สอนไว้แล้วอย่างตายตัว เราเป็นชาวพุทธไม่เชื่อพระพุทธเจ้าเราจะเชื่อใครเชื่อคนหูหนวกตาบอดมีอยู่เต็มบ้านเต็มเมืองหาสาระไม่ได้ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรนับแต่เราก็เป็นคนตาบอดคือใจบอดนั่นแหละเมื่อใจบอดแล้วก็ทำให้ตาบอดหูหนวกไปด้วยทำอะไรสุ่มสี่สุ่มห้าไม่รู้จักผิดถูกดีชั่วโดนเดาไปโดนนั้นชนนี่ไปเพราะไม่มีหลักธรรมประจำให้เป็นหลักใจจึงควรได้หลักธรรมเข้ามาอบรมตนเองเฉพาะการภาวนานี่ไปที่ไหนหลวงตาไม่เว้นในระยะนี้เพราะไปที่ไหนก็ต้องเลยสอนทางด้านจิตใจว่าไม่มีหลักการเทศวันนี้ไม่สะดวกเพราะเสียงรู้สึกว่าสะท้อนกลับมาไม่ทราบว่าไม่หันหน้าไปทางไหนเทศกระตุกกระตุกเรื่อยเทศไม่สะดวกมันเสียงกังวานกับสะท้อนเข้ามาหาผู้เทศไม่ได้ออกไปข้างนอกเทศจึงไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยถูกต้านทานด้วยเสียงที่ส่งออกไปอยู่เสมอหากว่าพอแก้ไขได้ก็อยากให้แก้ไขในขณะนี้ มีสะท้อนสะท้อนและกระตุกหัวใจการแสดงธรรมไม่ค่อยสะดวก เรื่องจิตตภาวนาหลวงตาขอเน้นหนักในทางด้านจิตตภาวนาอยากให้พี่น้องทั้งหลายได้นำไปอบรมจิตใจตนเองในเวลาที่เราผ่อนคลายจากหน้าที่การงานไปบ้างไปเรือนเวลาจะหลับจะนอนเป็นเวลาสำคัญมากที่เราควรจะได้ใกล้ชิดติดพันกับการอบรมจิตใจคือไหว้พระสวดมนต์ย่อๆตามกำลังความสามารถแล้วก็ให้นึกภาวนาอบรมใจเช่นธรรมที่ท่านสอนไว้กลางๆเพื่อการอบรมจิตใจมีจำนวนมากเราจะต้องการทำบทใดก็ตามให้พึงนำธรรมบทนั้นเข้ามาบริกรรมเช่นเราชอบพุทโธหรือชอบธัมโมหรือชอบสังโฆก็กรุณานำธรรมบทนั้นๆเข้ามาบริกรรมแล้วให้มีสติกำกับอยู่กับคำบริกรรมนั้นๆอารมณ์ของจิตใจที่มันเคยผลักดันออกไปสู่อารมณ์ภายนอกเพื่อกว้านฟืนกว้านไฟมาเผาตัวเองนั้นจะได้สงบลงด้วยอำนาจแห่งธรรมบุรีกรรมปิดทางเดินแห่งความคิดความปรุงนั้นขณะที่เราภาวนาให้มีสติให้มีพุทโธปิดความคิดความปรุงเหล่านั้นเอาไว้ให้ออกแต่คำว่าพุทโธซึ่งเป็นธรรมบุรีกรรมเทียบกับน้ำดับไฟบังคับอยู่ที่จิตจิตเมื่อได้รับการบำรุงรักษาอยู่แล้ววิเลกคือความคิดความปรุงซึ่งมักเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ตลอดเวลาในหัวใจเราใจท่านจะสงบลงด้วยบทธรรมซึ่งเป็นเหมือนน้ำดับไฟแล้วจิตจะสงบเย็นลงไปในขณะนั้นไม่เช่นนั้นเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธจะไม่เคยเห็นคำว่าความสุขทางใจเป็นอย่างไรเราจะเจอจะเห็นแต่สิ่งภายนอกที่มาบำรุงบำเรอประเดี๋ยวประดาวเป็นลมๆแรงๆว่าเรามีสิ่งนั้นเรามีสิ่งนี้มา

ครื่องประดับลมๆแรงๆแล้วก็หายไปหายไปจิตใจไม่พ้นความว้าเหวภายในตัวเองเลยนี่เพราะมีแต่ภายนอกเป็นเครื่องอาศัยของใจโดยถ่ายเดียวใจจึงไม่มีหลักที่จะเป็นตัวของตัวมีความสงบร่มเย็นได้ตัวเองถ้าไม่มีภาวนาเป็นเครื่องอบรมใจเพราะฉะนั้นจึงควรให้มีการภาวนาอบรมจิตใจตนเองดังที่กล่าวนี้ว่าพุทโธพุทโธเวลานั้นให้สลับเสียทั้งหมดงานตั้งแต่เรางานความคิดความปรุงตั้งแต่เวลาตื่นนอนขึ้นมาจนกระทั่งหลับนี่คืองานของกิเลสปรุงแต่งไม่หยุดไม่ยั้งเรียกว่าติดเครื่องแล้วดับไม่ลงก็คือสังขารที่เป็นฟืนเป็นไฟปรุงขึ้นจากตัวเองแล้วดับไม่ลงต้องเอาการหลับนอนเท่านั้นดับมันก็มีความสบายขณะหลับคนเราตื่นจากนั้นมาแล้วก็หมุนติ้วเป็นกังหันไปเลยเพราะอำนาจของกิเลสมันพัดมันผันมันผลักมันดันให้จิตใจคิดปรุงไปในเรื่องต่างๆซึ่งหาสาระไม่ค่อยได้และหาสาระไม่ได้ไม่ได้เหมือนความคิดความปรุงซึ่งเป็นอัตเป็นธรรมแม้จะเป็นสังขารความคิดความปรุงแต่ก็เป็นสังขารเป็นฝ่ายธรรมจึงระงับสังขารฝ่ายกิเลสได้เช่นเราภาวนาพุทโธหรือธัมโมนี่เราเรียกว่าสังขารประเภทหนึ่งแต่สังขารประเภทนี้เป็นธรรมระงับสังขารประเภทกิเลสให้สงบลงได้เป็นจิตสงบร่มเย็นร่มเย็นจิตเวลาเรานำบริกรรมมาติดต่อกันด้วยความมีสติไม่เผลอแล้วจิตจะค่อยสงบลงสงบลงพอสงบลงนั่นก็สงบจากความคิดความปรุงของกิเลสนั่นแหละพอสงบลงธรรมะของเรานี้คำว่าพุทโธพุทโธเป็นต้นนี้ก็จะค่อยเด่นดวงขึ้นมาภายในใจจากความเด่นดวงของพุทโธรู้ชัดในพุทโธแล้วจะเป็นความสงบเย็นความสงบเย็นก็จะเด่นขึ้นภายในใจของเราจากความสงบเย็นแล้วความแปลกประหลาดความหวั่นกระจันและความสุขจะขึ้นมาพร้อมๆกันในขณะนั้นนี่เรียกว่าใจมีความสุขใจมีความสุขด้วยอัตด้วยธรรมนี้มีเป็นฝั่งเป็นฝาเป็นกฎเป็นเกณฑ์เป็นหลักเป็นฐานได้ไม่เหมือนความสุขที่เราได้หาจากสิ่งภายนอกวันเดียววันสาวผ่านมาผ่านไปผ่านมาผ่านไปได้แล้วหลุดมือไปอย่างนี้ทั่วโลกดินแดนอันนี้มันเป็นวิสัยของโลกหาความแน่นอนไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงเราเป็นชาวพุทธจึงควรหาความแน่นอนเข้าสู่ใจเราด้วยการอบรมธรรมคือจิตตภาวนาจะสมชื่อสมนามว่าเราเป็นลูกชาวพุทธพระพุทธเจ้าของเราไม่ใช่ผู้หลอกแหละเป็นตัวมีตนมีตัวมีหลักมีเกณฑ์มีร่องมีรอยมาเป็นลำดับ ตั้งแต่พระองค์ยังไม่ได้ตรัสรู้ก็เป็นทิฏฐาราชกุมารทรงผนวดตามตำรับตำราเราก็เห็นนี่มีร่องมีรอยมีตนมีตัวมาอย่างนี้จนกระทั่งมาบวชเป็นมาบำเพ็ญทศบวชแล้วก็ได้บำเพ็ญด้วยวิธีการต่างๆโดยที่พระองค์ก็ไม่เคยทรงทราบว่าทางไหนผิดทางไหนถูกจึงยืดได้ในวันเดือน6เพ็ญโดยกำหนดอนาปานสตินี่เป็นร่องเป็นรอยมาอย่างนี้พระพุทธเจ้าของเราซึ่งเป็นศาสดาของโลกนำจัดทั้งหลายมีตนมีตัวมีร่องมีรอยเรื่อยมา แล้วบำเพ็ญอนาปานสติได้ตรัสรู้ในคืนวันนั้นปรากฏเป็นศาสดาเอกขึ้นมาในโลกนี่เป็นศาสดาเอกขึ้นมาในโลกด้วยการตรัสรู้แล้วธรรมที่ทรงรู้แจ้งแทงทะลุจึงกลายเป็นสวากขาตธรรมตัดแก่สัตว์ทั้งหลายไว้โดยถูกต้องแม่นยำเช่นว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีอันนี้พระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ประกา
เป็นเสียงเดียวกันหมดไม่มีพระพุทธเจ้าพระองค์ใดจะแหวกแนวสอนสัตว์โลกให้ผิดจากคำที่สอนนี้ให้แตกต่างกันไปไม่มีนี่แหละคือคำตายตัวคำสอนตายตัวเรียกว่าสวากขาตธรรมเราให้นำมาปฏิบัติเมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้ด้วยการภาวนาแล้วก็สั่งสอนสัตว์โลกจนปรากฏเป็นสาวกขึ้นมาจำนวนมากมายแล้วกลายเป็นสรณะของพวกเราขึ้นมาตั้งแต่พุทธังธรรมังสังฆังสรณังคัจฉามิทั้งสามพระรัตนตรัยนี่คือเป็นธรรมชั้นเอกธรรมชั้นเอกนี้ควรจะได้ด้วยการอบรมภาวนาสำหรับชาวพุทธเราให้มีความแน่นหนามั่นคงเชื่อใจตัวเองได้โดยถือหลักภาวนาเป็นสักขีพยานหลายครั้งหลายหนจนจิตมีความสงบเย็นใจได้หลักเกณฑ์ขึ้นมาแล้วนี่แหละคือหลักแห่งความสุขฟังฟ้าแห่งความสุขมีขอบมีเขตภายในจิตใจผู้นี้จะไม่ว้าเหวไม่วุ่นวายผู้มีธรรมในใจเรียกว่ามีสมบัติภายในอยู่ภายในใจคือธรรมสมบัติภายนอกได้แจกเงินทองเข้าของสมบัติบริษัทบริวารชื่อเสียงอะไรเหล่านี้เป็นสมบัติภายนอกและอาศัยเวลามีชีวิตอยู่ร่างกายมีชีวิตอยู่เราก็ต้องอาศัยเดี๋ยวนี้เพราะมีการกินอยู่หลับนอนใช้สอยมาประจำกันทั่วโลกโลกจำเป็นต้องมีสิ่งเหล่านี้แต่ไม่ถึงกับว่าต้องยึดต้องถือสิ่งเหล่านี้เป็นเครื่องฝากเป็นฝากตายเหมือนอัดเหมือนทำเท่านั้นเองเรายึดเราถือหลับเวลามีชีวิตอยู่การอยู่การกินการใช้การสอยการหลับการนอนการไปอ่านมาก็ต้องเป็นความเคลื่อนไหวของร่างกายที่จะเกี่ยวข้องกับสิ่งเหล่านี้ตลอดชีวิตจิตใจก็มีความเกี่ยวโยงกันตลอดมาจำต้องได้ขวนขวายทั่วโลกดินแดนแต่ให้ทราบว่าสิ่งเหล่านี้อาศัยชั่วกาลเวลาซึ่งมีชีวิตลมหายใจอยู่เท่านั้นเมื่อชีวิตลมหายใจสิ้นไปแล้วเขาเรียกว่าคนตายสิ่งเหล่านั้นก็หมดความหมายลงทันทีทันใดเช่นเดียวกับร่างกายของเราหมดความหมายจากความเป็นอยู่เรียกว่าคนตายเราตายสิ่งเหล่านั้นก็ตายเช่นเดียวกันตายจากเราจากต่างคนต่างพัดพรากจากกันเขาไม่พัดพรากเราก็พัดพรากปกติก็เป็นอยู่อย่างนั้นแล้วได้มาเสียไปได้มาเสียไปได้มากได้น้อยเสียไปได้ทั้งนั้นไม่เป็นที่นอนใจได้จึงต้องได้ขวนขวายหามาเพิ่มเติมเข้าไปอยู่เสมอในเวลามีชีวิตอยู่นี่คือสมบัติภายนอกท่านทั้งหลายเป็นชาวพุทธขอให้ทราบว่าสมบัติภายนอกเป็นยังไงสมบัติภายในเป็นยังไงเราเป็นชาวพุทธจะมีแต่ความตื่นเต้นกับสมบัติภายนอกซึ่งจิตใจของเรานี้เรียกร้องหาความช่วยเหลือเพราะมีได้รับความทุกข์ความลำบากลำบนขาดแคลนอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงอยู่มากนี่เรียกร้องมาตลอดเวลาชาวพุทธเราไม่เคยมองดูใจมองดูตั้งแต่ตามกิเลสตัณหาว่าคิดมันบกพร่องสิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้กิเลสบ่งบอกอะไรวิ่งตามกิเลสหัวซุกหัวสุนมีขาสองขาอยากได้สี่ขาอยากได้สิบขาวิ่งตามกิเลสเพราะกิเลสมันมีอำนาจมากกล่อมสัตว์โลกทั้งหลายให้หลับไหลหลงไหลไปตามมันได้เท่าไหร่ไม่พอได้เท่าไหร่ไม่พอคำว่ากิเลสจะหาความพอไม่ได้เลยมีตั้งแต่ความบกพร่องต้องการได้มามากเท่าไหร่ก็ยิ่งเหมือนกับไฟได้เชื้อเชื้อไฟมีมากเท่าไหร่ไฟจะแสดงเปลวมากขึ้นมากขึ้นจนจดเมฆได้เพราะเชื้อไฟมากนี่กิเลสตัณหาเมื่อได้มาตามความต้องการแล้วจะเพิ่มความอยากความทะเยอทะยานความหิวโหยให้มากขึ้นทุกทีทุกทีสุดท้ายก็ตายเปล่าๆด้วยความหิวโหยไม่มีอะไรอิ่มพอภายในจิตใจเลยจากสมบัติทั้งหลายที่อุตส่าห์ดิ้นนั้นตลอดมา
ไม่เหมือนธรรมที่เราขวนขวายภายในใจการให้ทานเราก็ไม่กลัวว่าทานที่เราให้ไปแล้วไม่ว่าจะให้ทานเสียสละไปเพื่อความจำเป็นใดๆเรียกว่าทานคือการให้การเสียสละผลแห่งทานเกิดมาเป็นบุญเป็นกุศลก็มาติดแนบกับที่หัวใจของเราหัวใจของเราไม่ได้วิตกวิจารว่าบุญกุศลนี้ได้มาแล้วจะตกไปทางนั้นจะตกไปทางนี้เหมือนกันกับสมบัติภายนอกที่กิเลสพาหามาอันนี้เราให้มากให้น้อยเพียงไรการให้ทานจิตใจเราเป็นตู้อมตะคำว่าตู้อมตะคือเป็นธรรมชาติไม่ตายเราให้ทานมากน้อยมากี่กับกี่กันกี่วันกี่ปีกี่เดือนจะเข้ามาอยู่กับใจของเราทั้งหมดเพราะใจไม่ตายและสั่งสมตัวมากเข้ามากเข้านี่แหละบุญกุศลเหล่านี้ไม่ทำเราให้วิตกวิจารไม่พัดพรากจากเราไปไหนเหมือนสมบัติภายนอกซึ่งเป็นส่วนร่างกายที่เกเรมันพาหามาแล้วเสี่ยงทายกันตลอดส่วนบุญส่วนกุศลที่เป็นสมบัติของใจหรืออาหารของใจที่เราได้มาด้วยการให้ทานมากน้อยนานเพียงไรนั้นจะอยู่กับใจของเราตลอดไปไม่มีความเสี่ยงทายศีลรักษาได้มากน้อยเพียงไรทานได้ให้ทานมามากน้อยเพียงไรจะอยู่ที่ใจของเรานี่ทั้งหมดไม่เป็นห่วงเป็นใยวิตกวิจารว่าศีลธรรมหรือการทำบุญให้ทานหรือบุญกุศลนี้จะพัดพากจากเราไปเหมือนสมบัติภายนอกที่เคยพัดพากประจำตนอยู่ทั่วหน้ากันสมบัติภายในเป็นสมบัติที่ตายใจได้สมชื่อสมนามกับว่าใจเป็นของไม่ตายแต่ได้รับความเดือดร้อนตลอดมาเพราะเจ้าของไม่สนใจแม้จะเรียกร้องหาความช่วยเหลือก็ได้รับความทุกข์ความทรมานความขาดเคราะห์ตกบกพร่องตลอดเวลาของใจก็ตามแต่กิเลสตัณหามันฉุดมันลากไปเสียว่าอันนั้นไม่พออันนี้ไม่พอสิ่งภายนอกที่ไม่พอมีเป็นเรื่องของกิเลสต้องการทั้งนั้นทั้งนั้นก็วิ่งไปเพื่อกิเลสตัณหาไปเสียเลยไม่สนใจกับใจที่ว่าความสุขความเจริญเครื่องหล่อเลี้ยงทำเครื่องบำรุงรักษาใจไม่พอเลยไม่คิดตั้งแต่เรื่องตามกิเลสตัณหาถ้าเวลาตายแล้วเงินกองผูกเท่าผูกเขาก็เป็นเงินกองเท่าผูกเขาสมบัติเงินทองตึกรามบ้านช่องมีมากน้อยเพียงไรก็กองเป็นสมบัตินั้นๆอยู่โดยที่เขาไม่รู้ตัวเลยว่าเขาได้เป็นสมบัติของเราหรือของใครเขาเป็นความจริงของเขาอยู่เช่นนั้นเป็นแต่ใจนี้มันดีดมาสำคัญนั่นหมายว่านั่นเป็นเรานี่เป็นของเราเวลาตายแล้วใจตัวดีตัวดีนี้ก็ไม่ได้อะไรมาประดับใจเลยตายไปก็เป็นโลงผีฉะนั้นล่ะเขาเรียกคนตายคนตายมีสมบัติเงินทองอะไรเอามาประดับก็ประดับโลงผีเท่านั้นไม่ได้ประดับเพื่อความเจริญรุ่งเรืองให้จิตให้โลงผีนั่นได้ขึ้นสวรรค์นิพพานไปได้ผลที่เราสั่งสมเข้าสู่ใจของเรามันผิดกันตรงนี้จึงขอแยกแยะให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธได้ทราบว่าสมบัติภายนอกสมบัติภายในมันต่างกันมันไม่ได้เหมือนกันมีมากมีน้อยสมบัติภายนอกเป็นนอกทั้งนั้นมีมากมีน้อยสมบัติภายในเป็นสมบัติภายในทั้งนั้นฝากเป็นฝากตายได้ด้วยธรรมคือรวมว่าเป็นบุญเป็นกุศลศีลทานที่เราสร้างไว้มากน้อยรวมมาเป็นธรรมเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจธรรมอันที่เครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจนี้แหละทำเราให้มีความอบอุ่นชื่นใจได้ทำมากเท่าไหร่ยิ่งไม่วิตกวิจารในความเป็นอยู่และความจะพลัดพรากจากไปหรือตายไปของเรายิ่งมีความอบอุ่นตายใจตลอดไปไม่ได้เหมือนภายนอกซึ่งอยู่ด้วยความเสี่ยงตายวันนี้ดีใจสมบัติเงินทองเข้าของมีมากอ้าววันหน้าเสียใจสมบัติเงินทองแปรผันไปในเหตุการณ์ต่างๆถึงกับให้เจ้าของจะสลบสลายไปก็มีเพราะสมบัตินั้นแหละมันสังหารเจ้าของเองด้วยการจากไปของมันสมบัตินั้นมันก็ไม่รู้ว่ามันได้จากไปเราหากสำคัญต่างหากว่าเรามีเท่านั้นเท่านี้
แล้วสมบัติเหล่านั้นได้พลัดพรากจากไปอยู่ด้วยความเสี่ยง

พ้นจากเสี่ยงทายหาความแน่นอนไม่ได้คือเราอยู่กับเรื่องของโลกของสารที่อาศัยร่างกายเป็นเครื่องเสาะแสวงหามาปนปื้อตัวเองแต่มีกิเลสเข้าแทรกอยู่ในนั้นเมื่อมีกิเลสเข้าแทรกแล้วความพอจึงไม่มีในการแสวงหาไม่ว่าอะไรทั้งนั้นนะถ้าทำพาแสวงหาแล้วพอทำมีความพอเป็นลำดับลำดาแต่กิเลสความพอนี้ไม่มีจะมีสักเท่าไหร่เท่าไหร่ไม่พอทั้งนั้นจนกระทั่งตายก็ไม่พอหิวโหยรวยแรงตลอดแล้วหาความสุขมาจากไหนคนเราที่มีตั้งแต่ความหิวโหยตั้งแต่หิวข้าวเรายังทุกข์เราเกิดทุกข์ไม่หิวข้าวหิวน้ำหิวหลับหิวนอนเรายังเป็นทุกข์นี่หิวโหยความดีความดีที่เป็นที่พึ่งของใจนี่จะมีความทุกข์ขนาดไหนนี่แหละกิเลสพาให้หิวได้มาเท่าไหร่ก็ไม่พ้นความหิวโหยจะให้มีความภาคภูมิใจในตัวเองไม่มีเพราะฉะนั้นเราจึงให้แยกเราเป็นชาวพุทธอย่าอยู่เฉยๆกอดคำพีอยู่เฉยๆไม่เกิดประโยชน์คำพีท่านสอนว่าอย่างไรพระไตรปิฎกท่านสอนว่าอย่างไรท่านสอนว่าให้ทำบุญให้ทานการให้ทานมากน้อยเป็นสมบัติของเราโดยลำดับลำดาเนี่ยการรักษาศีลก็เหมือนกันคุณงามความดีทั้งหมดจะไหลเข้ามาสู่ใจของเราการเจริญเมตตาภาวนาเป็นความดีงามทั้งหมดไหลเข้ามาสู่ใจของเราตลอดตลอดนี่คือสมบัติที่ภายในที่ไม่พลาดพลาดจากเราไปเราควรที่จะสอดแสวงหาตั้งแต่มีชีวิตอยู่นี่เราอย่าเพลิดเพลินเกินจนเนื้อเกินตัวเรื่องการหลงตามกิเลสจะไม่รู้ตัวเลยนะเท่าแต่งกงกงันงันถ้าชวนไปวัดไปวามันก็ไม่อยากไปถ้าชวนไปหาที่บำรุงบำเรอครับกองบำรุงบำเรอแล้วแม้แต่อยู่ในโรงมันยังดิ้นกระดุกกระดิกในโรงง่วงไปเปิดดูมันไปยังไงคนนี้ตายแล้วมันทำไมกระดูกกระดิกเขาเปิดดูแล้วเอื้อมมือออกมาอ้าวเขาว่าตายแล้วมันทำไมถึงมาเอื้อมมือออกมานี่ได้ยินว่าเขากำลังขับกล่องบำรุงบำเรอมีระบำลำโปตรงนั้นใช่ไหมอยากไปฟังซะก่อนดูไปชมซะก่อนก่อนจะไปก่อนจะตายไปนั่นทั้งๆที่มันตายแล้วมันก็ไม่ยอมถอยกิเลสหลอกจัดโลกให้เราทั้งหลายทราบไว้เสียตั้งแต่เดี๋ยวนี้ทั้งที่เรายังไม่ตายถ้าทำไปเตือนแล้วรู้นะให้กิเลสเตือนไม่มีทางมันจะหลอกไปเรื่อยๆอย่างนั้นถ้าเป็นธรรมแล้วกระตุกนี่เราเกิดมานี่เราจะเอาอะไรเป็นฝั่งเป็นฝาพระพุทธเจ้ามอบธรรมให้แล้วเพื่อเป็นฝั่งเป็นฝาที่ยึดที่เกาะอันเป็นที่ตายใจเราได้สอดแสวงหาแล้วยังถ้ายังไม่สอดแสวงหาท่านก็ให้สอดแสวงหาเอาเถอะเราไม่ใช่เป็นลูกเศรษฐีเรามีบาท1 2บาทเราก็แบ่งกินแบ่งทานได้ตามกำลังของเราการแบ่งทานนี้แหละจะเป็นสมบัติอันที่มีค่ามากและยืดยาวนานติดหัวใจของเราไปส่วนหนึ่งก็แบ่งให้ร่างกายเสียพอมีชีวิตอยู่พอถึงตายไปแล้วอีกส่วนหนึ่งก็เป็นบุญเป็นกุศลหนุนจิตใจของเราพาไปสวรรค์ก็ได้พาไปนิพพานก็ได้เราเจ้าจะพาตกนรกไม่เคยมีคนทำบุญให้ทานไปตกนรกมีแต่คนสร้างบาปสร้างกรรมทั้งนั้นแหละไปตกนรกหรือไม่เกื่อนอยู่ในนรกมีหลามซ้ำกิเลสมันยังหลอกอีกว่านรกไม่มีตั้งแต่เริ่มต้นมาบาปไม่มีบุญไม่มีนี่แหละไปแล้วกันนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีนิพพานไม่มีนี่คือกิเลสหลอกพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นชาวพุทธธรรมคำพูดที่เจ้าเป็นธรรมที่ฉลาดแหลมคมสอดส่องมองทะลุไปหมดมาสอนไว้ตามหลักความจริงแต่ที่เด็กมันไปลบล้างเอาหมดว่าสิ่งเหล่านั้นไม่มีสิ่งนี้ไม่มีบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีสุดแล้วก็เชื่อตามที่เด็กสร้างแต่บาปแต่กรรมตายแล้วก็ไหลกันลงนรกจนกระทั่งจะยมพบาลจะจดบัญชีไม่ไหวเพราะมันไหลนลงนรกมากกว่ามากดังที่พระอนนทูลถามพระพุทธเจ้าว่าสัตว์โลกนี้ล่ะจะไปสวรรค์กับจะไปนรกนั้นน่ะทางไหนมากกว่ากันนี่พระอนนทูลถามพระพุทธเจ้าเอาย่นเข้ามามนุษย์เรานี่ว่าชาวโลกก็หมดแล้วนะที่จะไป
สวรรค์กับไปนรกทางไหนมากกว่ากันรับสั่งว่าสัตว์โลกที่จะลงนรกนั้นมีมากต่อมากเหมือนขนโคทั้งตัวแต่ผู้ที่จะไปสู่สุคติโลกสวรรค์หรือพ้นทุกข์ไปได้ถึงนิพพานนั้นมันเหมือนเขาโคแต่ผู้จะลงนรกนั้นเหมือนขนโคโคตัวหนึ่งมันมีขนมากน้อยเพียงไรแล้วตัวหนึ่งมันมีเขากี่เขานี่เรามาพิจารณาเทียบเทียงสิคนจะพิจารณาแก้ไขดัดแปลงตนเองให้เป็นคนดีนั้นมีน้อยมากถ้าเทียบก็เทียบกับเขาโคแต่คนที่จะปล่อยตัวเองโดยไม่มีเหตุมีผลวิ่งตามกิเลสไม่มีหลักมีเกณฑ์ปล่อยเนื้อปล่อยตัวไปนั่นทางเพื่อทางความชั่วนั้นมากต่อมากจึงเทียบกับว่าเป็นขนโคเนี่ยเห็นที่นี่เราพิจารณาที่เป็นขนโคนี่ประเภทที่ลงนรกได้รับความทุกข์ความทรมานตั้งแต่เป็นเปรตเป็นผีเป็นยักษ์เป็นมารลงไปนรกหลุมต่างๆจนกระทั่งถึงนรกอันใหญ่ที่สุดนี่เป็นประเภทเขาโคทั้งนั้นลงไปสู่นรกประเภทขนโคประเภทเขาโคนี่ก็ตั้งแต่มนุษย์เราผู้มีบุญมีวาสนาแล้วอย่างน้อยก็ได้มาเกิดเป็นมนุษย์นี่เป็นประเภทเขาโคแล้วผู้มีคุณงามความดีสร้างบุญสร้างกุศลมากขึ้นกว่านั้นมากขึ้นกว่านั้นจนกระทั่งถึงสวรรค์พรหมโลกหรือนิพพานนั้นประเภทเขาโคนี่มีจำนวนน้อยแต่ประเภทขนโคเนี่ยมีมากต่อมากนั่นแหละเราพิจารณาให้ดีนะเวลานี้เราเป็นผู้รับรองเรารับผิดชอบเราทุกคนเราจะไปหวังอะไรเป็นผู้รับผิดชอบเรานะเรามีหัวใจทุกคนมีรับผิดชอบตนความรักตนไม่มีอะไรเสมอเหมือนในโลกนี้นัตถิอัตตะสมังเปมังความรักอื่นเสมอการรักตนไม่มีก็คือรักเราเนี่ยรักคนอื่นก็สู้รักเราไม่ได้เนี่ยรักเราเป็นที่หนึ่งเป็นเครื่องยืนยันเราจึงควรพิจารณารับผิดชอบเราเสียตั้งแต่บัดนี้แล้วเราเป็นลูกชาวพุทธขอให้รู้เนื้อรู้ตัวตามคำสอนของพระพุทธเจ้าเราจะมีฝั่งมีฝามีที่ยืดที่เกาะความดีงามเราสร้างตามทางของศาสนาแล้วจะเป็นความสุขความเจริญต่อเราแต่เรื่องของกิเลสตัณหาพาสัตว์ให้ล่มให้จมลงไปทั้งนั้นเราอย่ายินดีใกล้ชิดติดพันหรือตายใจกับมันจนมากเกินไปจะไม่มีจุดหมายปลายทางนะเวลานี้ให้สร้างจุดหมายปลายทางคือความดีงามไว้สำหรับเราทุกคนเราเกิดมานี่ก็มีมนุษย์ชาตินี้เท่านั้นนะพอจากชาตินี้ไปแล้วเราจะเกิดที่ไหนไม่ต้องมากละเรานั่งกันรวมๆกันอยู่นี่นะมีใครปฏิญาณเป็นที่แน่ใจว่าตายจากนี้แล้วเราจะไปเกิดเป็นนั้นเป็นนั้นอย่างนี้มีไหมไม่มีเกิดมาก็เกิดมาด้วยอำนาจแห่งกรรมกรรมดีกรรมชั่วพาให้มาเกิดนี่ยังกรรมพอประมาณส่งเราให้มาเกิดเป็นมนุษย์ถ้ากรรมต่ำกว่านี้ก็เกิดส่งให้เป็นเกิดให้เกิดเป็นสัตว์สาราสิงประเภทต่างๆสัตว์น้ำสัตว์บกบนฟ้าอากาศเกิดได้หมดกรรมของคนที่มีมากน้อยในตัวเองจากนั้นก็กลายไปเกิดเป็นเปรตเป็นผีเป็นสัตว์นรกกวีจีนี่ไม่มีความแน่นอนเราแน่ใจเราได้ไหมไม่แน่ใจเพราะเราไม่ได้สร้างความแน่ใจด้วยการประกอบปฏิบัติศีลธรรมภายในใจศีลธรรมนี้เป็นสิ่งที่ทำให้เราแน่ใจเราปฏิบัติศีลธรรมในเบื้องต้นนะเราก็ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรแหละเขาพาไปวัดไปวาก็ไปพาทำไปทำบุญให้ทานก็ไปกับเขาครั้นเวลานานเข้านานเข้าได้ยินได้ฟังอัตธรรมของพระเจ้าพระสงฆ์เราจากตำหลับตำราเราก็นำมาปฏิบัติครั้นเวลานำปฏิบัติการให้ทานก็ให้เขาให้เราก็ให้การรักษาศีลได้บ้างเสียบ้างหรือบางทีไม่ได้ก็มีอย่างนี้ก็เป็นสำหรับเราครั้นเวลาฟังไปฟังไปจิตใจมีความเลื่อมใสศรัทธาในธรรมะซึ่งเป็นของจริงหนักเข้าหนักเข้านี่การให้ทานก็หนักมือเข้าไป
การรักษาศีลไม่เคยรักษาก็รักษาเพราะอยากเป็นคนดีมีความสุข

จากนั้นก็เพราะการภาวนาเข้าไปที่นี่ละจุดสำคัญคือการภาวนาพอภาวนาเข้าไปถึงจิตใจจะมืดมิดปิดตาก็ตามยังไม่ทราบว่าเราเกิดมาแล้วนี้ทราบได้แต่ว่าเกิดเป็นมนุษย์พอออกจากนี้เราจะไปเกิดที่ไหนเราทราบมาได้อย่างนี้ก็ตามแต่พอเราได้บำเพ็ญกุศลผลทานมากเข้ามากเข้ามีภาวนาจิตตภาวนาเป็นเครื่องสนับสนุนเข้าแล้วจะเริ่มหนักแน่นเข้าไปหนักแน่นเข้าไปอบอุ่นในตัวเองการเกิดเราก็ภูมิใจแล้วแต่การตายไม่มีใครอยากตายนี่เราก็ไม่อยากตายเพราะระลึกถึงความตายจิตใจมันเหี่ยวห่อมืดแต่ด้านมันไม่อยากคิดร้อนเป็นฟืนเป็นไฟนี่เบื้องต้นที่คนเรายังไม่ได้สร้างความดีนะแล้วมีหนำซ้ำยังมีแต่การสร้างความชั่วพอคิดถึงเรื่องความตายไม่อยากคิดแล้วก็หาความเพลิดเพลินลื่นเริงบันเทิงจากกิเลสตัณหาในโรงระบำลำโป้ต่างๆเข้ามาพ่อมันก็ยิ่งไปใหญ่อีกที่นี่ก็เลยอยากคิดตั้งแต่เรื่องที่จะไปใหญ่ไปใหญ่ที่จะไปสู่ความดีได้ไม่มีนี่จิตใจของเราที่ไม่ได้รับการอบรมทีนี้พอเรามีการอบรมเข้าไปโดยลำดับจิตใจจะหดเข้ามาจากสิ่งเหล่านี้สนใจทางด้านภาวนาด้านภาวนาเป็นด้านที่จับตัวออกความสุขประจักษ์ใจด้วยกันพระพุทธเจ้าประจักษ์พระไทยเป็นศาสดาสอนโลกมาด้วยความประจักษ์ต่อโลกทั่วหน้ากันพระสาวกทั้งหลายที่ประจักษ์ใจของท่านแล้วก็มาเป็นครูสอนโลกเป็นสาระของพวกเราทั้งหลายประจักษ์ต่อโลกชาวพุทธเราตลอดไปนี้เราน้อมเอาคำภาวนาของท่านที่ท่านเคยได้ผลมาแล้วจากการภาวนามาปฏิบัติตัวของเราผลก็เริ่มปรากฏขึ้นมาที่แรกจิตใจยุ่งเหยิงวุ่นวายบังคับด้วยพุทโธพุทโธไม่ให้มันออกให้เอาพุทโธปิดเอาไว้ปิดเอาไว้มันก็ยังดันจะออกแต่เพราะความอุตส่าห์พยายามบังคับไว้หลายครั้งหลายหนจิตใจมีความสงบร่มเย็นลงไปนี่เราจะเริ่มเห็นความแน่นอนของความเกิดความตายและความเป็นไปของตนจะเริ่มที่จิตตภาวนาชัดเจนมากอันนี้ทานศีลที่เราได้มาบำเพ็ญมานั้นมันรวมอยู่เป็นเหมือนกันกับน้ำที่ไหลมาจากคลองต่างๆแต่ทำนกของเราไม่ดีมันก็ไหลเข้ามากระบ้วนเปี้ยนกระบ้วนเปี้ยนอยู่นั้นเพราะไม่มีทำนกใหญ่คือการภาวนาเป็นเครื่องปิดเอาไว้ที่เราพอมีภาวนาเป็นทำนกใหญ่ปิดเอาไว้กุศลทิ้นทานที่เราทำมากน้อยอย่างไรก็ไหลเข้ามาสู่ทำนอบใหญ่คือจิตตภาวนาจิตตภาวนาความสุขความเย็นใจจากการภาวนาก็ค่อยปรากฏขึ้นปรากฏขึ้นเมื่อจิตตภาวนาปรากฏความสงบเย็นใจขึ้นแก่ตัวแล้วย่อมมีแก่ใจคนเรามีกำลังบังชามีแก่ใจความเชื่อเป็นความเชื่อแน่นหนามั่นคงขึ้นไปเรื่อยๆเช่นเดียวกับสระน้ำบึงน้ำที่น้ำมีแต่เบื้องต้นมันก็มีตั้งแต่จอกแต่แหนปกคลุมสระน้ำไว้ให้มืดมิดไปหมดน้ำแม้จะเต็มไปในสระก็มองไม่เห็นแต่มาคอยมาเปิดจอกเปิดแหนดื้อจอกดื้อแหนออกแล้วก็จะปรากฏน้ำตักมาดื่มมาใช้มาสอยรู้สึกเป็นที่พอใจนั่นล่ะคนที่เขาเชื่อน้ำในสระว่ามีก็คือคนที่เขาเปิดจอกเปิดแหนออกดูน้ำในสระแล้วใช้น้ำมามีรสอย่างไรบ้างเขาก็รู้ผู้เปิดจอกเปิดแหนนั้นรู้อันนี้ผู้เปิดทางด้านภาวนาเปิดจอกเปิดแหนคือกิเลสตัณหาออกจากจิตใจใจนั้นเต็มไม่ด้วยอาจด้วยธรรมเหมือนกับบึงบ่อที่เต็มด้วยน้ำใจนี้เต็มด้วยน้ำคือศีลคือธรรมอยู่ในนั้นหมดเป็นแต่เพียงกิเลสตัณหาปกคลุมหุ้มห่อเอาไว้ทีนี้คอยเราเปิดจอกเปิดแหนเปิดจากการให้ทานเอาเบื้องต้นก็เปิดจากการให้ทานก่อนความตนีทีเหนียวเป็นกิเลสนั่นแหละความเสียสละเป็นทานเอาเปิดออกตรงนี้เปิดออกเป็นการให้ทานแก้กันตรงนี้ศีลไม่ได้เห็นอกเห็นใจของสมบัติชีวิตจิตใจของใครก็กลายเป็นความเห็นที่ความจำเป็นความสำคัญของสมบัติและชีวิตจิตใจของสัตว์โลกทั่วไปก็รักษาศีลได้ดีจากนั้นก็เข้าภาวนาพอเข้าภาวนาจิตใจเขาว้าวุ่นขุ่นวายจนกระทั่งไม่รู้ที่ไปที่มาทั้งที่เป็นมนุษย์เพลิดเพลินอยู่กับโลกทั่วไปพอถึงจะพูดถึงว่าจะไปโลกเมืองผีคือจะตายนี้ไม่ยอมจะตายไม่อยากไปจิตใจเหี่ยวห่อแล้วหา

มณ์อื่นเข้ามาก็ไว้เพื่อความเพลิดเพลินให้ลืมอารมณ์ที่หวาดเสียวที่น่ากลัวนี่เสียก็ตามนะแต่พอจิตใจได้รับการอบรมเข้าไปใจมีความสงบเย็นขึ้นภายในใจแล้วก็จะสร้างความแน่ใจขึ้นมาความแปลกประหลาดอัศจรรย์จะปรากฏขึ้นมานี่แหละเรียกว่าเราเปิดจอกเปิดแหนคือกิเลสตัวฟุ้งซ่านลำพานออกไปทีนี้ธรรมคือความสงบเย็นใจก็ปรากฏขึ้นมาที่ใจของเราใจของเราเรื่อยๆจิตใจมีความยิ้มแย้มแจ่มใสจากนั้นก็เป็นความแปลกประหลาดอัศจรรย์ขึ้นมาที่ใจอ๋อนี่ธรรมเป็นอย่างนี้ใจสงบเป็นอย่างนี้วุ่นเป็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วทีนี้ประจักษ์กับใจนี่เหมือนกับคนที่เปิดจอกเปิดแนวแล้วเห็นน้ำประจักษ์เอาวันนี้ภาวนาไม่ดีก็ตามวันหลังเอาอีกเหมือนกับว่าเราเปิดจอเปิดแหนไม่ได้มากวันนี้ได้แค่ไหนก็เอาเปิดเรื่อยได้เรื่อยทีนี้เราภาวนาจิตก็มีความสงบเรื่อยเย็นเรื่อยต่อไปก็สว่างขึ้นมานี่บุญอยู่ที่ใจบุญกุศลอันนี้ธรรมประเภทนี้เป็นธรรมที่ตายใจได้ใจฝากเป็นฝากตายกับธรรมประเภทนี้ได้เรียกว่าสมบัติประเภทนี้เป็นสมบัติที่ใกล้ชิดติดใจไปตลอดไปเถอะคนมีบุญมีกุศลไม่ต้องพูดล่วงสวรรค์ชั้นพรหมนรกอเวจีมีมาดั้งเดิมตั้งแต่กับไหนการใดพระพุทธเจ้าทุกพระองค์ไม่เคยปฏิเสธมีมาแล้วแต่เครื่องที่จะไปตัดสินกันใจตัดสินกันให้เห็นดังจังๆด้วยตัวเราเองผู้ทำบาปไม่ต้องบอกถึงจะลบเคยลบล้างบาปมาสักกี่กับกี่กันว่าไม่มีลบล้างเราลบมากี่กับกี่กันก็ตามผู้ที่สร้างบาปมากๆนั่นแหละจะเป็นผู้จะประจักษ์ในตัวเองในสถานที่จะรับบาปทั้งหลายตามความหนักเบามากน้อยของบาปที่ตนสร้างมาพอไปเจอขอแล้วก็หายสงสัยแต่มันสายไปเสียแล้วจมเลยยอมจมเลยนี่ก็เป็นเครื่องประจักษ์ในทางทั่วทีนี้ผู้สร้างความดีก็เหมือนกันเอาจะเห็นไม่เห็นก็ตามสวรรค์นิพพานพระพุทธเจ้าเป็นผู้รู้ผู้เห็นแล้วมาสอนเราไม่ใช่ศาสดาตาบอดมาสอนด้วยความตาดีหูดีเอาปฏิบัติตามคนตาดีคือศาสดานี่แหละเวลาเราทำไปเฉพาะอย่างยิ่งพอลงจุดภาวนาทีนี้มันจะเห็นไปแปลกๆต่างๆทุกอย่างในจิตภาวนาจากนั้นก็ที่ว่าสวรรค์มีเรื่องมีพรหมโลกนิพพานมีเรื่องมีมันก็เกี่ยวกันอยู่กับใจทีนี้ใจก็ยอมรับเป็นลำดับลำดาแล้วกราบพระพุทธเจ้าอย่างสนิทใจด้วยจิตตภาวนาที่เห็นผลประจักษ์ในตัวแล้วนี่แหละเป็นบุญเป็นกุศลที่ฝากเป็นฝากตาได้หลวงตาจึงเป็นห่วงพี่น้องทั้งหลายในการบำเพ็ญตนและเรื่องวัตตจิตวัตตวนนี้อยู่กับใจนะเมื่อร่างกายนี้ไม่ไปไหนพอตายแล้วธาตุสี่ดินน้ำลมไฟซึ่งเป็นส่วนผสมแตกกระจายออกไปจากส่วนผสมจิตใจที่ครองตัวอยู่ก็ดีดออกไปเนี่ยไปดีไปชั่วตามวิถีทางของจิตที่สร้างดีสร้างชั่วเอาไว้ส่วนร่างกายแตกไปเป็นธาตุสี่ดินน้ำลมไฟแล้วไปเท่านั้นไม่ตกนรกไม่ขึ้นสวรรค์ธาตุสี่ดินน้ำลมไฟถูกสัมบันที่คือผู้นักท่องเที่ยวได้เจอกี่หาบทั้งบาปทั้งกรรมทั้งบุญทั้งกุศลไปเอาใครชอบบาปผู้นี้เราจะหาบาปหาบกรรมไปแล้วจะไปสมบูรณ์สัมบันในภพชาติต่างๆที่ว่าปฏิเสธนั้นไม่มีความหมายอะไรละกรรมของตัวเองจะเป็นเครื่องประจักษ์ตัวเองแล้วผู้สร้างคุณงามความดีก็เป็นเองไปเองอย่างท่านผู้ดีทั้งหลายไปสวรรค์พรหมโลกนิพพานใครไปสร้างให้ท่านเวลาท่านสร้างแล้วท่านก็ไปเสวยเองเทวดาในสวรรค์ชั้นหนึ่งๆมีน้อยเมื่อไหร่ดังเทวดาที่พูดเจ้าทรงแสดงไว้ในสวรรค์6ชั้น มีมากขนาดไหนพรหมโลก16ชั้นมีไว้สำหรับคนดีทั้งหลายที่สร้างแล้วไปอยู่เสวยนั่นมีจำนวนมากขนาดไหนนั่นใครไปสร้างเอาไว้หากเป็นหลักธรรมชาติเองที่ผู้สร้างความดีทั้งหลายจะไปอยู่เสวยได้ตามขั้นภูมิของตนนั่นแหละจากนั้นก็ถึงนิพพานนี่ก็ไม่มีใครสร้างเป็นหลักธรรมชาตินรกอเวจีก็ไม่มีใครสร้างเป็นหลักธรรมชาติจะเข้ากันได้กับการสร้างบาปสร้างบุญผู้สร้างบาปลงในหลักธรรมชาติทางชั่วผู้สร้างบุญไปตามหลักธรรมชาติทางที่ดีจนหลุดพ้นจากทุกข์ไปได้
นี่วันนี้ได้พูดอัดธรรมให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายฟังนี่หลวงตาแก่มาเต็มลำดับเป็นลำดับลำดาแล้วจึงเป็นห่วงมากในทิฏฐภาวนาเวลานี้พุทธศาสนาเราจะเหลือแต่ตำรับตำราอยู่ตามตู้ตามผีตามลำทีใบลานในบ้านก็มีในวัดก็มีแต่ไม่มีใครสนใจจะนำมาปฏิบัติตามศาสนาธรรมนั้นก็เลยกลายเป็นแปลนเต็มบ้านเต็มเรือนแต่หาผู้มาปลูกสร้างให้เป็นบ้านเป็นเรือนตึกรามบ้านช่องไม่ได้มองไปที่ไหนก็มีแต่แปลนเต็มห้องเต็มหาหาตึกรามบ้านช่องก็ไม่มีเพราะไม่มีใครนำออกไปปลูกไปสร้างนี่ธรรมก็เหมือนกันบอกไว้หมดบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์เต็มตู้เต็มคัมภีร์บาลานมีแต่อ่านกันอ่านกันไม่มีใครสนใจจะนำมาปฏิบัติซึ่งเป็นเหมือนกับเขาสร้างบ้านสร้างเรือนตามแปลนศาสนธรรมของพระพุทธเจ้านี้คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานและเป็นแปลนแห่งมรรคผลนิพพานเต็มอยู่ในศาสนธรรมตามตู้ตามหีบนั่นแหละถ้าเราแยกออกมาปฏิบัติแล้วเราจะได้เห็นอัตถิธรรมตามทางของศาสดาที่แสดงไว้ถ้าไม่ปฏิบัตินี่จะเรียนไปเฉยจำไปเฉยก็เป็นหนวดนกขุนทองแก้วเจ้าขาแก้วเจ้าขาเวลาเอาแก้วมาให้ดูนกขุนทองมันก็ไม่รู้นั่นนี่ก็เหมือนกันท่านบอกว่าบาปบาบุญนรกสวรรค์ก็มีแต่ชื่อในกระดาษชื่อในตัวหนังสือซึ่งไม่ไปตกนรกไม่ไปขึ้นสวรรค์ได้เลยตัวหนังสือและคัมภีร์ผู้จะไปตกนรกไปขึ้นสวรรค์คือตัวเราต่างหากเมื่อได้ยึดอันนี้ยึดจากการศึกษาเราเรียนแล้วมาปฏิบัติแยกตนไปปฏิบัติตนให้ดีแล้วเหมือนเราสร้างบ้านสร้างเรือนสร้างเราจะเอาตึกหลังไหนกี่ชั้นกี่ห้องกี่หับเอาแปลนออกมาสร้างก็สำเร็จเป็นแปลนบ้านเป็นเรือนขึ้นมาตามความต้องการอันนี้เราต้องการที่จะไปความดีชั้นไหนชั้นไหนเอาสร้างบุญลงไปสร้างบุญลงไปปฏิบัติลงจะสร้างจิตให้มีความสง่างามขนาดไหนจะเอาให้หลุดพ้นจากทุกข์เอาสร้างลงไปด้วยจิตตภาวนาอันนี้แหละเรียกว่าการสร้างบ้านสร้างเรือนเป็นภาคปฏิบัติต่อไปจิตใจก็สว่างสอยขึ้นมาก็ได้รับการบำรุงรักษาแล้วก็จะเจริญขึ้นไปเจริญขึ้นไปนี่เรียกว่าสร้างขึ้นไปด้วยการภาวนาด้วยการอบรมอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ลดละปล่อยวางจิตใจก็มีความสง่างามขึ้นงามขึ้นเห็นจ้าขึ้นมาจ้าขึ้นมานี่เรียกว่าเราสร้างมากสร้างผลขึ้นที่หัวใจของเราตามทางของศาสดาที่สอนไว้แล้วนี่เวลาดำเนินไปดำเนินไปก้าวขึ้นไปก็เหมือนเขาปลูกบ้านปลูกเรือนตั้งแต่ชั้นหนึ่งชั้นล่างชั้นล่างจนกระทั่งถึงชั้นสูงสุดของบ้านของเรือนสมบูรณ์อันนี้ก็ตั้งแต่ชั้นพื้นนี่ฟาดถึงชั้นนิพพานโดยสมบูรณ์เพราะการปฏิบัติเหมือนการปลูกบ้านสร้างเรือนนั่นแหละให้พากันนำมาปฏิบัตินะศาสนาจะมีแต่ตัวหนังสือคัมภีร์ใบลานในตัวของคนจะมีตั้งแต่กิเลสตัณหามีแต่ความทุกข์ความทรมานดีดดิ้นกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนคัมภีร์ถ้าไม่ได้ดีดนะตัวของเราดีดดิ้นต่างหากให้เราแก้ไขตัวของเราตามบาปตามธรรมเราจะได้ดีดได้ดีศาสนาพระพุทธเจ้าเป็นศาสนาที่เลิศเลอแล้วเราจะไปหาลบล้างเราจะอวดรู้อวดฉลาดยิ่งกว่าศาสดาอย่าไปเหยียบหัวพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้เมตตากิเลสนั่นแหละพุทธบริษัทนี่เหยียบหัวพระพุทธเจ้าด้วยความไม่เชื่อฟังโดยการปฏิบัติตามอำนาจของกิเลสตัณหาเหยียบหัวพระพุทธเจ้าเหยียบธรรมพระพุทธเจ้าแล้วเหยียบสังฆังสังฆฉามิไม่ฟังเสียงพระพุทธเจ้าพูดไม่ฟังเสียงพระธรรมพูดไม่ฟังเสียงพระสงฆ์พูดไม่ฟังเสียงถ้ากิเลสตัณหากระซิบคำเดียวเท่านั้นฮะเลยเป็นบ้าไปเลยนี่เดียวนี้เรากำลังเป็นบ้ากับกิเลสตัณหาความโลภทำคนให้จมมามากเรารู้ไหมมันไม่มีคำว่าเมืองพอจมได้เพราะความโลภความโกรธราคะตัณหาความโกรธความแค้นเผาตัวและเผาผู้อื่นได้มากต่อมาแล้วราคะตัณหาความกินไม่พอไม่มีวันอิ่มพอคือราคะตัณหามันเต็มหัวใจโลกอันนี้แหละที่มันเผาเราอยู่เวลานี้มีหรือไม่มีพระพุทธเจ้าว่าโรคโกรธหลงราคะตัณหามีอยู่หัวใจโลกให้แก้มันแล้วมันมีไหมในหัวใจเราเวลานี้เราแก้มันไหมท่านบอกว่ามันเป็นฟืนเป็นไฟมีแต่สั่งสมสั่งสมเข้าก็เท่ากับทวนกระแสหรือยื่นสวนทางพระพุทธเจ้าที่ไม่ได้เหยียบหัวพระพุทธเจ้าเหยียบทำพระพุทธเจ้าไปโดยลำดับลำดาด้วยความดื้อด้านหานธรรมของเราและตายแล้วใครจมพระพุทธเจ้าท่านไม่จมนะพวกเราพวกดื้อด้านนี่แหละมันจมเวลานี้ธรรมะทั้งหมดนี้มาให้เราวินิจฉัยตัวเองพระพุทธเจ้าหลุดพ้นไปแล้วมีปัญหาไม่มาแบ่งสู้แบ่งรับแบ่งสรรปันส่วนจากพวกเรานะมีแต่ก็ท่านพ้นหมดแล้วมีแต่พวกเรากำลังบกพร่องท่านยื่นบันไดหรือท
ทางเดินให้เอายืดเสียถ้าต้องการเป็นความดีความดียืดไปก้าวไปตามท่านก็จะถึงฝั่งแห่งความเกษมสำราญขอให้ท่านทั้งหลายได้คิดได้อ่านให้ดีนะพุทธศาสนาก้าวเข้ามา 2,500 ปีนี้รู้สึกจะมีแบบย่ำทำลายศาสนามองไปที่ไหนเห็นตั้งแต่กิเลสเต็มบ้านเต็มเมืองเต็มวัดเต็มวาเต็มพระเต็มเนรเต็มเขาเต็มเราไม่ตำหนิใครไม่ได้มันมีแต่กิเลสท่อมล้อมเต็มตัวมองดูคนจนไม่เห็นมองดูพระจนไม่เห็นมองดูวัดจนไม่เห็นเห็นตั้งแต่กิเลสเต็มไปหมดเพราะมันสร้างตั้งแต่กิเลสครอบหัวตัวเองนั่นสิอยู่ในวัดก็สร้างในวัดอยู่ในพระก็สร้างในพระโยมก็สร้างกับโยมต่างคนต่างสร้างเช่นหลวงตาบัวก็สร้างแบบหนึ่งพอเราก็เป็นพระเหมือนกันสร้างได้ทั้งนั้นแหละเราพูดกลางๆให้ท่านทั้งหลายนำไปพึ่งปฏิบัติแล้วกำจัดสิ่งที่ไม่ดีจากตัวเองแล้วเราจะดีจะดีขึ้นไปนี่เวลานี้ศาสนาจะไม่มีเหลือในชาวพุทธแล้วนะมันจะมีตั้งแต่กองทัพกิเลสล้อมหน้าล้อมหลังไปวัดไปวาก็ไปดูพระดูเนรพระเนรกับเราก็แบบเดียวกันไอ้เรากับพระกับเนรก็มีอะไรแปลกกันด้วยไม่มีอะไรตื่นเต้นไม่มีอะไรสะดุดใจให้เกิดความเชื่อกำลังใจแล้วดูอ่านหนังสือเอ้ยหนังสือเนี่ยเพียงมันไม่มีอะไรอัศจรรย์นะถ้ากิเลสพาดูเรื่องอัดเรื่องทำทำไม่มีอะไรเป็นอัศจรรย์ถ้ากิเลสดูกิเลสชวนกิเลสหลอกกิเลสด้วยกันแล้วไปได้กันนั่งค่ำคืนยังรุ่นตายมากี่กับกี่กันก็ไม่มีการเช็ดลาบอิ่มพอนี่คือกิเลสหลอกสัตว์โลกมันหลอกอย่างนี้นะทำดึงขึ้นเท่าไหร่ดึงขึ้นเท่าไหร่มันไม่ยอมฟังเสียงดังที่พระพุทธเจ้าท่านกระตุกบรรดาสัตว์ทั้งหลายมีย่อๆที่เดี๋ยวมายกมาแสดงท่านหลายฟังว่าโกนุหะโซจิวานันโดนิจจังปัจฉริเตสติอันตกาเลนะโอนัตถาปดีปังนกเวสถาก็เมื่อโลกสันนิวาสนี้มันเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้สัตว์โลกอยู่ด้วยความลุ่มรุ่มด้วยความลุ่มหลงของตนตลอดเวลานี่ท่านทั้งหลายยังเทิดเพลินยังหัวเราะกันลั่นอยู่หาอะไรทำไมจึงไม่แสวงหาที่พึ่งนี่พระพุทธเจ้าก็ถูกแล้วพวกเรานี่ยังดิ้นกันอยู่เลยอันนั่นก็ดีอันนี้ก็ดีอันไหนมันดีพระพิจารณาเสียงมันมีแต่เรื่องเหยื่อล่อของกิเลสทั้งนั้นมันเอาเหยื่อล่อไว้ปลายเบ็ดพอคาบเบ็ดลงไปนี่มันตวัดทีเดียวนี่เลือดสาดเลือดสาดพวกเรานี่เลือดสาดปากนะมีแต่กิเลสหลอกทำหลอกกิเลสบ้างสิมันทำก็มีอุบายแยบคายที่เหนือกิเลสทำไมไม่เอามาหลอกกิเลสบ้างให้แต่กิเลสลองทำให้แต่กิเลสหลอกเราจมไปทั้งวันทั้งคืนเกิดมาชาตินี้ก็มาเป็นคนก่อนเวลานี้ดูแล้วแล้วชาติต่อไปเราจะเป็นอะไรถ้าเราไม่สนใจในอานิสงส์สนใจแต่เรื่องของกิเลสที่จะพาไปความต่ำทรามเราจะต่ำน้ำบอกอยากสูงเท่าไหร่ก็ไม่สูงนะให้ดูตัวตั้งแต่บัดนี้ทำเป็นเครื่องฉุดล่างให้ขึ้นสูงเรื่อยไปกิเลสฉุดล่างให้ต่ำแล้วเชื่ออะไรมากเราปฏิบัติต่อสิ่งใดมากให้ดูตัวเองถ้ามันหมุนไปทางต่ำมากให้ฉุดตัวของเราขึ้นมาสู่อาตูธรรมสมกับว่าเรารักตัวสงวนตัวช่วยตัวเองด้วยศีลด้วยธรรมเราจะพ้นทุกข์ไปโดยลำดับถ้าเราช่วยตัวเองด้วยความเพลิดเพลินตามกิเลสตายแล้วจมเราอยากเข้าใจว่าบาปบุญนรกสวรรค์นี่คือล้าสมัยไม่คือความไม่คืออยู่กับเราคนเดียวเราทำบาปทำกรรมเราไม่เห็นว่าคือว่าล้าสมัยความเดือดร้อนบาปกรรมทั้งหลายที่จะมาเผาเราทำไมจะคือจะร้อนไปเราสดร้อนบาปบุญก็สดร้อนเหมือนกันคนทำบาปก็สดร้อนบาปก็สดร้อนคนทำบุญก็สดร้อนไปความสุขความดีก็สดร้อนนี่อากาลิโกอากาลิโกทำไม่มีการสถานที่เวลาฉันใดกิเลสก็มีการสถานที่เวลาทำบาปเป็นบาปได้ทุกการสถานที่ทั้งที่รับที่แจ้งไม่มีอะไรมีความหมายขอให้ทำลงไปไม่ว่าทำบาปทำบุญจะเป็นบาปเป็นบุญได้ด้วยกันทั้งนั้นเนี่ยเราเป็นลูกชาวพุทธขอให้ตื่นเนื้อตื่นตัวหลวงตาพูดจริงยิ่งแต่มาแล้วเกิดความสลดสังเวชกับบรรดาพี่น้องทั้งหลายการพูดทั้งนี้ใครจะว่าหลวงตาโอ้โหไม่โอ้โหก็ตามหลวงตาพูดด้วยความเมตตาสงสารและการนำโลกเวลานี้หลวงตาก็นำด้วยความเมตตาสงสารนุ่นนวลเพราะฉะนั้นสมบัติเงินทองที่พี่น้องทั้งหลายบริจาคมามากน้อยเพียงไรนั้นแบมือได้เลยว่าหลวงตาไม่เคยแตะแม้แต่บาทหนึ่งสตางค์หนึ่งว่าเป็นมลทินเป็นความทุจริตหลวงตาไม่มีเพราะอำนาจแห่งความเมตตาสงสารคนทั้งประเทศไหนจะมาหาเห็นแก่เงินบาทเงินตะตางอยู่ได้หรือมันเข้ากันได้นะกับความเมตตาสงสาร

ทั้งประเทศนะเราทุ่มลงหมดมีเท่าไหร่ทุ่มลงหมดแม้ที่สุดเงินที่เขาถวายหลวงตามาตั้งแต่มาสร้างวัดป่าวันตาลมันจะมีมากขนาดไหนพิจารณาเราไม่อยากว่าพันล้านว่าเป็นหมื่นล้านขึ้นไปเลยสำหรับเขาถวายหลวงตาไม่เคยแตกเลยเพื่อสงเคราะห์โลกทั้งนั้นทั้งนั้นเนี่ยแล้วจะมาหาหยิบเอาเงินของพี่น้องหลายที่บริจาคมาได้ลงคอแล้วเหรอนี่แหละเราเชื่อเราทำต่อพี่น้องหลายด้วยความเมตตาล้วนทางด้านวัตถุก็เมตตาอย่างนี้เมืองไทยจะจมก็ได้ช่วยฉุดช่วยลากมีกำลังมากน้อยเพียงไรก็บืนตามกำลังแล้วเพื่อเชิญบรรดาพี่น้องหลายให้มาช่วยฉุดช่วยลากด้วยกันเมืองไทยเราจะจมเมืองไทยเราจมนี่ก็ประกาศกล้องมาแล้วได้5 ปี 6 ปีนี่เพราะความเมตตาล้วนกับพี่น้องชาวไทยเราเนี่ยแล้วทีนี้ทางด้านศีลธรรมก็เหมือนกันเราก็ได้อุตส่าห์พยายามสอนทั้งศีลทั้งธรรมให้รู้เรื่องบุญเรื่องบาปให้รู้จักวิธีหลบหลีกปีกตัวไม่อย่างนั้นจะจมได้ชาติไทยชาติไทยไม่จมหัวใจเราจมมันก็ยิ่งกว่าชาติไทยซะอีกนะแหวกแนวลงไปจมในโลกหมกไม่จีกับอีกกันไม่ฟื้นตัวขึ้นมาได้ยิ่งแล้วเพราะงั้นจึงฟื้นทางด้านจิตใจด้วยสอนให้รู้จักมีศีลมีธรรมแล้วจะปฏิบัติตนอย่างที่สอนมันพี่น้องทั้งหลายหลวงตาพูดจริงๆไม่มีความหวั่นความไหวมีความสะทกสะท้านไม่มีความสงสัยในธรรมทุกขั้นที่มาสอนท่านทั้งหลายเพราะธรรมเหล่านี้เราจะปฏิบัติมาตั้งแต่เริ่มร่มรุกคุกคานในการปฏิบัติเฉพาะอย่างนี้คือจิตตภาวนาเวลามันมืดมันมืดเราก็รู้ว่ามันมืดใจตรงนี้แหวกว่ามันไปสู้ไปสู้ไม่ถอยความสงบร่มเย็นค่อยมีค่อยมีจนปรากฏเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาภายในจิตใจเพราะการภาวนาตามทางของศาสดาทำไม่หยุดไม่ถอยผลที่ชัดๆชัดๆภายในใจโดยไม่ต้องไปถามใครเลยแล้วขอสรุปเลยว่าเมื่อทำเต็มเหนี่ยวเต็มเหนี่ยวไม่หยุดไม่ถอยก็เหมือนกับเรารับทานรับทานไม่หยุดไม่ถอยมันก็อิ่มได้คนเราเนี่ยอันนี้ทำไม่หยุดไม่ถอยบุญกุศลก็อิ่มได้เต็มหัวใจพอแล้วนี่เข้าถึงขั้นพอแล้วในทำทั้งหลายเต็มหัวใจแล้วเราจึงไม่สงสัยว่าจะไปเกิดไปตายที่ไหนอีกเราบอกด้วยอย่างยันยันประจักษ์นี่เองว่าเราเกิดนี่เป็นชาติสุดท้ายของเราที่เกิดไปตายแบบพบแบบชาติมากี่กาลกี่กาลนั้นชาตินี้เป็นชาติแบบพบแบบชาติในชาติสุดท้ายต่อไปนี้เราจะไม่เกิดอีกแล้วประจักษ์อยู่ในหัวใจทูลถามพุทธเจ้าหาอะไรสันทิฏฐิโกผู้ปฏิบัตินั่นแหละจะเป็นผู้รู้เองเห็นเองในธรรมทั้งหลายก็เราปฏิบัติตามธรรมของพระพุทธเจ้าเองรู้เองเห็นเองเป็นธรรมพุทธเจ้าเลยเมื่อมันกล้าขึ้นมาว่าพอแล้วก็พอเมื่อมันพอแล้วมันยังไม่แล้วที่นี่นะสำหรับเรานี่พอแล้วแต่มองดูบรรดาโลกทั้งหลายเป็นยังไงกำลังเดือดร้อนกันยุ่งเหยิงวุ่นวายมองลงไปเหมือนเรามองดูสัตว์หรือคนตกน้ำในท้องมหาสมุทรเป็นยังไงคนตกน้ำในมหาสมุทรปั๊มแปมปั๊มแปมเต็มมหาสมุทรอยู่นั่นหาฝั่งหาแดนหาเรือที่จะมารับคนที่ตกน้ำว่ายน้ำปั๊มแปมแปมมหาสมุทรไม่มีเป็นยังไงนี่ละเป็นเหตุที่ให้เกิดความสงสารมากมายดังพระพุทธเจ้าท่านสงสารโลกนะนี่ก็เป็นหัวใจอันเดียวกันธรรมอันเดียวกันทำไมสงสารกันไม่ได้คนเราหนูก็สงสารเต่ากำลังของหนูช้างสงสารกำลังเท่ากับลังช้างพระพุทธเจ้าเป็นราชสีห์เทียบกับราชสีห์ท่านก็สงสารตามอำนาจของราชสีห์เราเป็นหนูก็สงสารตามอำนาจของหนูรองใหญ่กันสงสารกันนี่มองว่ามันมีแต่เห็นตกน้ำป๋อมแปมป๋อมแปมด้วยความโทษท่าละหมดแล้วใครอะไรจะมาถูกอ้าวผู้ที่มีบุญมีกรรมก็กำลังจะขึ้นฝั่งก็มีนี่คือผู้มีคุณงามความดีมีอุปนิสัยแก่กล้าแล้วกำลังเริ่มขึ้นฝั่งผู้ข้ามขึ้นฝั่งแล้วก็มีผู้มีบุญมีกุศลท่านจะตกไปในท่ามกลางมหาสมุทรก็มีเรือมารับเอาเรือลำเล็กลำใหญ่มารับอยู่ในกลางมหาสมุทรที่เขาเต็มอยู่ในท้องมหาสมุทรปั๊มแปมปั๊มแปมด้วยการแบกว่ายนั้นไปไม่ได้ไม่มีเรือมารับผู้ที่อยู่ในมหาสมุทรนั่นเป็นผู้มีบุญมีกุศลมีอุปนิสัยที่ได้สร้างไว้เรือก็มารับอยู่ในท่ามกลางกองทุกข์ของคนที่กำลังว่ายน้ำอยู่ด้วยกันเห็นกันต่อหน้าต่อตากันแล้วนะเป็นยังไงพิจารณาสิอันนี้เราก็จะป๋อมแปมไปไม่มีอะไรมารับเราหรือให้ปากันตั้งเนื้อตั้งตัวตั้งแต่บัดนี้นะเราสงสารจริงๆสอนโลกสอนด้วยความสงสารเราไม่ได้หวังอะไรทั้งนั้นในโลกอันนี้สมบัติเงินทองพี่น้องหลายบริจาคนี้เปิดให้โลกทั้งหมดของเราเองก็ไม่เอาเราพอทุกสิ่งทุกอย่างอัตภาพนี้พอกินไปวันหนึ่งเท่านั้น
ถึงการนี้แล้วดีดถึงเลยไม่ต้องนิมนต์พระมากุศลาธรรมาหลวงตาบัวตายไหมไปตายแล้วไปไหนไม่ต้องมาถามเราลูกของเราเรียบร้อยทุกอย่างสันทิฏฐิโกพุทธเจ้าสอนเพื่อลูกไม่ได้สอนเพื่อหลงออกมานะศาสดาพุทธเจ้าไม่ใช่ศาสนางมงายใครรู้ไปก็เห็นกันอย่างนั้นอะไรตัดสรุปธรรมแล้วใครไปถามพระพุทธเจ้ามีไหมไม่เคยมีพอตัดสรุปปึงก็ไปสันทิฏฐิโกเป็นภาคสุดท้ายได้แก่ผู้ปฏิบัตินั่นแหละจะเป็นผู้รู้ตัวเองในขั้นสุดท้ายสุดยอดแห่งธรรมนี่ก็สุดยอดในหัวใจเราเราจึงไม่ไปทูลถามนอกจากมีความห่วงใยพี่น้องหลายนั่งหาอยู่ว่านั่งเห็นไปว่าศาสนาพุทธเป็นศาสนาที่คือที่ล้าสมัยไปอยู่เหรอมันอะไรมันคือมันล้าสมัยตัวที่เหลือที่หลอกเราอยู่นั่นน่ะตัวมันคือมันล้าสมัยมันจะลากเราลงในนรกเรายังไม่รู้ตัวอยู่หรือเราคือหรือไม่คือยังไปหาเรื่องแต่พระพุทธเจ้าท่านพูดที่ฉลาดแหลมคมจอมปาดนั่นว่าเป็นผู้คือผู้ล้าสมัยธรรมของท่านคือท่านล้าสมัยอยู่เหลือมันโง่ขนาดไหนพวกเราให้พากันพิจารณาตั้งแต่บัดนี้นะตายแล้วไปหานิมนต์พระมากุศลธรรมมามันไม่เกิดประโยชน์อะไรนะนี่กุศลธรรมมาสอนให้เฉลียวฉลาดอย่าพากันโง่นะศาสนาเมืองที่จะเป็นเครื่องฉุดลากเรายังมีอยู่นี่พุทธเจ้าศาสนาสดสดร้อนๆพุทธศาสนานี่เป็นศาสนาที่เด็ดขาดมากที่จะนำสัตว์โลกให้อยู่พ้นจากทุกข์ไม่มีที่ไหนจะเสมอเหมือนได้เลยจึงขอฝากธรรมานี้ไว้กับบรรดาพี่น้องทั้งหลายวันนี้เราเห็นพวกลูกหลานทั้งหลายมาฟังอัดฟังธรรมพวกนักเรียนเราก็พอใจจึงขอให้บรรดาเด็กทั้งหลายที่มาศึกษาเล่าเรียนจากครูจากอาจารย์ให้เป็นผู้ศึกษาด้วยดีเป็นเด็กที่ดีทั้งหญิงทั้งชายอย่าตะเลิดเปิดเปิงนะไม่ดีให้พยายามทำตัวให้ดีความรู้วิชาที่เรียนมาเป็นเครื่องประดับตัวด้วยเพื่อความเป็นคนดีหน้าที่การงานสะดวกด้วยนั่นมันมีหลายด้านหลายทางเวลาศึกษาเรียนตั้งหน้าตั้งตาศึกษาเล่าเรียนอย่ามาเตะเตะเตะเตะเตะเตะเตะเล่นอยู่มันใช้ไม่ได้นะเวลาเรียนเรียนเวลาเล่นก็ยังมีในตารางสอนมันก็มีเล่นเวลาเท่าไหร่จริงเวลาเท่าไหร่เรียนเวลาเท่าไหร่ให้พากันตั้งอกตั้งใจเด็กนี่เริ่มมีอัดมีทำตั้งแต่เล็กแต่น้อยนี่แหละดีนะเลี้ยงไก่โตแล้วไม้ที่มันแก่แล้วมันดัดไม่ได้นะดัดยากนะดีไม่ดีมันไม่ยอมฟังเสียงดัดนะให้ฟีดรีบกันฟังเสียงอัดเสียงทำตั้งแต่บัดนี้ไม้ก่อนมันดัดง่ายอยู่มีครูมีอาจารย์มีพ่อมีแม่มีครูมีอาจารย์มาแนะนำสั่งสอนตามในโรงเรียนครูอาจารย์ก็เป็นแบบอันดีงามของเด็กเด็กก็ปฏิบัติตามครูตามอาจารย์เด็กนักเรียนก็ดีครูอาจารย์ก็ดีกระจายออกไปก็มีเด็กดีผู้ใหญ่ดีบ้านเมืองก็มีความสงบร่มเย็นนี่แหละพากันตั้งอกตั้งใจเด็กเล็กเด็กน้อยอย่าเห่ออย่าเหิมอย่าดีอย่าลีนนะให้ตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติฐานะการเงินการทองความเป็นอยู่ของเราไม่เหมือนกันให้ดูตัวเองทุกคนอย่าไปเย่อหยิ่งจองของมาดูถูกอย่าหยามซึ่งกันและกันว่าคนนี้ฐานะสูงคนนั้นฐานะต่ำแล้วมาอวดดีอวดเด่นต่อกันอย่างนี้ไม่ใช่เด็กที่ดีเป็นเด็กจองหองเด็กเย่อหยิ่งจองหองอย่างนั้นเรียกความกระทบกระแทกเป็นความกระทบกระเทือนผู้อื่นเรื่องฐานะไม่เหมือนกันตั้งแต่วัยของคนนะไม่เหมือนกันเห็นไหมเด็กตัวเล็กๆก็มีเด็กโตกว่านั้นก็มีเป็นข้างถึงแก่ก็มีมันเหมือนกันไหมตั้งแต่วัยก็ไม่เหมือนกันฐานะของผู้ของคนของเด็กนักเรียนที่มาเรียนนี้ก็ไม่เหมือนกันมีสูงเหลื่อมล้ำต่ำสูงต่างกันจงให้เห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วต่างคนต่างช่วยกันน้ำใจให้มีต่อกันอย่าตื่นอย่าชื่นนะอย่าเย่อหยิ่งจองหวงว่าเรานี่เป็นลูกเศรษฐีเรานี่เป็นลูกรัฐมนตรีนั่นรัฐมนตรีนี่แล้วเอามาเหยียบเขาหรือเหยียบเขาคนนี้เป็นเสนียดจันไรคนนี้เป็นมหาภัยใครครบไม่ได้นะต้องเป็นผู้มีความเมตตาสงสารเห็นผู้น้อยก็มีความรักความเคารพผู้น้อยผู้น้อยเมื่อได้รับความเห็นผู้น้อยมีความเมตตาสงสารผู้น้อยผู้น้อยมีหัวใจเหมือนกันก็มีความเคารพรักผู้ใหญ่ได้เช่นเดียวกันนี่แหละทำเข้าไปที่ไหนเสมอกันหมดเข้าได้ทั้งนั้นทั้งนั้นนี่จึงได้สอนบรรดาลูกหลานทั้งหลายอย่าพากันเย่อหยิ่งจองหองและการใช้การสอยทุกอย่างขอให้มีความประหยัดมัธยัสถ์ยานชิงดีเชียงเด่นอวดเนื้ออวดตัวว่าเป็นผู้ชั้นนั้นชั้นนี้ฐานะสูงเป็นผู้ชั้นนั้นชั้นนี้ฐานะ

0: ทราบว่าเด็กทราบว่าผู้ใหญ่ทราบขั้นนั้นขั้นนี้ก็เป็นลำดับได้นี่ฐานะของคนจะให้เหมือนกันไม่ได้เกิดขึ้นมาใครจะเป็นเศรษฐีด้วยกันมันไม่เป็นได้เพราะอำนาจแห่งกรรมกรรมดีกรรมชั่วหนักเบาต่างกันก็เกิดมาเสวยตามกรรมมันนั้นให้พากันรักษานี้ว่าให้ดีให้เชื่อกรรมกรรมมังสเตวิพัชติยะดิรังหีนับเมตังกรรมนั้นแลเป็นเครื่องจำแนกแจกสัตว์ให้มีความประณีตเลวทรามฐานะสูงต่ำต่างกันให้เอานี้มาเป็นหลักเป็นเกณฑ์และประการหนึ่งว่าสัพเพสัตตาวัสัตทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เก็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นนี้เป็นการให้อภัยทั่วหน้ากันได้หมดคนเราไม่มีคำว่าเย่อหยิ่งจองหองต่อกันถ้ามีว่าสัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของตนมีดีมีชั่วเป็นของทุกคนเพราะนั้นจึงมีฐานะสูงต่ำต่างกันได้อย่างนี้แล้วก็เห็นใจซึ่งกันและกันเฉลียวเผื่อแผ่ช่วยเหลือกันให้มีแก่ใจอย่าเป็นคนใจดำน้ำขุ่นมีความเสียสละเมื่อตนพอช่วยคนอื่นได้ช่วยเช่นอย่างนักเรียนเหมือนกันนักเรียนคนจนก็มีคนมีก็มีควรที่จะช่วยกันได้ก็ให้ช่วยนั่นถูกต้องนี่เรียกว่าหลักธรรมนั่นอย่าเอาความเย่อหยิ่งจองหองซึ่งเป็นเรื่องของกิเลสเข้ามาครักเข้าไหนนี้มันจะเป็นไฟเผาไหม้กันหมดนะการแสดงธรรมวันนี้ก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาหน้าและธาตุขันธ์ขอความสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ
1: ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทองท่านเชนวิพัฒน์ประวันวงศ์จะนำท่านผู้เกียรติที่เคารพทุกท่านทอดนำถวายพระป่าครับครับสรุปว่าท่านผู้ว่าท่านจะกรุณากล่าวโดยที่พวกเราตั้งใจอนุโมทนาในชั้นต้นให้ตั้งนะโมพร้อมๆกับท่านครับ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตตังสุกูละชีวรานิสัปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิตังสุกูละชีวรานิสัปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรัตตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายผ้าบังสุกุลจีวรพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับผ้าบังสุกุลจีวรพร้อมกับของบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญ
1: พุ่มแรกจะเป็นของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองครับต่อไปขอให้เป็นของคณะสงฆ์จากวัดต่างๆครับจากวัดต่างๆเชิญเลยครับคณะภิกษุสามเณรจากวัดเกาะจากอำเภอต่างๆนะครับคณะสงฆ์ทุกอำเภอที่นำมาทอดถวายในวันนี้เจ้าคณะจังหวัดอ่างทองพระราชวันโสพลเจ้าคณะจังหวัดอ่างทองฝ่ายธรรมยุทธพระวินัยเมธีพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระวินัยเมธีนะครับทองครับเจ้าคณะอำเภอป่าโมกพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระป่าโมกมุนีเจ้าคณะอำเภอเมืองอ่างทองพระครูอนุศาสโสพลเจ้าคณะอำเภอชัยโยพระครูบวรวุฒิชัยเจ้าคณะอำเภอโพทองพระครูโสพลสิริธรรมท่านพ่อเชิญนะครับเชิญเลยครับตามคิวต่างๆขอเชิญจัดคิวเข้ามาเลยครับถวายตามลำดับตามที่เรียงกันเข้ามาทางด้านหน้าวางขึ้นไปบนผ้านั่นแหละครับทุกท่านวางบนผ้าสิลูกวางบนผ้าที่หลวงพ่อได้กรุณาทอดลงมา
0: ไหนล่ะเอารับเลยพอใจกับคนใจเด็ดนะหลวงตาก็รับแบบใจเด็ดเหมือนกันเ เอามาเท่าไหร่รับหมด

0: ลยรับแบบใจเด็ดเราก็ดีนู่นเห็นไหมนู่นน่ะนู่นน่ะคนใจเด็ดเมืองไทยเราคนใจเด็ดเอาที่จะให้พรนะให้พรเถอะเอาให้สิให้พรเถอะเอามายะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสากลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามัญโชติระโสยะถาสัพพีติโยวิวาชันตุสัพพโรโควินาศตุมาแต่ภวัตมันพรายโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาทนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานเตอายุวันโนสุขังภาลังภาวะตุสัพพมังคลังอลาขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสัพพธรรมานุภาเวนะสัพพสังฆานุภาเวนะสัทธาโสติภาวันตุเต
1: สาธุกราบพระรัตนตรัยพร้อมกันครับ
0: คนกลับไปเต็ม
1: สัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมตวาทาโตภควตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปาติปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนะมาม
0: เสร็จแล้วนู่นกองบุญกำลังแห่มาตามหลังก็มีนู่นกองบุญกำลังแห่มาตามหลังนู่นมาอีกแล้วเอามากองบุญมาเออนู่นกำลังมาเอาไปเธอนั่นแหละกำลังมาเอานั่นไม่เห็นเราไม่ยินนะไม่ยินไม่เห็นเราไม่ลาเลยแล้วก็อยู่บ้านนะก็นั่นเจ๊ไม่เห็นเลยนะนานๆมันน่าจะได้พบกันอย่างนี้ไม่พบนั่นเจ๊
2: เอา
0: วางเลยวางเลยเอาวางนั่นเลยพอใจวางนั่นเลยอ่ะก็ดีวันนี้ฝนไม่ตกนะวันนี้ก็ฝนก็ไม่ตกก็ดี
3: ฟังรับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่30เดือนกันยายนพุทธศักราช2546ในโอกาสเทศนาระพระป่าช่วยชาติณโรงเรียนสตรีอ่างทองจังหวัดอ่างทองในรายการธรรมจากโครงการช่วยชาติครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตอนพระอาจารย์มั่นล้มป่วยลงขับร้องโดยคุณเพลินผมแดนครับ

0: พออายุท่านใกล้80ปีท่านก็ล้มป่วยตามคำที่ท่านพูดไว้ทุกประการเพราะท่านรู้ล่วงหน้าไว้หมดแล้วซึ่งท่านนั้นเคยป่วยเคยไข้มาไม่รู้กี่ครั้งกี่หนเป็นไข้มาลาเรียเป็นไข้อะไรต่ออะไรท่านไม่เคยพูดเรื่องเป็นเรื่องตายแต่พอเป็นคราวนี้เพียงเริ่มเป็นเท่านั้นยังไม่มากมายอะไรเลยท่านก็พูดว่าน
1: ี่ป่วยครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายนะไม่หายยาจากเทวดาชั้นพรหมไหนๆก็มาเถอะไม่มียาขนาดใดในโลกนี้จะมาแก้ให้หายไข้นี้จึงเป็นไข้สุดท้ายแต่ไม่ตายง่ายๆนะเป็นโรคทรมานเขาเรียกว่าโรคคนแก่อย่าไปหาอยู่หายามาใส่มารักษามันเป็นไปตามสภาพของขันนี่แหละเอามารักษาก็เหมือนกับใส่ปุ๋ยแล้วรดน้ำไม้ที่ตายยืนต้นแล้วนั่นเองจะให้มันผลิดอกออกใบออกผลย่อมเป็นไปไม่ได้ยังแต่เวลาของมันเหลืออยู่จะล้มลงจมแผ่นดินเท่านั้นนี่ก็อยู่แต่มันยังไม่ล้มเท่านั้นเองจะให้หายด้วยยาขนาดใดไม่หายหรอกนะยังไงต้องตายเพราะป่วยครั้งนี้ไม่มีสงสัยเลยนี่เพียงเริ่มเป็นเท่านั้น
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นบทเพลงชีวประวัติของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนตอนพระอาจารย์มั่นล้มป่วยลงขับร้องโดยคุณเพลินบ่มแดนครับ
3: เสด็จสู่สวรรคาลัยของพระสกชาวไทยน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณตราบนิจนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรกัตติยราชนารี

0: ไปที่ไหนอย่าลืมที่พึ่งของใจคือธรรมเป็นของสำคัญมากนะให้เป็นคู่เคียงกันกับวัตถุสิ่งของที่เราอาศัยอยู่อันนั้นเป็นเครื่องอาศัยของกายเท่านั้นส่วนใจต้องมีธรรมเป็นเครื่องอาศัยไม่มีธรรมใจว้าเวใจตกทุกข์ได้ยากลำบากเรียกว่าทุกขตะเข็นใจคำว่าทุกขตะเข็นใจคือคนทุกข์คนยากคนลำบากพวกเรานี้พวกทุกขตะเข็นใจบกพร่องในความสุขทางด้านจิตใจมากทีเดียวแม้ความสุขอย่างอื่นจะปรนเปรอกันขนาดไหนก็ตามแต่ความสุขของใจนี้ไม่มีแห้งผากแห้งผากเข้ากันไม่ได้เลยจึงให้ยึดหลักธรรมเข้าเป็นเครื่องประดับใจให้มีธรรมเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจจะมีความผาสุกเย็นใจคติธรรมของหลวงตามหาบัวญาณสัมปันโน1มกราคม2538ณสวนแสงธรรม
1: คืนนี้ต้องลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนานาสารธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่2เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2529มีชื่อกันเล่นว่ารู้วาระจิตขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: แม่ของหมออะไรนะที่เป็นโรงพยาบาลตั้งคอมมาติดต่อให้ลูกชายลูกชายมาออดอ้อนแม่เรานะแม่ว่าติดต่อหลวงพ่อที่เกี่ยวกับเรื่องอะไรเครื่องมันหัวใจเขาเรียกก็เยี่ยมเลยหัวใจนะเวลามันติดปรับเราจะได้เอานี่ช่วยมันเป็นอะไรมันนี่นะแล้วเราก็เลยบอกว่างั้นก็ให้หมอมาเองนี่มันจะรู้เรื่องรู้ราวเราไม่ใช่หมอมามาพูดถึงสี่ห้านี่ก็ไม่ใช่หมอนะต่างคนต่างสี่ห้ามันจะไม่ได้เรื่องนั้นเราบอกต้องหาสิ่งที่ได้เรื่องมาที่ต้องเอาหมอมาแล้วหมอก็มาแล้วก็เลยตกลงกันนั่นแหละให้สั่งมาได้เลยก็ดูไม่แพงเท่าไหร่นะแพงจะเป็นเครื่องอะไรแล้วไม่รู้นะผมก็ไม่รู้ว่าเครื่องอะไรเที่ยวเพี้ยนหรือเครื่องหัวใจเวลาจำเป็น
3: หัวใจทำงานแล้วปกติแล้วก็ช่วย
2: นั่นแหละก็ได้ตกลงกันแล้วนะถ้าเขาสั่งได้แล้วเราบอกมันถ้าเราลั่นคำว่าได้แล้วมาเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็จ่ายให้ทันทีส่วนของอธิบดีกรมประชาสงเคราะห์เกี่ยวกับบ้านจัดสรรอะไรนั่นรู้จะไม่กี่วันน่ะจะมาลากเราไปเปลี่ยนอะไรอุบลราชเราไม่อยากจะว่ามานิมนต์เราไปนั้นเราอยากจะพูดว่าลากเราไปเพราะในฐานะลูกศิษย์อาจารย์พูดอย่างอื่นไม่เหมาะต้องพูดอย่างนี้วันหนึ่งยังไปเอาเราไปขอนแก่นไปบ้านสร้างใหม่จะพูดอะไรแล้วก็เข้าไปสัมผัสถึงเรื่องหลวงตายุ่งหลวงตาลากเด็กท่ากับไม้ที่เดี๋ยวนี้เรากำลังขู่ที่บุรีลากมานี่เดี๋ยวนี้เราก็ว่างนั่นที่บุรีนั่งนั่นนี่กำลังจะไปไหนเขารออยู่พอเราว่างเมื่อไรเขาก็จะเอาไปหมู่บ้านนี้จะเป็นหมู่บ้านจัดสรรหมู่หนึ่งนะเช่นเดียวกับตำบลจังพินเนี่ยอันนี้ก็เป็นหมู่บ้านเขาก็มาเอาเราไปเราก็ไปเขาจะมาเอาเราตอนไหนอีกวันที่27-28มีนาเปิดตอนนี้แหละแต่เขาไม่ได้มวนก่อนหน้านั้นแล้วบอกว่าเราตอนนี้เราจะไม่อยู่ทำอะไรก็ทำไปเถอะทำไปเรื่อยๆได้ไม่ได้ไปหรอกไม่ยอมจะรอจนกระทั่งเรากลับมาแล้วเราว่างเมื่อไหร่ที่จะให้เอาไปอีกแล้วไปที่อะไรเขื่อนวนรักมานั่นก็เป็นหมู่บ้านจัดสรรเหมือนกันก็ช่วยไปเรื่อยๆทำไงโลกมันมีความจำเป็นอยู่อย่างนั้นต้องอาศัยผู้ที่ควรช่วยได้ก็ต้องอาศัยกันอยู่ตลอดเมื่อท่านมาเราโลกนี้มันโลกเกี่ยวโยงต้องพึ่งพาอาศัยกันอยู่ตลอดแม้แต่เศรษฐียังต้องพึ่งคนจนๆ ก็ส่วนมากคนจนเนี่ยไปเป็นลูกจ้างเศรษฐีน่ะเศรษฐีไม่พึ่งคนจนเอาเข้าไปทำไมเนี่ยมันก็บอกแค่ชาติว่าเศรษฐียังพึ่งคนจนนะมันพึ่งกันอยู่อย่างนั้นมันแยกกันไม่ออกขอใครมาจากทางไหนบ้างปากีนหลวงตาบัวก็วาสนาอาภัพเมื่อไม่กี่วันมานี้ก็ได้ไปปากีนเหมือนกันเข้าไปในตัวจังหวัดแต่ไม่ทราบกับท่านผู้ใดก็ผ่านไปผ่านมาเฉยแบบหลวงตาบัวแหละไปนั่นสองสามวันเนี่ยผ่านไม่กี่วันเนี่ยขึ้นไปนู่นอ่ะไปนั่งกันเลยขึ้นแต่เขาใหญ่แล้วก็ลงมาทางปากช่องแล้วเข้ากรุงเทพแล้วก็กลับออกมาที่ก่อนหน้านั้นอีกก็ไปแล้วท่านสันติกาที่เป็นสถานที่บำเพ็ญของน้องผู่มั่นเราเขียนประวัติผ่านเข้าไปในถ้ำแล้วตัวเราเองยังไม่เคยพบไปนี่มันก็ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งการเวลายังอำนวยอยู่เราเลยไปดูถ้ำสาริกามีโยมอยู่คนเดียวที่มีอายุที่เคยอยู่กับท่านเป็นเด็กอุปถัมภะท่านอยู่ตอนนั้นนะโยมไม่ที่โยมเหลือว่างั้นเขาจะไปตามมาให้เราถามอะไรแล้วโอ้ยไม่ตามมาแล้วเราก็ได้ทราบจากหลวงปู่มั่นเล่าให้ฟังพอสมควรนั่นแหละไม่อยากรบกวนคนแก่แล้วว่าเพราะบ้านเขาอยู่โน่นจะต้องเอารถไปรับอะไรมาไม่ต้องแล้วว่าคนโยมคนนี้ยังมีชีวิตอยู่อายุตอนนั้นอายุ10ปีอยู่ว่าหลวงปู่มั่นมาอยู่ที่นี่ตอนนั้นอายุ10ปีเราไปก็ไปดูเขาปั้นรูปเหมือนท่านไว้ยืนนะปั้นตุ๊ดีความกำลังขึ้นหลังเขาอยู่ตรงกลางย่านกลางนั้นเราก็ขึ้นไปขึ้นไปดูสภาพเดิมเป็นยังไงถ้าไปก็สภาพเดิมมันเปลี่ยนแปลงมาหมดคือเขาลากเดินเหมือนหน้าถ้ำแม้แต่ถ้ำเล็กๆที่ท่านเข้าไปภาวนาคืนที่ว่างคืนสำคัญที่ท่านว่างที่มีไอ้ผีใหญ่มันมาต่อสู้กับท่านนั่นท่านตอนนั้นท่านอยู่ในถ้ำนั้นก็เขาก็ลาดหมดแล้วลาดที่เมนหมดก็ยังเหลือทั้งด้านบนอะเพดานถ้ำเพราะมันมีอะไรจะทำมันได้มันก็ต้องปล่อยสภาพมันอยู่อย่างนั้นน่ะส่วนข้างบนนั่นเป็นปกติหมดเราดูหมดนั่นแหละส่วนข้างล่างนี่ก็อยากว่าตรงกันข้ามเหมือนกันนั้นหมดคือเปลี่ยนแปลงใหม่หมดหน้าที่เดิมก็จะหมดดูพวกแห่งท่านไปสถานที่แล้วดูหน้าต้นไม้กับที่ท่านที่กินรันเล่าให้ฟังกับที่เราเขียนมันผิดกันคนละโลกเราก็เลยถามพระหัวนั่นก็แก่พอสมควรดูจะเป็นพระอยู่ในแถวนั้นที่พูดโดยฉาฉานเกี่ยวกับเรื่องหนังเรื่องหนังปุ๋มมั่นนะพูดโดยฉาฉานมากพระองค์นั้นคงจะเป็นพระข้าราชการบำนาญออกมาตอนนั้นจะเอาว่าไม่อยู่ไปถามเรื่องราวบอกว่าต้นไม้นี่มันไม่ใช่รุ่นหลานมันเป็นรุ่นเหลนเหมือนกันคือรุ่นปู่รุ่นย่าก็หมดไปแล้วพระเอานักพูดน่ารักนะแล้วพวกพ่อแม่ของต้นไม้นี่ก็หมดไปแล้วแล้วก็ลูกก็หลานก็หมดไปแล้วเดี๋ยวนี้ยังเหลือแต่เหลนเราก็เลยยอมรับกันทีเพราะมองสภาพมันต้นไม้ใหญ่มันไม่มีเลยเดี๋ยวนี้ยังเหลือแต่เหลนต้นใหญ่ๆแต่ก่อนนู้นผมยังได้เห็นหนึ่งเนี่ยทั้งวันที่ว่าท่านคงจะเป็นพระถิ่นนั่นนะท่านผมก็เคยเห็นนะต้นใหญ่ๆเนี่ยหัวก็โค่นลงโค่นแล้วก็ลงทิ้งลงไปนู่นหมดเลยว่างั้นนะมันจะไม่มีเลย ไปดูสถานที่ท่านบำเพ็ญแล้วก็วาดภาพพดดูตั้งแต่มันก็69ปีเพราะ70ปีเนี่ยตั้งแต่560ท่านไปจำพรรษาย่าน560ก็จนตอนนี้ที่ดู60 2,540 นี่529 79ปีนักประดูสภาพก็น่าทุเรศเหมือนกันนะเป็นแต่เพียงว่ามันเปลี่ยนแปลงไปแล้ว ทางรถมันก็มาปีนเขานะทางรถแต่ก่อนไม่มีเลยบ้านผู้บ้านคนนี้ก็มีบ้านอยู่เล็กๆอยู่รุ่นคงจะเป็นบ้านป่วยที่เราว่านะมีบ้านเล็กๆอยู่นู่นเดี๋ยวนี้มันก็เลยกระจายกันเป็นบ้านใหญ่กันไปหมดแล้วแหละเขาว่างั้นแต่ก่อนมีบ้านเล็กๆอยู่นู่นแต่เราก็ไม่ถามว่าเป็นบ้านอะไรมันมีบ้านนะบ้านเดียวเท่านั้นก็คือว่าเป็นบ้านกล้วยนั่นนะบ้านที่หลวงตาอะไรหลวงตาอะไรอยู่กันแล้วนั่นมาต่อไปทางนู้นไปปาจีนบุรีเป็นแม่น้ำอะไรที่ผ่านปาจีนบุรีน่ะ
3: แม่น้ำ
2: ลำปะคงเหรอเราไม่รู้แม่น้ำอะไรไปเจอที่นั่นเลยล่ะอันนี้เป็นแม่น้ำบางปะกงนะที่ผ่านมาตาฮินอ่ะไม่ทราบเป็นแม่น้ำอะไรไปเห็นในวันนั้นอ่ะไม่เมื่อไปเร็วๆนี้นะไม่นานต้องไปดูเฉยๆนะเมื่อมันได้ผ่านไปตรงนั้นแล้วต้องเข้าไปดูเป็นพัฒนาศึกษาไปดูสภาพต่างๆไปดูไปหมดนี่แหละผ่านไปผ่านมาซอกแซกแล้วก็ออกนั่งออกรถไม่ได้จอดรถนะคือไม่ได้ลงรถไปหักไปสอบนั้นมุมนี้ไปหมดทางเข้าก็มีแต่กรมทหารนะกรมทหารเป็นมันแล้วกันขึ้นเขาใหญ่ขึ้นไปดูสภาพเขาใหญ่ก็ลงเวลาลงทางปากช่องนะลงมาทางปากช่องก็ดูมันเขาใหญ่จะอยู่ในกึ่งกลางกันจากนี้ขึ้นไปก็40กิโลจากนั้นก็47กิโลมันอยู่กึ่งกลางนะไปเห็นมันเก้งตัวมันกำลังตัดหญ้ากินเหมือนวัวน่ะรถเราวิ่งผ่านไปช้าๆนี่นะบอกเขาไปช้าๆนะไปแล้วเก้งมันกินมันตัดหญ้ากินโอ้นั่งเก้งเก้งเหรอเลยจอดรถถอยกลับมาอีกเพราะมันเห็นคนมันก็วิ่งมันวิ่งไปขึ้นไปเขาแล้วเขาเป็นป่าหญ้าคาป่าหญ้าคาที่มันเพิ่งงอกใหม่ๆนั่นน่ะก็เห็นตัวมันชัดเจนมันขึ้นไปแล้วหักวิ่งไปแล้วหันหน้ามองดูคนก็น่ารักจัดใหญ่ๆแล้วไม่เห็นเขาบอกว่าต้องเป็นกลางคืนจะเห็นนี่ที่มาที่นี่เพราะเหตุอะไรผลกลไกอะไรบ้างอ่ะที่เข้ามาว่าต่อมันตานี้ฮะ
3: เคยมา
2: แล้วเหรอ
3: ไม่เคย
2: จ้ะ
3: ค่ะท่านจะได้ยินสิทธิศักดิ์ชื่อเสียงท่านก็อยากมาเห็นมอง
2: เขาไปโกหกว่าไงบ้างอ่ะเขาโกหกว่าหลวงตาบัวดีนั่นนี่นี่นั่นเนาะต้องโกหกที่แบบให้มาแล้วนะถึงจะมาถ้าโกหกแบบไม่ให้มาอย่างไรเขาก็ไม่มาเป็นไงล่ะมาพบมาเห็นยงตะบัวแล้วเป็นไงกับที่เขาไปต้มนะมันเข้ากันได้เนอะเข้ากันได้พูดถึงเนื้อที่ก็กว้างพอประมาณทั้งหมดนี่เนื้อที่163ไร่นะเป็นป่าที่ไหนที่ป่าไม่ค่อยสมบูรณ์นักเราก็ปลูกต้นไม้ขึ้นเรื่อยๆนะท่านเป็นป่าพระมีทุกวันจะขึ้นไปแบบ40กว่า50กว่านะแต่ก่อนเพียง10กว่า17 18 17 18อยู่ตรงนั้นไม่ให้ขึ้นนี่พอยังแย้มประตูรับบ้างเห็นว่าครูบาอาจารย์ร่วงรับไปไม่มีที่เกาะที่ยึดเราก็ของยังแย้มประตูรับนิดหน่อยไม่มาแบบแง้มๆประตูที่มาแบบพังประตูเลยนี่ก็เลยกลายเป็น20กว่าแล้ว30กว่าเดี๋ยวนี้กำลังขึ้น40กว่ากับ50กว่า2อันเนี่ยกำลังทำไงครูอาจารย์ก็ร่อยหล่อลงไปเรื่อยๆจนไม่มีนี่เราก็เอาหัวใจเราออกกลางเพื่อหัวใจพระทั้งหลายที่มาประชาชนก็เหมือนกันเวลาเราเจาะเลยนะครับครูอาจารย์โอ้โหมาเป็นจริงจังนะ แทบเป็นแทบตายผมมีแต่หลวงปู่มั่นที่เสียงโด่งดังองค์นี้แหละเด่นที่สุดในเมืองไทยแค่เท่านั้นแหละก็เบิ่งไปถึงท่านเลยตายก็โอ้ใจจะเหมือนกับว่าใจจะหลุดจะขาดออกไปจากตัวนี่คนเข้าไปนี่กลัวว่าท่านจะไม่รับหรือไม่อยากได้ยินเลยคำว่าที่พักแน่นแล้วเต็มแล้วแล้วไม่ให้อยู่อะไรอย่างนี้คำว่าไม่ให้อยู่เฉยโดยหาเหตุผลไม่ได้นี่เราก็ไม่คิดนะคิดตรงที่ว่าท่านเรียนมากแล้วเต็มหมดแล้วตรงนี้ออกง่ายๆตรงนี้พอดีก็ไปเจอหุดหุดเหมือนกันนะเอาไปขึ้นไปถึงกันก็อ๋อเนี่ยท่านเมธเราจะไม่ลืมเลยจนกระทั่งชื่อนะท่านเมธก็ไปเมื่อวานนี้กุฏิหลังนี้ถือไม่ว่างจนว่างกันเรายังไม่รู้นะกุฏิหลังไหนว่างนะท่านเมธก็ไปเมื่อวานนี้กุฏิหลังหนึ่งท่านถึงว่างเลยหาก็ไม่ได้อยู่แล้วว่าโอ้ยมาจากฟังเลยถามว่าท่านหาไม่ได้อยู่นะกุฏิเนี่ยนั่นนะเราไม่อยากฟังเลยพระเดชะแล้วกุฏินั้นว่างพอดีเราก็ได้อยู่นั่นนั่นแหละใจมันขนาดนั้นให้หมู่เพื่อนมาหาเราก็คิดถึงใจเราแหละถึงจะถูไทยกันไปเพราะครูบาอาจารย์ที่จะต้องหูต้องตาต้องใจนี่มันหายากนะเราจะมีเป็นคนชี้ที่เองโง่เง่าต่อสุนขนาดไหนเราก็อยากพบครูบาอาจารย์ผู้มีความเฉลียวฉลาดเชี่ยวชาญทางด้านพุทธปฏิบัติทั้งภายในภายนอกเรามุ่งหวังอย่างนั้นจึงอยากหาแต่ครูอาจารย์ที่เป็นที่แน่ใจตายใจเวลาไปหาท่านจิตมันก็หมดจริงๆไม่กลัวท่านอาจารย์มั่นท่านมีอาวุธหลายประเภทสำหรับปราบมารในตัวของเรานะเราเป็นมารไปหาท่านนี่แต่หาแล้วมันคิดแง่นั้นเดี๋ยวมันคิดแง่นี่เดี๋ยวท่านตีเงี้ยนั่นเดี๋ยวท่านตีเงี้ยนี่มันก็หมองท่านอาจารย์มั่นนี่เราเชื่อ 100% เลยนะเพราะเรานี่เป็นนักทดลองนักทดสอบเราเคยพูดให้ลูกติดตั้งมาหลายครั้งต่อหลายครั้งแล้วทดลองหลวงปู่มั่นคือได้ยินครูบาอาจารย์องค์ที่อยู่ใกล้ชิดท่านส่วนมากเราจะไม่ค่อยเชื่อญาติโยมมากกว่าเชื่อพระที่อยู่ใกล้ชิดกับท่านเพราะท่านผู้อยู่ใกล้ชิดนั้นเป็นผู้ที่ทราบเรื่องราวละเอียดละออมากยิ่งกว่ากันท่านพูดถึงเรื่องท่านอาจารย์มั่นพูดลงเป็นเสียงเดียวกันมาเรื่องวาระจิตรู้วาระจิตก็ดีนี่ท่านอาจารย์มันเร็วมากนะปุ๊บเลยถ้าคิดคุณสี่ห้าไม่ได้นะตาท่านอาจารย์มันวางแล้วก็ฟังแล้วฟังเล่าจนกระทั่งมันกินใจกินหูเมื่อไปแล้วมันก็อยากทดลองเลยเราคนดื้อเลยแบบเราพูดกันเรื่องความดื้อและดื้อนะแล้วไม่ใช่ดื้อแบบอะไรคิดถึงมานะอย่างนี้จริงๆก็ไม่ใช่นะคืออยากหาความจริงน่ะไม่ใช่ดื้ออะไรแล้วดื้อหาความจริงมันแล้วเวลาจะหาท่านจะทดลองท่านนะท่านต้องกราบพระกราบพระประธานกราบพระพุทธรูปเรียบร้อยแล้วตั้งสัจจะอธิษฐานว่าท่านอาจารย์มั่นชื่อเสียงโด่งดังนักโด่งดังนักในคุณธรรมแต่เฉพาะอย่างยิ่งเราอยากจะทราบถึงว่าท่านอาจารย์มั่นเนี่ยท่านที่เท่าที่ได้ทราบสิทธิศักดิ์คุณท่านมาว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญนักในการรู้วาระจิตคนอื่นเรียกว่าปรัชญาวิชาวิเชตุปริญญารู้จักวาระจิตคนอื่นในวันนี้เราตั้งใจอธิษฐานว่าเราอยากจะรู้เรื่องของท่านอาจารย์มั่นว่าท่านจะรู้จริงวาระจิตเราจริงไหมว่าเวลานี้เราอยากจะทราบท่านถ้าว่าท่านทราบเรื่องของเราที่คิดต่อท่านอย่างนี้แล้วก็เวลาไปถึงขอให้ท่านได้ตอบปัญหาเรื่องความอยากรู้จิตของวาระจิตอยากรู้เรื่องของท่านว่ารู้จิตเราจริงหรือตั้งใจทำในขนาดนั้นนะแหมก็จังดีนะถ้าเกิดไปท่านกำลังเย็บผ้าท่านนี่แต่ท่านมั่นท่านประหยัดท่านไม่ลืมตัวประหยัดมากวัตถุสิ่งของอะไรๆแต่มามากน้อยท่านแจกไม่มีอั้นเรื่องแจกนะแต่สำหรับของท่านเองเนี่ยท่านจะปะจะทุนนั่นเอาจนกระทั่งแหลกให้ไม่ได้ผมจะทิ้งนะไม่ว่าวันนั้นท่านกำลังตัดผ้าเช็ดมือเนี่ยผ้าเช็ดมือที่เราเช็ดผ้าแล้วท่านตัดท่านทุนนั่นพอเราขึ้นไปมองท่านมองเห็นเราภาพมีตาผลึงเลยตายครับ

0: วหลังหวาว่าไม่เคยเป็นแต่ก่อนไม่เคยเป็นพอมองเห็นท่านตาท่านหลิงคือตานะครับมันกลับพอกลับแล้วก็เอื้อมมือเพราะเราเคยอย่างนั้นนี่พอท่านเย็บอะไรก็ไปจับเย็บของท่านตอนที่เรายังไม่ทดลองนะเวลาท่านเย็บอะไรเราก็ไปจับกับท่านมาเย็บท่านก็ไม่ว่าอะไรพอวันนั้นพอเรากลับก็เสร็จแล้วพอเอื้อมมือจะไปขอเย็บสายก็เอาแล้วนะสองแล้วหน้านั่นนี่แล้วสองแล้วนะคือตาท่านกับเราตาเราเจอกันทักไม่รู้แล้วคือครั้งที่สองก็ว่านี่ไงมันยุ่งมันว่างั้นนะครับจะไม่ยุ่งท่านสลัดปุ๊บเรื่องเหล่านี้ก็เป็นเรื่องตอบปัญหามาแล้วเป็นลำดับจนนั่นแหละสายตาก็ตอบปัญหามาแล้วเป็นประโยคหนึ่งที่จะมายุ่งนี่ก็เป็นปัญหาเป็นประโยคที่สองพอจะประโยคที่สามจะขึ้นอันนี้เรายังไม่ชัดนักเขาจะให้ชัดให้จังกว่านี้นี่ดื้อไอ้คนดื้อเนี่ยก็จะมันจะไม่เจอจังๆหรอกคนดื้อนะไปกันพักเงียบเพราะโบราณจะขึ้นคุณขึ้นว่ากรรมฐานที่หมาเลยขึ้นคงนี่นะมาปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรการปฏิบัติธรรมก็เพื่ออยากจะรู้จิตใจของตัวเองว่ามันเป็นยังไงมันคิดไปทางดีทางชั่วทางดีประการใดบ้างก็เพื่อจะฝึกหัดดัดแปลงเจ้าของมารู้เรื่องจิตเจ้าของแล้วฝึกหัดดัดแปลงจิตเจ้าของอยากรู้จิตเจ้าของมันถึงถูกไม่ใช่คนอื่นมารู้มาเห็นจิตเราเป็นยังไงมันบ้ากรรมฐานที่หมาเลยมู่ถนัดไหมนี่ตั้งตัวมันคงแต่งไม่ล่ะจับที่ว่าเราอยากให้รู้อะไรแล้วรู้แล้วนั่นเหมือนตั้งหลายอย่างเจ้าของต้องรู้เจ้าของไม่จำเป็นต้องให้คนอื่นมารู้เพราะเป็นผู้ปฏิบัติธรรมอันนี้ยังให้คนอื่นมารู้ว่าเป็นยังไงตอนไงกรรมฐานขี้หมาไงโอ้ยมันถนัดแล้วแต่เราอยากให้ว่าท่านว่าอีกแหมมันเพาะแล้วเกินคำมันขึงใจท่านเริ่มจริงอย่างที่หลวงตาที่ว่าอยู่บ้านกล้วยขึ้นไปท่านปฏิการนั่นน่ะที่ว่ามีบ้านหลังหนึ่งมีบ้านหมู่บ้านเยอะเลยเขาเรียกบ้านกล้วยนั่นแหละหลวงตาก็อยู่วัดนั่งเวลาท่านพิจารณาคืนวาระหนึ่งท่านพิจารณาไปก็ไปเห็นยุ่งอยู่กับครอบครัวนะฟังสิท่านอยู่บนท่านปฏิการท่านกำหนดใจลงไปนู่นลงไปบ้านกล้วยลงไปหาหลวงตานั่นลงไปครั้งที่สองก็ยังยุ่งอยู่กับครอบครัวเย้าเรือนอะไรต่ออะไรเพราะเป็นขณะครอบครัวมาบวชเนี่ยนะลูกมีเต้าเนาะมีเมียมีอะไรจนกระทั่งจวนสว่างท่านว่าเพราะวันนั้นท่านไม่นอนนี่วันท่านต่อสู้กับทุกขเวทนาท่านอย่างแสนสาหัสเอาจนกระทั่งชนะได้ในปัจจุบันและหลังจากนั้นก็มีที่ว่ามีไผใหญ่ที่มาจะมาฆ่าท่านนั่นแหละหลังจากนั้นแล้วท่านก็พิจารณาลงไปหาพระองค์ที่ว่าหลวงตานั้นแต่ครั้งที่หนึ่งก็เห็นยุ่งอยู่กับครอบครัวเจ้าเรือนเรื่องคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้แล้วพอเที่ยงคืนค่อนคืนกำหนดจิตลงไปอยู่ก็ยังเห็นอยู่จนกระทั่งจะสว่างกำหนดลงไปอีกก็ยังเห็นอยู่ที่ดวงตานี่มันยังไงเลยไม่นอนเลยดวงตาเวลาท่านเวลาท่านบินเข้ามานักขากลับเข้ามาท่านก็เลยไปแวะวัดแวะดวงตานั่นพูดจะขบขันนะแต่เราก็จำแล้วก็ได้หักมีในหนังสือนั่นนะยังไงแต่งงานกับเมียคนเก่าแต่งงานกันใหม่ก็แต่งงานกันทั้งคืนเมื่อคืนแต่กับเมียคนเก่าแหมหลวงตานั่นจะทะเลาะเลยนั่นดีท่านเอาแล้วพอพูดนั่นหน้าคิดเลยหลวงตาท่านเลยคิดประโยคคำพูดไปใช่ไหมเพื่อแก้นั่นไปได้เป็นบทเรียนอันหนึ่งท่านว่านี่ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรนะท่านทั้งที่เราเตือนด้วยความหวังดีเพราะผู้เฒ่ามันยุ่งเกินไปเมื่อคืนนี้ไม่นอนทั้งคืนกำหนดจิตมาดูที่ไรมีแต่เรื่องยุ่งกับครอบครัวเยอะเลยแล้วก็ไปพูดเป็นปัญหาเตือนให้ผู้เฒ่ารู้ตัวกลับไม่รู้ตัวว่ามันแล้วผู้เฒ่าเลยเถ่นหนีตัวเรานี่ก็เป็นความเสียหายหนึ่งตั้งแต่นั้นมาท่านว่างี้นะตั้งแต่นั้นมาเราจึงไม่ทักใครแล้วนอกจากมันจะเป็นจริงๆคันว่าท่านนี่มีข้อแม้ไว้นอกจากมันจะเป็นจริงถ้าธรรมดาแล้วก็ปล่อยให้เหมือนกับปล่อยเด็กมันเล่นตามภาษีภาษามัน ทำจะเข้าตกน้ำหรือตกบันไดตกบ้านตกเรือนหรือจะเข้าคุยกับใครก็ไปจิตมันมาสักทีหนึ่งทำไปธรรมดามันตามภาษีภาษาเดี๋ยวก็ปล่อยไปตามเรื่องจะไปฉุดไปลากมันทุกประโยชน์ทุกเรื่องทุกเวลาเวลาแล้วเด็กมันนำพานมันร้องไห้เห็นว่านี่นะนี่จิตใจคนของมันต่างเราตักเตือนด้วยเจตนาหวังดีแทนที่เขาจะมาคิดอย่างเรานี่มันกลับเป็นโกงข้ามอย่างน้องตายเป็นต้นกูบัวไปใหญ่เลยหรอกไม่พูดกับมันกันนั่นแหละท่านพูดเรื่องท่านจันมั่นท่านเบ่งท่านนี้มั่นเลยคิดดูที่ว่าอายุ80ผิดอะไรที่ไหนบอก80ผิดที่ไหนนับถึงไม่ต้องข้อมือให้พระรวมมือส่วนตั้ง50-60พระมารวมมือส่วนคืออยู่ที่นั่นบางที่นี่บางถ้าท่านจันมั่นไปอยู่ที่ไหนนะในแถวบริเวณนั้นจะต้องเต็มไปหมดแต่พระหมู่บ้านนั้นหมู่บ้านนั้นถึงวันอุโบสถก็พอสังหารเสร็จแล้วก็มาบ่ายโมงก็เริ่มลงอุโบสถนั่นแหละหลังจากลงอุโบสถเรียบร้อยแล้วท่านก็ให้โอวาททุกครั้งไปถ้า40-50-60ลงปฏิโมกข์เห็นแล้วก็ให้โอวาทนั่นที่ท่านนับข้อมือให้พระเองก็เพราะว่าท่านเตือนพระอย่านอนใจการแนะนำสั่งสอนทางด้านจิตใจนี้ถ้าไม่รู้สั่งสอนไม่ได้นะคุณหมอคนที่สั่งสอนทางด้านจิตใจมันหายากมากนะแต่สำหรับปริยัติใครก็เรียนมาทันอย่างแต่เอาจริงเอาจังแล้วต้องท่านปฏิด้านปฏิบัติสอนปฏิบัติจิตสอนจิตเท่านั้นคุณหมอถึงรับตอนนั้นท่านก็พูดว่าเอาที่ใครเป็นยังไงให้รู้มาสิเป็นอาจารย์ผู้เท่าจะแก้ว่ะทันอย่างคือท่านพร้อมเสมอที่จะแก้ทันอย่างนี้ถ้าผิดพลาดประการใดมามีแล้วนะอย่าว่าไปบอกนะไม่เลย80นะหนักฟังสิฉะนั้นมาก็เดี๋ยวนี้ได้ทันแล้วอายุได้ทันแล้วที่ท่านนับต่อไปมาเห็นไหมเพราะว่าคิดไหมคือสมมติว่า75-76นะก็77-78-79-80ความหมายว่างั้นนะนี่เห็นไหมมันจะไปถึงไหนแล้วไม่ใช่ครั้งหนึ่งครั้งเดียวนะสอนพระทำอย่างนี้ให้พระดูนอกจากนั้นแล้วยังเวลาท่านป่วยพอเริ่มป่วยในครั้งนั้นน่ะท่านบอกว่านี่เริ่มป่วยแล้วป่วยคราวนี้ไม่หายนะนั่นฟังสิจะเอายาอะไรมาใส่ต้องยาเลยมันไม่เป็นประโยชน์อะไรละมันเช่นเดียวกับเราไปรดน้ำพรวนดินกับต้นไม้ที่ตายยืนต้นอยู่แล้วนั่นมันยังมียังเหลืออยู่แต่มันยังไม่ล้มเท่านั้นเองไม้ต้นนั้นอันนี้ก็ยังเหลือจะไม่ล้มเท่านั้นแหละแต่ไม่ตายง่ายนะโรคอันนี้มันโรคทรมานเห็นว่านี่นะท่านมากขนาดไหนเราจับไว้จับไว้ว่าไม่ตายง่ายนี่หนึ่งเราก็จับไว้ทันทีแล้วโรคนี้เป็นโรคทรมานแล้วคนเริ่มเป็นมาตั้งแต่เราจำได้ก็คือเดือนมีนาจนกระทั่งเดือนพฤศจิกา8 เดือนท่านถึงมรณภาพแล้วก็แปดมันก็โรคทรมานจริงมีอะไรว่ามาที่มันมีเป็นหลวงตาบัวพูดคนเดียวเอาที่มีเปิดโอกาสให้พูดมีอะไรว่านั่นเหรอเอาที่จะให้ศีลนครย่อนะนครพร้อมหน้ากันอย่า
1: ว
0: างลูกโบสถ์ไอ้วางลูกไม่เหมือนกับเรื่องสภา
1: พของโบสถ์ที่
0: ปร
1: ับ
0: ปร
1: ุ
0: งหล
1: ัง
0: น
1: ั่
0: น
1: นั่น
0: เก่า
1: เป็นใหม่ทำไมไม่ได้
0: ว
1: ั
0: ด
1: อัน
0: น
1: ั้
0: น
1: ที่
0: ก็ว
1: ั
0: ด
1: คาร์บอนสิครับผมเป็นวัดของวัดต่างกันนะวัดหลวงปู่ทั้งหลายวัดเสียก่อน
0: ท่าน
1: ข
0: ายทุกวัน
1: เลยไป
0: อ
1: ะไร
0: ก็
1: ได
0: ้นั่นแหละคนรู้ลุงหลวงผู้หมันต้องเป็นผู้สาม
1: ครับผมง่ายแ
0: ค่ไหนลุงหมันเป็นผู้พักคนที่แรกนะลุงผู้หมันต้องผู้เสาตอนนั้นลุงผู้เสาผู้อาวุธทางอ้างเพราะทางอ้างมันมีพระมันมีวัดเดชกรมันเป็นหักข้างอยู่นี่มันมีผู้มีคนหรอพอทางอ้างทุกวันเนี่ยต้องรู้คิดกันมาเลยมันเป็นมันห้างอยู่ด้วยหันลูกผู้สาวทักผู้มันทำที่วัดนั้นในกวาดมันเป็นป้าอยู่ด้วยมันเข้าใกล้ใกล้กันทีด้านมากก็เยอะกันมีวัดเรื่อยเรื่อยเป็นมากอ่ะ
1: เรื่องตัวบอลลูนมันดีจะมาดีได้ในกลาง
0: อะไรตีน้อเดี๋ยวเข้าไปตอนแรกท่านสาแปดต้องไปทำที่วัดอันนี้ก็ว่าน
1: ะอาจารย์ก็ไปเยอะเลย
0: เคย
1: เคยไปทุกอาจารย์เลย
0: ตอนนั้นท่านสาแปดเหรอแล้วไปทำที่วัดมี วัดป้าขบวนอะไรก่อน

0: ท่านก็มาอีก8ปีท่านค้า16หลวงปู่มันเสีย
1: แล้วก
0: ็ที่2ท่านท่านแล้วเดี๋ยวท่านค้า16นั่นน่ะท่านจ้า8เข้าไปพักอยู่หันออกจากหันก็ไปหาหลวงปู่มันนะอยู่กับหลวงปู่มันใน8ปีเนี่ยพอดีท่านค้า16ท่านก็ลวงพอเขาสุขพันธุ์เรียบร้อยแล้วเล่าก่อนหนีจากหันมากขึ้นพูดขึ้นพูดเขาพูดหาลี่ยุคุณอ่ะตามกรรมของละวันหรอกนี่ยุคผู้เดียวหุ่นในป่าในผู้หุ่นลึกๆหุ่นฮันนี่มาอากาศหันละลงมาดิฮันนี่ก็ถือก็ถือเลยจักครั้งไงวะพอลงมาจากผู้กันลงมาวัดนี่แหละวัดฮันนี่ก็วัดเนี่ยวัดทับบอลเนี่ยได้เลยคุณไม่ได้แปลกสีนะมาหาวัดทับบอลก็เจอหาวัดป่าไรก็วัดก็เจอหาเนี่ยก็ไม่เจอไอ้คนที่มาทรงเขาก็บูจักของคนอยู่ในป่าในผู้เขามาทรงไหมบูจักวัดวัดป่าทำบ่อยใช่ว่าห่วยว่ามีท้องเขาว่าพวกแค้นนั่นแหละเขาว่ามีดอกนะไม่มึงไหนน้ามึงเข้าไปฟังไปเลยนะไปฟังเลยว่ามีดอกนะแล้วยิ่งแถวนี้มีวัดไหนได้ว่ามีวัดนึงไม่หนีได้หนึ่งยิ่งหนีในตลาดเออเขาว่ามีในตลาดเขาบอกมีวัดเดียวเท่านั้นอยู่ในตลาดเลยก็ใส่หันตัวว่าเขาก็ไปเบิ้งอยู่นี่เนี่ยไปยังตั้งตัววัดนั่นเองมันเป็นที่กลางตลาดเลยหลังรูปแบบมีกระมากเป็นกลางตลาดเพราะว่ามันเป็นกลางป่าเนี่ยกลางป่าจริงๆยืนในกลางป่าชาติเพราะอะไรบ้างนะในระยะ8ปีขนาดกระมากมันเป็นกลางตลาดถ้าถามว่าวัดป่าบ่มีอะไรก็ว่าแต่ที่ที่นี่มีวัดไหนมั่งหรือมีวัดเดียวที่หนีตลาดแล้วถ้าเขาไปดูก็กลางตลาดก็วัดนั่นเอง
1: เป็นการ ฮะเราออกเหมือนว่าจะเรีย
0: นตั้งมาแนวเป็นนั่นนี่ระยะเที่ยง8ปีนะ
1: เรียน
0: เองตั้งมาครับคือบ่ได้เข้าบ่เข้าอยู่ปีนึงเว้ยคราวนี้คนไปในงานกับประเทศในงานกับถิ่นเขาสอนได้บุ๊กนั่นก็เลยถ้าเรานี่อย่าบ่ได้ไปก็มีกระทั่งผ่านมา
1: ในงานเดียวกัน
0: นะผมอยากจะพูดว่าทุกวันนะเทศสอนคนตอนเช้าพอจะหันแล้วกันเดี๋ยวนี้น่ะลุมกันมาวันธรรมดาก็ไม่นอนเหมือนกันนะเดี๋ยวนี้แล้ววันเสาร์อาทิตย์ก็ยิ่งมากเลยนะเราให้เราเทศทุกคำทุกวันเราก็เหนื่อยมากนะเพราะเทศทุกวันเหนื่อยแล้วมีหลังจากยังมีโรคหัวใจนี้ด้วยเหนื่อยภายในหัวใจและเหนื่อยอันนี้ตายง่ายด้วยไม่เหมือนเหนื่อยในสกุลกายทั่วไปเหนื่อยมาเข้าใจนี่เหนื่อยอ่อนลงไปแล้วก็เหมือนจะคอยจะขาดไปเลยเป็นอย่างนั้นเพราะเราอยู่กับมันมาเท่าไหร่ปี06โรคหัวใจนี่มาตั้งปี06นี่เท่าไหร่ปีมัน23ปีแล้วใช่มั้ย23ปีมันก็รู้เรื่องของกันเรื่องของโลกอันนี้มันแสดงขึ้นมายังไงมันก็พอรู้เรื่องกันได้เพราะมันเคยกันมาแล้ว แล้วยิ่งหน้าร้อนนี้ก็ยิ่งกำเริบได้ง่ายด้วยหน้าหนาวดีกว่าทุกระดูนะหน้าฝนเป็นที่สองหน้าร้อนนี้รู้สึกว่าไม่ดีเลยอยู่เฉยๆก็กำเริบนะอยู่เฉยๆเรานี่มันเป็นน้ำมันเองอย่างเดียวนี้มันก็ต้องระวังอยู่ตลอดแม้แต่สันหันจะได้หมายตามธรรมดาที่เราพอพูดได้ตอนสันหันแล้วทุกวันนี้ไม่เป็นอย่างนั้นก็อยู่ในเกณฑ์ระวังอีกความร้อนเนี่ยสำคัญมากให้เทศทุกวันก็แย่ให้พี่น้องทั้งหลายจำเอานะเทศแต่ละคำนะคำนี่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นคำสอนอันถูกต้องแม่นยำหาที่สงสัยไม่ได้ผู้ปฏิบัตินั่นเป็นปฏิบัติจึงเป็นที่นอนใจได้ตายใจได้ ไม่เป็นที่น่าสงสัยว่าทำแล้วจะไม่ถูกตามที่สอนนั่นคือทำตามสอนนั่นแหละแต่มันผิดไปอย่างนี้ไม่มีถ้าทำไปตามท่านสอนแล้วจะถูกต้องแม่น นี่เหนื่อยลงเหนื่อยลงครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็ลดล่วงไปลดล่วงไปหมดเข้ามาหมดเข้ามาเรากับตัวเท่าหนูนี่มันก็ยุ่งอยู่อย่างนี้ใช่ป่ะย่นเข้ามาย่นเข้ามาแล้วภาระเราก็หนักขึ้นทุกวันทุกวันไม่ใช่ธรรมดาก็หนักก็คือไม่ใช่วันเสาร์ว่าทิศที่วันงานอะไรมันดามก็หนักหนักอยู่นั้นตลอดดังนั้นจึงขอให้พี่น้องทั้งหลายได้ผู้ได้ยินได้ฟังแล้วให้นำไปปฏิบัติตัวการปฏิบัติการฝึกฝนตัวเองดัดแปลงตัวเองนั่นแหละเป็นความสะดวกกว่าการฝึกฝนอบรมดัดแปลงผู้อื่นผู้ใดทั้งหมดสอนคนอื่นดัดแปลงคนอื่นฝึกฝนคนอื่นยังต้องมีการคิดอ่านแต่ตรองบางทีกลัวว่าจะกระทบกระเทือนจิตใจของเขาทั้งที่เราเจตนาหวังดีเวลาพูดไปอาจไม่ถูกใจเขาบ้างทำให้เขาเกิดความเสียอกเสียใจนี่ก็ต้องในระวังการสอนคนอื่นเป็นอย่างนั้นผู้ที่สอนคนอื่นที่ถูกต้องแม่นยำต้องเป็นคนฉลาดมากและให้เหมาะสมทุกด้านทุกภูมิทุกขั้นทุกตอนของอัดของทำของอุปนิสัยใจคอของธาตุท่านวรรณะของมนุษย์เราเป็นของที่ยากมากต้องอาศัยผู้ฉลาดจริงๆแล้วทีนี้เมื่อพูดถึงขั้นนี้แล้วก็ไม่มีอะไรจะนอกเหนือไปจากพระพุทธเจ้าความฉลาดก็เป็นจอมโลกคำสอนก็เป็นจอมโลกจอมธรรมในเวลาท่านสอนเราได้ยินได้ฟังแล้วทีนี้ให้เรานำเอามาฝึกฝนอบรมดัดแปลงเราจะไม่ได้ใช้ความคิดความอ่านอะไรมากเหมือนเราสอนคนอื่นฝึกฝนทรมานคนอื่นนั่นยากต้องระวัดระวังไม่งั้นก็เป็นการกระทบกระเทือนแทนที่จะเป็นผลดีกลับเป็นผลเสียไปได้ถ้าไม่รอบคอบในการสอนนี่มันลำบากนะแล้วเราสอนเราเนี่ยไม่ถึงขนาดนั้นก็ได้เพราะไม่ต้องคิดอ่านอะไรมากมายว่ากลัวใครจะผิดใจเราไม่ค่อยผิดใจเราแม่เคยไม่เคยผิดใจเราส่วนมากมักจะผิดใจเพราะเรื่องคนอื่นส่วนจะผิดใจเพราะเรื่องของเราเองนี่คนเรามักไม่ผิดและไม่ผิดใจด้วยเหตุนี้อ่ะอันตัวเจ้าของมันถึงเป็นจุดที่ด่างที่ดำไม่โปร่งใสเพราะมองไม่ส่วนมากไม่ค่อยมองดูจุดบกพร่องของตัวเองแล้วไปมองดูแต่ความบกพร่องของคนอื่นไปเสียพอมองเห็นทับนี่จะจับความบกพร่องหาความบกพร่องความดีของเขามีเท่าฟ้าเท่าดินไม่สนใจจะดีไม่สนใจจะจับแล้วแต่จะไปหาจับเอาของมาเป็นท่าของเขาหนึ่งทั้งที่เราว่าเราฉลาดแต่แล้วไปหาเก็บจับเอาของมาเป็นท่าของคนอื่นนั่นแหละคือคอยจับโทษคนอื่นอันนี้การคอยอย่างนั้นมันก็เป็นจุดดำของตัวเองเป็นความบกพร่องตัวเองแล้วนี่เราไม่มองดูตรงนี้ก็จุดท้ายก็ไปจะคบค้าสมาคมกับใครมากน้อยเพียงไรได้ยินได้ฟังจากใครก็ตามมันก็เมาเข้าไปหาจุดเดียวกันหมดคือจุดหาจุดบกพร่องคนในแง่ร้ายไปเสียก็ไม่เกิดผลเกิดประโยชน์จะคบค้าสมาคมกับใครมากน้อยเพียงไรคนนั้นไม่เกิดประโยชน์อะไรมีแต่กอบโกยความไม่ดีจากคนอื่นที่เจ้าของที่เราไม่ดีและตำหนิเขานั่นแหละและเป็นความภูมิใจของเจ้าของว่าได้ตำหนิเขาความจริงความภูมิใจนั้นเป็นไฟเผาตัวเองก็ไม่รู้นี่แหละส่วนมากมักเป็นดังเช่นนั้นเพราะไม่มองย้อนกลับถ้ามองย้อนกลับมาดูตัวของเราก็เห็นจุดด่างเพราะ บกพร่องหรือด่างพร่องเหมือนกันเพราะเรากับคนหนึ่งถ้าเป็นขาเราก็มีเพียง2ขาเห็นไหมล่ะใครมี 5-6 ขาอยู่นี่มีไหมถ้าตาเราก็มี2ตาเหมือนกันกับมนุษย์ทั่วๆไปหูก็มี2หูใจก็มีใจเดียวทำไมจะไปฉลาดยิ่งกว่าเขาทุกสิ่งทุกอย่างในเราคนเดียวนั้นซึ่งอยู่ในท่ามกลางของคนจำนวนเป็นไม่รู้กี่ล้านทำไมจะเป็นฉลาดแต่เราคนเดียวมันเป็นไปไม่ได้มนุษย์เรานอกจากท่านผู้สิ้นกิเลสจริงๆแล้วมีเท่าไหร่ฉลาดเท่านั้น อันนี้เป็นหลักธรรมชาติตายตัวหาความสงสัยไม่ได้เพราะเป็นความจริงทางพุทธเจ้าแล้วสาวกอรหันต์ท่านนั่นยกให้ทันทีเพราะท่านอยู่นอกแดนสมมุติแล้วคือดีจากแดนสมมุติเช่นเดียวกับที่จรวดเขาน่ะถีบออกจากอากาศทั้งหมดผ่านขึ้นไปอวกาศไม่มีอะไรเครื่องดึงดูดแต่นี้มันก็ยังตกลงมาได้แต่จิตที่ผ่านพ้นจากสมมุติซึ่งเป็นเครื่องดึงดูดทั้งหลายไปแล้วไม่ได้กลับเหมือนพวกจรวดอะไรเหล่านี้มันต่างกันอันนี้เรามาเทียบที่มันผ่านพ้นความดึงดูดไปมันเป็นอิสระของมันอย่างนั้นแต่แล้วมันก็กลับเข้ามาเพราะอันนี้มันเป็นสมมติอากาศก็เป็นสมมติยานอวกาศนั้นขึ้นไปมันก็ยังเป็นสมมติพ้นออกไปแล้วมันก็ยังไม่พ้นที่จะอยู่ในลงตกมาในวงสมมติแต่จิตนี้ไม่เป็นเช่นนั้นเวลาถีบตัวออกไปจากเครื่องดึงดูดคือสมมติทั้งหลายแล้วไม่มีวันที่จะกลับมาอีกพอถีบตัวออกพ้นเท่านั้นมันก็เป็นอัฏฐานะแล้วที่จะกลับเข้ามาสู่แดนสมมตินี้อีกเป็นไปไม่ได้ที่เรียกว่าอัฏฐานะแปลว่าเป็นไปไม่ได้แล้วอันนี้ยกให้ท่านสลับจริงท่านมองคนท่านไม่ได้มองนะสมมติว่ามองนี่ก็เหมือนกับลูกศิษย์หรือพ่อแม่มองลูกคือมองอยากให้ดีแต่ความมองของท่านเป็นผู้สิ้นกิเลสกับพ่อแม่ซึ่งเป็นผู้มีกิเลสมองลูกนั้นต่างกันอีกความมองด้วยความสิ้นกิเลสนี้มันไม่มีอะไรที่จะจับผิดจับไหวจับโทษจับกรรมผู้ใดนอกจากมองด้วยความสงสารดุด่าว่ากล่าวด้วยความสงสารเท่านั้นนี่ซึ่งเรียกจะซึ่งฉลาดเราเอานำเอาธรรมของพระพุทธเจ้านั่นแหละที่เป็นธรรมของจอมปราชญ์เข้ามาปลุกเจ้าของมันจะทุกข์ยากลำบากขนาดไหนก็เถอะเราไม่ค่อยจะยกโทษเราไม่ค่อยจะโกรธแค้นให้เราเหมือนโกรธแค้นให้คนอื่นเอาหนักเบาขนาดไหนเราทำได้นี่จริงเดียวไม่เราได้ไม่ได้ระวังล่ะคนอื่นต้องระวังใช่ป่ะเราสอนเราฝึกเราไม่ระวังเอาให้เต็มเหนี่ยวก็ได้เป็นไรไปแล้วก็ดีการฝึกเต็มเม็ดเต็มหน่วยผลก็ได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยดีเราอยากเพราะเราถึงไม่คอยให้แต่ครูบาอาจารย์คอยสอนคอยแนะคอยเตือนคอยดูด่าว่ากล่าวอยู่ตลอดแล้วอันไหนที่ไม่น่าจะลืมเราก็ควรจะจับไปปฏิบัติต่อตัวเองด้วยความไม่หลงลืมนอกจากสิ่งที่มันหลงลืมก็ฟังกัดไปเรื่อยๆฝึกน้อยให้ฝึกเจ้าของจะดีให้ฝึกทุกคนนั่นแหละความฝึกเป็นทางที่ดีฝึกเข้าใส่แบบใส่แผนใส่เหตุใส่ผลใส่หลักเกณฑ์ดีคือใส่อัตถธรรมดีถ้าไม่ฝึกไม่ดีปล่อยไปตามเลยตามปล่อยเลยตามเลยก็เป็นนิสัยอย่างพ่อแม่กับลูกที่มีลูกเช่นหนึ่งมีลูกคนเดียวนี่ลูกคนนั้นมักจะไม่ดีเพราะพ่อแม่เอาใจแล้วเมื่อพ่อแม่เอาใจแล้วเขาตามใจเราก็ได้ใจแค่ที่นี่แล้วก็ไม่ฟังใครก็กลายเป็นนิสัยขึ้นมาอยากจะทำอะไรก็ทำอยากทำอะไรแล้วก็ทำก็ทำเด็กคนนั้นเสียหายได้เพราะพ่อแม่รักแล้วไม่ค่อยตักเตือนสั่งสอนรักลูกกลัวลูกจะเสียอกเสียใจนะปล่อยตามใจของลูกลูกไม่รู้ภาษีภาษานมันไปก่อความเสียหายได้วันนี้วันนั้นวันนั้นนั้นต่อไปกลายเป็นนิสัยแห่งความเสียหายขึ้นมาเด็กคนนั้นเลยเสียได้เวลาโตขึ้นมาก็โตแต่ร่างความดีหาความโตไม่ได้นะและโตกับความชั่วอีกด้วยไม่ดีแล้วนะเพราะเท่านั้นหรอกพอแล้วต่อไปให้พรปวดมากนะเหนื่อยปวดนี่ก็พอเข้าใจแล้วนะยะถาวาริวหาปูราปะเรปูเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินนางเปตานังอุปกัปปติอิจิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิจจตุสเพปูเรนตุสังกปาจันโทปนาระโสยถามณีโชติอระโสยถาสัพพีติโยวิวัจจันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตโรโค

0: ไม่ใครวันเกิดก็ใส่ได้รับคนนั้นรับได้จะมาที่เราจะรับให้ดูน่ะ
1: ไม่เคย
0: นี่พูดแล้วพูดเลยใส่บาทใส่บาทให้ผ้าใส่บาทเราไม่อยากใส่นี่แต่เราอยากรับเราเคยรับบาทแล้วใส่ได้ไหมใส่ได้เราเคยใส่เหมือนกันแต่ถ้ามันเรายังเคยใส่หลวงปู่มั่นเคยใส่บาทเราพูดตามความจริงนะเราเคยใส่บาทท่านเหมือนกันนักเคยใส่บาทหลวงปู่มั่นเหมือนกันเราไปดีไม่ใช่หลวงปู่มั่นเคยใส่บาทเราคนเดียวนะนักใส่บาทหลวงปู่มั่นพูดแต่บางคำว่าไม่ใช่อะไรนะคุณจะสงสัยตอนนี้นะ
2: อีกอย่าง
0: คือเราพอเข้าพรรษาแล้วก็พอเข้าพรรษาทุกปีเราสมาทานสุดหลงตลอดเลยว่าเราไม่เคยใครจะสมาทานไม่สมาทานก็มาเจอตัวใครเราจะสมาทานนักก้อนในบาทถึงบาทได้มาพอมาถึงที่บ้านนี้เราแต่บาทแล้วก็ได้ที่เขามีตังค์สมุนโยมแล้วเราก็เก็บไว้แล้วเราก็ใส่บาทนี่ถึงมากนี่เป็นตัวปกติของเราซึ่งเวลาเราทำการที่หลวงนั้นเราไม่บอกใครให้ทราบมาจากในบาทนี้ติดขาที่เราจัดการบาทเราติดสมุนโยมเราก็ไม่ได้บอกท่านมาเราทำการที่หลวงนะท่านกระชับเลยเท่าไหร่เพราะเป็นอาการคนตามไม่มีได้ตาดีถึงดีสุดท้ายท่านกำลังจะใช้ในขันแล้วนั่นท่านจะใส่บาทแล้วถึงจะเล่นท่านตลาดของจอมปราดรวดลายราชสีมีเราท่านโอ้โหไม่ทันตามไม่ทันท่านเอาแบบเขินกันน้ำบุกไม่เขินท่านไม่เอาหรอกนะพอท่านก็เขินจัดใส่บาทแล้วเราท่านปุ๊บมาเลยนะขอจะมานะครับโอ้สถานมาขายสถานมาขายเลยท่านบอกว่าเปิดตามบาทเราใส่เลยแล้วเราจะไปกล้าติดขนาดนั้นต้องหุ่นมั่นใส่บาทปุ๊บเลยสถานมาขายแล้วเขาจะมาเลยเขาจะมาเลยก็เราสตามาไหวต้องหุ่นมั่นเอาเรื่องนะกับเรา
2: เล็กมากตา
0: ทะเลาะบ้านเขาไม่ผิดทะเลาะอะไรเขาไปขันข้าวทะเลาะตาขันมือข้าวแล้วไปขันมือเทนอีกผิดเขาพัดมาตาไม่เคยไปขันเทนไปขันเทนก็ผิดกดของมาตาของผู้รู้ก็มาตาธรรมดาไม่ใช่ธรรมดาอะไรเฮ้ยขี้เกียจวิจารณ์วิภาควิจารณ์ใครๆเราขี้เกียจขี้นี้ก็แค่เรื่องวิภาควิจารณ์คนใช่ไหมเราจึงไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์ใครยิ่งกว่าวิพากษ์วิจารณ์เรามันเป็นสิ่งบกพร่องของเราหรือมองตามีใครมองไปอย่างนี้มันมองตัวก็เหมือนตัวสิถ้ามองตัวข้างจะเห็นนี่แค่ภายในหน้าสิ่งบกพร่องมันเห็นนี่ถ้ามองตัวถ้ามองวันนี้ข้างไหนหรือท้ายไปมันก็ไม่เห็นถ้าไม่อยากวิพากษ์วิจารณ์คนอื่นนักสื่อพูดอย่างนี้แล้วคนคนนี้พูดนี
1: ่
0: หรือว่าอะไรนิดนี่หรอว่าอย่างนี้ก็ไม่ถือจำแนวใครมาตบตัวเราไม่ถือจำแนวดูแกเป็นแนวข้าตบนี่ยิงท่านยังดื้อหรอฮะตบตัวมันมันหลงจำแนวท่านแนวข้าไปโตนี่ข้าเป็นดื้อแล้วไปหาตบไม่ใช่มาสอนให้ท่านดื้ออีกเราดื้อแล้วจะมาสอนให้ท่านดื้อตบมันอีกไม่เป็นไรจังอ่าอย่าดื้อแล้วต้องวางสายเขาจะดื้อนะเราคนไม่ดื้อเราต้องตบหัวคนเราคนดื้อทั้งนั้นเราจะไปดื้อนะอ้าวไปพอโอ้ไม
2: ่เป็น
0: หรอกนะ
2: แต่เราทำสุด
3: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านรับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่2เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2529มีชื่อกันเล่นว่ารู้วาระจิตในรายการนานาสารธรรมครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

การสร้างความดีนี้นอกจากสนับสนุนให้เรามีความสุขความเจริญในภพชาตินั้นๆแล้วยังตัดภพชาติให้หดให้ย่นเข้ามาคติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์ธรรมวโรวัดป่าแก้วชุมพลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่11เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าทำไมนำไฟมาเผาใจขอเชิญรับฟังครับ
1: อุตมะสู่ฟังสักหน่อยนะอุตส่าห์มาไกลวันนี้ก็เป็นมันพระลงสลายเช่นอาการสบายนะการฟังธรรมะนั่งท่าไหนสบายก็นั่งการฟังธรรมะป่าฟังเพื่อสำราญจิตใจของตัวไม่ต้องยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของท่านหน้าที่ของท่านจะพูดอะไรให้ฟังก็เป็นเรื่องของท่านเราจะต้องสังรวมระวังใจของตัวให้สงบวิเวกการฟังธรรมจะเกิดผลเกิดประโยชน์ในการสดับรับฟังนั้น อาศัยท่านผู้ฟังตั้งใจให้ถูกต้องคือเวลาฟังก็ไม่ต้องส่งจิตใจออกไปข้างนอกต้องรวมระวังรักษาอยู่ภายในคนที่เคยบริกรรมอะไรก็บริกรรมอยู่นั้นคนที่พิจารณาอะไรก็ตั้งหน้าพิจารณาอยู่นั้นให้ถือว่าระยะเวลาที่ฟังธรรมนั้นเป็นโอกาสเวลาภาวนาในตัว ถ้าหากเราส่งจิตส่งใจออกไปข้างนอกจิตก็ไม่มีวันเวลาที่จะสงบระงับเมื่อจิตไม่สงบความสุขความสบายมันก็ไม่เกิดขึ้นโดยมากเรารักษาจิตของเราไม่เป็นมันจึงไม่เย็นไม่สงบให้ไม่มีความสุขความสบายให้ทั้งที่กายไม่มีโรคภัยอะไรรบกวน และการงานด้านนอกระยะที่เรานั่งฟังธรรมอยู่เราก็ไม่ได้นำการงานอะไรมาทำพอที่จะไปคิดไปปรุงอย่างนั้นอย่างนี้รักษาจิตระงับใจเอาไว้เดี๋ยวตั้งใจกำหนดให้มันสงบให้มันอยู่เพราะจิตมันเคยปุ่งปุ่งยุ่งเกี่ยวมา ไม่มีเวลาสงบระงับคนเราสำคัญอยู่ที่จิตจิตเป็นตัวการสำคัญถ้าจิตไม่ดีจิตมีกิเลสตัณหาจิตเกิดโลภะโทสะโมหะมากๆ มันไม่มีความสุขความสบายให้เราจะอยู่ในอิริยาบถใดก็ตามถึงที่อยู่ที่อาศัยจะใหญ่โตสวยงามจิตใจก็ไม่สุขไม่สบายให้พอมันคิดไปอย่างนั้นคิดไปอย่างนี้เรื่องของจิตที่มีตัณหาความอยากมันไม่มีเมืองพอ ได้เท่าไรก็ยิ่งโหมลุกใหญ่เหมือนไฟแต่เชื้อมันไม่มีวันสงบระงับให้ฉะนั้นมันจึงไม่มีความสุขความสบายภายในใจถ้าเรารักษาใจของเราตัดอารมณ์สัญญาอดีตอนาคตให้หมดไปปัจจุบันก็ให้ตั้งมั่นอยู่ในหลักของอัตของธรรมพินิจพิจารณาหาทางละทางถอนความคล้องติดยึดถือต่างๆให้หมดออกไปตกออกไปจนใจที่ไม่เคยได้สัมผัสไม่เคยเห็นไม่เคยรู้รสของธรรมมาก่อนเกิดขึ้นเป็นขึ้นสงบดิ่งลงสู่เอกคตารมคือจิตรวมลงเป็นหนึ่งเมื่อมันรวมลงไปได้ที่ของมันเรื่องธาตุขันธ์มันไม่มายุ่งเกี่ยวไม่ว่าเรื่องโลกภายนอก เรื่องธาตุขันธ์ของเราเองเช่นเวทนาสัญญารูปที่มีอยู่มันไม่มายุ่งเกี่ยวอะไรจิตอยู่เฉพาะเรื่องของมันเกิดอัศจรรย์ความเบาความสบายซึ่งไม่เคยพบเห็นเป็นมาก่อนเราจะอยู่ขนาดไหนถ้าใจไม่ถอนจากความสงบความเจ็บปวดเหน็ดเหนื่อยเมื่อยหิวต่างๆมันไม่มีขึ้นไม่เกิดขึ้นเพราะจิตมันไม่มายุ่งกับสัญญาอารมณ์ข้างนอกมันไม่เกี่ยวกับธาตุขันธ์ส่วนนี้นี่คือมันสงบรวมลงไปเป็นเอกัคคตามีความสุขความสบายอัศจรรย์ผิดแปลกแตกต่างมากจนเชื่อมั่นการทำแบบนี้ได้รับผลสุขสบายขนาดนี้คนที่ท่านเห็นท่านเป็นในอัตในธรรมท่านจึงไม่อัศจรรย์เรื่องของโลกเขาจะร่ำรวยสวยงามอะไรก็ตามเรื่องของเขาคนเหล่านั้นถ้าไม่ฝึกอบรมใจแล้วจะมีความสุขอัศจรรย์อย่างเราที่เคยเห็นเคยเป็นเคยฝึกนี้ไม่มีในโลกนอกจากจะภาวนาละกิเลสเท่านั้นจึงจะเห็นจะเป็นอย่างนี้ความเข้าใจความเป็นไปของใจความเห็นแจ้งของใจซึ่งได้ไปสัมผัสในอัตธรรมนั้นมันจะจำไม่ลืมมันจะเชื่อมั่นอยากจะทำบำเพ็ญเพราะเห็นความสุขความสบายของนิรามิตมันผิดแปลกแตกต่างกับความสุขทางอามิตรเพราะความสุขทางอามิตรทุกคนก็เคยผ่านมาสุขทางสมมุติสุขทางวิมุตินั้นต่างท่านต่างคนไม่เคยประสบพบเห็นมาพอฝึกปฏิบัติประสบพบเห็นแล้วมันจึงประทับใจว่าความสุขอันนี้เป็นความสุขที่ละเอียดอ่อนเป็นความสุขที่วิเศษประเสริฐถ้าหากใครเห็นเป็นขึ้นในจิตในใจแล้วมันจะสุขจะสบายคนที่ไม่เห็นไม่เป็นคาดไม่ถึงว่ามันจะเป็นอย่างไรเพราะไม่เคยเห็นเคยเป็นในใจของตัวนี่เบื้องต้นที่นักปฏิบัติจะมีศรัทธาเชื่อเลื่อมใสในการปฏิบัติกายใจของตัวถ้าไม่เห็นไม่เป็นไม่รู้เพียงเราดูหนังสือหรือได้ยินคนอื่นเขาเล่าเรื่องเหล่านั้นมันไม่ประทับใจเชื่อก็เชื่อไปอย่างงมงายพอทำไปนิดๆหน่อยๆความเหน็ดเหนื่อยเหมือนหิวเกิดขึ้นก็สงสัยลังเลใจเราอาภัพอาวาสนาทำมาไม่เกิดผลเกิดประโยชน์อะไรให้ความเชื่อความเลื่อมใสก็ค่อยตกไปคลายไปเลยไปถือเรื่องวัตถุต่างๆที่เราเคยดูเคยเห็นว่าเป็นของดีเพราะจิตไม่มีอัตธรรมเป็นที่อยู่ที่พักถ้าหากมันเห็นมันเป็นในจิตในใจแล้วถึงสิ่งนั้นจะไม่เกิดเห็นเป็นขึ้นอีกมันก็มีทางเชื่อในจิตในใจแล้วก็โดยส่วนใหญ่ผู้ที่เห็นเป็นอย่างนั้นก็มักเกิดปัญญาแนะสอนใจของตัวว่าการเห็นการเป็นของเราเวลามันเห็นมันเป็นนั้นใครเล่าเขาเอามาให้เราทำอย่างไรจึงเกิดเห็นเป็นรู้อย่างนั้นเวลามันหายไปใครขโมยของเราไปมันก็จะคิดพิจารณาแล้วตั้งหน้าตั้งตากำหนดรักษาแต่ทำบำเพ็ญตามแบบอย่างที่เคยทำมาเมื่อถึงระยะเวลาถึงคราวมันจะเป็นมันก็เป็นลงไปอีกรวมลงไปอีกพอมันรวมลงไปได้ถอนขึ้นมาพิจารณาอะไรที่เคยสงสัยขัดข้องในจิตในใจมันก็จะเกิดปัญญาตัดขาดอารมณ์สัญญาที่เคยเป็นปัญหาของใจต่างๆนี่คือปัญญาอาศัยสมาธิเป็นพื้นฐาน คือการสงบสงัดของใจโดยมากปัญญามันมีกันทุกคนแต่มันเป็นปัญญาทางโลกเป็นปัญญาทางสัญญาเสียคือจำมาสุตตมยปัญญาการฟังมาจำมาจินตามยปัญญาการคิดพิจารณาค่อยละเอียดเข้าไปหน่อยถ้าภาวนามยปัญญาปัญญาเกิดจากการภาวนาการอบรมจิตใจของตนมันจึงทันกับเรื่องกิเลสตัณหาความคิดความปรุงต่างๆนานาของจิตถ้าเราจะไปจำเอามาแก้ไขกิเลสตัณหาได้หรือคิดเอาว่าปัญหามันเกิดขึ้นมาอย่างนั้นจะแก้ไขโดยวิธีนั้นกว่าจะคิดได้มันไม่ทันเหตุการณ์ของมันแต่ภาวนามยปัญญาที่ท่านว่าเป็นปัญญาขั้นสูงนั้นพออะไรเกิดขึ้นมาปัญญาที่จะสังหารตัดฟันบั่นทอนปัญหานั้นมันจะเกิดขึ้นมาเองโดยเราไม่ได้เรียนมาจากที่ไหนไม่ได้คิดอะไรมันเกิดขึ้นกับใจเพราะผู้หลงผู้คิดผู้ติดผู้คล้องกับเรื่องของใจปัญญาที่เราฝึกรักษาปฏิบัติภาวนามันก็เกิดขึ้นกับใจมันจึงทันเรื่องของมันมันเกิดขึ้นมาด้วยอุบายใดปัญญามันก็จะเกิดขึ้นมาสังหารกันฝาดฟันกันบั่นทอนกันให้ปัญหานั้นตกออกไปนี่คือเรื่องภาวนามยปัญญาทุกคนมีโอกาสมีเวลาที่จะฝึกจะปฏิบัติอย่าไปคิดว่าอาภัพอับวาสนาธรรมมีมาตั้งแต่ไหนแต่ไรพระพุทธเจ้าปรินิพพานไปกว่า 2,400 500กว่าปีมาแล้ว ปู่ย่าตาทวดของพวกเราก็เคยสดับรับฟังมาตลอดปัจจุบันท่านตาก็ยังมีผู้ประพฤติปฏิบัติอยู่ธรรมท่านว่าเป็นเครื่องชำระกิเลสทำจิตทำใจของผู้ประพฤติปฏิบัติให้ผ่องใสให้สงบเย็นใจเราได้ยินแต่ชื่อข่าวของเรื่องราวต่างๆว่าท่านเป็นโสดาบันสกิทาคาอนาคาอรหันต์พวกเราท่านไม่สนใจเท่าที่ควรในเรื่องการประพฤติปฏิบัติตัวของตัวถึงธรรมจะมีอยู่แต่ไม่นำมาพินิจพิจารณาฝึกรักษากายใจก็เหมือนกันกับคนไข้ยามีอยู่แต่ไม่ทานโรคภัยเบียดเบียนขนาดไหนก็ไม่ได้สนใจในยาถ้าเป็นเช่นนั้นคนไข้ก็ไม่มีวันเวลาจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บไปได้ผลที่สุดก็จะต้องตายเพราะโรคภัยนั้นถ้าเขาสนใจในยาสักอย่างเกิดโรคภัยอะไรขึ้นมาก็เอายามารับทานเพื่อแก้ไขโรคภัยไข้เจ็บให้ตกไปคนนั้นก็มีวันเวลาที่จะ

ายจากโรคภัยเมื่อโรคภัยไม่มีในกายเราจะประกอบกิจการงานอะไรจะไปที่ไหนทำอะไรมันสะดวกจะเป็นคนหนุ่มคนแก่เป็นฆราวาสบรรพชิตเหมือนกันถ้ามีโรคภัยไข้เจ็บเกิดขึ้นในกายแล้วถึงจะเป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่มันก็ทำอะไรไม่ได้เพราะโรคภัยเบียดเบียนกำลังทางกายไม่มีจะเดินเหินไปมาที่ไหนก็ลำบากยิ่งไข้หนักเข้าไปยกแขนยกขาก็ไม่ขึ้นมันหนักไปหมดต้องอาศัยคนอื่นช่วยเหลือให้มันลำบากขนาดนั้นเพราะโรคภัยเบียดเบียนกายโรคทางใจได้แก่โรคอารมณ์สัญญากิเลสตัณหาก็ทำนองเดียวกันมันร้ายถ้าหากมันเบียดเบียนหนักเข้าเราจะอยู่สถานที่ใดไม่มีความสุขความสบายให้เพราะจิตใจมันฟุ้งจิตใจมันเดือดร้อนฉะนั้นท่านจึงให้รักษาด้วยยาคือธรรมะรักษาใจของตัวเองกายพยายามวุ่นวายวิ่งเต้นหาเครื่องนุ่งเครื่องห่มเครื่องอยู่เครื่องอาศัยอาหารการบริโภคมาให้แต่ใจนั้นมองข้ามโดยส่วนใหญ่ไม่มีอาหารอะไรมาให้ใจรับทานใจจึงไม่มีความสุขความสบายพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พวกเราบำรุงเรื่องของใจเหมือนกันกับเรื่องของกายเพราะถ้าใจไม่สบายถึงเข่าของเงินทองบ้านช่องจะมีมากมายกายกองขนาดไหนมันก็ไม่เป็นสุขให้ถ่ายใจสบายเสียอย่างพระพุทธเจ้าหรืออริยเจ้าแต่เก่าก่อนเคยเป็นกษัตริย์เป็นเศรษฐีขหาบดีมีมากที่ออกบวชในศาสนาตามเสด็จพระพุทธเจ้าพวกเหล่านั้นตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติรักษาหายามาชำระใจแก่โรคภัยคือกิเลสตัณหาตกหมดออกไปจนใจบริสุทธิ์ใจสะอาดใจผ่องใสใจเยือกเย็นไม่มีเวรมีภัยรบกวนท่านอยู่ตามถ้ำตามเขาท่านอยู่ตามร่มไม้ไม่มีกติวิหารไม่มีบ้านช่องอาศัยแต่ท่านก็สะดวกสบายภายในใจของท่านสะดวกมากสบายมากไม่มีอะไรไปรบกวนทางจิตใจจนบางท่านบางองค์ไปอยู่ในสถานที่ต่างๆตามหล่มไม้ทรายเขามีพระเจ้าพระสงฆ์มาฟ้องร้องท่านว่าท่านเคยเปล่งอุทานของท่านสุขน้อสุขน้อยคือมันสุขในใจของท่านแล้วแต่ก่อนท่านเคยเป็นกษัตริย์มาก่อนพระปุถุชนธรรมดาไปเห็นเขาก็ว่าท่านระลึกนึกถึงอารมณ์เก่าคืออดีตเคยเป็นกษัตริย์เคยมีความสุขความสบายในปราสาทราชสวังทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์พูนสุขทั้งโลกท่านคงคิดนึกไปในอดีตท่านจึงพูดอย่างนั้นมาฟ้องพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ตัดเรียกตัวท่านองค์นั้นมาถามท่านไม่ได้มีอารมณ์สัญญาส่วนนั้นท่านว่าแต่เก่าแต่ก่อนเคยเป็นกษัตริย์คิดปรุงยุ่งเกี่ยวกับเหตุการณ์บ้านเมืองต่างๆทั้งที่ยศศักดิ์ใหญ่โตเป็นกษัตริย์ขนาดนั้นมันไม่มีวันสุขวันสบายให้แต่พอมาบวชประพฤติปฏิบัติละกิเลสตัณหาทิฏฐิมานะในใจตกออกไปทุกสิ่งทุกอย่างมันสุขมันสบายมากจึงได้เป่งว่าสุขหนอสุขหนอคือสุขในใจซึ่งไม่เคยเห็นเคยเป็นมาก่อนเคยเสวยเคยบรรทมในสถานท
ที่โอ่างามตาแต่มาอยู่ป่านอนตามดินกินตามหญ้าจิตใจหมดกิเลสตัณหาเท่านั้นมันสุขมันประเสริฐจึงได้เป็นว่าสุขหนอสุขหนอนี่พวกเราท่านยังไม่เคยไปสบพบเห็นในตัวของเราได้ยินแต่ข่าวคนอื่นเรื่องอื่นที่เขาเล่าท่านเล่าตามตำรับตำราว่าความสุขความสงบของจิตของใจเป็นอย่างนั้นอย่างนี้มันก็ไม่ค่อยเชื่อหรือเชื่อมันก็ไม่ถึงใจเหมือนกันกับได้ข่าวว่ามีเสือมันดุร้ายเหลือเกินกัดคนตายอย่างนั้นอย่างนี้ได้ยินแต่ข่าวแต่ไปเจอตัวของมันมันก็แค่นั้นแหละถ้าตัวของเราไปประสบเองเข้ามันเป็นอย่างไรมันก็จะต้องประทับใจว่ามันไล่จะกัดอย่างนั้นตะคุบอย่างนี้มันเห็นมันเข้าใจในตัวของตัวประทับใจว่าน่ากลัวอย่างนั้นอย่างนี้กิเลสตัณหาก็เหมือนเสือใหญ่เหมือนกันมันเคยกัดเคยกินของจิตใจของเรามาขนาดไหนเราไม่เคยเข็ดเคยลาบทุกจนร้องไห้น้ำตาไหลมันก็เคยทุกข์เคยประสบมาแต่มันก็ไม่กลัวเรื่องกิเลสตัณหาส่วนนั้นเพราะใจของเรายังไม่เคยเห็นอัตธรรมหรือว่าคนทั่วโลกมันเป็นเหมือนกันกับเราเขายังอยู่ได้เราเลยไปถือเอาคนที่ชั่วที่เสียที่ไม่มีอัตมีธรรมเป็นพรรคพวกเพื่อนฝูงเป็นครูเป็นอาจารย์ไม่ได้คิดอ่านที่จะแก้ไขจิตใจของตัวที่ชั่วที่เสียให้ตกออกไปถ้าหากเราคิดอ่านเข้าใจเคยสงบระงับประพฤติปฏิบัติเคยดับสัญญาอารมณ์ถึงความสงบจริงเย็นจริงสุขจริงใสจริงในจิตในใจแล้วพอกิเลสตัณหามันเกิดขึ้นมันจะกลัวเหมือนกันกับเราพบเสือว่าสิ่งเหล่านี้มันทำให้เราลำบากยากเย็นสนัยจะหนีให้มันพ้นเสือไปได้หรือสนัยเราจะฆ่าเสือตัวนี้ให้ตายจะต้องหาอุบายพิธีขับไล่หรือหลีกไปหรือฆ่าเสือให้ได้นี่อุบายของท่านภาวนาที่ประสบพบธรรมกว่าทำนองนั้นท่านเห็นอารมณ์สัญญาที่เป็นกิเลสตัณหาทางโลกเป็นเสือเป็นมารสำคัญเพราะสิ่งเหล่านั้นรบกวนจิตใจไม่ให้เข้าสู่ ความสงบเย็นให้ท่านจะต้องปีกจากอารมณ์สัญญาณนั้นพอเกิดขึ้นถ้าดับไม่ได้ก็พยายามหลีกเลี่ยงออกไปจากอารมณ์นั้นอุบายพิธีแต่ละท่านมันไม่เหมือนกันแต่ความสุขความสงบมันเหมือนกันเราจะมีอุบายใดวิธีใดที่จะแก้ไขใจของเรานั้นมันไม่ใช่ครูอาจารย์ที่จะสอนให้มันเกิดขึ้นในขณะที่เราภาวนามันจึงละขาดถ้าเพียงจำมาจากตำรับตำราหรือครูอาจารย์สอนว่าทำอย่างนั้นทำอย่างนั้นเมื่อมันเกิดขึ้นในจิตในใจของเราจะไปขวางหาสิ่งเหล่านั้นมันไม่ทันและแก้ไขไม่ได้เพราะมันไม่เป็นสมบัติของตัวมันเป็นสมบัติของท่านที่ประพฤติปฏิบัติมาฉะนั้นเลือกธรรมะถึงใครจะภาวนาไปในแง่ไหนมุมใดก็ตามก็เพื่อความสงบเรื่องปัญญาก็เพื่อจะละกิเลสมันเหมือนกันหมดแต่หน้าที่การงานไม่เหมือนกันคนทำไร่ทำนาทำสวนคนเป็นกรรมกรคนที่ทำราชการความมุ่งของเขาก็มุ่งเงินเป็นเครื่องตอบแทน

นี่การภาวนาจะทำแบบไหนอย่างไรก็ตามก็มุ่งความสงบมุ่งความละถอนกิเลสเหมือนกันหมดแต่นั้นเราอย่าไปสงสัยเราทำอะไรลงไปถ้าหากใจของเราสงบเย็นแล้วสิ่งนั้นถึงจะมีในตำรับตำราครูอาจารย์สอนก็ตามหรือไม่มีก็ตามก็ได้ชื่อว่าเป็นอัตเป็นธรรมสำหรับใจของเราจะเป็นธรรมขั้นสูงขนาดไหนครูอาจารย์สรรเสริญเยินยอโลกทั่วไปเขาเลื่อมใสศรัทธาแต่เรามาทำแล้วไม่เกิดสาระประโยชน์อะไรให้อันนั้นมันก็ไม่ถูกเฉพาะตัวของเราอะไรที่จะถูกในตัวของเราก็คือการทำของเรานั้นมันสงบมันเย็นลงไปมันสบายไปละถอนไปแก้ไขอารมณ์สัญญามานะทิฏฐิอวิชชาอุปาทานตกออกไปจากตัวได้ได้ชื่อว่ามันถูกยานั้นจะเป็นสมุนไพรหรือยาในห้างร้านต่างๆก็ตามถ้ามันถูกโรคถูกภัยแล้วก็ได้ชื่อว่ามันดีถ้ามันไม่ถูกโรคถูกภัยยานั้นจะมีคุณค่าราคาสูงขนาดไหนมาทานมาทาไปแล้วมันไม่หายให้มันก็ไม่เกิดคุณค่าสาระอะไรนี่การปฏิบัติกายใจก็ทำนองเดียวกันตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติรักษาเพราะโอกาสเวลาที่เกิดเป็นมนุษย์มันแสนยากแล้วก็ไม่มีโอกาสเวลาที่จะอยู่ข้ามฟ้าต่างคนต่างจะตายด้วยกันทั้งนั้นรีบเร่งกระทำบำเพ็ญสำระจิตสำระใจของตัวให้เย็นให้สุขอย่าไปสงสัยอะไรทั้งนั้นทำคำสอนของพระพุทธเจ้าสอนมนุษย์พระพุทธเจ้าก็เป็นมนุษย์สาวกของท่านก็เป็นมนุษย์ถ้าอาภัพอับวาสนาทำไมได้เกิดมาเป็นมนุษย์อะไรที่ขาดตกบกพร่องในตัวของเรานอกจากการประพฤติปฏิบัติเท่านั้นมุ่งมั่นกำหนดมุ่งมั่นพินิจพิจารณาตามอาจทำจริงจังมันไม่เหลือวิสัยพอมัดมีอำนาจมากกว่าเรื่องของกิเลสสามารถที่จะกำจัดปัดเป่าสิ่งเหล่านั้นให้หายไปให้จิตใจสงบให้จิตใจเย็นเห็นรู้ในอัตในธรรมแจ่มแจ้งได้เมื่อใจมันเย็นมันสุขมันสบายแล้วมันไม่มีอะไรในโลกอันนี้ที่จะมายั่วยุให้เราลุ่มหลงให้เราเพลิดเพลินให้เรามัวเมาเพราะโลกอันนี้มันเปิดเผยอยู่แต่ไหนแต่ไรมาแต่ใจของเราซึ่งไม่มีสติไม่มีปัญญามันจึงลุ่มหลงเกาะเกี่ยวกับเขาทั้งที่เขาเหล่านั้นไม่เคยยั่วยุอะไรแต่เราก็เต็มใจยึดมั่นว่าอันนั้นน่ารักอันนั้นน่ายินดีมันคิดไปปรุงไปต่างๆนานาทั้งที่สิ่งเหล่านั้นไม่ทราบว่าเราไปลุ่มหลงยุ่งเกี่ยวกับเขาใจเมื่อมันเป็นอัตเป็นธรรมจริงจังแล้วเห็นอะไรมันก็เป็นอัตเป็นธรรมไปหมดอยู่สถานที่ใดก็เป็นอัตเป็นธรรมในสถานที่นั้นเป็นสุขโตในเมื่อเวลาอยู่เป็นสุขโตในเมื่อเวลาไปอยู่สถานที่ใดไม่เป็นเวรเป็นภัยแก่ตัวของตัวแล้วคนอื่นสัตว์อื่นผู้มีอาจมีธรรมไม่เคยก่อความเดือดร้อนวุ่นวายให้แก่ใครอยู่สถานที่ใดเป็นสิริมงคลในที่นั้นฉะนั้นพวกเราท่านต่างคนก็ต่างอยากมีความสงบเย็นใจก็จงตั้งหน้าตั้งตาภาวนารักษาใจของตัวพยายามบังคับอย่าให้มันลุ่มหลงไปตามกิเลสตัณหาอารมณ์สัญญาต่างๆข้อสำคัญสัญญาคือความหมายของใจเป็นตัวสำคัญใหญ่
ั้งที่ล่วงมาแล้วไม่ทราบว่ากี่วันกี่เดือนกี่ปีถ้าสิ่งเหล่านั้นไม่ดีเข้ามาทำมาพูดดูหมิ่นนินทาเราไปนึกไปคิดไปหมั่นไปหมายว่าเขาทำอย่างนั้นอย่างนี้แก่เราเพียงเท่านั้นมันก็เดือดร้อนขึ้นนี่สัญญามันไปหมายสัญญาจึงเป็นเรื่องสำคัญทำจิตใจเราพวกนักปฏิบัติให้วุ่นวายเดือดร้อนถ้าหากเราใจเรื่องสัญญาเมื่อเกิดผุดขึ้นมาปรุงขึ้นมาจากสังขารภายในไปหมายมั่นปั่นย่อว่าอย่างนั้นอย่างนี้นี่มันเรื่องสัญญาเราเคยเชื่อตามมันมาไม่เคยเกิดสาระประโยชน์อะไรถ้าหากเป็นสัญญาทางที่จะทำจิตใจให้สงบระงับนั่นไม่เป็นไรไม่เป็นภัยเป็นเวรถ้าหากสัญญาไปในทางโลกทางสงสารทางกิเลสตัณหารีบปัดมันเสียปล่อยมันเสียอย่าไปติดตามเรื่องของมันความจริงอะไรเกิดขึ้นมันก็ดับไปอะไรเกิดขึ้นมันก็ดับไปอยู่อย่างนั้นความจริงมันเป็นอยู่อย่างนั้นแต่พวกเราท่านไปหมั่นไปหมายมันจึงยึดเอาไว้ถือเอาไว้ไม่ว่ารูปว่าเสียงว่ากลิ่นว่ารสอารมณ์ดีชั่วผิดถูกต่างๆมันเกิดขึ้นมันตกไปแต่ใจมันไปหมายใจของท่านที่ภาวนาละกิเลสท่านไม่ได้ติดตามมันเกิดขึ้นก็ทราบมันดับไปก็ทราบเรื่องของมันมันเกิดขึ้นอย่างไรก็รู้ในเมื่อเวลามันเกิดขึ้นเมื่อเราไม่ไปเกี่ยวข้องกับมันมันก็ดับลงไปเองไม่ได้ไปหมายมันปั่นยอมันไว้เหมือนกันกับเราเอาปากกาดินสอที่ไม่มีหมึกเขียนไปที่ไหนก็เขียนไปได้แต่มันไม่ติดกับกระดาษพอเขียนจบหรออ่านไม่ได้มันหายไปหมดนี่พวกเราที่มีอุปาทานในใจมันไม่เป็นอย่างนั้นเหมือนกันกับปากกาที่มีหมึกเขียนไปที่ไหนก็ติดไปที่นั้นลบล้างไม่ออกง่ายๆจิตใจของท่านที่ท่านฝึกอบรมดีแล้วท่านจึงทราบชัดว่าขันธ์ทั้ง5ไม่ใช่กิเลสตัณหารูปของท่านก็ยังมีอยู่รูปของโลกทั่วไปก็ยังมีอยู่แต่ไม่เป็นพิษเป็นภัยที่จะทำจิตทำใจของท่านให้ใฝ่ฝันเดือดร้อนอยากได้หรือเกลียดสั่งในสิ่งเหล่านั้นมันมีอยู่เสียงก็เหมือนกันมันมีอยู่รูปเสียงมันไม่ขาดจากโลกกลิ่นรสก็เหมือนกันแต่ท่านไม่ติดไม่คล้องไม่ยุ่งไม่เกี่ยวความสงบของท่านมันไม่เหมือนกันกับเราท่านจึงสุขจึงสบายให้ทุกการทุกสมัยนี่พวกเราไม่อย่างนั้นเห็นอะไรก็ไปยึดไปถือถ้าชอบใจก็รักใคร่กำหนัดยินดีถ้าไม่ชอบใจก็อีกแหละตำหนินินทาอิจฉาพยาบาทเป็นโกรธเกลียดในสิ่งเหล่านั้นใจเลยไม่ปกติสุขให้เพราะใจหลงไหลใจติดข้องนี่ท่านธาตุของท่านขันธ์ของท่านยังมีอยู่ก็เอาอันนี้แหละไปสอนโลกพระพุทธเจ้าก็ดีแต่ท่านไม่มีกิเลสตัณหาเพราะท่านชำระธาตุตายไปหมดแล้วบริสุทธิ์อยู่ตั้งแต่วันตรัสรู้จนปรินิพพานจะอยู่สถานที่ใดความบริสุทธิ์อันนั้นไม่เคยหายไปแล้วไม่เคยหาพาหนะแบกหามไปท่านเสด็จไปที่ไหนประทับที่ไหนความบริสุทธิ์ของท่านก็ติดตามไปตลอดเวลาความอยากของใจที่จะแก้กิเลสตัณหาความอยากของใจที่อยากรู้อยากเห็นดีเด่นกว่านั้นมันไม่มีคือถึงเมืองพอดี
ถึงความบริสุทธิ์นี่พวกเราไม่เป็นอย่างนั้นมันจึงยุ่งกันอยู่ตลอดเวลาเมื่อไรจะทำละเมื่อไรจะทำให้บริสุทธิ์คนตายไปแล้วทำอะไรได้ไหมสมบัติพระสถานที่วิ่งวุ่นแสวงหาเห็นใครล่ะหาบหามไปได้ตายไปแล้วเหมือนเนื้อ แต่เนื้อหนังของตัวเอ็นกระดูกของตัวก็ทิ้งเอาไว้ในโลกอันนี้หน้าที่ของตัวจะช่วยเหลืออะไรไม่ได้นอกจากคนอื่นเขาจะเอามาเผามาฝังเท่านั้นถ้าเขาไม่เผาไม่ฝังแล้วก็ทิ้งอยู่นั้นหน้าที่ของมันเป็นดินมันก็เสื่อมสลายลงไปเป็นดินแล้วแต่เหตุการณ์ของมันถ้าอะไรที่มันแข็งแกร่งเช่นกระดูกก็นานวันนานปีกว่าจะสลายไปเป็นดินได้แต่เนื้อหนังอันนี้ผุพังไปง่ายไม่กี่เดือนมันก็เสื่อมสลายลงไปไม่ต้องพูดถึงสมบัติข้างนอกแต่กายของตัวมันก็เอาไปไม่ได้เราจะมาหลงยึดถือแบกหามว่ากูของกูอยู่นี่หรือคนที่หลงมาแบบนี้มันมีเป็นแบบอย่างอยู่แล้วเขาได้อะไรไปเราจะวิเศษมาจากที่ไหนจะขนเรื่องของโลกอันนี้ไปได้ให้พิจารณาสำละใจของตัวในเมื่อภาวนาถ้าอารมณ์สัญญาถ้าความกิเลสตัณหามันเกิดจะต้องมีทางพิจารณาละถอนมันให้เห็นไปจากในจิตในใจนี่คือการภาวนาต้องมีสติมีปัญญาจึงจะรักษาใจเพื่อความบริสุทธิ์ได้ถ้าหากไม่มีสติปัญญาเห็นเขานั่งก็นั่งไปเห็นเขาทำก็ทำไปแต่จิตใจมันสายแสไปสู่อะไรเป็นทางแก้ไขกิเลสตัณหาหรือเป็นทางรวบรวมกิเลสตัณหามาเผาตัวของตัวไม่ตรวจตาที่เจรนาไม่สำละไม่รักษาถึงจะอยู่ในป่าทำท่าภาวนาสงบก็สงบตั้งแต่เพียงกายใจไม่สงบให้ต้องมีสติมีปัญญาพินิจพิจารณาสอบดูจิตใจของตัวอยู่ตลอดเวลานี่แหละชื่อว่าผู้มีความเพียรอะไรที่ควรสำละก็สำละมันไปอะไรที่ควรจะทำให้มันเกิดมันเป็นมันเห็นมันรู้ก็พยายามทำแต่โอกาสเวลาสถานที่มันเป็นอุปกรณ์สำคัญอันหนึ่งอีกเหมือนกันฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเสด็จออกจากราชวังหรือพระอริยสงฆ์ทุกองค์โดยส่วนใหญ่ท่านก็ไปอยู่ในป่าท่านจึงชมเรื่องวิเวกว่าเป็นสุขเป็นที่เหมาะสมเพราะอยู่ในที่สงบไม่มีรูปเสียงมายุ่งเกี่ยวเราจะพิจารณาอะไรมันก็พิจารณาได้จะทำเวลาใดมันก็สะดวกสบายท่านจึงสรรเสริญสถานที่สรรเสริญความวิเวกเป็นต้นเหตุที่จะทำจิตทำใจให้เกิดความสุขความสบายวิเวกทางกายก็หาง่ายที่ใดห่างไกลจากชุมชนอยู่ในป่าในเขามันก็พอวิเวกได้หาง่ายแต่วิเวกทางจิตเราจะต้องพินิจพิจารณาต้องอบรมศึกษาต้องปฏิบัติในตัวของเราจึงจะวิเวกได้ถ้าเรียกว่ากายวิเวกจิตตวิเวกคือสงบสงัดทางจิตใจห่างไกลจากสัญญาอารมณ์ข้าศึกข
ของความสงบอุปธิวิเวกหมดสิ้นไปจากความยุ่งเกี่ยวกับเรื่องดีชั่วต่างๆหมดอุปธิกิเลสในจิตในใจก็อาศัยตั้งแต่กายวิเวกเนี่ยขึ้นไปสถานที่เหมาะดีแล้วรีบเร่งกระทำความเพียรพินิจพิจารณาอารมณ์สัญญากิเลสตัณหาที่มีอยู่ในใจเอาสติเอาปัญญาขับไล่ออกไปจนใจได้รับความสงบนิวรณ์ทั้งห้าเป็นเรื่องรบกวนจิตตวิเวกทุกคนมีในจิตในใจด้วยกันทั้งนั้นผู้ปฏิบัติถ้าไม่มีเรื่องเหล่านี้มันก็ไม่มีเรื่องปฏิบัติมันมีเรื่องเหล่านี้มันจึงมีเรื่องปฏิบัติเมื่อมีเรื่องเหล่านี้เราจะพิจารณาหาทางแก้ไขอย่างไรใจมันจึงจะได้ชัยชนะจากกิเลสตัณหาส่วนนี้หมั่นพยายามไขคิดติดตามมีสติมีปัญญารู้จักรักษาแนะสอนตัวเองคำสอนของพระพุทธเจ้ามีมาก 84,000 พระธรรมขันธ์เหมือนกันกับยามี 84,000 ขนาดแต่หากเราไม่มารับทานมันก็ไม่เกิดประโยชน์ให้จะนอนเฝ้าตำหลับตำลาแบกถ่วมศีรษะไปกิเลสตัณหาตัวไหนมันก็ไม่ตกออกถ้าหากเรามากำหนดในจิตในใจจะเป็นบทสั้นๆนิดๆหน่อยๆก็ตามรักษาไม่ให้จิตใจฟุ้งปุงยุ่งเกี่ยวกับอารมณ์สัญญาอันอื่นให้ใจมันสัมผัสอยู่กับคำบริกรรมของตนเท่านั้นมันก็เย็นให้สบายให้สงบให้นี่คือการประพฤติปฏิบัติรักษาใจของตัวอย่าไปคิดหยิดหนาละอายใจว่าธรรมมันเป็นของยากของลำบากยากกว่าจริงแต่คุณค่ามันมีมากหากใครประพฤติปฏิบัติจิตใจของตัวได้จิตใจของตัวผ่องใสจิตใจของตัวเยือกเย็นเห็นประจักษ์แล้วมันมีความสุขมันมีความประเสริฐคนที่ปฏิบัติได้ถึงคนอื่นจะไม่เลื่อมใสศรัทธาคนอื่นจะดูหมิ่นนินทาก็ตามสำหรับตัวของท่านที่มีอัตมีธรรมบริสุทธิ์นั้นท่านอยู่สุขอยู่สบายของท่านเพราะความสรรเสริญก็ดีความตำหนินินทาก็ดีสิ่งเหล่านี้ท่านไม่ได้ถือเป็นลมอันหนึ่งเป็นเสียงอันหนึ่งเป็นสมมติอันหนึ่งของโลกเท่านั้นแต่จิตใจของเราผู้บริสุทธิ์ไปยึดไปถือหรือไม่ในสิ่งเหล่านั้นจะต้องตรวจตาพิจารณาตัวเองเพราะเรื่องของมันไม่เหมือนกันท่านจึงว่านี้นานาจิตตังทั้งที่ชั่วขนาดไหนเขาเหลื่อมใสศรัทธาเขากอดสรรเสริญดีขนาดไหนเขาไม่ชอบใจเขากอดตำหนิฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงว่านัตถิโลเกอนันทิโตคนไม่ถูกนินทาไม่มีในโลกมันนินทาได้มันสรรเสริญได้แต่ความสรรเสริญนินทาของเขาจิตใจของเรารับไหมถ้าจิตใจของเรารับเหรอมันเป็นพิษเป็นภัยเขาดูหมิ่นนินทาก็ถือว่าเขาอย่างนั้นเขาอย่างนี้จิตใจของเรายึดในเรื่องคำดูหมิ่นนินทาของเขาใจของเราก็เดือดร้อนถ้าปล่อยมันไปมันก็ตกไปตามเรื่องของมันลมปากมันเกิดขึ้นมามันก็ดับของมันไปเองเขาผู้พูดเขายังไม่เดือดร้อนเราเป็นนักปฏิบัติทำไมไปรับเอาของเน่าของเหม็นถ้าหากมีสติปัญญาทำไมนำเอาไฟมาเผาใจของตัวมันจะมีปัญญาแนะสอนตัวของตัวอย่างนั้นนี่ไม่มีปัญญา
ขาว่าอะไรก็

0: ทราบว่าของเน่าของเหม็นของดีของชั่วเราต้องพินิจพิจารณาธรรมะประจำจิตประจำใจพุทธศาสนาคือคำสอนของผู้รู้ไม่ใช่คำสอนของผู้หลงของผู้โง่ผู้ประพฤติปฏิบัติมีพุทธะก็ทำนองเดียวกันท่านรู้ดีชั่วผิดถูกได้เสียท่านจึงทำตัวของตัวให้สงบระงับสุขสบายได้นี่พวกเราทั้งหลายผู้มุ่งมั่นในการประพฤติปฏิบัติก็จงนำไปพินิจพิจารณาศึกษาตั้งหน้าปฏิบัติต่อจากนั้นไปก็จะมีความสุขความสบายการอธิบายธรรมะเห็นว่าพอสมควรแก่เวลาขอยุติเพียงแค่นี้เอวัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของพระอาจารย์สิงห์ทองธรรมวโรวัดป่าแก้วชุมพลอำเภอสว่างแดนดินจังหวัดสกลนครเมื่อวันที่11เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าทำไมนำไฟมาเผาใจในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่หนึ่งครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: คืนนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่7เดือนธันวาคมพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่ารสชาติจากธรรมขอเชิญท่านฟังครับ
1: อากาศมืดฝนจะตกยังไงวะอากาศมันมืดมืดเหมือนฝนจะตกทุกวันมันก็มืดอย่างนี้หรือไงอันนู้นหนาวหรือมันลงระยะประมาณลง20องศานะอันนี้มันลงเท่าไหร่มันรู้เราไม่รู้อันนี้อะมึงลงก็ไงเออเนี่ยสงสัยไม่รู้นุ่มส่วนมากก็มาเทพไม่หนาวหรอกเอาไปอุดรก็หนาวแล้วก็มาเทพไม่หนาวมาไปเที่ยวดูโอ้ยเต็มไปหมดก่อสร้างจากแปลงเต็มไปหมดถนนนี่ก็ยากยากต้องไปทั่วไปหมดเลยรอบถึงน้องมีกุฏิใหญ่ขึ้นแล้วหลังมันมี6ห้องด้วยมาบรรลุมันมี6ประตูมันเป็นลูกหมอกันใช่ไหมเนี่ย
2: ใช
1: ่ครับใช่เหรอเออเอาเข้ามากุฏิมีหลายหลังเลยขยายมาอยู่นี่6ห้องมั้งแล้วมีสามห้องนะสามห้องก็บอกพระแล้วจะมาพักที่ไหนก็มาพักก็บอกแล้วพระที่ติดจามาไม่ทราบว่ามีเท่าไหร่นะแต่สำหรับที่เรากำหนดให้ในวันนี้ก็มี5องค์ด้วยกันนอกจากนั้นมันจะมาจากไหนบ้างก็ไม่รู้นะเราไม่ทราบว่ามาเท่าไหร่พระมีทำมีเห็นหรือเปล่าหืมนั่นนั่นมันต้องบอกมาทำรีมันเคยกลัวมาตั้งแต่ปวดที่แยกติดตามเรานี่โหเกาะติดปีนสู้ไม่ได้แล้วปีนจับกระดับออกอันนี้ไม่ตกนะทำรีเนี่ยมาคือองค์ทำรีอ่ะกล้าไหมพึ่งมากับทำรีกี่องค์หืมอ่าหรือเปล่าก
3: ำล
1: ัง
3: ไปถามเจ๊งด้วยค่ะ
2: ปุรีแล้วก็มีอีก2องค์คร
1: ับ ติดตามมาเป็น3องค์ด้วยกันนะของเราก็5แล้วเนี่ยถ้ารวมเท่าที่ทราบไปแล้วนี่มันก็8แล้วใช่ไหมล่ะเหนื่อยแล้ววันนี้มาเหนื่อยทั้งวันล่ะเพราะฉันเสร็จแล้วก็เทศกันหนึ่งนั่นเทศกันหนึ่งจบแล้วมานี่พอมาถึงสนธรรมก็เอาอีกกันหนึ่งแล้วนั่นเห็นไหมล่ะเช้าก่อนจะมาก็เทศกันหนึ่งเหมือนกันตั้งใจพูดบ้างพอสมควรเช้านี้แต่มานี้ก็ไม่ทราบตั้งใจไม่ตั้งใจปุ๋งปังออกเลยเป็นอย่างนั้นล่ะมาป่าจะออกเมื่อไหร่ออกได้ตลอดวันนี้รู้สึกเย็นเย็นหน่อยแต่ก็ไม่เป็นไรแต่ลงมากรุงเทพแล้วหนาวนี่มันหายไปหมดแล้วมากรุงเทพหนาวไม่ได้ติดตามมาธรรมธรรมดาก็อยู่ภาคอีสานหนาวแล้วนะลงตอนหนึ่งลง16แล้วต่อมานี่มาลง15ระยะที่เราจะมานี่ลง20มันค่อยลดลงลง20ต่อไปมันจะขึ้นอยู่มันจะลงอีกหน้านั่นที่อุดรเพราะเวลานี้กำลังเริ่มหน้าหนาวเข้าไปละธันวามกราสองเดือนนี้มันหนาวด้วยกันทุกวันนี้มันแก่มันไม่เหมือนแต่ก่อนนะ หนาวธรรมดามันก็เป็นหนาวมากเป็นอย่างนั้นนะคือธาตุขันมันอ่อนลงทุกอย่าง อะไรนิดหน่อยก็เป็นมากขึ้นมา ตั้งแต่ยังหนุ่มยังน้อยนั้นโถมันหนาวจริงนะนี่ตกกะตัวเนี้ยตกกะมดตัวนี้ตามเนื้อตามตัวตามแขนหนาวขนาดนั้นนะแต่เรา ไม่นะเรื่องผ้าห่มเราไม่เอา จะหนาวขนาดไหนก็สู้มันด้วยผ้าสองผืนคือสังกาติพับครึ่งกับจีวรพับครึ่งเท่านั้นให้เท่านั้นเองจะหนาวขนาดไหนนอนไม่ได้ก็ไม่นอนที่จะให้หาผ้าห่มมาเพิ่มไม่เลยจนกระทั่งพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นท่านรู้ได้ยังไงไม่รู้นะอย่างนั้นล่ะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี้ทำกับเราอดคิดไม่ได้ทุกอย่างท่านทำอะไรกับเรานะแต่ถามพระองค์ก็ไม่เห็นท่านทำแต่กับเรานี่ท่านทำอยู่เสมอให้ได้คิดตลอดเวลาหนาวๆนี่ไม่ว่าอยู่ที่ไหนเราไม่เอาดัดอยู่ตลอดดัดเจ้าของใครมีผ้าห่มเท่าไรไม่สนใจนะเอาสามผืนเท่านั้นไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนไม่เอาไม่ยอมเอาผ้าห่มดัดกันอยู่ในนั้นตลอดเลยจนพ่อแม่ครูอาจารย์เอาผ้าห่มของท่านไปบังสกุลให้เราโอ้เลยได้ห่มนะอย่างนั้นแหละท่านไปทราบได้ยังไงว่าเราไม่มีผ้าห่มนั่นแหละเรื่องพ่อแม่ครูอาจารย์มันทุกอย่างแหลมคมมากทีเดียว เราทำอะไรเงียบๆของเราไม่ให้ใครทราบนะท่านทราบจนได้ตลอดเรื่องของเราทำเช่นบิณฑบาตมาได้เท่าไรเอาเท่านั้นแหละหยิบใส่บาตรนิดหน่อยแล้วพอจับบาตรซุกเข้าไปในข้างฝาแล้วฝาบาตรปิดแล้วเอาผ้าน้ำปิดอีกทีหนึ่งจัดไว้นั่นข้างๆจะของนั่งจากนั้นก็มาจัดอาหารถวายท่านแล้วเราใครตามมาเราถวายเราไม่เคยสนใจ ปฏิบัติอย่างนั้นตลอดมาในวัดนั้นเลยกลายเป็นมีเราองค์เดียวแต่ไม่พูดว่าให้ใครรู้นะทำอยู่ตัวเองนะถ้าเน้นเต็มวัดก็ไม่เห็นทำก็มีทำเราองค์เดียวทำอย่างเงียบๆไม่ให้ใครทราบนะ ท่านทราบจนได้อย่างนั้นนะเวลาเสร็จแล้วเราก็ไปเอาวาระมาปั๊บมีแล้วก็ฉันเท่านั้นพอแล้วท่านทราบได้ไงอยู่ๆท่านเอาของในบาทของท่านที่เราจัดให้เรียบร้อยแล้วจัดถวายท่านไว้อะไรที่ถูกกับท่านกับขันของท่านเราเป็นคนจัดเรียบร้อยเรียบร้อยไปแล้วอยู่ๆปั๊บมาเลยนะเวลาท่านจะทำอยู่ปั๊บมาเลยนะ

จากพ่อแม่ครูอาจารย์เนี่ยเพราะความเคารพท่านทำเสมอแต่นานๆท่านทำทีนึงทำไมทำแบบซ้ำซากๆอะไรนั่งน่ะนานๆทำทีนึง ทำกับเราเพราะเราทำของเราอย่างนั้นมาตลอดไม่สนใจกับอะไรแล้วอาหารการขบฉันเราก็ไม่สนใจได้มาเท่าไรเท่านั้นอ่ะอ๋อจัดนี้หน่อยใส่บาตรฉันก็ไม่เคยอิ่มนะอยู่กับน้องเผอนี่ฉันประมาณสัก 60% ถ้าคิดไว้นะก็ประมาณ 60% นี้เป็นประจำของเรานี่จะอยู่กับท่านเป็นอย่างนั้นถ้าเราไปอุลัมพังเราแล้วยิ่งดัดใหญ่เลยอยากฉันก็ฉันไม่อยากฉันก็ฉันกี่วันก็แล้วมันจะเป็นจะตายนี่ก็ออกไปบิณฑบาตสักวันนึงพอมันอยู่ได้แล้วก็อยู่ไปเลย ถ้าเราไปคนเดียวเป็นแต่อย่างนั้นไม่ค่อยฉันนะส่วนมากไม่ค่อยฉันมันจะตายจริงถึงจะไปฉันให้มันมีจะหยุดครั้งนั้นอาหารเพราะเวลาเราอดอาหารกับเวลาฉันปกตินี่ทางด้านจิตใจเกี่ยวกับเรื่องการภาวนาต่างกันมากนะคือธาตุขันธ์มันอ่อนเพียแต่จิตใจมันดีขึ้นดีขึ้นนะเรามุ่งต่อธรรมต่างหากเราไม่เลยมุ่งต่อปากต่อท้องอะไรอันนี้ฉันอะไรมันก็ได้กำลังของธาตุขันมาอย่างรวดเร็วแต่กำลังของจิตใจนี้มาช้ามากต้องได้พยุงทางด้านจิตใจมากกว่าทางด้านธาตุขันของเราอดอาหารผ่อนอาหารมากเท่าไหร่สติยิ่งดียิ่งดีความเพียรยิ่งเด่นมันเห็นจะชัดทางด้านจิตใจที่พอมาฉันอาหารเข้าไปแล้วก็มันลักษณะผิดพลาดมันต่างกันพออดอาหารเข้าไปแม่นยำสติก็แม่นยำทุกอย่างจับติดเนี่ยมันต่างกันพอมาฉันอาหารแล้วมันจะมีส่วนลดของมันให้เห็นถ้าฉันไปติดกันไปมันก็ลดของมันให้เห็นชัดทีนี้เราไม่ต้องการลดลงไปสิต้องดัดทางด้านร่างกายนี่แล้วกำลังบังชามันไม่ดี สติก็ไม่ค่อยดีการหลับการนอนมักจะนอนมากนะถ้าอดอาหารนี่นอนน้อยมากทีเดียวถ้าฉันอาหารนอนมากดีไม่ดีความขี้เกียจแทรกเข้าไปนั่นมันก็เลยกลายเป็นขี้เกียจมากเข้าไปดัดเอาไว้ตลอดจึงอยู่ด้วยความอดอยากขาดแคลนตลอดเลยทั้งธาตุขันธ์นี้เรียกว่าอย่างนั้นแหละอดอยากขาดแคลนตลอดแต่ไม่ใช่ของไม่มีนะมันเป็นอยู่กับเราดัดเราเองมีมากมีน้อยไม่สนใจเฉพาะที่จะนำมาเยียวยาธาตุขันธ์ให้พอเป็นไปเพื่อความภาคเปลี่ยนจะมีกำลังมากขึ้นเท่านั้นนักภาวนาต้องเป็นนักสังเกตตัวเองคือพระกรรมฐานที่ออกเพื่อทำจริงๆแล้วจะต้องได้สังเกตตัวเองไม่สังเกตตัวเองไม่ได้ผลเท่าที่ควรเราต้องได้สังเกตตัวของตลอดเวลา ถือใจเป็นสำคัญจิตภาวนาเป็นยังไงฉันจะหันฉันมากฉันน้อยเป็นยังไงสังเกตอยู่อย่างนั้นไม่อย่างนั้นไม่ได้นะมันจะมีแต่ทางธาตุขันธ์มันก้าวไปก็เหยียบทำบังคับทางธาตุทางขันไว้ให้ทางจิตตภาวนาก้าวเดินแล้วก็จิตใจมันก็เห็นชัดไปเลยนะยิ่งอดอาหารหลายวันเลยสติไม่เผลอเลยตั้งได้ทั้งวันเลยจะแยบไปเผลอแล้วมันไม่ได้ นี่แหละมันดีอย่างนี้พอเวลาเราอดอาหารสติดีตั้งติดเลยจิตใจก็สงบได้ง่ายสงบไปเท่าไรก็ยิ่งผ่องใสยิ่งเย็นยิ่งสง่างามเข้าไปเห็นประจักษ์ในหัวใจของเราเอง นี่เราก็ต้องพยุงทางด้านจิตใจให้มากยิ่งกว่าธาตุขันธ์นี้พอเป็นไปเท่านั้นพอกว่านั้นมันจะไปทับทางด้านจิตใจถึงว่ามันเหมือนตกนรกทั้งเป็นผู้ตั้งใจอัดทำจริงๆแล้วเหมือนอย่างนั้นแหละสำหรับเราเองเป็นอย่างนั้นตลอดมาหาพ่อแม่ครูอาจารย์ทีไรนี่มีหนังห่อกระดูกมาท่านก็รู้ชัด

เจนแล้วนะคือออกไปมีแต่ฟาดกันตลอดเลยไม่มีถอยแล้วกลับมาท่านที่ใดนี้คนในยานั้นอายุ30 30กว่ามันก็แข็งแรงขึงขังต่างๆแต่เวลามาหาท่านมันไม่เป็นอย่างนั้นมันเหมือนคนแก่อายุ70 80มาท่านที่ใดเป็นอย่างนั้นตลอดนี่นะท่านก็ดูแล้วสิว่าเอาจริงเอาจังนี่เวลาอยู่กับท่านนี่ไม่ฉันไม่ได้แล้วมันเกี่ยวกับห้องกับหมู่กับเพื่อนพานเดินเต็มวัดเต็มว่าอยู่ในความสอดส่องดูแลของเราทั้งนั้นเพื่อท่านจะอยู่ได้สะดวกสบายมันไม่ไปรบกวนท่านให้ละเกะละกะทางสายหูสายตาท่านพานเองให้เรียบร้อยตลอดนี่แล้วก็นี่แหละที่ฉันเพราะเห็นนี่เองจะไม่ให้ฉันให้อิ่มฉันเพียง 60%แต่ฉันทุกวันไม่เคยอดนะมาอยู่น้องผือมาอยู่กับท่านไม่ว่าอยู่ที่ใดถ้าอยู่กับท่านแล้วไม่อดแต่ฉันเพียงเท่านั้นลดลงพอเป็นไปถ้าอดตอนนี้งานการทั้งหลายมันก็มีมันไม่ได้สนุกทุ่มลงทางความภาคเพียรต้องแบ่งนู้นแบ่งนี้คอยสอดส่องดูแลพระเนนเพื่อความสะดวกสบายของท่านเพราะเราไปหาท่านเราไปเองนี่นะจะไปให้ท่านลำบากลำบนกับเราอะไรซึ่งไม่ใช่เรื่องควรจะลำบากด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงต้องได้สอดส่องดูแลพระเนรพระเนรที่ถ้าพูดถึงเรื่องความกลัวนี่กลัวเรามากนะพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเป็นอันดับหนึ่งกลัวเราเป็นอันดับสองส่วนมากกลัวเรานี่จะกลัวอยู่เรื่อยๆนะเพราะเรากับพระเนรมันคุกเข้ากันอยู่นี่ส่วนกับท่านนานๆจะได้พบความกลัวก็ไม่ค่อยหนักนักกับเราเนี่ยมันสอดนั่นสอดนี่ทั้งวันมันสัมผัสสัมพันธ์กันอยู่นั่นแหละองค์ไหนไม่ดียังไงเตือนนี่ควรเด็ดก็เด็ดเสียเลยเป็นงั้นด้วยเหตุนี้เองพระเนรจึงกลัว กลัวเราแล้วเอาจริงเอาจังทุกอย่างแล้วไม่ทำเราเลยแหละกับพระกับเนรจึงต้องกลัวเรานี่อาหารก็ฉันเพียงแค่นั้นแหละถ้าฉันมากกว่านั้นมันก็ไม่คุ้มค่ากันฉันเพียงพออยู่ได้เท่านั้นเอาละพอไม่เคยอดอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเพราะงานการเกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนมันมีอยู่ตลอดค่อยสอดค่อยส่องดูแลความเรียบร้อยของพระเนรไม่ละเตะละกะถ้าเราอยู่ที่นั่นไปอย่างนั้นแล้วพระเนรเรียบไปเลยคอยดูแลนี่มันก็หนักมากอยู่นะอยู่เกี่ยวกับหมู่กับเพื่อนคอยสอดส่องดูแลหมู่เพื่อนตั้งอยู่ในความสงบงามตาไม่ละเกะละกะสายหูสายตาและจิตใจท่านเราต้องได้สอดส่องตลอดเวลาอันนี้มันก็ลำบากความเพียรของเราก็ไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยนี่ออกไปนี่แหละตอนออกไปมันจึงได้ฟัดกันเต็มเหนียวเลยออกไปแล้วก็ออกไปองค์เดียวดังที่เคยเล่าให้ฟังนั่นแหละไม่ได้เอาใครไปด้วยมันกังวลเป็นน้ำไหลบ่า องค์หนึ่งสององค์ก็แทรกมันต้องทิ้งความรับผิดชอบกันลึกๆมีอยู่ในนั้นนะยิ่งสามองค์แล้วก็เป็นน้ำไหลบ่าไม่เป็นท่าแล้วนั่นแล้วองค์เดียวสละเลยจะกินยังไม่กินจะเป็นตายอะไรก็แล้วแต่แต่มันจะตายจริงเราก็รู้เราเนี่ยนั่นเอาขนาดนั้นมีความเพียรก็ก้าวคนเลยเวลาจะมาหาพ่อแม่ครูอาจารย์นี้มันดูดดื่มทางความเพียรถ้าพูดภาษาโลกเขาเรียกว่ามันยังไม่อยากมาเพราะมันเร่งความเพียรมันดูดดื่มทางความเพียรมากแต่ถ้าไม่มาก็ได้แล้วก็ถ้าไม่มาก็ได้แต่มันไม่สะดวกสบายใจท่านก็คงจะเป็นห่วงเกี่ยวข้องกับพระกับเนรอาจละเกละกะให้ท่านได้เห็นเพราะฉะนั้นเวลาท่านจะไปเราจะไปไหนอย่างนี้กราบเรียนท่านดูอาการของท่านท่านไม่อยากให้ไปนะแต่ท่านเห็นประโยชน์ส่วนใหญ่ของเราคือจิตตภาวนาท่านจึงให้ไปเวลากราบเรียนก็พเดียงไม่ใช่จะกราบเรียนลาไปทีเดียวพเดียงเรียนถามท่านเรื่องการงานอะไรในวัดมีอะไรบ้างอะไรบ้างถ้ามีแล้วก็จะจัดจะทำไปเรียบร้อยแล้วเราจะค่อยไปแต่ท่านว่าไม่มีอะไรนะว่างั้นแล้วถ้าไม่มีอะไรก็คิดอยากจะออก
กอบความเพียรสักชั่วระยะบอกว่าชั่วระยะนะท่านก็นิ่งแล้วคอยฟังจากนั้นไปแล้วถ้าท่านเห็นทุ่งควรเมื่อไรท่านจะบอกทีหลังละเราเพียงพอเดียงเพียงเท่านั้นพอเห็นทุ่งควรแล้วท่านจะออกเมื่อไรท่านก็บอกมาละเออที่ท่านมาอยากไปเที่ยวก็ไปได้ละท่านว่างั้นนั่นทีนี้พอท่านว่าอย่างนั้นแล้วก็เรียกว่าท่านอนุญาตแล้วทีนี้จะไปก็ได้ละเลยจะไปยังผีพรามเดินโหยไม่ได้เราเคารพท่านมากที่สุดเพียงพอเดียงท่านถ้าท่านเห็นสมควรแล้วท่านก็จะบอกเองถ้าท่านไม่เห็นสมควรเราก็นิ่งเลยเฉยไปเลยพอท่านพูดอย่างนั้นแล้วท่านก็มีถามแล้วจะไปทางไหนล่ะคราวนี้คิดว่าจะไปทางนั้นทางนั้นแต่ทางไหนท่านก็เห็นหมดแล้วท่านรู้หมดเออทางนั้นดีนะท่านว่าแต่ว่าแล้วจะไปกี่องค์ล่ะนั่นแล้วก็กราบเรียนตามกรงแล้วเราไปองค์เดียวเดียวท่านขึ้นตรงนี้นะพอเราว่าจะไปองค์เดียวนะเออทหารต้องไปองค์เดียวนะใครอย่าไปยุ่งท่านนะสายมือไปตามพระที่นั่งฟังใครอย่ายุ่งท่านนะทหารให้ท่านไปองค์เดียวอย่างนั้นแล้วใครจะไปยุ่งก็ล้มโพล้มสายใหญ่นั้นเราก็ไม่เคยไปมันจะไปด้วยไปเรามุ่งแต่เราคนเดียวที่ออกจากท่านไปมุ่งคนเดียวที่จะเร่งความเปลี่ยนให้เต็มสติกำลังความสามารถของเราโดยถ่ายเดียวเท่านั้นออกไปก็เป็นอย่างนั้นจริงๆไม่ได้เลาะแหละนั่นแหละเวลาขากลับมาหาท่านถึงการเวลากลับมาเหมือนคนแก่อายุได้80ปีหนังห่อกระดูกเท่านั้นเนื้อนี่ไปไหนหมดก็ไม่รู้มีแต่หนังห่อกระดูกกลับมาท่านมองดูท่านก็รู้อย่างนั้นไปแล้วก็มาเป็นระยะระยะไปแต่เรื่องความเป็นห่วงท่านก็ห่วงสำหรับท่านก็เป็นห่วงว่าอยากให้เราไปดูแลบ้านเดียนสะดวกสบายท่านก็สบายเวลาเราไปนี่อาจจะมีละเรื่องพระเรื่องไหนองค์ใดองค์หนึ่งไปละเกละกะให้ความหูความตาท่านนี่แหละที่เราเป็นห่วงพระเนนที่เกี่ยวกับเรื่องจะไปรบกวนท่านแบบต่างๆที่ไม่มีเจตนาแต่เป็นความเสื่อมไปให้เป็นอย่างนั้นเป็นได้นะดังนั้นก็พอไปแล้วก็เอาละเอาให้สิบสุดกำลังเลยละถ้าลงได้ไปแล้วไม่ถอยเพราะงั้นจึงไม่ให้ใครไปด้วยเลยอยู่คนเดียวอยากฉันเมื่อไหร่ก็ฉันไม่อยากฉันก็อยู่เลยเพราะคนเดียวเนี่ยจะอยู่กี่วันก็แล้วแต่เราดูธาตุขันเรามันพอจะไว้แค่ไหนก็เอาถึงแค่นั้นละอย่างนี้เป็นประจำประจำหรือความเพียรนี้เรียกว่าไม่ละฝีก้าวเลยแหละหมุนติ้วติ้วตลอดเวลานี่แหละการฆ่ากิเลสพูดถึงเรื่องความทุกข์นี่เราทุกข์มากแต่เรื่องความทุกข์มันไม่มีน้ำหนักเท่าความมุ่งมั่นต่อแดนพ้นทุกข์อันนั้นมีน้ำหนักมากถึงจะทุกข์ขนาดไหนมันก็ไม่ค่อยเห็นมีน้ำหนักอะไรยิ่งกว่าความมุ่งหวังให้สมใจเรื่องมรรคเรื่องผลจิตมันอยู่ที่โน่นจ้ะความทุกข์มากน้อยมันก็ไม่ไปอยู่มันอยู่ที่โน่นทุกข์ขนาดไหนมันก็ไม่ค่อยเป็นอารมณ์นะนี่พูดในบรรดาลูกศิษย์ลูกหาฟังทีนี้เวลายิ่งจิตมีความละเอียดรอเข้าไปเท่าไหร่เท่านั้นนั่นน่ะทีนี้จิตกับธรรมจะไม่พากจากกันไม่พลากจากกันเลยแล้วหมุนติ้วติ้วติ้วทั้งวันตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับอยู่อย่างนั้นตลอดเมื่อเรามีการรบราฆ่าฟันกันอยู่แล้วข้าศึกมันจะมีกำลังมาจากไหนมากนักล่ะมันก็ต้องอ่อนลงเพราะทางนี้สู้ไม่ถอยตลอดจิตใจก็ค่อยสง่างามขึ้นสง่างามขึ้นร่างกายมันจะอ่อนจะเพลียเมื่อไรก็ตามเช่นเราจะเป็นจะตายเวลาไปบิณฑบาตบางครั้งไม่ถึงหมู่บ้านนะ เรากล่าวว่าวันพรุ่งนี้พอจะไปถึงบ้านเขาแหละบิณฑบาตถึงหมู่บ้านถึงขนาดนั้นไปถึงแค่ครึ่งทางหมดกำลังแล้วไปไม่ไหวนั่งพักซะก่อนพอได้กำลังแล้วก็ค่อยไปอีกถึงหมู่บ้านเขาแต่จิตใจมันสง่างามตลอดนะมันอ่อนแต่ธาตุขันธ์ใจไม่ได้อ่อนนะเนี่ยที่มันพอฟัดพอเวียงก็อยู่ก็คือจิตใจของเราสง่างามตลอดเวลา
อดเท่าไรอ่อนร่างกายอ่อนเท่าไรจิตใจยิ่งเข้มแข็งมากขึ้นมันไม่ได้อ่อนไปเหมือนธาตุขันธ์นะนี่แหละจึงต้องได้อดได้ทนต่อไปนี่การ มีกำลังทางร่างกายนี่มันไม่ยากนะกำลังทางจิตใจนี่ยากมากทีเดียวแล้วอดจนบิณฑบาตจะไม่ถึงหมู่บ้านไปพักตามสายระยะทางก่อนแล้วไปบิณฑบาตพอออกมาจากบ้านเขาแล้วก็มีพวกหินลาดหินดานอะไรที่มีแอ่งน้ำอยู่ตามนั้นเรากำหนดไว้เรียบร้อยแล้วมาก็มาฉันที่นั่นพอฉันเสร็จแล้วก็ล้างบาตรอะไรเสร็จก็ฉันแบบกรรมฐานอาหารนักโทษวะพอฉันเสร็จแล้วก็ล้างบาตรอะไรเสร็จเช็ดบาตรผ้าไปตากหินลาดหินดานแล้วเดี๋ยวมันก็แห้งเสร็จแล้วก็สะพายบาตรขึ้นเขานั่นแหละพอฉันเสร็จแล้วนี่กำลังมันขึ้นอย่างรวดเร็วนะเวลาไปนี่จนจะเดินไปไม่ถึงหมู่บ้านเขามันอ่อนขนาดนั้นพอฉันเสร็จแล้วทีนี้ม้าแข่งสู้ไม่ได้นะมันดีดผึ่งเลยเนี่ยกำลังของธาตุขันธ์มันรวดเร็วนะกำลังของจิตนี่ช้ามากลำบากมากจึงต้องได้พยุงทางด้านจิตใจให้มากกว่าทางด้านธาตุทางขันธ์เอาเมื่อไรก็ได้เรื่องธาตุขันธ์ไม่ยากอะไรเพราะคนยังหนุ่มอยู่อ่อนเปียกจนจะไปไม่ได้พอฉันเสร็จแล้วมันกำลังบางชามันมาเองดีดผึ่งเลยนั่นเป็นอย่างนั้นนะมันง่ายนะทางธาตุทางขันธ์มันแมงอะไรนี่ พยายามอยู่งั้นนะอยู่ในป่าในเขาตามถ้ำพอเดินมีนาเมษามักจะอยู่ในถ้ำอากาศมันเย็นถ้านอกจากนั้นมักจะอยู่ตามร่มไม้มีแคร่เล็กๆอยู่พอได้อยู่สะดวกสบายนี่เรื่องความเพียรใครจะมายุ่งล่ะทั้งวันไม่ได้เจอใครเลยเจอแต่เราคนเดียวใครเขาจะมายุ่งกับเราเขาก็เป็นคนป่าคนเขาหาอยู่หากินพอเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเขาเท่านั้นเขาก็พอเขาจะมายุ่งกับเราหาอะไรก็เราไปหาที่เช่นนั้นไม่หาที่มีคนยุ่งเลยจะบ้านใดสถานที่ใดพอเราไปเขาไปพักอยู่ข้างบ้านเขาเนี่ยเขาลุมบอกมานะหนีทราบแล้วนะบ้านนี้ไม่เป็นท่านั่นคือเขาจะมากวนไม่ได้ภาวนาเดี๋ยวคนนั่นเข้าคนนี้ออกมาอยู่เรื่อยภาวนาก็ขาดวรรคขาดตอนบ้านนี้ไม่เป็นพระไม่อยู่นะต้องไปหาอยู่ในป่าในเขาส่วนมากเป็นอย่างนั้นที่อยู่บ้านธรรมดาเราไม่ค่อยได้ไปอยู่หรอกเพราะมันไม่เด่นทางด้านธรรมะภายในใจอยู่แบบอาหารนักโทษบิณฑบาตเขาได้อะไรมาก็เท่านั้นมีแต่เข้าเป่ามากฉันเท่านั้นเองนะไปบ้านก็ไม่มีหลายหลังคาเรือน4-5หลังคาเรือนอยู่ตามภูเขานะแล้วมองเห็นภูเขาดำทะมึนนึกจะไม่มีบ้านคนมีเป็นแห่งละ4-5 หลังอาศัยเข้าไปอย่างนั้นแหละนี่เมื่อเราไม่ฉันเท่าไหร่ก็เงียบเลยไม่เจอใครมีแต่เจ้าของอันเดียวคนเดียวฟาดกับกิเลสความเกิดขึ้นของกิเลสมันจะเกิดขึ้นทางสังขารความคิดความปรุงอวิชชาลังใหญ่ของมันดันออกมาให้อยากคิดอยากปรุงเรื่องนั้นเรื่องนี้บังคับไม่ให้มันออกเอาความคิดความปรุงของด้านธรรมะแทนเข้าไปไม่ให้มันทำงานทางกิเลสให้ทำงานทางด้านธรรมะบีบบังคับเข้าไปเมื่อใจได้รับการบำรุงรักษาอันตรายคือกิเลสมันก็ไม่เกิดได้ง่ายๆใจก็ค่อยเจริญรุ่งเรืองขึ้นไปเรื่อยๆนั่นดูอย่างนั้นดูเจ้าของดูหัวใจที่เป็นมหาเหตุมันแสดงขึ้นจากความคิดความปรุงผลักดันออกไปอยากคิดนั้นอยากตลอดเวลาแล้วบังคับไม่ให้มันอยากบังคับใส่ธรรมเอาความคิดของธรรมเอาความรู้ความเห็นของธรรมบังคับกันไว้อย่างนั้นจิตก็ค่อยสงบเย็นเวลามันสงบก็พอนี่มันไม่อยากคิดนะทีความอยากคิดเรื่องนั้นนี่ตามกิเลสเหมือนว่าปิดประตูไว้เลยมันไม่อยากมีแต่ทำงานอย่างเดียว
จิตเป็นสมาธิความแน่หนามันคงความคิดปรุงไม่อยากคิดเลยคิดขึ้นมามันกวนใจนั่นความสงบแน่วอยู่อันเดียวมีแต่ความรู้เด่นละเอียดรอแปลกประหลาดอัศจรรย์อยู่ในใจนั้นอยู่กันได้ทั้งวันก็อยู่ได้นั่นแล้วมันจะไปยุ่งกับใครล่ะเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้ว มีแต่ความสง่างามอยู่ภายในจิตใจโลกธาตุทั้งหมดมารวมอยู่ใจนะมันสง่างามอยู่นี่รู้อยู่นี่เด่นอยู่นี่นอกนั้นไม่เห็นมีอะไรนั่นนี่ใจเวลาเราได้รับการอบรมแล้วความเด่นดวงของใจจะเกิดขึ้นให้ปรากฏชัดเจนถ้าปล่อยให้แต่กิเลสย่ำยีตีแหลกไม่เคยคิดเรื่องอดเรื่องทำแล้วก็มีแต่อารมณ์ของกิเลสทับใจใจก็หาความสง่างามไม่ได้มีแต่ความว้าวุ่นขุ่นมัวทับหัวใจตลอดเวลานั่นแหละกิเลสทำงานมันทับหัวใจถ้าทำงานแล้วไม่ได้ทำนะสง่างามขึ้นไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยอันนี้ก็เพลินอยู่คนเดียวเท่านั้นไม่ยุ่งกับใครเลยวันหนึ่งไม่ยุ่งกับใครยุ่งแต่ตะกี้ภายในใจของตัวของด้วยธรรมฟาดกันอยู่ตลอดเวลาเป็นอย่างนั้นนี่พูดถึงเรื่องความภาคเพียรจะหาความสุขจนกระทั่งเป็นบรมสุขให้ผู้ฟังทั้งหลายได้ยินได้ฟังท่านบังคับท่านฝึกตระบาดกันอย่างนั้นในเมื่อแก่กล้าขึ้นไปเรื่องความคิดความปรุงที่เป็นเรื่องของกิเลสคอยจะรบกวนเรานั้นมันเบาลงทางธรรมอารมณ์ของธรรมก็หนักขึ้นเดี๋ยวก็เหยียบหัวกิเลสไปเหยียบไปเรื่อยจิตก็ยิ่งสง่างามขึ้นมาเนี่ยธรรมครองใจกิเลสคลองใจมีแต่ความดีดีสีไฟดีบี้สีไฟให้รับความทุกข์ความลำบากตลอดเวลา ยิ่งเวลาทำคลองใจมีแต่ความสง่างามคิดเรื่องใดก็เป็นอัตเป็นธรรมไปเรื่อยๆไม่ได้เป็นอันตรายต่อตนเองเหมือนความคิดที่เป็นกิเลสต่างกันอย่างนั้นจิตก็เพลินเมื่อได้รับการบำรุงจิตก็ยิ่งสง่างามขึ้นเรื่อยบำรุงขึ้นเรื่อยสง่างามขึ้นเรื่อยมันก็เพลินดูจิตเจ้าของเท่านั้นเพลินยิ่งกว่าสิ่งทั้งหลายในสามแดนโลกธาตุดูแล้วมีแต่ส่วนเสียทำให้เจ้าของเสียอกเสียใจบางทีนอนไม่หลับเพราะคิดปรุงไม่ถอยคิดเรื่องโลกเรื่องสารเรื่องฝืนเรื่องไฟนั่นแหละมาเผาตัวเองนอนก็นอนไม่หลับบางรายเป็นบ้าไปเลยก็มีเพราะกิเลสมันเข้าย่ำยีอันนี้จิตไม่มีกิเลสแบบนั้นเข้ามาย่ำยีก็มีความสง่างามนั่งอยู่ที่ไหนก็สง่างามอยู่ที่นั่นอยู่ต้นไม้อยู่ที่ไหนสบายไปหมดนี่ความรู้ทั้งหมดมาเด่นอยู่ที่จิตใจนะโลกนี้เหมือนไม่มีแต่ความสง่างามของใจครอบไปหมดเลยนั่นเรื่อยขึ้นไปจนกระทั่งจิตก้าวเข้าสู่ความเพียรอันแรงกล้าโดยลำดับแล้วนั่นยิ่งเพลินอารมณ์ของโลกนี้มีมาไม่ได้ขาดสะบั้นไปทันทีมีแต่อารมณ์ของธรรมสง่างามแล้วก็หมุนติ้วหมุนเพื่อจะแก้กิเลสให้หลุดพ้นจากทุกข์โดยทายเดียวเท่านั้นไปอยู่ที่ไหนก็เพลินสุดท้ายกลางคืนนอนไม่หลับเวลาถึงขั้นแก่กล้าแล้วนะนี่เขาได้เขาเข็มที่จะคอยจะหลุดพ้นแล้วนอนกลางคืนนี้มันไม่ได้ยอมนอนจิตกับธรรมกับกิเลสทำงานฟัดกันอยู่บนหัวใจนี่มันก็เพลินอยู่ในนั้นนะจะนอนมันก็ไม่ยอมหลับมันทำงานไม่ถอยมันจะนอนได้ยังไงระหว่างกิเลสกับธรรมฟัดกันอยู่ตลอดเรานอนอยู่กิเลสกับธรรมที่ฟัดกันมันไม่ได้นอนมันเป็นอัตโนมัติแล้วนั่นอยู่ที่ไหนมันก็เป็นอย่างนั้นอยู่อย่างนั้นตั้งแต่ตื่นนอนถึงกระทั่งหลับมันเผลอเมื่อไหร่ไม่เคยมีนั่นเวลามันแก่กล้าไปอย่างนั้นนะสติไม่มีคำว่าเผลอเป็นเองเป็นหลักธรรมชาติเมื่อบำรุงให้ถึงหลักธรรมชาติอยู่แล้วสติจะเป็นอัตโนมัติปัญญาจะเป็นอัตโนมัติพิจารณาอะไรหมุนติ้วเจ้ค่อยหมอบลงอ่อนลงที่เด็ดอ่อนลงมากเท่าไรทางด้านความเพียรยิ่งหนักมือเข้าไปที่จะสังหารที่เด็ดให้มุดมอดไปในขณะใดก็ได้นั่นมันก็ยิ่งเร่งของมันดูดเดิมนี่แหละที่ว่ามันเพลินกลางคืนก็เพลินบางคืนบังคับให้นอนมันไม่หลับเลยตลอดรุ่งไม่หลับเลยกลางวันขึ้นมาก็ยังจะไม่หลับอีกนี่ต้องได้ล้าง
ล้างเอาไว้บังคับไม่มีอะไรบ

0: ครับ
1: ก็คำบริกรรมมาบังคับเช่นพุทโธที่เราเคยบำเพ็ญมานั้นเอาพุทโธเข้ามาบังคับคือให้จิตอยู่กับพุทโธมันไม่เผลอแต่ก่อนมันไม่เผลอมันไม่เผลอด้วยการเพลิดเพลินกับงานการทั้งหลายที่พิจารณาทางด้านปัญญาแต่นี้บังคับไม่เผลออยู่กับพุทโธไม่เผลอกับพุทโธไม่ให้ไปคิดเรื่องอื่นให้อยู่กับพุทโธปลอมใจลงพอมาอยู่พุทโธจุดเดียวแล้วจิตก็ค่อยสงบลงสงบลงแน่วลงเมื่อจิตเข้าสู่ความสงบเต็มที่แล้วมันก็เหมือนถอดเสี้ยนถอดน้ำคือการทำงานมันเหมือนถอดลบข้าศึกเหมือนเขาต่อยมวยนั่นแหละพอหยุดจากนั้นแล้วจิตเข้าสู่ความสงบก็เหมือนว่าได้พักตัวเองสง่างามนั่นพอได้กำลังแล้วพอออกอีกก็ฟาดกันกับกิเลสไม่ต้องบอกแล้วเพราะมันมีกำลังมากกว่าทางสมาธินะความสงบใจเรานี่ว่าดีว่าดีแต่กำลังของมันถ้าสู้ปัญญาไม่ได้ที่มันจะหมุนออกไปฆ่ากิเลสมันก็หมุนออกไปละนี่เรื่อยเรื่อยนี่แหละการอบรมทางด้านจิตใจเมื่อถึงขั้นนี้แล้วไม่มีรอละนิพพานอยู่ชั่วเอื้อมชั่วเอื้อมเลยอุดบิดอุดบิดมันก็บืนเรื่อยแล้วมีคำว่าถอยไม่มีเป็นกับตายก็พุ่งกันเลยตลอดเวลามันละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปบางทีมันกิเลสมันเงียบไปเลยเห็นแต่ความสว่างจ้าอยู่ภายในจิตใจกิเลสตัวหนึ่งที่จะมาแสดงขึ้นให้เห็นไม่มีเลยบางทีมันก็พูดเหมือนกันแต่มันเป็นอยู่ในใจนะไม่ได้พูดออกมาทางคำพูดคำจาละกำหนดไปเงียบไปหมดไม่มีอะไรเหลือเห็นแต่ความสว่างกระจ่างแจ้งของใจโดยแท้เดียวเท่านั้นมันไปไหนหมดนี่พี่เห็นมันไปไหนหมดกันเนี่ยไม่เห็นมีอะไรปรากฏเลยค่อยจ้องค่อยมองดูอะไรก็ไม่เกิดไม่มีคุยเขี่ยขุดค้นหาก็ไม่เจออันนี้มันไม่ใช่เป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาแล้วหรือเนี่ยแต่มันไม่ได้สำคัญตนนะพูดเฉยเวลากิเลสมันว่างตัวมันไม่แสดงก็เหมือนกับเป็นพระอรหันต์น้อยๆขึ้นมาแต่ไม่ได้มีความสำคัญพูดเฉยๆทั้งๆที่รู้อยู่ว่ากิเลสยังไม่หมดจากนั้นมาก็เอาอีกแล้วเพราะคุยเสียเวลามันไม่ปรากฏคุยเสียหาพอเจอภาพดับกันปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยเรื่อยๆนี่เวลากิเลสมีอำนาจน้อยโผล่ขึ้นมาไม่ได้อำนาจของธรรมสติธรรมปัญญาธรรมมันรวดเร็วขาดสะบั้นไปเลยขาดสะบั้นไปเลยนี่ก็มีแต่ความสว่างจ้าจ้านั่นแหละธรรมธรรมกับใจมันกลมกลืนเข้าเป็นอันเดียวกันแล้วอยู่ที่ไหนสว่างจ้าอยู่ตลอดเวลานะความแปลกประหลาดความมหัศจรรย์หาได้ที่ใจอย่าไปหาที่ไหนให้เสียเวลาทุกข์เปล่าๆตายแล้วเกิดแล้วตายกองกันอย่างนี้ไม่มีที่จะเจอความสุขแหละถ้าลงมาหาที่ใจด้วยจิตตภาวนาแล้วเจอไม่สงสัยความสุขทั้งหลายหรือความแปลกประหลาดอัศจรรย์ในโลกธาตุไม่มีความหมายมามีความหมายอยู่ที่ใจดวงเดียวนี้เท่านั้นครอบโลกธาตุครอบโลกธาตุแม้จะยังไม่สิ้นกิเลสแต่กิเลสมันละเอียดมากแล้วมันก็เป็นความรื่นเริงอยู่ในใจตลอดเวลา นี่แหละอำนาจของการบำรุงใจ ที่ฟัดกันไม่หยุดไม่ถอยที่เหลือมันจะมาจากไหนล่ะมีแต่ข้าถ่ายเดียวแต่เดียวที่ที่เหลือจักเกิดขึ้นไม่มีในระยะสติปัญญาเป็นอัตโนมัติแล้วที่เหลือที่จะสั่งสมตัวเองนั้นไม่มีทางมีแต่จะมุดมอดว่าโผล่ขึ้นมาไหนก็ขาดสะบั้นค่อยหมดไปหมดไปมันก็ไม่โผล่เลยที่เพราะมันมีน้อยลงไปแล้วทางนี้ก็ยิ่งมีกำลังมากทางด้าน ธรรมะสติก็แก่กล้าสามารถปัญญาก็รวดเร็วเจออะไรพ้าขาดสะบั้นไปพร้อมๆกันขุดไม่ถอยค้นไม่ถอยฆ่าไม่ถอยไม่หยุดไม่ถอยไม่มีวันไม่คืนการนอนก็ต้องรั้งเอาไว้ให้นอนบริกรรมด้วยพุทโธให้อยู่กับพุทโธให้หลับอย่างหนึ่งลงสงบแน่วนั่นอันหนึ่งถ้าจะให้หลับก็เอาพุทโธนั่นแหละบังคับไว้ให้หลับกับพุทโธหลับได้นั่นพอตื่นขึ้นมาภาพนี้กับกิเลสนี่เหมือนกับมันยืนยังกล้าคอยอยู่แล้วกิเลสมันก็ซัดกันเลยไม่ถอย ถ้าไม่หยุดไม่ถอยกิเลสมันจะเอาอะไรมาเกิดทำถึงขั้นนี้แล้วกิเลสไม่เกิดมีแต่ที่มีอยู่เท่าไหร่ก็มีแต่จะดับไปสูญไปดับไปแล้วจิตก็หมุนก็ไปเรื่อยสุดท้ายมันก็จ้าขึ้นมาหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีอะไรในโลกนี้มีแต่จิตนี้สว่างครอบโลกธาตุจ้าไปหมดเออโลกนี้มันมีเด่นอยู่กับใจดวงเดียวนี่เท่านั้นนะมันรู้ในใจของนะเออแต่ก่อนไปไหนคือว่ามันโลกนี่เหมือนว่ากว้างขวางมากมายอะไรก็มีแต่เรื่องจะให้คิดให้ปรุงให้ยุ่งให้เหยิงไปหมดครอบโลกธาตุความคิดปรุงเรื่องของกิเลสนี้ก็ไม่ถอยอยากคิดอยากปรุงอยากรู้อยากเห็นไม่อิ่มไม่พอเลยทีนี้หดตัวเข้ามาหดตัวเข้ามาไม่อยากรู้อยากเห็นสิ่งใดยิ่งกว่าอยากรู้อยากเห็นธรรมนั่นมันย่นเข้ามาหาธรรมอย่างเดียวอันนี้เวลาอยู่ปกติจิตมันก็จ้าอยู่อย่างนั้นนะความรู้อันนี้มันสง่างามครอบไปหมดครอบไปหมดแล้วโลกทั้งโลกนี้ไม่มีอะไรที่เด่นชัดยิ่งกว่าจิตที่มีธรรมครองใจสง่างามครอบโลกธาตุทั้งที่กิเลสยังมีอยู่มันยังครอบได้ตามส่วนตามกำลังของจิตที่มีธรรมมากนะอันนี้เวลาชำระไปชำระจนกระทั่งกิเลสขาดไม่มีอะไรเหลือเลยแล้วนั่นแหละไม่ต้องถามใครพระพุทธเจ้าตรัสทูลขึ้นมาปังไม่มีถามใครสาวกทั้งหลายบรรลุธรรมปังขึ้นมาไม่ถามใครสันทิฏฐิโกความรู้เองเห็นเองขั้นสุดยอดได้ปรากฏประกาศป้างขึ้นแล้วภายในใจจะไปถามใครที่จะให้แน่นอนยิ่งกว่าสันทิฏฐิโกที่รู้ด้วยตนเองจากผลงานของเราล่ะนั่นนั่นแหละท่านจึงไม่ไปถามใครกล้าขึ้นมาหมดโดยสิ้นเชิงเรื่องภพเรื่องชาติเรื่องกิเลสตัณหาที่จะพาให้ก่อภพก่อชาติขาดสะบั้นไว้แล้วอะไรที่จะมาเป็นภพเป็นชาติให้เกิดความทุกข์ความทรมานตายกองกันอยู่ดังที่เคยเป็นมาอีกได้ล่ะนั่นไม่มีหมดโดยสิ้นเชิงทีนี้วัฏวนที่เคยหมุนกันเป็นนั่นขาดสะบั้นออกไปแล้ววิวัตตะคือความไม่หมุนความพอตัวสว่างจ้าครอบกันอยู่แล้วมันเป็นคนละฝั่งแล้วนั่นนั่นคือฝั่งสมมุติฝังกิเลสปั๊มให้จิตหมุนเพื่อความเกิดแก่เจ็บตายนี่คือฝั่งวิมุตติหลุดพ้นแล้วจากความหมุนทั้งหลายโดยสิ้นเชิงมันก็รู้ชัดๆขึ้นมาภายในใจนั่นที่นี่หมดละงานของจิตคือการแก้กิเลสตัวพาหมุนพาเวียนตลอดเวลาแล้วยังพาเกิดแก่เจ็บตายได้พบน้อยพบใหญ่อีกขาดสะบั้นลงไปหมดสิ่งนั้นก็ขาดไปพร้อมๆกันที่จะไปเกิดในพบใดใดอีกไม่มีแล้วเมื่อกิเลสตัวก่อภพก่อชาติได้สิ้นซากลงไปก็ไม่มีอะไรเหลือนั่นแหละท่านว่าวุฒิธรรมพรหมจริยังพรหมจรรย์คือการฆ่ากิเลสนี้ได้สิ้นสุดลงไปแล้วงานที่ควรจะทำได้ทำสำเร็จแล้วคืองานแก้กิเลสเป็นงานที่ควรทำได้ทำสำเร็จแล้วงานอื่นที่จะทำให้ยิ่งกว่านี้ไม่นั่นเพราะรู้รอบขอบคิดหมดโดยสิ้นเชิงแล้วนั่นแหละที่ว่าท่านบรรลุธรรมท่านตรัสรู้คือความภพชาติทั้งหลายที่เคยเกิดตายมาตั้งกับตั้งกันแล้วความทุกข์ความทรมานมากต่อมากได้ขาดสะบั้นลงไปในขณะนั้นแล้วไม่มีอะไรติดต่อสืบเนื่องกันอีกเลยเป็นคนละฝั่งแล้วนี่คือวิมุตตินั่นคือสมมุติสมมุติได้ขาดลงไปหมดแล้วเหลือแต่ธรรมชาติที่ไม่หมุนเป็นนิพพานเที่ยงขึ้นมาภายในใจด้วยสันทิฏฐิโกสุดยอดหายสงสัยนั่นหมดตั้งแต่นั้นแล้วจนกระทั่งวันท่านนิพพานกิเลสตัวใดที่จะมาแทรกอีกไม่มีเลยจึงเรียกว่าท่านสิ้นเลยกิริยาการที่แสดงออกหนักว่ามากน้อยนั้นกลายเป็นเรื่องกิริยาของธรรมไปเสียหมดการพูดเรียบๆพูดธรรมดาเทศนาว่าการไปธรรมดานิ่มนวลอ่อนหวานก็ได้ธรรมดาไปธรรมดาควรจะเด็ดเผ็ดร้อนดุเดือดเหมือนจะกัดจะฉีกก็เป็นอาการของธรรมกระแสของธรรมพลังของธรรมออกมาเสียทั้งหมดกิเลสไม่มีอะไรมาแสดงจะมาแฝงให้เกิดความโมโหโถโสเสียงมันจะแผดอยู่เหมือนฟ้าผ่านี่ก็ตามเสียงอัดเสียงธรรมไปเสียไม่มีเสียงกิเลสเพราะกิเลสสิ้นซากไปแล้วจะหามาจากไหนมาเป็นความโกรธหลัก ถ้าหาเจออยู่ที่ว่าสิ้นกิเลสได้ยังไงนะ

0: มันก็มีแต่กิริยาของธรรมพลังของธรรมแสดงออกเต็มเม็ดเต็มหน่วยอยู่ภายในจิตใจเท่านั้นเองท่านทราบชัดอย่างนั้นนี่แหละธรรมะที่กล่าวมาทั้งหมดนี้มันอยู่ในหัวใจของเราทุกคนทุกท่านนะกิเลสมีเต็มหัวใจฉันใดธรรมะเมื่อบำเพ็ญให้มีเต็มหัวใจก็เต็มได้ฉันเดียวกันไม่ได้ผิดกันเลยเราจะไปให้กิเลสมันหลอกลวงว่าบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีอย่างนี้หรือมรรคผลนิพพานไม่มีสิ้นเขตสิ้นสมัยแล้วนั่นคือกิเลสหลอกสัตว์โลกมันเพื่อจะพาให้ตายกองกันต่อไปอีกไม่มีสิ้นสุดนะอันนี้เป็นกิเลสหลอกลวงสัตว์โลกให้ตายกองกันไม่มีวันจบสิ้นลงได้มรรคผลนิพพานใครเป็นคนสอนผู้ศาสดาเด็กผู้สิ้นภพสิ้นชาติแล้วสอนด้วยความแจ่มแจ้งชัดเจนจะผิดไปไหนนั่นท่านรู้แล้วท่านถึงมาสอนไม่ใช่มาสอนแบบรูปคำคำท่านเอาจากของจริงที่ท่านรู้แล้วเห็นแล้วมาสอนมันจะผิดไปไหนในบรรดาสาวกรู้แบบเดียวกันท่านสอนจะผิดไปที่ไหนไม่มีผิดคงแนวแต่ผู้ปฏิบัติตามนะเชื่ออาจเชื่อตามที่ท่านสอนไว้แล้วนี้จะค่อยก้าวเดินไปได้โดยลำดับจนกระทั่งถึงมรรคผลที่ผ่านได้โดยการไม่สงสัยความดีความชั่วไม่นิยมเพศวัยอะไรมันมีขึ้นกับใจหมุนไปทางชั่วเป็นชั่วทันทีหมุนไปทางดีเป็นทางดีทันทีเมื่อหมุนไปดีเต็มสัดเต็มส่วนแล้วก็หลุดพ้นได้โดยไถ่เดียวเหมือนกันหมดไม่ว่าหญิงว่าชายถ้าบวชคฤหัสถ์เป็นได้เพราะจิตไม่มีเพศกิเลสอยู่กับใจกิเลสก็ไม่มีเพศธรรมะก็ไม่มีเพศเข้ากันได้กับใจดวงนี้ที่ควรจะอบรมซักฟอกให้มีความบริสุทธิ์โปร่งใสเข้าไปเป็นลำดับนี่เราพูดถึงเรื่องอัตถังธรรมตั้งแต่ต้นมาจนกระทั่งป่านนี้พูดจากหัวใจขอให้ใจได้รู้เถอะถ้าจงใจได้รู้แล้วไม่มีคำว่าจนกรอกจนมงความจนกรอกจนมงคือกิเลสต่างหากมาปิดกั้นตัวเองให้หาทางเดินไม่ได้เกรงเขาเกรงเรากลัวเขากลัวเราคือกิเลสพาให้เกรงให้กลัวกลัวเขากลัวเรากิเลสสิ้นซากแล้วกลัวอะไรกล้ากับอะไรไม่มีความกล้าก็ดีความกลัวก็ดีเป็นเรื่องของกิเลสแสดงตัวออกเป็นอุปสรรคต่อเราต่างหากแต่พูดอะไรก็เกรงเขาเกรงเราเลยนั่นมันก็พูดไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะกิเลสตีขวางอยู่เมื่อกิเลสขาดสะบั้นออกไปแล้วทำล้วนๆพุ่งไปเลยไม่มีอัดมีอันไม่มีข้องมีคาที่ตรงไหนทำแท้เป็นอย่างนั้นขอให้พากันตั้งอกตั้งใจนะให้ประพฤติปฏิบัติเราได้แค่ไหนก็เป็นสมบัติของเราได้ห้าได้สิบได้ร้อยได้พันได้หมื่นได้แสนจากการขวนขวายของเราทั้งนั้นนะได้ห้าได้สิบก็เป็นเงินเป็นทองได้ร้อยได้พันหมื่นแสนก็เป็นเงินเป็นทองเหมือนกันนี่ได้อาจได้ทำก็ได้เท่าไรก็เป็นอาจเป็นกุศลของเราด้วยกันทั้งนั้นนะเพิ่มเข้าตำแหน่งมหาเศรษฐีมันจะขึ้นภายในใจของเรานะขึ้นภายในใจตำแหน่งมหาเศรษฐีมหาเศรษฐีธรรมสิคำว่าความสุขก็เป็นมหาเศรษฐีเป็นบรมสุขใครจะไปวัดไปเวียงไปเทียบเทียงหรือไปแข่งขันได้ไม่มีจิตถ้าหลุดพ้นไปแล้วไม่มีอะไรเทียบเทียงได้เป็นธรรมชาติที่เลื่อนลอยอยู่ด้วยธรรมชาติของตนนั่นแหละเอาละวันนี้พูดเพียงเท่านี้ให้พากันจดจำเอาไม่ได้เอวังละเพราะไม่ได้ตั้งนโมจบพอเหนื่อยแล้วก็จะไม่เทศมันก็จะเทศอยู่ของมือใจว่างไงตอนนี้ขึ้นธรรมะด้านจิตตภาวนาทีเดียวอย่างอื่นก็ขึ้นมามากแล้ววันนี้ออกทางด้านจิตตภาวนาโต้เหนื่อยเลยเลยเลยเลยนั่งไปนั่งมาโน่นนี่จะเหยียดตรงนั้นนะเออไม่เหยียบไม่ได้แล้วต้องเหยียดไม่เหยียบไม่ได้นะมันปวดเข่าถ้าพับไปเป็นปวดถ้าเหยียดมันคงชั่วค่อยบรรเทามันโอ้คนมากนั่งอยู่ข้างนอกเลยเนี่ยหรือลังไหลขึ้นมาจากข้างล่างนะนี่แท่นี้ได้ยินทั่วถึงกันไหมนี่แท่นี้นะก็ออกทางไมค์ฮะแล้วเราพูดถึงขนาดนี้คงได้ยินข้างล่างได้ยินมั้ง
1: ได้ยินครับ
0: เพราะมันมีไมค์นะ
1: ได้ยินครับ
0: เออนี่วันนี้ก็ออกทางวิทยุแล้วมันจะเหลือเนี่ย
1: ออกแล้วครับ
0: แน่เออออกสดวันนี้ออกสดแล้ววิทยุเราทุกวันออกแห้งมาจากอุดรเหรอวันนี้มาออกสดที่กรุงเทพเลยนะและตอนบ่ายวันนี้มีออกเหมือนกันด้วยนะ
1: คร
0: ับ แน่มาอย่างนั้นแล้วสองกันแล้ววันนี้นะพอมาบ่ายสี่โมงสิบนาทีมาถึงที่นี่จากนั้นมานี่มันสองกันแล้วนี่นะจะว่าไงเออมันถ่ายหาอะไรเฮ้ยอย่ามายุ่งถ่ายหาอะไรแพ้แพ้มันแพ้สายตาเหมือนเอาเข็มแทงตานี่นะมันอยู่เฉยมันก็ฟ้ามาฟังเอาเข็มมาแทงอย่างมันก็บอดเท่านั้นสิหรือว่าไงหรืออยากให้หลวงตาตาบอดเหรอตัวเรายังไม่อยากบอดนะนี่ใครจะมาทำให้บอดนะแล้วอยากจะได้จะสิบตานี่ว่าไม่ว่าเราจะมาให้ตาเราบอดวะดูหน่ะกำลังไหลกันมาเอ้าเปิดทางให้เขามาเปิดให้เขามาเหนื่อยเหมือนกันทุกวันนี้ก็เหนื่อยแล้วก็มันนั่งเมื่อเช้านี่ก็พาไปเรียกลงมาฉันจังหันมันเป็นอย่างนั้นอ่ะเดี๋ยวนี้ดูนาฬิกามันดูผิดนั่งเฉยจนทั้งพาไปบอกมาฉันจังหันเฮ้ยได้เวลาเลยวะโอ้ตายมาได้เวลาแล้วเรายังเฉยอยู่ยังไม่สนใจดูนาฬิกานึกว่ายังไม่ถึงเวลาอย่างนั้นมันนึกออกงั้นแหละความจริงมันไม่ได้ว่าที่มันถึงแล้วนั่นเป็นอย่างนั้นแหละเมื่อเช้าวานเมื่อเช้าไหน ก็เดินโยกมอยู่ในป่าดูปกติเราจะออกเดินโยกมตอนเช้าตีสี่ตีห้าลงเดินโยกมไม่ค่อยขาดแล้วเกือบจะว่าทุกเช้าไปแล้วเดินโยกมพอสว่างมาแล้วก็เดินเพลินอยู่ไม่เดี๋ยวพาเข้าไปเรางงคุณพระก็ท่านสุใจแหละเข้าไปหาเองในกลางกรมอะไรวะพอว่างั้นเราดูได้ว่ามันอุศรวันนี้เหลือนี่วะปุ๊บปั๊บนั่นไปยังงั้นนะมันลืม6ชั่วโมง20นาทีจากวัดมาที่นี่ไปมาเติมน้ำมันมันช้าอยู่ที่เติมน้ำมัน2พักพักหนึ่งไปผิดปั๊มก็เท่าแก่ศรีสายใหม่เขาคงมีปั้นวันอยู่ทางนี้เขาบอกมาขอเราตอนเราจะมาขอให้ไปเติมน้ำมันปั๊มนั้นตรงนั้นเขาก็บอกชัดเจนแล้วยังไงแผนที่มาด้วยมาแล้วมันผิดมันพลาดไปแล้วก็มีเนี่ยเข้าไปมันไม่ใช่แล้วผีก็เตลิดเลยที่นี่ไม่เอาปั๊มไหนไม่หาเท่านั้นไปถึงปั๊มใหญ่เข้าเลยเติมน้ำมันแล้วผ่านเลยที่นี่ไม่ยุ่งกับใครมันสองหนจึงเสียเวลาก็เอานั่นน่ะน้ำใจเขาขอยังไงขอให้ไปเติมน้ำมันทั้งหมดเลยว่างั้นเขาบอกว่าชัดเจนเขายังให้หนังสือแบบแปลนมาพร้อมเลยไปผิดพลาดยังไงก็ไม่รู้ไปเข้าปั๊มหนึ่งมันไม่ใช่แล้วโอ้ยมันขายหน้าเรานี่อย่าไปขายอีกเลยไปเนี่ยเอาร้องออกแล้วไปเลยไม่สนใจกับปั๊มใดเลยทีไปถึงนั่นกับเติมน้ำมันเราเสร็จแล้วจ่ายเงินปุ๊บออกเลยนั่นเดี๋ยวมันเป็นสองแห่งทำให้เสียเวลาวันนี้หนูทางจังหวัดระนองมาถวายทองที่นั่น2บาทผมบอกเขาพอใจมากพูดลักษณะสั่นไปนะเขาพอใจมากเขาได้ฟังอินเทอร์เน็ตอยู่ทางโน้นแล้วพอใจจริงเลยฟังติดใจจริงอยากทราบพอดีทราบข่าวว่าหลวงตาจะมาวันนี้เขาเลยรีบมาหาเขาว่างั้นแล้วเขาก็ถวายปัจจัยเลยแล้วก็ทองคำเนี่ยเขาจะหาโอกาสไปรักษาบรรดาให้ได้เขาว่างั้นนะเนี่ยพอเหยียดเท้าแล้วค่อยบรรเทานะชื่อปวดเขาหายไปเหยียดเท้าพยายามพอกเท้าหมอมาแล้วเฮ้ยเห็นลูกสาวมากมายกำลังขันไงมันก็มาแล้วก็มาประมาณวันที่สิบเรื่องไปแล้วเราขอจะมาแต่นี่เราไม่มองเราไปวันที่แปดเราไปเรื่องก็มาวันที่เจ็ดวันที่แปดก็ไปเชื่อได้ ดีแล้วเรื่องมันก็บุญดีแล้วเออนั่นมันพึ่งเป็นครึ่งครึ่งนะแล้วแค่จะกินกี่นาที
1: ประมาณ40 นาทีเสร็จ
0: เหร
1: อครับ
0: โอเคเรื่องมันก็ได้งาน
1: คร
0: ับก็พูดแบบนี้แบบธรรมดาก็ได้งานถ้าเร่งเครื่องไม่งานมันมาตะเคียนข้าขันอ่อนลงของมันถ้าเกิดเรื่องมันก็ไปเรื่องไม่งานก็ได้งานพอสมควรอีกเรื่องนี้มันหลายวัดหลายตอนหลายเหตุหลายผลที่มันจะแค่เหมือนกับธรรมดาทั่วไปไม่ได้นะก็ควรมันแต่เงี้ยหนาวมันก็ไปของมันเองพุ่งเลยแล้วครับอันนั้นอ่ะเหนื่อยง่ายอ่ะพระเจ้าว่าเป็นกบฏีทั้งห้านี่เป็นสี่องค์อะไรเนี่ยฮะ
2: พระพ
0: ุ
2: ทธเจ
0: ้
2: าที่มาตรัสรู้แล้วในพระธรรมกัปนี้เจ
0: ้
2: าค่ะ
0: พระกัปนี่สี่องค์แล้ว
2: เ
0: อายะยอมรับไปคือฟังคือไม่ยอมรับนี่พระพุทธเจ้าจะรู้กันกี่องค์นี่มามันน้อยไปวันนาหามาอีกนะตอนนี้อำนาจเจริญมึงอุบลกำลังไปของเรื่องอะไรนี่อำนาจเจริญมึงยังไปอยู่อำนาจเจริญนี่มันแค่กี่ตังค์ไม่รู้นะอำนาจเจริญหนึ่งตังค์ตอนเช้าจะใช่หรือเปล่าไม่รู้ฮะเดี๋ยวต้องคืนนี้เชื่อจ้ะตอนเช้าเราสงสัยเชื่อหรือเปล่าจะมาครั้งนี่ที่มาทางที่ยกเด็กนี่เชื่อจริงๆเนาะวัดทับไทยนั่นแหละพอตั้งบ่ายก็ไปถึงนั่นก็เชื่อเลยแล้วก่อนค่ำมาอีกก็เชื่ออีกนั่งมึงตอนเช้าอีกเชื่ออีกสามกันเลยไงอย่างน้อยก็สี่กันกับนี่แหละกับอำนาจเจริญแต่ที่มาวิธีของนั้นแค่ไม่ค่อยจะเรื่องมันเคลียร์มากแค่นิดหน่อยพอเลยไม่นับเป็นมาเทศเพราะมันรู้ยังไงข้าขันของตัวเองข้าขันมันเป็นต้องใช้สมมติมันเคลียร์พอแล้วมันก็ใช้ไม่ค่อยได้อย่างนั้นอ่ะถ้าข้าขันไม่ดีก็ง่ายปึ้งปึ้งเลยไอ้ขาซ้ายเนี่ยมันทำอยู่ทุกวันเนี่ยขาซ้ายหาขวาดีไม่ค่อยเป็นไรแต่ขาซ้ายมักเป็นอยู่เสมอนี่พระมาเข้าที่เก้าแล้วแปดองค์แล้วเราที่ห้าทำมีสามเหรอ
1: คร
0: ับนั่นอย่างน้อยแปดแล้ว
3: เหนื่อยอ่ะนี่พอมาถึงประเทศเป็นสองกันแล้วนี่นะกันนั่นย่อมกว่ากันนิดหน่อยนะกันตอนบ่ายกันนี่เทศได้ตั้ง40 นาทีแล้วมันพุ่มกลับไม่มาวันนี
1: ้มา
3: เหลือเหลือน
4: ี่
3: เหล
4: ืออนุญาตขอถามหน่อยได้ไหมคะ
3: อะไร
4: ลูกศิษย์เนี่ยได้ฟังธรรมะตอนหลวงตามาตั้งแต่ตอนเข้าพรรษา
3: ไหนบ้างยังไม่เข้าใจเอาเขามาเล่านี่ว่าที่เป็นไงว่า
4: คือลูกศิษย์บังเอิญได้เปิดวิทยุอะค่ะแล้วก็ได้ฟังคำของหลวงตามาตั้งแต่ช่วงเข้าพรรษานะคะ
3: เออ
4: แล้วทีนี้เรียกว่าตัวลูกเองก็ยังนั่งคิดอยู่ว่าเอ๊ะในปัจจุบันนี้ลูกจะได้ฟังคำอันไหนที่จะได้แบบลึกซึ้งเหมือนหลวงตานี่หาไม่มีลูกจะคิดว่าท้อใจไปแล้วนะคะแต่ว่าพอได้ฟังธรรมจากหลวงตาเนี่ยมันรู้สึกว่ามีจิตลึกๆซึ่งว่าธรรมของหลวงตาเนี่ยเมื่อใครได้ฟังแล้วเนี่ยรู้สึกว่าจิตมันเบามันลอยตัวคิดว่าอยากฟังธรรมแกงหม้อจิ๋วของหลวงตาเนี่ยไม่ทราบว่าจะไปหาได้ที่ไหนคะอยากเอาไปฟังส่วนตัวเพราะว่าเปิดวิทยุที่ไรไม่ค่อยได้เจอนะคะ
3: นี่ส่วนมากนะ
1: ในอินเทอร์เน็ตก็มีฮะ
3: ฟังว่าชนมากเขาจะเปิด
4: เราก็ไม่เป็นนะคะเพราะเรามาเรียนน้อยม
3: ี
4: บางครั้งเราไม่เคยได้เจออะค่ะ
3: ธรรมะประเภทนี้เป็นธรรมะตอนดึกๆน
4: ะ
3: ตอนเขานั่งภาวนาฟังธรรมะตอนแกงหม้อเล็กหม้อจิ๋วนี่มีทุกขั้นธรรมะเราพูดจริงๆว่ามีทุกขั้นเลยตั้งแต่พื้นถึงปณิพานผู้องค์กรเลยนี่ชนมากเขาจะเปิดตาม เวลาของคนที่ในธรรมะประเภทใดกับคนประเภทใดเขาจะธรรมะแจงมาเลี้ยงมาขิวนี่จะส่วนมากจะมีตอนดึกๆนั่นนะตอนเงียบๆ
4: แล้วจะถาม
3: เรา
4: ตายข้อ
3: ห
4: น
3: ึ่
4: งนะคะว่าถ
3: ้
4: าเกิดเราเนี่ยนะคะปฏิบัติจากที่ว่าจิตหมุนติ้วๆเนี่ยนะคะมันมีวันหยุดของมันไหมคะเวลาที่หมุนแล้วมัน
3: กิเลสขาดสะบั้นลงไปเมื่อไหร่หยุดเลยไม่ต้องบอกฟังไหมอ่
4: ะ
3: นี่เราก็เคยฟังเบลเคยพูดเวลามันหมุนของมันนี่จนกระทั่งเจ้าของเอ๊ะมันยังไงเราเริ่มภาวนาทีแรกมันถูมันไถคืบคลานไปนี่ก็ปอบเจ้าของเออเวลาเบื้องต้นนี้มันก็ลำบากอย่างนี้แหละถูไถกันไปอย่างนี้แหละเวลาจิตใจมีความละเอียดแล้วก็เขาว่าจิตแล้วงานการทั้งหลายเหล่านี้มันจะค่อยเบาลงเบาลงจะละเอียดลงไปเรื่อยสบายไปเรื่อยสบายไปเรื่อยเลยว่าอย่างนั้นนะจนถึงที่สุดสบายเลยมันนี่เวลามันปฏิบัติเจ้าของงงเจ้าของเองนะเวลานี้ถูไถเป็นอย่างนี้นะบอกเวลาเข้าถึงขั้นเขาได้เขาเข็มหมุนติ้วเป็นอะไรที่นี่ยิ่งกว่านี้อีกมันหมุนตลอดเวลาอ้าวมันยังไงกันนี่นึกว่ามันจะเบาไปเบาไปมันเบาอะไรนี่มันยิ่งหนักหนักมันพุ่งของมันตลอดเวลาจนกระทั่งกลางคืนนอนไม่หลับทั้งคืนทั้งนั้นมันหมุนของมันตลอดเป็นอัตโนมัติเข้าใจไหมนี่แหละทำเมื่อเวลามีกำลังแล้วฆ่ากิเลสด้วยอัตโนมัติตลอดจนกระทั่งกิเลสขาดสะบั้นลงไปแล้วที่หมุนที่นั่นอยู่เองไม่ต้องบอกเหมือนกับเราเครื่องมือทำงานพอเสร็จแล้วมันก็ปล่อยเครื่องมือเองอันนี้เป็นเครื่องมือทำงานสติปัญญาตั้งแต่สติปัญญาธรรมดาเป็นสติปัญญาอัตโนมัติเข้าถึงมหาสติมหาปัญญานี่หมุนที่หูที่หูนั้นน่ะพอกิเลสขาดสะบั้นลงไปแล้วมันหยุดเองทีแรกเจ้าของก็งงเจ้าของมันเป็นยังไงแต่ก่อนก็ว่าจิตใจละเอียดละออนอะไรยิ่งจะเบาไปมันเบายังไงมันยิ่งหนุกมันยิ่งหนักงงตกเจ้าของแต่เวลามันถึงขั้นของมันแล้วพอกิเลสมันขาดสะบั้นหมดแล้วไม่ต้องบอกมหาสติมหาปัญญาหายไปเลยหายโดยอัตโนมัตินะไม่ต้องไปบังคับเป็นไปเองก็จะฆ่าอะไรมันหมดแล้วสิ่งที่จะฆ่าแล้วก็เท่านั้นนะเข้าใจได้หรือนี่
4: ขอบคุณหลวงตามาก
3: ค่ะขอไม่ขอไปทำเจ้าของให้ขอบคุณเจ้าของกันเถอะหลวงตาไม่ขอบก็ได้ละเอาไปขอบเจ้าของแม้วันนี้ภาวนาดี
4: ขอบคุณหลวงตาที่แชร์ช่วยชี้แนะให้เจ้าของได้เกิดความเข้าใจข
3: ึ้
4: นอ
3: ยู่จังหวัดไหนล่ะ
4: อย
3: ู่
4: ที่บางมดน
3: ี่
4: เองค่ะ
3: เอ๊ะอ
4: ย
3: ู่
4: ที่บางมดน
3: ี่
4: เอง
3: โอ้บางมดนี่
4: ค่ะ
3: มันเป็นยังไงมดปิดไปหรือแต่ก่อนยังไม่ได้ยิน
4: แต่ก็มาปลูกบ้านไว้ที่ตรงน้องแขมเนี่ยค่ะใกล้ๆกับที่นี่แล้ว
3: แต่นั่นแล้วปัดมดออกนะบางมดปัดมดออกแล้วก็เป็นบางธรรมขึ้นเลยเข้าใจเนื้อบางทำคือเดี๋ยวมันจ้าเลยแหละเข้าใจแล้วนะเออเอาละพอเราพูดจริงๆธรรมะที่เราเทศนี่ไม่ใช่ธรรมะออกมาจากไหนยังไงออกมาจากปัจจุบันทั้งนั้นตั้งแต่ธรรมะพื้นๆจนกระทั่งถึงที่สุดวิมุตติหลุดพ้นเลยออกจากนี้ล้วนๆทั้งนั้นน่ะเพราะงั้นมันจึงมีรสชาติไปเป็นลำดับพูดให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพราะผู้เทศโดยรสชาติของธรรมไม่ได้เทศแบบจืดๆจางๆหารูปนั้นคำนี้มาพูดเจ้าของเองก็ไม่แน่ใจคนอื่นจะเขาให้เขาแน่ใจได้ยังไงเมื่อเจ้าของมันเป็นธรรมชาติก็ออกมาจากธรรมชาตินี้แล้วมันก็เป็นรสเป็นชาไปทุกขั้นของธรรมเนื้อฟาดไปนี่ยิ่งสูงไปมันยิ่งหมุนติ้วอยู่พุ่งทะลุเลยเข้าใจแล้วเนี่ย
4: เข้าใจ
3: อ๋อแท้นึกว่าจบแล้วมันไม่จบมันมีผู้มาแย่อยู่นั่นแหละให้พอแล้วนะไปพอท่านกลับเลยกลับไปนะเราแน่ใจเรื่องธรรมะของเราที่พูดนี่แน่ใจตลอดเพราะฉะนั้นการเทศมันจึงเป็นไปตามความแน่ใจนี้เทศออกมาด้วยรสชาติจากธรรมนี้ผู้ฟังจะไม่มีรสชาติยังไงถ้าเทศแบบกำดำกำขาวเราก็ไม่แน่ผู้เทศว่าไปตาหมอหากล้วยหอมกล้วยไข่ไปมันก็ไม่ได้เลือกมันไปมีรสชาติอยู่กับกล้วยหอมกล้วยไข่อันนี้มันไม่สนใจกล้วยหอมกล้วยไข่เนี่ยพุ่งเลยสนใจแต่หัวใจคนอย่างเดียวเท่านั้นนั่นเพราะมันถึงพุ่งมาแล้วมรรคผลนิพพานมีหรือไม่มีครับพิจารณาทางเทศนี่ถอดออกมาจากหัวใจมรรคผลนิพพานมีหรือไม่มีก็ฟังเอาสินะเออเอาละไปเนี่ยมาเรื่อยมาเรื่อยโอ้เทศแล้วจบไม่เป็นนี่ว่าไงธรรมะเรานี่มันก็ออกทั่วประเทศแล้วเดี๋ยวนี้ใช่ไหมล่ะเดี๋ยวนี้ออกทั่วประเทศทางวี

ยู่นะออกโซเชียลมีทำซ้ำอินเทอร์เน็ตด้วยนะออกทั่วโลกไปด้วยออกไปไหนก็ออกไปเถอะธรรมะนี่ออกจากความแน่ใจทั้งหมดแล้วไม่มีสงสัยก็โทรจะเหยียบขาดีอีกนั่นนี่นะขาหนึ่งไม่พอถ้ามีสามขายังจะมาเหยียบอีกด้วยนี่มันมีเพียงสองขาเหยียบทั้งสองขาเลยวะถ้ามีสามขาจะเหยียบอีกนะนี่ว่าไงโทรเหนื่อยเว้ยไปนี่ก็แผ่สองกลิ่นนะออกจากสองหนึ่งก็บาดแบเลยมันเหนื่อยเดี๋ยวพอจากบ้างๆแล้วที่ลงเดินโยกมันนั่นท่านโยกเราเราเดินเป็นประจำอยู่ไหนก็เหมือนกันไม่เคยละการโยกเดินตลอดเลยมันเป็นของมันอย่างนั้นให้บังคับเป็นของมันเองสองก็สองทุ่มทุ่มสี่สิบนาทีมาตั้งแต่หกโมงเท่าไหร่สิบห้าสิบหกนาทีแล้วออกมานั่งไอ้หกโมงสิบห้าสิบหกนาทีจนก็ตั้งทุ่มทุ่มสามสี่โอ้เกือบเนี่ยไปชั่วโมงกว่าเกือบสองชั่วโมงนั่นก็เหนื่อยก็วัดคราวนี้มาดูเห็นสร้างใหม่ซ่อมแซมใหม่เยอะนะเนี่ยอย่างถนนลาดยางเห็นซ่อมเป็นหมดเลยถนนลาดยางแล้วกุฏิก็นั่นหลายอย่างที่เปลี่ยนแปลงขึ้นมาเยอะนะไม่ค่อยหนาวแล้วก็มากรุงเทพแล้วไม่ค่อยหนาวหลวงอุดรมันร้องไห้แง่แง่ละเราหนีจากมันหนีจากมันแล้วมันร้องไห้แง่แง่หนาวเมืองอุดรเราหนีผ่านพ้นมาอยู่กรุงเทพแล้วเราสบายทั้งนั้นร้องไห้แง่แง่มันไม่ได้บีบเรานะวันนี้ทางแล้วน้องเขากลับไปแล้วยังไงล่ะเขากลับไปแล้วมั้งเราก็เดินพอมานี่วางย่ามวางอะไรเสร็จแล้วเราก็เดินเที่ยววัดไปใครเจอใครที่ไหนไม่ถามใครเลยก็มันเบื่อพอแล้วใจถามอะไรนี่ไปนี่เขาวิ่งเขามาลุมเขามาเขาอยากถวายทองอยากอะไรเขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาอยู่จังหวัดระนองฟังเทศน์แล้วมันรู้สึกมันอะไรจับใจอะไรว่าอะไรนี่เขายังว่าจะไปอุดรอยู่เขาว่างั้นเขาจะไปอุดรอยู่วันนี้ถามสวายทองเท่าไหร่นะสองบาทแล้วปัจจัยเท่าไหร่อีกก็ไม่รู้แล้วก็ให้ยืนรับกันตรงนั้นเลยละไม่นั่งแล้ววะมันเหนื่อยพอแล้ววะเอายืนรับวางใส่แคร่นี้เลยนะเขาก็วางลงแคร่เราก็ให้เขามารับที่แคร่แล้วก็เดินผ่านมาเราเหนื่อยขนาดนั้นให้ว่าไงโธ่สักการะพุทธสังหันติลาบสักการะฆ่าบุรุษผู้โง่ให้ตายได้นั่นบาลีสักการะพุทธสังหันติลาบสักการะย่อมฆ่าบุรุษผู้โง่เขาให้ตายได้ไอ้เราโง่หรือไม่โง่แน่ก็พิจารณาอีกที่ว่าเมื่อมันจะตายจริงก็ยืนรับเอ้ายืนรับแล้วเผ็ดเลยมันก็ไม่ตายกระจายไหมถ้าไม่ง่ายกระจายเรือนพรอยู่มันป่านนี้ยังไม่รู้ตายเลยกระจายเรียกว่าตายเลยนี่เราไม่ตายมาจากนี้แล้วของนี้เราก็ลงไปเดินอย่างกลมนี่พอเริ่มมืดเราก็เลยเข้าห้องก็พอดีแก่ก็มาจากนั้นเขาเดินอย่างกลมทางอย่างกลมทางกลมไอ้นี่นะหนูเล็กมันทำอะไรให้ลูกกงก็สะดวกสบายไม่ต้องระวังไม่งั้นลงสายิ้มลงสาแข่งกบไปแล้วยังนี่ไม่ร้องมันมีนั่นเราเดินกลางคืนเราเดินน้องเราอย่างเงียบนะเป็นปกตินิสัยไปที่ไหนไม่เคยละนั่นเดินโยกมนี่ช่วยชาติมานี่ที่ไหนเราว่างที่นั่นไม่มีเดินโยกมไม่มีเลยแต่พอลงรถปั๊บนี่เราจะไปเที่ยวหาซอกแซกหาที่เหมาะสมที่เราจะเดินโยกมในเวลาว่างนะพอได้เวลาปั๊บเข้านั่นเลยปั๊บเข้านั่นเลยทุกแห่งไม่มีพลาดนี่บรรดาลูกศิษย์ลูกหาเขาก็พอทราบได้ที่เวลาเราไปในที่บางแห่งทางโยกมเขาไม่มีแต่เขาทำให้เราเรียบร้อยเลยเราก็เดินดังนั้นก็มีอย่างที่ไปที่อย่างที่ไป

0: สี่ห้าลงเดินอีกนั่นอย่างนั้นนะแล้วขึ้นมาพอจากนั้นก็ลงไปศาลาออกยังมาเลยเราเดินของเราอย่างนั้นแหละไปพวกนี้นะยังไงกันให้ได้ไงเนี่ยเอาละก็ที่จะตายแล้วนั่น
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่7เดือนธันวาคมพุทธศักราช2548มีชื่อกันเทศว่ารสชาติจากธรรมในรายการธรรมปฏิบัติช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งรายการ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ปรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: อานิสงส์ของกุศลบุญทานนี้จะช่วยประคองชีวิตในปัจจุบันควบคู่กับศีลธรรมไปรอเจ้าของอยู่เมื่อสิ้นชีวิตแล้วและจะพาไปเกิดในครอบครัวที่มีฐานะโดยประมาณที่ทำไว้คติธรรมของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานี
1: คืนนี้ตั้งลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและนับจากนี้ไปขอเชิญท่านฟังรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่30เดือนกันยายนพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่าความตระเนการให้ทานขอเชิญรับฟังครับ
2: คนกันไหนต้องแน่นแน่นนี้ทุกวันแล้วมีงานอีกทุกวันไม่ดีนี
3: ่
2: ข
3: นาด
2: มี
3: งาน
2: ไ
3: ม่มาก
2: นี่เด้อ
3: ขนาดทำบ
2: ุ
3: ญว
2: ั
3: ด
2: ที่มี
3: มาก
2: นี่เนี่ยต่อคิดไปแล้วเพื่อเราวันกระถิ่นไปดูกันแล้ววันกระถิ่นน่ากลัวเลยมีที่จอดรถแล้ววันไหนเนาะทางอะไรเขาจะมาอีกรถบัส7คันเป็นวันไหนนะตอนเย็นนี่เป็นวันที่10เดือนนี้รถบัสจะมา7คันเข้ามาตอนเย็นค่อยชั่วตอนนี้ตอนเย็นตอนว่างเดี๋ยวก็ออกพรรษาแล้วก็พวกคณะตนจริงก็จะมาที่มาค้างที่นี่วันที่11ด้วยนะพวกนั้นมาไม่ค้างผ่านแล้วพวกนี้มาค้างมีจดหมายบอกมาเมื่อวานพระอ่านให้เราเราไม่อ่านอะไรเลยเดี๋ยวนี้เนี่ยมันจะคอยฟังพระอ่านฟังจดหมายมาก็พระอ่านทานแล้วทานพระท่านก็ไปเก็บไว้เมื่อถึงเวลาถึงวันถึงเวลาแล้วพระก็เตือนนะคณะไหนจะเข้าเวลาในเวลาไหนไม่งั้นไม่ได้เรื่องมึงปล่อยรับหมอเลยเดี๋ยวนั้นไม่จะยุ่งกับเวลาจะบอกที่พูดอย่างนี้มันบังคับเราเฉยนะก็รับแต่คนนี่เราฝืนเอานะบังคับภาคขันต่างหากนะไม่ใช่นะบังคับผิดอ่ะบังคับภาคขันแล้วก็ผิดก็มีส่วนคือมันขี้เกียจคิดมีส่วนบังคับคิด

มันจะก่อนครับของดึงไว้ดึงไว้มันยังวิ่งกระจายให้หมามันต้องเที่ยวงั้นดิจิตมันดื้อมันคึกมันคลองจับหางดึงไว้หางดึงไว้เท่าไหร่มันต้องบืนไปบืนไปเวลานี้จับไตมันก็ไม่ไปขี้เกียจมันตามมันนั่นขอรู้เหรอขอรู้ยังอะไรต่ออะไรเหล่านี้เต็มไปหมดนี่บุหรี่ก็มีวันนี้วันที่3ถูกไม่ได้เลยวันนี้ต้องเป็นวันที่3สิ้นเดือนนี้ยังขึ้นสี่ค่ำแล้วเนี่ยยังที่จะขึ้นสี่ค่ำแล้วมันขึ้นสี่ค่ำแล้วมั้งยังเกิดขึ้นสี่ค่ำเหรอวันที่30มันเป็น4ค่ำมีเร็วไป4วันแล้วนะเดือน11กับขึ้นเดือน11ถึง4วันแล้วขึ้นจนขึ้นเดือน10ปัญญาจริงไปจริงไปเริ่มปีนึงแล้วนะเดี๋ยวก็แค่2หน3หนก็มาแล้วกองทิพย์เป็นไงกองทิพย์กองทิพย์คำเตือนการสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งขายเลยการสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งขายไว้เลยขายเพื่ออันตรายต่อสุขภาพไม่ว่าการสูบบุหรี่นี่มันเป็นผลกระทบเหตุไม่บอกการสูบบุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพการขายบุหรี่เห็นบ้างเป็นอันตรายต่อคนว่าไม่ว่าจะขายดักเลยเอาไปนั่นเราก็สูบแล้วเราไหนเอาไฟมาไปนั่นเราไปทำลากันที่ศาลวะบ้าศาลมีอยู่คิดว่านี่ต้องดูเลยดูเลยก้อนถมดักนี่หลวงตากอง บ้านน้องยายน้องตุ่มตะก้อนเป็นเพื่อนกันอายุเท่ากันแต่ท่านบวชก่อนเราบวชเป็นบวชเป็นเณรแล้วก็บวชเป็นพระเลยแล้วท่านบวชเป็นเณรก็สิบปีนึงท่านต้องบวชเป็นพระเราไปบวชเป็นพระเลยร่วม21แล้วถึงบวชท่านพอถึง20ท่านบวชเลยแก่กว่าเราพรรษาหนึ่งทีนี้เราบวชใหม่เราก็ไม่รู้พระวินัยเราก็ยังไม่รู้ก็บวชใหม่ขึ้นไปคุยกันอยู่กุฏิน่ะคุยกันหลายองค์สิในภาพถ้าบวชใหม่ไปนั่นหลายองค์ไปนั่งด้วยกันหลายองค์ถ้าที่บวชใหม่ๆเราไม่รู้วินัยอะไรนักอ่ะแล้วขึ้นไปคุยกันคุยไปคุยมากับภาพบวชใหม่ก็คว้าบุหรี่มาสูบนี่แหละไอ้ภาพบวชใหม่เนี่ยมันก็ไม่รู้ภาษีภาษาอะไรเนี่ยรู้สูบบุหรี่ยุ่งไม่ทราบมันได้พินทุอธิษฐานหรือเปล่าก็ไม่รู้นี่พวกนี้มันสูบด่าไปยังไงเนี่ยว่านั่นนะนี่แหละคงที่ว่าแหละตัวตลกพูดตลกพูดหน้าตาเฉยนะเหมือนจริงเหมือนจังจริงนี่ไอ้ผู้น้อยมันก็ร้อนนะสิผู้น้อยก็ร้อนไปด้วยอ้าวสุบุรีก็ต้องมีเป็นตัวอธิษฐานเหลือพระบวชใหม่ครับโทษยังไม่รู้วินัยขนาดนี้เหลือพันใหม่เมื่อดักกูอีกเนี่ยโทษนี่บวชมากี่วันแล้วนี่สูบมากี่วันแล้วนี่วะฮะไม่คำนึงวินัยเลยครับแล้วก็คือพระใหม่ก็ร้อนกันเนี่ยเฮ้มันยังไงวินัยยังไงคำปิทุอธิษฐานอธิษฐานยังไงวะก็อิมังข้นถมดังอธิษฐานนี่แหละสิเวลาจะพูดเลยว่าอิมังข้นถมดังอธิษฐานนี่เลยโอ้ยนี่ความถมจมูกอิมังข้นถมดังอธิษฐานนี่เวลาว่าพ่อเราช่วยดิโอ้แล้วนี่นั่งอยู่เลยมาบวชใหม่อีกมาบวชอีกมาหาเนี่ยมือหนึ่งมาเนี่ยมาไหนล่ะวะโย่นักขอสบงจีวรมาใส่หน้าไว้มันมีสบงจีวรไหมก็เป็นคนว่าวะก็ถือเป็นเพื่อนกันยุคเก่าละมาขอสบงจีวรมาใส่ละมันมีสบงจีวรไหมเข้ามาเลยถามเสียเอาได้ไปไหนล่ะวะ
หายไปแล้วเอาหมดละสุดว่าเฮาจะหายไปแล้วเอาหมดแล้วแล้วก็เลยสร้างพระมันนี่ไม่ให้แต่ชลงจีวรที่ผ้าไม้ผ้าอะไรอะไรก็ให้ทั้งเอามาให้ทั้งสงฆ์นะผ้าไม้ผ้าอะไรผ้าพับผ้าอะไรมาเอามากองเพื่อโอ้คือให้หลายแต่หลานเนี่ยคงไม่ยิ่งเลยเฮ้าเขาว่าให้ไปก็เหมือนเอาไปเหมือนที่นี่วะโอ้โคตรดอกเว้ยคุณผู้ตั้งไห้พุทธเถาะมาบวชไหมนิสัยตลกดีดิตลกกันตลกคบขันเลยนะตลกเลยยังไม่แล้วยังมีคบขันปิยาหัวบกหัวเด้ว่าวนี่เฉยเหมือนของจริงอยู่นี่เพราะฉะนั้นจริงข้าไม่พูดนั่นมันห้อนในจังสุกรีนี่เนี่ยว่าบ่พิจารณาฐานเหมือนกับว่าเหมือนกับว่าผิดวินัยถ้าเพิ่นก็ได้บ่ได้บอกว่าผิดวินัยทีเดียวเด้ท่านว่ามันบ่ได้คำนึงบ่ได้ดูหลักธรรมหลักวินัยเรื่องสุกมุรีนี่ควรครบอยู่เนี่ยบวชมาจักปีแล้วนี่ยังไม่ทราบว่าได้พิจารณาฐานหรือยังไม่รู้นะบวชว่าวแล้วงั้นเด้ถ้าผู้บวชใหม่มันก็ร้อนสิฮะนี่ห่วยต้องไปดูสถานีเรื่องสุบรีก็ดีโอ้ยบูตักวินัยปานนี้เดี๋ยวก็ว่าอีหล่ะนี่ต้องคู่นับนำก็ดีปานนี้ถามจริงแล้วเลยคำไม่ถูกฐานบางได้หรอกก็อีมั่งก้นถมหลังอีถามอีเนี่ยโอ้ยว่าทั้งนั้นนี่บัดนี้ว่านี่แท้ตลกอีมั่งก้นถมหลังอีถามอีโอ้ใครก็รู้จักกูเลยแล้วของว่าเป็นคำเบาเหรียญนั่นบ่ล่ะถามว่าบวชไหมเดินไล่พี่สาวได้หรือมันสิบกว่าแล้ววะเที่ยวต้องเชียงมงเชียงใหม่ไปพบคนที่เชียงใหม่ก็พบมากสิบบวชอีกได้สิบกว่าปีนี่หนังสือเนี่ยก็แจกทุกวันวันคนมามากแจกมากมากลางวี่กลางวันก็แจกเสมอหนังสือเราได้แจกมากจริงๆนะเรียกว่าทั่วประเทศไทยล่ะทั้งขอมาทั้งผู้มาเกี่ยวข้องก็แจกไปผู้ขอมาก็ส่งไปให้เดี๋ยวทั่วประเทศไทยแล้วทุกภาคที่ขอมาทั้งมาเองทั้งขอมาก็ส่งเรื่อยๆก็ดีหนึ่งที่บรรดาลูกศิษย์มีศรัทธาพิมพ์เป็นพื้นฐานไปเลยเอาขาดเล่มใดขาดเท่าไรให้บอกไปเลยแล้วก็พิมพ์มาเลยทันทีแต่ก่อนทางวัดเราพิมพ์แจกมันก็คงเห็นความลำบากหรือเห็นอะไรก็ไม่รู้ล่ะทางโน้นก็เลยพิมพ์ถวายให้ทางนี้เป็นคนแจกส่งมาแจกเรื่อยๆพิมพ์มาแต่ละครั้งนี้ต้องเอาทางวัดเป็นกฎเป็นเกณฑ์จะเอามากเอาน้อยได้ทั้งนั้นแต่ทางวัดต้องคำนึงถึงโกดังเก็บหนังสือคือหนังสือจะเก็บได้ประมาณเท่าไหร่แล้วก็สั่งประมาณเท่านั้นเล่มนั้นเอาประมาณเท่านั้นเล่มนั้นเอาประมาณนั้นเล่มนั้นมานะรวมแล้วเท่านั้นก็พอดีโกดังเก็บหนังสือถ้ามากกว่านั้นก็มีที่เก็บถ้าหมดแล้วก็สั่งใหม่หมดแล้วสั่งใหม่อยู่เรื่อยๆอย่างนี้มีอยู่สองก้องใหญ่นะก้องใหญ่ด้วยกันก้องหนึ่งกับผู้หญิงดวงดาวชัยเสรีที่เคยเป็นอธิบดีกะมหาลัยธรรมศาสตร์ก้องหนึ่งอีกก้องหนึ่งก็ดร.ชาวณศรีเรวันองคมนตรีนี่หมายถึงว่าก้องเป็นพื้นเนี่ยจะบอกไปก้องไหนก็พร้อมทันทีทันทีเลยทั้งหมดก็บอกไปเพราะฉะนั้นหนังสือมันจึงได้แจกมากมายเมื่อวานเขาก็มาคนหนึ่งพ่อเขาจะพิมพ์ประวัติหลวงปู่มั่นครับสัก 5,000 นะเขาเอาต้นมาขอต้นฉบับใหม่ไปเพราะใหม่ก็ใหม่ตั้งแต่รูปร่างสีสันเฉยเลยเนื้อธรรมอันเดียวกันนั่นแหละระวังเขาเอาใจวางชื่อพันโคอะไรนะเขาเป็นนายอำเภออยู่ที่จังหวัดแพร่หรือน่านลืมได้แหละไม่งั้นนะมาพูดกันแล้วก็ลืมวันนี้ก็ได้ให้หนังสือตัวไอ้ที่มันต้นจะบักไปความมาเรื่อยพิมพ์ขายก็พิมพ์จ่ายแจกถ้าจะพูดถึงเรื่องว่ามากใครจะมากกว่ากันล่ะเขาพูดว่า
พิมพ์แจกทานนี่มันไม่กว้างขวางไม่เหมือนพิมพ์จำหน่ายขายแบบแล้วเอามาแข่งกับเราสิโรงพิมพ์ไหนที่พิมพ์หนังสือธรรมะขายเงินมากๆแล้วกว้างขวางอย่างรวดเร็วเอามาแข่งกับเราสิเราไม่ได้ขายเราแจกทานวันนี้สักกี่ล้านเล่มล่ะมีงานนั่นเห็นไหมมันทั่วประเทศไทยแจกทั่วประเทศไทยแทบก็ทั่วประเทศไทยนู่นยังออกเมืองนอกเยอะเทปหนังสือไม่ใช่อยู่เมืองไทยนะเมืองนอกยังมีเยอะเมืองนอกกับลูกศิษย์เมืองไทยไปอยู่เมืองนอกเป็นส่วนมากส่วนฝรั่งก็ส่งเป็นสำนวนของฝรั่งไปหนังสือเป็นหนังสือฝรั่งไม่มากนักแต่แทบมันเป็นเท่าไรสักกี่ล้านล่ะแทบก็ดีรองหนังสือนี่ลงมาหนังสือนี่มากกว่าเพื่อนแต่แทบมันไม่มาแจกอย่างนี้แจกตามเท่าที่ว่าจำเป็นแต่มันก็มากกว่ามากแจกไม่หยุดจนกระทั่งถือว่าอาจไม่ทันเครื่องแทบก็ซื้อมาตั้งเท่าไหร่ห้าหกเจ็ดเครื่องมั้งทีนี้คือว่าสามนาทีต่อกันเทศกันงานนี้อาจ3นาทีก็เอามาให้เล่นวัน2วันประชาบัตรีชาบัตรีหม้อบัตรีเต็มรถไปเลยอ๋อเนี่ยก็ทำประโยชน์ให้โลกนั้นนะเนี่ยเทพก็มีผู้ส่งมาเนี่ยส่งมาเป็นประจำก็อย่างแล้วต้องเช่าก็ส่งมาเป็นประจำใครบ้างที่ส่งตอนมานี่ก็เยอะเรื่อยหากมันจำเป็นก็ทำวัดก็จัดเป็นเพราะงั้นเราทำประโยชน์ให้โลกเราทำมันแล้วไม่ได้คำนึงคำนวณถึงเรื่องความขึ้นความเปลืองอะไรถ้าเราจะคำนึงคำนวณถึงเรื่องความขึ้นเปลืองเราทำไม่ได้เพราะตัวตะหนีฉีเนื้อมันจะหึงจะหวงใช่ไหมล่ะอันนี้ไม่มามองหน้าได้เลยความตะหนีปัดมันตกห้าทุ่ยความตะหนีฉีเนื้อมันเกินตัวทำลายโลกตัวนี้อย่างสมัยทุกวันเราต้องคิดอยู่แล้วคิดไหมล่ะว่าสมัยก่อนนั้นนรกสัตว์ทั้งหลายไปตกนรกตกนรกพระพุทธเจ้าท่านสอนไว้แล้วพวกที่กลายเป็นผีท่านบอกว่าพวกจะตะหนีถี่เหนียวไม่รู้จักทำบุญให้ทานมีแต่ความตะหนีถี่เหนียวอย่างเดียวเวลาตายแล้วมาเป็นเปรตเป็นผีเฝ้ากองสมบัติอยู่ที่ต่างๆเป็นสัตว์ประเภทต่างๆเป็นเปรตด้วยเป็นสัตว์ด้วยมีมากมายแต่ครั้งพุทธกาลครั้งนี้คนตะหนีไม่มีเหรอเดี๋ยวเราจะถามงั้นแล้วครั้งนี้คนทำบาปไม่มีเหรอมันถึงไม่มีคนไปตกนรกทำไมนี่แล้วคนตะหนีฉี่เหนียวไม่เห็นเจอหน้าใครเลยตัวรีดตัวไถนั้นไม่มีเหรอสมัยปัจจุบันนี่ตายแล้วมันจึงจะไม่ตกนรกแล้วตายแล้วมันจึงจะไม่เป็นเปรตเป็นผีมันต่างจากพุทธเจ้าครั้งพุทธกาลอะไรบ้างวะสมัยทุกวันนี้ไม่มีคนชั่วหรือนรกถึงได้ร่างไปสมัยทุกวันนี้ไม่มีคนตะหนีฉี่เหนียวหึงหวงหรือพวกเปรตพวกผีถึงได้ร่างบ้านร่างเมืองไปตอบนะเพื่อตอบเองทุกคนมีถามเป็นปัญหาให้ไปตอบกันเองคนอื่นถามไม่ได้คนอื่นตอบไม่ถูกต้องเป็นเรื่องเจ้าของถามเจ้าของเองตอบเจ้าของเองเมื่อพูดที่มาถึงขั้นเรื่องความตะหนีถึงว่ามันไม่มามองหน้าได้หรอกปาดที่เดียวตกห้าทวีปตัวแสนทำลายโลกก็คือตัวนี้ไม่เห็นแก่ใครหลับหูหลับตาไปครบใครก็ตามหลับหูหลับตาครบพร้อมชนไปเลยไม่ได้มองดูหัวใจใครว่าเป็นยังไงบ้างไม่ได้มองดูหน้าใครว่าเป็นยังไงบ้างนั่นเท่ากับหลับตาเพื่อความมืดความบอดความเห็นแก่ตัวนั่นแหละมันใช่อะไรนะมันเป็นได้แล้วที่นี่ทำพระพุทธเจ้าเป็นของจริงอากาลิโกข้างพระพุทธเจ้าฉันใดข้างนี้ก็ฉันนั้นแล้วข้างต่อไปก็ฉันนั้นอีกเหมือนกันข้างที่ต่อมาฉันใดข้างต่อไปก็ฉันนั้นน่ะสม่ำเสมออยู่ตลอดเวลาเพราะนั้นโลกนี้โลกเคยถูกทำลายที่ไหนเมื่อไหร่เคยเห็นไหมว่าใครเป็นคนมีความสามารถอาหารไปทำลายนรกทั้งหมดที่เป็นที่บรรจุสัตว์ทั้งสัตว์ทั้งหลายที่มีกรรมประเภทต่างๆกันแล้วเนี่ยนรกเหล่านั้นได้ถูกทำลายหมดแล้วสัตว์ทั้งหลายอยู่ไปดีเท่าไหร่ไม่มีความสุขความไม่มีความทุกข์ความลำบากเลยแม้ทำกรรมอย่างหนาแน่นก็ตามอย่างนี้ไม่เห็นมีที่ไหนวะในคำนั้นทั้งว่างแล้วมาปัจจุบันนี้
พิจารณาสิคนชั่วที่มันจะเป็นอย่างตามที่ท่านสอนไว้แล้วนั้นน่ะมันมีไหมคนชั่วประเภทที่กล่าวมาเหล่านี้มันมีไหมกับครั้งนั้นกับครั้งนี้มาเที่ยวกันอันนั้นมีฉันใดอันนี้ก็มีฉันนั่นนี่นะเพราะฉะนั้นจึงต้องได้ระมัดระวังตัวอยู่ตลอดเวลาไม่ระวังไม่ได้จมจริงๆคนเราจะไปทุกข์ไปขนองเป็นประเหตุเป็นผลนะเวลาเสียก็เสียเราเนี่ยทุกข์ก็ทุกข์เราทรมานก็ทรมานตัวของเราไม่มีใครที่เข้ามารองรับเราแล้วเขามีความสุขความสบายแล้วเขาสละความสุขสละมาจมในรกแทนเราให้เราไปเสวยความสุขไม่เคยมีเราไม่เคยเห็นในธรรมทีใดก็ตามธรรมท่านไม่เคยสอนนะมิเราบาปใครกรรมเราเนี่ยท่านก็สอนเราไหมกรรมสาโคมีว่างไหมเรามีกรรมเป็นของตนกรรมรายาโลว่างไหมเรามีกรรมเป็นทายาทเป็นผู้ติดพันกรรมกรรมเป็นผู้มีกรรมเป็นแรงเกิดคือแรงเกิดวิบากกรรมมันเกิดขึ้นจากกรรมการกระทำวิบากเป็นผลขึ้นมาจากการกระทำนั่นท่านก็สรุปลงแล้วว่าจังกัมมังกฤษสามีกัญญาปาปะกวาตาสถาญาโตสถาญาญาโตปวิสร้างนี้เราทำกรรมอะไรไว้ทำกรรมชั่วเราก็ได้ชั่วทำกรรมดีเราก็ได้ดีนะท่านก็สอนไว้อย่างนั้นนี่เป็นความตายตัวของท่านผู้สิ้นสิริแสดงเองเสียเองพระพุทธเจ้าทรงเป็นโลกวิถูทรงรู้แจ้งเห็นจริงทุกอย่างนำมาสอนโลกจะผิดไปที่ไหนไม่ผิดไม่มีผิดแม้กระเบียดเดียวเชื่องผิดก็ผิดพวกเราเนี่ยทั้งต่อหน้าต่อตาพระเจ้ามันก็ไม่ตกนรกต่อหน้าต่อตาได้สบายสบายมันไม่ทำตามคำสอนนั่นเลยมันทำตามที่เลดไม่เลยมันพาคนไปขึ้นสวรรค์นิพพานที่ไหนไม่เคยมีนะท่านจะโคตรพ่อโคตรแม่ของที่เลดมันไม่เคยเห็นสวรรค์ที่นิพพานมันจะเอาลากพวกเราไปถูกสวรรค์นิพพานได้ยังไงนอกจากมันลากนรกพ่อแม่มีแดนนรกใจมันจะย่องเจ้าแล้วคอยโมโหก็พูดไปมากคอยโมโหหลายตัวจริงๆนี่ว่านั่นมันมีอะไรมันตาแตกมันมืดมันจะวางนั่นนะเปิดหัวใจเจ้านี่มันหยั่งจะวางนั่นนะนี่มันหยั่งจะวางนั่นนะเจ้าตาบอดมันเห็นมีเสียมันเราไม่อยู่เหลือของไม่อยู่คนตาบอดมันโดนปุ่นปังปังเห็นไหมล่ะโดนไปแล้วมันโดนทั้งนั้นคนตาบอดมันไม่เห็นแล้วสิ่งที่มันโดนนั่นมันถูกลบล้างไปด้วยความไม่เห็นไหมล่ะลบล้างไม่ได้ความไม่เห็นก็เป็นเรื่องของเราต่างหากสิ่งมีอยู่ก็เป็นเรื่องของสิ่งนั้นเช่นต้นเสาเดินแล้วก็ชนที่คนตาบอดไปชนเนี่ยในลบล้างต้นเสาได้ยังไงว่าไม่มีนี่ก็เหมือนกันนรกอเวจีสวรรค์นิพพานบาปบุญลบล้างได้ยังไงของมีอยู่มีอยู่นั่นประจำแผ่นดินประจำโลกมานานเท่าไหร่พระจึงต้องท่านสอนเมตตาขนาดไหนนั่งสอนพวกเราผู้จะมีอะไรจะมาแบ่งสรรปันส่วนกับพวกเราไม่มีสมบูรณ์จังที่แล้วคือศาสดาองค์เอกนั่นแหละแล้วทำไมจึงมีพระเมตตาสั่งสอนและขนาดนี้นอกนั้นประกาศคำสอนว่าอยู่5,000ปีเลยคุยทางเอาไว้อันหนึ่งก็เหมือนว่าทอดบันไดเอาไว้เอาใครจะขึ้นก็ขึ้นใครไม่ขึ้นก็ลงก็มีเท่านั้นใครจะไปตามพระองค์ก็เรียกแสดงว่าขึ้นใครจะมีความเมตตาที่บริสุทธิ์เหมือนพระพุทธเจ้าในโลกนี้ไม่มีเพราะเป็นความเมตตาของท่านผู้สิ้นกิเลสเป็นเมตตาล้วนๆจริงๆไม่มีอะไรเคลือบแฝงเลยก็คือผู้สิ้นกิเลสมีความเมตตาเหมือนพวกเราเมื่อพูดถึงเรื่องอะไรพอไปถึงตนีนะขอเรื่องหนังสือพูดเรื่องตนีแล้วปัดมาลง5 ทวีปวันนี้นะหมายความว่าแจกไม่อยู่ไม่สอยช่วยไม่อยู่ไม่สอยมีอะไรช่วยจนหมดเราไม่มีคำว่าจะเก็บไว้ไม่มีถ้าเก็บก็เก็บเพื่อความจะเป็นอันนี้นะไม่ใช่เก็บไว้เพื่อความตั้งหนีเพื่อความจะเป็นอันนี้เพื่อความจะเป็นนั้นถึงเวลาแล้วก็ลงไปตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นเก็บไว้เพื่อนั้นพอถึงเวลานั้นแล้วก็ใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยตรงนั้นเลยเก็บแบบนั้นไม่ได้เก็บแบบสั่งสมเก็บแบบตั้งหนีทีเหนียวถ้าตายแล้วมาเป็นเพลินมุจจวิโนจะเข้ามาในบ้านวันนี้ได้ไหมล่ะหลวงตาบัวเป็นเปรตมาเฝ้าวัดอยู่นี่หลวงตาบัวตั้งหนีฉีเหนียวแล้วพระวัดป่าวันตานมีสภาพตั้งหนีฉีเหนียวเข้ากับใครมาได้ตายแล้วเป็นเปรตเต็มอยู่นี่แขวนอยู่ตามนี่โอ้ยโยมระยางใครจะมาใกล้วัดนี้ได้หลวงตาบัวเป็นหัวหน้าเปรตโลกพระทั้งหลายในวัดนี้มีมากี่ประเทศเนี่ยอยู่นี่หลายประเทศนะอยู่นี่นะแต่ว่าประเทศไทยมานี่มาเป็นเปรตเต็มอยู่นี่แล้วใครจะกล้าเข้ามาล่ะเปรตพวกนี้มันเปรตสำคัญทั้งเลยเปรตหลายประเทศนี่อาจจะมาได้วะเพราะเราจึงไม่มาเปลี่ยนออกจากความตั้งหนีชำระมันแหลกหมดเลย
พระของเราไม่มีองค์กันอีกไม่มี

มีอะไรถึงอะไรถึงกันหมดถ้าวันนี้มีวัตถุสิ่งเดียวไม่มีว่าวันนี้เรายกยอได้สำหรับอยู่ในวันในวงรัดเรานี่นะก็ออกไปแล้วจะเป็นตัวมติที่วินเขาขนแพ่งเขาจะก็หัวมันแหละเข้าใจบนนกปีที่วินเขาขนแพ่งพวกใครถามรู้ละนกกีทีมันบินเขาขนแพ่งมุจจาวุจาวขนแพ่งมันแพ่งมันหึงมันห่วงเท่ากันเลยก็นกกีทีนั่นเข้าใจบอกนกกีทีบินเขาขนแพ่งเขาอะหึงหึงเลยยามมาเนี่ยมันเป็นภัยต่อโลกมันเป็นภัยต่อเราด้วยความตนีทินเนาะเก็บไว้ด้วยเหตุด้วยผลนั่นแหละทำท่านสอนไว้เป็นสุขเก็บไว้เพื่อเหตุเพื่อผลเพื่อความจำเป็นอะไรต่ออะไรพิจารณาจ่ายไปเพื่อเหตุเพื่อผลไม่ชู้ชู้ไล่ไม่ได้แบบว่าจ่ายดะจ่ายดะแบบกระเป๋าฉีดงั้นใช้ไม่ได้เลยเอาฉีดก็ฉีดด้วยเหตุด้วยผลใครจะไปรอบครอบยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าทั้งการเก็บการรักษาทั้งการจับจ่ายไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าเรื่องความรอบครอบท่านนำธรรมะมาสอนนี่บกพร่องที่ตรงไหนถ้าบกพร่องอยู่ที่เรียกว่าจะเรียกว่าสวดขาโตก็ตาธโมได้หรือพระธรรมมันพระผู้พิพากษาตรัสไว้ดีแล้วตรัสไว้ชอบแล้วอาทิกริยานังเหมาะสมในเบื้องต้นมัชเชกริยานังเหมาะสมในท่ามกลางประเดียวสารกริยานังเหมาะสมทั้งที่สุดว่างกริยาคือความงามความเหมาะสมนั่นเองจะเป็นอะไรไปแปรมหลายสันหลายคมสิเฮ้ยแปรแต่อย่างเดียวปลามาตัวเดียวก็มากี่ไฟกินเนี่ยควรจะต้มจะแกงก็บ่ต้มก็แกงควรต้มต้มควรแกงแกงควรปนปนมันสิควรกี่กี่มันสิเข้าใจไหมปลาตัวนั้นน่ะฉลาดอยู่กับคนตัวหรือได้มาบ่ต้องใช้พื้นไฟกัดเลยเหมือนหยักนี่บ่ท่านเอาไปเผาไว้ก่อนมันจะผิดปกติมันบ่กินเหมือนหยักเลยบ่นั่นเรียกว่าปัญญาปัญญาที่ปัญญาเป็นไงพากันตั้งใจปฏิบัติศีลธรรมนะให้บ้านเมืองเราได้มีคือมีแปลเราพูดจริงๆเราวิตกนะวิตกมากขึ้นทุกทีแต่ก่อนเราก็ทำการแนะนำสั่งสอนได้ทั้งไกลทั้งไกลไปที่ไหนมาไหนเราก็ไปได้แนะนำสั่งสอนได้ทีนี้ระยะนี้มาทุกสิ่งทุกอย่างมันหดเข้ามาหดเข้ามาธาตุขันธ์ก็อ่อนลงจนกระทั่งเวลานี้ไม่เทศแล้วในที่ต่างๆเนี่ยนี่งดหมดแต่ก่อนเราก็เทศเกริ่นเอาไว้ว่าต่อไปนี้จะเทศไม่ได้นะต่อไปนี้เทศไม่ได้นะนี่มาถึงวาระเทศไม่ได้แล้วก็ต้องหยุดเลยแม้แต่ในวันนี้เรายังไม่เทศเนี่ยเทศวันเข้าพรรษาเพราะวันนั้นเป็นวันจำเป็นเข้าพรรษาประชุมสงฆ์ก็ให้อวาสแก่พระสงฆ์ท่านั้นไม่เอาเลยคิดดูสิซึ่งเราไม่เคยทำมาเลยยิ่งในพรรษานี้ยิ่งเข้มงวดกวดขันถึงเวลาประชุมประชุมประชุมเจ็ดแปดวันประชุมทีประชุมทีปีนี้หายเลยไม่มีเหลือเนี่ยถึงวาระเทศไม่ได้อย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นห่วงมากเลยก็ไฟนรกมันเดือดอยู่พล่านอยู่ตลอดทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาปิดโรงงานก็คือไฟในโลกสำหรับเผาสัตว์เพราะสัตว์ไม่มีหยุดยั้งมันหลายตัวต่อหลายตัวหลายลายต่อหลายลายมันสร้างบาสร้างกรรมไหลลงไปอำนาจแห่งวิบากกรรมมันก็หมุนอยู่งั้นสิมันไม่ใช่ไฟอย่างเรานี่ไม่ใช่ไฟโรงงานอย่างเราเนี่ยนรกไม่ใช่เป็นโรงงานนะนรกเป็น

เราลากมาทางนี้ทิ้งมาทางนี้มันจะลงนรกทางนี้ลากทางนี้อีกที่มาทางนี้มันก็ยังจะลงนรกต่อหน้าอีกที่ยังในลากทางไหนมันก็มีแต่จะลงนรกมันไม่ขึ้นจะว่าไงมันน่าโมโหที่พูดเลยจะตีคนด่าไปนะจะไม่บอกนะพระพุทธเจ้าเทศน์สดสดร้อนจริงนะไม่มีอะไรเคลื่อนข้าสักนิดหนึ่งเลยนะนี่ที่เรามันไม่ถูกวิจารณ์มากโถอ่ะโถอัศจรรย์พระพุทธเจ้าเลยดิสิ่งที่ที่โลกไม่เห็นหมดสิ่งใดที่โลกไม่รู้หมดแล้วโลกมันหมุนวงตาบอดใครจะว่าเรียนรู้มาขนาดแล้วมันก็เรียนรู้อยู่ใต้กรอบของกิเลสกิเลสครอบหัวมันอยู่เอาความฉลาดมาจากไหนฮะกับผู้สิ้นกิเลสมันต่างกันขนาดไหนนี่สินั่นสำคัญอันนี้สิที่ท่านนำมาท่านแนะนำสั่งสอนต่อโลกทั้งหลายนี่สั่งสอนเพียงพอประมาณที่จะโลกทั้งหลายจะเข้าใจได้เท่านั้นสิ่งที่ลึกลับยิ่งกว่านั้นไม่เป็นประโยชน์ทั้งเงินไม่นำมาสอนฟังที่ไหนแล้วเรารู้ไหมรู้สิ่งเหล่านั้นเรารู้ไหมเราไม่รู้นี่นะท่านรู้หมดไงจะว่าไงที่ท่านนำมาสั่งสอนโลกสั่งสอนพอประมาณที่โลกจะเข้าใจแม้แต่โลกคำว่าโลกมันก็กว้างขวางเป็นขั้นเป็นภูมิของคนเช่นธรรมะจะสอนพวกนี้เป็นธรรมะประเภทใดธรรมประเภทนี้พวกขั้นนี้ธรรมะประเภทใดขั้นนั้นธรรมะประเภทไหนมันมีขั้นเป็นขั้นไปเช่นอย่างสอนนักภาวนาอย่างนี้นะสอนนักภาวนามีหลายขั้นหลายตอนมากมายนี่นะผู้ที่เข้ามาพูดธรรมะนี้ให้ฟังสอนแบบนี้พับนะผู้ที่เข้ามาพูดธรรมะขั้นนี้ให้ฟังสอนพับให้เหมาะเรื่อยไปก็เหมือนกับนายแพทย์ที่รักษาโรคด้วยความชำนาญสิไม่ได้ผิดกันนะพอมองเห็นภาพนี่จะไปเอายาขนาดเดียวมาใส่คนไข้ซึ่งมีโรคต่างกันได้หรือจับภาพอันนี้มาใส่นี่ภาพจับนี่มาใส่นี่ภาพพอดีนั่นหมอรักษาโรคให้หายเป็นอย่างนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าทำที่รักษาโรคให้ก็ให้หายกันวันกันทำมาทำเป็นกลางๆนะเหมือนกับยาที่อยู่ในตู้นี่หีบเป็นกลางๆนั่นแหละเป็นเรื่องของหมอจะวินิจฉัยใครควรกับคนไข้แล้วก็หมอและยาแล้วใส่กันเองคนอื่นไปยุ่งไม่ได้ไม่ใช่หมอตายเลยคนไข้ตายอันนี้ก็เหมือนกันผู้แนะนำทางสอนทั่วโลกคือว่าเราเรียนได้มากได้เป็นมหาปริญญา9ประโยค10ประโยคเช่นอาจารย์มหาบัวฟาดสัต9ประโยคปฐม3ก็3สํานักธรรมเอกก็3ถ้าปริญญาก็3ซะแล้วไปสอนโลกตายหมดเลยคว้าไอ้นั่นน่ะเอาทําทั้งตู้ไปสอนไม่ได้หยุดสอนตามจังหวะกันขั้นนี้สอนอย่างนี้ขั้นนี้สอนอย่างนี้นี่ตลอดเลยท่านธรรมะที่ท่านสอนมันก็ต่างกันอย่างนั้นที่สอนทั่วโลกทั่วไปก็เหมือนกันนี่ธรรมะที่ท่านมันไม่ใช่วิสัยของโลกที่จะรู้จะเห็นได้เข้าใจได้ถ้าไม่นำมาสอนเหมือนท่านไม่รู้นะจะว่าไงมันเป็นอย่างนั้นนะเรายังโออาว่าตัวรู้ตัวหลักตัวนักปราชญ์นักปราชญ์ชี้หมามอะไรว่าเราจะว่าอย่างนี้แต่เราจะไม่ว่าบ้านแล้วเราจะถอนคืนทันทีไม่ยาก มันโมโหพูดบ้างสิสอนมานี่กี่ปีกี่เดือนจนกระทั่งถึงขนาดสอนไม่ได้แล้วเดินยังได้สอนอยู่ดีว่าไงโมโหมันยิ่งเพิ่มโมโหอ่ะมึงบอกขนาดนั้นนะใครจะเชื่อไม่เชื่อก็จมยิงนะอย่ามาบอกนะพระพุทธเจ้านี่สดๆร้อนๆจริงนะทำมาทั้งหลายอาการิโกฟังอาการิโกเสมอต้นเสมอปลายอะไรๆมีอยู่ยังไงเป็นอยู่ยังไงเป็นอยู่งั้นตลอดพระพุทธเจ้านี่ผ่านไปแล้วก็เป็นอยู่นี้แต่กลับใดกันใดก็เป็นอยู่นี้คำว่าบาปมีบุญมีอย่างนี้มาไปประจําเพราะสัตว์ทั้งหลายทำทั้งดีทั้งชั่วตลอดวิบากกรรมผีขึ้นมาเรื่อยๆตลอดเนี่ยที่ว่านรกไม่มีเวลาปิดงานเพราะวิบากกรรมของสัตว์มันไม่มีเวลาปิดเอาตุผู้นี้ไม่ทำรายนี้ไม่ทำรายนั้นก็ทำรายนี้ไม่ทำรายนั้นก็ทำรายนี้ไม่ตกรายนั้นก็ตกเนี่ยมันก็หมุนดิ่วดิ่วเรื่องรายนั้นแบบอย่างวิบากกรรมเลยที่ท่านเรามาเที่ยวว่าไฟนรกว่าไอ้เฉยในไฟเวลาไปเจอเขาจริงๆโหเหรอทั้งที่ว่าแล้วสัตว์ทั้งหลายตกนรกเป็นอย่างนั้นนั้นเราคาดเราพลาดไว้ไปเห็นจริงๆเป็นยังไงท่านมันสลบไปนู่นเนี่ยว่าไงจริงๆได้กล้าพูดเลยที่ว่าเปิดให้เห็นสัก10นาทีอย่างว่าเอาให้เห็นทั้งฝ่ายต่ำสุดก็ให้เห็นของความชั่วนะให้เห็นตั้งแต่นู่นน่ะมหานรกที่มหันตทุกข์ขึ้นมาจนสุดขีดของวิบากกรรมมันชั่วเอาเปิดตั้งแต่วิบากกรรมดีขึ้นไปจนกระทั่งถึงนิพพานให้เห็นทั้ง2อย่างเปิดให้ระยะ5นาทีทางนี้ซะ5นาทีทางชั่วดูซะให้พอ5นาทีเอาดูข้างบนอีก5นาทีกลับมาแล้วถึงจะตัดคอก็ตัดที่จะให้ข้าทำความชั่วนี่ข้าทำมาได้แล้วเท่านั้นคำนั้นพอเรื่องคอนี่คอขาดคู่เดียวแล้วเจ็บคู่เดียวตายคู่เดียวทุกคู่เดียวท่านี้ไม่เนินนานอะไรเหมือนไปจมในโลกตั้งกับกี่กับกี่กันนั่นคิดเห็นอันนั้นพับมองเห็นด้วยภาพของเจ้าของที่ไปเห็นแล้วได้ตายนะกับนี่คอขาดมันมีความหมายแล้วคอขาดเท่ากับเส้นได้ขาดเส้นหนึ่งเท่านั้นเองเมื่อเทียบแล้วนะกับเราที่ไปจมในโลกมันหนักขนาดไหนนั่นแหละจริงว่าตายก็ตายเป็นนั้นไม่ทำพระพุทธเจ้าสอนยังไงแล้วตรงนั้นสมมติว่าหยุดหนาว่าไม่หยุดเอาจริงๆ

0: ไม่มีผิดว่าเอาหน้าท่านก็มาถึงทางดีเอาเลยนั่นดีจริงๆนี่พระพุทธเจ้าท่านสอนขนาดนั้นสดสดร้อนๆสดสดร้อนๆจึงว่าธรรมะพระพุทธเจ้าคือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานสดสดร้อนๆสดสดร้อนๆนี่พูดมาพอแล้วเนี่ยจนกระทั่งเวลานี้ก็พูดมาได้แล้วมันเหนื่อยจะตายแล้วใครจะเชื่อก็เชื่อไม่เชื่อก็ไม่เชื่อนะพูดจะพูดให้เป็นอย่างนี้แล้วอย่างที่ท่านองค์ไหนท่านจะมาพูดนะท่านเกรงอกเกรงใจอย่างที่เราเคยพูดนั่นแหละ เวลาจะเทศอย่างนี้ก็ต้องไปกราบกิเลสซะก่อนเราเทศแล้วกราบกิเลสเป็นไรกิเลสต้องสั่งการที่ให้เทศอย่างนั้นอย่างนั้นนะคนนั้นมีกล้วยงาคนนี้มีกล้วยหอมคนนั้นมีข้าวต้มขนมให้เทศไปซะแล้วก็ข้าก็แบ่งกินด้วยเข้าใจเปล่านี่กิเลสให้เทศเพศอย่างนั้นละคือก่อนจะเทศก็ต้องกราบกิเลสซะก่อนให้เทศขัดกิเลสไม่ได้แล้วกิเลสตัดคะแนนเอาว่าไงต้องเทศให้เป็นไปตามกิเลสจะได้คะแนนแล้วได้กินข้าวต้มขนมด้วยกันเข้าใจที่พูดเนี่ยเทศไปตามความจริงไม่ได้มันผิดผีกิเลสความจริงมันมียังไงแต่กิเลสมันอยู่ตรงนั้นมันจะพังไงมันไม่ให้พังใช่ไหมเทศหลบไปนี่เสียไปเอาข้าวต้มขนมฝากนั่นด้วยกันเอานี่กิเลสอยู่นี่หลบมานี่เสียแล้วข้าวต้มขนมไปกินด้วยกันนี่เรียกว่ากราบกิเลสซะก่อนเข้ามาเทศเอาผู้ฟังกับมันกันมาฟังก็ฟังแบบกิเลสแบบกราบกิเลสซะก่อนยังมาฟังเป็นไงทีเนี่ยครับท่านพูดเอาความจริงมาอุ้ยนี่ท่านพูดหยาบนะเห็นเอากิเลสเอาเป็นเครื่องมือแล้วกิเลสเป็นเครื่องมือแล้วนี่ท่านพูดหยาบนะนี่ควายจะกินข้าวต้มขนมก็กิเลสอีกแหละนี่ก็ดีแต่เทศฟังยังไงยิ่งจะฟังนี้ต้องเทศไพเราะเพราะพิงไพเราะเพราะพิงไงก็เทศแบบกล้วยงาบกล้วยหอมมันแล้วก็ว่ากันเลยแล้วก็กินกล้วยงาบกล้วยหอมลงกันหันหนูจริงๆทีนี้ไอ้หลวงตาบัวพุ่งกวงหลวงตาบัวไม่เอางั้นนะอย่ามายุ่งกวนเงาหอมมางั้นเลยอย่ามายุ่งเงาหอมปลาเขาปากเขาเวลานี้ฟาดหัวกิเลสรู้ไหมว่าเข้าใจไหมตีหัวกิเลสเสร็จแล้วกันไหนก็กันเลยไม่สนใจทางนั้นไปเลยเอาละนะพอเป็นไงเจ๊แบบนี้ขอบกันดีไหมเอาไปพิจารณาที่ถ้าว่าหลวงตาเทศผิดพูดผิดเรื่องกราบกิเลสเอาไปพิจารณาสิเห็นตัวมันทนโทษยิ่งจะไปหลีกมันได้นี่ใส่ปึ้งก็เลยสินั่นแหละท่านฆ่ากิเลสฆ่างั้นน่ะถ้ามันมีจะไปกราบกิเลสซะก่อนแล้วก็มาฆ่ากิเลสใส่ปึ้งเข้าไปกิเลสอยู่ตรงไหนใส่ตรงนั้นในนี้เทศเหมือนกันกิเลสอยู่จุกตรงไหนไหนเทศผึ่งเข้าไปตรงนั้นให้กิเลสพังบ้างฮั่นเมงั้นนะเทศจบไม่เป็นเหมือนบ้านี่ก็ดียะถาวาริวะหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสะเพปุเรนตุสังกปาจานโทปนาราโสยะถามณิโชติราโสยะถาสัพพิติโยวิวัชชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตมันตรายโยสุขีทีฆายุโกโคภวะอภิวาทนสีริสนิจังมุทธาปะจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวันโนสุขังภาลังน้ำเย็นไม่เย็นอันนี้ลองอมน้ำใหม่ดูมันจะเย็นไหมยังไงล่ะไหนนักวิชาการเนี่ยวันนี้ยังไงนักวิชาการวันนี้เป็นไงวันนี้เทศเทศปอนไหนวันนี้ปอสี่นักมาเดือดเทศตะกี้นี่ตัวตะกี้นี่เทศนี่นั่นนั่นเนี่ยพอกดตัวนึงจะไปยังน้ำมันน้ำเม่นพูดไปสาวไปลงตอนรอดหาลงตอนรอดไม่หามหรอกว้าน้ำมนต์น้ำเม่นมันบอกให้ไปโดดลงจานนะแต่ไม่ห้ามมันโดดลงบนเลยก็ได
1: ้
0: ฮะตุ้มหูแผลหายอยู่เลย3เดือนแล้วยังไม่เห็นมาเอาวะบอกแล้วตุ้มหูแผลหายได้3เดือนยังไม่เห็นมาเอาวะแล้วเดี๋ยวเราคิดค่าดอกแพงขึ้นนะคิดค่าดอกทวีคูณอย่าว่าบอกนะของใครอย่างนี้เราก็ลืมประกาศตั้งแต่วันนั้นแล้วไล่แล้วไปเลยนี่พระเพิ่งเอามาให้เดี๋ยวนี้มักประกาศอยู่แต่ดอกเบี้ยดอกเบี้ยนั้นขึ้นทุกวันดอกเบี้ยประกาศไม่ประกาศไม่สำคัญดอกเบี้ยขึ้นทุกวัน นั่นแหละเอาเอาไปเถอะไม่มาเอาเดี๋ยวไว้อีกแหละคิดดอกอีกให้มันท่วมตุ้มหูโอ้เมื่อยเอาเขียนรถเขียนรถเขียนรถฟาดลงให้หน่อยหาล่างแท่งรถ
1: ลูกสาวนี่แม่แม่ยายยายจะบูน
0: นะจะบูนนี่มาใกล้เยอะตอนนี้วันฝนจะตกนะอาการเราเขียนหนังสือมาสร้างเป็นไงนะสมมติเราเขียนไปอย่างนี้นะเขียนหนังสือนะเขียนนี่มันจะลงไปนี่มันจะมันไม่ได้ไปตามนี่นะมันเขียนนี่มันจะไปนี่มันจะลงนี่มันจะลงไปนี่เดี๋ยวเขียนวนมันเป็นออกมาเองนี่สร้างเป็นไงเออแล้ววันนี้มันให้เขาอีกไปอุ้ยผมมาล่าผมมานิมนต์อีกไปอีมานิมนต์อีกเหรอมันจะตายอย่างคนนิมนต์คอยอะไรนิมนต์ขึ้นกุฏิผู้มีภัยนิมนต์ตายจะค้นตัวนี่นิมนต์ไปนิมนต์ไปวันนิมนต์ขึ้นกุฏิผู้เห็นภัยนิมนต์นอกขึ้นกุฏิตัวเนี่ยฟังดูเป็นลมโพลมไส้ไปแล้วน่ะเราจะลุกก็ได้โยกตัวยังเอาหายหมดทั้งช่องเลยละไปโอ้มาไปแล้วฮันนี่นะโถเหนื่อยเหนื่อยในมือใดก็ชิลูกสั่นสามตีลูกก็ได้ปันบางไฟแสนบางไฟหมื่นโอ้สุยุกะกล้าอยู่บุคุณบางไฟหมื่นบางไฟแสนเป็นตัวเขาจุดบางไฟหมื่นไฟแสนก็เห็นบอกเขาจุดบางไฟหมื่นบางไฟแสนเขาขึ้นเนี่ยมันขึ้นเดี๋ยวนี้เขาจะไปก็ไปเรื่อยเขาจุดบางไฟหมื่นไฟแสนบังไฟง่ายอยู่นี่แต่บังไฟมือบังไฟสายอยู่นี่บังไฟน้อยเต็มนี่ละมือนี่มึงเขามีสายขนวนออกแบบต่ออันนี้ต่ออันนั้นต่ออันนี้ใส่อันนั้นเขาจุดทุกบุญยิ่งคนดินคนได้จุดปั๊บมันก็วิ่งปั๊บปั๊บปั๊บใส่บังนี่ปั๊บบังนี่ก็ชี้ขึ้นปั๊บเดี๋ยวก็บังนี่ก็ชี้ขึ้นปั๊บอันนั้นก็ขึ้นชี้ชี้ท่านนี่ออกทางกับเขามือหลวงแล้วเขาบังไฟง่ายท่านนั่นก็สู้อยู่ก้าวก้าวอยู่หันโอ้ยเครื่องมือบ่ขึ้นคือดวงตายแล้วไปนี่ไปนี่อยู่เงินแล้วไปนี่หรือบ่ไปก็คือจ้าแนวใดบ่มันยังแล้วยังแล้วห่อยโมโหที่ขาคนดีดินหนิไปแล้วไปก็ไปอยู่นี่เด้อมันจะลืมอย่างนั้นห้องมันลืมเล่นนั่นนี่เด้อมันลืมเนี่ยนี่มาโอ้ไปแล้วเนี่ยเอ้ามีอะไรมาเยอะขนาดนี้โอ้เนาะเดี๋ยวเราบึ้งเอาเงินจะล้านไปก่อนเนี่ยได้ลูกก็เลือกจะบังไฟเงินเนี่ยแต่สู้ยุกาดกันบวกขึ้นนักเตือนไหมโอ้แล้วยังโอ้ห่วยเว้ยขา
2: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่30เดือนกันยายนพุทธศักราช2535มีชื่อกันเทศว่าความตระหนี่การให้ทานในรายการหลวงตาสงเคราะห์โลกครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111113

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการประวัติครูบาอาจารย์ท่านจะได้รับฟังชีวประวัติของพระอรุเวลกัสสปเถระเอตทัคคะด้านมีบริวารมากตอนที่3ขอเชิญรับฟังครับ
1: พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าดูก่อนกัสสปะตัวท่านเป็นอาจารย์ผู้ยิ่งใหญ่เป็นประธานของหมู่ชนิน500ตนจงชี้แจงให้พวกคิรินบริวารยินยอมพร้อมใจกันก่อนแล้วตถาคตจึงจะยอมให้บรรพชาอุปสมบทได้ท่านอรุเวลกัสสปะกราบถวายบังคมลามาอย่างอาสมของตนแล้วบอกพวกชนินผู้เป็นศิษย์ให้ทราบความประสงค์ของตนศิษย์ทุกท่านก็ยินยอมพร้อมใจกันที่จะบรรพชาอุปสมบทในพุทธสำนักแล้วชนินทั้งหลายได้ชวนกันลอยเครื่องบริขารและเครื่องตกแต่งผมชดาสาแหลกคานเครื่องบูชาไฟทั้งน้ำเต้าหนังสือไม้สามงามลงในแม่น้ำจนหมดสิ้นการที่พวกชนินทั้งหมดพากันลอยเครื่องบริขารของตนด้วยพิจารณาเห็นลัทธิของผู้คนไม่มีแก่นสารเกิดความสลดใจในการปฏิบัติที่ไม่ถูกทางจึงยอมสละลัทธิของผู้คนเสียแล้วพากันมาเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าถวายอภิวาทพระยุคลบาทพร้อมทั้งทูลขอบรรพชาอุปสมบทพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระมหากรุณาโปรดประทานการอุปสมบทให้ด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาโดยพระองค์ตรัสว่าจงมาเป็นภิกษุเถิดธรรมะอันตถาคตกล่าวดีแล้วเธอจงประพฤติพรหมจรรย์เพื่อกระทำที่สุดทุกข์โดยชอบเถิดตรัสเพียงเท่านี้ผู้ที่จะบวชก็ได้บวชเป็นพระแล้วการบวชด้วยวิธีนี้เรียกว่าเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นวิธีบวชที่ใช้ได้แต่เฉพาะพระพุทธเจ้าเท่านั้นอิทธิปฏิหารที่พระผู้มีพระภาคเจ้าทรงใช้ทรมานพระอุรุเวลกัสสปะเถระและพวกบริวารจนกว่าจะทรงชนะมีทั้งหมดประมาณ 3,500 อย่างซึ่งนับรวมทั้งปฏิหารที่ทรงทรมานพญานาคด้วยครั้นต่อมาท่านนัทธีกัสสปดาบสผู้เป็นน้องคนกลางได้เห็นเครื่องบริขารทั้งปวงลอยน้ำมาก็จำได้ทำให้นึกว่าน่ากลัวว่าอันตรายจะมีแก่พี่ชายจึงใช้ดาบสผู้เป็นศิษย์ไปสืบดูเมื่อรู้เหตุผลแล้วนัทธีกัสสปะพาดาบสผู้เป็นศิษย์ทั้ง300คนมายังสำนักของท่านอรุเวลกัสสปะถามเหตุดูพอรู้ความแล้วก็เลื่อมใสเลยชวนดาบสบริวารลอยเครื่องของดาบสลงในแม่น้ำนั้นแล้วพากันเข้าเฝ้าถวายอัญชลีกราบทูลขอบรรพชาอุปสมบทต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระกรุณาโปรดประทานการอุปสมบทด้วยเอหิภิกขุอุปสัมปทาเหมือนกันทุกรูปอุจจดินพวกแรกฝ่ายพยากัสสปดาบสผู้เป็นน้องน้อยเห็นเครื่องบริขารของพี่ชายลอยน้ำมาก็จำได้และมีความคิดเห็นเหมือนนัทธีกัสสปะแล้วพาดาบสบริวารทั้ง200ไปยังสำนักของท่านรุเวรกัสสปะเมื่อไต่ถามจนทราบความจริงทุกสิ่งแล้วก็เกิดความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาจึงชวนกันลอยบริขารของจริงทั้งสิ้นลงในแม่น้ำแล้วพร้อมกันไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ากราบทูลขออุปสมบทจากพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์ทรงอนุญาตการอุปสมบทให้แก่ท่านทั้งหลายด้วยวิธีเอหิภิกขุอุปสัมปทาเช่นเดียวกันกับท่านอุรุเวลกัสสปะ พระภิกษุทั้งหมดมีบริขารอันได้แก่บาตรและจีวรเป็นของสมเด็จมารุฤทธิ์เพราะท่านเหล่านี้เคยถวายบริขารไว้ในอดีตชาติครั้งนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพาพระภิกษุทั้ง 1,003 องค์นั้นไปที่กยาศีสักประเทศและประทับนั่งบนแผ่นศิลาทรงอาวัชนาการคือทรงมีการรึกรู้ว่าธรรมเทศนาอะไรจึงจะเหมาะแก่อัธยาศัยและเป็นที่สบายใจแห่งภิกษุทั้งปวงนี้ก็ทรงเล็งเห็นว่าพวกภิกษุเหล่านี้ได้บวชเป็นชฎินบูชาไฟสมควรที่ตถาคตจะแสดงซึ่งภพทั้ง3คือกามภพรูปภพและอรูปภพให้เป็นเหมือนเรือนที่ไฟกำลังไหม้ลุกโพลงอยู่ให้ปรากฏขึ้นแก่ภิกษุทั้งหลายเหล่านี้แล้วจึงทรงแสดงอาทิตตะปริยายสูตรคือสูตรที่ทรงกล่าวสอนเปรียบด้วยของร้อนตามที่ปรากฏอยู่ในพระบาลีคัมภีร์ทีฆนิกายมหาวรรคใจความในอาทิตตะปริยายสูตรโดยสังเกตว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายสิ่งทั้งปวงเป็นของร้อนสิ่งทั้งปวงได้แก่อะไรและร้อนด้วยอะไรสิ่งทั้งปวงได้แก่อายตนะภายใน6คือตาหูจมูกลิ้นกายใจและอายตนะนอก6คือรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะคือการถูกต้องธรรมารมณ์และมีวิญญาณสัมผัสเวทนาเป็นปัจจัยของการรับรู้ร้อนด้วยไฟคือราคะโทสะโมหะชราพยาธิมรณะโสกะปริเทวะคือความรำพันด้วยเสียใจความคร่ำครวญทุกขะโทมนัสอุปายาสะคือความคับแค้นใจความเข้าใจในเรื่องนี้พระอริยสาวกเห็นว่าเป็นไฟเผาผลาญลุกรุ่งเรืองจำเดิมแต่ปฏิสนธิคือเกิดมาจึงเกิดความเบื่อหน่ายในสิ่งเหล่านี้เมื่อพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเทศนาอยู่พระภิกษุทั้งหลายพิจารณาตามไปจิตของพระภิกษุเหล่านั้นก็หลุดพ้นจากอสวะกิเลสทั้งมวลไม่ยึดมั่นถือมั่นด้วยอุปาทานสำเร็จเป็นพระอรหันต์พร้อมทั้งปฏิสัมภิทา4ประการคือ 1. อัตถปฏิสัมภิทาคือปัญญาแตกฉานในอัตถ 2. ธรรมะปฏิสัมภิทาคือปัญญาแตกฉานในธรรมะ 3. นิรุตติปฏิสัมภิทาคือปัญญาแตกฉานในนิรุตติคือภาษา 4.ปฏิภาณปฏิสัมภิทาคือปัญญาแตกฉานในปฏิภาณคือไหวพริบหรือทำความเข้าใจได้ทันทีโดยถูกต้องการวางรากฐานพระพุทธศาสนาในแว่นแคว้นมคธท่านพระอุรุเวรกัสสปะเถระได้เป็นกำลังสำคัญของพระผู้มีพระภาคเจ้าที่ช่วยทำให้ชาวมคธยอมรับนับถือพระพุทธศาสนาโดยง่ายขึ้นดังมีเรื่องอยู่ในบาลีคัมภีร์มหาวรรคพระวินัยปิฎกเรื่องพระปิ่นพิสารสมาคมและการเสด็จเข้าสู่กรุงราชครึกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพักอยู่ณตำบลขยาศีสะพอสมควรแก่พระอัธยาศัยแล้วทรงพาพระอรหันตสาวก 1,003 องค์เสด็จออกจากตำบลขยาศีสะไปสู่ลัทธิวันคือสวนตาหนุ่มซึ่งอยู่ใกล้กับกรุงราชคฤห์มหานครและประทับอยู่ที่สวนตาหนุ่มนั้นทั้งนี้พระองค์ทรงมีพระประสงค์จะทรงเรื่องเสียซึ่งปฏิญญาของพระเจ้าพิมพิสารบรมกษัตริย์ ที่ทรงกระทำไว้ต่อพระองค์ก่อนตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นพระเจ้าพิมพิสารบรมกษัตริย์แห่งเวนแควนมคธทรงทราบข่าวว่าบัดนี้พระสมณโคดมเสด็จนำพาพระภิกษุทั้งหลายมาประทับพักอยู่ณสวนตาลุ่มซึ่งพร้อมด้วยพระราชบริพารประมาณ 120,000 คนโดยมีพวกพราหมณ์และคฤหบดีร่วมอยู่ด้วยเสด็จออกไปเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้าณสถานแต่พวกข้าราชบริพารพวกพราหมณ์และคฤหบดีทั้งหมดนั้นพากันแสดงความเคารพบ้างไม่เคารพบ้างเป็นกริยาอาการที่ไม่มีระเบียบและเมื่อจะแบ่งออกเป็นส่วนๆโดยประมาณได้12ส่วนอาการของข้าราชการบริพารเหล่านั้นขณะเข้าเฝ้าพระผู้มีพระภาคเจ้ามีอาการต่างๆที่ไม่น่าดูเมื่อไปถึงพวกที่มีกริยาสุภาพก็ถวายบังคมบ้างประนมมือบ้างบางพวกที่ไม่เลื่อมใสนักก็เพียงแต่กล่าววาจาปราศัยด้วยบ้างประกาศชื่อและโทษของตนบางพวกนิ่งเฉยไม่แสดงอาการขึ้นลงใดๆเลยพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงทอดพระเนตรถึงกริยาอาการของข้าราชบริพารเหล่านั้นมีความกระด้างกระเดื่องยังไม่สมควรที่จะรับฟังพระธรรมเทศนาได้ด้วยว่าประชาชนเหล่านี้มีความสงสัยว่าตถาคตหรือพระอุรุเวลกัสสปะใครเป็นผู้มีอนุภาพมากกว่ากันจึงสมควรที่ตถาคตจะเคลื่อนความสงสัยในข้อนี้เสียก่อนพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพิจารณาเห็นเหตุนี้แล้วทรงทราบดีว่าท่านพระอุรุเวลกัสสปะเถระเป็นที่เคารพนับถือของชาวราชคฤห์มาช้านานแต่ท่ามกลางบริษัทซึ่งมีกริยาอาการอันไม่น่าเลื่อมใสนั่นเองพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสถามว่าท่านอุรุเวลกัสสปะเถระได้ยินทั่วกันอันเป็นสัญญาณบอกให้ท่านพระอุรุเวรกัสสปะได้ช่วยตัดความสงสัยของมหาชนเหล่านั้นว่าดูก่อนกัสสปะเพราะเหตุใดท่านจึงล้มเลิกพระทิเดิมแล้วมาบวชเป็นสาวกของตถาคตเล่าพระอุรุเวรกัสสปะเถระจึงลุกขึ้นกราบถวายบังคมพระผู้มีพระภาคเจ้าด้วยเบญจางคประดิษฐ์คือการกราบด้วยกริยาอันอ่อนน้อมเรียบร้อยละมุนละม่อมสามครั้งโดยการตั้งองคาพยพได้แก่อวัยวะทั้ง5คือฝ่ามือทั้ง2เข่าทั้ง2และหน้าผาก1ลงจดกับพื้นดินแล้วเหาะขึ้นไปในอากาศสูงประมาณเท่าต้นตาลแล้วกลับลงมากราบถวายบังคมพระยุคลบาทและกราบทูลขึ้นด้วยเสียงอันดังว่าข้าแต่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ประเสริฐสุดเหตุที่ข้าพระองค์ล้มเลิกลัทธิเดิมมาบวชเป็นสาวกของพระองค์เพื่อได้เห็นทางของพระองค์เป็นทางแห่งสันติสุขไม่มีกิเลสเป็นเครื่องข้องก่อให้เกิดทุกข์ไม่มีความกังวลมาผัวพันไม่ใช่เป็นธรรมที่ผู้อื่นมาแนะนำสั่งสอนให้เชื่อแต่ที่ปรากฏแก่ใจเองข้าพระองค์จึงเลิกการบูชาไฟเสียพระเจ้าค่าพอท่านกล่าวดังนี้จบแล้วได้กล่าวประกาศต่อไปว่าพระองค์เป็นบรมศาสดาของข้าพระองค์ข้าพระองค์เป็นสาวกของพระองค์แล้วกลับเหาะขึ้นไปในอากาศอีกแต่มีความสูงเป็น2เท่าของครั้งแรกแล้วกลับลงมากราบถวายบังคมพระยุคลบาทพร้อมกับกล่าวประกาศแสดงตนว่าเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอีกเช่นกันคลานเหาะขึ้นสู่อากาศและกลับลงมากราบถวายบังคมพระยุคลบาทของพระผู้มีพระภาคเจ้าทั้งกล่าวประกาศเช่นนั้นพระอุรุเวรกัสสปะเถระกระทำอยู่ถึง7ครั้ง โดยนับรวมความสูงของการเหาะขึ้นไปครั้งสุดท้ายได้ประมาณ7 ชั่วต้นตาลเมื่อสิ้นคำประกาศอันแสดงถึงความไม่มีแก่นสารแห่งรัฐิเดิมของพระอุรุเวรกัสสปะเถระพร้อมทั้งการประกาศยอมตนเป็นสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วบริษัททั้งหมดที่ประชุมกันอยู่นั้นสิ้นความสงสัยคลายความกระด้างกระเดื่องจิตใจก็อ่อนโยนพร้อมที่จะฟังพระธรรมเทศนาของพระผู้มีพระภาคเจ้าต่อไปเปรียบเหมือนภาชนะอันสกปรกถูกขีดสีตกแต่งเป็นอย่างดีสมควรที่จะใส่ของมีค่าฉะนั้นนี้เป็นพุทธวิธีแก้ปัญหาเฉพาะหน้า

โดยพระองค์ทานให้ศีลคือการรักษากายวาจาให้เรียบร้อยสักขะคือกล่าวถึงสวรรค์กามาทินพคือโทษของกามและเนกขัมมะคือผลดีของการบวชหรือการออกจากกามหรือการสละชีวิตทางโลกเมื่อพระองค์ทรงเห็นว่าเนื้อผ้าคือดวงจิตสะอาดแล้วจึงทรงแสดงอริยสัจ4ได้แก่ทุกข์คือสภาพที่ทนได้ยากสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกข์นิโรธคือความดับทุกข์และมรรคคือหนทางที่ปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์จำนวนบริษัทที่มีทั้งสิ้น12ส่วนคือ 120,000 คนปรากฏผลว่า11ส่วนธรรมหรือได้ธรรมจักษุคือเป็นพระอริยบุคคลชั้นต้นในพระพุทธศาสนาท่านเรียกผู้บรรลุพระอริยบุคคลนี้ว่าพระโสดาบันอีกหนึ่งส่วนตั้งอยู่ในพระไตรสรณคมคือถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งที่ระลึกนับเป็นอุบาสกอุบาสิกาพระเจ้าพิมพิสารผู้ทรงเป็นประมุขก็ได้ทรงเป็นพระโสดาบันทรงกล่าวสรรเสริญพระธรรมเทศนาและทรงถวายวัดเวรุวันไว้เป็นวัดแรกในพุทธศาสนาผลดีที่ปรากฏมีแก่ประชาชนชาวราชคฤห์มีพระเจ้าพิมพิสารทรงเป็นประธานในครั้งนี้เพราะพระอุรุเวรกัสสปะเถระเป็นกำลังสำคัญที่ช่วยชักจูงจิตใจให้เกิดความโอนอ่อนผ่อนตามก็อย่างง่ายดายเหมือนขี้ผึ้งที่ถูกไฟลนนับเป็นผลงานอันมีประโยชน์แก่พระพุทธศาสนามากจึงกระทำให้พระสงฆ์สาวก 1,000 องค์นั้นพากันเป็นบริวารติดตามพระอุรุเวรกัสสปะเถระต่อไปอีกพระสงฆ์สาวก 1,000 องค์นั้นต่อไปท่านได้ลูกศิษย์มาอีกองค์ละ1องค์จึงมีพระสงฆ์สาวกรวมเป็น 2,000 องค์และลูกศิษย์บริวารเหล่านั้นได้มีลูกศิษย์ขึ้นมาอีกองค์ละ1องค์ฉะนั้นเมื่อรวมทั้งอาจารย์และศิษย์ก็เป็น 3,000 องค์คุณความดีของพระอุรุเวรกัสสปะเถระที่เป็นผู้ช่วยในการประดิษฐานพระพุทธศาสนาในบรรพตการช่วยประกาศพระศาสนาด้วยความรู้ความสามารถและการรู้จักเข้าใจบริษัทจึงเป็นผลที่ทำให้ท่านเดิมมีบริวารอยู่เพียง500องค์แล้วมีมาเพิ่มมาอีกเป็นจำนวนอโขเพราะฉะนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงทรงยกย่องแต่งตั้งพระอุรุเวรกัสสปะเถระไว้ในฐานันดรสมณศักดิ์เอตทัคคะซึ่งหมายถึงตำแหน่งอันเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายฝ่ายมีบริวารมากที่มีข้อความอยู่ในบาลีคัมภีร์อังคุตระนิกายเอกนิบาตว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายพระอุรุเวรกัสสปะเถระผู้เป็นเลิศกว่าภิกษุทั้งหลายผู้เป็นสาวกของตถาคตด้านมีบริวารมากท่านพระอุรุเวรกัสสปะเถระนี้หลังจากเป็นพระอรหันต์แล้วได้กล่าวคาถาอันมีปรากฏในบาลีคัมภีร์คุทธกนิกายเถระคาถาว่าเรายังไม่แลเห็นปฏิหาริย์พระผู้มีพระภาคเจ้าอยู่ตราบใดเราก็ยังไม่ยอมอ่อนน้อมอยู่ตราบนั้นเรายังประพฤติลวงโลกอยู่ด้วยความริษยาและความรู้ตัวอยู่เรื่อยมาพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงฝึกหัดเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายได้ทรงทราบความคิดของเราแล้วทรงตักเตือนเราเราจึงเกิดความสลดใจเกิดความอัศจรรย์มีขนลุกขนพองฤทธิ์อันเล็กน้อยของเราผู้เป็นชดินอยู่เมื่อก่อนนั้นเราได้สละเสียแล้วเข้ามาบวชในศาสนา

0: ของพระผู้มีพระภาคเจ้าเมื่อก่อนเรายินดีในการบูชาไฟที่กามารมณ์ห้อมล้อมอยู่ต่อมาภายหลังเราจึงถอนราคะคือความกำหนัดยินดีในกามโทสะคือความคิดประทุษร้ายโมหะคือความไม่รู้ตามความเป็นจริงให้ออกแล้วเราได้รู้จักบุพเพนิวาสานุสติญาณคือการเกิดขึ้นในชาติที่ล่วงแล้วมาได้สำเร็จทิพยจักษุคือมุตตาทิพย์ได้เจโตปริยญาณคือการอย่างรู้ใจผู้อื่นได้ทิพยโสตคือมีหูทิพย์กุลบุตรผู้บวชในพระพุทธศาสนาเพื่อต้องการประโยชน์อันใดประโยชน์อันนั้นเราได้สำเร็จแล้วและสิ้นเครื่องเกาะเกี่ยวทั้งปวงตัวอย่างอันดีของพระอุรุเวลกัสสปะเถระที่เราควรจะนำมาปฏิบัตินั้นบุคคลผู้เป็นนักปกครองหรือเป็นหัวหน้าคนเป็นจำนวนมากๆหรือหัวหน้าครอบครัวก็ตามทีการที่จะยึดเหนี่ยวจิตใจของบริวารให้อยู่เป็นพวกเดียวกับตนได้ต้องอาศัยหลักการในการเป็นผู้รู้จักเอาใจบริวารคือการรู้จักสงเคราะห์ด้วยอามิตรคือสิ่งของต่างๆบ้างด้วยธรรมะคือการแนะนำสั่งสอนหรือสนทนาธรรมบ้างตามควรแก่ความต้องการของบริวารเพื่อให้เกิดมนุษยสัมพันธ์จึงสามารถเป็นผู้ควบคุมผู้บังคับบัญชาและเป็นที่นับถือของบริวารได้ดีดังเช่นพระอุรุเวลกัสสปะเถระท่านได้กระทำไว้จนได้รับการยกย่องจากพระผู้มีพระภาคเจ้าว่าเป็นผู้มีบริวารมากที่สุดในพุทธกาลซึ่งมีท่านเพียงรูปเดียวเท่านั้นชีวประวัติของพระอุรุเวลกัสสปะเถระถึงอวสานเมื่อท่านดำรงอายุสังขารมาจนหมดกำหนดการแล้วจึงดับขันเข้าสู่พระนิพพาน
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นชีวประวัติของพระอุรุเวลกัสสปะเถระเอตทัคคะด้านมีบริวารมากตอนที่3ในรายการประวัติครูบาอาจารย์ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอุรานตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ093489111 3

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่สองท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตบ้านบรรพตคีรีภูจ้อก้ออำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารมีชื่อกันเทศว่าคุณค่าของพระพุทธศาสนาขอเชิญรับฟังครับ
1: ความขี้หึงความเบียดเบียนมันก็บ่สงบล่ะถ้าเท่าถือว่าในไตรโลกธาตุนี่เป็นเมื่อคืนของพระพุทธศาสนาหมดเป็นเมื่อคืนของพระนิพพานหมดล่ะเฮาจะไปขี้หึงผู้ใดสั่งเดี๋ยวว่าเว้าแล้วเว้าอีกนั่นน่ะผู้ใดยินก็หมกหูก็แห้งหน้าปริญญาโทมาถามหลวงปู่ศรีหลวงปู่เจ้าขาหลวงปู่ศรีทำไมท่านสร้างมากแท้หมดเงินหลายล้านมหาวิทยาลัยก็ไม่เท่าหลวงปู่จะตอบยังไงมันตอบไม่ยากเฉพาะหลวงปู่ถ้าสำคัญเป็นทรัพย์ของหลวงปู่ศรีความขี้หึงมันก็มีถ้าสำคัญว่าเป็นเมืองครึ่งของพระนิพพานแล้วในไตรโลกธาตุเป็นเศษน้ำลายขององค์ท่านทั้งหลายที่ล่วงไปแล้วปัญหาของมันก็หมดเข็กหนักจริงๆเพราะว่าเข็กหนักจริงๆดิฉันก็โอ้ลูกๆ ก็สิ้นความสงสัยแล้วทีนี้ครับคนปริญญามันปั้วบาดเดียวมันมาตัวดีมาตัวมันดีนึงมาพยศแซ่ฟาดบาดเดียวแล่นแต่ทางสามโยนยินจะลงปู่มันว่ามันแม่นล่ะทรมานเลยมันเข้าใจปุ๊บว่าล่ะคนเฮียนถูกก่อนก็ไม่อันนี้แล้วต่อที่เอาลัทธินั่นเอาลัทธินี่มาแข่งดีกับพระพุทธศาสนานั่นหัวจักขอดทุบจิตทุบใจมันผลเฮาเอามาต้องในพระว่าหน้ายากดอกมุ่นยังสั่นดียังสี่มุ่นยังสี่ดียังสั่นแข็งยังสั่นดียังสี่คงยังสั่นดียังสี่กับย่ามีดีย่ามุ่นยังมันดียังสั่นยังสี่เขียวมูสันจันตะขาดดีสันหนึ่งสี่โอ้ยมึงจับมาทุกยิ้มทุกใจมึงครับพ่อบอกของฉันมันอยู่ได้ระดับใดเห็นถ้ำซ้ำใดมันหงจักเกาหลวดเชื่อถ้ำพระพุทธศาสนาซ้ำใดก็หงจักเกาหลวดพวกพี่ซื้อสางคือกันนะครับพวกเทวดามึงคือกันพวกบ้าพวกบุญมึงคือกันบวชแก่บ้าบอกว่าพวกนี้ก็บวชแก่บ้าเชื่อบ้ากิเลสนี่มึงเป็นบ้าอยู่ในหัวใจเพื่อได้กระทำบุญแก้บาหมดเนี่ยทำความดีแก้บาแก้บุญหมดเนี่ยบาขี้เหร่มันอยู่หัวใจนั่นหนึ่งคือหนึ่งมันก็ไม่ได้รับพอสองสมองไว้สมือเนี่ยแป๊บเดียวแป๊บเดียวแค่ไหนมาจากว่านางมาจากว่านอนมันต้องพิจารณาของมันตามความเป็นจริงของมันเยอะเดินลีนว่ากระลุกปุ่นไม่ได้บังคับมันตัวเองของมันภายในบังคับอยู่หรือเปล่าแม่นคือง่วงล่ะใครจะเอาแท่งเกียร์เอาข้อต่อแอกเอาลูกแอกแท่งกับว่าไหนนั่นคือไม่คำล่ะหันข้อต่อแอกปิ้นกลนออกข้างนอกมันเห็นไถ่ในวัฏสงสารอย่างเต็มที่มันเห็นคุณค่าของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อันหาเปรียบเทียบบ่มีได้แท้ๆจิตใจมันสิไปทั้งใดมันก็นอกไปทั้งเดียวโอหลุดตัวเพราะมันยังสงสัยลัทธินั่นลัทธินี่เป็นนั่นลัทธินี่เป็นนั่นสิลัทธินี่เป็นนั่นสิอันนั้นคือสิดีอันนั้นคือสิดีถือลัทธินั่นคือสิดีคือถือลัทธินี่คือสิดีอยู่ซั่นห่วยมันปัญหามันก็หลายแล้วมันก็สงสัยแท้ๆนั่งคชามินะเว้ยลองสันเอาหลอดว่าผีสนั่งกระซามิพามสนั่งกระซามิเนี่ยใครเป็นหุ่นเอกพระพุทธเจ้าเกิดมาถ้าแบบที่เดียวถือกันมัดพระพุทธเจ้าทั้งหลายสู้เกิดมาจะแก่จะเก็บจะตายด้วยถ้ามันผิดบ่สันสู้ไปเดี๋ยวอบายยมุกมันจิบหายไปวอดสู้ด้วยสันพระพุทธเจ้าองค์ไหนก็มาท่ายความเดียวกันท่ายโยมไม่กันเว้นกันคืนถือว่าอย่างไรสันบ่ได้มามีขอแม่ขอพ่อกันเลยขอปู่ขอย่าขอตาขอย่าอีกกันเลย เราเอาเอ่ยกันมดเนี่ยมดได้ล่างพ่อล่อบ่อเหมือนกับพระหลับชบัญญัติโลกขี่ประทู่ทะเลหรือมือนี่ดอกลูกเอ่ยกันมดว่าได้เสียเปรียบกันพระพุทธเจ้าองค์นั้นมุ่งวิวหารปานเล่าพระพุทธเจ้าองค์นี้มุ่งวิวหารปานเล่าบัญญัติธรรมก็บ่ถูกตามความเป็นจริงว่าได้มาคัดค้านกันเลยเพราะเป็นธรรมตายตัวแล้วสังขารธรรมก็เป็นสังขารธรรมตายตัวอยู่วิสังขารธรรมเป็นวิสังขารตายตัวอยู่ธรรมฝ่ายถูกฝ่ายผิดฝ่ายโลกีก็เป็นของตายตัวอยู่อย่างสั่งทรงตัวอย่างสั่งมีอย่างสั่งพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นแล้วบ่เกิดขึ้นก็มีอย่างสั่งพระพุทธเจ้าสิดีพิเศษถ้าเพียงใดก็ตามบ่สามารถสิสวดถอดสวดถอนเล่าสิพระสงฆ์สวดถอดสวดถอนหรือเล่าสิสวดถอนพระอรหันต์มาให้เป็นพระอนาคามีสิสวดถอนพระอนาคามีมาให้เป็นพระสักขาคามีสิสวดพระสักขาคามีมาให้เป็นพระโสดาบันสิสวดพระโสดาบันเสกบาดเดียวเฮามีฤทธิ์มีเดชทุกสิ่งทุกอย่างละปาฏิหาริย์ของเรามาให้เป็นผู้เลิศคนนานพระพุทธเจ้าก็เฮ็ดบ่ได้เฮ็ดได้แต่พระพุทธเจ้าจึงเข้าลบธรรม

0: ัทธัมโมคารุกาตาโบเคารพธรรมเพราะธรรมนี่บริบูรณ์อยู่ทุกเมื่อเรื่องว่าบัวบริบูรณ์หรือว่าบริบูรณ์มันขึ้นอยู่แต่ร่ายของบุคคลผลธรรมทั้งหลายมีอยู่ทุกกาลทุกเวลาอากาลิโกพุทโธพุทโธพุทโธนั่นก็ว่ามันจะจมล่มจมแหลกคุณของพระพุทธเจ้ามีดีขันต้องมีก็กินมากมือเศร้ามือหนึ่งหักออกใช่ไหมสันนั่งอยู่มือหนึ่งนั่งห้องเพลินมือตัวสันหัวของสันพาห้องพวกขำพวกค่อยอยู่มือหนึ่งมือมันต้องเพลินบ่แก่ซะที่สันแต่ว่าคุณของพระพุทธเจ้าบ่มีคุณพระธรรมบ่มีคุณพระสงฆ์บ่มีเขาเห็นแก่หนาขาซื้อเพิ่นทั้งนั้นเขาเอามาให้ยุ่งให้กินให้ยักษ์พุทธิจิตท่านบุญกินท่านอันนั้นเอาพระพุทธศาสนาตัวออกอ่ะซื้อไปให้คู่บาดอกขอตาเดชพ่อพ่ออ่ะเออแม่มัดแท้สุดแม่ขาวบ่เป็นตาสะเทศมันมีอยู่ตัวทีบเด้คู่บาอยากสูบยาเมาเพราะว่าหนึ่งแล้วไปเช่าเพลเขาอยู่ตัวทีบตัวเด่นผู้ใหญ่สิเหตุการณ์เหตุงานนี้ยังเอาโลกพระพุทธศาสนาออกหมดนะซื้อของนี่ซื้อไปทอดกระถินดอกรุดไทยเลยเพราะว่านี่หลวงปู่มหาบัวค่อยห้ายเรื่องมันนี่เขาขายทั้งโลกทั้งไหนต้องซื้อเขายังสั่งลูกร้านที่เอาของที่เขาเอามาขายเย็นไหมแต่ร้านยังไงเขาบอกกินบ่ท่านสิต่อจะก็ต่อเขาอันยานุ่มอาจารย์ควรต่ออาจารย์อันเขามาขายตามบ้านแต่เมื่อห้าบินพระบาทท่านบ้านเขาอย่างนี้บุกควดไปเอานาพระออกอ่างเขาเป็นว่าเขาเคยขายให้โลกยังไงก็ต้องให้เขาโหลดและบุกควดมาเป็นนี้เป็นสิ่งเขาหน้าหลวงปู่มหาเคยสั่งเคยสอนเพราะเขาใส่เงินหมุนแบบนึงพระเอาอันไหนมาเลยเป็นนี้เป็นสิ่งเขาน้ำหลวงน้ำร้านไปต่อเขาย่ำเฮ็ดบุญเขาก็เฮ็ดด้วยแหละคนหลงสิย่ำเขาขายก็เป็นขายที่ไปซะเขาไม่ท้าพักชนหนึ่งเขาขอมาท่านมากี่มาท่านตามสติกำลังของเขาแล้วอยู่ร้านเขาเอาของมาขายของน้ำบัตรน้ำเมืองของหมูเฮาเขากินเฮาท่านเขาท่านน้ำเฮาแหละพันบินทบาทพันบาทเขาอยู่เขาขายกระโหลกยังไงก็ต้องถืออย่างสั่นมาโอ้ถือก็กิเลสเท่าอันแล้วปูหามาขายอยู่มาขายให้พระอาญาให้โยมอยู่นะขายให้โยมไม่ยากไปจะก่อนเอาไปซื้อเอานาพระไปขาย
1: ซื้อให้คู่บ่าวดอกขอรู้จักสตางค์เนี่ยพ่อ
0: มักจะเป็นคนเฮามันมาเป็นถ้ำพ่อเนาะอันทุกจะกินที่นี่ทุกวันบอกเขาพระเจ้าวนบแม่นอยู่ในแล้วสั่นเขาไปต่อเขาก็บอกไปยังไม่ยากไปจะโกรธเลยทุกแค่กันหูจังนักจักเบากันอยู่แล้วนี่ว่ายิบหนายิบหลังวิดหนายิบดังบุคคลไปต่อเขาอะไรนะลูกหลานเขามากินมาท่านรัดใส่บาตรใส่พกเขียนขี่อ้อนขี่แก่กันยุคเข้าก็ได้อันมื้อนี้มันคุณพระพุทธศาสนาหมดเดี๋ยวเอาประมาณโน้พุทโธไหมคุณพระพุทธเจ้าว่ามีประมาณเอาประมาณโน้ธรรมโอคุณของพระธรรมก็บ่มีประมาณเอาประมาณโน้ธรรมโอคุณของพระสงฆ์ก็บ่มีประมาณเดี๋ยวไปใส่ไม่ต้องพลมัดเลยนี่คำสอนแต่ละวัดละบาทกับไม่ท่องเพื่อนวัดลดของคำสอนแต่ละวัดละบาทกับไม่ท่องเพื่อนวัดมอลงหกกับไม่ท่องเพื่อนวัดเพื่อนไปตัวก่อนแล้วเพื่อนจึงได้มาสอนเท่าพระพุทธเจ้าแต่ไม่ท่องเพื่อนวัดบนไหนควรเกิดคนหนาเพื่อนก็มาบอกเข้าหมดแล้วบนไหนบนพระพุทธธรรมพระสงฆ์ว่าท่านได้สอนมูเฮามันมีจักรวาลบอกพระที่เทศดีเทศเด่นไปได้ไกลเทศไปได้ไหมเรียบกลางพระเจ้าทั้งนั้นชาปัญญัติโยชาแปลว่าหกสันทะปัญญัติชาหกของมันอย่างตาหูจมูกลิ้นกายใจอายตนะภายในหกอายตนะภายนอกหกตาหูจมูกลิ้นกายใจโลกเป็นหกพระพุทธเจ้าวันนั้นเนี่ยสันทะปัญญัติสันทะมันยังโลกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพระพุทธเจ้าก็บัญญัติเนี่ยอายตนะปัญญติอายตนะภายนอกภายในตาหูจมูกลิ้นกายใจดูเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธัมมารมณ์ปุคคลานังปุคคละปัญญติบุคคลบุคคลที่เป็นโลกีบุคคลที่เป็นโลกุตระบุคคลที่จำพวกพระโสดาบันสักขะคามีอนาคามีอรหันต์ก็ดี พระพุทธเจ้าบัญญัติว่าล่ะสัจจะปัญญาติสัจจะทั้งสี่น่ะสัจจะธรรมทั้งสี่ทุกสมุทัยนิโรธมรรคพระพุทธเจ้าก็บัญญัติหมดล่ะมันก็ถือไปแต่นาโมพี่ไอ้ที่สำคัญว่าตัวเทศดีเทศเก่งมาได้ก็สร้างเรื่องกลางพระเจ้าทั้งนั้นล่ะเมื่อไหนบรรพพุทธเจ้าว่าท่านเทศมีบ่เมื่อไหนสารีบุตรโมกขลาว่าท่านเทศบ่มีมันมีบ่มันก็บ่มีคือพวกยินดีในรูปในเหรียญมื้อนี้ล่ะเดี๋ยวอาจารย์นั่นดีอาจารย์นี่ดีเพราะว่าเฮาโอ้ยเฮาจะคล้องขึ้นฮอดทุกว่าพุ่นอาจารย์พระคิดทัศน์ทาได้บ่ดีบ่ว่ามันเรียนบ่ว่าท่านเฮาว่าท่านศีลภาวนาเพิ่นสอนไว้เพิ่นเหยียบที่หัวใจไว้บ่มันเรียนบ่ว่าพระกันตื่นกันองค์นั่นดีจังซั่นองค์นี้เป็นดีหลวงปู่มันดีจังซั่นหลวงปู่ดีจังซี่พระคิดทัศน์ทาหลวงปู่หมกคล้ามื้อนี้ได้บ่ดีบ่ว่าท่านเฮาว่าตื่นกันบ่มีแนวเฮาบ่ไปตื่นไปใช้น้ำมูจักเทื่อได้เฮาแต่หังบ่ประมาทเข้าหลบอยู่เขาพิมพ์แล้วเขามาไว้ทั้งสงัวอยู่เฮาเห็นฮอดผู้จิตผู้ใจพุ่นไปตื่นจังซั่นเฮียงเห็นเข้าไปแล้วก็เก่าบอกท่านว่าเรียนหลวงปู่แหวนก็จังมันดีเรียนหลวงปู่ขาวก็จังมันดีเรียนหลวงปู่ฝันเลี้ยงปู่อ่อนจังมันดีว่าซั่นห้วยพวกนี้มันยังติดเจ้าของภายนอกไสยศาสตร์เด้อนี่ว่าซั่นเฮาระวังซั่นเจอท่านศีลภาวนาบนมหาเหรียญบอกว่าสันเนาะพระพุทธธรรมประสงค์บนมหาเหรียญบอกว่าสันเนาะพ่อระวังบนมหาหูบนมหาห้อยบอกว่าสันเนาะหลอมานกิเลสขึ้นไว้โตก็ได้แล้วเป็นยังไงยังไงคนกิเลสหลายอยู่แต่เก่าอยู่เหมือนคนว่าพระศิวลีหลับมากเออสันเสียจังว่าพระพุทธธรรมประสงค์บนพระศิวลีบอกบ่มันพระศิวลีขึ้นเมืองพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เพิ่นบ่คือพระกระจายน่ะน่ะเพิ่นเป็นพระอรหันต์แท้ๆแต่อยู่กุเพิ่นเกิดได้กุอุเชนีเพิ่นไปอยู่อวันตีชนบทเออข้าพเจ้าทั้งหลายเลื่อมใสพระกระจายนะเราจะขอถึงซึ่งพระกระจายนะเป็นสรณะอันประเสริฐสุดขอปฏิญญาในเดี๋ยวนี้อย่ามาถึงเราเถิดขอให้ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นจึงมีอานิสงส์มากเราไม่มีอานิสงส์อะไรหรอกเราคนเดียวแม้ตัวของเราก็ยังโอนถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อยู่เคารพอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนจังไทยนั่นพระอรหันต์สำคัญคนเฮาเนี่ยเขาถึงว่าโตเป็นสรณะอาสันหูดังเพื่อที่พวกเงียบบอกไม่กลัวเฮือสูบเปิดมือบอกพุทธมาพุทธิบ่ปลอมคือบ่โทษวะภาษาลิบุตรคือการไปถามพระอัสสชิท่านมีอินทรีย์ผ่องใสก้าวไปได้ถอยกลับท่านก็มีอิริยาบถอยู่ทุกเมื่อท่านบวชในสำนักท่านผู้ใดใครเป็นศาสดาของท่านศาสดาของท่านแสดงทำอะไรให้ท่านฟังบ้างเออแล้วผู้ขาหม้อก็บวชว่าท่านเลยจับประสาอย่างหรอกประสามารถจะแสดงท่ามายท่านตั้งละอาจารย์ฟังได้หรอกพระอรหันต์แท้ยังออทอมตัวอยู่เหตุไฉนจึงเป็นยังสั่นทอมตัวไปยังสั่นอยู่ทุกเมื่อดอกหรือบ่ทอมไปอยู่ทุกเมื่อดอกเพราะเหตุใดเพราะเหตุว่าในเวลาที่อยู่สนใสปริภาสกเขาสาเขาลือว่าภาษาลิบุตรนี่ปัญญาหลายกมูจะได้กลุ่มราชสือพอแห้งแล้วคือแตกฉานพอแห้งแล้วมีทั้งสันจึงห่อซ้ำนั่นจึงห่อทอมตัวบ่นเออว่าสันบ่ต้องว่าเงาดอกว่าสันสันนึกก็เอาดอกขน้อยว่าสันพ่วงบินทบาทด้วยนี่ว่าสันออกไปวิบากทุกครั้งออกไปวิบากก็เรียกว่าฟังที่ไหนเกิดขึ้นที่นั่นก็ดับไปโอ้ยพ่อแล้วครับไปรถไปพ่อพระโมกขันล่าที่นี่เสี้ยวสั่นตัวบาดใส่เสื้อหน้าตาคือฟองใส่พวกเขาแต่มือหนีว่าสั่นมันตัวได้ทำพิเศษเราบอกว่าสั่นมันบอกให้เฮาฟังในที่ว่าสั่นอธิบายอนิจจังนี่แหละลงถึงใจเลยพระโมกขันล่าก็ได้สำเร็จพระอรหันต์นำโอ้ได้สำเร็จพระโสดาบันนำในส่วนกันไปหาพระองค์เจ้า

0: คนไข้ปริภาสกลูกศิษย์สองคนของคนมีปัญญาในราบเนื้อยศย้อนผู้นั้นเนี่ยพอไปแล้วเศร้าหมองแล้วบ้านใจบ่ดีแล้วบ้านผู้ว่ามีราบมีโอดเนาะคนสำคัญออกนี้จากกูแล้วเพราะว่าโศกเศร้าโศกาแล้วบ้านพ่อไปหาพระองค์เจ้าเฮาพระสารีบุตรได้อยู่ครึ่งเดือนที่เสียงเรียกพระอรหันต์พระโมกขันล่าเจ็ดวันสำเร็จพระอรหันต์ไปนั่งอยู่บ้านกันละว่าละมุตตะข้ามแข็งมาคดไปนั่งสะโพกอยู่พระองค์เจ้าได้เทศอุบายเรื่องแก้ง่วงการง่วงเหงาหาวนอนมีอุบายแก้อยู่หลายอย่างโมกขันล่าเอ้ยให้โตปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติเด้อมันสะโพกหลายมันสะปะงกมีเหตุผลอยู่หลายอย่างกินอาหารหลายเหมือนหมูนี่มันบ่ย่อยมันก็สะปะงกอย่างนึงธาตุวิการก็สะปะงกอันนึงแต่ว่าจ้างไรจะสร้างบนก็ทำไปได้จำแสงสว่างกังเวนไว้กังเวนมันเป็นลักษณะจังไรถ้าจำไว้ได้ใจเดี๋ยวว่าอาโลกะสัญญาจะเป็นเหตุให้เธอหายง่วงได้เดี๋ยวจะเลยทำความเพียรต่อไปมันยังหายบ่ได้นะให้ท่านเดินโยกมกลับไปกลับมาว่ามีคิดคิดไปภายนอกพอจะหายความง่วงได้จะปฏิบัติธรรมสูงได้ถ้ายังหายบ่ทันได้ท่านจงรูปตัวด้วยฝ่ามือมีสติอยู่บนรูปไปรอบมานี่จะสึกแต่ทางอื่นรูปมากคาไรแห่งหัวจักทกปล่อยคาไรแห่งหัวจักก็จะหายความง่วงได้หายความง่วงไม่ได้มีม่วนอันไหนสูตรม่วนอันไหนที่ท่านเคยทองมาท่านจงบริกรรมเนื้อทองบนก็จะหายความง่วงได้จะไปทำความเพียรติดต่อถ้ายังหายไม่ท่านได้ท่านจึงน้องตะแคงข้างหัวซ่อนพระบาทเลื่อมพระบาทตั้งใจว่าเวลาเราตั้งใจว่าพอเราได้ขึ้นเราจะลุกขึ้นทำความเพียรอย่างเต็มที่เราจะไม่ยินดีในการเอ็นข้างเอ็นหลังเมื่อเราจะไม่ยินดีในการสู้ง่วงเข้าไปสู้ตระกูลคันสู้ง่วงเข้าไปสู้ตระกูลอวดดีเข้าไปหลังห้าเข้าบ่ปฏิสันฐานโตหาเขาว่าเอาศาสตร์เอาเสื้อมาให้นางท่านกับกิเลสโตจิตโตก็สิวุ่นวายสิฟุ้งซ่านสิว่าผู้ใดมาทำให้ญาติให้โยมข้าควบเหลือใสเฮานอกสิว่าจิตก็สิห่างสมาธิเด้อว่าซั่นเห็นซั่นจังว่าบ่อยากให้สู้ว่องเข้าไปสู้ตระกูลบ่ให้อวดดีเข้าไปสู้กันพระโมกขันธ์ล่าก็เลยพยายามทำความเพียรในวันนั้นก็ได้สำเร็จพระอรหันต์ในวันนั้นได้7วันท่านภาษาเรียบุตรได้ครึ่งเดือนไปอยู่ทำสุกละคาตาที่ผู้เขาคิดจะกูดที่คณะคาอคิเวศนาโคตมาถามพระองค์เจ้าสิ่งไหนที่พ่อใจครับข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าก็พ่อใจสิ่งนั้นถ้าท่านท่านก็เห็นกับว่าเหมาะสมกับตัวท่านภาษาเรียบุตรนั่งอยู่ทางหลังเฮ็ดงานพัดพระองค์เจ้าอยู่พัดสองมือพัดที่ทางหลังพระองค์เจ้าพัดตรงพัดให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ว่าจะพัดมือเดียวเฮ็ดจังสี่เลยพัดสองมือเลยพันจับพัดสองมือพัดตัวว่าสิ่งไหนที่พ่อใหญ่เขาข้าพเจ้าข้าพเจ้าก็ชอบใจสิ่งนั้นหมดซึ่งนี่ก็บกควรแก่ท่านบางสิ่งบ่พอใจกับข้าพเจ้าทั้งหมดสิ่งนี้ก็บ่ควรแก่ท่านที่คณะข้าอภิเวทนาโคตรท่านก็ต้องติดอยู่ในความพอใจและความบ่พอใจมาเป็นอย่างไรก็พอใจหรือบ่พอใจก็ตามรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมันเกิดขึ้นแล้วแปรปรวนแตกสลายดุจดังหัวผีจงพิจารณาให้มีความเบื่อหน่ายคลายเมาซะ ที่เคยหลงว่ามันหมั่นมันเที่ยงที่เคยหลงว่ามันเป็นของสวยของงามที่เคยหลงว่ามันเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลดังสมมุติบัญญัติที่ใส่กันในโลกพระสารีบุตรทำงานพัดทั้งหลังเอาไปกินแล้วพระอรหันต์เมื่อนั้นได้จะถึงใจชนะคมนั่นการเทศกันเดียวกันผู้หนึ่งสำเร็จพระอรหันต์ผู้หนึ่งถึงใจชนะคมใจชนะคมในข้าพระพุทธเจ้าถึงพระโสดาบันนี่จังว่าถึงใจชนะคมนี่มันถึงพระโสดาบันนี่มันนับมาถึงใจชนะคมนี่ใจชนะคมกับสุปฏิปันโนอันเดียวกันแต่ว่าต้นพ่อมาจันละแต่ชนะพุ่มเนี่ยถึงฉันถึงว่าถ้ำแต่ละวัดละบาทเนี่ยพระพุทธเจ้าเสด็จทรงต่อพระนิพพานเมื่อจิตเท่าอยู่ระดับใดเท่ากับเอาเข่าข้างตัวระดับนั้นที่ฮันจิตพระโสดาบันอยู่ระดับใดฟังแล้วก็น้อมเข่าตัวข้างนั้นจิตพระอรหันต์ฟังแล้วก็ทรงขึ้นอยู่ไว้ยังไงฉันไม่ได้ถือมันในการในยินไม่ได้ซื้อมันในรูปในเสียงในกินในรสในผลสะพานในธรรมมาลบในเวทนาใดๆทั้งสิ้นนี่กันเทศกันเดียวกันว่าของฉันเห็นที่ฉันจึงว่าทำใจระบาดระบาดทรงต่อพระนิพพานเมื่อหลอกใส่หนาพนักเรียนนะฮะโอกาสคัดขันเขาได้หรอทำไมสอบแล้วทำเอกคือการนั่นแหละผู้ภาวนาพุทโธพุทโธอยู่นั้นเป็นสมถะหรือเป็นวิปัสสนาสิตอบเอาใบประกาศสัญญาบัตรมันก็ต้องตอบเป็นสมถะเพราะเป็นบริกรรมภาวนาภาวนาในบริกรรมตอบยังสั่นยังถือมาถามยังห้าวยังชูมือจ้าห้าวก็ตอบยังสั่นผู้ภาวนาพุทโธพุทโธอยู่จะถือว่าเขาเป็นสมถะก็ไม่ถูกจะถือว่าเป็นวิปัสสนาก็ไม่ถูกมันขึ้นอยู่กับจิตกับใจของบุคคลผู้มีปัญญาสัมปยุตยกบูชาหอนเราถือว่าผู้บริกรรมว่าละโชและนางและชังคณติมันก็น่าจะเป็นสมถะภาวนาทำไมถึงแตกฉานปฏิสัมภิทาสี่เราถือว่าคือแล้วผู้ที่เขาบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่คำบริกรรมของเขาเห็นทั้งคำเกิดคำดับเห็นทั้งเจตสิกที่เกิดดับอยู่ด้วยพุทโธพุทโธแต่คุณของพุทโธไม่ได้เกิดไม่ดับไปไหนเป็นอนัตตาคุณเป็นคุณที่ไม่เกิดไม่ดับไปไหนแต่คำบริกรรมเป็นคำเกิดดับถ้าเขาเห็นอยู่ทุกอิริยาบถทุกบริกรรมของเขาเห็นทั้งความเกิดขึ้นในแปรปวนในแตกสลายทั้งคำบริกรรมของเขาติดต่อกันอยู่ไม่ขาดสายเขาก็เห็นทั้งอนิจจังทุกขังอนัตตาอยู่ในตัวด้วยจะว่าเขาเป็นสมถะก็ไม่ได้เขาปฏิตอบบางทีจังสูงพนักเรียนยันได้บางทีด้วยจะเสียเขาเสียจริงได้กับพระจักรได้หรอวะทั้งว่าเขาขังตัวคือเนี่ยฮะองค์กับนกง่างขาวนกง่างขาวนกง่างกินปลานกง่างกินปลานี่ก็ได้สำเร็จพระอรหันต์เนี่ยเพราะมันมีญาณสัมปยุตต่างกันเนี่ยปัญญาแก่กล้ามาเนี่ยไฟจิตดึงไว้ได้บางไฟมันจิตขึ้นเลยจะไปดึงหางไว้ได้ไหมมันสู้เสด็จผ่าตายกันเลยนั่นพวกเราค่อนปฏิเสธแล้วว่าผลนิพพานเราไม่รักสมัยเสมอเนี่ยเพราะว่าตัวโง่ปัญญาพ้นที่โง่นั่มคนมาเกิดไผสร้างบารมีมากแต่พบได้ชาติได้นี่ไผฮู้จักกันได้บ่บางพระบางองค์มาแต่พระเจ้าองค์ก่อนๆบางมาพอแห้งแล้วบวชก่อนบวชรุ่นบ่เป็นปัญหาในเว้าเดียวนี่อันนี้สารว่าคําว่าเฮาบวชก่อนเขาบวชก่อนเฮาแต่ศาสตร์ก่อนเพิ่นก็มีสิว่าจังได๋ซั่นคําว่าเฮาปฏิบัติก่อนเขาปฏิบัติก่อนเฮาแต่ศาสตร์ก่อนมันบางมาแล้วดอกบัวมันพ้นน้ําแล้วมันจอบแต่สิบโอ้มันเป็นตู่มามันผลหนามแล้วบอกเห็นวงหนึ่งบอกคู่บาอาจารย์ผู้ใหญ่ในเทศคือเรื่องน้ำบนหลักไปกระช่างเขาโมเนี่ยงานชาปนกิจถวายพระเพิ่งโคราชหลวงปู่สิงคันตยาขโมยว้าวอยู่เทิงคนอยู่เทิงสลาคนไปปฏิบัติไปกับไปปฏิบัติไปอันทนว่าสั่งมรรคผลนิพพานเราไม่หรอกว่าสั่งพระขี่ดีองค์นึงผมยึดล่มไปแต่ล่างนั่นตัวขาคิ้วผมว่าเพิ่นขี่ขาคิ้วรับตัวสั่ง ตัวตาบอดตัวเพิ่นสิตาบอดน้ําโตตัวหูหนวกเพิ่นสิหูหนวกน้ําโตตัวโง่เพิ่นว่าเพิ่นสิโง่น้ําโตว่าซั่นว่าแล้วมอมเขาได้บทเพิ่นว่าแห้งๆพระองค์นั้นเพิ่นพระเสียดื้อเด้อเพิ่นมิดมัดอยู่ผู้อยู่ตั้งแต่เงินก็แม่นแล้วข้าวทุกข้าวเขาสิจอกหมอฮะไปบินทบาทฮะพุทธิสัยบาทให้พวกมีพวกเพิ่นหล่นบาทมากก็มีเห็นดิหรือว่ายังไงสักเขาอยู่ทั้งบ้านคือกันเขามีกำลังแต่ยางส่งตัวยังกระจิล่มเส้ไส้เส้คอยผู้เขาแบกค้อนไม่ค้อนไหลก็ได้อยู่ที่ว่ายังไงสักสายตาเขาแง่คนทิพย์ที่เทียหาเทียเขาพอถือผู้เขาแง่มาเดียวถือก็ยังไม่อยู่แล้วเราอยู่ระดับใดสิว่ามูอยู่ระดับโตหมดมันก็บ่แม่นการที่บ่ให้เกียรติเพิ่นผู้เพิ่นสูงกว่าโตมันก็เป็นลัทธิตัวพ่อสละออตมอสะพดทั้งนั้นล่ะลัทธิกองทัพนำร่ายมวลเป็นฟ้าลัทธิเห็นหน้าท่าเดียวเป็นอัตตาธิปไตยความเห็นตนเป็นใหญ่บ่มองมึงธรรมะที่พระไตรเลยไปน้ำโลกาที่พระไตรอุดรูดเห็นโลกเป็นใหญ่ไปน้ำอัตตาที่พระไตรความเห็นตนเป็นใหญ่บุคคลพวกนั้นเขาเรียกบรรทัดตีเรียกซื่อไปเรียกบ่ถือบรรทัดก็ไปตีบรรทัดผลคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นบรรทัดแต่บรรทัดดีไม่ได้ใช้เป็นไม่เส้นคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องวัดเครื่องตวงคำสอนของพระพุทธเจ้า
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นพระธรรมเทศนาของหลวงปู่ล่าเขมปัตโตบ้านบรรพตคีรีภูจ้อก้ออำเภอหนองสูงจังหวัดมุกดาหารมีชื่อกันเทศว่าคุณค่าของพระพุทธศาสนาในรายการเทศนาครูบาอาจารย์ช่วงที่2ครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ผ่านสถานีเครือข่าย119แห่งทั่วประเทศดำเนินรายการโดยนายอรันต์ ตรังคานุกูลเกตเบอร์โทรติดต่อ0932111113

0: ภายในนี้ต้องลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญรับฟังปฏิปทาพระธุดงค์กรรมฐานวันนี้นำเสนอตอนที่49ครับ
1: ตอนบทบัญชีแล้วแกเล่าให้ผู้เขียนฟังว่าพอท่านสั่งแล้วสั่งอีกหลายครั้งหลายหนให้ทำภาวนาแกจึงคิดสะดุดใจว่าชะรอยเราจะพอมีวาสนาอยู่บ้างกระมังท่านอาจารย์จึงมากเมตตาเราเป็นพิเศษเสมอมาถ้าไม่มีอะไรดีอยู่บ้างท่านจะมาสนใจอะไรกับเราที่เป็นเพียงเด็กกลางบ้านคนหนึ่งซึ่งเทียบกับหมาตัวหนึ่งเราดีๆนี่เองไม่มีอะไรดียิ่งกว่านั้นต่อไปนี้เราควรทำภาวนาตามวิธีที่ท่านเมตตาแนะนำแกเล่าว่าท่านแนะให้ภาวนาพุทโธกลางคืนวันหนึ่งพอทานอาหารเย็นเสร็จแล้วก็เตรียมเข้าห้องนอนแต่หัวค่ำความมุ่งหมายจะเข้าที่ทำภาวนาอย่างเอาจริงเอาจังตามคำท่านสั่งพอไหว้พระเสร็จก็เริ่มเข้าที่ภาวนาตามวิธีที่ท่านแนะพอเริ่มบริกรรมภาวนาพุทโธพุทโธไปได้ราว15นาทีจิตก็สงบรวมลงไปแต่แกเองไม่ทราบว่าจิตของตัวรวมเพราะไม่เคยเห็นเคยเป็นมาก่อนเพิ่งมาเป็นวันนั้นขณะที่จิตรวมลงนั้นเหมือนตัวเองตกลงไปพ้นบ่อลึกพับเดียวแล้วหายเงียบไปพักหนึ่งจากนั้นปรากฏว่าตัวแกเองตายจริงๆคือภาพตัวแกเองมาตายอยู่ต่อหน้ามองเห็นได้ชัดเจนว่าเป็นตัวแกจริงตายอยู่ต่อหน้าและเชื่อแน่ในขณะที่เห็นภาพนั้นว่าตัวเองตายแล้วจริงๆแต่สิ่งหนึ่งนึกขึ้นมาว่าโอ๋หนอเราตายเสียแล้วบัดนี้วันพรุ่งนี้ใครจะนึ่งข้าวใส่บาตรแทนเราหนอตรงเล็บทางภาคอีสานทานข้าวเหนียวกันโดยมากเวลาท่านอาจารย์มาบิณฑบาตไม่เห็นเราใส่บาตรท่านก็จะถามถึงแล้วใครจะเรียนตอบท่านแทนได้ว่าเราตายซะแล้วตอนนั่งภาวนาคืนนี้เลยนึกตัดสินใจในขณะนั้นว่าเอ้าตายเป็นตายคนและสัตว์ทั้งโลกล้วนจะตายเช่นเดียวกับเรานี่แหละไม่มีใครจะมาจับจองครองโลกแต่ผู้เดียวได้ไม่ยอมตายพอตัดสินใจได้แล้วก็ย้อนจิตมาสนใจกับภาพศพตัวเองที่กำลังนอนตายอยู่ต่อหน้าไม่เลือนลางหายไปไหนราวกับเตือนให้รู้สึกตัวว่าตายแล้วไม่มีทางสงสัยขณะที่กำลังรำพึงการตายของตัวเองยังไม่ถึงไหนชาวบ้านพากันมาหามศพนั้นไปป่าช้าในขณะนั้นพอไปถึงป่าช้าก็มองเห็นท่านอาจารย์มั่นกับพระทั้งหลายกำลังเดินตรงเข้ามาที่ศพซึ่งนอนอยู่เฉพาะองค์ท่านอาจารย์มั่นพูดกับพระว่านี่เด็กแล้วเอ้าพวกเรามาติกาแต่คำมาติกานั้นเป็นคำของท่านอาจารย์มั่นพูดออกมาองค์เดียวในท่ามกลางพระสงฆ์ที่กำลังยืนมุงดูอยู่ว่าอนิจจาวัฏสังขาราสังขารร่างกายตายแล้วใช้งานอะไรไม่ได้แต่จิตไม่ตายยังใช้งานได้ตลอดไปนอกจากจะนำไปใช้ในทางที่เสียใจก็เป็นภัยแก่ตัวเองว่าสามผลซ้ำๆกันอยู่ประโยคเดียวเสร็จแล้วปรากฏว่าท่านเอาไม้เท้าท่านเคลียไปตามร่างศพเบาๆพร้อมกับพูดว่าร่างกายไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องตายแต่จิตใจเที่ยงไม่มีเกิดไม่มีตายไปกับร่างกายเป็นเพียงหมุนไปตามเหตุปัจจัยพาให้เป็นไปและพูดซ้ำซากไปมาแต่ไม้ท่านเคลียไปถึงที่ใดเนื้อหนังมังสังเปื่อยออกไปถึงนั่นจนเปื่อยไปหมดทั้งร่างเพราะท่านเคลียไปทั่วร่างของศพนั้นจนเหลืออยู่เฉพาะหมากหัวใจท่านจึงหยิบเอาหมากหัวใจออกมาและพูดว่าหัวใจนี้ทำลายไม่ได้ถ้าทำลายต้องตายไม่มีฟื้นอีกตัวแกก็ดูอยู่ด้วยตลอดเวลาแต่ขณะแรกปรากฏจึงคิดขึ้นมาว่าก็คนตายจนเปื่อยไปหมดทั้งร่างแล้วยังเหลือแต่กระดูกจะเอาอะไรมาฟื้นท่านตอบความคิดนึกของแกทันทีแต่ไม่ได้มองดูหน้าแกว่าต้องฟื้นสิไม่ฟื้นอย่างไรเพราะสิ่งที่จะพาให้ฟื้นยังมีอยู่จวนสว่างพรุ่งนี้ก็ฟื้นเท่านั้นเองดังนี้นับแต่ชุลมุนวุ่นวายอยู่กับศพแต่หัวค่ำจนเรื่องจะยุติลงและท่านอาจารย์กับพระสงฆ์จะจากไปกินเวลานานแสนนานแกว่าแกเล่าเหตุการณ์ของแกยืดยาวผู้เขียนจำไม่ค่อยหมดแกว่าจิตเริ่มปรากฏแต่ขณะสงบลงทีแรกและต่อเรื่องราวไปจนชวนสว่างจึงถอนขึ้นมาพอจิตถอนรู้สึกตัวขึ้นมาจึงได้ยินเสียงไก่ขันกระชั้นชวนสว่างมองดูตัวยังนั่งอยู่ตามปกติไม่ได้ตายดังที่เข้าใจในเวลานั้น จึงกลับดีใจคืนมาว่าตัวไม่ได้ตายไปกับเรื่องที่ปรากฏเมื่อทราบเรื่องของตัวโดยตลอดว่าไม่ตายจริงๆแล้วก็มานึกตำหนิตัวเองว่าท่านให้นั่งภาวนาแต่ทำไมเราจึงนั่งหลับและหลับเสียจนฝันว่าตัวตายไปทั้งคืนก็ยังไม่ตื่นแหมคืนนี้ภาวนาเร็วจริงๆพอรุ่งเช้าวันต่อมาท่านอาจารย์มาบิณฑบาตก็สั่งแกในขณะนั้นว่าประมาณพระฉันเสร็จให้ออกไปหาโดยที่แกไม่ได้เรียนอะไรให้ท่านทราบไว้ก่อนเลยแม้แต่ก่อนท่านก็ไม่เคยสั่งให้แกออกไปหาเพิ่งมีครั้งเดียวเท่านั้นจึงเป็นที่น่าประหลาดว่าท่านต้องทราบเรื่องของตนแต่ตอนกลางคืนแล้วอย่างชัดเจนพอออกไปท่านก็ถามทันทีว่าเป็นอย่างไรภาวนาเมื่อคืนนี้เกเรียนตอบว่าภาวนาไม่ได้เรื่องอะไรเลยพอภาวนาพุทโธพุทโธไปได้ราว15นาทีจิตก็ตกลงไปก้นบ่อแล้วหลับและฝันไปเลยเกือบตลอดคืนจนสว่างตื่นขึ้นมาจึงรู้สึกเสียใจไม่หายจนบัดนี้กลัวหลวงพ่อจะดูเอาว่าภาวนาไม่เป็นท่าได้จะหลับพอทราบเท่านั้นท่านก็หัวเราะชอบใจและถามทันทีว่ามาหลับอย่างไรและฝันอย่างไรบ้างลองเล่าให้ฟังดูทีแกเล่าถวายท่านดังกล่าวมาท่านยิ่งหัวเราะใหญ่และพูดออกมาด้วยความชอบใจว่านั่นไม่ใช่หลับไม่ใช่ฝันนั่นแลจิตสงบจิตรวมจงจำไว้ที่ว่าฝันไม่ใช่ฝันแต่เป็นนิมิตที่เกิดจากสมาธิภาวนาต่างหากนี่แลที่ท่านว่าภาวนาเห็นนิมิตต่างๆนั้นคือเห็นอย่างที่หนูเห็นนั่นเองท่านอธิบายให้ฟังจนเป็นที่เข้าใจแล้วก็บอกให้พากันกลับบ้านและสั่งกำชับให้ภาวนาต่อไปและบอกว่าจิตจะรู้เห็นอะไรก็ปล่อยให้มันเห็นไปไม่ต้องกลัวหลวงพ่อไม่ให้กลัวอะไรผ่านมาในขณะภาวนาจงกำหนดรู้ให้หมดเวลาหลวงพ่ออยู่ที่นี่ไม่เป็นอะไรไม่ต้องกลัวเวลาภาวนารู้อะไรเห็นอะไรให้ออกมาเล่าให้ฟังจากนั้นมาแกก็พอใจภาวนาเหตุการณ์เป็นไปเรื่อยๆในลักษณะต่างๆกันจนเวลาท่านจะจากไปจึงสั่งให้ออกไปหาและสั่งคำชับให้หยุดภาวนาไปพักหนึ่งก่อนเมื่อถึงการแล้วจะค่อยเป็นไปเองคือเวลาท่านจากไปห้ามไม่ให้ภาวนาท่านคงคิดพอแล้วว่าแกมีนิสัยของจิตผาดผลหากเป็นอะไรขึ้นเวลาท่านไม่อยู่จะไม่มีผู้ช่วยแนะแก้ไขอาจมีทางเสียได้จึงห้ามไม่ให้ทำต่อไปตัวแกเองก็ไม่ทราบความหมายแต่เชื่อตามท่านสั่งจึงไม่ได้ภาวนาต่อไปทั้งที่อยากทำแทบใจจะขาดจนอายุแกจวนย่างเข้า40ปีจึงได้สละครอบครัวออกบวชและฝึกหัดภาวนาต่อไปนิสัยที่เคยรู้เคยเห็นสิ่งต่างๆก็ปรากฏรู้เห็นเรื่อยมาตอนแกพบผู้เขียนและเล่าภาวนาให้ฟังจึงทราบนิสัยและความมุ่งหมายของท่านอาจารย์ที่ห้ามไม่ให้แกภาวนาเพราะเป็นนิสัยผาดโผนถ้าไม่มีผู้รู้ที่เหนือกว่าจะรั้งไว้ไม่อยู่เวลาเป็นขึ้นมาเนื่องจากไม่มีอุบายจะรั้งนั่นเองอาจมีทางเสียได้จึงขอสรุปเรื่องของแกเอาแต่ใจความมาประกอบกับปัญหาทางสมาธิและปัญญาเท่าที่ควรความรู้แปลกๆของแกมีมากพอสมควรแม้ตอนท่านอาจารย์มั่นป่วยหนักคราวจะมรณภาพแกก็ทราบทางสมาธิเหมือนกันทั้งที่อยู่คนละจังหวัดระยะทางห่างไกลกันมากคือตอนกลางคืนเวลาเข้าที่สมาธิปรากฏท่านอาจารย์มั่นเหาะมาทางอากาศมายับยั้งอยู่บนอากาศแล้วประกาศกล้องลงมาว่าพ่อป่วยหนักจงรีบไปเยี่ยมพ่อเสียแต่เนิ่นๆพ่อจะลาโลกเพราะการป่วยครั้งนี้แน่นอนที่ท่านเหาะมาโดยทางอากาศนั้นแกทราบโดยทางสมาธิภาวนาแทบทุกคืนโดยมาเตือนให้รีบไปเดี๋ยวจะไม่ทันเห็นร่างของพ่อจะตายก่อนยิ่งจวนวันท่านจะมรณภาพเท่าไรก็ยิ่งมาปรากฏให้เห็นทุกคืนไม่มีวันเว้นเลยตามปกติเวลาแกบวชแล้วก็เคยไปกราบนมัสการเยี่ยมท่านเพื่อฟังการอบรมทุกปีมิได้ขาดในระยะที่ปรากฏเห็นองค์ท่านอาจารย์มาปรากฏบ่อยนั้นจะว่ากรรมหรืออะไรก็ยากจะเดาถูกเพราะขณะปรากฏทางสมาธินิมิตก็ได้เล่าให้หมู่เพื่อนฟังอยู่เสมอว่าท่านอาจารย์ป่วยหนักจวนเต็มทีแล้วท่านอุตส่าห์เมตตาเหาะมาบอกแทบทุกคืนและต่อมาก็มาปรากฏทุกคืนพวกเรายังไม่ได้ไปกราบเยี่ยมท่านเลยยังติดธุระนั่นนี่อยู่ไม่มีวันสางซาพอนัดกันวันนั้นวันนี้ว่าจะออกเดินทางไปกราบเยี่ยมท่านก็ไม่สำเร็จพอวันสุดท้ายที่กำหนดออกเดินทางก็เป็นวันท่านมรณภาพมาถึงและก็คืนนั่นแหละท่านได้เหาะมาทางอากาศยามดึกสงัดมายืนประกาศคือกล้องอยู่บนอากาศว่าเห็นไหมพ่อบอกหลายครั้งแล้วว่าให้รีบไปเยี่ยมพ่อ บัดนี้หมดเวลาเสียแล้วจะพากันนอนจมกองหมุดกองคูดอยู่ที่นี่ก็ตามใจถ้าไม่สนใจคำของพ่อเอาเป็นอันหมดหวังเพียงวันนี้ไม่ได้พบร่างพ่ออีกแล้วบัดนี้พ่อลาโลกไปเสียแล้วพากันทราบหรือยังถ้ายังก็คอยฟังข่าวเสียพ่อบอกความจริงให้แล้วไม่เชื่อไปก็เห็นแต่ซากนั่นแหละที่ไม่มีอะไรรับรู้เหลืออยู่แล้วบัดนี้พ่อลาโลกแล้วนะเชื่อหรือยังหรือยังไม่เชื่ออยู่อีกเพราะกรรมเกิดจากความประมาทตัวเดียวนั่นแหละพาโลกให้ผิดหวังพ่อลาโลกในคืนวันนี้แล้วไม่สงสัยดังนี้แล้วก็หายไปในอากาศพอจิตถอนออกจากสมาธิก็จวนสว่างตัวแกเองทนไม่ไหวเพราะเห็นท่านเมตตาโปรดทุกคืนในระยะจวนจะลาโลกลาขันต้องร้องไห้อยู่คนเดียวหลังจากสมาธิแล้วพอสว่างก็รีบมาบอกหมู่คณะว่าท่านอาจารย์มั่นนิพพานไปเสียแล้วเมื่อคืนนี้ฉันทราบทางนิมิตภาวนาอย่างชัดเจนไม่สงสัยดังที่เคยเตือนให้ทราบอยู่เสมอมาและร้องไห้ต่อหน้าหมู่เพื่อนอย่างไม่อายจนใครก็งงงันไปตามๆกันถ้าจะว่าแกเป็นบ้าหรือก็ไม่ถนัดใจเพราะความรู้ทางสมาธิของแกเคยแม่นยำมาแล้วจนเชื่ออย่างตายใจยิ่งกว่าจะมาคิดว่าแกเป็นบ้าขณะที่พูดสนทนากันยังไม่ขาดคำก็มีคนวิ่งตารีตากว้างออกมาบอกว่าท่านอาจารย์มั่นมรณภาพเสียแล้วเมื่อคืนนี้คุณแม่ทราบหรือยังวิทยุทางอำเภอประกาศเมื่อเช้านี้เวลา 8:00 นว่าท่านอาจารย์มั่นภูริทัตเถระองค์ลือนามในวงปฏิบัติสมัยปัจจุบันได้มรณภาพเสียแล้วแต่เวลา 2:33 นที่วัดสุทธาวาสจังหวัดสกลนครผมทราบเพียงเท่านี้ก็รีบกลับมาบ้านบอกใครต่อใครบ้างแล้วก็วิ่งมาเรียนให้คณะคุณแม่ทราบเกรงว่าจะยังไม่ทราบกันดังนี้พอทราบความแน่นอนในวาระที่2ว่าท่านอาจารย์มั่นมรณภาพแล้วจริงๆเท่านั้นสำนักแม่ชีได้กลายเป็นสภาน้ำตาขึ้นมาอีกวาระหนึ่งหลังจากพากันหลั่งน้ำตาไปแล้วในตอนเช้าที่แม่ชีคนนั้นเล่านิมิตให้ฟังแม่ชีคนนี้แกมีความรู้ทางสมาธิแปลกๆผิดธรรมดาอยู่หลายแขนงทราบว่าแกเพลินติดความรู้ประเภทนี้อยู่เป็นเวลา10กว่าปีวันใดภาวนาไม่รู้เห็นสิ่งต่างๆโดยทางสมาธินิมิตแกถือว่าวันนั้นไม่ได้รับประโยชน์ทางสมาธิภาวนาเลยแกติดทางนี้จนฝังใจว่าการเห็นนิมิตต่างๆเป็นทางมรรคผลของการภาวนาจริงๆต่อเมื่อมีพระที่เป็นสายท่านอาจารย์ไปพักจำพรรษาที่นั่นและอบรมสั่งสอนทั้งด้านนิมิตและด้านอื่นๆจนเป็นที่แน่ใจและรู้วิธีปฏิบัติต่อสมาธินิมิตและทางดำเนินอันเป็นทางมรรคทางผลจนกลายเป็นความราบรื่นดีงามตลอดมาไม่คำเริ่มเป็นต่างๆดังที่เคยเป็นอยู่เสมอแกจึงยอมแก้ไขดัดแปลงไปตามและเห็นผลเป็นที่พอใจไม่ตื่นเต้นอับเฉาไปตามนิมิตต่างๆที่มาปรากฏดำรงตนอยู่ด้วยสติปัญญาอันเป็นทางดำเนินเพื่อความพ้นภัยไร้ทุกข์แกจึงได้รับความสะดวกในการบำเพ็ญตลอดมาจนปัจจุบันทุกวันนี้การปฏิบัติต่อสมาธินิมิตของแกจึงไม่มีอะไรที่น่าวิตกอีกต่อไปสมาธิประเภทนี้จึงกลายเป็นความสำคัญขึ้นในการทำประโยชน์ตนและส่วนรวมแกมีความรู้แปลกๆที่นักปฏิบัติทั้งหลายไม่ค่อยมีกันเรื่องเหตุการณ์ในอดีตอนาคตเปรตพูดผีเทวดาจำพวกกายทิพย์ประเภทต่างๆแกรู้ได้ดีพอสมควรจะขอยกตัวอย่างมาลงโดยสังเขปพอเป็นข้อคิดเกี่ยวกับตาในใจทิพย์ของผู้ปฏิบัติที่มีนิสัยในทางนี้คือคืนวันหนึ่งแกนั่งภาวนาปรากฏมีสัตว์ชนิดหนึ่งเข้ามาหาในภาพแห่งบุรุษมาร้องทุกข์ว่าเธอเป็นสัตว์เลี้ยงในบ้านนี้ไม่ได้รับความเป็นธรรมจากเจ้าของว่าใช้สอยแกมาตั้งแต่พอลากคราดลากถ่ายใส่ล้อใส่เกวียนได้เรื่อยมาแทนที่จะเห็นบุญคุณแกบ้างนอกจากทรมานเขี้ยนตีในเวลาลากเข็นและเวลาปกติธรรมดาแล้วยังถูกจูงไปมัดคอใส่ต้นไม้แล้วฆ่าแทงแกจนตายและกินเนื้อกินหนังเสียอีกซึ่งเป็นการกระทำที่โหดร้ายทารุณสิ้นมนุษยธรรมที่จริงจริงเสียจริงๆก่อนจะตายก็ทนทุกทรมานแสนสาหัสทนไม่ไหวจึงได้ตายทั้งที่ไม่อยากตายรู้สึกมีความเครียดแค้นในเจ้าของเป็นอย่างมากแทบไม่มีที่ปลงวางจิตใจเวลานี้จึงได้เดินโซซัดปัดเป๋มาหาคุณแม่ให้ช่วยบรรเทาทุกข์และขอพึ่งบุญบารมีแบ่งส่วนกุศลผลบุญที่คุณแม่ได้บำเพ็ญมา พอมีส่วนได้ไปเกิดเป็นมนุษย์กับเขาพอมีทางหายใจระบายทุกข์บ้างไม่ถูกกดขี่บังคับทรมานจนเกินไปดังที่เป็นมาเวลานี้การเกิดเป็นสัตว์ลำบากทรมานมากเหลือเกินเพราะถูกบังคับทรมานด้วยประการต่างๆทั้งจากมนุษย์และจากสัตว์ด้วยกันการเกิดเป็นมนุษย์แม้จะอดอยากกันดาร2วันหิว3วันอิ่มปากอิ่มท้องครั้งหนึ่งก็ยังดีกว่ามาเกิดเป็นสัตว์ซึ่งมีความทุกข์ลำบากทรมานอยู่ตลอดเวลาแม่ชีจึงถามบุรุษนั้นบ้างว่าทำไมว่าเขาไม่รู้จักบุญคุณของเราและว่าเขาไม่มีมนุษยธรรมในใจฆ่าตีทรมานโดยประการต่างๆจนถึงกับผูกโกรธผูกแค้นจองกรรมจองเวรในเขามิใช่เราไม่ดีไปเที่ยวหาลักขโมยสิ่งของหวงแหนที่เขาปลูกไว้ตามไร่นารั้วสวนมากินหรืออยู่ดีๆทำไมเขาจะเอาตัวมาเคี่ยนตีทรมานและนำตัวไปฆ่ามนุษย์แถวนี้ก็ปรากฏว่าดีมีศีลธรรมพอเชื่อถือได้ทำไมเขาจะทำได้ลงคอถ้าเรายังดีอยู่นี่น่ากลัวจะไปเที่ยวทำไม่ดีอย่างแม่ว่ากระมังเขาจึงได้ทำอย่างนั้นให้เราเพื่อสาสมกับความไม่ดีของตนพี่แม่ว่าบ้างหรือเปล่าล่ะเขาตอบหน้าสงสารจับใจว่าก็เพราะความหิวโหยอดอยากเกี่ยวกับปากท้องอันเดียวนี่แลเป็นสำคัญในมวลสัตว์โลกเห็นอะไรก็เข้าใจว่าเป็นอาหารจะพอประทังชีวิตจึงไม่ทราบว่าอะไรเป็นสมบัติของใครอะไรใครหวงแหนหรือไม่หวงแหนพอกว่าถึงปากก็กัดก็แทะกินไปตามประสาสัตว์อย่างนั้นเองถ้ารู้ภาษาอยู่บ้างเหมือนมนุษย์ก็คงไม่ทำและไม่มาเกิดเป็นสัตว์ให้เขาฆ่าตีทำลายดังที่เป็นอยู่เวลานี้ส่วนมนุษย์ผู้มีความฉลาดกว่าสัตว์ก็น่าจะเห็นใจให้อภัยบ้างไม่ทำตามอำนาจจนเกินไปซึ่งผิดจากศีลธรรมของมนุษย์มนุษย์ผู้ดีเขาไม่ทำอย่างนี้เพราะเป็นความอุจารปาดใจขายชาติของตัวเองที่ว่ามนุษย์แถวนี้เป็นคนดีมีศีลธรรมเขาคงไม่ทำชั่วแก่สัตว์ได้ลงคอนั้นจริงสำหรับมนุษย์ที่มีธรรมดังคุณแม่ว่าแต่มนุษย์คนชื่อว่าอย่างนั้นอย่างนั้นที่เป็นเจ้าของของผมนี้มิใช่มนุษย์ที่ดีมีศีลธรรมติดใจพอเป็นเชื้อสายของมนุษย์บ้างเลยมันเป็นเพียงเศษมนุษย์มาเกิดต่างหากฉะนั้นเขาจึงมีใจโหดร้ายทารุณที่อะไรๆจะให้อภัยเขาไม่ได้แม้แต่มนุษย์ด้วยกันเขาก็ทำร้ายได้อย่าว่าแต่สัตว์ซึ่งอาภัพวาสนาเลยแม่ชีจึงให้โอวาทสั่งสอนเขาด้วยความเมตตาสงสารและแบ่งส่วนกุศลให้เขาด้วยใจเอ็นดูอย่างถึงใจพร้อมกับให้ศีลให้พรขอให้กุศลผลเมตตาของแม่ที่แบ่งให้นี้จงเป็นเสบียงเครื่องรอเลี้ยงส่งเสริมและนำทางให้คุณได้ไปเกิดในสุคติสถานมีอาหารทิพย์และวิมานทองเป็นที่อยู่เสวยเถิดพอเขาสาธุรับส่วนกุศลแล้วก็ลาคุณแม่เขาไปด้วยอาการอันแช่มชื่นเบิกบานราวกับจะได้ไปเกิดในกำเนิดและสถานที่อันสมหวังในขณะนั้นพอรุ่งขึ้นก็เรียกหลานชายในบ้านมากระซิบบอกว่าคืนนี้แม่นั่งภาวนาปรากฏขอให้แกหาอุบายไปสืบดูพฤติการของนายคนนั้นให้แม่ทีจากคนใดคนหนึ่งที่พอทราบได้วงเล็บเปิดนายคนนั้นคือคนที่สัตว์ลึกลับระบุชื่อว่าเป็นผู้ที่นำเขาไปฆ่าวงเล็บปิดแต่อย่าให้เขารู้ตัวว่าแม่สั่งให้ไปสืบถามเดี๋ยวเขาจะอายเราหรืออาจคิดไม่ดีต่อเราแล้วจะเป็นบาปหนักเพิ่มขึ้นอีกก็ยิ่งจะแย่ใหญ่พอเรียกหลานมากระซิบสั่งดังนั้นหลานก็บอกขึ้นทันทีเราอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันกับอีตาคนนั้นและทราบเรื่องนี้ได้ดีว่าคุณแม่จะให้ผมไปถามให้เสียเวลาทำไมก็เมื่อคืนนี้ราวสองทุ่มแกลากเอาควายของแกไปฆ่าอยู่ที่นั่นที่นั่นเสียงควายร้องเพราะความทุกข์ทรมานได้ยินถึงไหนโน่นเสร็จแล้วก็เอาเนื้อมันมากินเลี้ยงกันใหญ่เสียงเอตโรโฮเฮจนเกือบสว่างจึงได้สงบลงป่านี้มันตื่นนอนกันหรือยังก็ไม่รู้ผมรู้เรื่องนี้ดีจึงอย่าให้ไปสืบถามให้เสียเวลาเลยดังนี้ความจริงที่แม่ชีเล่าให้ฟังเป็นอย่างนี้การปรากฏนิมิตก็ปรากฏในคืนเดียวกันเป็นเพียงแกปรากฏตอนดึกสงัดซึ่งผิดเวลากันเล็กน้อยจึงเป็นเรื่องที่พวกเราที่กำลังตกอยู่ในห้วงวัฏฏะซึ่งมีทางเป็นได้โดยกันโดยไม่เลือกการสถานที่และใครๆเรื่องที่สองนี้เป็นหมูป่านี้ก็น่าประหลาดไปอีกทางหนึ่งคือหมูป่าตัวนี้ก็เที่ยวหากินมาตามชายเขาโดยลำพังไม่นึกว่าจะมีคนดักซุ่มอยู่ตามบริเวณนั้นเพราะอยู่ห่างไกลจากหมู่บ้านมากไหนว่านายพรานไปดักซุ่มยิงสัตว์ป่าที่มาหากิน น้ำในแอ่งหินชายภูเขาเพราะเอิญคืนนั้นกรรมของหมูป่าตัวนี้มาถึงจึงลงไปกินน้ำในแอ่งหินที่เขากำลังนั่งห่างคอยทีอยู่ก่อนแล้วพอมาถึงน้ำก็โดนยิงตายในขณะนั้นจวนสว่างหมูตัวนั้นก็มาหาแม่ชีซึ่งกำลังนั่งสมาธิภาวนาอยู่ด้วยเพศแห่งบุรุษเช่นเดียวกันแม่ชีจึงถามว่ามีเหตุทุกข์ร้อนอะไรหรือถึงได้มาหาเราบุรุษนั่นก็เล่าเหตุการณ์ที่เป็นมาให้ฟังว่าตนได้ถูกนายคนนั้นยิงตายเสียแล้วขณะที่มากินน้ำเพราะความหิวโหยแม่ชีถามตอนลงกินน้ำไม่ได้คิดระวังเนื้อระวังตัวบ้างหรือการระวังก็ระวังอยู่ตลอดเวลาไม่เคยเผลอตัวเพราะกลัวอันตรายความเป็นสัตว์นี้ลำบากมากไม่มีอิสระในตัวเองไปที่ไหนก็มีแต่ภัยแต่เวรรอบด้านต้องระวังตัวอยู่เสมอแม้เช่นนั้นก็ยังถูกเขาฆ่าจนได้แต่การตายคราวนี้ก็ไม่ได้ติดใจเสียดายอะไรยิ่งกว่าการไปเกิดในภพต่อไปกลัวจะไปเกิดเป็นสัตว์อีกดังที่เคยเกิดมาแล้วซึ่งแสนทุกข์ทรมานเพราะความอดอยากและการระวังภัยนั่นแลพาให้เกิดทุกข์จนกลายเป็นชีวิตที่เต็มไปด้วยความระแวงระวังอยู่รอบด้านไม่เป็นอันกินอยู่หลับนอนที่ตะเกียกตะกายมานี้ก็เพราะความกลัวการเกิดจะผิดพลาดไม่อาจห้ามได้หากไม่มีบุญช่วยค้ำชูอุดหนุนจึงได้กระเสือกกระสนมาหวังพึ่งบุญบารมีคุณแม่ผู้บำเพ็ญธรรมมีบุญค้ำหนุนโลกได้ช่วยอนุเคราะห์เมตตาสัตว์ผู้อภัพอับวาสนาในคราวนี้ด้วยเถิดอาจได้ไปเกิดในที่และกำเนิดอันสมหวังผมไม่มีสมบัติใดติดตัวพอเป็นเครื่องอบอุ่นมั่นใจในคติภพมีแต่ร่างกายเนื้อหนังที่ถูกทำลายตายไป

0: เชิดชูให้ผมได้ไปเกิดเป็นมนุษย์ในภพต่อไปสมความมุ่งปรารถนาสิ่งที่เป็นน้ำใจอันประสงค์อยากถวายทานอย่างยิ่งของผมนั้นคือเครื่องในแห่งอวัยวะของหมูที่ตายอันเป็นตัวผมเองแต่มนุษย์มีความละโมบโลภมากกว่าสัตว์ทั้งหลายจึงกลัวว่าเนื้อชิ้นใดที่ดีๆเขาจะเก็บสั่งสมไว้เพื่อภูมิของตัวมากแล้วไม่นำมาให้ทานเพราะกลัวจะหมดจากลิ้นจากปากด้วยอำนาจกิเลสตัวโลภพาให้เป็นไปผมจึงมีความวิตกกังวลมากเกรงไม่สมใจที่อยากให้ทานในวาระสุดท้ายแม่ชีได้เมตตาอบรมสั่งสอนเขาพร้อมกับให้ศีลให้พรได้แผ่ส่วนกุศลแก่เขาขอให้ได้ไปเกิดในกำเนิดที่มุ่งหมายตามใจหวัง
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นคือปฏิปทาพระตุดงค์กรรมฐานครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนครับ

0: สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญศรัทธาสาธุชนทุกท่านร่วมทําบุญสมทบทุนมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนและกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนตามกำลังศรัทธาเพื่อร่วมรักษามรดกธรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงตามหาบัวญาณสัมปันโนได้เป็นประจำทุกวันที่วัดผาบ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีและนี่คือส่วนหนึ่งในพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโน
1: สถานีวิทยุดูมันกระจายออกรู้จะทั่วประเทศไทยแล้วมาวิทยุออกอย่างรวดเร็วนะปุ๊บทางนู้นทางนี้ออกก็ท่านเหล่านั้นเป็นผู้รับผิดชอบเองไปหมดเรารับผิดชอบเฉพาะบ้านตาดเขาเรียกอะไรที่นี่ต้น
2: ต้นสถานีต้นขาย
1: เจ้าเออเนี่ยตรงนี้เรารับผิดชอบเฉพาะที่นี่แห่งเดียวเหล่านั้นก็ท่านเหล่านั้นรับผิดชอบตัวเองทั้งหมดทุกแห่งที่ตั้งวิทยาสถานีอยู่ที่ไหนรับผิดชอบเองจะให้เราไปรับผิดชอบโอ้ยไม่ไหวเราไม่ไหวตั้งแต่ที่สถานีบ้านตาดนี่ยังต้องคิดเรื่องเกี่ยวกับเรื่องปัญหาเวลาเราตายไปเพราะเวลานี้เราอยู่นี่ก็มีปัญหาอะไรกันทุกสิ่งทุกอย่างนะเวลาเราตายแล้วจะทำไงทำให้คิดกันจะตั้งมูลนิธิขึ้นระหว่างนั้นนะเอาเงินมาตั้งเป็นมูลนิธิขึ้นสำหรับเอาดอกผลออกไปช่วยทางวิทยุเวลาเราตายถ้าเรายังมีชีวิตอยู่ก็ไม่มีปัญหาอะไรตอนเราตายสิลำบากหรือต้องคิดด้วยมาคิดไม่ได้นะอันนี้เราเป็นคนนั่นเองหมดมันจัดการจ่ายทั้งหมดเราจัดหมดสถานที่ผูกสร้างให้ที่อยู่ที่พักกันเองหมดเลยอันนี้มาวิตกวิจารณ์ตอนเราตายไปค่าใช้จ่ายในสถานียุทธ์ต่อๆไปนี่เราตายทำไงเลยทำให้คิดนะมีเงินก้อนเอาไว้สำหรับจ่ายนี่เวลาเราตายแล้วจะไม่ได้เดือดร้อนภายหลังระวังนะ
0: นอกจากนี้ท่านยังสามารถร่วมทำบุญโดยการโอนเงินผ่านบัญชีธนาคารดังต่อไปนี้ชื่อบัญชีมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารกรุงไทยสาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี401-077-6102ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-425-5793ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนธนาคารไทยพาณิชย์สาขาอุดรธานีบัญชีออมทรัพย์เลขที่บัญชี510-437-0771

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังการถ่ายทอดสดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาจากวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: ติสระเนนสหปรานิยาจามะ
1: นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
0: นะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะปะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ
1: พุทธังสระนังคัจฉามิ
0: พุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: สังฆังสระนังคัจฉามิ
0: สังฆังสระนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: ทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
0: ทุติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิพุทธังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิธัมมังสระนังคัจฉามิ
1: ตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
0: ตติยัมปิสังฆังสระนังคัจฉามิ
1: สรณะกัมมนังนิทิตัง

0: อานาติปาตาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
1: อลินาดานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
0: อทินาทานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
1: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
0: กาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
1: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
0: มุสาวาทาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
1: สุราเมรยมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
0: สุราเมรยมัจฉะปมาทฐานาเวรมณีสิกขาปทังสมาธิยามิ
1: อิมานิปัญจสิกขาปทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทะเย
0: อามะพันเตวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาทุกขวินาสายะปะริตังภูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพพยะวินาสายะปะริตังภูทะมังคลังวิปติปฏิภาหายะสัพพสัมปติสิทธิยาสัพพโรคะวินาสายะปะริตังภูทะมังคลัง

โอกาสนี้ขอกราบนิมนต์ท่านพระอาจารย์บำรุงนวพโลรองเจ้าวาดวัดเกศรศิลคุณได้เมตตานำเจริญจิตภาวนาเพื่อถวายเป็นพระกุศลเป็นพระราชกุศลและพระกุศลตามลำดับหลังจากนั้นขอนิมนต์ได้กล่าวสมุนทัญญกถาตามสมควรขอกราบนิมนต์ครับผม

เจริญพรท่านราชันชุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีนะหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าหน่วยงานราชการกิจและลูกศิษย์ศิษยานุศิษย์นะวัดป่าบ้านตาดนะและทั่วไปนะวันนี้ก็พิธีสวดเจริญพุทธมนต์นะสวดมนต์นะถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีและสวดอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จ

้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงนาสาลินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดานะวันนี้วัดป่าบ้านตาดเรานะได้มีพระได้มีพิธีสวดมนต์นะเป็นทุกวันพระนะก็ขอเชิญชวนนะท่านที่มาในร่วมในงานพิธีนะในร่วมกันเจริญจิตภาวนาเพื่ออุทิศถวายพระราชกุศลนะแก่พระพันปีหลวงนะ93วินาทีนะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา47วินาทีนะกันตั้งใจเจริญจิตภาวนา

อนุโมทนานะกับทุกท่านนะวันนี้อากาศดีนะก็เลยเจริญจิตตภาวนานานคือการทำจิตให้สงบนะจิตอยู่กับพุทโธนะอยู่กับลมหายใจนะเพื่ออุทิศถวายเป็นพระราชกุศลนะแก่พระพันปีหลวงของพวกเรานะพระองค์ได้บำเพ็ญประโยชน์นะอย่างครั้งยังมีชีวิตอยู่นะประชาชนนะประสบนิกรของพระองค์นะมากมายตามถิ่นธุรกันดารนะประชาชนได้รับความเดือดร้อนพระอง

ก็เสด็จไปนะช่วยฟื้นฟูนะอาชีพนะตามหมู่บ้านนำสิ่งที่เป็นของชายของที่อย่างเป็นผ้าไหมหรือเป็นสิ่งที่จะนำไปเพิ่มประโยชน์นะทำเป็นแฟชั่นนะอย่างทุกวันนี้ที่เราได้เห็นได้นำมาใช้นะจากพระองค์นะคือเป็นเหมือนศิลปศิลปาชีพนะเป็นผ้าไหมอย่างนี้นะทั้งทั่วเมืองไทยนะแล้วก็ทำผลิตนะไปต่างประเทศนะถ้าเป็นประชาชนทำนะก็ไม่ได้ประโยชน์มากมายนะพระองค์เลยส่งเสริมนะทั้งการฝีมือนะแล้วก็สำหรับพระเจ้าลูกเธอนะพระองค์ก็ได้มาเกี่ยวข้องกับวัดป่าบ้านตากนะแล้วก็มาสนทนาธรรมกับหลวงตาสมัยหลวงตายังอยู่นะที่พระองค์ได้มาให้ทำที่ทำราชการนะปิดเทียบเป็นนายการจังหวัดนะเป็นเจ้าหญิงนักกฎหมายนะได้มาที่หนองบัวลำโพแล้วก็อุดรธานีนะเขาแล้วก็มาบางๆก็เสด็จมาสนทนาธรรมกับหลวงตานี่คือพระองค์ได้บำเพ็ญคุณนับประโยชน์นะเพื่อไปปกครองบ้านเมืองนะแต่ก็มาสิ้นพระชนก่อนนะก็เลยพวกเราประสบนิกรของพระองค์ได้มาร่วมกันฟังพระสวดมนต์แล้วก็ได้เจริญจิตตภาวนานะเพื่อเป็นการสบายเป็นพระราชกุศลแก่พระองค์นะก็ขออนุโมทนากับทุกท่านทุกคนนะมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนะที่มาเป็นประธานนะและก็ทุกคนและก็ญาติโยมทุกท่านนะการพูดสัมโมทนียคถาเป็นมาสมควรแก่เวลาก็ขอความสุขความเจริญจงมีแก่ท่านทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญยะถาวาริวาหาปุราปริปุเรนติสาคลังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปา

ลำดับต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีท่านราชันซุนหัวผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีได้กราบลาพระรัตนตรัยกราบลาประธานสงฆ์ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปตามลำดับขออนุญาตเรียนเชิญครับผมเชิญทุกท่านพนมมือขึ้นครับ

ขอเชิญทุกท่านโปรดลุกขึ้นยืนครับถวายความเคารพเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงตรงหน้าถวายความเคารพ

ถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตรงหน้าถวายความเคารพ

0: พิธีสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลและอุทิศถวายเป็นพระกุศลก็ได้เสร็จสิ้นลงไปแล้วโอกาสนี้ขออนุญาตเรียนเชิญท่านประธานในพิธีและผู้ร่วมงานทั้งท่านถ่ายภาพร่วมกันเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์และเบื้องหน้าพระรูปตามลำดับขออนุญาตเรียนเชิญครับสำหรับวันนี้การบำเพ็ญกุศลสวดพระพุทธมนต์อุทิศถวายเป็นพระราชกุศลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีมหากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาก็ได้เสร็จสิ้นลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วในนามของวัดเกศรศิลคุณวัดป่าบ้านตาดก็ต้องขอขอบพระคุณในความกรุณาในการได้มาเป็นประธานพิธีของท่านผู้ว่าราชการจังหวัดราชธานีและผู้ร่วมงานทุกท่านที่ได้พร้อมจิตพร้อมใจกันมารวมกันในวันนี้และขอขอบคุณไปยังเจ้าภาพโรงทานทุกๆโรงทานรวมไปถึงทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านตาดที่ได้มาร่วมกันในวันนี้ตลอดจนเจ้าหน้าที่จากสำนักงานวัฒนธรรมทุกท่านที่ได้ร่วมกันดูแลความเรียบร้อยในการปฏิบัติพิธีในวันนี้สุดท้ายนี้ต้องขอกล่าวคำว่าขอบคุณและสวัสดีครับ
1: ที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดสดพิธีสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและอุทิศถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจากวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการปกติจากทางสถานีครับ

ที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยอัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติยราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดีโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com 4. ผ่านทางสถานีพอดคาสต์เลดีโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและ 5. รับฟังผ่านวิทยุระบบดาวเทียมไทยคม6ในระบบ4แบนด์คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ AF ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191นอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV ผ่านระบบอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกดังนี้ 1. ผ่านทางเว็บไซต์หลวงตา .com 2. ผ่านทางช่อง YouTubeชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาดและ 3. ผ่านทางแอปพลิเคชันมือถือหลวงตา .com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมของพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบรู้แจ้งเห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์

0: ผ้าป่าวิทยุเสียงธรรมสัญจรครั้งที่18ณวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาขอเชิญร่วมทำบุญมหาธรรมทานเพื่อคนไทยทั้งแผ่นดินและบูชาพระคุณแห่งองค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนวัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีสมทบทุนเพื่อพัฒนาปรับปรุงสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเครือข่ายทั่วประเทศร่วมรักษาสืบทอดมรดกธรรมบูรพาจารย์สายกรรมฐานหลวงปู่มั่นภูริทัตโตตามรอยแห่งองค์หลวงตาที่เมตตาสงเคราะห์โลกด้วยหลักแห่งธรรมในงานมีบูธจิตอาสาแนะนำช่องทางการรับฟังธรรมะออนไลน์และแจกซื้อธรรมะมีกำหนดการดังต่อไปนี้วันเสาร์ที่4กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 19:00 น.ทำวัดเย็นเวลา 20:00 น.รับฟังพระธรรมเทศนาจากครูบาอาจารย์วันอาทิตย์ที่5กรกฎาคมพุทธศักราช2569เวลา 7:00 น.เป็นต้นไปทำบุญตักบาตรและถวายภัตตาหารพระภิกษุสามเณรเวลา 9:00 น.พิธีถวายผ้าป่าสมทบกองทุนสถานีวิทยุเสียงธรรมเวลา 10:00 น.ประชุมคณะกรรมการมูลนิธิเสียงธรรมเพื่อประชาชนรายนามครูบาอาจารย์ที่มาร่วมงานพระราชวชิระธรรมาจารย์พระอธิการสุธรรมสุธรรมโมพระราชวชิระญาณโกศลหรือหลวงปู่บุญมีธรรมะระโตพระครูวชิระธรรมาจารย์หรือพระอาจารย์จิรวัตรอัตตรโคพระครูสมุสุชินปริปุโนพระอาจารย์มนจิตเกษมหรือพระอาจารย์เฉลิมธรรมะทะโรพระราชวชิราลังการหรือพระอาจารย์คำปอนสุทธิยาโนพระอาจารย์รัฐวีทิตวีโรหรือพระอาจารย์กอภัยท่านผู้มีจิตศรัทธาสามารถร่วมทำบุญเพื่อรักษามรดกธรรมขององค์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนได้ที่หมายเลขบัญชี 510-4370-77-1 ธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อบัญชีกองทุนอุปถัมภ์สถานีวิทยุเสียงธรรมโดยพระสุธรรมจึงรุ่งเรืองรัตน์สัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมเป็นฐานย่อมชนะการให้ทั้งปวง
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนนำต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการนิทานหลวงตาขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: มันพูดเรื่องอะไรไม่รู้มันก็ไปใหญ่อย่างนี้ไปแบบคนไม่เคยได้ฟังเลยนะมันไปของมันนะอย่าว่าเลยสุดท้ายเลยประชุมหมามันเสร็จแล้วยังเรื่องแล้วประชุมหมาวัดป่ามันตาดมันมีหมากี่ตัวพวกนี้เรียกไปหาเอาหมาเรามาบอกว่าไปนี่ไปตีเคาะตีเกาะประชุมอยู่ข้างหน้าทลาแป๊กแป๊กแป๊กแป๊กพอหมาวิ่งมารีบรีบรีบประชุมด่วนว่างั้นเขาใจไม่ด่วนอะไรเขาจะเลี้ยงสูน่ะว่างั้นกูกลัวสูตายกูรีบมาตีเกาะประชุมไหมเนี่ยเข้าใจไหมก็อย่างนั้นสิเหมือนบ้าแต่ฟังเอานะคติมันอยู่ในนั้นในนั้นนะมีตลกบ้างมีอะไรบ้างแล้วคติมันมีอยู่ในนั้นเพราะทำแล้วจะไม่เป็นโรคร้อนๆนะ

0: จะเป็นพูดแบบโลกก็ตามธรรมจะแทรกแทรกผู้พิจารณาโดยธรรมจะจับได้ทุกระยะระยะประชุมมาประชุมมามันเคยมีที่ไหนประชุมหมาวัดป่าวันทัน เขาจะไปกินเลี้ยงเข้าใจไหมพวกง่าพวกคืนพวกรีดพวกไถมันจะไปกินเลี้ยงใช่ไหมหมาเราไม่ใช่หมาประเภทนั้นเข้าใจไหมมันไปในครัวนี่เขามันต้องไปหากินเลี้ยงแล้วเขายื่นให้มันยื่นให้มันจนท้องป่องกลับมาหมาเราไม่ใช่หมาอดอยากพอจะไปยื่นตัวให้เขากึ่งง่ายๆนี่นะเข้าใจหรือฟัดเลยไอ้บุกกี้กับไอ้หยองนะไอ้หยองนี่เวลานี้รถทิชชี่มาแล้วลงไปบ้างแล้วนะเข้าไปที่แรกเห็นเรานี่วิ่งเข้ามาเลยนะฮ่าฮ่าฮ่าเลยนะโอ้กูเลี้ยงมาตั้งแต่วันเกิดไอ้เรามันทั้งรักทั้งสงสารนะแต่มันเอาจริงเอาจังมานะเราก็ควรได้มันหัวหลังมันจะรักเอาหัวหลังโอ้ยพอหัวหลังนี่ก็ดิ้นดิ้นดิ้นวิ่งเลยทั้งนั้นมาเห็นเราหมอไม่เห่านะเดี๋ยวนี้ไม่เห่ามึงจะเห่ากับมาที่มึงก็เห่าที่ว่าโอ้ยไม่เห่าเลยเดี๋ยวนี้เห็นเราหน้าจ้องไม่เห่านะมันเขาก็รู้ไอ้คนหนึ่งทำด้วยความรักความเมตตาคนหนึ่งมันไม่รู้เข้าใจไหมหัวก็หัวจริงก็หัวด้วยความเมตตาอยู่แหละเป็นอย่างนั้นนี่เขาโอ้เอาจริงๆนะตาอีตาหัวโลดยิ้มไม่อยู่ตัวไม่อยู่สมเท่าสมแก่เนี่ยเห็นหมาตัวเล็กก็ปวดเลยมันยังง่ายอีตานี่ก็จะว่าแล้วไอ้ว่ามึงว่าไปโคตรมึงไม่ว่าไปเลยแล้วถ้ามึงจะตายหมดให้มาทั้งโคตรกูจะฟัดหมดเอาละพวกนี้จะอาปากมันไม่งับหรอก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นรายการนิทานหลวงตาครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนครับ
2: ฮะ
3: เป็นวัน
2: ท
3: ำบุญครบรอบค
2: ุ
3: ณพ่อคุณแม่ที่ยังกลับต่างๆแล้วจากเชียงใหม่มาจากหาดใหญ่มาทำบุญ
2: เชียงใหม่หาดใหญ่
4: ก็ของหนูใหญ
3: ่มาก็ดีใจกับหลวงตาที่ประทับใจที่สุดน้ำตาร่วงเป็นหลวงตาที
2: ่ประทับใจอะไร
3: ประทับใจที่
4: คนเยอะ
3: คนเยอะที่เมื่อวานนี้นะ
5: เมื่อวานนี้ครับผม
3: เมื่อวานนี้ประทับใจแล้วนางฟ้าเทวดาก็เชื่อฟังหลวงตาไม่ให้ฝนตกทำให้คนมาทำบุญนี่ทำได้เต็มกำลังแต่ทาง
0: อันนี้เรายอมรับนะเราตั้งจิตอย่างนี้น
3: ะ
0: ฝนตกขออย่าให้ตกในที
4: ่
0: ถูกงานด้วยแล้วพอดีข้างนอกตกหมดไม่ตกงานจริงเราก็นั่นเหมือนกันนะเพราะนั่นเห็นไหมเราตั้งใจเพื่อชาติขนาดนั้นนะยังตั้งจิตพุ่งจิตเอาขุดของกองนี่เลยมุ่งจะโรงงานหากใจจะตกมีความจะเป็นอะไรที่จะตกก็ขอให้ตกข้างนอกอย่าได้ตกในโรงงานซึ่งเป็นงานของชาติทั่วแผ่นดินไทยนี่ตั้งจิตจริงเพราะว่าฝนตกอุดรเผลอลงงงที่แล้วมันยังไงกันนะพอไปว่าตกหมดข้างนอกแต่ว่าในบริเวณนั้นไม่ตกยอมรับทันทีนั่นเป็นกันนะนี่อำนาจของ พี่น้องชาวไทยเราช่วยบรรดาบรรดาตกข้างนอกตกจริงข้างในบริเวณนั้นไม่ตกนะเมื่อวานเข้าท่าดีนะอะไร
2: ประกาศมานานแล้วก็กลัวว่าจะมีฟ้ามีฝนอะไรนะตกหรือว่าเป็นตาย2 งานซึ่งมีคนจำนวนมาก

0: นี่เราตั้งใจทำจริงเมื่อวานตั้งใจในจิตยังไงก็ขอให้ตกในบริเวณนั้นซึ่งเป็นเวลาที่มีงานระหว่างพอไปไม่ไปถึงนี่ไปว่าหรือพุ่งกลับหรือว่าไงว่าฝนก็หนำใหญ่เลยเหมือนตอนจะมาหาเราที่วัดก่อนที่เราจะออกไปเราชักงงในใจเองยังไงเวลาไปสอบถามว่าตกจริงๆข้างนอกตกหมดเลยแต่บริเวณไม่ตกเออเข้าท่าดีหรือว่าเทวดาข้าดินทั้งหลายก็ช่วยพี่น้องชาวไทยเราก็รู้สึกว่าราบรื่นเมื่อวานนี้ฝนก็ไม่ตกจริง
1: คำครับคำมาแล้วครับเท่าไหร่15 บาทครับผม
2: ฮะ
1: 5 บาทครับ5 บาท
0: ว่าเขาคำมา5 บาทเ
1: ช็ค20,000 บาท
0: ว่าแค่20,000 บาทมาเช็คอ่ะว้าวเชื่อใช่ซ่าขอให้เช็คขอให้เช็คไม่รั่วไม่รีบเอามาเชื่อซ่าไรเราโมโหเอามาเช็คว่ามันคืออ่าย้อนทองมาอีกแล้วเนี่ยโอ้มึงจะเริ่มมึงผ้าป่าแล้วจะเริ่มผ้าป่านี่จะพาทุ่งสีเมืองแต่เราไม่อยากอ่านเฉพาะทุ่งศรีเมืองนะเพราะใครมานี่มางานเพื่องานทุ่งศรีเมืองงานดูรอเราทั้งนั้นเราจะอ่านรวมยอดใดนี้เลยฉันมาบริจาคที่นี่ก็เพื่องานทุ่งศรีเมืองงานจังหวัดอุดรเรางานจังหวัดอุดรเราทั้งนั้นนะมาจากที่ไหนที่ไหนเราจึงอยากจะรวบมาอ่านที่เยอะนี่แล้วก็พูดถึงเฉพาะภาคป่าเมื่อวานนี้นะภาคป่ามหากุศลของพวกพี่น้องชาวดอนและแถวใกล้เคียงรวมแล้วทั่วประเทศไทยเมื่อวานมีจุดศูนย์กลางตั้งที่อุดร ได้ทองคำ15 กิโล 60 บาทที่เบียดสตางค์ของเรื่องอะไรไม่ค่อยมีมีได้ถึง15 กิโล 60 บาทที่เบียดสตางค์ ดอนหน้าได้ 9,647 ดอนเงินสดเงินสดได้6,448,273 บาทนี่นะเนี่ยเฉพาะในวงงานอุดรนั่นแหละที่อ่านเฉพาะในวงงานอุดรที่บริจาคมาเพื่องานวัดเอางานจังหวัดอุดรเรานี้ยังไม่ได้อ่านอันนี้อ่านเฉพาะนั้นเท่านั้นว่า ขออ่านซ้ำอีกทองคำได้15 กิโล 60 บาทที่เบียดสตางค์และดอนหน้าได้9,647 ดอนเงินสดได้6,448,273 บาทเนี่ยเมื่อวานเนี่ยวันนี้อ่านสรุปความสรุปทองคำดอนหน้าเมื่อวันที่9ทองคำได้16 กิโล 33 บาท 64 สตางค์แล้วดอนล่าได้ 9,300 โอ้800นู้ว่ามา 9,000 นั่นเองนี่ 9,600 อันนี้ 9,867 ดอนทองคำที่ต้องการอันนี้ที่อ่านต่อไปแล้วนี่นะทองคำที่ต้องการเข้าคลังหลวงในการเพื่อชาติคราวนี้คือ1,000 กิโลมอบเข้าคลังหลวงไว้แล้ว 1,337 กิโลครึ่งฝากไว้กับคลังหลวง 1,025 กิโลรวมทองคำที่มอบและฝากไว้กับคลังหลวงได้ 2,062 กิโลครึ่งทองคำหลังจากมอบและฝากไว้กับคลังหลวงได้คือทองคำหลังจากมอบและฝากไว้กับคลังหลวงนั้นคือได้มาที่หลังอีกซึ่งยังไม่ได้หลอมได้38กิโล26บาทที่2ต่อตามรวมทองคำทั้งหมดได้ 2,100 กิโลครึ่งแล้วนี่ยังขาดทองคำอีก 1,899 กิโลครึ่งจากครบจำนวน 4,000 กิโลดอนล่าที่จะมอบครั้งหลวง ในครั้งต่อไปนี้1ล้านนั้นเวลานี้มันได้โอ้ยเราไม่อยากอ่านอ่านของเก่ามันขาดตลอดเมื่อวานก็ได้เกือบ 10,000 เข้าใจไหมมันก็ยังขาดตลอดไม่เอาละมันขาดตลอดนี้แล้วค่อนข้างจะแน่ใจว่าจะถึงล้านแล้ว เรื่องนี้นะผมไม่อ่านเมื่ออ่านของเก่าขาดทีไรก็ต้อง50,000-60,000อยู่งั้นนี่มาบอกว่าขาด50,000นั่นเนาะ50,000จะได้อยู่4 ล้านนะคือสมุดนี่เราไม่ได้มาอ่านมันต้องฝากก่อนว่าได้พอสมควรเราเข้าธนาคารพวกเราหน้านะนานๆจะเอาถ้าอ่านจนครบจำนวนก็ต้องอ่านทางกรุงเทพด้วยเพราะทางโน้นก็มีด้านหน้าก็มีทางกรุงเทพอุดรก็มีไปกรุงเทพด้านหน้าเข้าทางโน้นหมดมาอุดรด้านหน้าเข้าทางนี้หมดถึงเวลาจะต้องการจำนวนที่แน่นอนจึงต้องอ่านทั้ง2 บัญชีเลยนี่เท่าไรมันก็ขาด70,000-80,000เองไอ้ด้านหน้าเข้าทุกวันเพราะไม่ได้ดูบัญชีแล้วค่อยทราบข่าวแล้วด้านหน้าจะอ่านจริงให้พี่น้องหลายทราบยังไงก็ตามสิ่งเหล่านี้เราแน่เนาะใจของเรา 100% ตลอดมานะไม่มีด่างพ้อยเลยจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามผู้เก็บปั๊บนี้ก็เป็นหัวใจเดียวกับเราเข้าปั๊บเข้าปั๊บตลอดมาไม่เคยเคลื่อนไหวให้เราเห็นแล้วว่าผิดพลาดด้วยเจตนาไม่มีบรรดาที่ผู้ทำแทนหัวใจเรานะไม่เคยมี นี่เราค่อนข้างจะนั่นน่ะเราคิดเลยว่าค่อนข้างจะถึงล้านแล้วแหละอันนี้นะเพราะมันก็ขาดมานานแล้วนี่ทางคำเมื่อวานที่เฉพาะในงานอุดรได้15 กิโล60 บาทที่วัดจตางดอนล่าได้9,647 ดอนเงินสดได้6,448,273 บาทนี่ขอพี่น้องชาวอุดรและแถวใกล้เคียงอนุโมทนาตามนี้อีกด้วยนะจะได้กุศลอันยิ่งใหญ่กับพวกเราคราวนี้หลวงตาบัวออกไปอุดรนี่จะได้สัก10 หน้าบ้านไปหมดเลยเข้าใจไหมเดินไปหน้าบ้านเมื่อวานนี่หน้าเสียงเราหน้านี่ออกข้างหน้านี่จะออกข้างหลังคือทางนี้จะเห็นเข้าใจไหมหน้านี่จะไปดูวันนี้เวลาไปกลับมาแล้วจะได้10 หน้าก็ดูไปหมดเลยเข้าใจไหมหมูหมาเป็ดไก่ดูหมดเพราะเขาเอาตัวประกันเข้าใจเมื่อเช้าวานนี้เทพ บอกว่าเอาให้เต็มเหนียวหน้ามาเอาขนาดถึงหมูหมาเป็ดไก่อย่าแว้นหมาตัวหนึ่งขายได้10 บาทเอามา5 บาทเป็ดไก่ขายตัวละ10 บาทเอามา5 บาท 5 บาทที่นี้เลิกหมดยกเลิกหมูหมาเป็ดไก่ในบ้านเขาก็อยู่ธรรมดาไม่เอาอีกแล้วเข้าใจไหม มันต้องถึงที่ถึงเจ้าเขามาเป็นตัวประกันที่พอได้เรียบร้อยแล้วก็เลิกกับเขาก็ต้องบอกเลิกเขาสิไม่อยากได้มากที่รวมเนี่ยเมื่อวานนี้ได้ถึง16 กิโลรวมทั้งถังนี้ทั้งโน้นเพราะใครเอามาก็มาเพื่อจะเข้างานเพื่อชาติจังหวัดอุดรเรามาก็มารวมที่นี่ลงที่นับรวมแล้วเมื่อวานนี้เป็นทองคำชิ้นปก16 กิโล33 บาท64 สตางค์แล้วดอนล่าได้9,867 ดอนเนี่ยเมื่อวานนี้นะเป็นที่พอใจต้องได้บอกพี่น้องตั้งแต่ได้อยู่ในวงงานนั้นเมื่อวานเนี่ยเพราะเราตั้งใจเจตนาสุดขีดเพราะนั้นจึงย้อนกลับมาอุดรอีกแล้วมันอะไรพูดไม่ถูกนะก็เรานี่เป็นตัวตั้งตัวตีหัวใจครอบเมืองไทยเราหมดและเห็นใดเมืองอุดรมีงานแย่ๆย่ำมาได้เงิน2-3 บาทมาว่าช่วยชาติเมืองอุดรไม่อยากฟังเราจะมุดดินลงไปเลยเพราะฉะนั้นฟื้นกลับขึ้นมาพูดกับผู้ว่าก่อนหน้านี้ประมาณสัก2 เดือนนะมั้งก่อนหน้านี้ฟื้นกลับขึ้นมาเราจะไม่ยอมนั่นละเรายังเครียดแค้นอยู่เรื่อยๆคราวนี้จะโผล่แล้วนะว่าเอาหน้าที่นี่เมืองอุดรเราต้องตั้งให้เป็นงานช่วยชาติก็ดีให้เป็นเนื้อเป็นหนังสมกับหลวงตาเป็นผู้นำพี่น้องทั้งหลายทั่วประเทศไทยนะเอาให้จริงนะคราวนี้นะว่าเพราะงั้นถึงเด็ดเรื่อยสิเอาฟาดตรงกันหมูหมาเป็ดไก่เอามาเป็นตัวประกันหมดเลยทีนี้ยกเลิกหมูหมาเป็ดไก่ยกเลิกไม่เอาละคอแล้วไม่สมใจของเราเราทำแล้วไม่ได้ทำเล่นๆบอกพี่น้องทั้งหลายแล้วเราจริงๆอย่างนั้นนะนิสัยอย่างนี้เราพูดจริงๆเป็นนิสัยจริงมาดั้งเดิมแม้แต่เป็นคารวาสนี่ลงลั่นคำว่าจะไปว่าจะทำจนกระทั่งนี่ก็ยกเป็นเหตุขึ้นมาว่านี่ก็แสดงว่าเด่นนั่นแหละให้พ่อได้เห็นแม่ก็ไปพูดละแม่กับลูกมันข้อเคลียร์กันตลอดเวลากับพ่อไม่ค่อยเข้าใกล้ละพูดอะไรแอะต้องไปหาแม่เด็กธรรมดาลูกส่วนมากมันจะติดแม่นะคนโบราณเราแม่อยู่กับบ้านใช่ไหม พ่อมาทำงานนอกบ้านแล้วเออามันก็อยู่กับแม่ติดกับแม่มาตลอดนี่เราถึงเป็นหนุ่มแล้วก็ตามเออาเข้าหาแม่เลยเนี่ยเป็นอย่างนั้นนะนี่เรื่องอะไรก็อยู่กับแม่หมดนะทีนี้พ่อที่พูดถึงเรื่องความจริงนี่นะพ่อนี่บอกว่าบัวนี่ถ้าลงมันได้ลั่นคำแล้วยังไงเป็นอย่างนั้นเลยเรายกให้มันเลยบอกมันเลยนี่เราก็ไม่ลืมนะแล้วพูดอันนี้เป็นคนมีความสัตย์ความจริงว่ามันลงมันได้พูดอะไรแล้วเป็นอย่างนั้นเลยมาเราก็เป็นอย่างนั้นมาดั้งเดิมจนกระทั่งที่บามาช่วยพี่น้องชาวไทยตั้งแต่ต้นที่ช่วยตัวเองมาเอาชีวิตขาดสะบั้นไปเลยพอหลังจากได้รับโอวาทจากหลวงปู่มั่นแล้วว่ามรรคผลนิพพานมีอยู่เพียงเท่านั้นเราถึงใจแล้วทีนี้กลับมาถามเจ้าของเลยนี่วันนี้ได้ฟังอย่างถึงใจแล้วเรื่องมรรคผลนิพพานหายสงสัยแล้วจากพ่อแม่ครูอาจารย์คราวนี้เราจะจริงไหมตอบขึ้นทันทีเลยต้องจริงไม่จริงต้องตายเท่านั้นฟังที่ไหนคือเอาให้กิเลสไม่ตายเราต้องตายอย่างอื่นไม่มีนี่เด็ดแน่นอนนะเรียกว่าความจริงลงเต็มส่วนแล้วเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นเวทียังบอกว่ามันไม่ก้าวไปอยู่นี่เฉียดสลบสลายนะความเพียรของเราแต่ไม่สลบก็บอกไม่สลบเฉียดสลบสลายตอนที่เฉียดสลบสลายก็นั่งตลอดรุ่งนี่แหละเวลาทุกข์ความทุกข์ความทรมานมันบีบบังคับความทุกข์เนี่ยมันเผาร่างกายของเราร่างกายเหมือนฟืนมันซัดกันถึงขนาดที่ว่าเอ้าอะไรจะตายก่อนตายหลังให้รู้ในร่างกายอันนี้แหละฟาดกันนี่เห็นไหมการเรื่องความจัดความจริงถ้าลงปักลงคนไหนเป็นผลเห็นผลไม่ที่พอใจความเพียรเราทำอยู่ธรรมดาธรรมดามากี่วันกี่ปีกี่เดือนเราไม่เคยปรากฏความมหัศจรรย์นะแต่ความเพียรที่นั่งตลอดรุ่งตลอดรุ่งนี้ได้ทุกคืนเห็นไหมนี่อำนาจแห่งความจัดความจริงของธรรมที่ฟาดกับกิเลสเห็นผลประจักษ์ใจทุกคืนไม่มีพลาดลงจิตนี้ลงถึงขั้นอัศจรรย์ทุกคืนเลยนี่เราปฏิบัติตามธรรมดาเราไม่เคยเห็นลงอย่างนั้นนี่นะไม่มีก็บอกไม่มีก็มีตั้งแต่ที่อยู่น้องผือนั้นไม่ได้นั่งตลอดรุ่งอันนี้หลังจากนั่งตลอดรุ่งมาแล้วนะมาอยู่น้องผือที่ว่าจิตมันลงนั้นน่ะพิจารณานี่ลงพวกพิจารณาภาคลงหมดเลยร่างกายหายหมดทุกอย่างหายหมดโทษแดนโลกธาตุจิตว่างไปหมดเลยนะเกิดก้อนอาจารย์มีนี้ครั้งเดียวก็บอกว่าครั้งเดียวนะว่างอันนี้ว่างแปลกประหลาดว่างอัศจรรย์ถึงได้ไปกราบเรียนพระแม่อุจันมั่นนะท่านก็ขึ้นอุทานนั้นตรงอย่างนั้นที่ว่าในดักขีพยาได้สักขีพยานแล้วผมเป็นอยู่ถ้ำสลิกาขึ้นเลยทันทีนะไปแบบทำหานี่แหละว่างนั้นจ้าไปหมดเลยว่างั้นล่ะอันนี้เป็นครั้งสุดท้ายที่หลังจากนั่งตลอดรุ่งมาแล้วนั่งตลอดรุ่งก็ลงอีกแบบหนึ่งหากอันแบบนี้เป็นแบบกว้างขวางมากทีเดียวเลยว่างหมดโลกธาตุนี่ที่จิตลงอยู่น้องผือนั่นถึงได้ไปกราบเรียนพระแม่ครูอาจารย์มั่นท่านก็ขึ้นอุทานทันทีรับกันอย่างเด็ดทีเดียวเออทีนี้ได้สักขีพยานแล้วทีนี้แล้วผมก็เป็นอย่างนี้แหละท่านว่าอย่างสมหาเป็นนี่แล้ววะนี่แหละอันหนึ่งที่นั่งตลอดลงแบบอัศจรรย์ไปลงแบบหนึ่งนะทุกครั้งลงแบบเดียวกันอันนี้ลงอีกแบบหนึ่งที่ว่ากว้างขวางไปหมดทั่วแดนโลกธาตุที่อยู่น้องเผืออันนั้นลงนั้นแล้วกว้างขวางไปความไม่สนใจคือมันดับหมดร่างกายเรานี่ทั้งที่ความทุกข์ทั้งหลายที่โหมเข้ามาเนี่ยร่างกายของเรานี่มันเหมือนท่อนฟืนนะทุกขเวทนาที่บ่อนผมหมดทั้งเนื้อทั้งตัวเหล่านี้เป็นเหมือนไฟเผาลงไปในนี้ในนี้ทีนี้จิตมันก็หมุนติ้วภายในแม้ออกจากองค์อริยสัจทุกสมุทัยลดมากนี่เป็นทำไมเป็นสถานที่ฆ่ากิเลสฟาดกันตรงนี้เนี่ยจิตไม่ยอมให้ออกหนีไปไหนเลยดังที่เคยพูดแล้วนั่นแหละวันนี้วันนั่งตลอดรุ่งวันนี้วันสละชีวิตจิตจะแยกออกไปไหนไม่ได้เป็นขั้นเลยนี่เป็นขั้นที่หนึ่งล้อมรั้วเอาไว้ไม่ให้จิตออกแยกออกไปที่สองหมุนอยู่ภายในร่างกายของเรานี่อันที่สองอันนี้สำคัญมากนะยิ่งทุกข์มากเท่าไรจิตยิ่งหมุนติ้วนี่ลองถึงอัศจรรย์เลยนี่เราพูดถึงเรื่องการเข้มแข็งในความภาคความเพียรเวลาจนกอกจนมุมเข้มแข็งมากทีเดียวได้ความอัศจรรย์ทุกคืนไม่มีเว้นเลยแบบอัศจรรย์ทุกคืนตั้งแต่เรานั่งมาตั้ง9คืน10คืนเป็นแต่เพียงว่าไม่ติดกันทันละเว้น2คืนบ้าง3คืนบ้างบางทีถึง7คืนก็มีเราก็ยังไม่ลืมนี่เรียกว่าได้ทุกคืนเพราะอะไร เพราะความจริงจังสลับเป็นสลับตายต่อกันในเรื่องความภาคความเพียรกับกิเลสฟาดกันได้ของละเอียดขึ้นมาเนี่ยเราทำความเพียรเท่านั้นเราเขาว่ามีความเพียรความเพียรแต่ไม่ถึงขั้นเด็ดมันจึงไม่ได้ธรรมะอันเด็ดขึ้นมาเนี่ยนี่แหละอำนาจของการประกอบความภาคเพียรความฝึกฝนทรมานตนหนักเบามากน้อยผลจะเห็นขึ้นมาอย่างนี้ถ้ากินแล้วนอนก่อนแล้วนินหมูขึ้นเขียงแบบนั้นมันก็อย่างนั้นแหละไปไหนมองเห็นเห็นแต่หมอนคนทั้งคนไม่เห็นเห็นแต่หมอนเห็นแต่เสื่อติดหลังติดหน้าติดเอวติดหมดติดคอมันก็ได้แต่นั้นน่ะสิถ้าตั้งใจฝึกฝนอบรมเจ้าของมันก็ได้อย่างที่พูดนี่แหละความเพียรเราก็ว่าเป็นความเพียรของเราแต่ยังไม่ถึงขั้นเด็ดขาดถึงเป็นถึงตายกันเหมือนนั่งตลอดรุ่งทีนี้ความผลจึงไม่ปรากฏอย่างนั่งตลอดรุ่งแล้วเนี่ยเราเห็นชัดๆอย่างนี้ความเพียร นั่นเห็นอัศจรรย์ทุกคืนเลย เนี่ยเรื่องความอุตสาห์พยายามฝึกฝนอบรมตน อย่าไปคำนึงว่าหนักไปเบาไปกิเลสเหยียบหัวเราหนักมาตลอดกี่กับกี่กันไม่เห็นคำนึงบ้างโทษของมันเป็นยังไงเนี่ยความเพียรเพียงตัวนี้เพื่อจะฆ่ากิเลสความเพียรนี้เป็นทุกข์เพื่อจะฆ่ากิเลสให้เป็นบรมสุขขึ้นมาทำไมจึงเป็นของลำบากมีอย่างเหรอความเพียรอันนี้เป็นความเพียรทุกข์ก็จริงแต่ทุกข์เพื่อสุขความภาคความเพียรความตะเกียกตะกายเกวิเลทุกข์เพื่อมหันตทุกข์เอามาเทียบเคียงกันสิ นี่ได้ปฏิบัติมาอย่างนั้นนี่นะ ถึงได้มาแสดงให้พี่น้องทั้งหลายฟังการช่วยตัวเองก็ช่วยอย่างที่ว่านั่นแหละต้องตายว่างั้นเลยเมื่อได้ลงถึงใจแล้วมรรคผลนิพพานมีอยู่ประหนึ่งว่าอยู่ชั่วเอื้อมแล้วนั่นที่มันเชื่อขนาดนั้นแล้วทีนี้ต้องจึงย้อนมาถามเจ้าของทีนี้ทุกอย่างลงใจหมดแล้วว่ามรรคผลนิพพาน ไม่มีอะไรเป็นปัญหาแล้วเจ้าของจะจริงไหมที่นี่วะทางนี้ก็ตอบขึ้นทันทีแล้วท้องจริงไม่จริงต้องตายเท่านั้นนั่นตั้งแต่บัดนั้นมาเรื่องความเพียรของเราจึงไม่มีอ่อนข้อหนักตลอดมาเนี่ยผลก็เป็นที่พึงพอใจดังที่ได้ พูดให้พี่น้องทั้งหลายฟังเนี่ยเป็นยังไงนั่นแหละความจริงความจังผลขึ้นมาอย่างนั้นแหละผลดีก็จริงจัง เป็นที่ตายใจภาคภูมิใจย้อนพิจารณาย้อน คืนหลังเจ้าของที่ทำความเพียรเนี่ยขยะนะขยะยังไงเราคิดถึงเรื่องความเพียรของเราตั้งแต่เริ่มขึ้นเวทีหลังจากได้ฟังโอวาทพ่อแม่อาจารย์มั่นอย่างถึงใจแล้วนั้นไม่เคยปรากฏว่าย่อหย่อนที่ตรงไหนนะและเวลามาถึงผลเป็นที่พอใจแล้วจึงย้อนพิจารณาข้างหลังเจ้าของความเพียรของเราเป็นยังไงโอ้ยน่าขยะนะน่ากลัวคืออย่างทุกวันมันทำไม่ได้ทำอย่างนั้นตายเลยอันนั้นมันไม่ตายหมุนติ้วตลอดนี่เราความเพียรไม่เคยตำหนิเจ้าของได้เลยตั้งแต่ออกปฏิบัติมาถึงขั้นเฉียดความสลบมีแต่อย่างนั้นดังนั้นนี่เห็นไหมกิเลสมันเก่งไหมเขาถึงขั้นเฉียดความสลบสำหรับเราพุทธเจ้าสลบกิเลสขาดสะบั้นเราเฉียดสลบกิเลสถึงได้ขาดสะบั้นลงไปเนี่ยถ้าวันแล้วว่าหนักยาไปเทียบพุทธเจ้าพระองค์ถึงขั้นสลบเราไม่ได้สลบนะนั่นมันต่างกันอยู่นี่นะ แล้วอย่างไรก็ตามสรุปแล้วผลเป็นที่พอใจด้วยอำนาจแห่งความภาคเพียรของเรายายเห็นความขี้เกียจขี้ข้านความท้อแท้เดี๋ยวว่าเป็นของสำคัญยิ่งกว่าธรรมนะนี่คือตัวทำลายธรรมทำลายตัวเราเองนั่นแหละทำอยู่กับเราพากันตั้งอกตั้งใจนี่เราได้ช่วยตัวเองก็เต็มความสามารถพูดถึงเรื่องความเด็ดเดี่ยวเฉียบขาดเราช่วยเราเต็มความสามารถทีนี้ก็มาช่วยพี่น้องทั้งหลายนิสัยอันนี้ก็เป็นอันเดียวกันมาเป็นที่ว่าแกงหม้อใหญ่ยกหนักนกคนทั้งประเทศสำหรับเราทำความเพียรเราเพื่อยกหนักไม่หนักก็กับเราคนเดียวแต่นี่ยกคนทั้งประเทศจึงเป็นเรื่องกว้างขวางใหญ่โตอยู่มากหรือยกแกงหม้อใหญ่มากนี่เราก็ทำอย่างจริงอย่างจังด้วยเหตุนี้เองจึงย้อนกลับมาหาที่จังหวัดอุดรเราอีกเราไม่พอใจมันเป็นอะไรพูดไม่สบายไม่สะดวกที่จะพูดเลยถึงโอกาสที่จะพูดทีเดียวนี่เมื่อได้โอกาสแล้วจึง ได้พูดกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคนทุกวันเลยละทีนี้เอานะที่นี่ละนี่ละที่ได้ย้อนกลับมาอีกเนี่ยเอาให้จริงให้จังทุกอย่างฟาดจนกระทั่งถึงหมูหมาเป็ดไก่เอามาเป็นตัวประกันหมดเลยเด็กน้อยเข้าใจไหมมีลูกกี่คนเอามาเป็นตัวประกันหมดขายคนละเท่าไรแบ่งเงินมาเข้าเพื่อช่วยชาติอันนี้เลิกหมดเด็กก็เลิกเข้าใจไหมเนี่ยเมื่อได้เป็นที่พอใจสมแล้วที่นี่วะพอใจแล้วเรากับที่เราเสียใจครั้งแรก ที่มาเป็นขึ้นไปเดียวว่าดาวนิดหน่อยพอเป็นชื่อเป็นนามว่าช่วยชาติแล้วฟังไม่ได้เลยนะนี่คราวนี้เอาเต็มเหนียวเลยนี่ทองคำก็ได้ถึง16กิโลมันก็ไม่ใช่ของเล่นนะ ทองคำถึง16กิโลใช่16กิโล33บาท64ตังค์เมื่อวานนี้รวมหมดเลยล่ะในงานของเราเนี่ยทองคำได้16กิโล33บาท64ตังค์ดอลลาร์ได้ตั้ง 9,867 ดอลเมื่อวานเกือบหมื่นเนี่ยรวมกันส่วนเงินสดก็บอกแล้วว่าได้ส่วนเงินสดเมื่อวานนี้ได้ 6,448,273 บาทนะเมื่อวานนี้ในงานเนี่ยงานทุ่งสีเมืองเราได้เงินถึง6ล้านไม่ค่อยมีที่ไหนแหละยิ่งเรียกว่าสมใจที่เราเครียดแค้นมานานมันได้ขึ้นถึง6ล้านแล้วลบกันได้เข้าใจก็ลบกันได้แล้วที่นี่หมดปัญหาไปนี่เราอุตส่าห์พยายามช่วยพี่น้องทั้งหลายดำเนินการนี่เราทำจริงจังทุกอย่างช่วยพี่น้องก็เราก็เอาจริงจริงจังๆการเทศนาว่าการดูสินะ ในคราวนี้เกือบทั่วประเทศไทยแต่เสียใจที่ไม่ได้ไป ทางหาไปเยี่ยมพี่น้องทางภาคใต้ดังที่เคยพูดแล้วหมดสภาพแล้วร่างกายไม่เอาไหนแต่ก่อนเราไม่พูดเหมือนกันหมดคือรับเป็นระยะแล้วพอรับแล้วเราก็ตอบไปแล้วก็ไปตามนั้นเวลาเขานิมนต์มาไม่ตอบ เราคอยคือคอยจังหวะคอยเวลาแล้วพอได้ตรงไหนแล้วก็ตอบไปแล้วก็ไปเรื่อยๆทางภาคใต้เราก็ปฏิบัติแบบเดียวกันนั้นในหัวใจของเราไปให้ทั่วประเทศไทยในบรรดาพี่น้องชาวไทยเราอยู่ที่ไหนจะไปหมดนี่ก็ไปทางโน้นก็นิมนต์มาน้อยเมื่อไรทาง พี่น้องทางภาคใต้นะนิมนต์มาจังหวัดต่างๆนี่หมู่ทั้งหลายจังหวัดแต่เราคิดว่ายังจะมีอีกมากกว่านี้ถ้าเราได้ไปได้นะแต่นี่เพียงแต่ทางโน้นนิมนต์มานี่หลายจังหวัดเหมือนกันเราก็เงียบๆเพราะเราจะก้าวเดินเหมือนจังหวัดทั้งหลายนั่นแหละพอได้เวลาแล้วก็ตอบรับไปก็ไปตามนั้น ทีนี้ทำไปทำไปร่างกายอ่อนลงสุดท้ายไปไม่ได้โอ้หมดยังจึงได้ออกอุทานด้วยความห่วงใยพี่น้องของเราเราไม่สมบังแล้วธาตุขันไม่อำนวยส่วนธรรมไม่ต้องบอกแล้วพูดจริงๆเรื่องธรรมนี่นะ มันครอบโลกธาตุมันจะจนกรอบจนมุมที่ไหนการเทศสอนโลกกิเลสเท่ากำปั้นนี่ทำครอบโลกธาตุฟังที่นะไม่ได้คุยนะมันเต็มในหัวใจนี่แล้วธรรมประเภทนี้เราไม่เคยเกิดเคยมีมาตั้งแต่เกิดแต่พ่อแต่แม่ปู่ย่าตายายโคตรแซวเราไม่เคยปรากฏธรรมประเภทที่เป็นอยู่ในหัวใจของเรานี่นะแต่นี่มันเป็นจะให้ว่ายังไงจึงบอกเทศไม่ว่าจะเทศที่ไหนเราไม่ได้นั่นหรอกเรื่องการเทศขอแต่ผู้ที่มาเกี่ยวข้องจะรับผลประโยชน์มากน้อยเพียงไรทางนี้จะออกรับกันเองรับกันเองถ้าถึงขั้นที่จะทุ่มเลยทันทีแต่นี่มันไม่มีอย่างนั้นนี่เราช่วยโลกเราช่วยขนาดนี้เรื่องจิตใจเรื่องธรรมแล้วเราไม่ได้คิดมาเป็นอารมณ์แต่เรื่องธาตุขันธ์นี่ที่พูดอยู่เวลานี้มันไปไม่รอดหมดกำลังเทศมาวันหนึ่งก็คือนอนไม่หลับเหนื่อยแม้แต่เทศอยู่บนธรรมาสก็ ก็เหนื่อยอ่อนให้เห็นอยู่อย่างนั้นนะเราจึงได้พูดทีนี้พูดออกมาด้วยความหมดหวังให้พี่น้องชาว ภาคใต้ของเรามาทราบตัวถึงกันว่าเราไปไม่ได้เพราะเหตุผลกลไกอะไรไปไม่ได้เพราะเหตุนี้เองทั้งที่ตั้งใจไว้เสมอกันหมดทั่วประเทศไทยนี่นะเราจะก้าวเดินแบบที่เราก้าวเดินแล้ว ทีนี้ธาตุขันธ์ไม่เอาไหนแล้วหมดหวังแม้แต่ที่ใกล้เคียงวันนี้เราก็ลดหมดแล้วนะเดี๋ยวนี้นะประเทศในที่ต่างๆแล้วที่เคยปฏิบัติมานี่เรางดหมดแล้วเราจะไปให้เฉพาะที่จำเป็นจริงๆเท่านั้นคำฟังว่าจำเป็นจริงเราก็จะไปให้ถ้าธรรมดาเราไม่ไปถ้าขันไม่เอาไหนแล้วนี่เรื่องเจตนาของเราที่มีต่อชาติบ้านเมืองของเรา เรามีอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยสม่ำเสมอทั่วประเทศไทยของเราแต่ร่างกายไม่เอาไหนอย่างว่าจึงได้ลดลงไปตามส่วนของมันนี่ก็ใช้ไปอย่างนั้นแหละนี่เวลานี้ก็ทองคำเราก็ได้ตั้ง 2,000 กว่ากิโลแล้วนะจุดมุ่งหมายที่ตั้งเอาไว้เวลานี้ก็ 4,000 กิโลนี่ให้เป็นเนื้อหนังของพี่น้องทั้งหลายที่ต่างคนต่างขวนขวายเข้ามารวมแล้วเป็น 4,000 กิโลส่วนเงินสดที่เราจะซื้อทองคำนั้นเราไว้เพื่อต่อยอดใครไปยุ่งไม่ได้อันนั้น 4,000 กิโลต้องเป็นเรื่องของกำลังวังชาศรัทธาความเสียสละของพี่น้องหลายรวมหัวกันเองแล้วรวมให้เป็นอย่างน้อยไม่ควรจะต่ำกว่า 4,000 กิโลจากนั้นเราก็ต่อยอดหลังจากนั้นแล้วหลวงตาก็ลาละถึงเดี๋ยวนี้ก็เริ่มลาแล้วนะการเทศนาว่าการนี้เริ่มลาแล้วแต่การ ช่วยชาติด้วยน้ำใจของเราและการพูดจาปราศัยตลอดการโต้ตอบเหตุการณ์ต่างๆที่เกี่ยวกับชาติบ้านเมืองเรานี้ยังคงเส้นคงวามาขนาดไหนตอบขนาดนั้นโต้ขนาดนั้นไม่มีถอยอันนี้เราทำได้เราทำอันไหนที่เราทำมาได้เราก็งดไปเช่นอย่างการก้าวไปนู่นไปนี้เราทำมาได้เราก็ยอมรับแต่การโต้ตอบเกี่ยวข้องกับอะไรที่จะเป็นข้าศึกศัตรูต่อชาติบ้านเมืองของเราเฉพาะอย่างยิ่งคลังหลวงของเรานี่หัวขาดเลยมาเท่าไรก็ซัดกันที่นั่นแหละมาหนึ่งหมัดเราจะฟาดไปสามหมัดเลยเอาพูดจริงๆนะไม่พลังของธรรมพลังของใจไม่ใช่พลังของกิเลสเพื่อด้วยความเมตตาต่อชาติบ้านเมืองเราจะออกเต็มเหนี่ยวของเราเลยขอพี่น้องทั้งหลายได้ทราบพอแล้วกันว่าอย่างนี้แหละหลวงตาที่ช่วยชาติบ้านเมืองช่วยด้วยกำลังใจจริงๆเป็นความจริงจังมากในหัวใจของเราซึ่งฝังมาดั้งเดิม นี่ก็ได้ออกให้ทั้งเจ้าของก็เห็นชัดเจนผลแห่งความจริงจังเป็นยังไงนี่เราก็ออกทางพี่น้องทั้งหลายด้วยกันกับผลแห่งความจริงจังเพราะว่าอย่างนี้ย้อนกลับมาหาอุดรอีกเอาความจริงจังเข้ามาฟัดอุดรเห็นแม่เด่นขึ้นถึงทองทั้ง16กิโลเงินล้านเงินสดตั้ง6ล้านกว่าเกือบ7ล้านเห็นไหมนี่แหละความจริงจังไปตรงไหนจริงๆนั่นใช่ไหมนะ นี่วันนี้ก็พูดเพียง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกโดยรัฐบาลยืนยันกำหนดกรอบการใช้งบโปร่งใสตรวจสอบได้ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุระเบิดสถานีบริการน้ำมันพีทีในอำเภอเมืองยะลากำชับเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอิหร่านและโอมานจัดการประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรกเพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกโดยรัฐบาลยืนยันกำหนดกรอบการใช้งบโปร่งใสตรวจสอบได้ขณะที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตการจัดทำงบประมาณยังไม่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
2: วันนี้เป็นวันแรกของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทโดยนายเอกนิติชันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงว่างบปี2570เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 เป็นงบขาดดุล 788,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 3.8 ของ GDPตั้งเป้ารายได้สุทธิ3ล้านล้านบาทพร้อมย้ำใช้งบแบบฐานศูนย์ลดความเหลื่อมล้ำเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายทั้งนี้รัฐบาลกำหนดกรอบ 5Tได้แก่ใช้งบตรงเป้าหมายโปร่งใสตรวจสอบได้ขับเคลื่อนพลังงานและเศรษฐกิจปรับสู่ดิจิทัลและ AI และสร้างความร่วมมือทุกภาคส่วนโดยย้ำเป็นเครื่องมือกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชน
3: ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570จึงต้องทำหน้าที่2ด้านพร้อมกันคือประคับประคองประชาชนและเศรษฐกิจในวันนี้และวางรากฐานให้ประเทศแข็งแรงในอนาคตโดยรัฐบาลได้ยึดหลัก 5Tในการจัดทำงบประมาณ
2: ด้านส.ส.ฝ่ายรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเพราะประเทศอยู่ในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวแต่ประชาชนยังเผชิญค่าครองชีพและหนี้สินจึงต้องใช้ทั้งประคองเศรษฐกิจระยะสั้นและวางรากฐานระยะยาวโดยนายธนาคิตไพบูลย์ชัยส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยสนับสนุนการเพิ่มงบประมาณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพัฒนารัฐบาลดิจิทัลยกระดับบริการประชาชนและความปลอดภัยของระบบ
4: ปีนี้เราได้ปรับลดประมาณ 16% จากปี2569ครับมันสะท้อนให้เห็นครับว่ารัฐบาลไม่ได้ใช้จ่ายงบอย่างไร้เหตุผลแต่เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพรอบคอบและคุ้มค่าขณะเดียวกันยังรักษาภารกิจที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตในการจัดสรรงบประมาณในรอบนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมและผมอยากเห็นประเทศไทยของเราครับพัฒนาระบบราชการแอปเดียวให้แล้วเสร็จในเร็ววันนี้
2: ขณะที่ฝ่ายค้านแสดงความกังวลว่าโครงสร้างงบประมาณไม่ตอบโจทย์การพัฒนามีการเพิ่มงบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแต่ลดงบกระทรวงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมรวมถึงตัดงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดร้อยละ83อาจกระทบการพัฒนาพื้นที่โดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่ารายได้รัฐโตไม่ทันรายจ่ายทำให้งบลงทุนลดกระทบศักยภาพของประเทศมองว่างบขาดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์และเรียกร้องให้ปฏิรูปภาษี
5: มีงบประมาณอีกหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในทุนมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดไม่ว่าจะเป็นปัญหาของท้องถิ่นซึ่งยังไม่ได้รับงบประมาณอย่างที่เขาควรจะได้รับเสียทีซ้อนให้เห็นว่าเรามองไม่เห็นจริงๆว่าภายใต้โครงสร้างงบประมาณอย่างนี้เราจะสร้างอนาคต
2: สำหรับกรอบการประชุมวันแรกกำหนดเวลา 9:00 น.ถึง 24:00 น.และจะพิจารณาต่อเนื่องวันถัดไปตามกรอบเดิมวาสนาตระเกตรายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอแยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนพร้อมทบทวนโครงสร้างค่าไฟทั้งระบบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับภาระค่าใช้จ่ายโดยตรง
6: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยแนวคิดในการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประเทศโดยเสนอให้แยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บค่าใช้จ่ายและลดภาระที่ประชาชนต้องรับผิดชอบมาเป็นเวลานานโดยระบุว่าค่าไฟสาธารณะซึ่งครอบคลุมค่าไฟฟ้าสำหรับไฟส่องสว่างตามถนนและพื้นที่สาธารณะถูกนำไปรวมอยู่ในโครงสร้างค่าไฟที่ประชาชนจ่ายมาเป็นเวลาหลายสิบปีประชาชนไม่ควรเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยตรงจึงเห็นควรว่าถึงเวลาที่จะต้องทบทวนโครงสร้างค่าไฟทั้งระบบเพื่อให้ผู้รับผิดชอบตัวจริงเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
7: ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมานี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี3035นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณ30ปีแล้วนะครับแล้วก็รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงผมก็ได้มอบนโยบายให้กับการไฟฟ้าทั้ง2การไฟฟ้าไปแล้วด้วยนะครับพวกค่าไฟฟ้าของมิเตอร์ชั่วคราวที่ตอนนี้มิเตอร์ชั่วคราวนั้นที่พี่น้องประชาชนนั้นได้ใช้อยู่นะครับหน่วยละประมาณ 7-8 บาทนะครับเราก็จะไปลดทอนตรงนั้นลงมาด้วยทำให้ค่าไฟนั้นลงมา3บาทเท่ากับค่าไฟของที่อยู่อาศัยนะครับก็กลายเป็นค่าไฟเลทปกติพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการมิเตอร์ชั่วคราวอยู่ก็จะได้ไม่ต้องแบกภาระมากเกินไปนะครับ
6: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวอีกว่าข้อเสนอดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต้องผ่านกระบวนการตามกฎหมายรวมถึงการพิจารณาของคณะกรรมการด้านพลังงานก่อนจะมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติชวิสาประทุมมารายงาน
1: ผู้บัญชาการทหารอากาศยืนยันกองทัพอากาศพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเต็มที
8: ่พลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมศูนย์บูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนหรือสบคชดที่กองบัญชาการกองทัพไทยว่ายืนยันถึงความพร้อมและศักยภาพของกองทัพอากาศต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในการดูแลความมั่นคงและอธิปไตยของไทยในขณะนี้โดยยืนยันว่าประชาชนไม่ต้องกังวลเป็นหน้าที่ของกองทัพที่จะต้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีส่วนด้านงบประมาณที่จำเป็นต้องใช้หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินยืนยันว่ามีเพียงพอรัฐบาลได้จัดสรรและสนับสนุนยุทโธปกรณ์มีเพียงพออย่างแน่นอนปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
1: ส่วนสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันพีทีอำเภอเมืองยะลากำชับเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่น
9: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จุดเกิดเหตุวางระเบิดภายในบริเวณปั๊มน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเพื่อติดตามสถานการณ์พร้อมเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับทราบเรื่องแล้วและสั่งการด่วนให้ตนพร้อมด้วยแม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เนื่องจากเป็นการกระทำที่อุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมายสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับประชาชนแม้ว่าจะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่เกิดความเสียหายและกระทบขวัญกำลังใจของประชาชนในพื้นที่พร้อมยืนยันเจ้าหน้าที่จะไม่ปล่อยให้ผู้ก่อเหตุลอยนวลหรือลักลอบกระทำการเช่นนี้อีกเดี๋ยวได้กำชับให้หน่วยที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการข่าวเพื่อเร่งจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นทราบว่าเจ้าของกิจการปั๊มน้ำมันมีประกันวินาศภัยและทางพลังงานจังหวัดจะเร่งดำเนินการให้สามารถให้บริการน้ำมันได้โดยเร็วคาดว่าใช้เวลาภายใน1เดือนและทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจะดำเนินการเยียวยาประชาชนที่เป็นแรงงานพนักงานปั๊มในช่วงที่ไม่ได้ทำงานรวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบูรณาการดูแลทุกด้านเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติโดยเร็วสุธามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: ด้านหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยกระดับรักษาความปลอดภัยเข้มงวดทั้ง13อำเภอหลังเกิดเหตุระเบิดในอำเภอตากใบส่งผลให้ชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2รายและเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือแล้ว
10: พลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังเกิดเหตุระเบิดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงสายวันนี้ส่งผลให้ชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนซึ่งขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ทั้ง13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสอย่างเข้มงวดโดยเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและเปิดยุทธการติดตามผู้ก่อเหตุพร้อมเข้มงวดการควบคุมการเดินทางเข้าออกตามแนวชายแดนปิดช่องทางข้ามแดนผิดกฎหมายทุกจุด นี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายอยู่ระหว่างเร่งติดตามผู้ก่อเหตุพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนอย่างเต็มที่
11: ในส่วนของสกนราธิวาสหลังจากเกิดเหตุนะครับในห่วงเวลาไม่เกิน10นาทีเนี่ยกำลังเราเข้าไปถึงพื้นที่แล้วแล้วก็ทำการปิดพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบว่าจะมีการก่อเหตุซ้ำหรือไม่และหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยเราก็ได้จัดชุดไล่ล่าติดตามในเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายน่าจะหลบหนีรวมไปถึงตอนนี้ก็ได้มีการจัดกำลังในการเฝ้าระวังในจุดอื่นๆเพิ่มเติมรวมไปถึงในคืนนี้ด้วยนะครับซึ่งเราคาดว่าคนร้ายก็คือพวก BIN น่าจะพยายามจะก่อเหตุอีกซึ่งเรายังไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดแต่ว่าในทุกพื้นที่เนี่ยเราจะมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ทุกสถานการณ์ไว
10: ้นอกจากนี้ยังเพิ่มการลาดตระเวนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจและสถานีบริการน้ำมันทุกแห่งพร้อมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและตรวจสอบความพร้อมของระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน SOS เพื่อให้สามารถแจ้งเหตุและเข้าระงับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนปฏิชาณันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมหารือการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กและเยาวชน
12: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนพร้อมกำหนดให้เป็นวาระสำคัญที่ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการความร่วมมือและดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องและเด็ดขาดและขับเคลื่อนภายใต้3ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่การป้องกันเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าการทลายเครือข่ายผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรายใหญ่รวมถึงการยกระดับการปราบปรามการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลนอกจากนี้ยังเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการบุหรี่ไฟฟ้าแห่งชาติภาคแดนครุกษาปลอดบุหรี่ไฟฟ้านำร่องใน9จังหวัดเพื่อสร้างการรับรู้และปลูกฝังภูมิคุ้มกันทางความคิดให้เด็กเยาวชนและประชาชนตระหนักถึงผลกระทบและอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า
13: ด้านพลตำรวจเอกนิรันดร์เหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
12: และในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและยาสูบได้สั่งการในทุกหน่วยเร่งสืบสวนจับกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่รวมถึงปราบปรามการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และกำหนดพื้นที่รอบโรงเรียนและสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเด็ดขาดพร้อมระดมกวาดล้างการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่หนีภาษีทั่วประเทศระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคมนี้ดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนมิถุนายน2569มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากภาคบริการและเกษตรที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนมิถุนายน2569ซึ่งสะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วง6เดือนข้างหน้าที่ยังคงขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะในภาคตะวันออกและภาคตะวันตกซึ่งได้รับแรงหนุนสำคัญจากภาคบริการที่เตรียมรับฤดูการท่องเที่ยวช่วงปลายปีและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐควบคู่กับภาคเกษตรที่ได้อานิสงส์จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นขณะที่ภูมิภาคอื่นๆทางภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างมีทิศทางขยายตัวจากภาคการท่องเที่ยวการลงทุนและการแปรรูปสินค้าเกษตรเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามปัจจัยท้าทายที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระยะถัดไปอย่างใกล้ชิดทั้งปัญหาความเปราะบางของกำลังซื้อและหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงความผันผวนของต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าตลอดจนความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและภาวะเศรษฐกิจโลกยอดผลิตรถยนต์เดือนพฤษภาคมปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวของกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ61
14: นายสุรพงษ์ภัยสิทธิ์พัฒนพงษ์ที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอทเปิดเผยว่าภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีทิศทางที่ปรับตัวดีขึ้นโด ดยมียอดการผลิตรถยนต์รวมอยู่ที่ 114,214 คันเติบโตขึ้นร้อยละ10ยอดการจำหน่ายรถยนต์ภายในประเทศรวม 57,765 คันขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วได้รับแรงหนุนหลักจากกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ที่ขยายตัวกว่าร้อยละ61สำหรับสถิติการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ในเดือนพฤษภาคมยังคงเติบโตด้วยยอดจดทะเบียน 18,073 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.8 ได้รับปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันที่ทรงตัวในระดับสูงและราคารถยนต์ไฟฟ้าที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและกระแสความนิยมรถยนต์กลุ่มไฮบริดในไทยก็มีการปรับตัวสูงขึ้นมากสอดคล้องกับแนวโน้มตลาดยานยนต์ในหลายภูมิภาคทั่วโลกที่ผู้บริโภคหันมาเลือกใช้รถยนต์ไฮบริดเพื่อตอบโจทย์ความสะดวกสบายในการเดินทางในช่วงเวลาที่โครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีอัดประจุไฟฟ้ายังอยู่ในระยะขยายตัวและยังไม่ครอบคลุมสมบูรณ์ในทุกพื้นที่ปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าโครงการบ้านมั่นคงริมรางเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางในพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย
15: นายภูผาไทยแท้โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฝ่ายการเมืองเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนเดินหน้าโครงการบ้านมั่นคงริมรางเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยหลังการสำรวจเมื่อปี2564พบผู้ได้รับผลกระทบ300ชุมชนใน35จังหวัดรวม 27,084 ครัวเรือนโดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบงบประมาณรวมกว่า 7,718 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการซึ่งตลอด4ปีที่ผ่านมาหรือตั้งแต่ปี2566ถึง2569อนุมัติโครงการแล้ว81โครงการครอบคลุม 5,518 ครัวเรือนก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จ661หลังอยู่ระหว่างก่อสร้าง 1,209 หลังและเตรียมก่อสร้างอีก 3,648หลังพร้อมทำสัญญาเช่าระยะยาวกับการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้ว49สัญญาครอบคลุม 3,121 ครัวเรือนโครงการดังกล่าวช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจากเดิมที่ถูกมองว่าเป็นผู้บุกรุกให้กลายเป็นผู้เช่าอย่างถูกกฎหมายทำให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและยังคงอาศัยอยู่ใกล้แหล่งงานเดิมช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนรวมทั้งจะเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติกรอบงบประมาณระยะ5ปีข้างหน้าตั้งแต่ปี2571ถึง2575วงเงินรวมกว่า 5,490 ล้านบาทเพื่อขยายการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยให้ครอบคลุมอีก262ชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมปรับแผนฟื้นฟูปี2569ถึง2570และหามาตรการชดเชยการบริการสาธารณะเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเฉพาะกลุ่ม
16: นายอนันต์โพนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าขณะนี้ได้รายงานต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อขอปรับแผนฟื้นฟูในปี2569ถึง2570ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนแผนในส่วนย่อยเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดก่อนที่จะก้าวเข้าสู่แผนฟื้นฟูฉบับใหญ่ในปี2571ต่อไปสำหรับเป้าหมายการเติบโตในภาพรวมของการรถไฟคาดการว่าจะมีการเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละ10ในทุกๆหมวดโดยรวมแล้วคิดเป็นรายได้หมื่นล้านบาทโดยแบ่งเป็น3หมวดหลักได้แก่หมวดการบริหารทรัพย์สินหมวดบริการผู้โดยสารและหมวดบริการขนส่งสินค้าผู้ว่ารฟท.ยังเปิดเผยถึงนโยบายการปรับลดอัตราค่าโดยสารลงเพื่อจูงใจผู้ใช้บริการนั้นปัจจุบันยังไม่มีนโยบายดังกล่าวแต่ในภาพรวมของการให้บริการมองว่าควรนำเอามาตรการชดเชยการบริการสาธารณะมาใช้ในการเยียวยาเฉพาะกลุ่มผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างแท้จริงแนวทางในอนาคตอาจจะเป็นการใช้รูปแบบของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือรูปแบบอื่นๆในการชดเชยซึ่งจะสอดคล้องกับแนวทางของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจซึ่งจะเปลี่ยนรูปแบบใหม่ในปี2570นพศรแก้วคำรายงาน
17: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
18: ัฐบาลเดินหน้ารองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ CPO เปิดโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุรับสมัครผู้มีอายุ 60ปีถึง75ปีจำนวน 1,000 อัตราเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้กลับมามีงานทำและมีรายได้ตำแหน่งงานที่เปิดรับได้แก่พนักงานดูแลพื้นที่ขายและพนักงานดูแลลานจอดรถซึ่งเป็นงานที่ออกแบบให้เหมาะสมกับสุขภาพความปลอดภัยและประสบการณ์ของผู้สูงอายุรัฐบาลเชื่อมั่นว่าผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระของสังคมแต่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามีทั้งประสบการณ์วินัยและความรับผิดชอบซึ่งสามารถนำมาสร้างประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจและสังคมได้อย่างต่อเนื่องโครงการนี้จึงไม่เพียงช่วยสร้างรายได้แต่ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและยังช่วยเสริมคุณค่าและศักดิ์ศรีให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
19: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
20: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: สิบเก้านาฬิกา22นาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านออกแถลงการในวันนี้ที่ระบุว่าอิหร่านและโอมานได้จัดการประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรกเพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกนายคาเซมการีบาบาดีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอิหร่านกล่าวว่าในการประชุมครั้งแรกของคณะกรรมการร่วมช่องแคบฮอร์มุซมีการทบทวนสถานการณ์ปัจจุบันของช่องแคบแห่งนี้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารจัดการในอนาคตความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านแสดงความไม่พอใจอย่างมากต่อกรณีที่โอมานร่วมมือกับองค์กรทางทะเลระหว่างประเทศประกาศเปิดเส้นทางเดินเรือชั่วคราวผ่านช่องแคบฮอร์มุซเพื่ออพยพเรือหลายลำที่ติดค้างอยู่ในบริเวณน่านน้ำดังกล่าวนายแพทย์ทีโดรสอัดฮานอมกีเบรเยซุสผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลกหรือ WHO เปิดเผยผ่านแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดีย X ที่ระบุว่าคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมยุโรปซึ่งเกิดขึ้นเร็วกว่าปกติอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน

พบต่อสุขภาพของประชาชนและทำให้ระบบโครงข่ายไฟฟ้าบริการรถไฟและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทั่วยุโรปต้องหยุดชะงักต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ฉบับที่7ในช่วงวันที่29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึงวันที่3กรกฎาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลที่เว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th หรือที่หมายเลขโทรศัพท์02399 4012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากและพิษณุโลกอุณหภูมิต่ำสุด 23-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 22-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิต่ำสุด 25

0: ถึง27องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด34ถึง36องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:46 นสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.14 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 14:31 นต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.4 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:30 นกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:54 น
1: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
2: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
3: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
2: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
0: ขอให้ทุกท่านร่วมมือร่วมใจกันอย่างมั่นคงแน่วแน่และหากมีอุปสรรคปัญหาใดๆเกิดขึ้นก็เผชิญปัญหาอย่างผู้มีสติมีปัญญาและร่วมกันคิดอ่านปฏิบัติแก้ไขด้วยเหตุผลด้วยหลักวิชาและด้วยความบริสุทธิ์จริงใจรวมกำลังความรู้ความสามารถของทุกคนทุกฝ่ายมาใช้ให้ถูกต้องและเหมาะสมทันต่อเหตุการณ์พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจัญญาอ่าน
4: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นการถ่ายทอดข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กรุงเทพมหานครครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังรายการแสงส่องธรรมท่านจะได้รับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่22เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าอำนาจกิเลสอำนาจศาสนธรรมขอเชิญ
5: เมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนาพ่อแม่พานับถือพุทธศาสนามาซะจนเรียกได้ว่าเกิดกับพุทธศาสนาหากว่าเราอยู่ในเมืองไทยเราเป็นประจำไม่จะไปที่อื่นซึ่งเขามานับถือพุทธศาสนาก็ไม่มีอะไรแปลกหูแปลกตาแต่ถ้าเราออกจากเมืองพุทธศาสนาไปที่อื่นๆนั้นเราจะรู้สึกมันแปลกหูแปลกตาเพราะอย่างยิ่งที่คนไม่มีศาสนาเลยนั้นมันก็ไม่ผิดอะไรกับสัตว์เราจึงเห็นได้ว่าศาสนาเนี่ยเป็นสิ่งที่เชิดมนุษย์ขึ้นทั้งทางด้านจิตใจและกิริยาความประพฤติมารยาทการแสดงออกต่างๆเป็นสิ่งที่สวยงามอยู่มากมายเป็นวัฒนธรรมไทยเรานี่ก็ออกมาจากพุทธศาสนามารยาทของคนไทยจึงรู้สึกว่าเอาไปแข่งที่ไหนก็ไม่แพ้ใครเป็นมารยาทที่นิ่มนวลอ่อนน้อมถ่อมตนก็ยกให้เมืองไทยเราการรู้จักบุญจักคุณการแสดงความเคารพต่อผู้ใหญ่ก็รู้สึกว่าเมืองไทยเราที่เป็นเมืองพุทธนี่เด่นในขนบธรรมเนียมเพราะออกมาจากพุทธศาสนาแต่ก่อนเด็กๆ ก็เกิดกับวัดพูดง่ายๆว่างั้นเลยคือมาโตกับวัดเกิดในบ้านแต่มาโตกับวัดก็เหมือนกับว่าเป็นลูกของพระแม้เจ้านายที่เป็นคนใหญ่คนโตมาโดยลำดับลำดาส่วนมากเขาเป็นลูกพระมาศีลญาณมารยาทที่ออกมาจากลูกพระพ่อแม่ก็เป็นลูกศิษย์พระลูกก็เป็นลูกพระและต่างอันต่างเกี่ยวกับลูกพระหลานพระก็ไปค้าข้าวกันมันก็เป็นชาวพุทธขึ้นมาอย่างดีๆหรือเป็นลูกของพุทธกิริยาอาการที่แสดงออกจึงน่าดูน่าชมนั้นต่อมาสักคนค่อยเหินห่างจากวัดจากวาเข้าไป โดยลำดับกิริยาอาการค่อยเปลี่ยนไปยิ่งไปเกี่ยวกับสิ่งสถานที่ต่างๆที่นอกจากเมืองไทยไปแล้วมันก็แปลกหูแปลกตาไปเรื่อยก็ยึดเอามาคะเข้ากันบางอย่างก็มาเป็นค่าสิทธิ์ต่อตนเองโดยที่เจ้าตัวเข้าใจว่าเป็นของดีแต่กลับเป็นพิษเป็นภัยต่อหรือเป็นค่าสิทธิ์ต่อของดั้งเดิมตนอย่างนั้นก็มีอย่างทุกวันนี้มันคะเข้าไปหมดนี่คำว่าพุทธแทบจะไม่ปรากฏแล้วแม้แต่ภายในวัดเพราะความเปลี่ยนแปลงของทางจิตใจที่เปลี่ยนแปลงก็เพราะอำนาจของกิเลสย่อมมีความอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นต่างๆไม่มีเขตมีแดนมีความหิวความกระหายอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีอะไรเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายมันก็ต้องเป็นไปตามนั้นๆเพราะความต้องการอยู่แล้วก็ยิ่งติดยิ่งพันได้ง่ายซึมซาบเข้ายึดได้อย่างรวดเร็วเมื่อสิ่งนั้นซึมซาบเข้าถึงใจการแสดงออกก็ต้องเป็นไปตามสิ่งที่ตนชอบใจแล้วมันก็เลยเผลอไปผลสุดท้ายก็มาตำหนิศาสนาว่าไม่เป็นประโยชน์กดถ่วงความเจริญของประเทศชาติบ้านเมืองไปเสียนี่มันเป็นไปขนาดนั้นแล้วอย่างที่เป็นไปอยู่ทุกวันนี้นะพระมหากษัตริย์ซึ่งเคยถือกันมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์การไหนแม้แต่ครั้งพุทธกาลก็มีพระมหากษัตริย์มีของเขาของเราสมกับหลักกรรมเป็นมาอย่างนั้นมีชาติมีศาสนามีพระมหากษัตริย์ทุกวันนี้ก็ลบล้างความรู้สึกหรือความเห็นตอนนี้มีจำนวนมากเขาก็มีอำนาจมากก็ลบล้างไปโดยลำดับศาสนาตอนนี้พระมหากษัตริย์ไม่มีถ้าถือว่าเป็นประชาชนเป็นสำคัญประชาชนออกมาจากไหนถ้าไม่มาออกมาจากพ่อจากแม่แล้วพ่อแม่ก็ไม่สำคัญยิ่งกว่าประชาชนนั่นไปคนเราเมื่อพ่อแม่ไม่มีความสำคัญยิ่งกว่าประชาชนไปแล้วประชาชนต้องหาความสำคัญอะไรมันเกิดมาจากไหนประชาชนมันเกิดมาจากพ่อจากแม่ถ้าพ่อแม่ไม่มีความสำคัญประชาชนคนนั้นก็คือคนกตัญญูคนไม่มีความสำคัญอะไรเลยยิ่งกว่าสัตว์คนที่ว่าถือประชาชนเป็นสำคัญนั่นแหละคือคนเป็นข้าศึกต่อประชาชนจะเป็นใครเป็นข้าศึกต่อประชาชนถ้าไม่ใช่คนที่เห็นประชาชนเป็นสำคัญนั่นมันย้อนกันเข้าตรงนี้ถ้าคนเห็นว่าประชาชนเป็นสำคัญแล้วก็ต้องเห็นครูเห็นอาจารย์เห็นพ่อแม่เป็นสำคัญเห็นศาสนาเครื่องดัดแปลงกายวาจาใจให้เป็นของดีของประเสริฐขึ้นโดยลำดับนี่ก็เป็นของสำคัญกษัตริย์เขาก็มีหัวหน้านี่คือความเห็นที่มันเปลี่ยนแปลงไปต่ำลงไปเรื่อยๆถือว่าสิ่งที่ต่ำๆนะว่าเป็นของดีของประเสริฐยิ่งกว่าสิ่งที่ดีโดยหลักธรรมชาติมันเสียผลของมันที่แสดงออกเราก็เห็นกันอยู่แล้วร้อนยุ่งไปหมดรู้ที่อย่างโดดมานี่จากเวียงจันทน์ข้ามมาเมืองไทยแล้วนี่วันหนึ่งสักเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นประชาชนเมื่อเพื่อประชาชนแล้วประชาชนโดดหนีทำไมถ้าประชาชนไม่เดือดร้อนจนแทบจะอยู่ไม่ได้จะตายถ้าอยู่ไปก็จะตายประชาชนต้องโดดหนีถ้าว่าเพื่อประชาชนทำไมประชาชนจึงเป็นอย่างนั้นเราพิจารณาดูสิมันเพื่อใครเท่านี้เราก็ทราบพอทราบได้อะไรจะเพื่อประชาชนยิ่งกว่าศาสนธรรมมันไม่มีแล้วในโลกนี้สัตว์โลกท่านฟังสิไม่เรียกประชาชนก็เรียกอะไรครอบไปหมดไม่ว่าประชาชนที่เป็นมนุษย์สัตว์โลกแม้แต่สัตว์เดรัจฉานก็ให้อภัยให้มีสิทธิเสมอภาคในชีวิตความเป็นอยู่ของตนจะมีอันใดที่ให้อภัยจนกระทั่งถึงสัตว์ยิ่งกว่าศาสนธรรมนะดูดิแล้วเมื่อศาสนาไม่มีความสำคัญแล้วอะไรจะสำคัญในโลกนี้เพราะว่าศาสนาให้อภัยทั่วถึงกันหมดบรรดาสัตว์ที่มีชีวิตแม้แต่อยู่ในท้องก็ไม่ทำลายที่ดูใครจะให้สิทธิเสมอภาคให้มีความสม่ำเสมอเห็นความสำคัญของกันและกันยิ่งกว่าศาสนาไม่มีเราจะเห็นว่าอะไรว่าประชาชนมีความสำคัญเพียงเท่านั้นแล้วทำลายประชาชนโดยหาที่หลบซ่อนตัวไม่ได้ฆ่าคิดหน้าคิดหายเลยเมตตาปานีอะไรเลยนี่หรือประชาชนสำคัญอย่างนี้เหรอสำคัญในทางตายเท่านั้นดีแต่สำคัญในความร่มเย็นเป็นสุดนี่แหละเรื่องของกิเลสมันเป็นอย่างนี้ผิดกับเรื่องของธรรมใครจะเสกสรรปั้นยอว่าดีขนาดไหนก็เถอะขึ้นชื่อว่ากิเลสมันขึ้นอยู่บนหัวคนแล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นต้องเพื่อตัวเองอยู่โดยลำดับ

0: มากกับน้อยต้องเพื่อตัวเองทั้งนั้นก่อนอื่นมาเพื่อประชาชนก็คือเพื่อตัวเองหากว่าเพื่อตามเจตนานั้นแล้วก็จะมาลบล้างศาสนาได้ยังไงศาสนาเพื่อสัตว์โลกทุกตัวไปเลยไม่ว่าจะเป็นประชาชนพ่อแม่ผู้ให้กำเนิดเกิดมาใครจะไปเป็นที่หนึ่งยิ่งกว่าพ่อแม่ผู้การให้กำเนิดเกิดมาก็พ่อแม่เป็นที่หนึ่งการความเมตตาสงสารการเลี้ยงดูทุกสิ่งทุกอย่างก็พ่อแม่เป็นที่หนึ่งที่หนึ่งที่หนึ่งทั้งนั้นตลอดถึงการอารมณ์สั่งสอนตั้งแต่ยังไม่รู้เลี้ยงสาภาวะก็ยังสอนมาด้วยมารยาทสอนโดยการแสดงออกทางอาการต่างๆเรื่อยมาโดยลำดับธรรมดาเห็นมันขัดกับหลักศาสนาหลักศาสนาย้ำลงตรงนี้มาตาปิตุปัฏฐานังปุตตาดาลัสสังกโหให้อุปถัมภะดูแลบิดามารดาผู้บังเกิดกล้าของตนให้มีความมั่นยงเป็นสุขย้ายเกิดความกระทบกระเทือนอันใดดีเป็นการชอบท่ามพนักจิตใจและการสงเคราะห์ภรรยาบุตรดารารัตสังกโหมีการสงเคราะห์บุตรภรรยาหลักใหญ่ก็มีอยู่ตรงนี้ศาสนาไม่เป็นของสำคัญแล้วมันก็หมดความหมายแล้วมนุษย์เรากลัวจะไปเที่ยวแย่งเอาหางเข้ามาใส่สิแล้วสุนัขก็จะเดือดร้อนไปแย่งหางมันก็หวงสิไปแย่งหางเดี๋ยวมันกัดเอาแล้วหาสุนัขมันทำกัดตัวเองก็จะไปฆ่าสุนัขอีกไงนั่นเลยเกิดฆ่าสึกกันไปจนกระทั่งสุนัขไม่เดือดร้อนตั้งแต่มันตลอดสุนัขก็ยังเดือดร้อนไปด้วยหางก็จะไม่มีก็จะไปแย่งหางเข้ามาเพราะจะเป็นแบบเขาก็เป็นไม่ได้ตรงไม่มีหางก็ต้องไปคว้าหางเข้ามาหางเขาก็เสียดายครับก็หงหวงกัดมาบ้างพอกัดพอวิ่งหนีเขาก็วิ่งหนีตัวลงก็โกรธหรือเกลียดชั้นนะเขาก็ตามฆ่าสุนัขเลยนั่นมันจะเป็นไปอย่างนั้นเราเห็นได้ชัดเจนเรื่องของกิเลสกับเรื่องของธรรมมันเป็นคนละโลกอย่างนี้ไกลกันราวฟ้ากับดินเลยอย่างพระพุทธเจ้าท่านทรงสอนด้วยความเมตตาให้ความเสมอภาคให้สิทธิตามสิทธิของตนที่มีเห็นมีสมบัติเงินทองก็ของมีอะไรก็ตามให้เป็นสิทธิของผู้นั้นไม่ล่วงล้ำไม่ให้กดขี่บังคับซึ่งกันและกันแม้แต่สัตว์ก็ไม่เบียดเบียนไม่ทำลายเห็นความสำคัญของทั้งสัตว์ทั้งวัตถุสิ่งของของกันและกันตลอดถึงความเกี่ยวเนื่องกันอันกระทบกระเทือนกันพระองค์ทรงสั่งสอนให้รู้จักใจกันให้เห็นอกเห็นใจกันนะทั้งไปหมดนี่เราพูดถึงเรื่องศาสนาพระมหากษัตริย์เป็นของสำคัญยังไงบ้างย่นเข้ามาภายในจิตใจของเราศาสนาอยู่ที่ไหนอะไรเป็นเครื่องรับรองศาสนาไว้ทุกวันนี้ใครจะเป็นผู้รู้เรื่องของศาสนาใครจะเป็นผู้ปฏิบัติตามศาสนาใครจะเป็นผู้รับผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติศาสนาสุดท้ายก็มาอยู่ที่ตัวของเราแล้วศาสนาได้สอนคนให้มีความร่มจมชิบหายอะไรบ้างสอนให้ด้อยความสุขความเจริญอะไรบ้างก็ไม่มีมีแต่ส่งเสริมรักษาโดยถ่ายเดียวคือรักษาตัวเรานั่นแหละผู้ที่รู้ศาสนาก็คือใจสรุปลงแล้วจึงว่าใจเท่านั้นที่ควรแก่ศาสนธรรมและเป็นผู้จะได้รับผลจากการรู้เรื่องแล้วปฏิบัติตามศาสนาเมืองไทยเราเป็นเมืองพุทธศาสนาเฉพาะอย่างยิ่งพวกเราเป็นลูกของพระพุทธเจ้าและปฏิบัติตามที่พระองค์ท่านทรงสั่งสอนก็ได้รับความร่มเย็นเห็นประจักษ์ภายในใจของเราอยู่แล้วมากน้อยตามกำลังแห่งการประพฤติปฏิบัติของเราแต่พออย่างยิ่งการอารมณ์ทางด้านจิตใจใจที่เป็นตัวแสนแง่แสนงอนเป็นตัวพิษตัวภัยเพราะกิเลสยุแย่ก่อกวนอยู่ตลอดเวลาถ้าจะเทียบกับกิเลสกับลัทธิทุกวันนี้มันก็เหมือนกันนี่เองมันยุแย่ก่อกวนให้แตกให้ทำลายให้ร้าวให้อะไรกันไปอย่างนี้จิตมันก็เป็นอย่างนั้นเอาเรื่องนั้นมายุเอาเรื่องนี้มาแย่ตัวเองได้มาจากทางหูทางตา ทางจมูกทางลิ้นทางไหนก็ตามมายุแย่กว่าคนพวกนี้จริงไม่จริงไม่สำคัญขอให้ยุได้แย่แต่เราก็เป็นคนหูเบาจิตของเราเนี่ยก็เป็นคนหูเบาเชื่อเข้าไปเรื่อยๆเดือดร้อนวุ่นวายทลายก็ไม่มาคำนึงไม่บวกไม่ลบดูผลที่เกิดขึ้นจากการยุแย่เขาพอจะได้เห็นโทษของความยุแย่นั้นบ้างมันไม่ยอมเห็นนะร้อนตามเข้าไปร้อนตามเข้าไปร้อนเท่าไรก็ไม่ทราบร้อนเพราะเหตุอะไรนี่อย่างมากก็บ่นก็มั่งหรือมากกว่านั้นก็ร้องห่มร้องไห้ไปมันก็ไม่เกิดผลอะไรทั้งนั้นในสิ่งนี้ถ้าไม่ค้นดูสาเหตุในสิ่งที่มันพาให้เดือดร้อนคืออะไรอะไรเป็นเครื่องยุแย่ก่อกวนอยู่เวลานี้นอกจากตัวสำคัญที่แทรกอยู่ภายในจิตใจแล้วเป็นเจ้าอำนาจบังคับหัวใจอยู่ให้คิดไปในแง่ต่างๆเท่านั้นไม่มีอะไรการปฏิบัติธรรมจึงเป็นยาสำคัญที่จะเข้าต้านทานกับพิษภัยซึ่งเป็นโรคสำคัญนั้นจนสามารถแก้ไขได้โดยลำดับโดยลำดับแต่เมื่อสิ่งที่เป็นภัยค่อยจืดจางหายไปโดยลำดับก็ย่อมได้รับความสงบเย็นใจขึ้นมานี่ก็เพราะอำนาจแห่งธรรมเป็นเครื่องขับไล่ขับไล่อะไรขับไล่ตัวพิษตัวภัยใจก็มีความสงบร่มเย็นทั้งที่เราไม่เคยเลยตั้งแต่วันเกิดมาเอาพูดอย่างนี้แหละคือพูดตามความจริงใจไม่เคยปรากฏเป็นความสงบสุขขึ้นมาให้เห็นเลยเพราะเราไม่ทราบวิธีการที่จะทำใจให้สงบเราเกิดมาวันคือตื่นมาวันหนึ่งคืนหนึ่งมีแต่ความฟุ้งซ่านวุ่นวายประจำจิตจิตทั้งดวงเลยเป็นที่ก่อไฟเป็นเตารีดเตาไถตัวเองใช่ไหมเตารีดก็อยู่ที่นั่นเตาไถก็อยู่ที่เตาไฟนั้นเพราะไฟที่เหล็กตันหาอาสวะมันเผารวนจิตใจอยู่ตลอดเวลาสถานที่นั่นเลยเป็นกองเพลิงไปทั้งกองไม่เคยเห็นเป็นความสงบต่อเมื่อได้รับการอบรมเข้าโดยลำดับมีจิตตภาวนาเป็นสำคัญเราค่อยปรากฏความสงบเข้ามาโดยลำดับเพราะไฟอันนั้นค่อยสงบตัวลงไปเพราะอำนาจแห่งตปธรรมเป็นเครื่องแผดเผาใจที่เคยเดือดร้อนที่เคยวุ่นวายใจที่เป็นเหมือนกังหันก็ค่อยหยุดความหมุนติ้วติ้วนั้นนิ่งเหมือนไม่มีลมอะไรมาต้องมาสัมผัสสงบเย็นเมื่อใจได้มีความสงบผลก็ปรากฏเป็นความเย็นความสบายนี่แหละที่นี่พอที่เป็นเครื่องเทียบกันกับความวุ่นวายความทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความวุ่นวายที่เคยเป็นมาแล้วก็มีทางและมีความพยายามที่จะแก้ไขเรื่องงับดับสิ่งเหล่านั้นด้วยวิธีการคือภาวนาโดยลำดับลำดับจิตที่สงบลงไปอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยย่อมเป็นจิตที่ละเอียดมากเป็นจิตที่มีความสุขมากเป็นจิตที่อัศจรรย์มากหาอะไรเทียบไม่ได้ในโลกอันนี้เพราะการภาวนาเพราะการบังคับจิตด้วยสติเป็นเครื่องบังคับบัญชาอยู่ภายในจิตไม่ปล่อยให้จิตคิดไปหาสิ่งที่จะก่อกวนตนเองหรือมาเผาหล่นตนเองจิตเมื่อไม่มีภัยเข้ามารบกวนก็ย่อมอย่างเข้าสู่ความสงบเย็นสบายนี่เห็นความสำคัญของตัวขึ้นมาแล้วศรัทธาความเชื่อต่อผลที่ปรากฏนี้ย่อมกลายขึ้นมาเป็นอัจฉริยศรัทธาทันทีทันใดแม้จะไม่ได้ปรากฏผลดังที่เคยปรากฏนี้ทุกระยะที่แต่ความหยั่งลงแห่งความเชื่อในผลที่เคยปรากฏแล้วนี้จะไม่มีวันถอนนอกจากจะพยายามยิ่งขึ้นไปโดยลำดับจนให้เห็นผลเช่นนี้และยิ่งขึ้นกว่านี้ยิ่งกว่านี้ไปโดยลำดับเท่านั้นสุดท้ายก็ปรากฏขึ้นจริงๆเพราะความเพียรพยายามเมื่อเป็นเช่นนั้นจิตที่เคยไปยึดไปถืออะไรด้วยความสำคัญมั่นหมายลูกๆคำๆเพราะความไม่แน่ใจเพราะความสงสัยเพราะความสอดแสวงโดย ความเซ่อซ่าของเราแต่ก่อนที่ไม่มีหลักมีเกณฑ์มันก็ปล่อยตัวเข้ามาเพราะมีหลักยึดอันดีแล้วนะทีนี้เรากับโลกเรากับสิ่งต่างๆก็เริ่มเป็นคนละอย่างเข้ามาแล้วทีนี้ไม่ค้าคร้าวกันไปเสียหมดจนกลายเป็นไฟทั้งกองภายในหัวใจเมื่อจิตมีความสงบเย็นอยู่ที่ไหนก็สบายนั่งอยู่ก็เพลินไปด้วยความสงบร่มเย็นภายในจิตเดินอยู่ก็เย็นมีความรื่นเริงบันเทิงในธรรมโดยไม่มีความโศกเศร้าหงอยหงอยเข้ามาแทรกเหมือนอย่างความเพลิดเพลินอย่างอื่นนั่งอยู่ก็ภาวนารื่นเริงบันเทิงแต่กับอัตกับธรรมคือความสงบเย็นใจพิจารณาอะไรก็เป็นอัตเป็นธรรมเห็นทั้งโทษในสิ่งที่ควรเป็นโทษก็เห็นชัดเห็นสิ่งที่ควรเป็นคุณก็เห็นชัดประจักษ์ใจย่อมมีทางเลือกเฟ้นได้ด้วยอำนาจของสติปัญญาของตนเพราะความสงบเย็นใจนั้นเป็นฐานสำคัญอันหนึ่งหรือเป็นสักขีพยานให้เราเห็นชัดว่าสิ่งนี้ดีสิ่งนั้นชั่วแต่เพราะอย่างยิ่งจิตเป็นของสำคัญนะเราพยายามปัดเป่าพยายามแก้ไขพยายามแยกแยะให้จิตออกจากสิ่งแวดล้อมทั้งหลายนั้นด้วยสติปัญญาข้อโดยลำดับนี่เรียกว่าเรียนเรื่องของตัวเองจนกระทั่งรู้เรื่องของตัวเองโดยลำดับลำดับรู้เรื่องของตัวเองแล้วก็รู้เรื่องสิ่งที่มาเกี่ยวข้องมากน้อยเช่นเดียวกันแต่ก็ยิ่งมีความสง่าผ่าเผยสังสมคุณงามความดีให้มากมูลขึ้นโดยลำดับมาลงที่ตรงนี้ให้มีความเฉลียวฉลาดทันกับกลมายาของกิเลสอาสวะศาสนาพุทธเราก็ถือศาสนาพุทธพุทธะคืออะไรก็คือใจให้รู้ทุกสิ่งทุกอย่างภายในสิ่งที่มันเที่ยวเข้ามาเกี่ยวข้องภายในจิตพยายามแก้ไขโดยลำดับเรื่องความเป็นความตายอย่าเอามายุ่งเหยิงเอามาเป็นอุปสรรคพิจารณาให้มันรอบไปหมดเป็นกับตายมันก็อันเดียวกันนั่นแหละระหว่างก็ธาตุอันเดียวกันจะตื่นมันอะไรเรื่องเกิดเรื่องตายตื่นอะไรรู้ตามความจริงไม่ตื่นทั้งเกิดทั้งตายทั้งเป็นอยู่รู้ตามความจริงแล้วจิตก็เป็นความจริงจิตไม่ตื่นเต้นจิตรู้เรียนรู้ทุกสิ่งทุกอย่างจิตพอตัวถึงเมืองพอแล้วก็สบายหายรู้แย่ก่อกวนตนเองเท่านั้นอาละเอวัง
1: ธรรมฟังรับที่ท่านได้รับฟังจบลงไว้แล้วนั้นเป็นหนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่22เดือนธันวาคมพุทธศักราช2518มีชื่อกันเทศว่าอำนาจกิเลสอำนาจศาสนธรรมในรายการแสงส่องธรรมครับคณะนี้ต้องลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชน

0: านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันจันทร์ที่29เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน8ปีมะเมียวันนี้เป็นวันธรรมสวนะครับ
1: วันธรรมสวนะหรือวันพระคือวันขึ้น8ค่ำกับ15ค่ำและวันแรม8ค่ำกับ15ค่ำของทุกเดือนหรือวันแรม14ค่ำหากตรงกับเดือนขาดในสมัยพุทธกาลพระเจ้าพิมพิสารกษัตริย์แห่งแคว้นมคธได้เข้าเฝ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าณเขาชิจกูฏใกล้พระนครราชคฤห์เมืองหลวงแห่งแคว้นมคธและพระองค์ทรงกราบทูลว่านักบวชในศาสนาอื่นมีวันประชุมสนทนาเกี่ยวกับหลักธรรมคำสั่งสอนในศาสนาของเขาแต่สำหรับพุทธศาสนานั้นยังไม่มีพระพุทธองค์จึงทรงอนุญาตให้พระภิกษุสงฆ์ประชุมสนทนาธรรมและแสดงพระธรรมเทศนาแก่ประชาชนในวัน8ค่ำ14ค่ำหรือ15ค่ำตามคำขออนุญาตของพระเจ้าพิมพิสารต่อมาเมื่อพระพุทธศาสนาแพร่หลายเข้ามาในประเทศไทยพุทธศาสนิกชนจึงถือเอาวันดังกล่าวเป็นวันธรรมสวนะเพื่อถือศีลปฏิบัติธรรมและประกอบบุญกุศลมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยครับท่านผู้ฟังครับท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนท่านได้กล่าวไว้นะครับว่าวันหนึ่งคืนหนึ่งให้ไหว้พระสวดมนต์การไหว้พระสวดมนต์นี้เป็นจิตเป็นใจเป็นสาระคุณมหาคุณต่อจิตใจของเราจริงๆการระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์ซึ่งเป็นธรรมชาติอันเลิศเลอเมื่อน้อมเข้ามาสู่จิตจิตก็จะกลายเป็นจิตที่เลิศเลอไปตามกันการสวดมนต์ให้อยู่กับบทสวดมนต์ด้วยสติให้สติกับคำสวดมนต์ติดแนบกันไปนั้นแหละคือการบำเพ็ญธรรมอยู่ในนั้นและขอให้บรรดาพี่น้องทั้งหลายได้นำธรรมนี้เป็นที่ระลึกไหว้พระสวดมนต์จากนั้นให้พากันทำความสงบใจจึงสมชื่อว่าเป็นชาวพุทธครับ
0: ขอเรียนแจ้งรายการพระค่ำสำหรับคืนนี้มีดังต่อไปนี้อีกสักครู่หลังจากแจ้งรายการแล้วสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนถ่ายทอดข่าวในพระราชสำนักจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาจิตตภาวนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนมีจำนวน10กันตามลำดับดังต่อไปนี้พระธรรมเทศนาเมื่อวันที่18เดือนตุลาคมพุทธศักราช2540มีชื่อกันเทศว่าพูดเสียบ้างไม่ใช่คุยต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่10เดือนกันยายนพุทธศักราช2510มีชื่อกันเทศว่าศาสนาเป็นทางเดินของทางโลกและธรรมตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่10เดือนกันยายนพุทธศักราช2522มีชื่อกันเทศว่าแดนสิ้นสมมุติจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่28เดือนตุลาคมพุทธศักราช2505มีชื่อกันเทศว่าทำความรอบคอบกับสติปัญญาต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่3เดือนตุลาคมพุทธศักราช2534มีชื่อกันเทศว่ากิเลสไม่ยอมรับความจริงตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่1เดือนมีนาคมพุทธศักราช2523 มีชื่อกันเทศว่าจงดูใจด้วยธรรมจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่19เดือนกุมภาพันธ์จากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่11เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2524มีชื่อกันเทศว่าปลุกใจให้ตื่นต่อด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่19เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2507ในโอกาสเทศนาอบรมพระตามด้วยพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่25เดือนพฤศจิกายนพุทธศักราช2507ในโอกาสเทศนาอบรมพระและพระธรรมเทศนาเมื่อวันที่27เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2532มีชื่อกันเทศว่าสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมจากนั้นในเวลาประมาณ5นาฬิกาจะเป็นเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ทำวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดจบแล้วหลังจากนั้นจะเป็นพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่3เดือนธันวา

มพุทธศักราช2510มีชื่อกันเทศว่าศาสนธรรมไม่ได้บกพร่องไปจนถึงเวลาประมาณ6 นาฬิกาครับกรณีนี้ท่านลองรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังข่าวในพระราชสำนักครับ

พยาวดีผู้ต้องขังหญิงขอให้แสงแห่ง

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวกครั้งที่47ประจำปี2569ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์รองนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศควบคู่การวางระบบป้องกันอุทกภัยเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโยปลายปีนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันความพร้อมทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20มั่นใจผลงานดีกว่าครั้งที่ผ่านมาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวกครั้งที่47ประจำปี2569ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์เขตคณะยาวกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้อำนาจเจริญเพื่อพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยบดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญในวันเดียวกันนี้เวลา 16:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเชิญสัญญาบัตรพัดยศและผ้าไตรไปถวายแด่พระเทพยานวชรชิโนภาสพิราชธรรมนาวานายกดิลกภาวนานุสิทธิ์ยติคณิศรบวรสังฆารามคามวาสีและพระปริยัติวชรเมธีและเชิญพัดรองที่ระลึกพระราชพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถวายแด่พระสงฆ์ณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญอันหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 8:46 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลี่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งพร้อมด้วยนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งและกราบบังคมทูลแนะนำนายโลลองนูเยสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณเชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่งจากนั้นนางสาวอลิซาเบธเมเยอร์รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำผู้รับเสด็จและผู้ติดตามเกียรติยศฝ่ายฝรั่งเศสโอกาสนี้นางภูมิจิตพลังกูลภริยาเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางชุติมนสิริวิทยารัตน์ภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือกราบบังคมทูลรายงานตัวแล้วส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับ ในวันเดียวกันนั้นเวลา 9:45 ตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสณที่นั้นข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสและคู่สมรสหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยณกรุงปารีสและคู่สมรสตลอดจนชุมชนคนไทยในกรุงปารีสและผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ท่านผู้ฟังครับที่ท่านได้รับฟังจบลงไปแล้วนั้นเป็นข่าวในพระราชสำนักครับขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนเริ่มต้นจากนี้ไปขอนำเสนอเทปบันทึกเสียงการสวดมนต์ธรรมวัดเย็นของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาลตามด้วยบทสวดธรรมจักขปวัตตนสูตรและบทสวดชัยยะเพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในวันธรรมสวนะขอเรียนเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมสวดมนต์ธรรมวัดเย็นไปพร้อมๆกันครับ

0: อนุตตรโรตุนัสสารถิสัทธาเดวะมนุสสานัมพุทโธภะคะวาติ
1: มุต

0: ปัสสุตังหิทัสสะสัมเวปิอันตรายามิมาเหสุมตัสสะเตยัสสะ
1: อายินวาจายวจิตสังวาบุตเถปุคคมปะกตังยายังบุตโธปฏิรันธังปฏิยันตังกาลันตระสังวาริตุวะบุตเ
2: ถอนนัมมยังขัมมานุสติในยังกะโรมะเส

ธัมมยังสังฆานุปปัตติเน

0: จาระเมจิสันทาวาสัพพิเมหุตัมมะปะระตัมโมยายะนัมโคปิคันนะโรจิตารังอารัมตะเมสัมปะริโกสัมปิ
1: อาชมยาปาจเวคิตวายังจีวรังปริพุตัง
2: ตังยาวาเดวาสีตัสสะปฏิฆาตายะวันหัสสะปฏิฆาตายะลังสมะกัสสวะตัสสะปัสสิริงสะปัสสัมปัสสานังปฏิฆาตายะยาวาเดวาหิริโก

ที่ให้ศาสนาที่ว่าไม่ได้แต่งมาคือพวกที่เป็นพิมพ์มาเขาไปขุดการเรื่องมาไม่ใช่เป็นคนประเภทขึ้นชื่อถ้าประเภทขึ้นชื่อแล้วก็ขอท่านจะได้แต่งเน้นมาอันนี้มีแต่

ลอยลอยลอยลอยมาพูดมีแต่ยกยอที่เหลือพูดตรงไหนตรงไหนมีแต่ยกยอที่เหลือนี่แสดงให้เห็นชัดเจนมากพูดที่ก่อนว่านี่คือความที่เหลือมันบอกในตัวนั้นสูงถ้าเดินของข้างพูดขึ้นที่คนพูดจดใจยกมานี่มันจะมีหนักมีเน้นมีจุดต้องขันต้องขันไม่มองดูหน้าที่เราจะฟัดของที่เหลือลงไปนี่มือเนาะตีที่เหลืออย่างนี้เนาะนี่ก็ออกไปตามที่เหลือเราดูเนี่ยเขาใส่ประโยคเมื่อก่อนดูไม่ได้คิดอะไรมากเนาะมันธรรมดามันก็เนื้อคำก็ลอยลอยเลยธรรมดาธรรมดาลอยลอยบ้างนี่เวลาออกปฏิบัติเนี่ยเวลามันตีนี่แต่ว่าตีว่าใจเหลียวแต่ก็จะคิดอะไรมันไปแต่ที่หัวใจเนี่ยมันกล้าอยู่นั่นจะว่าไงเวลาที่เหลือพังลงไปแล้วมันไม่มีอะไรติดมีแต่ที่เหลืออย่างเดียวติดนอกนั้นไม่มีติดคุณต้องทำอะไรที่นี่มันจะไม่เห็นไม่รู้อย่างพระพุทธเจ้าท่านรู้ท่านเอาความรู้มาจากไหนก็ความรู้ที่สิ้นที่เหลือนั่นแล้วที่เหลือปวดหมดแล้วไม่เห็นอย่างนี้มองเห็นถ้าหลับตามันจะเห็นหรือไม่เห็นนะเนี่ยอะไรปุจจานี่ไม่เห็นนะพอเปิดตาปั้งนี่กระโผนนั่นเนี่ยที่เหลือมันจิตก็อย่างนั้นเวลามันเปิดที่นี่มันจ้านอกจากจะนำมาพูดหรือไม่พูดหนักเบามากน้อยขนาดเหลืองรู้รู้ชัดเจนมากไม่มีใครเกินตั้งผู้สิ้นที่เหลือดูรู้สภาวะธรรมทั้งหลายแหละมันผู้สิ้นที่เหลือรู้สภาวะธรรมทั้งหลายรู้ชัดรู้แจ้งรู้เจ็บรู้จริงรู้ไม่สงสัยเนี่ยมันต่างกันนี่นะรู้ด้วยความจริงกับรู้ด้วยความจำมันต่างกันนะนี่แหละเราตัวสังหนูนี่มันเป็นนะจะให้ผมแค่สอนโลกแบบที่ความรู้ของเห็นมานี่โลกแตกว่างั้นเลยนะก็มันเห็นที่คือที่ทุกที่เลยหยาบโลนอะไรๆมันก็เห็นทุกสิ่งทุกอย่างมันเห็นไปหมดว่างเลยหยาบโลนก็เรื่องที่อยู่นั่นแหละจะเป็นเรื่องอะไรหยาบโลนรูปภาพที่อยู่ลงมานั่นแหละโลกฟังไม่ได้ที่เหลือมันเป็นได้แต่เวลาพูดเรื่องของมันลงมานี่พูดไม่ได้นั่นมันต่างกันตรงนี้นะเพราะงั้นตัวไหนจะมีแต่กิเลสออกหน้าออกตาตีฉลาดกันเลยแล้วก็สังเวชนะผมธรรมะไม่ได้ออกนั่นผู้ที่ควรท่านจะออกได้ท่านก็ดูโลกดีโลกสมควรจะรับได้หรือไม่แน่นั่นแหละคือมันไปข้ามกันตรงนั้นน่ะมันไปไม่ได้คือท่านเทศจะตามความจริงขนาดไหนก็ตามจอมปลอมนั้นมันไม่ได้รับความจริงนี่หัวใจของคนไม่ความจริงมารับมันจะรับได้ยังไงมันก็เหมือนไม่รู้ที่นี่เหมือนไม่รู้เหมือนไม่เห็นพอเป็นเรื่องนั่งกับแยบโอสักนิดนึงเท่านั้นแหละอย่างแยบออกที่เราเทศเหล่านั้นมีโอกาสลงถึงหมาก็มีบางทีก็ข้อเทียบเคียงเฉยไม่ได้ยาวอะไรเนี่ยมันจะเรื่องมันเป็นแบบหมายังเป็นได้เนี่ยแล้วทำไมถึงพูดแบบเรื่องมันเป็นไม่ได้ถ้าพูดตามความจริงให้มันเสมอกันไม่เอียงนะที่เด็ดมันเอียงนี่นะนี่ลำเอียงเข้าตัวเสมอเออนี่ตัวตาก็เลยยิ่งคือเหมือนกับตาของเราเนี่ยดูแค่นี้เห็นแค่นี้ดูแค่นี้เห็นแค่นี้ดูไปเท่าไหร่ยิ่งเห็นกว้างเห็นขวางเห็นลึกเห็นซึ้งเห็นลงไปดูเท่าไหร่พิจารณาเท่าไหร่เพราะธรรมะนี่มันเหมือนกับไฟได้ไฟสภาพของความจริงทั้งหลายเหมือนเชื้อไฟเชื้อไฟมีอยู่ที่ไหนมันจะลุกลามหวนไปเรื่อยเรื่อยปล่อยไปเท่าไหร่มันก็ลุกลามไปเรื่อยเรื่อยลุกไปรู้ไปเห็นไปรู้ไปเห็นโอ้สิ่งที่ไม่เคยรู้มันก็รู้อย่างไม่สงสัยด้วยนะไม่ใช่รู้ธรรมดางูปลานะนั่นแหละพุทธเจ้านำธรรมะมาสอนโลกท่านเอาธรรมแบบรู้จริงเห็นจริงมาสอนไม่ได้แบบงูปลามาสอนเพียงเราปฏิบัตินี่มันรู้ยังไงมันสงสัยอะไรจะไปถามคุณถามพุทธเจ้าหาอะไรมันบอกชัดๆอย่างนั้นของอันเดียวกันเห็นอย่างเดียวกันรู้อย่างเดียวกันเนี่ยแล้วจะไปทูลถามท่านทำไมท่านท่านไม่ใช่คนผีบ้าว่างั้นผีบ้ารู้อย่างนั้นมาได้อีกแหละเนี่ยผมเนี่ยพูดตามความจริงแล้วมันจวนตัวมาแล้วก็เลยเปิดแต่ว่างแหละแต่ก่อนไม่เคยก็พูดธรรมดาเลยถึงยุ่งตื่นกันละเอียดเพราะว่าเอามาตามหลักความจริงจังกลางไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับเจ้าของนี่มันจวนตัวเข้ามาแล้วก็มีเกี่ยวบ้างก็เกี่ยวบ้างเช่นอย่างที่ว่าตายแล้วจะไม่กลับมาเกิดอีกไม่เคยพูดอย่างนั้นเรื่องอย่างนี้อย่างนี้ปีนี้พูดแล้วเห็นไหมล่ะของที่รู้แล้วนั่นเองแหละแต่ไม่พูดเมื่อบัดนี้มาพูดเป็นยังไง
มันชัดอยู่ในหัวใจเต็มหมดหัวอกแล้วจะไปสงสัยหาอะไรใครคิดว่าทำของจริงเหรอจริงอย่างนั้นที่พระพุทธเจ้าพระองค์ใดก็ตามตรัสรู้ปึงขึ้นมานี่สอนโลกทันทีเลยไม่ต้องไปถามใครท่านนั่นว่าพระพุทธเจ้าพระองค์ใดสาวกองค์ใดก็เหมือนกันโอ้ยอุ้ยมากต้องเหมือนกันมากเลยมากต่ำภาษาเหมือนต้องหลักมันตัวหมาข้างหน้าเป็นเที่ยวกันหมดเลยต้องหมาห้องมากได้ใจอุ้ยเที่ยวมึงหาเที่ยวมึงเที่ยวมึงที่ใส่ไปหาดมเอาหาดมไปที่ไปเอาขึ้นมากมึงจะไปกันไปไว้ตามเดียวมึงไปหาเที่ยวมึงไปเที่ยวมึงที่ใส่ไปหาดมไปหาดมไปเที่ยวมึงอยู่ไหนดมไปไปดมไปหาไปดมไปไม่ต่อชาดีละเออชัดไม่มีเรื่องเหี้ยมนะจิตสัตที่เรียกว่าสัตว์ก็มีเรื่องเหลี่ยมหลายชั้นทางผมมนุษย์นี่โถกิริยาพยาธิเป็นอย่างหนึ่งจิตเป็นอย่างหนึ่งบางทีจิตเป็นขยะขยะนี่มองดูแล้วกิริยาเหลี่ยมมาประดับร่างอย่างนั้นมันรู้อย่างสว่างไงมันคือมันรู้แล้วพูดเกิดประโยชน์อะไรมันไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่พูดหาประโยชน์อะไรนี่ก็ผมก็ยิ่งเข้าแก่ชรามาทุกวันมันเหมือนกับว่านับวันอยู่ไปอย่างนั้นถ้าฉันไม่อำนวยเลยวันหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งวันหนึ่งเป็นอย่างหนึ่งคอยความเป็นเพื่อผลลบนั้นเร็วเอะเร็วแต่ฟื้นนี่ยากฟื้นลำบากฟื้นยากด้วยจึงเป็นห่วงเป็นใยหมู่เพื่อนที่หมู่เพื่อนมาอยู่นี่กี่องค์นี่ตั้ง30-40 ปีเนี่ย40 องค์อย่ามามากนะที่ต่อไปนี่พอออกพรรษาแล้วเรียบร้อยแล้วนี่ให้พากันขยับขยายออกไปนะผู้ที่อยู่หลายปีก็มีเยอะออกไปมันไม่ได้เป็นหน้าเป็นหลังอะไรดีไม่ดีมาขวางหัวอกเราอกจะแตกตายแล้วไม่พูดเฉยมันไม่ใช่เป็นของพูดนี่โอ้แบบคนของง่ายหรือแบบหัวใจเป็นไฟนี่ไม่แบบฟืนนะแบบหัวใจเป็นไฟนี่มันร้อนที่สุดนะหัวใจเป็นไฟมาภาวนาคือที่ความหาความสงบสูงเย็นใจไม่ได้มีแต่ฟืนแต่ไฟมาเผาไหม้เจ้าของอยู่ในวัดในวานในหมู่ในเพื่อนกลางหมู่กลางเพื่อนมันไม่อายบ้างเหรอพวกนักปฏิบัติทางจงกรมมันเป็นยังไงระยะนี้ผมยิ่งไม่ได้ไปดูที่ไหนเลยปล่อยตามบุญตามกรรมไปแล้วเดี๋ยวนี้มันอ่อนพอแล้วไม่ได้เล่นกับอะไรแล้วนะเพราะฉะนั้นถึงปล่อยอะไรมายุ่งไม่ได้แล้วเดี๋ยวนี้อยู่ลำพังคนเดียววันหนึ่งพอดีให้ผมพอเหมาะผมจริงแล้วฉันจะหาแล้วผมเข้าห้องผมอยากเดินผมก็เดินของผมอยู่ตามนั้นไม่ให้ใครมายุ่งผมนั่นยังผมอยู่ได้อันนี้ยุ่งเหมือนกันอยู่ไม่ได้อยู่วัดไม่ได้นะถูกกวนยุ่งไปหมดแล้วลบนั่นหลีกนี่ไปนะลำคาญอยู่ในได้รถแล้วนอนไปดูหัวใจเจ้าของไปไม่มีอะไรยุ่งเรานะนอนไปรถมันจะไปไหนไปไหนไม่สนใจกับมันมีแต่ความรู้กับขันที่มันอยู่ด้วยกันบางทีไม่รู้ว่ารถไปหรือไม่ไปไม่สนใจแล้วหมู่เพื่อนจอดรถเอาของลงบางทีมันจะหลับหรือไม่หลับก็ไม่รู้เดี๋ยวนี้ความหลับกับความไม่หลับมันจะท่าทึงกันนะเมื่อก่อนผมไม่เคยเป็นมาเป็นปีนี้บางทีเหมือนหลับไปแล้วหายไปเวลามันหลับมันก็ไม่รู้เวลาตื่นมันก็ไม่รู้มีหลับมีตื่นคนเรารู้ตัวเองอันนี้มันไม่รู้ตัวเองนะหลับแล้วตื่นมันไม่รู้ตัวเองคำว่าละเอียดมันก็ละเอียดเลยไปเสียว่าอะไรมันก็เลยไปเสียไม่รู้ตัวเองนะเวลาหลับเพื่อนไปจอดรถนี่ไม่ทราบว่าถึงไปจอดเอาอะไรเงียบไปเลยมันอาจจะขโมยหลับตอนนั้นแต่ไม่รู้นะใครจะตั้งอกตั้งใจปฏิบัตินะฮะตั้งใจนะยามาเรื่อยๆร่อนๆวันเลยนี้กรรมฐานจะเลวไหลหมดแล้วนะยิ่งนับวันเร็วลงนะกรรมฐานกลายเป็นกรรมฐานหากินไปนั่นเองพูดอะไรคิดแล้วค่อยพูดมันจะผิดไปไหนวะคิดแล้วค่อยพูดไม่ได้คิดแบบขุมเราไม่คิดแบบยกโทษยกกรใครนี่คิดตามเหตุตามผลตามหลักความจริงเดี๋ยวออกพรรษาแล้วพากันออกไปขยับขยายออกไปนะอย่ามากองกันอยู่นี่นะมันหนักวัดมันจะตายแล้วนะผู้ที่มากดมาถ่วงหมู่เพื่อนอยู่นี่ก็เยอะนะ
ไม่น้อยนะตัวขี้เกียจนะตัวไม่รู้จักการจักงานอะไรตัวขี้เกียจตัวเหมือนสัตว์ตัวหนึ่งนะอันนี้ตัวสำคัญนะผมมันเคยอยู่มาแล้วกับสิ่งเหล่านี้นะมันรู้มาหมดนะอย่างที่เคยเล่าให้ฟังที่อยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์เหมือนเราโอ่งจะแตกนะเราทนเราทนเพื่อพ่อแม่ครูอาจารย์ผมนี่เป็นเหมือนกับบอยกลางบ้านกลางเรือนนะยิ่งนี้ปรับทำเพื่อพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วเห็นไรไหนเมื่อมันเร็วทั้งมันไม่เรียนแล้วก็ขี้เหวบ้างขี้เหวว่าบางทีเรียกมาใส่เสี่ยงเลยถึงขนาดนั้นมันก็หน้ามึนอยู่นะโหยมันมึนอยู่นะไม่ใช่เล่นนะพระเราเนี่ยไม่ใช่เล่นนะผมมันเคยมาแล้วมันเข็ดมันหนาบเวลาหมู่เพื่อนมาอยู่กับผมทำไมมันจะเป็นอย่างนั้นไม่ได้เมื่อกิเลสมันมีอยู่ในหัวใจของทุกคนนั่นเลยแล้วจะทำให้หมู่เพื่อนผู้ที่ดีนั้นนักองหลักใจนะมีเยอะนั่นอยู่ในนี้ทำอะไรก็จะเยอะแยะไม่เป็นหน้าเป็นหลังอะไรเลยนี่เทศนาว่าการให้ฟังให้หมู่เพื่อนฟังนี่แม่ผมฟังแค่ผมทุกคืนนะเดี๋ยวนี้มันไม่เอาอะไรแล้วนะถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วประสานกันดีระหว่างขันธ์กับจิตประสานกันได้สนิทผมจึงอยู่ด้วยนั่นนะทุกวันนี้นอกนั้นไม่มายุ่งไม่ได้คือมันเวลามันปัดมันปัดขนาดนั้นน่ะเป็นคนละโลกไปเลยกับเรื่องโลกเรื่องสงสารกับใจเนี่ยเวลามันปัดของมันมันปัดถึงขนาดนั้นน่ะถ้าเป็นเรื่องของธรรมมันประสานกันทันทีประสานกันทันทีเพราะฉะนั้นผมต้องฟังของผมทุกคืนฟังกันไหนฟังเทศผมว่าจะเลือกกันเทศมาฟังกันเหมาะๆเจาะๆเด็ดๆนั่นแหละจะเอากันเนี่ยมาเลือกไว้แล้วเราจะมาเทศเป็นมาฟังเป็นกรณีพิเศษนะเลือกกันไหนเลือกไม่ลงเจ้าของเป็นผู้เทศเองแต่มันไม่เคยมาแยบแล้วว่าเจ้าของเทศนะมันหมายถึงทำคำเดียวเท่านั้นกับเพื่อนทั่วแดนโลกธาตุเลยคำว่าทำเท่านั้นอันนั้นออกมาเราไม่ได้ว่าเราเป็นคนเทศเราทำงานแทนพิเศษเราก็เป็นเหมือนตุ๊กตาคนหนึ่งเหมือนกันนะเวลาฟังเทศเหมือนตุ๊กตาคนหนึ่งเหมือนกันแล้วทำนั้นออกแสดงจ้าทีนี้เวลาฟังเทศกันไหนไปมันเลือกไม่ลงผมไม่ได้คุยเลือกไม่ลงกันนี้ดีไปทางนี้เสียเนี่ยกันนี้มันดีไปทางนี้เสียแล้วกันนี้ก็ดีไปทางนี้เสียทีนี้เลยเลือกไม่ลงเลยดีทุกกันดีคนระแบบไปอย่างนั้นแล้วฟังแล้วมันแหมมันปลุกใจเหลือเกินนะบางทีจนสะดุ้งบางกันนะใส่เตี้ยงเอาเออถึงขนาดนี้พอดีละนี่ที่ฟังมาเป็นลำดับลำดาอยู่ขนาดนี้มาฟังเทศมาตั้งนานแล้วเท่าไหร่ฟังอยู่อย่างนี้ทุกคืนอดอยู่นั่นนะผู้เดียวฟังเพลินอยู่คนเดียวไม่ยุ่งกับอะไรเลยโลกอันนี้เหมือนไม่มีถ้าว่ามีก็ยัดเท่านั้นอ่ะออกไปว่ามีถ้าหลักธรรมชาติแล้วไม่มีว่างั้นเลยคืออันนี้ไม่ออกไม่ไปยุ่งตัวยุ่งจริงเห็นชัดเจนเลยว่าคือตัวที่เหลือตัวเทวทัตตัวมันพายุ่งตลอดเวลายุ่งไม่หยุดไม่ถอยยุ่งไม่อิ่มไม่พอยุ่งไม่เบื่อไม่หน่ายยุ่งไม่เข็ดไม่หลับคือตัวที่เหลือพาสัตว์โลกให้ยุ่งตัวนี้ยุ่งมากพอตัวนี้พังลงไปเท่านั้นเองมันไม่มีอะไรยุ่งเลยมันเห็นหัวใจเจ้าของนี่สิว่ามันชัดๆนี่นะมันไม่มีอะไรยุ่งเลยมันหมดจริงๆหมดไปขนาดนั้นไม่มีอะไรยุ่ง โลกจึงเป็นเหมือนไม่มีถ้าแยบออกว่ามีเท่านั้นเนี่ยกระเพียงสังขารมันแยบออกไปหรือสัญญามันแยบออกไปชั่วข้ามแม่เข้ามาแล้วมันก็หายเงียบไปเหมือนโลกไม่มีแล้วอะไรจะมากวนใจฟังแต่ธรรมะนี่ไม่ทราบเป็นยังไงว่านางดื่มดำมันซึมทราบแล้วฟังตลอดมาเลยจนกระทั่งฝันนี่ฟังจนกันไหนปลุกทุกกันแล้วก็ย้อนมาหาหมู่เพื่อนเทศขนาดนี้มาได้49ปีนี่แล้วเทศสอนหมู่สอนเพื่อนเทศหมดไส้หมดพุงเทศหมดตับหมดปอดมีอะไรอะไรไม่ว่าเหตุที่ดำเนินมายังไงยังไงเปิดออกหมดไม่ว่าผลที่ได้รู้ได้เห็นมายังไงเปิดออกหมดให้หมู่เพื่อนฟังด้วยความเมตตาสงสารนั่นเต็มหัวใจเต็มหัวใจแล้วมันไม่ได้เรื่องได้ราวอะไรเลยนี่มันสม

แล้วเหลือที่จะเทศสอนหมู่สอนเพื่อนต่อไปอีกหนานั่นมันทำให้ท้อใจอย่างสมมติว่ามีกำลังมังชาอยู่ก็น่าจะท้อใจน่าจะหยุดนะไม่น่าจะเทศต่อไปอีกคือมันเหมือนละลายกะปิจะน้ำทะเลนั่นแหละมันไม่มีน้ำยาอะไรน้ำกะปิละลายลงทะเลนะธรรมะก็ไม่มีน้ำยาสำหรับกองกิเลสเป็นอย่างนั้นมันไม่มีน้ำยาอะไรถ้าเป็นกิเลสจะเอาวันยังค่ำคืนยังรุ่งเอาเป็นตายกันว่าเลยนี่ที่มันน่าทุเรศนะหมู่เพื่อนมาอยู่กับผมนี่นานเท่าไหร่ผมเทศสอนหมู่เพื่อนมันเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนองค์พระหนึ่งที่มาเกี่ยวข้องกับเรานี่องค์ไหนบ้างพอได้สติสตังผมที่เราเทศทุ่มลงทั้งอย่างเต็มไม่เต็มหน่วยเต็มไส้เต็มพุงไม่มีอะไรเหลือเลยเนี่ยมันน่าจะได้อะไรบ้างแล้วมันเป็นยังไงนี่สิมันถึงอดคิดไม่ได้นะมันต้องได้คิดเลยสิเจ้าของเองเคยฟังจนตื่นคือมันปลุกใจคึกคักตื่นเต้นปลุกใจหมู่เพื่อนฟังมันหลับคอกคอกฟังนั่นสิมันถึงไม่ได้เรื่องเลยแล้วถ้าฟังด้วยความตัดความจริงแล้วมันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างที่ว่านี้นี่ก็เคยฟังขั้วเทศพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นเราวันไหนจะท่านจะประชุมเทศแม่วันนั้นเหมือนจะได้ห้องเหินเดินฟ้าจิตมันขยับเกิดปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บปั๊บมันขนาดนั้นนะไม่ใช่ธรรมดาพอท่านเริ่มเทศท่านจะจ่อปั๊บที่ใส่แน่วเลยไม่มีกันไหนจะพลาดว่างั้นเลยเหมือนอย่างโยมแม่ฟังเทศเราเนี่ยที่ว่าไม่มีพลาดถ้าอาจารย์เทศกันไหนก็กันนั่นนะพอจ่อลงปั๊บนี่จิตจะเริ่มสงบแน่วเลยทันทีนี่เราก็เป็นแล้วพอโยมแม่พูดมันก็เข้ากันได้ทันทีเพราะเราเป็นมาก่อนแล้วนี่แค่สามชั่วโมงสี่ชั่วโมงนี่มันเหมือนไม่ได้นั่งนะตัวมันไม่ทราบอยู่ที่ไหนมันไม่ได้สนใจกับตัวไม่ได้ผู้ที่รู้นั่นแหละที่ละเอียดละออที่สุดอยู่ภายในใจแค่กระเทียงอยู่สมเพลินๆนะเวลาจิตเข้าถึงที่แล้วเสียงเทศนี่จะแววแววแววอยู่เผินเผินเหมือนเผินไม่ได้เข้านั่นพอส่งเข้าจิตเข้าสู่นั้นแล้วธรรมะก็อยู่ข้างนอกนี่เสียไม่เข้าแล้วให้จิตนี่ดื่มธรรมะภายในนั่นนั่นธรรมะมีหลายประเภทจิตดื่มธรรมะประเภทนั้นจิตที่ธรรมะประเภทที่ส่งเข้าไปหาจิตนั่นอยู่ข้างนอกซะแล้วแววแววแววเทศถึงสามสี่ชั่วโมงมันไม่ได้กระดูกกระดิกอะไรแล้วนั่นแหละซากขันเนี่ยมันไม่รู้เจ็บรู้ปวดรู้อะไรทั้งนั้นท่านเทศจบลงแล้วยังเสียดายยังอยากฟังอีกนะนู่นน่ะฟังสินี่แหละฟังเทศครูบาอาจารย์เราเคยฟังมาอย่างนี้แล้วก็ปฏิบัติอย่างนั้นอีกด้วยนะไม่ธรรมดานะปฏิบัติอย่างเอาเป็นเอาตายในชีวิตของผมบอกคงให้หมู่เพื่อนฟังอยู่แล้วไม่รู้กี่ครั้งกี่หนไม่มีอะไรหนักมากขึ้นกว่าการฆ่ากิเลสหรอกฆ่ากิเลสนี่เราได้สละชีวิตกับมันจริงๆเอาถึงเป็นถึงตายนั้นที่เคยพูดให้ฟังอ่ะเขาแตกบ้านแตกเมืองไปดูแล้วเขาว่าเราตายแล้วไปทางนี้เรายังไม่รู้จักตายคนอื่นเขาอยู่ในบ้านเขายังรู้ว่าเราจะตายเขายังมาดูเราหนักหรือไม่หนักที่นายตัวนี้มันหนังห่อกระดูกมันไม่มีเนื้อเพราะทรมานเจ้าของถ้าไม่ทรมานอย่างนั้นจิตมันก็ไม่ดีทรมานเท่าไหร่อดอาหารนี่เนี่ยเป็นสำคัญมากกับจดิตนิสัยของเรานี่ชอบมากนะเอาทหารไปหลายวันเท่าไรจะขาจะก้าวไม่ออกเดินจงกรมจะไม่ได้จิตนี่เหมือนจะห่อเหินเดินฟ้าพุ่งนั่นสิถึงวันฉันมามันถึงทะเลาะกันระหว่างขันกับจิตขันก็ว่านี่จะอดไปให้ตายเลยหรือนี่ที่เดียวจะไม่ตายจะของจะตายแล้วนั่นนี่นะเนี่ยเรื่องทางขันทางที่เดียวมันออกทางนี้ทางนี้ก็ตอบรับกันผลก็เคยกินมาแล้วตั้งแต่มันเกิดนี่นะว่าเพียงอดเพียงตอนนี้มันจะตายหรือตายก็ตายสิเนี่ยมันแก้กันมันเป็นอย่างนั้นมันเอาจริงๆอย่างจังไม่ให้ทำเล่นนะนี่ไม่ได้ทำเล่นเพราะฉะนั้นเห็นอะไรตลอดแหละมันจึงดูไม่ได้นะเนี่ยนี่เลยการฆ่ากิเลสนี่ว่าสุดหัวใจเหรอผมนี่สุดชีวิตถ้ากิเลสไม่ตายเราต้องตายเท่านั้นมีสองอย่างเท่านั้นที่จะให้เป็นคู่แข่งกันต่อไปอีกเป็นไม่ได้แล้วว่างั้นเลยเป็นยังไงก็ตามกิเลสไม่พังเราต้องพังมีสองอย่างที่จะให้มาเป็นคู่แข่งกันต่อไปอีกเป็นไม่ได้เลยเป็นไม่ได้แล้วมีฟาดจนมันยากไปเป็นขั้นๆนะภาวะการภาวนาเนี่ยให้มันเห็นตามความจริงขึ้นบนเวทีแล้วมันก็รู้เองแล้วมาพูดจะเยียอยู่นอกเวทีนี่มันไม่ได้น่าหลังนะให้ขึ้นเวทีต่อก่อนกับกิเลสซะก่อนเพราะฉะนั้นจึงว่าความรู้ใครก็ตามใน3แดนโลกธาตุนี่
ครจะว่าความรู้เป็นกล้าสามารถขนาดไหนก็ตามถ้ายังไม่ได้ขึ้นต่อความกับพี่เลยอย่าอวดนะว่างั้นเลยความฉลาดแหลมคมความแยบคายนี้ไม่มีอะไรเกินพี่เลยเพราะฉะนั้นมันถึงได้ครอบงำหัวใจโลกเลยพี่นู่นเวลาทำประเภทที่จะเหนือมันนั่นที่เหนือมันแล้วจะเหนือมันนี่ขึ้นโดยลำดับเหนือมันขึ้นโดยลำดับตามกันทันตามกันทีนี้ความรวดเร็วของกิเลสมันรวดเร็วขนาดไหนธรรมะยิ่งรวดเร็วกว่านั้นธรรมะยิ่งรวดเร็วกว่านั้นสุดท้ายถ้าพูดถึงเรื่องเพลินมวยมองกันไม่ทันระหว่างแชมเปี้ยนต่อยกันนี่กิเลสยังเก่งกว่านั้นระหว่างกิเลสกับธรรมต่อยกันมองไม่ทันเป็นเองนะจนอัศจรรย์ว่าโถจิตนี้เมื่อเวลามีความกล้าสามารถมีความฉลาดแหลมคมมีความรวดเร็วนี่เป็นอย่างนี้เฉียวเหลือต้องว่าเจ้าของนะเป็นขนาดนี้แล้วมันเห็นเรื่องมันฤทธิ์ของมันฟัดกับกิเลสสิกิเลสม้วนเสือเป็นลำดับลำดาแล้วอันนี้พอแยกออกมาเนี่ยขาดสะบั้นเพราะฉะนั้นที่ไม่กล้าเทศแล้วสิไม่มาเทศเฉยๆเมื่อเวลากิเลสเวลาธรรมะเสียงไกลขึ้นขั้นสติปัญญาอัตโนมัติภาวนามายาปัญญาแล้วเอาที่นี่ว่ากิเลสตัวไหนมันจะยกเมฆมาสามแดนโลกธาตุให้มาว่างั้นเลยมันต้องพังหมดถ้าถึงขั้นสติปัญญาขั้นนี้แล้วไม่มีอะไรเหลืออยู่ได้แล้วเพราะฉะนั้นที่เหตุที่ในม้วนเสือในพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ทั้งหลายม้วนเพราะเหตุนี้เองแน่มันจับได้หมดนะแต่ไม่ถึงขนาดนี้ม้วนไม่ได้ถึงขั้นมันม้วนได้ถึงขั้นมันเกียงไกลสติปัญญาเพราะฉะนั้นจึงว่าเป็นสิ่งที่ฝึกได้นะเป็นสิ่งที่ฝึกได้ฝึกไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าไม่ได้พระสาวกเป็นสาวกไม่ได้เป็นพระอรหันต์ไม่ได้ต้องเป็นของฝึกได้เราทำไมเราจะฝึกเราตัวของเราไม่ได้วะมันน่าคิดอยู่นะนี่นะเวลามาสอนหมู่สอนเพื่อนแล้วอยู่มุ่งงามๆต้วมๆเตี้ยมๆ มันไม่ได้หน้าได้หลังอะไรเลยอันนี้มันยากอะไรดูมองดูของหมู่เพื่อนนี่ถ้าดูแล้วมันดูไม่ได้ฟังแล้วมันก็ฟังไม่ได้ไม่ดูไม่ฟังเป็นแบบหูหนวกตาบอดไปเสียงั้นมันก็อยู่ไปตามภาษาของแล้วตามภาษาของพวกนั้นเสียอย่างนั้นไปแหละมันถึงอยู่ได้นะแล้วไม่ได้หายกโทษยกกรหมู่ขวัญ นะคือความขวางนั้นเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นซึ่งเราตำหนิติเตียนเราเทศเราให้ฆ่ามันทั้งนั้นแต่ให้มันมาเพ่นพ่านเหยียบหัวพระองค์นั้นเนนองค์นั้นให้เห็นต่อหน้าต่อตาอยู่นี่หน้าความหมายว่าอย่างนั้นต่างหากมันไม่ได้ลดน้อยลงไปเหมือนกับที่เราเทศเพื่อปราบกิเลสนี่นะอันนี้ที่มันน่าคิดจึงว่าเห็นเหมือนไม่เห็นดูเหมือนไม่ดูไปเสียดีกว่าว่า

สิ่งทุกอย่างมันหมุนอยู่ภายในหัวใจนั่นแหละนี่เรียกว่ากิเลสวัฏจักรมันหมุนของมันตัวของมันอยู่อย่างนี้ตลอดเวลายิ่งใครมีความหนาแน่นโดยกิเลสอะไรกิเลสยิ่งหมุนใหญ่ความทุกข์ยิ่งหนาแน่นขึ้นโดยลำดับลำดาโน่นเวลาเราฝึกหัดอบรมเข้าไปเรื่อยๆเอาทุกข์ก็ทุกข์ยอมรับว่าทุกข์ขั้นมันทุกข์จริงๆนะจิตรวมไม่ได้นี่สิฝึกทรมานให้จิตสงบนี่มันก็เป็นกองทุกข์อันหนึ่งเหมือนกันพอจิตสงบไปแล้วก็ขยับเข้าไปอีกแต่ว่ากำลังมาเพลินลืมตัวอยู่ตอนที่จิตเป็นสมาธิแล้วมันลืมตัวก็ยอมรับว่ามันลืมตัวที่ว่าติดสมาธิอยู่5ปีมันลืมตัวคือมันสบายไม่ยุ่งกับลูกกับเสียงกับกลิ่นกับรสกับอะไรเลยมีแต่ความสงบเย็นพอเข้าแน่วเลยเพราะมันอยากเข้าอยู่ตลอดเวลาไม่อยากออกเข้าไปนั้นแล้วมันไม่มีอะไรเหลือแต่ความรู้อันเดียวแน่วสุดท้ายก็ว่านี่นิพพานจะเป็นนิพพานนี่จะเป็นนิพพานไปอย่างนั้นมันนั่นเรียกว่านอนใจมีสบายบ้างกับตรงนี้ทีนี้พอออกทางด้านปัญญาก้าวทางด้านปัญญาที่เอาแล้วนะนี่แหละกองทุกข์ใหญ่อันหนึ่งแต่กองทุกข์ด้วยความเห็นเหตุเห็นผลด้วยความรู้จักการจัดงานแล้วมันต่างกันนะมันรู้จักผลรายได้หมุนติ้วทุกขนาดไหนมันก็ไม่ได้ว่าทุกทั้งวันทั้งคืนนอนไม่ได้บางทีสองคืนสามคืนมันนอนไม่ได้เลยนอนไม่หลับเพราะจิตทำงานปัญญาทำงานมันเป็นอัตโนมัติของมันนี่แหละที่ว่ามรรคเป็นอัตโนมัติมรรคสัตว์สมุทัยสัตว์เป็นอัตโนมัติของมันเวลามันหมุนสัตว์หัวใจของสัตว์โลกมันหมุนอย่างที่ว่านี่แหละที่นี่พอถึงขั้นธรรมะหมุนกลับแล้วที่นี่ก็หมุนกลับแบบนั้นแหละนี่กิเลสมันหมุนกลับมันหมุนมัดสัตว์โลกฉันใดธรรมะก็หมุนคลี่คลายออกฉันนั้นเหมือนกันหมุนติ้วหมุนไม่หยุดถ้ากิเลสไม่หมดแล้วเป็นไม่หยุดหยุดไม่ได้พลาดลงไปจนกระทั่งมันม้วนเสื่อลงไปไม่มีอะไรเหลือเลยเอาเราพูดอย่างสรุปนั่นนะอันนี้ธรรมชาตินี่ก็ยุติตัวเองนะไม่ต้องบอกไม่ต้องสั่งต้องสอนไม่ต้องบังคับบัญชาหากเป็นหลักธรรมชาติพอดีพอดีกันพอดีพอนั้นม้วนเสื่อไปแล้วก็เห็นชัดเจนว่าม้วนเสื่อนะมันก็รู้แล้วว่าม้วนเสื่อแล้วจะฆ่าอะไรจะแก้อะไรที่นี่เรื่องที่แก้ก็คือเรื่องที่มันม้วนเสื่อแล้วนั้นมันเดี๋ยวนี้มันม้วนเสื่อไปแล้วจะแก้กับอะไรจะสู้กับอะไรมันก็รู้กันอยู่งั้นฮะไม่มีอะไรเหลือในหัวใจแล้วมันเปิดโล่งแดนโลกธาตุนี้มันเปิดโล่งไปหมดเลยไม่เคยเห็นมันจะเห็นไม่เคยรู้ก็รู้หรือว่าเรียนพระจบพระไตรปิฎกโอ้ยเอามาคุยพระไตรปิฎกเป็นความจำมันก็ไปเป็นทางที่เรียนไปตรงไหนมันก็ไปตามทางของมันที่เรียนที่จำได้นะเรื่องความจริงนี้มันกระจายไปหมดเลยเหมือนไฟได้เชื้อไฟมีอยู่ตรงไหนไฟจะลุกลามไปนี่ความจริงมีตรงไหนธรรมจะลุกลามไปอย่างนั้นเหมือนกันนี่กว้างหรือไม่กว้างฟังสิมีแต่ธรรมะของพระพุทธเจ้าอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นมีแต่พูดคนเดียวโก้โก้มันเหมือนบ้านะวะมันได้เป็นมาพอแล้วพูดถึงเรื่องความทุกข์ความทรมานกับกิเลสเพราะงั้นเราถึงอ่อนใจละอาโอ้โหจะเป็นถึงขนาดนี้แล้วจะสอนใครได้วะสอนโลกได้ยังไงเป็นถึงขนาดนี้เราไม่คาดไม่ฝันว่าเราจะเป็นไปได้อย่างนี้แกไม่ก็เป็นไปได้อย่างประจักษ์ใจแล้วที่จะสั่งสอนโลกให้ดำเนินตามดังที่เราดำเนินใครจะไปสามารถดำเนินได้อย่างนี้นะนั่นเอาแล้วน่าที่พ่อใจมันหนามันแน่นขนาดนี้ที่เด่นแล้วใครจะไปแหวกมันออกมาได้วะคิดไปคิดมาทบทวนเรื่องปฏิปทาเครื่องดำเนินบันไดเครื่องก้าวไปสายทางที่ก้าวไปเอาได้มากก็เอาได้น้อยก็เอาได้ขนาดไหนก็เอาตามที่พอมันเกิดมันมีพอได้นั่นแหละครับเพราะฉะนั้นถูไถไปพระพุทธเจ้าถูไถไปอย่างนั้นนะไม่ใช่พระองค์จะเลิกไปหมดทั้งโลกนี้นะเหมือนกับว่าถูไถไปถอดเอาตรงนั้นถอดเอาตรงนี้ไปอย่างนั้นเนี่ยท่านถือว่าเอาพอได้แค่นี้เอาไปนั่นเวลาถึงเดือนอัศจรรย์มันอัศจรรย์จริงๆมันไม่ได้มีอะไรเหมือนธรรมชาตินั่นนี่นะเอาอะไรมาเหมือนมาโลกธาตุนี้อะไรมาเหมือนโลกธาตุนี้เป็นแดนที่อยู่ของกองนรกอเวจีของสัตว์โลกทั้งเป็นที่ทอดของสัตว์โลกต่างหากกองทุกข์เต็มอยู่นี่หมดพอผ่านออกจากนี้ไปแล้วมีอะไรมาพูดมันหมดสิ่งที่จะพูดเห็นแต่ความมหัศจรรย์นั้นเนี่ยความมหัศจรรย์นี่ก็มาพูดเฉยๆนะยังเลยความมหัศจรรย์ไปอีกคาดไม่ถูกได้แต่คำว่าพอเท่านั้นถ้าพอจะใกล้ๆกันบ้างก็พอเท่านั้นคือพอดีทุกสิ่งทุกอย่างพออยู่นั้นหมดเลย

จะว่าเลิศหรือว่าเลอว่าอะไรๆมันก็พอแล้วนี่ไม่รับทั้งนั้นล่ะอะไรไม่รับหมดท่านจะเรียกว่าพอนี่เอาจนจะเป็นจะตายจริงเนี่ยผมก็จะได้มาสอนหมู่สอนเพื่อนผมก็ไม่ได้นึกว่าผมจะได้เป็นครูเป็นอาจารย์สอนหมู่สอนเพื่อนประชาชนได้โดยทั่วประเทศตั้งที่เป็นอยู่เวลานี้นะเวลาปฏิบัติตัวเองมันเป็นคนนิสัยวาสนาอาภัพมันไม่เคยยุ่งกับใครแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่ออกปฏิบัติก็ก้าวขึ้นสู่เวทีคือภูเขาฉะนั้นคนเดียวคนเดียวคนเดียวไม่เอาหมู่เอาเพื่อนไปด้วยเลยล่ะคนเดียวพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นก็ส่งเสริมไปด้วยเอ้าท่านมหาไปองค์เดียวนะอย่าใครจะไปยุ่งกันนั่นท่านรู้นิสัยแล้วแสดงว่าจริงจังมากกับผู้จะว่าอย่างนั้นล่ะคิดดูที่ลงมาจากภูเขาบางครั้งมาเห็นท่านตกตื่นนะผมยังไม่ลืมพอมาก้มกราบบ้าๆเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนี้ล่ะท่านว่าคือมันยังเหลือแต่กระดูกหนังห่อกระดูกนั่นลงมาคนหนุ่มๆนะอายุแค่30ย่านนี้ล่ะคนหนุ่มๆคือมันฟาดกับกิเลสขนาดนั้นน่ะฟังนี่จนเจ้าของจะตายยังไม่รู้ว่าเจ้าของจะตายตัวเหลืองเหมือนทาขมิ้นเฮ้ยทำไมเป็นอย่างนั้นล่ะท่านว่าเราก็คอยฟังท่านจะออกแง่ไหนอีกคอยท่านตัวเราจะอ่อนเปียกเหรอที่ท่านคิดใหม่ปั๊บเออมันต้องอย่างนี้เลยจึงเรียกว่านักรบนั่นเห็นไหมมันต้องอย่างนี้จึงเรียกว่านักรบทีนี้เวลาเราจะไปไหนมาไหนใครจะไปยุ่งไม่ได้ท่านบอกจะไปกี่องค์ไปองค์เดียวเออองค์เดียวเราท่านมาใครจะไปยุ่งท่านนะเนี่ยใครจะไปยุ่งก็ล้มโพล้มไทรมีอยู่แล้วเนี่ยเราก็สบายเราไม่นึกว่าหมู่เพื่อนจะมาสนใจกับเรานะเราจะไปไหนเราก็ไปสบายสบายองค์เดียวองค์เดียวอย่างนั้นเป็นประจำประจำเพราะฉะนั้นใครกินเดียวก็มาเขียนประวัติผมเขียนไม่ได้เรื่องของผมไม่ได้เอาองค์นั้นไปด้วยองค์นี้ไปด้วยองค์นั้นอยู่กับผมระยะนั้นองค์นั้นอยู่กับผมระยะนั้นพอที่จะเอามาติดต่อกันให้ได้เรื่องได้ราวขึ้นมานี่ผมไปแต่องค์เดียวผมนอกจากมาเล่าให้หมู่เพื่อนฟังแล้วเขียนไปสุ่มสี่สุ่มห้าไปอย่างนั้นนี่มันขนาดนั้นจริงๆคือมันไม่นั่นมันเป็นอยู่ตั้งแต่ในหัวใจแล้วความมุ่งมั่นตั้งแต่ลงใจแล้วว่ามรรคผลนิพพานมีไปหาพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นนี่ท่านเทศน์นี่หน้านี่หน้านี่หน้าอยู่นี่แหละเหมือนท่านเอาเรดาร์จับเราแล้วความหวังต่อมรรคผลนิพพานก็เต็มหัวใจแต่ยังสงสัยว่ามรรคผลนิพพานจะมีอยู่หรือไม่มีมันพอไปถึงท่านก็เหมือนว่านี่หน้านี่หน้าท่านจะเห็นหามรรคผลนิพพานที่ไรดินเป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟอากาศสัทธาเป็นอากาศสัทธาไม่ใช่มรรคผลนิพพานนักผลนิพพานอยู่ที่จิตที่เด็ดอยู่ตรงไหนนั่นนะมรรคผลนิพพานอยู่ตรงนั้นเอาฟาดตรงนั้นสินั่นท่านไล่เขาไปหานี่นะมันจะไปหาอยู่ตามการตามสมัยไม่มีที่เด็ดไม่มีตามการตามสมัยมีอยู่ที่หัวใจมรรคผลนิพพานไม่ได้อยู่ตามการตามสมัยตามสถานที่ต่างๆอยู่ที่หัวใจท่านลงไปนี่ที่ยุ่งอะไรยุ่งเวลานี้ต้นไม้ภูเขาเขายุ่งไหมมันหัวใจเรายุ่งต่างหากที่เด็ดอยู่ตรงนั้นมันก็ยุ่งเลยสินะฟาดที่เด็ดตรงแล้วมันจะอะไรจะมายุ่งสอนนะมันก็ลงใจเอาละเอาแน่ใจแล้วที่นี่ยังไงก็เอาละนะแต่เราไม่ถอยปรงใจปึ๋งเลยทีเดียวเอาละได้การที่นี่วะนั่นหมายถึงว่าตกลงใจเป็นที่แน่ใจแล้วว่ามรรคผลนิพพานมีสมบูรณ์อยู่แล้วเราจะเอาให้ได้มรรคผลนิพพานไม่ได้ต้องตายเท่านั้นไม่ตายให้ได้อย่างอื่นไม่มีเพราะฉะนั้นมันถึงเด็ดเลยที่เรื่องความเพียรเนี่ยไปอยู่กับไปกับหมู่กับเพื่อนผมไม่สะดวกสบายนะไปสององค์ก็เป็นน้ำไหลบ่าสองทางไปไหลบ่าสองทางสามทางมันไม่สะดวกถ้าไปองค์เดียวนี่เดินจงกรมทั้งวันเลยเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นนะเดินไปจากนี่ไปอยู่ไปสู่ที่นั่นนี่คือเดินจงกรมไปทั้งวันเลยไปอยู่ที่ไหนเดินจงกรมทั้งวันดังนั้นสติกับปัญญาอยู่ด้วยกันอย่างนั้นนะฟังเอาที่หมู่เพื่อนนะเรื่องความเพียรเป็นอย่างนั้นนี่นะความเพียรอยู่กับสตินะอยู่ที่ไหนเป็นความเพียรตลอดเวลาแล้วเราไม่ทราบว่าเราได้ทำความเพียรหรือไม่ทำความเพียรเดินทั้งวันวันนี้มันเป็นความเพียรทั้งวันนี่นะเนี่ยหมุนติ้วติ้วติ้วของมันอยู่ถึงขั้นสงบมันก็สงบของมันแน่วถึงขั้นหมุนติ้วมันก็หมุนติ้วอยู่นั่นตลอดเวลาจนกระทั่งถึงขั้นที่ว่าสติปัญญานี่เลยคาดเลยคิดคาดไม่ถูกคิดไม่ถูกถ้าไม่เป็นหัวใจของเจ้าของแค่อย่างเดียวอย่างที่ว่าภาวนามัญญปัญญาผมก็เลยเรียนเพราะมีในหลักวิชาสอบจินตามัญญาปัญญาสุตตามัญญาปัญญาจินตามัญญาปัญญาภาวนามัญญาปัญญาท่านบอกไว้ว่าปัญญาสามปัญญาที่เกิดสามประเภทอันหนึ่งเกิดปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังอันสองปัญญาเกิดขึ้นจากการที่อ่านแต่เราอันที่สามปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนการภาวนาล้วนนี่สิมันไม่รู้
ภาวนาล้วนๆมันเป็นยังไงปัญญาเกิดด้วยการภาวนาล้วนๆเวลามันมาเป็นขึ้นที่หัวใจนี่อ๋ออย่างนี้เองปัญญาล้วนๆคือไม่ต้องอาศัยรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสเข้ามากระตุ้นเตือนหัวใจก็ตามแต่ใจนั่นกับงานทำงานกันอยู่ตลอดเวลากับกิเลสฟัดกันกับกิเลสตลอดเวลาอะไรมาสัมผัสมันก็เอานั้นมาที่นี่พิจารณาก็เป็นเรื่องของกิเลสแก้กิเลสอยู่ในนั้นอะไรไม่มาสัมผัสมันก็เป็นอยู่ในหัวใจของตัวเองนี่เรียกว่าอัตโนมัติเป็นภาวนามายปัญญาเรื่อยๆจากนั้นมันก็หมุนเข้าไปมหาสติมหาปัญญาที่ความเผลอไม่หนีเลยฮั่นเป็นพื้นเลยเชียวถึงขั้นมหาสติมหาปัญญาแล้วความเผลอไม่มีตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งถึงหลับเผลอเมื่อไหร่นี้ไม่เคยจับได้เลยนะนั่นถ้ามันเห็นอย่างนั้นที่การปฏิบัติพระพุทธเจ้าท่านเห็นอย่างนั้นท่านรู้อย่างนั้นพระสาวกทั้งหลายท่านเห็นอย่างนั้นท่านรู้อย่างนั้นท่านนำมาเทศสอนโลกอย่างจังๆอย่างนี้เราไม่เทศเราจะมาทำล้อๆแหละๆได้หรือมันเข้ากันได้หรือเขาล้อๆแหละๆไม่ใช่เรียนหลอกคนต่างหากนี่นะธรรมะท่านไม่ได้ล้อแหละนี่ท่านจะทำคุณงามความดีอะไรเดินกรมนั่งสมาธิภาวนาก็เห็นว่าลำบากลำบนมีแต่กิเลสสร้างขวากสร้างหนามให้ทั้งนั้นน่ะให้ก้าวไม่ออกธรรมะท่านสร้างให้ที่ไหนเราจะเข้าไปก้าวไปหาอันดีกิเลสมันขวางไว้เสียขวางไว้เสียเรานี่เป็นกลมายาของกิเลสเวลาเข้าถึงตัวมันแล้วรู้หมดอะไรเป็นกลมายาของกิเลสที่มันออกสกัดรัดโลกไม่ให้ไปจากเงื้อมือของมันคืออะไรอะไรมันรู้หมดเลยนะไม่รู้แก้ไม่ดกถึงขั้นมันรู้นี่พอแยกออกมานี่มันขาดสะบั้นไปเลยนี่นะถึงขั้นมันรู้อย่างนั้นอ่ะกิเลสอุบายของกิเลสมันจะออกมาแบบไหนมันแยกทับรู้ขาดสะบั้นไปพร้อมเป็นเรื่องของกิเลสของกิเลสเอาจนขาดสะบั้นไปหมดไม่มีอะไรเหลือโล่งจนก็โหสลดสังเวชนี่นะเวลามันเป็นนะสลดสังเวชน้ำตาร่วงคืนวันนั้นผมไม่ได้นอนนะเอาพูดให้มันเต็มเนื้อเต็มบทเต็มบาทแต่วันนี้ได้พูดธรรมะมันพอที่จะพูดได้บ้างก็พูดละมันนอนทั้งคืนกราบพระพุทธเจ้ากราบพระธรรมกราบพระสงฆ์กราบครูบาอาจารย์คนอื่นเขาเห็นเขาจะว่าเราเป็นบ้าเป็นบออะไรอีตาผีบ้ามันยังไงกันนี่นั่งอยู่เฉยเหมือนตุ๊กตาเดี๋ยวเรากราบเดี๋ยวเรากราบมันกราบบ้าอะไรเขาจะว่าอย่างนั้นนี่นะทั้งที่เขาเป็นบ้านั่นแหละแล้วกราบเขามาอัศจรรย์ต่างหากมันอัศจรรย์ขึ้นมานี่นี่ไหมอ๋อมันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้ยังไงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่ก่อนเราคาดพระพุทธเจ้าเป็นอย่างนั้นพระธรรมเป็นอย่างนี้พระสงฆ์เป็นนี้บุเวลามันเป็นเขาเป็นหลักความจริงแล้วมันเป็นอันเดียวกันแล้วจะสงสัยพระพุทธเจ้าที่ตรงไหนพระพุทธเจ้านี่ผ่านไปไหนนั่นน่ะมันเป็นอันเดียวกันแน่นี่เรากราบไปพี่ไม่นอนเลยอ๋ออาจารย์หาทำหาที่ไหนหาที่ไหนอยู่นั่นแหละฐานเจ้าของอ่ะที่นี่นะหาที่ไหนทำอยู่ที่ไหนแล้วหาทำหาที่ไหนแบกกดแบกมุ้งวิ่งเข้าป่าเข้าเขาไปหาอาหารทำอยู่ที่ไหนทำอยู่ที่ไหนก็ถูกในขั้นนั้นขั้นแบกกดเข้าป่าภูเขาอยู่ที่ใจนี่เวลามารู้ที่ใจนี่ทำอยู่ที่ไหนทำอยู่ที่ใจความหมายว่าอย่างนั้นมารู้ตรงนี้จ้าขึ้นมาแล้วนี่อาจารย์นั้นไม่ทราบว่าจะพูดว่ายังไงถูกมันไม่มีอะไรเหมือนซะแล้วโลกอันนี้มันหมดทุกสิ่งทุกอย่างเอาละที่นี่ว่ะถึงแดนสมหวังแล้วที่นี่มันเป็นอยู่ในหัวใจละเอาละสมถึงแดนสมหวังแล้วนั่นเห็นไหมนี่ละเอาความเอาจริงเอาจังความมุ่งมั่นนะสำคัญมากนะความเชื่อว่าผลนิพพานมีแล้วยังไม่แล้วยังความมุ่งมั่นที่จะเอาผลนิพพานให้อยู่ในเงื้อมมือให้ได้นี่อันนี้มันเต็มหัวใจนี่ความมุ่งมั่นเต็มหัวใจเป็นก็เป็นตายก็ตายยังไงก็ไม่ถอยจะเอาให้ได้เราจะให้เป็นพระอรหันต์ในชาตินี้ว่างั้นเลยนะในหัวใจเจ้าของเป็นงั้นจะให้สิ้นทุกข์ในชาตินี้เป็นอย่างอื่นไปไม่ได้กิเลสไม่ตายเราต้องตายเท่านั้นเราไม่ตายกิเลสต้องตายตัดเลยจึงว่าไม่มีเวลาอ่อนข้อผมจึงว่าผมหนังมาก9ปีไปติดคุกติดตารางนี่ผมสมัครไปเลยให้เขาไปติดคุกติดตารางกินข้าววันละ2มื้อ3มื้อจากตอกเหลาตอกวันละ5เส้นค่าเวลาไปวันหนึ่งเท่านั้นเองอันนี้มันไม่ได้ทำอย่างนั้นทำด้วยความสมัครใจไม่กินก็ด้วยความสมัครใจอดอยากจนจะตายก็ด้วยความสมัครใจทำยังไงก็ตามไม่ได้นอนก็ด้วยความสมัครใจทุกสิ่งทุกอย่างด้วยความสมัครใจทุกขนาดไหนเมื่อพอความพอใจมีแล้วมันพอทุกนะพอทนซัดจะซะจนพอลงจากเวทีแล้วที่นี่ลงมาวัดสุทธวาสไม่ลืมนะปี2493เดือนนั้นจำได้แต่เดือน6ดับนั่นละที่ว่า
ปัญหาที่เกิดขึ้นที่นี่ที่

ต่างผู้อยู่ไหนอยู่ที่นั่นก็ไปเกิดที่นั่นเวลาไปแก้กันก็ไปแก้ตกที่นั่นจุดต่ำก็คืออันนี้เองนั่นมันก็ไปรู้ตรงนั้นพอรู้เนี่ยอ๋อจุดต่ำคืออันนี้เองอนวิชชาปัญญาตัวอัศจรรย์อัศจรรย์มันหลอกโลกได้นี่ตัวนี้เองพอตัวนี้พังไปแล้วไม่เห็นตัวจุดต่ำตรงไหนวะฮั่นแล้วสิ่งที่อัศจรรย์เหนือนั่นคืออะไรนั่นสิเราคิดว่าอวิชชาเนี่ยมันแหลมคมมากท้อจอมกษัตริย์วัฏจักรคืออวิชชายอดสมุทัยคืออวิชชายอดของมรรคคือมหาสติมหาปัญญารับกันได้ปึ๋งเลยเดียวไม่ไปไหนล่ะรับกันได้ปึ๋งทีนี่เมื่อยอดของมรรคคือมหาสติมหาปัญญาได้ม้วนเสื่อยอดสมุทัยคืออวิชชาปัญญาสังขารลงแล้วไม่มีอะไรแล้วในโลกนี้คำว่ากลับว่ากันไม่ต้องพูดไม่ได้คำหนึ่งล่ะคำหนึ่งอะไรมันพอฟังแต่ว่าพออย่างเดียวเท่านั้นแล้วกี่กลับกี่กันที่จะมาเกิดมาตายอีกไม่ได้คำหนึ่งพอเท่านั้นพอแล้วท่านที่เรียกว่านิพพานเที่ยงมันเที่ยงอยู่ที่หัวใจนี่มันรู้อยู่ที่หัวใจนี่ไม่ได้สงสัยที่หัวใจแล้วจะไปสงสัยอะไรพระพุทธเจ้าก็สอนลงที่นี่สอนลงที่นี่ธรรมะสดๆร้อนๆนะกิเลสสดๆร้อนๆชั้นใดธรรมะก็สดๆร้อนๆอยู่ที่หัวใจด้วยกันนั่นแหละแต่ว่ากิเลสมันเป็นเหมือนกันกับจอกแหนบปกคลุมน้ำไว้น้ำมันอยู่ข้างล่างมันมองหาน้ำไม่เห็นก็ว่าน้ำไม่มีไปเสียทั้งๆที่กิเลสมันปกคลุมไว้นั่นแหละมันมีอยู่ใต้น้ำมันมีอยู่ใต้จอกใต้แหนนั่นเวลาเปิดจอกเปิดแหนแล้วน้ำมันก็อยู่ที่ตรงนั้นนี่เวลาเปิดกิเลสแล้วธรรมะมรรคผลนิพพานก็อยู่ตรงนั้นอยู่ที่ตรงไหนไม่อยู่การสถานที่เวลาตรงนั้นตรงนี้นะอยู่ตรงนั้นมันเห็นได้ชัดลงไปเลยอย่าไปคิดถึงการสถานที่เวลามีแต่คนมายาของกิเลสหลอกคนไม่ให้ทำความเพียรได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะพูดอย่างนี้ผมสลดสังเวชนะผมเคยถูกต้มมันมาแล้วนี่พอถึงขั้นแก้กันตกนี่แก้ตกเลยผึ่งออกมาตกเลยตกเลยนี่มันก็เห็นอุบายมันออกมามันแหลมคมขนาดไหนนี่ที่สติปัญญายิ่งแหลมคมกว่านั้นภาพเดียวขาดสะบั้นเลยครับเดียวขาดสะบั้นนี่จริงมันถึงเหนือกันอย่างนี้เองมันถึงฆ่ากันได้ไม่เหนือฆ่าไม่ได้ว่ะไม่มีอะไรจะฉลาดแหลมคมยิ่งกว่าที่เหลือที่มันครอบหัวใจโลกพระพุทธเจ้าจึงละอาละสิข้อพระไตรปิฎกในการที่จะสั่งสอนสัตว์โลกหรือจึงมาแยกออกมาเอาดึงเอานั่นดึงเอานี่ได้แค่นี้ก็เอาได้แค่นั้นก็เอายกภูเขาตั้งลูกไม่ได้ก็ไม่ต้องยกมันเอาหินก้อนไหนที่เป็นประโยชน์เอาไม้ชิ้นไหนเป็นประโยชน์เอาแร่ธาตุชนิดไหนมันควรจะเป็นประโยชน์แล้วเอาไปเท่านั้นไม่ได้เอาภูเขาทั้งโลกนี่ไม่ได้เอาสัตว์ทั้งโลกหรอกสัตว์ทั้งโลกเหมือนภูเขาทั้งโลกอันไหนที่มันควรที่จะได้ถ้าจะถอดเอาปกติตันยูวิปจิตตันยูในญาปัสสปรมะนั่นนั่นแหละปกติตันยูพวกนี้รวดเร็วที่จะรู้จะเห็นถ้าเป็นวัวก็อยู่ปากคอกแล้วพอเปิดประตูนี่โดดผึ่งออกเลยโอ้ก็ตันยูวิปจิตตันยูก็ลองกันลงมาเนี่ยลองกันลงมาเนยยะเนี่ยพอถูกพอไถระหว่างปัทภปรมากับเนยยะนี่ลบกันพวกเรานี่พวกปัทภปรมากับพวกเนยยะนะมันลบกันอยู่เวลานี้ส่วนมากไปแพ้ปัทภปรมาแล้วนะปัทภปรมาเอาไปกินหมดเนยยะพอถูกพอไถมันเป็นไปได้เนยยะแปลว่าพอนำไปได้พอแนะนำสั่งสอนไปได้ถูไถไปได้หลายครั้งแล้วหนพอเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาแปลออกเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวนี้มันมีตั้งแต่ปัทภปรมาที่ไม่เอาไหนเลยนี่มันลากคอลงไปต้มยำกินพวกเราจะภาวนาก็ให้กิเลสต้มยำเสียจะทำอะไรก็ให้กิเลสต้มยำต้มยำกิเลสเลยท้องจะแตกมันกินต้มยำของพระขี้เกียจขี้คลานถ้าไม่เอาไหนนั่นถ้าเราเข้าใจหรือยังพวกเนี้ยเทศมาสอนมาตั้งแต่ไร49ปีนี่นะผมก็หมดกำลังที่จะเทศแล้วอะไรก็หมดแล้วเราอยู่ไปอย่างนั้นแหละจะตั้งหน้าตั้งตาพูดปฏิบัติก็เอาที่แล้วอยากให้หมู่เพื่อนได้รู้ได้เห็นสิ่งที่เลิศที่เลอที่สุดอันนั้นในที่หมูลาที่ไม้แห้งนี่มันเลิศเลออะไรเดี๋ยวนี้มาขยี้ขยำกันกับที่หมูลาที่ไม้แห้งที่พวกเราทองคำทั้งแท่งมันไม่เป็นมองดูเลยมันมาจดจ่อกันอยู่แต่ที่หมูลาสีไม้แห้งนี่แหละทองคำทั้งแท่งมันไม่ไปดูนะแต่ที่เหรียญมันเดี๋ยวนี้ที่เหรียญมันกำลังเป็นทองคำมันขยำขยี้ขยี้ขยำที่เด็ดความโลภ ก็เก่งความโกรธก็เก่งราคะตัณหาก็เก่งมีตั้งแต่ทองคำทั้งแท่งเท่านั้นนะที่เด็ดมันหลอกสัตว์โลกทองคำจริงๆมันเหมือนตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กเพราะงั้นเราถึงได้พูดถึงเรื่องวิตกวิจารกับศาสนาชาวพุทธของเราเฉพาะอย่างยิ่งผู้ใหญ่วงราชการ
เป็นผู้ใหญ่เท่าไรยิ่งห่างเหินจากศีลจากธรรมก็ยิ่งเลวแหลกแหวกแนวไปเรื่อยๆนี่ไม่ทราบผู้น้อยจะยึดใครเป็นหลักคำว่าพระกับพระผู้ใหญ่เท่าไรก็ยิ่งทำตัวให้เลวลงไปเลวลงไปแล้วใครจะได้หลักจากใครล่ะก็เมื่อมันใหญ่เท่าไรยิ่งเลวแหลกมากเข้าไปมากเข้าไปนั่นมันไม่มีที่เกาะที่ติดนี่ที่ทำไงนี่น่าทุเรศนะเยือนตาเท่าไรยิ่งเป็นห่วงโลกมากสงสารโลกมากนะมันเป็นอยู่ในหัวใจเนี่ยท่วมท้นล้นฟ้าล้นแผ่นดินเลยอำนาจแห่งความเมตตาเนี่ยอ๋อพระพุทธเจ้าท่านสอนโลกท่านสอนด้วยความเมตตาล้วนๆไม่มีโลกามิตรอะไรเข้าเสือปนเลยมันรู้ชัดรู้ชัดในหัวใจของเราซึ่งตัวเท่าหนูนี่แหละมันรู้มันไม่ได้หวังอะไรในโลกนี้ไปไหนมาไหนไม่เคยหวังอะไรละหวังแต่หัวใจโลกเท่านั้นสงฆ์ต้องหาไปตามกำลังความสามารถของเราเราตัวเราเองเราไม่ได้หวังเราพอจะทุกอย่างก็บอกว่าพอมันพออย่างนี้ประจำอย่างว่างไงพอเป็นอนันตการไม่ไปไหนมือหัวใจมันพอแล้วมันผ่านเที่ยงแล้วเนี่ยเอาละเหนื่อยแล้วเทศอันนี้เทศกี่นาทีปะเทศไปเทศมาแล้วไปใหญ่เลยความภาวนาเนี่ยเรื่องสตินี่นะผมพูดแล้วพูดเราไม่ว่ากันไหนไม่เคยลดละนะเรื่องสตินะเพราะเราเห็นคุณค่าของสติอันดับที่สองก็คือปัญญาประจำความเพียรทั้งวันไม่ให้เผลอให้มีสติอยู่มันตลอดเราเคยทำมาแล้วนี่คือตัวก่อนก็ว่าจริงจังอยู่ก็ยังว่าจริงจังเมื่อมันยังจับหลักไม่ได้ตอนที่ว่ามันปล่อยแล้วทุกอย่างคืออะไรมันก็เสื่อมมันแล้วไงมันก็เสื่อมแต่ทำให้มันเจริญอะไรมันก็เสื่อมมันต่อหน้าต่อตาที่ไม่เอาแล้วอะไรจะเสื่อมก็เสื่อมไปอะไรจะเจริญก็เจริญไปแล้วจะเอาจะพุทโธคำเดียวทีนี้จะไม่ปล่อยพุทโธเลยปากติดปุ๊บใส่พุทโธเลยนั่นเราตั้งแต่ขณะนั้นมาพุทโธจะเผลอไปไม่ได้นะที่นี่นะท่านอยู่ที่ไหนมีแต่พุทโธมีแต่พุทโธปัดกวาดล้างวัดทำอะไรกระดิกพลิกแพงอะไรนี้พุทโธจะเผลอไม่ได้เลยเอาเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายเสื่อมก็เสื่อมเจริญก็เจริญไม่อะไรเสียดายกับอะไรแล้วจะเอาแต่พุทโธพุทโธนี่เมื่อสติยังมีอยู่แล้วพุทโธกับพุทสตินี่จะต้องอยู่ด้วยกันนี่เราเห็นคุณค่าของสตินะมาทำความเพียรไม่มีสติสตังคำว่าพุทโธหรือคำบริกรรมถ้ามันไม่อยากก็ต้องเอาคำบริกรรมเขากำกับสิถ้ามันติดนี่ต้องสงบได้จิตนะนี่สงบได้เมื่อปล่อยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วความเสื่อมความเจริญของจิตเราก็เพราะอะไรตายอยากแล้วเพราะหวังมาพอเราทุกข์เพราะความเสื่อมของจิตนี้มาปีเต็มแล้วจนปักลึกนะไม่ลืมจนถึงขนาดที่ว่าต่อไปนี้จะเสื่อมแล้วถ้าเสื่อมเราต้องตายเท่านั้นเหรอถึงขนาดนั้นนะมันเข็ดบอกว่าจึงปักเข้ากับพุทโธเอาเลยสติอยู่กับนั้นทั้งวันทั้งคืนอยู่ตื่นขึ้นมาพุทโธแล้วมาเผลอบินสวัสดิ์เหมือนเป็นสังคมไปเลยจิตแน่วก็จนกลายเป็นสัมปชัญญะว่าพุทโธในเวลาละเอียดก็พอนะบริกรรมไม่ได้นะเนี่ยมันเห็นจุดประจักษ์ของเวลาพุทโธกับจิตกลมกลืนเป็นอันเดียวกันแล้วนี่คำว่าพุทโธนี่ไม่ปรากฏนึกเท่าไรก็ไม่ปรากฏเหลือแต่ความรู้ล้วนๆล้วนๆล้วนๆเฮ้ยนี่พุทโธไม่มีแล้วทำยังไงเราก่อนเราเกาะพุทโธเกาะพุทโธคำบริกรรมพุทโธพุทโธที่คำบริกรรมนี่ไม่เหลือแต่รู้เอาเขาละนั่นทำมันอยู่กับรู้นี่พอถอยจากรู้พอขยับพุทโธได้เมื่อไรจะเอาพุทโธมันก็ได้จังหวะมันอยู่ของมันอย่างนั้นเขาได้จังหวะแล้วมันขยับถอยออกมาปั๊บมันก็พุทโธใส่ปั๊บเลยท่านมันถึงจะอยู่นะมันถึงไม่เสื่อมแต่ยังเงาก็ค่อยดีขึ้นดีขึ้นดีขึ้นถึงขั้นควรจะเสื่อมเอาเสื่อมก็เสื่อมไปเราเคยหึงเคยหวงมันมาพอแล้วเราจะเป็นจะตายเพราะความหึงหวงมันแหละที่นี้ไม่หวงเอาเสื่อมไปแล้วก็เสื่อมไปเถอะแต่พุทโธจะไม่ปล่อยอยู่อย่างนั้นสุดท้ายมันถึงว่าที่มันจะเสื่อมมันก็ไม่เสื่อมมาถึงเนี่ยจุดนี้อะจุดมันเคยเสื่อมมันรู้นี่นะพอไปถึงแล้วอยู่ได้สองสามวันท่านเสื่อมตู้ปูดลงไปเสื่อมต่อหน้าต่อตานะ
บางคืนไม่ได้นอนเลยกลัวสิเสื่อม

็เสื่อมต่อหน้าต่อตาเราจนได้คราวนี้จึงเอาไม่เอาเราพุทโธเสื่อมไม่เสื่อมช่างมันถ้าก็ถึงขั้นแล้วที่ควรจะเสื่อมที่ไม่เสื่อมนะเรื่อยเรื่อยค่อยละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปอันนี้ซักจะแน่ใจจะไม่ค่อยแน่ใจกับมันนักละเพราะมันเคยดัดสันดานละพอแล้วจนเป็นแน่ใจเอาตอนนู้นตอนไปงานไปรอรับพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นไปเผาศพหลวงปู่เสามาจากวัดท่าพนมมาทีนี้ทุ่มเลยหมดภาระทุกอย่างแล้วทีนี้เราจะทุ่มเลยทีนี้ว่าฟาดนั่งหามลุงหามค่ำนี่สิมันถึงได้มาได้ความแน่นอนตรงนี้ทีนี้แน่รู้ประจักษ์มันเหมือนกับอะไรเนี่ยเหมือนกับเป็นง่ามเหมือนนี้นะมันปีนขึ้นไปเนี่ยปีนขึ้นไปหลุดปีนขึ้นไปมันหลุดตกปีนขึ้นไปพอจะเกาะนี้หลุดตกบนเวลามันจะไม่เสื่อมพอรู้ก็ไปปั๊บลงตึกตรงนี้เลยที่นี้ไม่เสื่อมนั่นมันรู้ครั้งนี้ไม่เสื่อมถึงยังไงก็ตามความเสร็จแบบนี้ไม่จืดจางเลยนะมันก็ฟัดกันอย่างนั้นแหละทั้งที่ก็แน่ใจว่ามันไม่เสื่อมแต่มันก็ไม่ถอยเรื่องความระวังนี่แหละตอนนั่งหามลุงหามค่ำได้คืนแรกนี่แหละผมได้หลักเกณฑ์คืนแรกเลยพอตื่นเช้าขึ้นมาก็หาพ่อแม่ครูจังโอ้ท่านคงจะเห็นกิริยามารยาทโอ้ยบ้านมันขึ้นกับกิริยาเพราะกิริยาอย่างนั้นไม่เคยใช้กับท่านนี่กิริยาธรรมดาเรียบๆเราในระหว่างครูบาอาจารย์กับลูกศิษย์แต่วันมันเป็นเองนะพลังใจนะมันคึกคักของมันนี่โหขึงเลยนะมันพิจารณายังไงมันรู้ยังไงมันเห็นยังไงมันเห็นในหัวใจจริงๆนี่มันก็อ่านขานสิท่านก็นั่งฟังเงียบเราก็ขึงพอจบแล้วก็หมอบฟังกันมันต้องอย่างนั้นสิขึ้นเลยท่านสิเอาอัตภาพเดียวนี่มันไม่แตกถึงห้าหนแล้วมันแตกหนเดียวซะเอาที่นี่ได้หลักแล้วเอาฟาดมันลงไปข้างล่างท่านซัดลงไปโอ้ท่านนี่ก็เหมือนกับหมาตัวหนึ่งพอท่านยุทั้งหน่อยทั้งจะตัดทั้งจะเห่าเล่นสองคนสามคนฟาดกันเล่นสองคนสามคนฟาดกันแต่มันสำคัญที่ว่าคืนไหนก็คืนนั้นเลยไม่มีภาพเป็นตัวอย่างว่าได้ช้ากับเร็วบางคืนตั้ง6ทุ่ม7ตี1ตี2มันถึงลงได้ก็มีนะมีแต่ลงได้ลงของอาจารย์อาจารย์นั้นได้ทุกคืนเป็นตัวอย่างว่าช้ากับเร็วบางคืนนี้ยังไม่3 4ชั่วโมงเลยนะมันเกาะติดปั๊บติดปั๊บติดปั๊บติดปั๊บติดปั๊บติดปั๊บพุ่งถ้าคืนอย่างนั้นถึงจะเวลาเท่ากันก็ตามนะเรานั่งจนกระทั่งตลอดรุ่งนะเวลาเข้ากันก็ตามไม่ได้เหนื่อยนะไม่ได้เจ็บปวดตามอวัยวะต่างๆนะเนี่ยมันอยู่กับจิตหนาถ้าวันไหนมันบอบช้ำมากคือจิตมันไม่ลงง่ายๆมันฟัดจนเต็มเหนียวจนเราจะเป็นจะตายนี่วันนั้นนี่นอนนี่โอ้จนสะดุ้งนะกลางวี่กลางวันนอนนี่สะดุ้งมันปวดมดในตัวของเราแต่ไม่มาอยู่กับสะดุ้งอยู่นะมันอยู่กับจะเอาให้ได้มันหนักเลยมันได้ทุกคืนไม่มีภาพถึง9คืน10คืนระหว่างผมนั่งอยู่นั่งตลอดรุ่งนะเว้น2คืนบ้าง3คืนบ้างบาง4ถึง7คืนก็มีเว้นแต่เว้นคืออะไรก็ตามเถอะเวลาเอาได้เลยเพราะจิตของเรามันเป็นเหมือนหินหักนี่นะเอามาต่อกันไม่ได้ถ้าลงได้หักปุ๊บลงไปแล้วต่อกันไม่ได้เพราะว่าเรายังไงเอาอย่างนั้นนะว่างั้นก็แต่มันมีข้อแม้ไม่ได้เลยผมนิสัยผมมันเป็นอย่างนั้นมันเด็กมากอยู่ถ้าพูดถึงเรื่องเด็กนี่เด็กมากได้ทุกคืนนั่งเวลาเท่ากันก็ตามถ้าคืนไหนเราบอบช้ำมากจิตลงได้ยากวันนั้นจะบอบช้ำร่างกายมากที่สุดเลยถ้าวันไหนจิตลงได้ง่ายแล้ววันนั้นพอลุกขึ้นไปเลยถ้ามันบอบช้ำมากๆนี่ลุกไม่ได้นะเวลาลุกจะต้องจับขาดึงออกซะก่อนมันตายแล้วจับขานี่ดึงออกขานี่ออกดูจนกระทั่งมันค่อยเลือดลมมันค่อยเดินก็เดินแล้วก็ดึกข้าวดูก็หยุดดูก็ดูแล้วคู่ดูเหยียดดูถ้านั่นได้ลุกได้ไปได้ผมเคยล้มแล้วเนี่ยพอมันตายหมดแล้วเนี่ยมันไม่เจ็บอะไรนี่เนี่ยมันไปเลยเถิดมันพอแล้วพอถึงเวลาลุกล้มหงายเลยหงายแล้วลุกไม่ขึ้นทำไมเป็นอย่างนี้ที่นี่วะนั่งคืนแรกนะลุกไม่ขึ้นเลยล้มทั้งหงายแขนอยู่ยังไงมันก็อยู่อย่างนั้นมันไม่ไปหยุดไปหยุดอะไรมันตายหมดแล้วพอรู้นั่นก็เป็นบทเรียนคราวหลัง
พอวันไหนมันลำบากมากๆแล้วก็วันนี้เอาชนะว่ะพอถึงเวลาแล้วก็ดึงจับขาดึงออกจับขานี่ดึงออกจับขานี่ดึงออกครั้งนี้ไม่เป็นไรเนี่ยส่วนเนี่ยลงไปเนี่ยถ้าผมหนักมากจริงนะหรือได้มาทุ่มเทให้หมู่เพื่อนฟังนี่เรื่องสาระชีวิตกับธรรมเนี่ยผมหนักมากจริงฆ่ากิเลสไม่มีงานใดที่จะหนักมากยิ่งกว่างานฆ่ากิเลสว่านั่นเลยถ้าจะเป็นขนาดไหนก็ตามถ้ายังไม่ขึ้นเวทีต่อก่อนเรากิเลสก่อนอย่ามาคุยนะว่างั้นเลยเพราะเรามันเคยฟัดมาพอแล้วนะจะเป็นจะตายกับโดยกันจริงๆมันสำคัญที่จิตมันไม่ถอยนี่นะจิตมันเด็ดนี่นะเพราะฉะนั้นมันถึงทำได้ทุกแบบย้อนหลังพิจารณาย้อนหลังทุกวันนี่โอ้โหอย่างนั้นมันก็ทำได้อย่างนั้นมันก็ทำได้ไหมจิตย้อนหลังนะคืออย่างทุกวันนี้ทำก็ตายนี่จะทำอย่างนั้นมันไม่ได้ธาตุขันธ์มันก็ไม่อำนวยความมุ่งความหวังความอะไรอย่างนี้มันก็ไม่มีความมุ่งมั่นอะไรก็ไม่มีความอยากไปสวรรค์นิพพานอะไรมันก็ไม่มีว่ามันกงๆนี่เลยมันไม่อยากมันก็บอกว่าไม่อยากแต่ก่อนมันเต็มหัวใจเนี่ยว่ามันต้องพุ่งเลยเวลามันผ่านไปได้แล้วถึงได้มาพิจารณาถึงโลกสงสารโอ้โหโอ้โหเลยฮั่นหายจะไปได้จริงขนาดนี้แล้วใครจะไปได้คิดอโทอาทังละยังว่าคิดท่ากันถอดตรงนั้นเอาถอดตรงนี้เอาแต่อ๋อมันหนามันแน่นอยู่นะกลมายางกิเลสนี่หมดทั้งตัวเลยนะแล้วบอกตรงไหนมีเรื่องของกลมายางกิเลสหลอกทำหลอกทำกั้นทำกี่ขวางทำทั้งนั้นเราไม่เห็นเราไม่รู้มาพอถึงขั้นที่รู้เนี่ยมันทันกันหมดมันออกแนวไหนมุมใดนี่ทันหมดฆ่าได้หมดถึงได้รู้ว่าพุทโธกิเลสในขนาดนี้เชื่อเหลือถ้าไม่เหนือฆ่าไม่ได้นะมันต้องเหนือกันถึงขั้นมหาสีมหาปัญญาเนี่ยที่ว่าเกรียงไกรที่สุดเลยคือกล้าหาญมาอยากครบกับกิเลสเอาตัวใดมาให้มาเวลาอยากครบมันเป็นขั้นของมหาสีมหาปัญญาไม่มีถอยมีแต่จะเอาให้ม้วนเสือทั้งหมดเลยคำว่ากลัวกิเลสไม่มีเลยมันกล้าหาญชาญชัยขนาดนั้นถึงขั้นกล้าหาญจริงๆพุ่งแล้วกิเลสขาดสะบั้นอย่างรวดเร็วที่เดินนะสมกับสติปัญญาขั้นนี้เองจริงๆนี่จึงมาเล็งดูที่หมู่เพื่อนทำความภาคความเพียรงงงามๆต้มๆเตรียมๆโอ้ยเพราะเหตุนี้เองเหมือนควายตัวหนึ่งเนี่ยมันคิดไปแล้วนะเหมือนควายตัวหนึ่งแล้วเวลาเราอยู่ในขั้นควายเราก็อยู่เราเคยอยู่มาแล้วเนี่ยขั้นควายตัวหนึ่งเราเคยอยู่ขั้นควายบ้างคนบ้างก็เคยอยู่ขั้นถึงคนแล้วเอาแล้วไปขั้นถึงนักรบแล้วที่นี่ยิ่งไปใหญ่ว่าลงขาดสะบั้นไปเลยวันนี้เหนื่อยมากผมเหนื่อยตลอดวันแต่ก็มาตอนเย็นนี้พอทนได้ก็ไม่เหนื่อยมากนะฉันอย่างนั้นค่อยได้บ้างสามวันพอได้บ้างฉันอย่างนั้นหมู่เพื่อนจะมาถือศีลถือสาผมนะจะมาเป็นแบบเป็นฉบับไม่ได้นะผมทำตามธาตุทำกันของผมตอนนั้นแหละดูพออะไรมาผมก็จะฉันของผมเชียวฉันฉันจะเอาอย่างนี้มันถือเป็นแบบเร็วนะมันถือเร็วนะถ้าอย่างตำตำอย่างดูไม่ได้นี่มันชอบนะท่านี่ชอบมากเป็นเรื่องอ่อนแล้วเร็วอีกเพราะนั้นพ่อแม่ครูอาจารย์ท่านถึงฟิตอยู่เรื่อยเราเล็งเห็นหมดเรื่องของท่านอ๋อท่านเป็นอย่างนั้นพ่ออย่างนั้นเวลามันมาโดนเราเข้ามันก็รู้นี่มันก็ปล่อยตามเรื่องมันนั้นมองดูอะไรมันพอฉันก็ดูฉันไปเนี่ยจะไปรอหมู่เพื่อนอีกอันก็เสียไปอีกครั้งหนึ่งนี่นะมันมีส่วนได้ส่วนเสียของมันอยู่จะไปรอหมู่เพื่อนอยู่นี่อันไหนควรที่จะฉันมันก็ไม่ฉันแล้วต่อไปธาตุมันก็คลายตัวของมันไปเสียมันก็เลยฉันไม่ได้อีกอ่ะนี่อันไหนที่มันพอทันกันแล้วก็เอาซะจะคิดฉันแล้วก็หยิบฉันซะฉันซะเวลามันกำลังร้อนๆกันมันทันกันอยู่นั่นน่ะธาตุขันกับอันนี้มันรับกันอยู่นั่นเอาใช่ตอนนั้นถ้าเวลามันปล่อยแล้วไม่ได้นะนี่เราทำเพราะเห็นนี่เองหมู่เพื่อนยังมาเอาหนี้ไว้กัดตีบ้านกัดตีนรกอะไรกี่นาฬิกาเท่าไหร่แล้วตามแล้วเลิกกันแล้วเลิกกันแล้ว

รับพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศไว้เป็นทางเดินของชีวิตทั้งทางโลกและทางธรรมโดยถูกต้องไม่ว่าผู้ที่เป็นผู้อยู่ในโลกหรือผู้อยู่ในธรรมะจริงๆเช่นนักบวชถ้าต่างได้ปฏิบัติตนเองตามหลักศาสนาที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนไว้แล้วโลกจะเป็นไปเพื่อความร่มเย็นธรรมะก็จะเป็นจะเริ่มรุ่งเรืองผู้อยู่ในโลกก็เป็นสุขผู้อยู่ในธรรมะคือนักบวชที่อยู่ในวัดปฏิบัติตนโดยถูกต้องจะมีความสงบเย็นใจฉะนั้นหลักศาสนาก็คือหลักปกครองด้วยดีปกครองทั้งตนปกครองทั้งผู้อื่นปกครองได้ทั้งโลกไม่มีสิ่งใดจะเป็นสิ่งขัดแย้งต่อหน้าที่การงานของลูกขอแต่ให้ปฏิบัติตามหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไว้ตามเพศของตนเพศที่เป็นนักบวชก็ปฏิบัติให้ถูกต้องตามหน้าที่ของนักบวชที่ท่านสอนไว้เพื่อนักบวชอย่างไรบ้างผู้เป็นคฤหัสถ์ทั้งหญิงและชายเด็กและผู้ใหญ่ก็ปฏิบัติตนตามหน้าที่และวัยของตนจะอำนวยขนาดไหนมีเรื่องความสามารถโลกจะมีไม่มีความวุ่นวายยุ่งเหยิงเกิดขึ้นเพราะหลักธรรมะทุกแง่ทุกมุมไม่ได้สอนโลกให้เกิดความวุ่นวายเสียหายแต่อย่างใดแม้จะวุ่นก็วุ่นเพื่อหน้าที่การงานอันเป็นไปเพื่อความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติบ้านเมืองทั้งนั้นไม่ใช่วุ่นแล้วเกิดความเสียหายขึ้นมาดังที่เป็นกันดีโดยลำดับมาเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบวชโปรดได้สำนึกตัวอยู่เสมอว่าความเป็นอยู่ของเราทุกด้านอาศัยพระรัตนตรัยคือคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เท่านั้นเป็นเครื่องชุบชีวิตของเราไว้ในวันหนึ่งวันหนึ่งหากว่าได้ขาดคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้ไปเสียเท่านั้นชีวิตจิตใจของเราทุกส่วนไม่ว่าส่วนร่างกายและความเป็นอยู่ภายในจิตจะเป็นไปไม่ตลอดสิ่งที่มาเยียวยารักษาให้มีความเป็นอยู่ด้วยความสะดวกสบายคือปัจจัยทั้งสี่ได้แก่จีวรคือเครื่องนุ่งห่มทุกประเภทบิณฑบาตอาหารทุกประเภทที่ไม่ผิดจากหลักพระธรรมวินัยเสนาสนะคือที่อยู่ที่อาศัยทุกแห่งทุกหนหรือทุกสิ่งกีฬานักเภสัชยาสำหรับแก้โรคภัยไข้เจ็บซึ่งอาจจะเกิดมีขึ้นในส่วนร่างกายของเราแต่ละรายละรายและแต่ละการสิ่งที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นด้วยอำนาจแห่งคุณของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งนั้นเมื่อเราได้อาศัยคุณของพระรัตนตรัยทั้งสามนี้แล้วและมีความเป็นอยู่ด้วยความสะดวกสบายทางส่วนร่างกายจิตใจก็ไม่เดือดร้อนเพราะการขาดเขินสิ่งเหล่านี้เป็นสาเหตุ
เมื่อเป็นเช่นนั้นเราควรจะสำนึกตัวอยู่เสมอว่าชีวิตจิตใจของเรานี่เป็นอยู่ด้วยพระรัตนตรัยแล้วอย่าลืมตนสิ่งของที่จะเกิดขึ้นมาหรือมีอยู่แล้วมากน้อยอย่าลืมตนอย่าฟุ้งเฟ้อเหื่อเหิมอย่าฟุ่มเฟือยอย่าหดหู่เวลาสิ่งที่ตนต้องการขาดตกบกพร่องหรือหาไม่ได้ตามใจหวังเรื่องของนักบวชต้องเป็นเรื่องที่ต่างจากคฤหัสถ์ไม่เช่นนั้นไม่ทราบว่าท่านผู้เสาะแสวงหาบุญนั้นจะหาจากท่านผู้ใดท่านนักบวชไม่เป็นผู้สม่ำเสมอภายในจิตใจและความประพฤติให้ดีงามตามหลักของพระธรรมวินัยหลักศาสนาทุกบททุกบาทไม่ได้สอนเราให้เป็นคนฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมลืมตนไม่สอนให้หดหู่กับสิ่งทั้งได้มาแล้วเสียไปและสิ่งทั้งหลายที่มีมากมีน้อยสอนไม่ให้ลืมตัวทั้งนั้นนั่นเป็นส่วนหนึ่งแห่งเครื่องเยียวยาหรือสิ่งที่มาเกี่ยวข้องเราผู้เป็นนักบวชซึ่งเป็นนักพิจารณาอยู่ด้วยหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วต้องวินิจฉัยตนกับสิ่งที่มาเกี่ยวข้องอยู่เสมอผู้ที่พิจารณาอยู่เช่นนี้จะเป็นผู้ไม่ลืมตนง่ายๆจะมีมากมีน้อยก็ไม่ลืมตนอดบ้างอิ่มบ้างก็ไม่ลืมตนไม่ว่าสิ่งใดจะขาดตกบกพร่องไม่ลืมตนไปอย่างง่ายๆแต่ถ้าขาดความสำนึกตัวว่าได้อาศัยคุณของพระรัตนตรัยหรือเป็นปลายของเราได้มอบกับพระศาสนาแล้วจะเป็นผู้ลืมตนได้อย่างง่ายดายการใช้การสอยทุกอย่างในเครื่องบริขารที่เห็นควรแก่ว่าควรแก่สมณบริโภคก็จะฟุ่มเฟือยสิ่งใดที่ชำรุดทรุดโทรมลงไปไม่มีความอะไรและเสียดายที่จะดัดแปลงแก้ไขหรือซ่อมแซมเสียใหม่เพื่อเป็นของใช้ได้อีกต่อไปเมื่อสิ่งนั้นควรจะใช้ได้อยู่เวลาเราซ่อมแซมหรือดัดแปลงเรียบร้อยแล้วแต่จะเป็นผู้ทอดทิ้งไปเสียโดยลำดับเห็นว่าไม่เป็นของจำเป็นนี่คือคนลืมตนลักษณะเช่นนี้ไม่ใช่ลักษณะของผู้ถือหลักธรรมะของพระโพธิสัตว์แต่เป็นผู้ถือผิดโดยเจ้าตัวไม่รู้สึกผู้ที่ถือตามหลักธรรมะของพระโพธิสัตว์จริงๆจะเป็นนักประหยัดไม่ลืมตนแต่เป็นนักเสียสละด้วยเพราะอำนาจแห่งความเมตตาเห็นใจของท่านเห็นใจของเรานักบวชต้องเป็นผู้มีใจเมตตากล้าเสียสละในสิ่งที่มีซึ่งควรจะเสียสละได้เพื่อประโยชน์แก่บุคคลอื่นและเป็นนักประหยัดไม่ฟุ่มเฟือยไม่ฟุ่มเฟือยเหื่อเหิมไปตามสิ่งที่มีขึ้นเกิดขึ้นจะมากหรือน้อยกว่าต่างหลักของนักบวชต้องประพฤติตนอย่างนี้เสมอสิ่งที่อาศัยอยู่ทุกๆอย่างและทุกวันนี่เป็นสิ่งที่เยียวยาเพื่อให้ความสุขแก่ส่วนร่างกายส่วนด้านจิตใจนั้นเป็นขึ้นจากหลักธรรมะของเราที่จะบำเพ็ญให้เป็นไป
ันหนึ่งต่างหากหากผู้ใดมีความประมาทเหยียดคร้านผู้นั้นก็ไม่รับผลประโยชน์อะไรดับ

ถ้าเราได้อยู่ในศาสนาแต่ไม่สามารถจะนำหลักธรรมจากพระศาสนาไปดัดแปลงตัวเองให้เป็นคนดีได้แล้วเราจะหวังความสุขความเจริญที่ไหนไม่ได้ทั้งนั้นตั้งแต่ต้นจนถึงอวสานอย่างนี้ลดล่วงตายทิ้งเปล่าๆไม่มีอะไรเป็นที่ดีโดยลำพังในตัวของเราเองโปรดสร้างไว้ทุกท่านความฉลาดขนาดเราท่านนี้ถ้าไม่อาศัยหลักธรรมะมาช่วยชักจูงหรือแก้ไขแล้วจะเป็นไปไม่หรอกมีเกี่ยวกับเรื่องภายในโดยเฉพาะคือสิ่งที่หมักดองอยู่ภายในใจแม้จะพูดออกไปเกี่ยวกับสิ่งภายนอกก็มีลักษณะเช่นเดียวกันทำอะไรไม่ได้คำนึงถึงหลักทำหลักที่ไหนแล้วจะผิดพลาดล่าไม่มีสิ่งใดดีและจะเป็นประโยชน์โดยสมบูรณ์เช่นความเกียจคร้านนี่เป็นเครื่องขัดแย้งต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าความอ่อนแอความเอาตามประพฤติตามใจชอบไม่คำนึงถึงเหตุผลดีชั่วชอบประพฤติตามนิสัยของตนที่เคยมาโดยไม่คำนึงถึงว่านิสัยนั้นถูกต้องตามหลักพระธรรมวินัยหรือไม่ที่จะให้เป็นไปเพื่อความเจริญตั้งแต่ต้นจนสุดขีดสุดแดนของความเจริญที่กล่าวมาทั้งนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเครื่องขัดแย้งต่อหลักศาสนาและขัดแย้งต่อเราผู้ต้องการความเจริญด้วยถ้าเราต้องการความเจริญต้องพยายามกำจัดตัดแปลงตนให้เป็นไปตามหลักธรรมะนิสัยเป็นยังไงที่เคยเป็นมาตั้งแต่ดั้งเดิมส่วนไหนที่จะควรนำไปใช้ต่อไปส่วนไหนที่ควรจะพยายามแก้ไขให้หมดไปส่วนไหนที่จะควรพยายามส่งเสริมให้มีกำลังมากภายในนิสัยของตนนั้นให้รีบตรวจตราและพิจารณาดูโดยถี่ถ้วนแล้วแก้ไขดัดแปลงกันและส่งเสริมกันให้มีกำลังมากขึ้นเมื่อเราได้พยายามทำดังที่กล่าวมันอยากเป็นผู้สามารถปกครองตนได้ไม่ว่าจะอยู่กับครูกับอาจารย์หรือแยกจากครูอาจารย์ไปแล้วและอยู่โดยลำพังตนเองหรือจะไปสั่งสอนหมู่เพื่อนและประชาชนทั่วไปยอมเกิดผลประโยชน์ตามแต่ความสามารถของเราจะมีมากน้อยส่วนความเสียหายนั้นเป็นอันว่าเราเป็นผู้ปกครองเราได้ด้วยหลักธรรมเพราะความเคยชินและมั่นคงต่อการปฏิบัติมาแล้วด้วยดีมีหลักธรรมเป็นขอบเขตหรือเป็นหลักที่ตั้งแห่งความประพฤติของเราการบำเพ็ญถ้าไม่มีการฝืนมั่งรับความยากลำบากบ้างไม่จัดว่าเป็นเรื่องทำงานหรือเป็นการบำเพ็ญอยู่เฉยๆจะให้กิเลสหลุดลอยออกไปแล้วคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ไม่มีที่จะสอนโลกไม่จำเป็นจะต้องไปอาศัยธรรมะมาเป็นเครื่องช่วยแก้ไขไม่พอดีนี่เราก็ทราบตนอยู่แล้วแต่ต้นหนึ่งว่าเป็นผู้ไม่สามารถจะดำเนินไปได้โดยลำพังจึงต้องอาศัยหลักธรรมะนอกจากนั้นแล้วยังต้องอาศัยครูอาจารย์เป็นผู้คอยแนะนำตักเตือนสั่งสอนอีก
อันดับสุดท้ายก็คือรวมลงที่ตัวของเราจะเป็นคนประเภทใดประเภทเอาจริงเอาจังหรือไม่จดจ่อต่อหลักธรรมะของพระพุทธเจ้าหรือจดจ่อต่อเรื่องอะไรในวันหนึ่งคือหนึ่งที่ผ่านไปผ่านมาทั้งที่เป็นนักบวชอยู่ในบัดนี้นี่เป็นเรื่องที่เราจะต้องวินิจฉัยตนเองโดยละเอียดถี่ถ้วนไม่เช่นนั้นหาทางออกไม่ได้ถ้าเราไม่สามารถจะปกครองตนเราได้ด้วยหลักธรรมะซึ่งเคยปกครองโลกมาเป็นเวลานานแล้วและได้ผลเต็มที่เราไม่มีทางที่จะได้รับผลประโยชน์จากสิ่งใดเราชอบสิ่งใดให้พิจารณาในสิ่งที่ชอบการชอบนี้เป็นไปเพื่อธรรมะหรือเป็นไปเพื่อการขัดแย้งกับหลักธรรมะการเกลียดก็ดีการรักการชังนั้นต้องพิจารณาทั้งนั้นสิ่งที่รักนั่นเป็นค่าสุดหรือเป็นคุณสิ่งที่เกลียดนั่นเป็นค่าสุดหรือเป็นคุณแต่ละสิ่งที่ทำให้โกรธนั่นก็ดีและความโกรธก็ดีเมื่อแสดงออกหรือไปสัมผัสกันกับสิ่งที่จะให้โกรธเป็นคุณหรือเป็นโทษต่อตัวของเราเราต้องพิจารณาเนี่ยนักปฏิบัติต้องเป็นนักวินิจฉัยอยู่เสมอทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องทั้งผู้รับทราบกับสิ่งเกี่ยวข้องทั้งสิ่งที่จะแสดงออกในอันดับต่อเมื่อได้รับการสัมผัสกันแล้วเป็นไปโดยหลักโดยธรรมหรือเป็นไปเพื่อความขัดแย้งต่อตนเองต้องนำมาวินิจฉัยเสมอวินิจฉัยได้ความชัดเจนแล้วเราก็ลงมือปฏิบัติและพยายามตั้งข้อสังเกตอย่างนั้นเรื่อยๆไปเมื่อเราได้พยายามตั้งข้อสังเกตวินิจฉัยตัวเองอยู่เสมออย่างนี้ไปที่ไหนจะเป็นไปในทํานองนี้เรื่อยๆสิ่งที่มาเกี่ยวข้องจะมาจากทางหูตาจมูกลิ้นกายแม้จะเกิดขึ้นจากใจตัวเองก็พอจะรู้เท่าทันกันและมีทางหลบหลีกปลีกตัวได้ด้วยอุบายวิธีที่เราเคยนำมาใช้ให้ปล่อยให้สิ่งทั้งหลายเข้ามาเหยียบย่ำจนแหลกเหลวหาชิ้นดีไม่ได้อย่างที่เป็นอยู่และที่จะเป็นไปไม่ทั้งหมดทั้งที่เป็นมาแล้วด้วยความลืมตนพระพุทธเจ้าท่านไม่ใช่เป็นเทวดาองค์ใดองค์ที่ผิดจากมนุษย์เราท่านก็เป็นมนุษย์เหมือนเรานี่แหละปฏิบัติธรรมก็คือมนุษย์คนหนึ่งเป็นผู้ปฏิบัติธรรมที่จะนำพระศาสนามาสอนโลกเบื้องต้นก็คือมนุษย์ผู้หนึ่งไม่มีอะไรแปลกจากมนุษย์ทั่วไปในส่วนธาตุขันธ์นอกจากวาสนาบารมีจะยิ่งยงกว่ากันตามกำลังของการบำเพ็ญที่เคยบำเพ็ญมามากน้อยเท่านั้นแต่ว่าบารมีทั้งหมดก็ต้องออกจากหลักของการบำเพ็ญที่เรียกว่าเป็นตัวเหตุเช่นเดียวกันเมื่อเทียบถึงพระพุทธเจ้ากับเราแล้วพระพุทธเจ้าก็คือพ่อของเราเราก็คือลูกเรียกว่าคือสักกายบุตรลูกกับพ่อก็ต้องเป็นคนเช่นเดียวกันพ่อแม่เป็นสัตว์ลูกก็เป็นสัตว์พ่อแม่เป็นคนลูกก็เป็นคนพ่อของเราที่ท่านให้นามเราว่าสักกายบุตรก็คือคนเราที่เป็นสักกายบุตรของท่านก็คือคน

่านเป็นพระพุทธเจ้าเราก็เป็นพระสากยบุตรคือลูกศิษย์พระตถาคตนี่แหละประกาศศาสนธรรมลงไว้ก็เพื่อบริษัททั้งสี่ดังที่เคยทราบไปแล้วคำว่าภิกขุจะหมายถึงใครถ้ามันหมายถึงเราและท่านทั้งหลายที่นั่งอยู่ณบัดนี้ไม่มีใครจะเป็นภิกขุนอกจากนักบวชตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ประกาศสอนไว้แต่ผู้ที่ดำเนินตามหลักธรรมวินัยของพระถ้าไม่ใช่พระจะเป็นผู้ดำเนินใครจะเป็นผู้ดำเนินหากพระที่เป็นสากยบุตรของพระพุทธเจ้าไม่มีความสามารถแล้วใครจะมีความสามารถใครจะสนองพระทัยของพระพุทธเจ้าที่ทรงพระเมตตาอย่างยิ่งแก่พวกเราในหลักธรรมที่สำคัญที่ท่านกล่าวไว้ว่าฉันทะวิริยะจิตตะที่มังสาท่านมอบไว้สำหรับใครพระพุทธเจ้าท่านตรัสรู้เพราะฉันทะวิริยะจิตตะที่มังสาเป็นหลักใหญ่เครื่องสนับสนุนหรือเครื่องแก้ก็อยู่ในนั้นเสร็จมีมังสาเรื่องของปัญญานั่นคือเรื่องแก้ท่านในตรัสรู้จนถึงเป็นพระพุทธเจ้าเพราะธรรมเหล่านี้เราจะเอาธรรมประเภทใดมาเพื่อความรู้แจ้งจริงๆตามหลักความจริงที่ท่านประกาศก่อนไว้ตามหลักของเราที่เป็นหลักนิสัยซึ่งเคยเป็นมานั้นมันเป็นเรื่องจอมปลอมทั้งนั้นใช้งานใช้การอะไรไม่ได้นอกจากจะมาสังหารตัวของเราเท่านั้นควรพิจารณาให้มากลูกศิษย์พระถาคตอย่าเป็นคนท้อแท้อ่อนแอมักง่ายทำอะไรขุ่นขันกลับจบไม่จริงไม่จังไม่เรียบร้อยทำอะไรต้องเรียบร้อยทุกอย่างทำด้วยความตรงใจทำด้วยความขยันหมั่นเพียรทำด้วยเพื่อประโยชน์จริงๆไม่ว่าชิ้นเล็กชิ้นใหญ่งานส่วนไหนไม่ว่าภายนอกภายในลงได้ทำแล้วก็ต้องมุ่งผลประโยชน์เป็นที่ตั้งเมื่อเป็นเช่นนั้นต้องทำให้เห็นประโยชน์ตามฐานะของงานที่เราจะควรได้รับประโยชน์จากงานนั้นแค่ไหนเฉพาะอย่างยิ่งคืองานเพื่อดำเนินตนให้พ้นจากสิ่งที่กดขี่บังคับภายในจิตใจอยู่ตลอดเวลานี้นี่เป็นงานชิ้นเอกผู้ปฏิบัติก็ต้องเป็นนักรบชั้นเอกว่าจะทำสิ่งใดลงไปโดยเห็นว่าถูกต้องตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วอย่าให้มีสองเข้ามาแฝงต้องมีหนึ่งเสมอคือหนึ่งต้องทำหนึ่งต้องสำเร็จไม่สำเร็จไม่ยอมต้องหนึ่งเข้าไปเสมอพยายามฝึกหัดที่นี่พิจารณาดังที่ว่ามาแล้วทำที่ประเสริฐถูกปกปิดกำบังไว้ด้วยความขี้เกียจด้วยความโง่เขลาเบาปัญญาด้วยความท้อแท้อ่อนแอด้วยความเห็นแก่ปากแก่ท้องไม่มองดูหลักธรรมหินก็เลยเถิดนอนก็เลยเถิดท้ายสอยสิ่งใดเป็นไปด้วยความปุ้งเพ้อเหิมเป็นเรื่องเลยเถิดทั้งนั้นนี่แหละเป็นเครื่องปกปิดกำบังทำอันศักดิ์สิทธิ์วิเศษซึ่งมีอยู่ภายในใจจึงแสดงตนออกมาให้คนเห็นไม่ได้และไม่สามารถที่จะยกออกแสดงให้คนอื่นเป็นของยกออก

ลายเป็นพระที่ไร้คุณค่าไร้ความหมายแก่ตัวเองสิ่งที่มีคุณค่าจะปรากฏตัวขึ้นมาได้อย่างไรเมื่อประโยคแห่งความเพียรของเราเป็นสิ่งที่ไร้ความหมายและคุณค่าไปหมดโดยตัวเองไม่เห็นว่าเป็นของจำเป็นและสำคัญผลที่จะปรากฏขึ้นมาก็ไม่มีทางออกถ้าไม่ออกทางเหตุแล้วจะออกมาทางอื่นไม่ได้เพราะหลักธรรมของพระเจ้าแสดงเหตุเป็นประตูที่เปิดขึ้นเพื่อผลให้แสดงตัวออกมาเหตุเราได้มันเป็นแค่ไหนหรือเหตุเพื่อปกปิดกำบังทั้งนั้นเป็นหลักใหญ่ที่เราสังสมอยู่เวลานี้เราต้องคำนึงเสมอเรื่องมรรคผลนิพพานเราไม่จำเป็นจะต้องไปคาดไปหมายพระพุทธเจ้าตรัสไว้ชอบแล้วทั้งนั้นผู้ตรัสธรรมนี้ไม่ใช่คนโง่และไม่ใช่เป็นคนโกหกโลกเป็นคนจริงจริงทั้งความรู้ความฉลาดจริงทั้งความบริสุทธิ์จริงทั้งหลักออกมาแสดงจะมีอะไรเป็นสิ่งที่ปลอมแปลงแฝงอยู่ในหลักธรรมะที่เรียกว่าสุขคาตธรรมของพระเจ้าแม้แต่น้อยไม่มีไม่ปรากฏเราจะไปสงสัยอะไรในเรื่องมรรคผลนิพพานสงสัยตัวของเราที่กำลังนอนจมอยู่ในมูดในคูดคือความขี้เกียจขี้คร้านที่เรียกตัณหาอยู่ทุกวันนี้เป็นสิ่งจำเป็นมากที่เราจะต้องสนใจกับตัวเองในเวลานี้พยายามแก้หรือถอนตนออกจากมูดคูดเหล่านี้ด้วยความเพียรอันเด่นเราไม่ต้องถามถึงเรื่องมรรคผลนิพพานนั่นเป็นชื่ออันหนึ่งแต่ธรรมชาติที่เป็นหลักความจริงซึ่งจมมิดอยู่ใต้กิเลสตัณหานี้มันมีอยู่กับดวงใจดวงเดียวแต่ไม่มีอำนาจที่จะแสดงตัวออกมาได้เนื่องจากตัวของเราเองไม่เปิดประตูด้วยข้อปฏิบัติเป็นเครื่องกำจัดสิ่งที่ปกปิดกำบังนั้นให้สลายตัวออกไปเพื่อธรรมชาติที่ศักดิ์สิทธิ์วิเศษนั้นจะได้ปรากฏตัวออกมาเด่นชัดประจักษ์ใจกับเจ้าของเองเท่านั้นเป็นสิ่งสำคัญอากาลิโกจะหมายถึงอะไรถ้าไม่หมายถึงสิ่งที่มีอยู่จะถูกปกปิดอยู่ก็ตามจะเปิดเผยได้ก็ตามเรียกว่าสันทิฏฐิโกได้ทั้งนั้นมีอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ปกปิดก็มีอยู่แต่ถูกปกปิดสิ่งที่เปิดเผยขึ้นมาแล้วก็มีอยู่ทั้งเปิดเผยด้วยอย่างคนที่มีกิเลสอย่างนี้ก็มีกิเลสนะครับออกเนื้อออกตัวหรือเปิดเนื้อเปิดตัวอยู่ตลอดเวลาธรรมะแม้จะมีอยู่ด้วยกันก็แสดงตัวออกมาไม่ได้ถูกปกปิดแต่ก็เรียกอาการิโกมีอยู่ประจำไม่เลือกการเลือกสมัยเหมือนกันเราจะทำวิธีใดสิ่งที่มีอยู่นี้ซึ่งเป็นสิ่งที่เราประสงค์อย่างยิ่งและมีอยู่ในฉากเดียวกันกับกิเลสตัณหาอาสวะซึ่งเป็นเครื่องปกปิดนี้จะแสดงตัวออกมาโดยลำดับจนถึงกับเปิดเผยอย่างเต็มที่เด่นดวงด้วยวิธีใดที่เราจะต้องทำวิธีที่เราทำมาแล้วเป็นมาแล้วและฝังใจอยู่แล้วนั้นคือวิธีอะไรเกิดผลอย่างไรหรือไม่เกี่ยวกับหลักธรรมะเราต้องพิสูจน์เสมอส่วนไหนได้ผลน้อยส่วนไหนไม่ได้ผลเลยส่วนไหนกลายเป็นเรื่องย่ำยีในอากัปกิริยาที่แสดงออกของใจและความประพฤติทุกด่านซึ่งเกิดขึ้นจากเราเหล่านี้มีอะไรบ้างที่เป็นข้าศึกและเป็นคุณมากน้อยเราต้องวินิจฉัยให้รู้คำว่าสัจธรรมจะหมายถึงเรื่องอะไรและคำว่ามรรคผลนิพพานจะหมายถึงอะไรคำว่าทุกข์อะไรที่เป็นทุกข์แสดงอยู่ตลอดเวลานอกจากกายกับใจแล้วไม่มีอะไรแสดงตัวเป็นทุกข์นี่ก็มีอยู่กับกายกับใจของเราสมุทัยความลืมตัวอยู่ตลอดเวลาลืมวันลืมคืนลืมปีลืมเดือนลืมชีวิตจิตใจเมื่อลืมตัวลืมคุณงามความดีอะไรถ้าให้ลืมอย่างนั้นถ้าไม่ใช่สมุทัยความลืมตัวลืมตาย

ในคำหนึ่งนี่แหละท่านเรียกสมุทัยมีอยู่ที่ไหนถ้าไม่มีอยู่ที่ใจนั่นการพยายามแก้ไขปลดเครื่องสิ่งที่ร้ายเหล่านี้ออกด้วยวิธีต่างๆท่านเรียกว่ามรรคก็หมายถึงปัญญาการกระทำความเพียรทุกๆประโยชน์เป็นเรื่องของมรรคทั้งนั้นก็ได้จากจุดเดียวกันนิโรธะทำมรรคทำหน้าที่ของตนเป็นลำดับไม่ขาดวรรคขาดตอนแล้วจะต้องแสดงความดับทุกข์ขึ้นมาเป็นชั้นๆและเป็นไปโดยลำดับจนถึงดับทุกข์ได้โดยเด็ดขาดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่ภายในใจเลยวิยาที่ดับทุกข์นั้นท่านเรียกว่านิโรธเราจะไปหาที่ไหนเวลานี้สิ่งที่เสริมให้ทุกข์เกิดคืออะไรก็คือสมุทัยมีอยู่ที่ไหนทุกข์ที่แสดงตัวมาจากเรื่องของสมุทัยเป็นผู้ผลิตนั้นแสดงตัวอยู่ที่ไหนเวลานี้ถ้าไม่อยู่ที่ใจของเรานี่อยู่ที่ไหนนะวิยาที่พยายามดับทุกข์ด้วยการค้นสาเหตุของสมุทัยให้รู้ตามหลักความจริงของเขานั้นคืออะไรและอยู่ที่ไหนก็คือใจดวงเดียวนี้เมื่อทุกข์ได้ถูกแก้ไขด้วยมรรคสมุทัยได้ถูกรื้อถอนขึ้นด้วยมรรคเป็นลำดับความดับทุกข์ไปเป็นชั้นๆจนกระทั่งถึงจุดสุดท้ายแห่งการดับทุกข์โดยไม่มีอะไรเหลือจะอยู่ที่ไหนนี่สัจธรรมทั้งสี่เมื่อกล่าวแล้วจะถูกตั้งแต่กายกับใจของเราเท่านั้นไม่ไปถูกที่ไหนต่างคนต่างมีแล้วเราจะไปสงสัยมรรคผลนิพพานที่ไหนนับทุกไม่เหลือแล้วก็เป็นมรรคผลนิพพานเท่านั้นจะเป็นอะไรและเริ่มไปตั้งแต่ระดับทุกได้เป็นลำดับก็เป็นมรรคเป็นผลขึ้นไปเป็นชั้นๆผลสุดยอดก็คือความพ้นจากทุกนะเราจะไปหาที่ไหนและมีอยู่กับการกับสถานที่ใดบ้างเวลาเคยมีมากี่กับกี่กันแล้วเคยเห็นผู้หนึ่งผู้ใดไปขุดค้นหามรรคผลนิพพานได้กับเวลาหรือสถานที่นั้นๆโดยอยู่ใต้ดินหรือเหนือดินรู้อยู่ในน้ำบนบกที่ไหนมั่งไม่ปรากฏนอกจากจะได้อยู่ในกายกับจิตเท่านี้แม้พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ตรัสรู้ขึ้นที่กายกับจิตเพราะหลงก็หลงกันที่นี่ทุกสมุทัยมีอยู่ที่นี้อย่างพร้อมมูลเมื่อได้ทำหน้าที่ให้รู้เรื่องของทุกของสมุทัยอย่างพร้อมมูลด้วยปัญญาเนี่ยนิโรธะก็แสดงตัวขึ้นมาอย่างเต็มที่ความสิ้นจากทุกทั้งหลายหรือดับทุกทั้งหลายก็ดับไปอย่างเต็มที่ไม่มีสิ่งใดเลยแล้วเราจะหามรรคผลนิพพานที่ไหนจริงที่เราไม่ได้มีความสุขความสบายอย่างภาคภูมิใจหรืออย่างเต็มที่ของเราก็เนื่องจากสาเหตุที่จะทำให้เกิดความทุกข์นั้นมันมีอยู่ภายในใจยังไม่สิ้นไปมีจำนวนเท่าไรก็ต้องแสดงทุกข์ออกมาเท่านั้นสิ่งที่ผลิตทุกข์ขึ้นมาท่านเรียกสมุทัยมีมากเท่าไรเวลานี้ก็อยู่ที่ใจทั้งนั้นถ้าธรรมชาตินี้ได้ดับไปหมดด้วยอำนาจของมรรครู้รอบตัวแล้วเราจะไปหามรรคผลนิพพานที่ไหนคำว่านิพพานนั้นเป็นชื่อนิพพานเป็นแปลว่าธรรมชาติดับแล้วเวลานี้มันไม่ดับอะไรไม่ดับก็คือทุกข์นั่นแหละไม่ดับเพราะสมุทัยไม่ดับเมื่อสมุทัยดับไปแล้วภายในใจทุกข์ภายในใจก็ไม่มีอะไรเหลือนั่นเราจะเรียกว่าอะไรอีกทีจะเรียกว่านิพพานหรือไม่นิพพานไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้ที่ได้รู้ได้เห็นอย่างถึงใจแล้วเช่นเดียวกับบุคคลผู้ที่รับทานอย่างอิ่มหนำสำราญเต็มที่เลยโอชารสของอาหารที่เกิดขึ้นจากการรับทานโดยลำดับลำดานั้นก็จะมีปัญหาอะไรสำหรับผู้รับทานอาหารประเภทนั้นๆจนกระทั่งถึงได้มีความอิ่มหนำสำราญอย่างสมบูรณ์แล้วความอิ่มประเภทนั้นสำหรับผู้รับทานก็เป็นปัญหาอะไรไม่จำเป็นจะต้องไปหามาจากที่ไหนเรื่องความสุขอันสมบูรณ์ก็มีลักษณะเช่นเดียวกันเราจะไปหาที่ไหนใต้น้ำบนบกที่ไหนไม่มีเพราะสัจธรรมไม่มีอยู่ที่ไหนแต่สัจธรรมมีอยู่ที่กายกับใจของเราสำหรับเราผู้ที่จะพิจารณาให้รู้แต่สิ่งเหล่านั้นถ้าเราจะนำมาให้เป็นสัจธรรมก็เป็นได้ไม่มีอะไรขัดข้องสัจธรรมมีอยู่ทั่วโลกธาตุแต่เราจะพูดเรื่องนอกๆออกไปโน้นมันห่างเกินไป
เราให้เห็นประจักษ์กับตัวของเรานี้ว่าอะไรขาดตกบกพร่องมั่งเวลานี้ภายในตัวของเราไม่มีอะไรบกพร่องสำหรับสัจธรรมทั้งสี่มีอยู่นี้อย่างสมบูรณ์แต่เราจะพยายามแก้ไขส่วนใดดัดแปลงส่วนใดส่งเสริมส่วนใดเท่านั้นเป็นเรื่องอุบายปัญญาของเราจะพยายามในของที่มีอยู่นี้ความดับทุกข์ก็จะปรากฏขึ้นมานี้ขอให้เรื่องของมรรคคือหน้าที่การงานของเราทางภายในได้ทำอย่างเต็มไม่เต็มหน่วยมีกำลังวังชาดูอย่างเต็มความสามารถฉลาดรอบครอบในสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อใจทั้งตัวแล้วจะรื้อถอนออกมาหมดสิ่งใดที่เป็นสมุทัยจะไม่มีเหลืออยู่ภายในใจเลยเรื่องของทุกข์ก็จะดับไปอย่างสนิทผู้ที่รู้ว่าทุกข์ดับแล้วอย่างสนิทนั้นผู้นั้นแหละจะเรียกว่านิพพานก็เรียกได้หรือไม่เรียกก็ไม่มีอะไรหิวโหยไม่มีอะไรบกพร่องในความสุขที่มีสมบูรณ์อยู่ตามหลักธรรมชาติของตนแล้วนั้นและไม่มีอะไรจะบกพร่องต่อไปอีกและไม่มีอะไรจะสมบูรณ์ยิ่งขึ้นไปกว่านั้นอีกธรรมชาตินั้นจะเรียกว่าอะไรก็ได้และอยู่ที่ไหนถ้ามาอยู่ที่ใจใจประเภทนี้เรียกว่าใจที่พอตัวไม่ต้องหาอะไรมาเสริมให้เป็นสุขอีกแล้วไม่จำเป็นจะต้องหาอะไรมากดขี่และมาส่งเสริมนี่คือจิตที่พอตัวไม่ต้องพึ่งพิงอิงอาศัยอะไรทั้งนั้นจิตนี้คือจิตของพระอริยเจ้าท่านวิสุทธิบุคคลถ้าเราสามารถทำได้อย่างนั้นเราก็เป็นจิตประเภทนั้นเราก็ไม่ต้องไปพึ่งพิงกับอะไรอีกเวลานี้จิตของเราเสาะแสวงหาที่พึ่งอยู่ตลอดวันยังค่ำคืนยังรุ่งและทุกขณะด้วยจะเอื้อมไปที่ไหนก็ถูกแต่ยาพิษเผาดนจนเดือดร้อนวุ่นวายจิตมันอยู่เฉยๆเมื่อไหร่เสาะแสวงหาอยู่อย่างนั้นตลอดเวลาหาที่พึ่งแต่ว่าเกาะอะไรมันก็มีแต่ไฟราคะไฟโทสะไฟโมหะมันเผาอยู่ตลอดเวลาเอื้อมไปทางรูปก็เผาเอื้อมไปทางเสียงก็เผาเอื้อมไปทางกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมีแต่เรื่องเผาผลาญทั้งนั้นเพราะหาสิ่งที่ช่วยพยุงแต่กลับเป็นสิ่งที่กดขี่บังคับเผาหล่นให้เดือดร้อนนี่คือหาไม่ถูกทางแล้วเราจะเจอความสุขที่ไหนต่างคนก็ต่างวิ่งเต้นขวนขวายพยายามสร้างกันทำกันขึ้นเต็มโลกเต็มแผ่นดินไปหมดเหมือนกระดอกเห็ดเราเห็นไหมใครมาประกาศตนว่าได้รับความสุขเพราะการทำเช่นนั้นซึ่งผิดทางมันเป็นความสุขโดยแท้จริงมีแต่บ่นกันวันยังทำคืนยังรุ่งฆ่ากันตายพินาศพิภายเพราะการก่อเพื่อความสุขผิดทางนี้ทั้งนั้นเราเห็นกันอยู่ได้ยินกันอยู่นี่คือสิ่งที่พึ่งพิงหาพึ่งพิงสิ่งนั้นพึ่งพิงสิ่งนี้สิ่งใดก็เป็นไปเพื่อความไม่สมหวังทั้งนั้นผลสุดท้ายก็ร้อนบ่นกันทั่วโลกคนจนก็บ่นคนมีก็บ่นคนฉลาดก็บ่นคนโง่ก็บ่นถ้ามี5ปากก็จะบ่นถึง5ปากมีเพียงปากเดียวจำเป็นเราสงสัยอะไรอยู่ล่ะนี่อะไรจะทำให้เราเป็นสุขนอกจากหลักธรรมะที่พระพุทธเจ้าประกาศสอนไว้แล้วนี้เท่านั้นเป็นหลักที่แน่ใจที่สุดสำหรับเราผู้มุ่งต่อความพ้นทุกข์เป็นชั้นๆขึ้นไปจนถึงขั้นที่ว่าไม่ต้องการสิ่งใดมาส่งเสริมเพิ่มเติมอีกแล้วเพราะธรรมชาตินี้เข้าถึงความสมบูรณ์พอตัวแล้วนี้เท่านั้นการฝืนใจเพื่อธรรมะเราอย่าเห็นว่าเป็นข้าศึกต่อเราความยากลำบากต่อความเพียรอย่าเห็นว่าเป็นข้าศึกถ้าต้องการพ้นจากข้าศึกจริงๆต้องบุกเข้าไปตรงนั้นฝืนเข้าไปตรงนั้นความทุกข์เพราะการประกอบความเพียรนั่นแหละจะเป็นสาเหตุที่จะให้ความสุขเกิดขึ้นเป็นลำดับจนถึงขั้นความสุขอันสมบูรณ์ดังที่กล่าวมาแล้ว
ขอให้ท่านนักปฏิบัตินำไปพิจิตรพิจารณาสิ่งที่สอนก็เห็นอยู่รู้อยู่กับเราทุกท่านไม่มีอะไรที่จะน่าสงสัยนอกจากว่าจะพิจารณาลงไปมากน้อยเท่านั้นเป็นปัญหาขึ้นอยู่กับตัวเองมอบให้ทุกท่านไปนำไปที่นี้พิจารณาและดัดแปลงตัวเองทำอะไรทำให้จริงอย่าหลอกแหละใจอย่าให้วอกแวกคอนแคลนโดยปราศจากหลักธรรมะเป็นเครื่องคุ้มครองจะเป็นใจไม่มีเจ้าของเลยขอบเขตหาจุดหมายปลายทางไม่ได้ผลสุดท้ายก็จมมีเราไม่ได้บวชมาเพื่อจมไม่ได้บวชมาเพื่อสังหารตนเองแต่บวชมาเพื่อบำรุงตนเองให้มีความเจริญงอกงามตามหลักธรรมของพระเจ้าจงดำเนินตามหลักธรรมของพระเจ้าให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มสติกำลังความสามารถขาดดิ้นที่ไหนแล้วเป็นอันว่าหยุดกันที่นั่นไม่ต้องเสียหลักเรื่องความเป็นความตายเป็นของคู่กันในเมื่อเกิดมาแล้วต้องตายแต่ขอให้ตายในสนามรบคือความเพียรตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าจะชื่อว่าเป็นผู้กล้าหาญและชื่อว่าเป็นศักยบุตรของเจ้าโดยแท้ขอหยุดกิจธรรมเทศน์ตะเคียน

ยายเห็นว่าความเพียรพยายามทำได้ที่จะยังที่เด็กให้หมดสิ้นไปจากใจว่าเป็นของหนักหนาเป็นของลำบากยาตะคิดอย่างนั้นเป็นความขัดกับหลักธรรมที่ท่านสอนให้อุตส่าห์พยายามให้อดให้ทนนี่คือหลักธรรมความเห็นว่าการงานเพื่อถอดถอนกิเลสด้วยจิตตภาวนาเป็นของยากแล้วก็คือความคิดประเภทนั้นให้สงสารว่าเป็นกิเลสซึ่งเคยเป็นข้าศึกต่อธรรมมาเป็นเวลานานแสนนานตั้งแต่การไม่นั้นมาฟังเถิดเมื่อเราประกอบความเพียรมันจะแสดงอากัปกิริยาขึ้นมาเพราะจะต่อสู้กับธรรมทำให้เกิดความท้อแท้อ่อนแอแล้วหาอุบายคิดแกงจิตให้คิดตรงนี้ต่างๆสุดท้ายก็ความย่อหย่อนอ่อนแอมันก็เหยียบหัวอีกเสียผู้ปฏิบัติธรรมต้องเป็นผู้ฉลาดคอยสังเกตเจตสิกธรรมที่คิดขึ้นมาเป็นแง่ธรรมะเพื่อถากถางกิเลสหรือเป็นกิเลสเพื่อเหยียบย่ำทำลายธรรมในหัวใจดวงเดียวกันนี่เป็นหลักใหญ่ที่เราจะต้องคิดด้วยกันต้องเป็นนักคิดนักเหตุนักผลสังเกตเจตสิกธรรมสังขารทำได้สองอย่างสังขารเทวทัตคอยทำลายตัวเองหรือคอยทำลายอัตธรรมนั่นประการสังขารฝ่ายมากเพื่อจะถอดถอนหรือปราบตามกิเลสนั้นประเภทหนึ่งคือออกจากความคิดความปรุงนั่นแหละเป็นแถวเป็นแนวเป็นมีความหมายไปในทางดีหรือชั่วก็เรียกชื่อไปตามความหมายของเจตสิกธรรมที่แสดงออกเช่นเป็นไปในทางสั่งสมกิเลสหรือจิตขวางธรรมท่านเรียกว่าเป็นสมุทฐานเป็นไปเพื่อความบุกเบิกทางเดินของตนเพื่อความหลุดพ้นจากทุกข์นั่นทางเรียกว่ามรรคคือทางดำเนินก็ความพ้นทุกข์ให้สังเกตจิตนั้นน่ะทำหน้าที่ความคิดความปรุงอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกับฟุตบอลนั่นน่ะถูกเตะไปทางโน้นแล้วเตะไปทางนี้ซึ่งไปซึ่งมาอยู่โดยลำพังไม่ได้เรื่องจิตจะอยู่โดยลำพังจะเดินได้อย่างไรเพราะกิเลสมันเต็มอยู่ซึ่งเป็นเหมือนกับเท้าที่จะคอยแตะจิตใจให้เอ็นนู้นเอ็นนี้คิดนู้นตรงนี้อยู่ตลอดเวลาจึงต้องอาศัยหลักธรรมะเข้าไปแก้สิ่งที่เป็นข้าศึกตอนนี้ให้ค่อยหมดไปหมดไปโดยลำดับด้วยความภาคเพียรด้วยความพยายามความอดความทนไม่อดไม่ทนก็ไม่เรียกว่าเป็นผู้มุ่งต่อการต่องานอย่างแท้จริงมันมีความภาคเพียรก็ไม่เรียกว่าเราเดินตามทางของตถาคตหรือไม่เดินตามทางของนักปราชญ์ความเพียรนี้มีไว้เพื่อคนจะเป็นคนดีความอุตสาห์พยายามในทางที่ชอบทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์ในโลกนี้เกิดมาในท่ามกลางแห่งทุกข์จะให้มีความสุขอยู่โดดเดี่ยวหาความทุกข์มาสัมผัสไม่ได้หรือมาเจอคนไม่ได้นั้นไม่มีในโลกนี้เฉพาะอย่างยิ่งทุกข์ในขันเป็นสิ่งที่ร้ายแรงหรือหนักหน่วงทวงตัวเองให้รับความทุกข์ความทรมานมากยิ่งกว่าส่วนร่างกายความแสดงที่เด่นมากที่สุดในเรื่องความสุขความทุกข์ก็คือใจเราอย่าเข้าใจว่ากายนี้แสดงความสุขให้เด่นเห็นเด่นให้เห็นนอกจากเป็นความทุกข์ขึ้นมาเรื่องเจ็บไข้ได้ป่วยแสดงเด่นแต่เรื่องความสุขเมื่อร่างกายเป็นปกติแล้วไม่เห็นแสดงความสุขให้เรารู้เรื่องรู้ราวอะไรไม่ได้เฉยๆธรรมดาจะแสดงความเด่นชัดตั้งแต่เวลาไม่ปกติธาตุพิการต่างๆเจ็บไข้ได้ป่วยจะเป็นโรคชนิดใดก็ตามเป็นสิ่งที่แสดงความทุกข์ให้เด่นขึ้นในร่างกายถ้าจิตใจยังไม่รับการอบรมจิตใจก็เป็นโรควุ่นวายต่างๆนั่นเองเป็นสองโรคด้วยกันในส่วนจิตใจนั้นเป็นสิ่งที่เด่นทั้งสองอย่างคือทั้งความสุขความทุกข์เด่นมากทีเดียวเวลาเป็นความสุขก็เห็นได้อย่างชัดเจนมีความปีติอื่นเริงบันเทิงไม่ว่าครับจะแสดงความสุขให้ปรากฏอย่างเต็มชัดเช่นเดียวกันเวลาทุกข์ใจหรือสุขใจก็แสดงให้เห็นประจักษ์ใจนี้อย่างเด่นชัดยิ่งกว่าร่างกายที่แสดงความสุขเป็นไหนเราเลยไม่อยากพูดว่าร่างกายนั้นมีความสุข
นอกจากแสดงแต่ทุกข์มีแต่ความทุกข์เท่านั้นเวลาปกติของร่างกายที่ไม่เป็นโรคเป็นภัยอะไรเลยไม่เห็นแสดงความสุขความสบายให้เราเห็นอยู่เฉยๆธรรมดาแต่เวลาทุกข์เกิดขึ้นนั่นแหละแสดงขึ้นมากตามส่วนของโรคที่เกิดขึ้นภายในร่างกายแล้วจิตก็หลวมตัวเข้ามาด้วยความลุ่มหลงมายึดมาถือมางัดมาง้างภูเขาทั้งลูกให้มันกิ้งไปได้มันจะกิ้งไปได้อย่างไรเวลาความจริงคือทุกขังอนิจจังอนัตตามันเต็มอยู่ในร่างกายซึ่งเป็นใหญ่ยิ่งกว่าภูเขาทั้งโลกเราจะไปง้างมันได้อย่างไรเราต้องพิจารณาให้เห็นตามความจริงของสิ่งเหล่านี้จิตถึงจะปลดเปลื้องหรือถอดถอนตัวออกมาด้วยความรู้เท่าทันการไม่หลงกลมายาของทุกขเวทนาทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นภายในร่างกายและจิตใจผู้ปฏิบัติต้องเป็นผู้ใช้ความพินิจพิจารณาดูจิตอยู่เสมออย่าปล่อยวางจิตเป็นสมบัติอันล้นค่าถ้าฝึกฝนอบรมได้แล้วเวลานี้ยังไม่แสดงผลหรือยังไม่แสดงความเกิดตลาดหรือมันยังไม่แสดงคุณค่ามาให้เห็นก็เพราะสิ่งที่มีคุณค่าครอบนำจิตนั้นอยู่ด้วยเหตุนี้จึงต้องอาศัยการชำระสะสางเต็มสติกำลังความสามารถของเราจิตนี้แหละเป็นตัวตั้งตัวตึงทั้งการเกิดแก่เจ็บตายข้องเกี่ยวในวัฏสงสารทั้งความทุกข์ความสุขที่แสดงอยู่ตลอดเวลาอยู่กับใจดวงนี้ทั้งนั้นไม่ออกจากที่อื่นใดและจิตนี้แหละจะเป็นตัวตั้งอันสำคัญเวลาชำระให้ถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วยิ่งเด่นชัดนี่แหละเป็นตัวตั้งอันสำคัญหรือเป็นหลักเกณฑ์อันตายตัวพูดอย่างนี้ถูกกับความจริงคำว่าหลักเกณฑ์อันตายตัวนั้นคือหมดห่วงอดีตที่เป็นมาแล้วก็มารวมอยู่ในปัจจุบันที่บริสุทธิ์นี้เสียอนาคตที่จะเป็นไปข้างหน้าสถานที่เวลาของจิตนี้จะไปไหนจะวกวนไปที่ไหนมาที่ไหนก็มารู้เท่าอยู่กับปัจจุบันนี้เสียเต็มภูมิอยู่ในปัจจุบันอิ่มพออยู่ในปัจจุบันนี้เสียไม่มีความหิวความกระหายโยกโยกคลอนคลอนไปเอ็นไปอดีตอนาคตไปในเรื่องต่างๆเพราะจิตคงตัวเต็มที่เลยนี่ยิ่งเด่นกว่าเรื่องทั้งหลายบรรดาที่จิตผ่านมาหรือเป็นมาโดยลำดับเพราะฉะนั้นจิตจึงควรได้รับการอบรมรักฟอกให้เข้าถึงจิตแท้โดยไม่ลดละความเพียรสติเป็นของสำคัญได้พูดเสมอพูดอะไรก็ตามเทศไม่ว่าเทศในสถานที่ใดให้เราปราศจากเรื่องการพูดถึงสตินี้เสียก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นหลักเป็นเกณฑ์ในการประกอบความภาคเพียรไม่ว่าหน้าที่การงานอะไรถ้าขาดสติแล้วเรียกว่าเสียมากยิ่งความเพียรด้วยแล้วสติเป็นของสำคัญมากต้องระมัดระวังรักษาอยู่ตลอดเวลาจนกลายเป็นสัมปชัญญะขึ้นมาภายในตัวเองคือสติตามหลักธรรมที่ท่านแปลไว้สติคือความระลึกได้ความระลึกความรู้เป็นระยะระยะระยะที่กำหนดขึ้นมาเมื่อกำหนดไปนานๆใช้ไปนานๆอบรมไปนานๆบำรุงไปนานๆเลยกลายเป็นสัมปชัญญะขึ้นมามีเป็นอันดับที่2พออันดับที่3ก็เป็นสติอัตโนมัตินั่นเมื่อถึงขั้นนั้นแล้วไม่ต้องระมัดระวังหากเป็นโดยหลักธรรมชาติของตัวเองรู้อยู่ตลอดเวลาตั้งแต่ตื่นขึ้นมาจนกระทั่งถึงหลับจะทบทวนดูเรื่องความรู้สึกของตนว่าได้มีความทั้งร่างเผลอจากจิตอย่างไรบ้างหรือทั้งเผลอจากเหตุการณ์ที่มาสัมผัสสัมพันธ์ใจนี้อย่างไรบ้างโดยปล่อยให้จริงไม่ดีทั้งหลายอย่าย่ำทำลายจิตที่ไม่มีสติกลับไปกลับไปจากสติเพียงขณะหนึ่งนั้นไม่มีเลยนั่นท่านจึงเรียกว่าสติอัตโนมัติถ้าจะพูดถึงในขั้นพุทธกาลท่านก็คือมหาสตินั่นเองคำว่ามหาสติกับมหาปัญญานี้เป็นคู่เคียงกันแยกกันไม่ออกสำหรับผู้ปฏิบัติพอสติแล้วรู้ปัญญาจะวิ่งตาม
วิ่งตามสังขารความคิดปรุงภายในใจไม่ต้องพูดถึงเรื่องรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เข้ามาสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นสิ่งที่หยาบๆนี่เลยแม้แต่จิตคิดปรุงขึ้นภายในตัวเองยังไม่เห็นผ่านความเถิดความรู้ความสตินี้แต่ได้สติจำต้องรับทราบทุกขณะที่จิตกระเพื่อมตัวออกปรุงแต่งในเรื่องต่างๆปัญญาจะต้องติดตามทันทีทันทีทันทีระงับดับไปโดยทันทีทันทีนอกจากแขนงไหนที่เราจะยึดไว้เพื่อพิจารณาจนกระทั่งได้ความชัดเจนแล้วถึงจะปล่อยวางไปนั้นแขนงนั้นก็ยังคงเส้นคงวายังคงที่อยู่กับเราจนกว่าพิจารณาจะร้อยแล้วปล่อยลงไปตามธรรมดาเพียงความสัมผัสเท่านั้นจะสัมผัสตรงขึ้นพับดับพร้อมสัมผัสข้างนอกก็เหมือนกันตาหูจมูกลิ้นกายกับผู้เสียงเกิดนวดพอสัมผัสกันพับพับก็ดับไปพร้อมพร้อมพร้อมโดยดับธรรมชาติเข้ามาไม่ต้องไปกำจัดปัดเป่ามันเพราะได้กำจัดมาหมดแล้วรู้เท่าทันหมดแล้วจิตเมื่อรู้เท่าทันหมดในสิ่งภายนอกต้องเป็นอย่างนั้นเมื่อรู้เท่าทันภายในขันก็เป็นดังนั้นอีกเหมือนกันผลสุดท้ายสังขารเป็นสิ่งละเอียดสัญญาเป็นสิ่งละเอียดมากเพราะเป็นนามธรรมเกิดขึ้นสติปัญญายังสามารถรู้เท่าทันนี่คือผลแห่งการอบรมสติฝึกฝนตนด้วยปัญญาในทางคิดค้นแง่ต่างๆของธรรมแล้วจะค่อยเคยชินไปโดยลำดับไม่สงสัยนี่คือทางเดินของพระพุทธเจ้าทางเดินของพระสาวกท่านผู้หลุดพ้นจากทุกข์ไปแล้วท่านเดินอย่างนี้ท่านทำอย่างนี้ท่านไม่ลดละท้อถอยความท้าเทียมเพราะฉะนั้นเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตปรากฏตนทัดอยู่แล้วว่าเป็นนักบวชและเป็นผู้บำเพ็ญเพื่อความหลุดพ้นจงยึดหลักทางเดินของพระพุทธเจ้าเข้าฝังไว้ในจิตใจอย่าลดละท้อถอยทุกอะไรก็ทุกเถิดขอให้กิเลสนี้ได้หลุดลอยไปโดยลำดับเพราะงานของเราที่ทำความทุกข์นั้นมีอยู่ด้วยกันโลกนี้เป็นโลกแห่งกองทุกข์โลกอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่สงสัยว่าผู้ใดอยู่ในสถานที่ใดจะไม่สัมผัสสัมพันธ์กับโลกอนิจจังทุกขังอนัตตานี้ทั้งทางร่างกายและจิตใจเราไม่ได้อยู่เหนือโลกแห่งอนิจจังทุกขังอนัตตาทำไมจะได้เป็นทุกข์แม้ไม่ประกอบความเพียรมันก็เป็นทุกข์ให้เป็นทุกข์ด้วยการประกอบความเพียรนี้ดีกว่าจะอยู่เป็นทุกข์เฉยๆไม่ให้เกิดประโยชน์อันใดเอาให้จริงให้จังนะปฏิบัติธรรมะหรือมรรคผลนิพพานนั้นเหมือนกับท้าทายอยู่ภายในจิตนี่นะอย่าเข้าใจว่าอยู่ที่อื่นใดทุกความทรมานทางด้านจิตใจหาความสบายไม่ได้ก็เด่นอยู่ที่ใจมากกว่าร่างกายสมุทัยคืออะไรท่านสรุปความว่านันทิราระสหกตาตตะปตรายสินันยุนเนเซอร์ยาที่ยังกลางวัฒนาพุทธนาวิภาวะตัณหานี่คือเรื่องของสมุทัยจิตสัมปยุตไปด้วยนันทิราคะคือความรื่นเริงมันเถิงไปถึงกลางวัฒนาพุทธนาวิภาวะตัณหานี่เป็นส่วนใหญ่ของสมุทัยแล้วสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นที่ไหนเกิดขึ้นที่ใจเชื้อของมันอยู่ที่ใจเมื่อเชื้ออยู่ภายในใจแล้วจึงแตกกิ่งแตกก้านแตกแขนงออกมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางสัญญาอารมณ์นี่คือทางเดินของกิเลสที่มีอยู่ภายในจิตใจเพราะฉะนั้นจึงต้องใช้ความพินิจพิจารณาแก้ไขปลดเรื่องสิ่งใดที่จิตไปติดข้องติดข้องเพราะเหตุใดค้นคว้าจนให้เห็นชัดเจนติดรูปก็แยกธาตุดูรูปให้มันเห็นชัดเจนให้จิตหายสงสัยแล้วขอตัวเข้ามาเองมันรูปมันเป็นยังไงรูปรูปคนรูปหญิงรูปชายเป็นยังไงแยกดูเนื้อดูหนังดูเอ็นดูกระดูกมันผมขนและฟันมันหมดตั้งแต่ภายนอกเข้าสู่ภายในดูให้ถึงเหตุถึงผลสติกับปัญญาให้จดจ่อต่อเนื่องกันไปอย่าลดละอย่าสักแต่ว่าทำอย่างนั้นไม่ใช่ธรรมของพระเจ้าไม่ใช่ความเพียรไม่ใช่ทางเดินของนักปราชญ์ทางเดินของนักปราชญ์ต้องมีความเข้มข้นมีความจดจ่อต่อเนื่องกันด้วยความมุ่งมั่นต่อความรู้แจ้งแทงตลอดในสิ่งที่กำลังสงสัยยังไม่เข้าใจเอาให้เข้าใจอย่างชัดเจนแจ่มแจ้งความสงสัยจะหายไปเองความยึดมั่นถือมั่นที่เรียกว่าอุปทานนั้นก็ถอนตัวออกมาเองเพราะรู้แล้วจะไปยึดไปสำคัญมั่นหมายอะไรอีกนะนี่คือการพิจารณาเรายกให้เพียงเอกเทศอันหนึ่งเพื่อจะได้ตีแผ่ไปตาม
เด็ดในสายหรืออุบายของแต่ละหลายหลายสมมติว่าจิตติดตู้ให้แยกอย่างนั้นแยกนั้นแล้วแยกเข้ามาภายในตัวเองให้เห็นชัดเจนเกิดขึ้นไม่ว่าข้างนอกข้างในเอามาพิจารณาเถอะไม่ผิดเป็นมรรคได้โดยการทำงานจิตติดข้างนอกรักทางข้างนอกเป็นสมุทัยข้างมาจากข้างนอกจิตรู้เท่าทันในสิ่งข้างนอกด้วยอุบายของสติปัญญาเป็นมรรคเครื่องแก้ถอดถอนความสงสัยความยึดมั่นถือมั่นของตนได้โดยลำดับเข้ามาภายในใจนี้การปฏิบัติจึงสำคัญอยู่ที่ความเพียรเราอย่าคาดมรรคผลนิพพานอย่าไปคาดการสถานที่เวลาเวลาซึ่งเป็นความผิดทั้งเถิดกิเลสเวลามันเกิดขึ้นมันไม่ได้นิยมการสถานที่เวลาเวลาที่ไหนมันเกิดที่หัวใจของเราเวลานี้ให้เอาลงจุดนี้กิเลสเกิดที่ไหนก็เหมือนกับไฟมันเกิดที่นั่นให้ดับลงที่นั่นสติปัญญาตั้งจดจ่อลงตรงนี้อย่าไปสำคัญการสถานที่เวลาเวลาทุกข์สมุทัยมีอยู่กับใจดวงนี้ทุกข์คือความทุกข์ใจทุกข์กายก็เป็นทุกข์ขัดอันหนึ่งเกี่ยวกับร่างกายทุกข์ใจเป็นทุกข์ขัดอันหนึ่งเกี่ยวกับใจโดยเฉพาะแล้วก็สมุทัยเป็นเรื่องของใจโดยเฉพาะดังที่กล่าวแล้วกามตัณหาความหิวความโหยในกามภาวะตัณหาความหิวความโหยอยากเป็นนั้นเป็นนี้นี่ภาวะตัณหาความอยากในของไม่มีเห็นไหมไม่มีก็อยากเกิดมาแล้วไม่อยากตายมันมีได้ที่ไหนนะนี่ภาวะตัณหาแล้วรวมแล้วมันก็อยู่ที่ใจนิโรธนั่นท่านพูดถึงผลของมรรคนะคือความดับทุกข์ความดับทุกข์นี้ดับไปโดยลำดับตามกำลังของมรรคคือสติปัญญาเป็นต้นเป็นผู้แก้ไขถอดถอนได้หรือปราบปรามกิเลสให้ระงับดับลงไปได้เป็นลำดับลำดับนิโรธคือความดับทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากกิเลสคือสมุทัยนั้นก็ดับไปโดยลำดับลำดับเมื่อมรรคมีสติปัญญาเป็นต้นมีความเข้มแข็งมากขึ้นเพียงไรกิเลสก็ยิ่งค่อยหมดไปหมดไปเพราะวันหนึ่งวันหนึ่งที่เราถอดถอนกิเลสออกจากหัวใจด้วยความเพียรอันสามารถมีสติปัญญาเป็นสำคัญหรือด้วยมหาสติมหาปัญญาเราจะได้เห็นเรื่องของกิเลสหลุดลอยออกจากใจเหมือนกับถูกฆ่าไปตลอดสายไม่ว่าจะเดินจงกรมไม่ว่าจะนั่งสมาธิภาวนาไม่ว่าจะขบจะฉันเดินไปไหนมาไหนสติปัญญาทำงานปราบปรามกับกิเลสอยู่ตลอดเวลาไม่มีการละเว้นแม้ขนาดหนึ่งเลยนอกจากพักผ่อนนอนหลับหรือจิตพักจิตให้เข้าสู่ความสงบคือสมาธิเสียเท่านั้นสติปัญญาประเภทนี้จึงไม่ทำงานพอออกจากนั้นแล้วจะต้องทำงานไปตลอดเมื่อทำงานตลอดก็เหมือนกับว่ารบกับกิเลสไปตลอดเวลาจนกระทั่งกิเลสหมดไปหมดไปหมดไปคือหมดจุดที่จิตนี่นะไม่ได้หมดจุดที่ไหนอย่าไปคิดที่อื่นกิเลสตัณหาอาสวะมันครอบคลุมอยู่ที่จิตสติปัญญาความอุตสาห์พยายามภาคเพียรหนุนเข้าไปแล้วเราจะได้เห็นกิเลสมันหลุดลอยไปจากจิตโดยลำดับนั้นจนกระทั่งได้คุ้ยเกี่ยวขุดค้นหากันกิเลสส่วนละเอียดเพราะถึงขั้นที่ปัญญามีอำนาจแล้วกิเลสย่อมหมอบหาที่หลบซ่อนหลบซ่อนที่ตรงไหนก็ถูกปัญญาคุ้ยเขี่ยขึ้นมาทำลายไปจนเรียบไปเรียบไปเรียบไปไม่มีเดินเหลือมันเรื่องของกิเลสนี่กว้างขวางมากตามอำนาจของกิเลสที่ยังไม่จิตใจของเรายังไม่เคยชำระมาถ้าพูดถึงรูปทั่วโลกกระทะกว้างขนาดไหนเสียงอะไรมันก็ติดเสียงดีมันก็ติดเสียงชั่วมันก็ติดเสียงดุเสียงด่ามันก็ติดเสียงสรรเสริญชมเชยมันก็ติดรูปมันก็เหมือนกันเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมันติดได้ด้วยกันทางนั้นเพราะฉะนั้นจึงเป็นกิเลสทั่วขอบเขตจักรวาลแต่เวลาพิจารณาแล้วมันก็คือกระแสของใจเป็นผู้ไปยึดไปเหนี่ยวไปสำคัญมั่นหมายไปหลงเพราะฉะนั้นพิจารณาแล้วมันเข้าใจแล้วก็ถอยเข้ามาถอยเข้ามาดังที่เคยพูดอยู่เสมอวงแคบเข้ามางานของเราที่มันแผ่ไปทั่วโลกธาตุมันก็แผ่เพราะงานมันพาให้แผ่ไปก็ต้องทำจิตกิเลสมันพาให้เต็ม
แล้วก็ตีตะล่ำเข้ามาจนกระทั่งผลสุดท้ายก็มีอยู่เพียงในขันหนักฟังเลยนอกนั้นต่อยได้หมดด้วยอำนาจของสติปัญญาไม่สงสัยโยนการพิจารณาได้เลยรูปกระตามเสียงกลิ่นรสเครื่องน้ำผัดต่างๆซึ่งเป็นสิ่งภายนอกหยุดได้เลยไม่สนใจจะพิจารณาเพราะรู้แล้วพิจารณาหาอะไรหนักมันรู้ชาติภายในใจรู้หมดแล้วว่าอะไรเป็นอะไรอะไรจะยึดอะไรจะถือผู้ยึดถือก็คือใจใจรู้แล้วใจถอยออกมาแล้วใจปล่อยวางแล้วไปพิจารณาหาอะไรหนักฉะนั้นนั่นก็มาพัวพันอยู่ภายในร่างกายของเจ้าของขันขันห้ารูปประขันเอาแยกพิจารณาให้เห็นชัดเจนจะเป็นส่วนใดอาการใดก็ตามในร่างกายนี้กระเทือนไปหมดทั่วทั้งร่างนั่นแหละเราถนัดในอาการใดกำหนดอาการนั้นจะเป็นเรื่องอนิจจังก็ตามเป็นทุกขังก็ตามอาสาก็ตามเหมือนกันหมดยึดได้ใจรักใดก็เท่ากับได้ทั้งสามใจรักเพราะทำงานเกี่ยวโยงกันไปหมดนั้นรู้อาการใดพิจารณาอาการใดนั่นก็กระจายไปทั่วอาการทั้งหลายในส่วนร่างกายจนรู้รอบขอบคิดไปหมดภายในร่างกายด้วยปัญญาดังพระพุทธเจ้าสอนแล้วจะติดไปไหนติดร่างกายติดกระดูกติดขาอะไรติดเนื้อติดหนังติดขาอะไรมันเป็นสัตว์เป็นบุคคลเป็นเราเป็นเขาที่ไหนเนื้อก็เป็นเนื้อเอ็นก็เป็นเอ็นกระดูกก็เป็นกระดูกหนังก็เป็นหนังแต่ละอาการมันเน่าเฟะทั้งนั้นแล้วความเน่าเฟะนี้เป็นเราได้อย่างไรเป็นของเราได้อย่างไรแล้วกระจายลงไปจนกระทั่งเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟจากความเน่าเฟะนี้แล้วเปลือยผุพังไปสลายลงไปกลายลงไปเป็นธาตุเดิมดินน้ำลมไฟเป็นเราได้ยังไงดินก็ยังทราบกันแล้วว่าดินมาเป็นเราได้ถือเป็นเราได้ไงน้ำก็เป็นน้ำก็รู้อยู่แล้วมาเป็นเราเป็นของเราได้เราเห็นได้น้ำตามท้องน้ำลมมันก็พัดไปท่านเป็นเราได้ยังไงไฟเราก็เห็นอยู่เอามาเป็นไฟเอาเป็นเราได้ยังไงนี่คือปัญญาพิจารณาจนมันชัดเห็นประจักษ์ในจิตจริงๆท่านที่นี่บอกปัญญาแท้เห็นซึ้งรู้ซึ้งถอนตัวออกมาด้วยปัญญาที่ทราบซึ้งแล้วในความจริงทั้งหลายเหล่านั้นกลายมาเป็นความจริงอันหนึ่งภายในจิตแล้วก็เวทนาก็เหมือนกันนักพิจารณาเวทนานักกล้าหาญนักคิดแผ่นดินเอาให้แผ่นดินถล่มภายในนี่สู้กับเวทนานี่อันหนึ่งเต็มมากมันอาถรรพ์ที่สุดถ้าเราได้พิจารณาแยกเรื่องทุกขเวทนามันเป็นอยู่ที่ไหนดังที่เคยพูดแล้วตับมันลงไปฟันมันลงไปกรีดทานออกไปจิตจดจ่อต่อเนื่องอยากให้เถอสติอาภาก็ตายถึงคาตายแล้วอยู่ไหนมันก็ตายโลกนี้เป็นโลกป่าช้าเป็นโลกแห่งความเกิดตายนั่งภาวนาตายก็เห็นสติไม่ต้องนิมนต์ข้ามาให้มากุศลเวลานี้เรากำลังทำกุศลคือความฉลาดให้แก่ตัวเองอยู่แล้วจำเป็นเราจะต้องนิมนต์ข้ามาให้ลำบากลำบนมากุศลธรรมะให้บุญอะไรเรากำลังให้บุญความคือให้ความสุขแก่เราอยู่อย่างนี้ค้นลงไปไม่ต้องกลัวไม่ต้องอยากให้มันหายทุกขเวทนาเกิดขึ้นมากน้อยเอาให้จริงจังให้ถึงความจริงให้เห็นหน้าเวทนาอย่างชัดเจนเห็นกายทุกส่วนอย่างชัดเจนว่าเป็นสักแต่ว่าอาการนั้นๆเท่านั้นเห็นเวทนาทุกอาการที่แสดงขึ้นมาสักแต่ว่าเวทนาเท่านั้นไม่เป็นอื่นนอกไปจากนั้นเลยเนี่ยแล้วก็จากนั้นมันก็ไม่พ้นจิตผู้ไปเกี่ยวข้องแล้วก็ย้อนเข้ามากำหนดดูจิตก็สักแต่ว่าจิตนั่นก็สักแต่เวทนานี่ก็สักแต่ว่ากายที่เมื่อต่างอันต่างสักแต่ว่าไม่มีอะไรกระทบกระเทือนอะไรไม่มีอะไรสำคัญนั้นหมายต่ออะไรแล้วความจริงก็เต็มส่วนทั้งสามอย่างเมื่อความต่างๆอันต่างจริงแล้วจิตก็ไม่กระเทือนทุกเวทนาจะเกิดขึ้นมากน้อยดูได้อย่างสบายอย่างไม่กระทบกระทั่งเพราะดูด้วยปัญญารู้เท่าแล้วในทุกเวทนาทั้งหลายนั่นมันเห็นชัดอย่างนี้จากนั้นก็เห็นชัดเข้าไปด้วยความเต็มภาพของปัญญาเวทนาจะละเอียดขนาดไหนเช่นเวทนาสุขเวทนาส่วนมากจิตเมื่อเข้าถึงขั้นละเอียดละอออย่างยิ่งแล้วจะมีแต่สุขเวทนาเด่นแต่ทุกขเวทนาอันนี้ก็ให้คุณทราบเราอยากเข้าใจว่าทุกขเวทนาเป็นทุกข์นะทุกขเวทนาถ้าเราหลงแล้วมันก็เป็นสมุทัยได้เหมือนกันนะแยกให้มันเห็นได้ชัดนี่ดีเราไม่เคยได้เห็นว่าทุกข์เป็นสมุทัยเห็นแต่ทุกขังอริยสัจจัง
กิเลสเป็นเครื่องผิดทุกข์ขึ้นมาท่านเรียกว่าสมุทัยความสุขที่เกิดขึ้นภายในจิตถ้าจิตลุ่มหลงในความสุขติดอยู่ในสุขนั้นจิตอันนี้ก็เป็นสมุทัยได้นะให้จิตหลงเอาแยกแยะมาเห็นชัดเจนที่ปัญญาไม่สิ้นสุดกับผู้ใดสุขละเอียดมันก็ทราบเนื่องในขณะเดียวกันทุกละเอียดมาเป็นทุกขเวทนานี่คือยังเป็นสมมติการพิจารณานามธรรมทั้งสี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเราจะพิจารณาอาการใดก็ตามอันเหมือนกันหมดไม่ใช่เราจะต้องไปพิจารณาหมดทั้งสังขารทั้งวิญญาณทั้งสัญญาอะไรเหล่านี้เป็นนักปฏิเสธอันนั้นมันเป็นเรื่องโครงการถ้าเป็นโครงการแล้วเป็นการเรียงลำดับกลายเป็นเรื่องโลกไปเสียไม่ใช่เรื่องธรรมเรื่องธรรมต้องเป็นเรื่องปฏิบัติจะพิจารณาอาการใดก็ตามให้เป็นความจริงให้รู้ด้วยความจริงพิจารณาจริงจริงจนรู้ความจริงแล้วเป็นความจริงมาทั่วถึงกันหมดวิ่งเข้าถึงกันประสานกันได้ทั้งนามเช่นอย่างพิจารณาเวทนามันก็ประสานไปถึงสัญญาทั้งขานิยามแล้วพิจารณาไปหลายครั้งละหนมันก็สามารถตัดขาดกันอีกได้อีกเหมือนกันเป็นรูปก็ขาดจากความยึดถืออุปทานในรูปก็หมดพิจารณาเวทนาสุขทุกข์เฉยๆไม่ว่าจะทุกข์เฉยๆสุขมันก็รู้เท่าสุขเวทนาในส่วนร่างกายมันรู้เท่ามันก่อนสัญญาความจำได้หมายรู้สังขารความคิดความปรุงก็มีแต่แยกแยกแยกแยกออกมาแล้วเกิดพร้อมดับพร้อมดับพร้อมเราไปเอาเป็นตัวเป็นตนเป็นสัตว์เป็นบุคคลที่ไหนเห็นแต่ความเกิดความดับที่กระเพื่อมภายในจิตแยกแยกแยกแยกคนนั้นมันเห็นไม่งั้นเห็นเป็นด้วยปัญญาวิญญาณก็เหมือนกันรับทราบสิ่งภายนอกที่มาสัมผัสในขณะที่สิ่งนั้นสัมผัสผ่านไปอันนี้ก็ดับไปก็มีแต่นั้นความรู้แท้คือจิตไม่ได้ดับพิจารณาลงพิจารณาลงไปจนกระทั่งกิเลสมันไม่มีที่หลบซ่อนหมดหลบซ่อนทางรูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสก็ถูกฟาดฟันหั่นแหลกไปหมดไม่มีที่เหลือวิ่งเข้ามาสู่ขันห้าหดตัวเข้ามาสู่ขันห้าค้นคว้าคุยเคลียลายตะปะธรรมเผาเข้าในขันห้ามีรูปเป็นต้นไล่เข้าไปเมื่อแยกรูปได้เห็นชัดตามความจริงแล้วมันก็เหมือนสิ่งภายนอกเป็นธรรมชาติอันหนึ่งเท่านั้นจิตจะไปยึดถืออะไรเพราะซึ่งด้วยปัญญาแล้วต่อยทันทีสัญญาสังขารวิญญาณก็มีแต่อาการเล็กๆเล็กๆเล็กๆสิ่งนั้นเรื่องของเขาก็เป็นอย่างนั้นเขามีความหมายในเขาเลยเราไปให้ความหมายเขาแล้วก็ไปหลงเขาต่างหากเมื่อปัญญาและพิจารณาแต่ต้องเห็นทราบซึ้งจนถึงใจแล้วต่อยหมดรูปก็ต่อยเวทนาก็ต่อยสัญญาทั้งฐานวิญญาณต่อยทั้งนั้นเหลือแต่จิตที่มีกิเลสก็มีแต่เหลือแต่จิตไม่มีทางออกทางเดินไม่มีถูกตัดสะพานหมดแล้วจอกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายก็ตัดแล้วโดยปัญญาประเภทหนึ่งจะออกมาสู่รูปเวทนาสัญญาทั้งฐานวิญญาณว่าเป็นตนเป็นของตนแต่ส่วนใดส่วนหนึ่งก็ถูกตัดด้วยปัญญาประเภทหนึ่งอีกแล้วประเภทนี้เรียกว่าประเภทอัตโนมัติที่ปัญญาอัตโนมัติมันมีทางไปวิ่งเข้าสู่จุดเดิมนะจุดที่เคยอยู่เคยเป็นใหญ่เป็นโตเคยปกครองมานานปกครองโลกวัฏจักรวัฏจิตเข้าใจไหมจิตที่มันอยู่วัฏจิตอวิชชาอยู่ที่จิตได้ถูกทำลายไปหมดแล้วนอกนั้นสิ่งต่างสาขาทางออกทางเดินออกเดินเข้าเพื่อกว้านหาอาหารหมดถูกทำลายหมดแล้วเหลือแต่จิตดวงเดียวจิตว่าขุดค้นลงไปตรงนั้นนั่นแหละที่เรียกรวมตัวปัญญาคลาดกันลงไปนั้นด้วยการถือจิตเป็นเป้าหมายของการพิจารณาโดยอนิจจังทุกขังตาเหมือนกันกับสภาวธรรมทั้งหลายเป็นแต่เพียงว่าเป็นส่วนละเอียดยิ่งกว่าสภาวธรรมทั้งหลายที่เคยพิจารณามาแล้วไม่ได้เอาจิตก็ไม่เอาเอาจิตจะคิดหายก็ให้คิดหายยกตัวจิตขึ้นมาเป็นจะเอาเป็นเหมือนฟุตบอลก็ได้เตะลงไปตรงนั้นยันกันไปถีบลงตรงนั้นเหยียบย่ำลงไปตรงนั้นถ้าว่าจิตไม่ทนต่อการพิสูจน์แล้วกิเลสประเภทนี้ดับไปแล้วให้จิตจะดับไปด้วยก็ให้ดับไม่ต้องเสียดายไม่ต้องอะไรฟาดตรงไปสิ่งใดเป็นสมมติสิ่งนั้นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาจะดับของมันไปเองจิตที่บริสุทธิ์แล้วไม่มีธรรมะอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปครอบงำได้เลยนั่นยิ่งเด่นดวงนั่นแหละท่านอิสระธรรมอิสระจิตอยู่ที่ตรงนั้น
ผู้บรรลุมรรคผลนิพพานบรรลุที่ตรงนั้นไม่ใช่บรรลุการโน้นสถานที่โน้นที่นี่เพราะจะคว้าไปโน้นคว้าไปนี่ให้เสียเวลาเวลาให้กำหนดลงตรงนี้ทุกขสัตว์สมุทัยสัตว์เครื่องปกปิดหุ้มห่อจิตใจอยู่ที่ใจนั้นมรรคเครื่องเปิดทุกสมุทัยออกอยู่ที่ตรงนี้คือสมาธิปัญญาสติปัญญาแล้วนิโรธมันเป็นผลพลอยได้นั่นแหละเมื่อถ้าสมุทัยหรือธรรมาสมุทัยลงไปแล้วทุกข์มันก็ดับไปเองที่ระยะแห่งทุกข์ดับไปท่านเรียกว่านิโรธไม่ได้ทำงานอะไรและอันไหนนิโรธเป็นกิริยาที่ดับทุกข์ดับทุกข์เพราะอำนาจของมรรคเท่านั้นถึงขั้นเอาให้แหลกแหลกให้หมดไม่เอาไว้เลยขึ้นตัวสมมติไม่มีเหลือภายในจิตคิดจะคิดหายไปก็ให้คิดหายถ้าจิตไม่ทนต่อการที่ตกจนกระทั่งแหลกหมดแล้วสุดท้ายก็จิตไม่ดาก็มีแต่อนิจจาซึ่งเป็นตัวสมมติตัวอนิจจังทุกขังอนัตตามันดาบนั่นถนอมบุญญาตาปะพันญาบุคคลบุญและบาปอันละเสียแล้วละที่ตรงนั้นพระพุทธเจ้าท่านก็ตรัสรู้ที่ตรงนั้นท่านดับภพดับชาติดับกิเลสตัณหาเป็นบุคคลที่เลอเลิศก็เป็นที่ตรงนั้นเป็นศาสดาเอกของโลกเป็นศาสดาเอกของพระองค์ก็เป็นที่ตรงนั้นที่จิตสาวกทั้งหลายท่านก็เป็นที่ตรงนั้นด้วยอุบายวิธีที่กล่าวมานี้เป็นเครื่องสำลักที่เด็ดนอกนั้นไม่มีอะไรจะไปแก้ที่เด็ดได้ถ้าไม่ใช่หลักธรรมของพระเจ้าที่เด็ดไม่กลัวอะไรในโลกนี้กลัวแต่ธรรมเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลาเราจะประกอบความภาคเพียรด้วยธรรมที่เด็ดจึงต้องขัดต้องแย้งเสมอคัดค้านจนกระทั่งเราลืมเพลงของมันกล่อมเราไม่รู้เนื้อรู้ตัวเนื้อความเพียรมันจึงง่อมเงี้ยมง่อมเงี้ยมง่อมเงี้ยมไม่เป็นหน้าเป็นหลังจนอย่างนี้เราผลขนาดใจเหมือนกันนะแล้วก็มากด้วยถ้ามากทุกวันทุกวันทำไงหมู่เพื่อนมากเฉินใจหมู่เพื่อนแล้วก็คิดถ้ามีมากก็มันจะเหลือไหลนะมีน้ำจึงเข้มข้นดีแกงหม้อใหญ่ทั้งเลงเนี่ยนี่กับผักบุ้งนั่นแหละแกงหม้อเล็กๆนั้นรสชาติดีมีพยายามถึงจะใหญ่ก็ตามให้แยกเป็นหม้อเล็กๆแต่ละคนละคนให้มีความเข้มข้นต่อตัวเองอย่าลดละความภาคเพียรให้เห็นภัยต่อกิเลสเสมอสำหรับผู้ที่จะฆ่ากิเลสต้องผู้ที่จะหลุดพ้นจากกิเลสมุ่งความหลุดพ้นมุ่งพระนิพพานเดินแห่งความสูญสิ้นแห่งสมุฏทั้งปวงให้เป็นผู้เห็นโทษในกิเลสทุกประเภทกำหนดอยู่ที่จิตดูที่จิตพิจารณาที่จิตจะไม่ผิดหวังตรงนี้เป็นจุดที่ถูกต้องแม่นยำมาตั้งแต่การไหนไม่เพียงจะมีอยู่เวลานี้เท่านั้นเคยมีมาอย่างนี้แล้วแล้วกิเลสทุกประเภทเป็นสิ่งที่เคยมีมาแล้วในจิตใจของสัตว์โลกธรรมะจึงต้องมีประเภทเดียวเท่านั้นเพราะกิเลสมันก็มีอย่างเดียวเหมือนกันประเภทเดียวคือเป็นภัยต่อจิตใจทุกชนิดรวมแล้วว่าเป็นประเภทเดียวที่เป็นภัยไม่มีประเภทไหนที่จะให้

แล้วธรรมะเท่านั้นเป็นเครื่องที่จะปราบกิเลสให้อยู่ในเนื้อมือได้นอกนั้นไม่มีกิเลสไม่กลัวเพราะเราจึงต้องประกอบความเพียรให้ระมัดระวังกิเลสจะมาทำลายธรรมทำลายความเพียรของเราให้ล้มเหลวก็แล้วกันเอาแค่นี้ก่อนเราให้ท่านมีอธิบายในส่วนต่าง

หลักแห่งการฟังเทศที่สามารถจะได้รับรสพระธรรมให้ประจักษ์กับใจของตนต้องตั้งจิตไว้ปัจจุบันธรรมเสมอไม่ให้ส่งออกไปสู่อารมณ์ภายนอกตั้งความรู้สึกของเราไว้ภายในใจมีสติรักษาอยู่เท่านั้นธรรมเทศนาท่านจะแสดงลึกตื้นหยาบละเอียดจะเข้าไปสัมผัสในความรู้ของเราตามธรรมดาของจิตทำหน้าที่อันเดียวเท่านั้นเมื่อได้ทำหน้าที่อันใดอยู่จิตอย่างอื่นจะเข้ามาแทรกไม่ได้นอกจากความรู้สึกจะกระเพื่อมออกจากจิตที่ตนกำลังทำแล้วไปต่อกับอารมณ์นั้นๆเท่านั้นจึงจะกลายเป็นธุระอื่นขึ้นมาที่จิตใจทีนี้เมื่อเราได้สดับธรรมอยู่ในขณะนั้นด้วยความมีสติธรรมะที่ท่านแสดงและเข้าไปสัมผัสที่ใจของเรานั้นจะเป็นเครื่องระงับความกระเพื่อมของใจที่จะออกไปสู่อารมณ์ภายนอกด้วยและเป็นเครื่องขัดเกลาจิตใจของเราให้มีความสงบลงในขณะที่ฟังเทศน์นั้นด้วยใจที่ไม่รับความสงบสุขก็เนื่องจากทำความกระเพื่อมต่อตนเองอยู่เสมอเมื่อจิตได้หยุดความกระเพื่อมเข้าสู่ความสงบเท่านั้นความสุขต้องซึ่งเป็นส่วนผลต้องปรากฏขึ้นมาแล้วแต่ความสงบที่ปรากฏขึ้นนั้นมีมากหรือน้อยความสุขก็ต้องเป็นเงาตามตัวเช่นเดียวกันถ้าจิตได้รับความสงบมากความสุขก็ต้องปรากฏขึ้นมามากนี่การฟังเทศที่ได้รับผลในขณะที่ฟังเทศต้องตั้งจิตของเราไว้อย่างนั้นท่านผู้แสดงธรรมท่านจะไม่แสดงจากหลักความจริงที่เป็นอยู่มีอยู่ในตัวของเราธรรมะทั้งหมดที่ท่านแสดงจะต้องเลื่อนขึ้นมาจากเรื่องที่มีอยู่ในตัวของเราทั้งนั้นนอกจากเราไม่สามารถที่จะพิจารณาในความเป็นอยู่ของตนให้เห็นชัดตามเรื่องความมีอยู่เป็นอยู่ของตนเท่านั้นจึงหาทางปลดเครื่องตนเองไปไม่ได้แล้วหาความสงบแก่ตัวเองไม่ได้คำที่ท่านกล่าวไว้ว่าอริยสัจจะทำทั้งสี่นี่ถ้าเราจะพูดตามชื่อของอริยสัจแล้วก็เป็นความเคยชินในหูในใจของเราเยอะจนพอแต่ธรรมชาติที่ให้ชื่อว่าอริยสัจจะทำทั้งสี่นั้นอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรเรายังไม่ทราบทุกคือความไม่สบายภายในกายก็เรียกว่าอริยสัจความไม่สบายใจก็เรียกอริยสัจแปลว่าเป็นของจริงอยู่เช่นนี้ใครจะเชื่อก็ตามไม่เชื่อก็ตามทุกทั้งสองประเภทนี้จะต้องมีอยู่ในเมื่อแก้ไขยังไม่ได้ตราบใดแต่เมื่อได้แก้ไขให้หลุดพ้นไปจากใจแล้วแม้ทุกข์จะมีอยู่ตามร่างกายก็ไม่เป็นเหตุที่จะทำใจของเราให้เดือดร้อนและกลายเป็นทุกข์ขึ้นมาภายในใจเคำว่าสมุทัยแปลว่าแดนเกิดแห่งทุกข์อะไรเล่าเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์
นอกจากผู้ที่หลงในทุกข์เท่านั้นก็ไม่มีอะไรที่จะเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ได้ทุกข์เกิดขึ้นตัวก็หลงในทุกข์ซึ่งเกิดขึ้นจากตัวเองนี่ท่านเรียกว่าสมุทัยนิโรธเป็นผลซึ่งเกิดขึ้นจากการแก้ไขด้วยศีลสมาธิปัญญาที่ท่านให้นามว่ามรรคธรรมทั้ง4ประเภทนี้มีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่อย่างนี้และมีความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันอยู่ภายในกายกับใจของเราโดยเฉพาะแต่ละหลายละหลายนอกจากว่าเราจะไม่ขุดค้นขึ้นมาตามหลักแห่งธรรมที่มีจริงอยู่เท่านั้นเราจึงจะไม่สามารถรู้หลักความจริงที่ท่านให้ชื่อว่าอริยสัจนี้องค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าท่านได้ตรัสรู้ท่านได้ตรัสรู้อะไรและท่านหลงท่านหลงอะไรก็หลงในเรื่องที่มีอยู่ของท่านทั้งนั้นทุกข์ก็มีอยู่ในพระองค์สมุทัยก็มีอยู่ในพระองค์เมื่อพระองค์ได้เสด็จออกบวชเป็นนักพรตทรงอุตส่าห์พยายามบำเพ็ญพระองค์อยู่ด้วยความภาคความเพียรจนมีความสามารถทางด้านสติทางด้านปัญญาสติกับปัญญาก็กลายเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยขึ้นแล้วแก้สิ่งที่เป็นข้าศึกแก่พระทัยของพระองค์เจ้าให้หมดเป็นลำดับลำดับไปจนกระทั่งได้แก้ให้หมดเสียจริงๆปรากฏเป็นนิโรธะคือความดับสนิทแห่งทุกข์ขึ้นมาที่ใจจากอริยสัจไปแล้วก็ไม่มีปัญหาอันใดที่จะพูดได้ว่านั่นคืออะไรแต่ท่านก็ให้ชื่อว่านิพพานตามที่ท่านกล่าวไว้ในตำนานว่ามรรคสี่ผลสี่นิพพานขอให้บรรดาท่านผู้ฟังหรือท่านผู้ปฏิบัติทั้งหลายจงพิจารณาใคร่ครวญในหลักแห่งธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงประทานเอาไว้ว่าเป็นธรรมปัจจุบันอยู่เสมอคือมีอยู่ในกายในใจของเราทุกท่านไม่เคยสูญหายไปจากตัวของเราแม้แต่น้อยทุกข์ก็เริ่มตั้งแต่เราตั้งหรือเข้าสู่ปฏิสนธิวิญญาณมาแสดงให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาจนกระทั่งถึงบัดนี้และยังจะแสดงอยู่จนกระทั่งถึงวันอวสานแห่งชีวิตของเรานี่เป็นทุกข์ประเภทหนึ่งซึ่งมีประจำกายของเราส่วนทุกข์ที่มีประจำอยู่ภายในใจเมื่อเชื้อฝังอยู่ในพืชหรือเป็นพืชที่สำคัญฝังอยู่ในหัวใจของเรายังใจตรงนี้ก็จะเป็นเจ้าเชื้อเพราะวัฏฏะสงสารไว้ที่ใจของตนเองเหตุที่ท่านกล่าวว่าวัฏฏะคือความหมุนเวียนนั้นรากฐานแห่งวัฏฏะจริงๆก็คือใจนี้เองเมื่อใจเป็นตัวหมุนเวียนเองแล้วธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟก็เลยกลายเป็นเครื่องหมุนเวียนไปตามๆกันทั้งที่ดินก็เป็นดินน้ำเป็นน้ำลมเป็นลมไฟเป็นไฟเมื่อธรรมชาติตัวหมุนเวียนนี้เข้าไปแทรกสิงอยู่ในธาตุเหล่านั้นแล้วธาตุเหล่านั้นเลยแปรรูปหรือแปร

หมุนไปเปลี่ยนมาอยู่เช่นนี้และไม่มีวันจบสิ้นถ้าผู้ใดใคร่ต่อการแก้ไขกงจักคือใจของตนเองที่เต็มไปด้วยยาพิษฝังอยู่ในจิตใจของตนก็ต้องเป็นผู้พยายามมีความภาคความเพียรตั้งสติลงไปที่กายพิจารณาลงด้วยปัญญาให้เห็นชัดเป็นทางพิจารณาทุกข์แม้เราจะพิจารณาเฉพาะตัวของเราก็เพียงพออยู่แล้วในเรื่องของทุกข์ไม่มีส่วนใดบกพร่องพอที่เราจะต้องไปหาหยิบยืมพิจารณาทุกข์จากบุคคลอื่นถ้าเราจะพิจารณาทุกข์จากคนอื่นมาเป็นเครื่องเตือนใจหรือเป็นความเฉลียวฉลาดเครื่องเตือนตนของตนให้รู้ในเรื่องทุกข์ที่มีอยู่ในตนก็ไม่เป็นการผิดอันใดแล้วแต่ปัญญาของเราจะใช้หลักของสติปัญญาเป็นธรรมสำคัญสำหรับท่านผู้มุ่งความพ้นทุกข์ในวันนี้วันหน้าหรือชาตินี้เท่านั้นถ้าสติกับปัญญาไม่กลมเกลียวกันจะมีตั้งแต่เพียงศรัทธาความเชื่อเท่านั้นอาจจะเชื่อไปในทางที่ผิดการดำเนินของเราก็ไม่สม่ำเสมอกลายเป็นความกระเทือนต่อตนเองและส่วนรวมไปก็ได้นี่เรื่องของปัญญาเรื่องของสติใช้ได้ทั้งคำส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดใช้ได้ทั้งภายนอกภายในองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าของเราพระองค์เป็นผู้มีความเฉลียวฉลาดการดำเนินพระศาสนาจึงเป็นมาด้วยความราบรื่นไม่เป็นนุ่มๆนอนๆสูงๆต่ำๆเป็นความสม่ำเสมอต่อโลกหรือสถานที่ทั่วๆไปเราผู้ที่จะดำเนินพระศาสนาก็เช่นเดียวกันพระอาการเคลื่อนไหวของพระพุทธเจ้าทุกๆพระอาการไม่เคยปราศจากความเป็นศาสดาสอนโลกต้องเป็นครูของโลกเสมอไปจึงได้ให้นามว่าศาสดาไม่เพียงแต่ว่าจะต้องเป็นศาสดาเฉพาะการประทานโอวาทแนะนำสั่งสอนในขณะนั้นเท่านั้นพระยาบททั้งสี่ยกความเคลื่อนไหวอันใดของพระองค์เจ้าต้องเป็นครูของสัตว์เสมอไปไม่เคยที่จะแสดงพระอากัปกิริยาให้เคลื่อนไหวจากความเป็นศาสดากลายเป็นความเป็นอื่นไปในพระองค์เจ้านี่จึงให้ชื่อว่าศาสดาเราก็น้อมเอาพระโอวาทที่พระองค์เจ้าทรงประทานไว้นั้นเข้ามาเป็นครูสอนตนทุกอาการที่เคลื่อนไหวของเราต้องเป็นครูสอนตนเสมอไปถ้าเคลื่อนไหวไปในทางที่ผิดก็ต้องเป็นครูสอนตนว่านี้คือทางผิดไม่ควรจะฝืนไปดังนี้เป็นต้นนี่เรื่องเหล่านี้ขึ้นอยู่กับสติกับปัญญาถ้าเราไม่รอบคอบในการดำเนินปฏิปทาของเราแล้วอาจจะเป็นเหตุอย่างน้อยก็ทำความเนื่องช้าให้แก่ตัวเองอย่างมากก็เป็นการกระเทือนต่อโลกเพราะฉะนั้นคำที่ว่าสติกับคำที่ว่าปัญญาจึงเป็นที่เลี้ยงในปฏิปทาทุกด้านไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในสติกับปัญญาเป็นของสำคัญคนเราทุกๆคนที่ทำไปต้องเข้าใจว่าตนถูกต้องเสมอไปทั้งที่การดำเนินนั้นเป็นทางผิดนี่ก็คือขาดสติและขาดปัญญาไม่รอบคอบในปฏิปทาของตนเองกิริยาที่ทำไปทุกอย่างไม่สูญเสียไปไหน

ป็นเหมือนกันกับว่าตัวหนังสือติดอยู่กับตัวของเราใครมองเห็นเข้าก็อ่านได้ความทันทีแต่ตัวของเราเองเราอ่านไม่ได้ความตัวหนังสือติดอยู่กับอากัปกิริยาคือปฏิปทาการดำเนินของเราคนอื่นก็อ่านได้ความนี่เพราะเราไม่มีความฉลาดรอบครอบในปฏิปทาของเราเราจึงอ่านเรื่องของเราไม่ออกคนอื่นก็มาอ่านให้เราแต่ถ้าคนอื่นอ่านแล้วบอกเราเรื่องราวของเราว่าผิดหรือถูกเรามีความจำนนต่อเหตุผลนั้นก็ยังเป็นการดีแต่นี้ไม่ยอมฟังและยังอ่านเรื่องของตัวเองในทางที่ผิดด้วยไปก็เลยกลายเป็นเรื่องผิดไม่มีเวลาที่จะถูกต้องตามหนทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนไม่ได้เลยเพราะเหตุนั้นเราทั้งหลายทุกท่านที่เป็นนักปฏิบัติด้วยกันพึงมองข้างหน้ามองข้างหลังปฏิบัติที่เราดำเนินไปทุกวันให้สำเนียกในตัวเองเสมอไปการสำเนียกการพินิจพิจารณาในตัวเองเสมอไปนั่นคือเรื่องของปัญญาจะเป็นไปเพื่อความราบรื่นเฉพาะอย่างยิ่งการดำเนินภายในจิตใจเป็นของสำคัญมากถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาใคร่ครวญดูปฏิปทาของตนเองแล้วเป็นเหตุที่แจ้งเสียถ้าจะพูดถึงเรื่องสมาธิกลายเป็นสมาธิเป็นมิจฉาทิฏฐิโยมมิจฉาสมาธิเลยไม่รู้สึกตัวก็มีจำนวนมากเห็นภาวนาเข้าไปมองดูเมืองฟ้าเมืองสวรรค์ที่ไหนดังนี้เป็นต้นนี่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นภายในจิตใจโดยเฉพาะโดยเราไม่ต้องไปเพ่งเล็งหาที่ไหนซึ่งนอกจากหลักสำคัญที่จะให้เกิดความรู้ความเห็นต่างๆขึ้นมาได้จากการสังรวมจิตใจของตนด้วยสติหรือเราจะพิจารณาในสภาวะส่วนใดส่วนหนึ่งที่ได้เคยพิจารณามาแล้วก็ให้ทำความรู้สึกและมีสติรักษาใจของเราไว้กับสภาวะธรรมนั้นๆไม่ต้องไปสนใจกับเรื่องราวอะไรทั้งนั้นนี่จะเป็นไปเพื่อความถูกต้องเรื่องความรู้ความเห็นแปลกๆนั้นเป็นเฉพาะเรื่องของบุคคลที่มีนิสัยเกี่ยวข้องอย่างนั้นแม้จะมีความรู้ความเห็นเกิดขึ้นอย่างนั้นก็ตามถ้าท่านผู้มีปัญญารอบคอบในความรู้ความเห็นของตนท่านก็ย่อมรู้จักสถานที่และบุคคลรู้จักการเวลาที่จะควรระบายออกบ้างเล็กน้อยหรือมากถ้าไม่เข้าใจหรือไม่ได้สนใจในเรื่องเหล่านี้ด้วยปัญญาแล้วความรู้ความเห็นที่เป็นขึ้นในตัวของเราเองเป็นความจริงแต่ก็กลายเป็นความผิดเป็นเหตุทำความกระเทือนแก่บุคคลอื่นได้เพราะฉะนั้นเรื่องของปัญญาจึงเป็นเรื่องสำคัญความรู้ซึ่งจะเป็นขึ้นภายในจิตนี้เมื่อเราได้อบรมจิตใจของเราให้เป็นไปเพื่อความสงบโดยลำดับแล้วจะปิดไว้ไม่อยู่จริตนิสัยของท่านผู้ใดที่จะเคยควรรู้ควรเห็นในสิ่งใดๆก็ตามจะปรากฏขึ้นจากเรื่องของสมาธิคือความสงบนั้นโดยแท้แต่จะปรากฏขึ้นมากน้อยหรือต่างๆกันนั้นหาประมาณไม่ได้ตามแต่จริตนิสัยที่จะสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกับเครื่องอะไรเมื่อรู้เมื่อเห็นอย่างนั้นแล้วเราก็ต้องทำความรู้สึกไว้ในใจของเราโดยเฉพาะหากว่ามีรายใดที่ประพฤติปฏิบัติและมีความรู้ความเห็นเช่นเดียวกับเรามาเล่าเรื่องนั้นให้เราฟังเราจะสนทนากันได้ตามสบายเฉพาะคนที่มีนิสัยเช่นเดียวกันและมีความรู้เช่นเดียวกันกับเราแต่เมื่อออกหรือแยกจากผู้นั้นไปแล้วความรู้ประเภทนั้นจะต้องเก็บไว้ที่พัดที่หัวใจของเราโดยเฉพาะทำเหมือนกันเราไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นนี่ที่เราจะต้องปฏิบัติให้ถูก
ต้องตามสถานที่ตามบุคคลคำว่าบุคคลนั้นคนมีจำนวนมากคนที่ควรจะไว้ใจได้แค่ไหนคนที่จะสามารถรักษาคำพูดคำจาที่เราพูดด้วยเจตนาหวังดีนั้นไว้ได้หรือไม่หรือจะกลายเป็นข้าศึกต่อเราในเมื่อพูดไปแล้วและคำพูดที่เราพูดออกจากความรู้สึกของเรานี้เป็นความพูดเป็นคำพูดถูกต้องหรือไม่แล้วความรู้ที่รู้นั้นเป็นความรู้ที่ถูกต้องหรือไม่เราต้องสนใจเสมอไปไม่เช่นนั้นเรื่องเหล่านี้เป็นเรียกว่ารายได้เพียงนิดเดียวแต่ว่ารายเสียหายมากมายเพราะความไม่รอบคอบในความรู้ของตนแล้วระบายความรู้ประเภทนั้นๆออกไปในโดยไม่กำหนดสถานที่บุคคลเขาเรียกว่าข้ามไปเลยนี่เป็นเหตุให้เสียโดยมากพระกรรมฐานของเราเสียเพราะเหตุนี้ความรู้ความเป็นที่ปรากฏขึ้นในใจของเรานั้นก็เป็นความจริงแต่วิธีที่เราจะปฏิบัติให้ถูกต้องหรือให้เหมาะสมกับความรู้ของเราที่เป็นขึ้นนั้นมันขึ้นอยู่กับปัญญาถ้าไม่รอบคอบแล้วอาจเสียหายไปได้ขอให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบไว้อย่างนี้หลักสำคัญที่จะทำใจของเราให้ปรากฏผลขึ้นมาคือความสงบหรือความเฉลียวฉลาดจนสามารถแยกสิ่งที่เป็นข้าศึกภายในใจของเราได้เป็นลำดับไปนั้นจะขึ้นอยู่กับเรื่องการอบรมจิตใจด้วยสติด้วยปัญญาพยายามทำใจของเราให้อยู่ในกรอบเช่นอย่างเราจะกำหนดลมหายใจก็ให้มีความรู้อยู่กับลมหายใจเท่านั้นโดยมีสติเป็นเครื่องรักษาอยู่เสมอไม่ให้เครื่องคลาดจากลมหายใจที่เรากำหนดไว้เช่นผู้ที่จะพิจารณาในอาการใดซึ่งมีอยู่ในส่วนแห่งกายนี้ก็ต้องให้มีความรู้สึกอยู่กับอาการนั้นโดยเฉพาะเมื่อใจได้รับความสงบแล้วจะปรากฏผลขึ้นมาคือความสุขความเชื่อในพระศาสนาจะปรากฏขึ้นเป็นหลักธรรมชาติเป็นลำดับไปเชื่อในความสุขซึ่งเกิดในสมาธิก็จะปรากฏขึ้นมาเชื่อความสุขซึ่งเกิดขึ้นทางด้านปัญญาก็จะปรากฏขึ้นมาในสถานที่แห่งเดียวกันเพราะความสุขมีหลายชั้นความสุขในชั้นสมาธิเป็นชั้นหนึ่งคำว่าสมาธิก็มีหลายชั้นเหมือนกันท่านกล่าวไว้ว่าคณิกะอุปจาระอัปปนาพูดง่ายๆคือว่าความสุขส่วนหยาบซึ่งเกิดขึ้นจากความสงบความสุขส่วนกลางความสุขส่วนละเอียดซึ่งเกิดขึ้นจากความสงบนี้ท่านเรียกว่าความสุขเกิดขึ้นจากทางด้านสมาธิความสุขที่เกิดขึ้นจากปัญญาส่วนหยาบส่วนกลางส่วนละเอียดหมายถึงปัญญาส่วนหยาบแก้ไขกิเลสไปได้ตามกำลังของตนปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาเพราะกิเลสประเภทนั้นหลุดไปจากใจปัญญาส่วนกลางแก้กิเลสตามฐานะของตนหลุดพ้นไปปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาปัญญาส่วนละเอียดได้แก้ไขกิเลสส่วนละเอียดไปจนไม่มีอะไรเหลือปรากฏเป็นความสุขขึ้นมาอย่างเต็มที่นี่ความสุขจึงมีหลายชั้นความเชื่อที่เป็นไปโดยคาดคะเนเป็นความเชื่อที่เป็นภาคพื้นความเชื่อที่ปรากฏขึ้นในใจของเราเพราะความรู้ความเห็นในสภาวธรรมประจักษ์กับใจของเราเป็นความเชื่อว่าเป็นดังนั้นได้จริงๆดังนี้เป็นต้นจะเป็นความเชื่อที่เกิดขึ้นในหลักธรรมชาตินี่เป็นความเชื่อที่จะทำใจของเราให้มั่นคงต่อศาสนาธรรมหรือต่อหลักความจริงที่พระองค์เจ้าทรงประทานไว้แล้วคำว่าสมาธิหมายถึงความมั่นคงของใจเมื่อใจได้รับความสงบจะชั่วระยะเวลาเล็กน้อยก็ปรากฏเป็นความมั่นคงขึ้นมาในขณะนั้นนี่ท่านก็เรียกสมาธิ
แล้วมีความมั่นคงเป็นลำดับลำดับเรื่องของปัญญาพิจารณาไตรกรองเมื่อถอนออกจากสมาธิแล้วเราจะไตรกรองตามสภาวะส่วนใดซึ่งมีอยู่ในร่างกายของเราหรือนอกไปจากร่างกายของเราลงในไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นไปจากด้วยปัญญาของเราคำว่าอนิจจังก็ทั่วทั้งโลกธาตุเต็มไปด้วยสภาวะที่เป็นอนิจจังทั้งนั้นนี่ไม่เคยบกพร่องตลอดกาลไหนๆคำว่าทุกขังก็เช่นเดียวกันใครอยู่ที่ไหนก็บ่นว่าทุกข์เดือดร้อนไอ้เราตัวของเราเองซึ่งนั่งอยู่ณบัดนี้ทุกข์ก็ประจักษ์อยู่กับใจของเราไม่เคยบกพร่องไปไหนอนัตตาเราเกิดในโลกนี้เราเอาอะไรเป็นตัวเป็นตนของเราก็มาอาศัยดินน้ำลมไฟที่มีอยู่ตามธรรมชาติของเขาขึ้นมาเป็นตัวของเราหนึ่งจะหาอัตตาจากดินน้ำลมไฟที่ไหนได้ถ้าพูดถึงใจก็เป็นตัวกงจักรอยู่แล้วหมุนไปหมุนมาตามพบตามชาติเกิดแล้วเกิดเล่าตายแล้วตายเล่าทุกแล้วทุกเล่าไม่มีเวลาจบสิ้นนี่ก็คือปงจักของใจหมุนตัวเองให้รับความทุกข์ความดัดร้อนแล้วเราจะเอาอัตตาจากธรรมชาตินี้ที่ไหนมีการพิจารณาด้วยปัญญาพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าจนเกิดความชำนิชำนาญเกิดความเชื่อมั่นในการพิจารณาของตนว่าเป็นอย่างนั้นจริงๆด้วยปัญญาของเรานี่ความสุขของใจก็ยิ่งจะปรากฏขึ้นภายในใจเป็นลำดับลำดับนับตั้งแต่ความสุขขั้นหยาบจนกระทั่งถึงความสุขขั้นสูงสุดได้จากความสุขซึ่งเกิดขึ้นจากการแก้ไขกิเลสให้หมดไปจากใจไม่มีเหลือคำว่าพระพุทธเจ้าตรัสรู้ท่านตรัสรู้ที่ไหนก็ตรัสรู้ในวงแห่งอนัตตาไตรลักษณ์นี่เองถ้าไม่ได้พิจารณาไตรลักษณ์แล้วจะเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาไม่ได้เพราะเห็นนั้นไตรลักษณ์จึงเป็นเส้นทางเดินเหมือนอย่างถนนหนทางเราศีลสมาธิปัญญาเหมือนกันกับเราผู้ก้าวไปตามหนทางนั้นถ้าจะมีตั้งแต่หนทางไม่มีผู้ก้าวไม่มีผู้เดินหนทางก็เป็นโมฆะเพราะเห็นนั้นเรื่องไตรลักษณ์กับศีลสมาธิปัญญาจึงเป็นธรรมสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันแต่ก็ไม่ใช่เป็นตัวมรรคผลนิพพานด้วยกันทั้งสองอย่างทั้งสองประการหรือทั้งสองประเภทไตรลักษณ์ก็ไม่ใช่ตัวมรรคผลนิพพานศีลสมาธิปัญญาก็ไม่ใช่ตัวมรรคผลนิพพานแต่เป็นเครื่องดำเนินไปตามหนทางคือไตรลักษณ์เครื่องดำเนินได้แก่ศีลสมาธิปัญญาเมื่อไปถึงที่อันเกษมแล้วก็ปล่อยไว้ตามสภาพทั้งหนทางทั้งเครื่องดำเนินไปถึงที่หมายถึงที่ไหนแล้วเราจะเดินไปเพื่ออะไรตามธรรมดาของใจย่อมเห็นไตรลักษณ์ว่าเป็นตนเสมอไปการคลี่คลายดูไตรลักษณ์ให้เห็นแจ้งด้วยปัญญาเป็นการปล่อยวางในไตรลักษณ์ได้เป็นลำดับไปนี่เมื่อปล่อยวางในสภาพทั้งหลายเหล่านี้ได้จนไม่มีอันใดเหลือแล้วนั่นเป็นจุดที่เราถึงท่านเรียกว่าถึงหมาย

0: อย่างนั้นเองศีลสมาธิปัญญาก็เป็นเครื่องแก้ไขสิ่งเหล่านี้เมื่อได้ถึงที่จุดหมายปลายทางแล้วไตรลักษณ์ก็เป็นของจริงอยู่ตามสภาพของไตรลักษณ์ศีลสมาธิปัญญาต่างก็เป็นของจริงอยู่ด้วยกันเมื่อสรุปความลงแล้วอริยสัจทั้งสี่คือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคแต่ละอย่างละอย่างกลายเป็นของจริงไปตามสภาพของตนคือไม่มีการตำหนิติชมในอริยสัจนี้เพราะตามธรรมดาอริยสัจจะต้องมีทั้งฝ่ายตำหนิมีทั้งฝ่ายชมทุกขสมุทัยเป็นฝ่ายที่ควรจะตำหนินิโรธมรรคเป็นฝ่ายที่จะควรชมเชยแต่เมื่อได้ผ่านอริยสัจทั้งสี่นี้ไปแล้วเรียกว่าเห็นอริยสัจตามความจริงความตำหนิติชมในสัจธรรมนี้ก็หมดไปนั่นเราจึงจะมีความสบายถ้าจิตได้ดำเนินให้ถึงขั้นนี้แล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่มีภัยมีเวรตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งเคยเป็นข้าศึกต่อเรามาเป็นเวลานานก็กลายเป็นของจริงขึ้นมารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสที่เราถือว่าเป็นคู่ข้าศึกต่อตาหูจมูกลิ้นกายและใจของเราต่างก็กลายเป็นของจริงไปตามๆกันเพราะใจไม่เป็นภัยต่อตนเองสิ่งทั้งหลายก็กลายเป็นธรรมดาไปตามๆกันหมดขอให้พยายามปรับปรุงจิตใจของตนให้เข้าสู่ความสงบได้เป็นของสำคัญถ้าใจหาความสงบไม่ได้แล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายไม่ว่าอยู่ในน้ำอยู่บนบกอยู่ในบ้านในเรือนอยู่ในวัดวาอาวาสจะนั่งจะนอนในอิริยาบถทั้งสี่มีแต่ทุกข์แวดล้อมอยู่ตลอดเวลาหาที่ตรงลงไม่ได้นี่เขาเรียกว่าทำตัวให้เป็นคนมีโลกแคบอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายทำตัวของเราให้เป็นโลกกว้างขวางออกไปก็คืออยู่ที่ไหนมันสบายเพราะตัวคิดมันหมดไปแล้วจากภายในใจคำว่าวัฏจักรซึ่งมีอยู่ภายในใจก็จะเป็นวัฏจักรได้ในเวลาที่ตนยังลุ่มหลงอยู่เท่านั้นเมื่อตนได้รู้สภาพนั้นด้วยปัญญาแล้วสภาพนั้นจะเป็นกงจักรไปเหมือนอย่างที่เคยเป็นมาไม่ได้คำที่ว่านิพพานเที่ยงจะหมายถึงอะไรจิตตามธรรมดาต้องเขย่าตนเองอยู่ตลอดเวลาแต่เราก็หาเรื่องว่ารูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสมาเขย่าจิตใจของเราให้ฟุ้งแท้ที่จริงใจของเราก็เพื่อมไปสู่สภาวะทั้งหลายเหล่านั้นโดยไม่รู้สึกตัวคือทำความกระเพื่อมแก่ตนเองอยู่ตลอดเวลาใจจึงหาความเที่ยงทำไม่ได้แล้วพระนิพพานจะเที่ยงได้ที่ไหนเมื่อใจได้ทรงความรู้อันบริสุทธิ์ไว้ภายในตนเองแล้วก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรกับสภาวะทั่วๆไปจะให้ชื่อว่านิพพานเที่ยงหรือไม่เที่ยงก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับท่านผู้เป็นเช่นนั้นตามธรรมนาของใจจะต้องอยู่กับอารมณ์เสมอไปจะอย ยู่โดดเดี่ยวไม่ได้ไม่อารมณ์ทางรูปก็ต้องทางเสียงทางกลิ่นทางรสทางเครื่องสัมผัสถูกต้องแล้วมาเป็นอารมณ์ขึ้นในตัวเองโดยยึดเอาสิ่งเหล่านี้มาเป็นอารมณ์ภายในใจจะอยู่อย่างนั้นเสมอไปใจไม่เคยเป็นหนึ่งมีสองกับอารมณ์เสมอไปแล้วจะหาความสุขที่ไหนภายในใจของตนเองได้เพราะใจไม่เคยเป็นอิสระเสรีในตนเองต้องอาศัยพึ่งพิงอารมณ์ทั้งหลายอยู่เช่นนั้นตลอดเวลาเรียกว่าใจเป็นสองอยู่เสมอไม่เคยเป็นอันเดียวเมื่อเราได้ชำระจิตใจของเราจนกระทั่งถึงเป็นอิสระเสรีโดยไม่ต้องพึ่งพิงสิ่งใดทั้งหมดแล้วนั่นแหละเราจึงจะมีความสุขสมบูรณ์ภายในใจของเราหลักที่จะทำให้ใจของเราได้รับความสงบขอให้ตั้งสติให้ดีปัญญาต้องใคร่ครวญเสมอไปปัญญากับสมาธิให้มีความสัมพันธ์เกิดคือให้ใช้ปัญญาในเวลาที่จะควรใช้ให้ทำสมาธิในเวลาที่จะควรทำไม่ปล่อยไปทางสมาธิโดยทางเดียวให้มีความสัมพันธ์กันไปเช่นนี้ตามการอันควรที่ว่าจะเป็นผู้รอบคอบในปฏิปทาของตนสมาธิพึงทราบว่าเป็นธรรมอาศัยชั่วคราวนี่เมื่อถึงขั้นปัญญาที่จะควรใช้จริงๆแล้วต้องทราบสมาธิเป็นอย่างนั้นจริงๆแต่ในขั้นที่จะอาศัยสมาธิเป็นที่อยู่ก็ต้องพยายามทำให้สงบมากๆเพราะเราทำงานก็ต้องมีอาหารเป็นเครื่องบริโภคหรืออุปโภคไม่มีสิ่งแบบนี้ไม่ได้เรื่องจะดำเนินในทางธรรมะถ้ามีความสุขเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงน้ำใจก็เป็นไปไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นสมาธิกับปัญญาจึงเป็นธรรมจำเป็นสำหรับผู้ดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์เพียงขั้นสมาธิเราก็รู้สึกสบายอยู่ที่ไหนก็ไม่ค่อยวุ่นวายกับสิ่งนั้นใดมีความสะดวกกายสบายใจนั่งอยู่ในร่มไม้อยู่ในภูเขาอดบ้างอิ่มบ้างได้หลับบ้างนอนบ้างอดบ้างก็รู้สึกสบายเพราะใจไม่วุ่นวายแต่ถ้าใจวุ่นวายไม่สะดวกแล้วอยู่ที่ไหนก็ไม่สบายทั้งนั้นเป็นไฟเผาตัวเองอยู่ทั้งวันทั้งคืนคำว่าไฟนรกอเวจีที่ไหนนั้นเราได้ยินแต่ชื่อแต่ไฟที่เด็ดปัญหาอาสวะซึ่งมันเผาลนอยู่ภายในจิตใจของเรานี่ไม่ค่อยจะมีชื่อแต่ปรากฏอยู่กับใจของเราเองนี่ชำระไฟอันนี้ให้ได้จะกลายเป็นผู้มีความร่มเย็นขึ้นมาในตัวของเราเองให้พึงทราบว่าธรรมะทั้งด้านปฏิปทาเครื่องดำเนินและผลที่จะพึงได้รับจากปฏิปทาเครื่องดำเนินของเรานั้นเป็นปัจจุบันธรรมอยู่เสมอภายในกายกับจิตของเราธรรมของพระพุทธเจ้าไม่เคยที่จะไปรวมอยู่อดีตหรืออนาคตโดยถ่ายเดียวแม้จะเป็นอดีตก็เป็นส่วนของเราหรือของคนอื่นที่ผ่านมาแล้วแต่ปัจจุบันซึ่งเป็นรากฐานสำคัญมีอยู่กับตัวของเราเสมอไปจงพยายามพิจารณาผู้ใดมีความขยันหมั่นเพียรในการพิจารณาด้วยสติด้วยปัญญาประกอบกับองค์ความเพียรให้ตนเสมอไปแล้วผู้นั้นแหละจะเป็นไปเพื่อความพ้นทุกข์ได้โดยไม่ต้องไปกำหนดชาติไหนๆเพราะทุกมีอยู่กับหัวใจของเราไม่เคยให้ชื่อให้นามว่าชาติไหนภพไหนมีอยู่กับใจของเรานี้โดยเฉพาะเมื่อเราได้แก้ให้หมดสิ้นไปจากใจแล้วปัญหาอะไรกับชาตินู้นชาตินี้หมดปัญหาไปแล้วมันก็เป็นคนดีด้วยความสบายไม่มีเครื่องเกาะเกี่ยวเป็นอิสระในตนเองนั่นหลักเหตุผลมีอยู่ที่นี่เราอย่าไปคาดหมายว่ามรรคผลนิพพานจะอยู่ ในที่แห่งใดทุกข์อยู่ในสถานที่ใดถึงทราบว่าสุขก็ต้องมีสถานที่นั้นเหมือนอย่างมืดกับแจ้งอยู่ในที่แห่งเดียวกันนี่แหละกับธรรมก็เช่นเดียวกันสุขกับทุกข์ก็อาศัยกันอยู่เมื่อแก้ให้จนหมดไม่มีอันใดเหลือภายในใจแล้วเราจะหาทุกข์ที่ไหนมาเผาลมหายใจของเราก็เพราะมันหมดไปแล้วถ้ามีอยู่ถึงจะบังคับไม่ให้มีมันก็ต้องแสดงขึ้นมาการประกอบความเพียรทุกประโยคเป็นการที่จะแก้กิเลสเครื่องวุ่นวายหัวใจของเราให้หมดไปเป็นลำดับลำดับเท่านั้นผลเมื่อเหตุได้ประกอบให้สมควรแล้วจะต้องแสดงขึ้นมาเป็นลำดับให้เพียงพอแก่เหตุที่ทำไม่มากน้อยเมื่อเหตุได้สมบูรณ์แล้วผลก็ต้องสมบูรณ์นี่อยู่ที่ตัวของเราบางครั้งบางคราวก็ลำบากการปฏิบัติจิตใจเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกฝนเบื้องต้นเป็นการลำบากมากบางครั้งอาจจะเกิดความรู้สึกขึ้นว่าเรามีบุญน้อยวาสนาน้อยไม่สมควรจะศาสนาธรรมหรือไม่สมควรจะมรรคผลนิพพานของพระพุทธเจ้าเมื่อเป็นเช่นนั้นคาดกันว่าศาสนาจะมีอยู่เฉพาะบุคคลที่มีบุญวาสนามากเท่านั้นแท้ที่จริงศาสนาหรือคำสอนของพระพุทธเจ้าไม่นิยมบุคคลผู้มีวาสนาน้อยหรือมากนิยมกับบุคคลผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติผู้มากก็ต้องไปจากการอบรมตั้งแต่เล็กแต่น้อยจนกระทั่งถึงมากได้เมื่อได้รับความสงบเข้าไปบ้างแล้วเราจะรู้สึกมีความสะดวกสบายยิ่งไปถึงขั้นสมาธิที่ละเอียดและขั้นปัญญาที่หมุนตัวเป็นเกลียวอยู่ด้วยการพิจารณานั่นแล้วความฝุดเคืองหรือความลำบากที่เราเคยเป็นมานั้นจะเป็นไปคนละมุมเลยกับความสะดวกซึ่งเป็นไปอยู่ในขณะนั้นด้วยปัญญาอันเป็นอัตโนมัติคือหมุนตัวไปเองเมื่อถึงขั้นที่ความเกลียดชังจะหมดไปก็จะแสดงให้เรารู้นั่งอยู่ที่ไหนก็เป็นความเพียรทั้งนั้นสติเราจะตั้งหรือไม่ตั้งก็ตามเป็นสติทั้งวันทั้งคืนนี่เรียกว่าสติอัตโนมัติปัญญาจะพิจารณาหรือไม่พิจารณาก็ตามมันเป็นปัญญาอยู่เช่นนั้นตลอดเวลาเพราะสิ่งที่มีที่มาสัมผัสที่จะให้แสดงหรือเตือนปัญญาให้กระเพื่อมตัวออกมานั้นก็แสดงอยู่ตลอดเวลาแม้สิ่งทั้งหลายจะไม่มาสัมผัสเรื่องของปัญญาซึ่งเคยมีความเคยชินต่อตนเองอยู่แล้วก็จะต้องพิจารณาอยู่เสมอไม่มีเวลาหยุดยั้งเว้นเสียตลับเท่านั้นนี่ปัญญาขั้นนี้ต้องเป็นอย่างนั้นเรียกว่าขั้นที่มีความเคยกิเลสได้แก้ไปมากน้อยรู้ชัดภายในใจยังเหลืออะไรบ้างรู้หมดเพราะมันรวมตัวเข้ามาแล้วแต่ก่อนกิเลสมันเป็นพืชไปหมดทั่วทั้งแผ่นดินเมื่อได้ถูกปัญญาตะล่อมเข้ามาตะล่อมเข้ามาตะล่อมเข้ามาจนปรากฏอยู่ที่จิตดวงเดียวนี่แล้วก็สบายแสดงขึ้นขณะไหนก็รู้ว่าจิตตัวของเรามันเป็นแสดงกิเลสซึ่งเกิดขึ้นจากตัวของจิตเองนี่ขั้นนี้เป็นขั้นที่เพลิดเพลินความขยันหมั่นเพียรก็มากปัญญาก็เฉลียวฉลาดทันกับเหตุการณ์เสมอไปเมื่อพิจารณาด้วยอำนาจของปัญญาที่มีความเกลียดกล้าและมีความชำนาญเข้าไปเท่าไหร่กิเลสก็ต้องขาดไปขาดไปเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งถึงไม่มีอะไรเหลือก็รู้ขึ้นในขณะนั่นเองคำว่าปัจจตังเวริตะโบจะหมายถึงเรื่องอะไรปัจจตังก็รู้มาเป็นลำดับเหมือนกันตั้งแต่ขั้นของสมาธิที่เริ่มตัวเป็นความสงบขึ้นมาก็เป็นปัจจตังหรือเป็นสันทิฏฐิโกเห็นเองด้วยตัวของเราเองเป็นลำดับจนกระทั่งถึงกิเลสมันหมดไปในขณะไหนก็ต้องรู้ว่าตาสงสารซึ่งรวมอยู่ในหัวใจดวงเดียวนี้
1: เราเคยแบกเป็นภาระมานานจากเท่าไหร่มีความหนักหน่วงทวงกับจิตใจของเรามามากน้อยเท่าไหร่เราก็ทราบภายในใจของเราเมื่อภาระอันนี้ได้หลุดไปจากใจปรากฏเป็นอิสระขึ้นมาในขณะนั้นแล้วจะไม่เป็นสันทิฏฐิโกหรือปัจจตังเวริตโบอย่างไรแล้วนี่พระพุทธเจ้าและสาวกท่านรู้ในองค์ของท่านท่านก็ต้องรู้ด้วยปฏิปทาของท่านที่แก้ไขมาเป็นลำดับจนไม่มีอะไรเหลือปรากฏเป็นพุทโธขึ้นมาทั้งดวงภายในพระทัยของพระพุทธเจ้าและในใจของสาวกก็ต้องรู้ชัดอยู่ภายในใจของท่านซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นคำว่าพุทโธนี้จะตามพระพุทธเจ้าไปนิพพานหมดตามไปสาวกตามสาวกไปนิพพานหมดแล้วหรือว่าจะยังเหลืออยู่สำหรับเราทั้งหลายผู้มุ่งหน้าปฏิบัติอยู่ด้วยความรู้อันนี้เขาจะทำรถทำลาเครื่องยนต์กลไกทุกๆประเภทเขาจะต้องทำขึ้นจากเหล็กทั้งรุ่นเลยกันนี่ความรู้ของเราเวลานี้ก็ยังเป็นความรู้ทั้งรุ่นเลยเมื่อได้ถูกเจรนายด้วยความภาคความเพียรก็จะกลายเป็นผลเป็นประโยชน์ขึ้นมาตามขั้นแห่งความภาคความเพียรด้วยความฉลาดของเราจนกระทั่งถึงได้ประโยชน์เต็มที่ทราบขึ้นมาในใจของเราทั้งดวงนี่ธรรมะทั้งหมดก็เป็นเครื่องจะแก้ไขสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อใจของเราอยู่นี่เองเมื่อแก้ไขจนหมดไม่มีอะไรเหลือแล้วพุทโธนี่ก็ต้องแสดงขึ้นมาอย่างเด่นดวงภายในใจของเราเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเพราะธรรมะเป็นธรรมะอันเดียวกันอริยสัจเป็นเช่นเดียวกันศีลสมาธิปัญญาก็เป็นเช่นเดียวกันมีหน้าที่แก้กิเลสประเภทเดียวกันเมื่อกิเลสหมดไปแล้วจากศีลสมาธิปัญญาแล้วคำว่าวิมุตติจะเป็นอื่นขึ้นมาจากพระพุทธเจ้าหรือสาวกได้อย่างนั้นแล้วก็ต้องเป็นเช่นเดียวกันเพราะตัวเหตุเป็นอันเดียวกันผลต้องเป็นอันเดียวกันขอให้บรรดาท่านทั้งหลายได้เป็นนิพพานมาไม่มีอันใดที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าหัวใจของเราและไม่มีอันใดที่จะมีเป็นความหยาบช้าละมกยิ่งกว่าหัวใจดวงนี้แล้วแต่เราจะอบรมให้ไปทางไหนเวลานี้เราจะอบรมใจของเราให้ปรากฏเป็นใจที่มีคุณค่ามีราคาขึ้นกับตัวของเราจงเห็นความภาคความเพียรความอุตสาห์พยายามเป็นของมีคุณค่าถ้าจะมาเห็นธรรมทั้งหลายเหล่านี้เป็นคุณค่าแม้เราจะถือว่ามรรคผลนิพพานเป็นมูลค่าก็ยังเป็นโมฆะสำหรับเราอยู่นั่นเองเพราะเรื่องเหตุกับผลเป็นความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องกันถ้าเราเห็นผลว่าเป็นของมีคุณค่าเราก็ควรจะเห็นเหตุคือการเนินสำหรับว่าเป็นของมีคุณค่าหรือเป็นธรรมสัมพันธ์เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าและสาวกปรากฏเป็นผู้วิเศษขึ้นมาให้เราทั้งหลายได้กราบไหว้ท่านก็เห็นคุณค่าในปฏิปทาเครื่องดำเนินของท่านเพราะนั้นท่านจึงมีความเฉลียวฉลาดไม่มีความท้อแท้อ่อนแอในข้อวัดปฏิบัติไม่กลัวเป็นกลัวตายไม่กลัวทุกข์กลัวยากกลัวลำบากอันใดทั้งนั้นมุ่งหน้าที่จะบำเพ็ญตนบำเพ็ญพระองค์เจ้าหรือสาวกให้พ้นไปโดยถ่ายเดียวจนพ้นไปเสียไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในโลกคงจักรันนี้การแสดงธรรมก็เห็นว่าจะพอสมควรขอให้บรรดาท่านทุกฝั่งทั้งหลายได้น้อมเข้าไปเป็นธรรมเครื่องสอนตนทุกท่านและธรรมะทั้งหมดที่ท่านแสดงอยากเข้าใจว่าท่านแสดงให้ใครฟังให้เข้าใจว่าแสดงให้เราฟังแล้วแก้ไขเราเองมรรคผลที่จะปรากฏขึ้นภายในใจของเราตามกำลังความสามารถก็จะเป็นของเราทุกท่านขอความสวัสดีจะมีแก่ท่านทุกฝั่งทั้งหลายทุกคน

คำว่าปริยัติปฏิบัติปฏิเวทธรรมทั้งสามอย่างนี้โดยหลักศาสนธรรมแล้วแยกกันไม่ออกกลมกลืนเป็นอันเดียวกันถ้ามีแต่ปริยัติอย่างเดียว

ความจำล้วนล้วนก็ได้แต่ชื่อแต่นามของกิเลสบาปธรรมต่างๆเรียนได้มากเท่าไหร่ก็ไม่เกิดประโยชน์ความสะดุดใจเกี่ยวกับเรื่องหิริโอตตัปปะเพราะการจดจำธรรมทั้งหลายเหล่านั้นมาก็ไม่ปรากฏจะเป็นธรรมดาเหล่านี้เหมือนคนไม่ได้ศึกษาเราเรียนเพราะเป็นแต่เพียงความจำมาเรียนเบื้องต้นก็มีสะดุดนิดหนึ่งท่านว่าบาปว่าบุญก็มีสะดุดใจนิดเพราะเป็นคำบอกเล่าท่านเรียกว่าปริยัติคือการศึกษาเราเรียนตามตำรับตำราตำรานั้นบอกไว้ตามหลักความจริงล้วนๆไม่มีผิดมีพลาดประการใดเลยความที่เราจำมาก็จำได้ตามนั้นแต่จิตซึ่งเป็นเจ้าของแห่งความจำนั้นมันไม่ยอมรับตามความจริงที่ได้จำมามันยอมรับโดยหลักธรรมชาติซึ่งเจ้าของก็ไม่รู้ตัวเลยนั่นคือกิเลสความโลภเคยมีก็มีอยู่ตามเดิมความโกรธความหลงราคะตัณหาขึ้นชื่อว่ากิเลสประเภทต่างๆแล้วมีอยู่ดั้งเดิมไม่มีคำว่าถลอกปอกเปิกเพราะความจำได้

ลาดประการใดเลยแต่เรื่องความมืดหรือกิเลสนี้มันดันไปเสียอย่างหนึ่งมันไม่ยอมรับความจริง

กระจายออกไปก็ทุกทางกายนี่ก็ไม่พ้นที่ผลเป็นไปจากกิเลสจนได้นี่ละการปฏิบัติธรรมที่ว่ายากที่ว่าลำบากเพราะจิตนี้เป็นตัวยากตัวลำบากเพราะ

เหมาะสมกับผู้เข้าสู่สงครามแนวรบก็เหมาะสมอันนี้งานที่

ถ้าไม่เป็นในเจ้าของเองแล้วไม่ต้องขาดเมื่อมันเป็นแล้วขาดหาอะไรมันเด่นดีนี่อันนั้นจะเด่นยิ่งกว่าธรรมชาติที่บริสุทธิ์นี่นั่นท่านแต่ไม่ได้เด่นแบบสม

เปื่อยลงไปแล้วก็มีแต่แล้วเมื่อเนื้อหนังมันเปื่อยลงไปหมดแล้วก็เลือดกระดูกมันผิดกับกระดูกสัตว์อะไรบ้างกระดูกกรรมฐานเหล่านี้นะพิจารณาสิมันไม่ได้วิเศษกับกระดูกนี่นะมันวิเศษอยู่ที่จิตจึงต้องรีบเร่งขวนขวายเอาอันนี้แหละเป็นเครื่องมือเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาชำระกิเลสเวลายังมีชีวิตอยู่นี่ร่างกายยังทรงตัวอยู่นี่

ขี้คร้านพอแท้อ่อนแอตายแล้วเหม็นคลุ้งไปหมดไม่เกิดประโยชน์อะไรเลยให้ยึดเอาให้ดีหลักปฏิบัติของครูบาอาจารย์ที่ผ่านดำเนินมาอย่าปล่อยอย่าวางไปอยู่ที่ไหนให้ระลึกถึงครูบาอาจารย์นี้ก่อนอื่นก่อนจะเคลื่อนไหวไปมาให้ระลึกเสมอนี่ผิดหรือถูกครูบา

เรื่องเอทแอนโลกหน้าด้านมันเป็นจริงโลกอะไรจะหน้าอะไรจะหน้าด้านนี่กว่าเนี่ยโลกราคะตัณหาโสหน้าด้านสันดานหยาบที่สุดตัวนี้ไม่รู้จักอายเลย

เช่นนั้นเทศนาว่าการของการพูดอะไรก็ตามเราจะพูดเท่าที่มันเป็นผลเป็นประโยชน์แก่โลกนะมันจำเป็นที่จะเกี่ยวกับโลกขั้นใดภูมิใดไปนั่นคือมันนั้นจะรู้ขนาดไหนเวทขนาดไหนเอามาพูดได้ประโยชน์อะไรนั่นนั่นแหละประเภทอย่างนั้นเท่าโลกมันก็เป็นมันอยู่นี่แล้วเอามาพูดมันก็พูดไม่ได้อีกนี่มีงาเข้าใจนะมันอัศจรรย์พระพุทธเจ้าไม่ได้อัศจรรย์ธรรมดานี่มันอัศจรรย์ด้วยการฆ่าการร่นการเต่าเหมือนกับว่าเอาอันนี้ตัวเท่าหนูประจำมันยันกันเลยเราเป็นพยานนี่พยานก็แล้วแต่ว่ายันเลยว่างั้นยอมรับพระพุทธเจ้ายอมรับด้วยอันนี้วางนั่นเลยนะ

จะแค่นี้ก็ตามมันมีก็บอกว่ามีใช่ไหมมันไม่ยืดไม่ยาวขนาดนี้ก็ตามมันก็มีแค่นี้ก็บอกว่ามีนะมันไปอย่างไรบางทีว่าพระเรียนเหมือนกันมันต้องเป็นของมันเองมองไปพระนี่มันจะรู้ไม่ใช่ว่าจะต้องหาโทษหาภัยหมู่เพื่อนนะมันเป็นหลักธรรมชาติว่าท่านพูดของกงนี่เหรอเพราะไปแล้วมันจะพร้อมเพราะมันไปพร้อมนะมันยังปลูกอะไรต้นละกอไว้สำหรับกระรอกกระแตเขาจะอาศัยกินไม่ใช่อะไรเราทำนี่สงสารทุกอย่างนั่นแหละแล้วจะปลูกยังไงตัดตัวเองให้รู้นี่มันใช่ความคิดหรือไม่ใช่ความคิดความฉลาดหรือความโง่มันบอกประกาศอย่างนั้นน้องไปไหนมันก็เป็นอย่างนั้นวางเห็นภาพเป็นแล้วไม่ใช่เราจะต้องหาโทษหากรรมนะมันต้องไปในหลักธรรมชาติของมันวิ่งของมันแต่เรื่องตาดำเสือใครเป็นช่างใครไม่สนใจนั่นก็อีกอย่างหนึ่งนะถ้าอยู่ในวงนี้เป็นวงของเราที่รับผิดชอบมาอาศัยเราแนะนำสั่งสอนให้ได้สติสตังความหมายอะไรแบบนั้นเองเพราะท่านถึงออกเลยดูอยู่เรื่อยว่าอยู่เรื่อยเนี่ยก็คือเหมือนอวัยวะของเราอยู่ในความปกครองความดูแลมาเพื่อเราเนี่ยก็ต้องแนะต้องเตือนต้องดุต้องด่ากันอยู่เรื่อยจะให้ทำเหมือนโลกเขาจะรับไว้ทำไมไปที่ไหนก็ไม่ได้ว่าใครเนี่ยเหมือนไม่มีหูมีตาไปเห็นอยู่งั้นนะเรื่องมันเป็นมันก็เป็นของมันอย่างนั้นแต่ไม่ได้สนใจที่จะนำออกแสดงอะไรเลยไม่พูดเห็นมันผ่านไปเรื่องอะไรๆนี้มันอดมันทนได้ไหมมันเป็นของมันในหลักธรรมชาติวะมันอาจจะเหมือนอาชีพจันทร์อาชีพจันทร์อาชีพจันทร์ก็ดีเท่าโอ้ยังตัวเท่าหนูมันก็เป็นของมันนะการพูดมันเป็นอีกเรื่องหนึ่งเป็นประโยคหนึ่งมันเป็นประโยคเวลาจะออกสมมติมันเป็นอีกอย่างหนึ่งนะมันจะพูดทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นเขาก็จะว่าบ้าไม่รู้ฐานที่บุคคลฐานะที่ควรเป็นไปได้เหมือนจะไปคาถาอาคมไปเป่าคนตายแล้วมันพื้นได้ยังไงคนที่มันไม่รู้มันก็เหมือนคนตายมันมีนี่นั่นอย่างนั้นก็มีมันไปพูดให้มันเกิดประโยชน์อะไรอันนั้นที่ควรเกิดประโยชน์ก็รู้กันอยู่ควรประโยชน์เกิดประโยชน์ขนาดไหนมันก็รู้กันอยู่นั่นทั้งก็เชื่อกันตามเท่าที่จะเชื่อได้อันนั้นมันเชื่อไม่ได้เห็นอยู่มันก็รู้อยู่มันก็รู้เฉยๆทั้งสิ่งอย่างนั้นที่มันมากต่อมากว่าอะไรที่ได้รู้อยู่เฉยเห็นอยู่เฉยปรากฏอยู่เฉยมันทำอะไรไม่ได้ทำไงโลกมันจะอยู่อย่างนี้จะทำไงเนี่ยก็ลบไปทั้งเสียมันเคยบกบางที่ไหนเรื่องอย่างนี้แล้วมาตื่นหาอะไรไปนั่นก็ได้แต่ไม่ได้คิดแล้วว่าตื่นหาอะไรมันรู้มันพอประมาณของมันดีๆมันพอเหมาะพอดีของมันรู้ไปผ่านไปวันก็มันไม่ได้รู้เพื่อหลงนี่วะหรือว่าคุยไม่คุยก็แล้วแต่มันไม่รู้เพื่อหลงนี่หลงอะไรเนี่ยไม่หลงหัวใจที่ดวงเดียวตรงนี้จะไปหลงอะไรนั่นขอมันรอบหัวใจก็พอสิเวลาที่พอจะใช้ตามแดนสมมุติก็ใช้ไปตามย่องเป็นของมันความละเลาะแล้วความไม่จริงไม่จังอันนี้มันบอกอยู่ตลอดเพราะฉะนั้นกับโลกผมไม่ค่อยใจอะไรนะผมไม่ค่อยถ้าว่าว่างจริงไม่ว่ามาละใช้ดีอย่างแต่ว่าเป็นตามนี้ผมไม่ได้ส่วนมากใครจะมาปฏิบัติตามได้ก็ว่างันเลยแต่ว่าตามนี้ปล่อยไปทานไปเรื่อยเพราะฉะนั้นพระเนรจะมากลัวผมกลัวให้ผลอะไรกลัวอะไรผมไม่ตั้งอำนาจวาสนาไว้ให้พระเนรกลัวทุกสิ่งทุกอย่างเราแสดงออกโดยธรรมทั้งนั้นแน่แล้วไม่ได้มีความสำคัญว่าเรามีอำนาจวาสนาปกครองหมู่เพื่อนอย่างนั้นนี่ในความสำคัญของเราเราไม่มีนี่ทำให้ยุ่งตกมากโอ้ศาสนาเนี่ยอะไรจะละเอียดยิ่งกว่าศาสนาล่ะละเอียดสุดยอดครอบสมมติเลยทุกอย่างมันจะเดินมันนู่นมันรับผลแล้วนะมันเดินมานู่นนี่มันดิ้นของปั๊บรับแล้วรู้แล้วนั่นมันเป็นของมันแล้วเฉยมันเป็นหลักธรรมชาติลักษณะอาการอะไรนี่ออกมาจากไหนมันบอกคัดรู้เฉยๆไม่ไปถือสาอะไรกับอะไรเนี่ยพ่อแม่ของอาจารย์พูดนานๆนั้นก็เอาสติมันเปี้ยงเรื่องความโง่ความฉลาดนี่แหละ
มีแต่เอาหัวไถไปมันไม่เอาหัวคิดมาใช้ทางหลังนี่นั่นลึกไหมล่ะฟังนี้ไปไหนก็เอาหัวไถดินไปหัวสำหรับคิดต่างหากเท้าต่างหากนะเดินนั่นฟังที่หนักลึกไหมกันพูดหัวนี่สำหรับคิดหัวคิดปัญญาสำหรับคิดต่างหากทำไมจะเอาหัวไปไถดินไปนั่นก็ไปแบบจัดบ้างนั่นเถอะไม่ใช้ความคิดอะไรเลยความ

0: ท้าต่างหากสำหรับถูดินไปเหยียบดินไปไม่ใช่หัวนี่นะแล้วทำไมจึงเอาไปใช้อย่างนั้นนั่นฟังที่น่ะนี่คือท่านเหมือนถ้าพูดภาษาโลกเขาเรียกว่าอกจะแตกแล้วก็ผางมาสักทีหนึ่งดูพวกเรานี่ดูเหมือนกับดูคนบ้าคนหลับตาเดินหลับตานั่งหลับตานอนหลับตาไปไหนมาไหนนั่นเองครูอาจารย์ขนาดพ่อแม่ครูอาจารย์มั่นแล้วแต่ท่านไม่ได้มีอะไรนี่ท่านไม่มีแบบโลกพอที่จะไปยึดไปถือไปหนักไปเบากับมันแต่เรื่องรู้มันเป็นก็อยู่นั่นแล้วก็ในฐานะที่ท่านเป็นครูเป็นอาจารย์แนะนำด้วยความเมตตาสงสารนั่นก็ว่าซะบ้างว่าซะบ้างนานเอาทีนึงนี่มันไม่ลืมนะท่านว่าตรงไหนมันไม่ทราบเลยนะมันเข้ากึกเกิดอย่างนี้แล้วมันว่าอย่างนี้หัวสำหรับใช้อะไรหัวคิดปัญญาน่ะสำหรับนั้นคือหัวน่ะคือหัวคิดปัญญานั่นจะไปโถดินอย่างนั้นเหรอกิเลสตัวใดก็ตามเถอะมันไม่เหมือนกิเลสตัวราคะตัณหานะให้หมู่เพื่อนจำเอาไว้ฝังใจนะตัวนี้แหมหนักมากนะอะไรเครื่องดึงดูดไม่มีอะไรเกินอันนี้เด่นมากในสังคมเด่นมากในจิตใจสังคมมันนอกไปเอาวงในปฏิบัติของเรามันเด่นในจิตใจมันอยากอยากเห็นอยากดูอยากคิดอยากอ่านอยากฟังถ้าจิตไม่มีความสงบไม่มีสมาธิแล้วมันจะมีแต่อันนี้ออกทำงานเพ่นพ่านเป็นพ่านกวนนี่มันเคยเป็นมาแล้วทั้งที่เราไม่ได้มุ่งกับมันเลยทำไมมันจึงเป็นได้อย่างนี้นู่นน่ะมันก็เกิดเรื่องกันมันเป็นน้องมันไม่ได้เป็นถึงให้เรื่องเกี่ยวกับเรื่องอวัยวะนะมันเป็นอยู่ภายในนั่นน่ะก่อนเราดูหัวใจเราอยู่เราแก้หัวใจเราอยู่มันก็แสดงมาจากนั้นมันก็รู้กันนะสิจนกระทั่งเลยมาวิโตวิจารณ์แต่ก่อนที่เราเรียนหนังสืออยู่เรื่องนี้มันก็ไม่เห็นแสดงอะไรเลยก็ธรรมดาธรรมดาแล้วเวลาออกมาปฏิบัติทำไมอันนี้มันถึงได้โดดเต้นเพ่งกระโดดคล่องตัวนั่งหนาดิ้นดีอยู่ตลอดเวลาทำไมจึงเป็นอย่างนี้ทำไมจึงเป็นอย่างนี้อยู่ห้าเจ้าของแล้วก็เกิดเรื่องกันอยู่เรื่อยก็มันเครียดแค้นอยู่วะมันทำไมมันถึงเป็นอย่างนี้ทำไมมันเป็นอยู่ในนะไม่ใช่มาเป็นนอกอวัยวะนะมันเป็นอยู่ลึกๆคิดอารมณ์มันไม่มีแต่เรื่องอันนี้เข้ากันอยู่พันกันอยู่นั่นอ้าวมันเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้เราพูดถึงเรื่องจิตมันไม่มีหลักเบื้องต้นคือสมาธิแต่อันนี้แหละออกหน้าออกตาดิ้นดิบที่สุดรุนแรงรวดเร็วไม่ทันถ้าเราใช้สติปัญญาแล้วมันก็พอแก้กันได้อย่างที่ว่านะมันขนาดนั้นนะถึงได้หาอุบายฟัดกันหลายด้านหลายทางนั่นเคยพูดกันอยู่ส่วนต่างบุตรเราจะพอเอากันได้ก็คืออดอาหารผมอย่างอื่นไม่ได้ไม่ทันมันเลยทำกับเพียรอยู่ต่อหน้าต่อตานี่มันเอาเราต่อหน้าต่อตานี่นะเออมันลืมเมื่อไหร่วะก็คนมันจะฆ่ามันแต่แท้มันยังเอาเราต่อหน้าต่อตาด้วยแล้วเราสู้มันไม่ได้ตั้งสติพับหายพร้อมกันเลยว่าปัญญาพับมันไม่ใช่เป็นปัญญามันเป็นสัญญาที่เดี๋ยวไปใช้ไปใช้ไปใช้ไปไม่ทันมันเลยนี่นะโอ้ไม่ทราบว่าเครียดว่าแค้นสู้เสือด้วยกำปั้นสมาเฮ้ยกูจะทำยังไงนะกูจะทำยังไงเรื่องกูเรื่องมึงนี่แหละว่าผมเอาจริงนะเพราะจิตมันเป็นอย่างนี้มึงทำไมมึงจะบุญแล้วนั่งหนาวมึงเก่งนั่งหนาวยังไงก็มึงแน่ๆเลยนุ่นนี่แหละพลิกไปพลิกมาหาอุบายการอดหลับอดนอนก็เอาแต่มันก็ไม่ได้เรื่องสุดท้ายมันได้ทื่อไปหมดผมไม่ถูกนะครับอดนอนถ้าอดก็ต้องอดแบบนั่นแหละแบบหามรุ่งหามค่ำมาเลยตายด้วยกันกับทุกขเวทนาเช่นนั่งตลอดรุ่งถ้าอดอย่างนั้นได้ผลเป็นที่พอใจไม่มีพลาดเลยนะผมไม่เคยพูดตรงๆเลยว่าไม่เคยพลาดวันไหนฟัดตลอดรุ่งแล้ววันนั้นภูมิใจที่สุดเต็มที่เลยเพราะเห็นของอาจารย์ทุกวันของอาจารย์นั้นเราไปคาดไม่ได้นะมันต้องไปดวงปัจจุบันให้ถึงตึกของมันถ้าไปคาดแล้วเท่านั้นไม่ได้เรื่องมันแปลว่าปริยัติก็เป็นปริยัติไปเสียครับเป็นอารมณ์อดีตก็เป็นไปอารมณ์อดีตไปแล้วมันไม่ได้เรื่องนะมันต้องผลิตกันขึ้นสติปัญญาขึ้นปัจจุบันมันจะซ้ำของเก่าก็ตามขอให้มันเป็นปัจจุบันใช่ได้อดนอนไม่ได้เรื่องผมมันทื่อไปหมดนี่ทำไมเป็นอย่างนี้เอาไปมาวินวัดดีไม่ดีจะเปิดฟ้าบาดหัวตอนมันเซอร์อ้าวนี่ไม่ถูกแล้วว่ะพลิกหาถึงมา เอาอาหารดีโอ้โอ้อาหารกำลังบางชายดีๆนี่มันหิวมากนะอายุเท่านั้นโถคนกำลังด้วยกำลังกินกำลังนอนกินนี่ใหม่ตัวสั่นไปเลยแต่มันสำคัญที่ใจมันใจมันเด็ดเนี่ยมันก็เหยียบตัวสั่นลงได้นะมันหิวจนขนาดไหนมันไม่ตายมันก็ได้กินนี่นะวะเคยกินมาแล้วมันนี่สีสวยอะไรนั่นแก่เลยอดไปสติปัญญาค่อยตั้งได้บ้างไม่ได้บ้างมันก็รู้ที่นี่นะมันมีบ้างเขาแล้วที่นี่ขยับเข้าไปขยับเข้าไปอันนี้ค่อยอ่อนลงไอ้เรื่องอารมณ์ที่กวนมากๆนั่นค่อยเบาลงอ๋อแล้วเอาได้แค่นี้ก็เอาทุกข์ก็ยอมทุกข์จึงต้องทนทุกข์ทรมานโอ้ความเพียรนี่ผมพูดจริงๆนะผมนี่ทุกข์มากจริงๆจนลืมไม่ได้เลยแต่มันสำคัญที่มันใจมันเอาจริงเอาจังเท่านั้นเองมันไม่มีคำว่าถอยถึงจะสู้กิเลสไม่ได้มันก็ไม่ถอยนี่แหละที่น่าชมมันถ้าลงได้อ่อนไปเยอะแล้วเสร็จเลยนะเสร็จให้มันจริงตอนนี้มันอันหนึ่งมันก็ดีนี่แหละที่ได้นำมาปูนให้หมู่เพื่อนฟังไม่ใช่คำสั่งไม่ใช่คำสอนแต่เป็นคำที่พูดให้ฟังแล้วแต่ใครจะถือเป็นคติยังไงว่าสั่งนี้เลยสอนนี้จริงเราก็ไม่ถนัดใจที่จะว่าสอนจริงเรื่องอดอาหารแต่เมื่อเราผู้เป็นไปได้ผลแล้วมันก็รู้เองนะแต่ว่าเป็นคำสอนไม่คำสอนถูกหรือไม่ถูกก็รู้เองเวลาเราอดมันไปมากเท่าไหร่อันนี้มันก็ไม่ดีเพราะมันไม่มีกำลังเสริมและธาตุขันไม่มีกำลังมันก็ไม่เสริมไม่ทางจิตของเรามันหมุนเขาเรื่อยไม่ถอยอย่างนี้มันค่อยๆเด่นขึ้นเห็นชัดขึ้นชัดแล้วจิตมันค่อยๆตั้งได้ของมันเรื่อยนี่ก็ยิ่งเห็นคุณค่าของการอดมันจะทุกข์ขนาดไหนมันจะเห็นคุณค่านั่นแหละที่มันได้ทนทุกข์ทรมานทำไปตลอดไปเลยถึงตั้งได้แล้วมันก็ไม่ถอยมันยังจะขยับก็เรื่อยนี่ค่าเดี๋ยวนี้ยิ่งดีกิเลสเลยว่าอย่าว่าแต่วันนั้นวันนี้เลยเอาเดี๋ยวนี้ได้มันตายต่อหน้าตานี้ยิ่งดีมันก็ขยับก็เรื่อยไม่ว่าขั้นสมาธิไม่ว่าขั้นเริ่มต้นตะเกียบตะกายก็อดก็พอขั้นสมาธิก็เอาหรือขั้นปัญญามันก็ไม่ถอยมันยิ่งเรื่องเวลาเราผ่อนทั้งทางด้านปัญญามันยิ่งคล่องตัวช่วยกันได้มากนะเรื่องอดอาหารสำหรับนิสัยผมนะมันได้หมดเลยตั้งแต่เริ่มตั้งรากตั้งฐานนี่ก็อาศัยอันนี้เป็นต้นทุนเลยทีเดียวมันลืมไม่ได้เนี่ยพอจิตเป็นสมาธิแล้วเราอดอาหารเข้าไปจิตมันยิ่งแน่วมันยิ่งดียิ่งละเอียดละออเนี่ยใช่งั้นนะมันช่วยในทุกด้านยิ่งถึงขั้นปัญญาแล้วยิ่งชัดนะหมุนติ้วติ้วมันคล่องของมันทั้งที่มันปัญญามันก็เป็นของมันอยู่แล้วแต่พอนี่ได้เสริมเข้าไปแล้วมันยิ่งคล่องเข้าไปอีกนั่นไม่งั้นนะมันถึงทำให้อดทำให้เราหยุดไม่ได้เนี่ยก็เราหาผลเมื่อมันเกิดผลด้วยวิธีการใดมันยากขนาดไหนมันก็เดินมาทำอยู่แล้วนี่ผมยิ่งทำงานไม่ได้แล้วยิ่งตกวิจารณ์กับหมู่กับเพื่อนนะกลัวจะโลเลโลกเล่ห์ไปตามโลกตามสารเขานี่กลัวมากนะเรื่องโลกามิตรนี่เร็วที่สุดโลกามิตรก็เป็นจำพวกของกิเลสนะมันจะไม่เร็วได้ยังไงเดี๋ยวก็เห็นโลกดีกว่าธรรมเข้าไปนั่นแหละจมละทีนี้นะถ้ายังเห็นธรรมเด่นในหัวใจอยู่แล้วพอฟัดพอเหวี่ยงกันคนเราเรื่องอย่างปัจจัยนี่ตะก่อนผมเคยสนใจเมื่อไหร่เคยไปที่ไหนไปที่ไหนเวลาจำเป็นมีก็มีเทศเทศนาว่าการไปต่างไปที่ต่างๆเขานิมนต์ไปเทศในวัดบ้านวัดไหนนี่นะมันจำเป็นก็รับให้เขาก็เทศเขาถวายอะไรก็มอบให้วัดบ้านไปหมดเลยโลกผมไม่เคยแตะไม่เคยมีอะไรติดตัวเลยมากี่ปีฟังดูเราเพิ่งจะมาเกี่ยวข้องกับปัจจัยพระสถานที่อยู่วัดนี้แต่เรื่องไปเกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องเพื่อโลกไปเสียมันไม่ได้มาเพื่อเราเสียอีกละนิทรรศก็ไม่เคยสนใจว่าจะมาเป็นเพื่อเป็นของเรามันเพื่อช่วยโลกแต่เราที่เสาะแสวงหาเราก็ไม่เคยมีในหัวใจอีกอะเมื่อมันมีมาแล้วจะทำไงสิ่งนี้มันเกิดประโยชน์จะทำอะไรให้เกิดประโยชน์แล้วก็ทำไปถึงว่าเกี่ยวข้องก็เกี่ยวข้องไปอย่างนั้นเสียมันไม่ได้เกี่ยวข้องเพื่อความสั่งสมเป็นเศรษฐีเงินพระไม่ได้มีเศรษฐีทำในหัวใจไม่เอาในวิตกจริงๆเราทำงานไม่ได้ก็ยิ่งวิตกประหมู่กับเพื่อนโดยเลยโลกเลิกไปที่ผม ไปอยู่เรื่อยไปวันนั้นวันนี้ก็เพื่อผลกลไกอันนี้เองไปที่ไหนก็ต้องได้พูดได้ว่ากันผู้ที่มุ่งต่อธรรมอยู่แล้วผู้วาจาไปหามันจะไม่ได้คติอัตธรรมยังไงมันก็ต้องได้เทวทัตเราไม่พูดไม่เอามาเข้าบัญชีนะเราพูดถึงพระผู้มุ่งอัตมุ่งธรรมไปที่คนขี้หรือคนดุก็ขี้เพื่อดีดุเพื่อดีไม่ได้เพื่อความเสียหายนั่นเพราะว่าไปที่วัดอะไรเหมือนกันอาหารไปถวายที่วัดก็ดุอีกละศาลาที่สร้างนั่นเหมือนกันเอาอีกขึ้นอีตาเลยนะคนว่างๆอีตาขึ้นเลยไข่เพี้ยงไปอย่างนั้นมันสร้างหาอะไรยืนอยู่หลานๆในป่าในเขาได้แค่มันเหมาะสมกันยังไงมาทำลายสภาพหลักธรรมชาติให้เสียหายไปมากมายขนาดไหนได้คิดหรือเปล่ามันฟาดอะไรอ่ะก็อย่างนั้นแหละหลักธรรมชาติต้องเป็นหลักธรรมชาติในป่าในเขาจริงไปหาดูหลาอะไรมันทำลายหลักธรรมชาติปล่อยให้เป็นหลักธรรมชาติที่มันยิ่งเด็ดลงทำดูหลาหลาโอ้โก้เก๋ดูไม่ได้นั่นเราจะว่าคนอาภัพก็ถูกเราก็ดูตำราอย่างนี้วะเอามาจากตำรามาพูดพระพุทธเจ้ารู้หลาอะไรที่ไหนแสดงไว้ทุกบททุกบาททุกเนี่ยทุกมนเอาฝังเข้าไปหัวใจนี่หมดเพราะฉะนั้นถึงพูดได้อย่างกล้าหาญแล้วสิพอเรียนมาเนี่ยเห็นแล้วตรงไหนตรงไหนเห็นยิ่งทุกวันนี้ยิ่งเอามาพิจารณามากนะไม่ได้จากที่ว่าเรียนไปเหมือนแต่ก่อนเลยสิ่งที่เรียนไปแล้วนำมาพิจารณามาคลี่คลายออกอีกนั่นโอ้ท่านสงวนมากนะเรื่องภาวนาทั้งพุทธการนี่แต่เรื่องมากเรื่องผลเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเข้าป่าเข้าเขาเข้าหาภาวนาทั้งนั้นนั่นแหละคืองานของพระที่ห้ามไม่ในบัญชาให้จำบัญชานี่แล้วก็เห็นแล้วในแบบเยอะเลยก็คือพระเที่ยวกรรมฐานไปเหยียบคันไรคันนาเขาแล้วจนเขาบ่นแล้วเขามาฟ้องพระพุทธเจ้ามันพระอยู่ศีลสถาคตแต่ไงที่ไม่รู้ยังไม่ผ่าไปเวลาไหนก็ไปด่ากันเลยว่าเหยียบคันไรคันนาอะไรทั้งแหลกเลยว่าพวงก็เลยมันต้องมาดัดให้กรรมฐานพักซะก่อนในบรรษาภาวนาอยู่เป็นที่ซะก่อนเพราะออกบรรษาแล้วก็ไปฮั่นในตำหนักตำรามีงั้นออกบรรษาแล้วไปองค์ไหนจะไปที่ไหนไปมีแต่ไปอย่างนั้นไม่ได้ว่าองค์นั้นไปก่อทั้งนั้นองค์นี้ไปสร้างนั้นไปสร้างอันนี้มีแต่สร้างหัวใจคนทั้งนั้นสร้างหัวใจเจ้าของแล้วสร้างหัวใจประชาชนฮั่นหลักเกณฑ์มีอย่างนั้นเห็นเด่นชัดอยู่แล้วจะเราจะฝืนไปไหนน่ะพิจารณาสิหมู่เพื่อนแล้วเราออกจากนี้ไปแล้วเอาหน้าเอามาแข่งทุกอย่างนะมันรู้มันหลาสร้างอะไรให้ใหญ่ใหญ่โตโตภาษาอิฐปูนหินทรายที่ไหนมันก็เหมือนอดอยากอะไรสิ่งเหล่านี้พิเศษอะไรถ้าพิเศษเอานี่ที่เป็นศาสนาสอนโลกพระพุทธเจ้าเอาธรรมต่างหากสอนโลกนะไม่ใช่สิ่งเหล่านี้เลิกก็เลิกด้วยธรรมไม่ได้เลิกด้วยอิฐปูนหินทรายเหล็กหลาแล้วนี่นะเรื่องอาศัยใครก็รู้ปฏิเสธกันไม่ได้ตั้งแต่นกมันยังมีรวงมีรังว่ะพักมาจากคนมันต้องมีที่พักที่อยู่อะไรแต่ให้พอเหมาะพอดีกับเพศของพระเราสิอย่าให้มันเลยเพศของพระไปนี่มันก็เหมาะเท่านั้นเองอันนี้มันเลยจะทุ่มอยู่ทุกอย่างเลยเถิดเลยเถิดผมว่ามันน่าทุเรศนะทำอะไรไม่ได้คำนึงถึงเหตุถึงผลนี่ก็ตกที่เกิดมาสุดท้ายไปหลังก็เห็นครูบาอาจารย์เห็นไม่ว่าวัดป่าวัดบ้านเหมือนทำกันอยู่นั่นก็เลยว่าอันนี้เป็นของจริงเอากันใหญ่เลยสิมัดเรามันยังไม่รู้หลามันยังไม่เป็นของจริงเอาฟ้าทำเป็นของจริงขึ้นมาโอ้หุ่นละฟ้านั่นแหละของจริงมีแต่อิฐแต่ปูนแต่หินแต่ทรายแต่เหล็กแต่หลาโจทย์ฟ้านั่นแหละของจริงอริยสัจที่ควรเป็นของจริงยกบุกจิตใจให้เลิศให้ประเสริฐไม่มีวางท่านอันที่เป็นของจริงแท้มันกลายเป็นของปลอมไปเสียไม่สนใจนี่ที่มันสำคัญเพราะอริยสัจนี่สำคัญมากนะเป็นรากแก้วหรือเป็นแก่นศาสนาก็ไม่ได้ผิดแหละปักลงตรงนั้นเลยอันนี้สติปัฏฐานสี่ก็ลงในอริยสัจจะไปไหนกายเวทนาจิตธรรมกายไม่เป็นอริยสัจอะไรเป็นพิจารณากายเวทนาจิตธรรมเวทนาก็คืออะไรสุขทุกข์ก็อริยสัจจังอริยสัจจังว่างไง
1: ร่างกายชาติปิวขาชราปิวขามันเป็นอะไรทุกข์สัตว์ไม่ใช่หรือท่านแสดงไว้ในธรรมจักรกับพระสูตรเมื่อนั้นพิจารณาเข้าไปแล้วมันจะวิ่งเข้าหาอริยสัจหมดสติปัฏฐาน4นี้ลงในอันเดียวกันหมุนตี้ในนั้นวันนี้ก็ยอมพูดคนหน้าฟังนี่นะเราก็เสริมให้ต้องอย่างนั้นนะอย่าเอาความตายไปขวางหน้านะให้เอาความจริงขวางหน้านะมุ่งต่อความจริงเอาเป็นก็เป็นตายก็ตายอะไรจะตายก่อนแต่หลังให้มันรู้นี่นะเอาให้รู้แต่ความจริงอย่างนั้นจิตมันไม่เคยตายละฟาดลงไปว่างนี่เลยแต่เวลาจะพิจารณาผันนี่ลงไปถึงของจริงอย่างว่านะโอ้อัศจรรย์เลยว้างว้างพูดไม่ถูกเราเข้าใจทันทีว่าพูดไม่ถูกก็จะพูดไม่ถูกไม่ต้องพูดมันรู้นั่นแหละมันถูกแล้วนี่เข้าใจแล้วหน้าป่ะก็บอกนั่นก็เข้าใจจริงพอแยกมันเข้าใจทันทีมันเป็นมาแล้วนี่ไม่เข้าใจไหมจะพูดด้วยความปิติยินดียากมาตั้งแต่นานก็ไม่ได้มาอย่างนั้นหลวงพ่อก็ไม่ได้ไปโปรดจะพูดธรรมะเหล่านี้วันนี้เอาละพูดวันนี้ก็เอาละว่ะดีนะภาวนานี่แหละถ้าลงอริยสัจถ้าลงถึงเป็นถึงตายแล้วมันจะเห็นของจริงขึ้นมาอย่างนี้ถ้าเรายังกลัวเจ็บกลัวปวดกลัวเป็นกลัวตายนี่ไม่เจอนะเจอที่ว่าอริยสัจแห่งความจริงนะจะมีเป็นเรื่องอริยสัจความจำที่เราเรียนมาเรียนมาเวลาเข้าจริงองค์ที่เป็นอริยสัจดังพระพุทธเจ้าว่าทุกเป็นของจริงสมุทัยเป็นของจริงนิโรธมรรคเป็นของจริงนี่มันจะไม่เจอถ้าจริงอย่างนั้นจริงแล้วเห็นจริงอย่างนั้นจนกระทั่งไม่มีอะไรเป็นข้าศึกต่อกันเลยเมื่อพิจารณารอบกันถึงเต็มที่แล้วทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์ไม่เห็นอะไรเข้ามาเกี่ยวข้องกับหัวใจเลยนั่นก็เป็นของจริงอันหนึ่งสมุทัยก็สงบตัวเงียบนั่นก็เป็นของจริงของมันอันหนึ่งมรรคก็คือปัญญาหมุนติ้วติ้วจนสิ่งเหล่านี้ราบลงไปหมดแล้วทุกข์ก็ดับไปหมดต่างอันต่างสิ่งทั้ง4อย่างนี้จะถืออันไหนหนักอันไหนแน่นต่างกันไม่ได้นะเวลาลงถึงความจริงแล้วเสมอกันหมดทั้งทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นของจริงเสมอกันหมดเลยหาที่ตำหนิอะไรไม่ได้ทุกข์ก็ตำหนิมันไม่ได้นะเป็นของจริงอันหนึ่งนั่นอย่างนั้นที่ว่ารู้ของธรรมของจริงต้องรู้อย่างนั้นสิทุกข์ก็จะตำหนิว่ามันเป็นของไม่ดีอย่างนั้นสมุทัยของไม่ดีนี้ตำหนิไม่ได้ในเวลาที่มันรู้เท่ากันแล้วมันต่างจริงอย่างนั้นนั่นนี่แหละมันจะก้าวเข้าสู่วิมุตติธรรมขึ้นนี่หลายครั้งแล้วหนเข้าไปมันก็รวมตัวเข้าไปเพราะอริยสัจนี่ตีตะล่อมเข้ามาตีตะล่อมเข้ามาเนี่ยอริยสัจเป็นของจริงของจริงคืออริยสัจในความจำอริยสัจในความจริงต่างกันอย่างนี้ในความจำเขาก็เรียนมาต่างกันก็เรียนมาแล้วมันเป็นยังไงนี่อริยสัจในความจริงเป็นอย่างนี้สิแต่มันไม่เห็นมันก็ไม่รู้ไม่ได้เห็นนั่นก็ยอมรับแล้วพูดได้เต็มปากว่าอริยสัจในความจริงเป็นอย่างนี้นี่อริยสัจในความจริงนี่แหละที่จะให้ทำให้หลุดพ้นได้โดยอาศัยอริยสัจความจำเข้ามาเป็นพื้นฐานก้าวเดินตามนี้เมื่อเข้าถึงความจริงนี้แล้วมันก็ดีดผึ่งได้นั่นถ้ายังไม่ถึงความจริงนี้จำเท่าไหร่ก็จำไปเถอะไม่พ้นไปไม่ได้ถ้าเข้าถึงความจริงนี้เอาละว่างั้นเลยต้องเอาละเลยบิณฑบาตก็วิ่งก็เวียนวันผมเดินไปโซซัดโซเซปีนี้ลดมากเป็นยังไงไม่รู้นะวิญญาณนี่มันน่าจะหายแต่มันไม่หายนะเสียงเบาบ้างและบางเวลาก็ขึ้นก็เป็นของมันต้องการที่ตอนลุกตอนเช้าสิตื่นนอนตอนเช้าลุกขึ้นมาไม่ระวังไม่ได้นะล้มจริงๆมันเบาหิวเบามันเบาอะไรเบาอะไรไม่รู้นะหิวแล้วทุบลงเลยนะมันจะลงต้องระวังเจ้าก็บ้าระวังนี่มันก็พูดยากนะก็ไม่ระวังมันมีอยู่แล้วเนี่ยเป็นหลักธรรมชาติของมันระวังอะไรเนี่ยระวังนี่ยังถูกดีกว่าแต่เมื่อโลกมีสมมติก็ต้องบอกว่าต้องระวังนะไม่ระวังไม่ได้ต้องว่างนั่นสิจะหมาว่างไงต้องระวังอะไรป้ามันจะรู้ทันทีเลยเร็วที่สุดเลยเพราะมันอยู่กับตัวจะคิดไปไหนแดนโลกธาตุก็ตามอันนี้มันอยู่กับมันอันนี้มันไฟฉายนี่เอ้าฉายไปที่เนี่ยเอาฉายไปนี่อันนี้สว่างมันก็อยู่นี่อันนั้นก็อยู่โน้นอันนี้มันก็ไม่พ้นมันที่มันสว่างอยู่ตลอดเวลานี่นั่นอันนี้จิตมันจะส่งไปนู่นก็ตามน่ะหนึ่งไปนู่นก็ตามแต่ความรู้ตัวเองอยู่มันก็รู้อยู่นี่ไม่ได้ละเป็นหลักธรรมชาตินั่นงั้นจะว่าจะให้ตั้งสติไปไหนอีกว่าอย่างนี้เลยใครจะว่าบ้าก็บ้าเถอะ ทำลงไปนี่มันก็ยอมกันเองถึงวันนี้แต่ก่อนผมก็ไม่เคยพูดว่ามันเมื่อมัน

พูดว่าไงปฏิบัติธรรมพูดทำไม่ได้มีอย่างหรือเนื้อจะปล่อยให้กิเลสมาเย็บปากเราเหรอแล้วเย็บปากกิเลสบ้างก็ได้เหรอนักธรรมหามันเย็บปากมั่งเลยมันพูดไม่ออกเลยกิเลสมันถึงมาแล้วมันเป็นหลักธรรมชาติของมันแล้วไม่ต้องพูดเลยเรื่องความรวดเร็วอะไรจะเร็วยิ่งกว่าใจวะภาพรู้ทันทีเดินพอลื่นอย่างนี้เหมือนกันมันรู้แล้วถ้าว่ามีกำลังวังชาแต่ก่อนมันไม่ได้ล้มฮะแต่นี้มันกำลังมันไม่มีทั้งที่รู้อยู่มันก็จะลงของมันจะว่าไงก็ต้องปล่อยให้ลงทั้งที่รู้อยู่นั่นน่ะล้มอย่างผมล้มในทางของผมมันไม่เห็นได้ชัดล้มทั้งรู้นี่แหละคือกำลังเราที่ต้านทานมันต้านทานไม่ไหวก็ต้องปล่อยให้ลงทั้งที่รู้ฉะนั้นท่านเรียนให้ตั้งใจปฏิบัตินะอย่าโลเลโลกเล่ห์นะผมนักวิตกวิจารณ์มากเท่าแก่เท่าไรทำอะไรอะไรไม่ได้ก็ยืนวิตกวิจารณ์วันหนึ่งก็อยู่ในกุฏิมันออกไปไหนไม่ได้ละก็อยู่นั่นเนี่ยโอ้หางดุขุดนะที่จะออกมาอันนี้มันออกมาไม่ได้อย่างว่าพอออกมาแล้วเจอเลยธรรมดาผมจะไปไหนผมก็ไปของผมเดินไปตามนั่นตามนี่เลยอันนี้ไม่ได้มันอยู่ตัวสังคมใครเจอก็ปั๊บวิ่งเข้ามาหาเรามันลำคาญอารมณ์ของคนผู้เดียวก็อะไรมาแฝงมันต่างกันนี่นะอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวอารมณ์ของคนคนเดียวแล้วอารมณ์ของคนสองคนเข้ามามันก็เป็นสองแล้วขี้เกียจยุ่งไม่อยากพูดอ่ะเอาออกอัน

ชาวพุทธเราถือวันนี้เป็นวันสำคัญวันหนึ่งเป็นวันตรงกับพระพุทธเจ้าทรงปรงอายุสังขารเป็นคำสัตย์คำจริงมาจากนี้ไปอีก3เดือนคือเดือน6เพ็ญจะปรินิพพานหมายภาษาเราก็จะว่าตายปล่อยธาตุปล่อยขันธ์และตรงกับวันที่ทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์แก่ภิกษุอรหันต์ 1,250 องค์ซึ่งพระพุทธเจ้าทรงบวชเองล้วนๆและมาโดยอัธยาศัยของแต่ละองค์ละองค์โดยไม่ได้รับคำเชื้อเชิญนิมนต์ใดๆทั้งสิ้นเรียกว่ามีในมีได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นศาสนาของพระพุทธเจ้าที่ได้ประชุมพระสงฆ์ 1,250 องค์ซึ่งเป็นพระอรหันต์ล้วนๆการประทานพระโอวาทก็เป็นพระวาทเพื่อความรื่นเริงบันเทิงเฉยๆไม่ใช่เทศสอนสาวกเหล่านั้นเพื่อจะถอดถอนกิเลสอาสวะหรือเป็นทางดำเนินแต่อย่างใดแต่เป็นสัมโมทนิยกถาเครื่องรื่นเริงในสมัยที่ไม่เคยมีเพิ่งมาปรากฏในวันนั้นในบรรดาพระสาวก 1,250 องค์ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชเองนี้ก็มาประชุมกันเพียงครั้งเดียวเท่านั้นนอกจากนั้นไม่เคยมีการประทานวิสุทธิอุโบสถจะท่ามกลางแห่งพระอริยะชั้นวิสุทธิบุคคลก็มีได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นในหัวข้อแห่งธรรมที่ทรงแสดงก็ว่าสัพปาปัสสะกรณังกุศลสู้ปสัมปดาสกิตตะปริโยดปันนังเอตังพุทธานาสาสนังนี้เป็นใจความย่อแห่งธรรมทั้งหลายที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงที่นับพอประมาณว่า 84,000 พระธรรมขันธ์แต่สรุปลงแล้วมี3ข้อนี่เป็นพระโอวาทของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ท่านว่าเตตังพุทธานัส

ข้อที่สองก็พยายามทำตนทำจิตใจอบรมจิตใจให้มีความเฉลียวฉลาดทันสิ่งที่ผิดพลาดทั้งหลายซึ่งเคยมีอยู่ภายในจิตใจแล้วข้อที่สามก็พยายามทำจิตให้มีความผ่องใสจนกระทั่งถึงขั้นบริสุทธิ์มีสามข้อในพระโอวาทของพระพุทธเจ้าทั้งหลายย่นลงได้สามข้อนี้เป็นหัวใจความวันนี้เราท่านทั้งหลายได้มาจากที่ต่างๆเฉพาะอย่างยิ่งพระนครมีจำนวนมากถึงวันเช่นนี้ก็อุตส่าห์สละเวลาหน้าที่การงานรับสมบัติเงินทองแม้ที่สุดชีวิตก็ยอมเสียสละมาเพื่อพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาในพระรัตนตรัยผลอันเป็นชื่อมงคลนั้นเป็นสิ่งที่ท่านทั้งหลายผู้มานั้นพึงได้รับแต่ผู้เดียวการอบรมหรือการฝึกฝนอบรมหรือทรมานตัวเองเป็นสิ่งที่ทำยากเพราะเป็นสิ่งที่ขัดกับสิ่งที่เป็นข้าศึกของธรรมทางพระพุทธศาสนาท่านให้ชื่อว่ากิเลสคือเครื่องเศร้าหมองสิ่งมืดดำสิ่งสกปรกฝังอยู่ภายในจิตใจมาเป็นเวลานานแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครสามารถจะรู้ได้ว่าคืออะไรและไม่มีใครสามารถจะรู้วิธีการแก้ไขสิ่งเหล่านี้ออกจากใจได้ก็มีพระพุทธเจ้าพระองค์เดียวเป็นพระองค์แรกที่ทรงทราบเรื่องนี้มาก่อนใครทั้งหมดพระองค์ทรงบำเพ็ญอยู่เป็นเวลา6พระพรรษาเกือบบำเพ็ญธรรมในคำพูดทั่วๆไปว่าอย่างนั้นแต่ในขณะเดียวกันก็คือการเข้าสู่สงครามรบกับกิเลสคือความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นอันเป็นกษัตริย์ใหญ่ก็ได้แก่อวิชชาตัณหาอุปาทานออกมาเป็นลำดับลำดับนี่มีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกทั่วๆไปไม่ว่ามนุษย์เพียงเท่านั้นสัตว์ทุกประเภทมีด้วยกันสิ่งเหล่านี้ไม่มีใครสามารถจะแยกแยะให้เห็นเป็นของแปลกให้เห็นเป็นสิ่งหนึ่งสิ่งใดขึ้นมาจากตนเองว่านี้เป็นสิ่งหนึ่งต่างหากจากตนแต่ถือว่าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับสิ่งเหล่านี้ทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ทราบเงื่อนต้นเงื่อนปลายของสิ่งนี้ว่าเป็นมาอย่างไรได้หนึ่งและไม่ทราบสิ่งนี้ที่แทรกซึมอยู่กับภายในจิตใจนี้ว่าเป็นสิ่งหนึ่งต่างหากและเป็นข้าศึกต่อจิตใจของเรามากน้อยโดยลำดับมาหนึ่งนี่ก็ไม่มีทางทราบได้เมื่อไม่มีทางทราบได้แล้วสิ่งใดที่เกิดขึ้นมาจากการผิดของธรรมชาติอันนี้เราจะต้องยอมรับกันด้วยความไม่รู้ทั้งการกระทำเหตุขึ้นมาด้วยความไม่ได้รับทั้งผลที่เกิดขึ้นจากการไม่รู้นี้อีกเหมือนกันเช่นความทุกข์ความลำบากเมื่อเสด็จออกทรงผนวดทรงพยายามกำจัดสิ่งที่มืดมนอนธการทั้งหลายภายในพระทัยนี้ได้โดยเด็ดขาดพระทัยของพระองค์สว่างจ้าขึ้นในวันเดือน6เพ็ญปัจฉิมยามตั้งแต่ขณะนั้นพระองค์ก็ได้ทรงทราบอย่างชัดเจนว่าเท่าที่ได้ท่องเที่ยวในวัฏสงสารด้วยความมืดดำกำตาไม่สามารถมองเห็นทิศเห็นทางเห็นสถานที่เกิดกำเนิดที่อยู่เคยเป็นมาอย่างไรและจะเป็นไปอย่างไรก็เพราะสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งปิดบัง

เมื่อเข้ามาปิดจิตใจของเราแล้วกลายเป็นจิตใจที่มืดดำไปหมดพอได้ตรัสรู้ธรรมก็หมายถึงกำจัดสิ่งที่มืดมนอนตการทั้งหลายนี้ออกจากใจเพราะอำนาจแห่งพระปีชาญาณสามารถฉลาดรู้แล้วจิตใจก็สว่างจ้าขึ้นมาในขณะนั้นแลที่เรียกว่าท่านตรัสรู้วันเดือน6เพ็ญแล้วสิ่งทั้งหลายที่เป็นเชื้อแห่งภพแห่งชาติถ้าให้สัตว์เกิดแก่เจ็บตายชุกชุ้งต่ำๆลุ่มๆดอนๆก็หมดไปในขณะนั้นไม่มีสิ่งใดแม้ที่เป็นสมมุติแม้นิดหนึ่งติดค้างอยู่ในพระทัยนั้นเลยพระองค์จึงทรงทราบได้ชัดเจนว่าสิ่งเหล่านี้เคยเป็นภัยต่อพระองค์และสัตว์โลกมามากน้อยเพียงไรพร้อมทั้งวิธีการที่จะกำจัดสิ่งเหล่านี้ให้ออกจากจิตใจได้หลังจากนั้นก็ทรงทำหน้าที่แห่งความเป็นศาสดาสั่งสอนสัตว์โลกผลปรากฏเป็นลำดับลำดาว่าสาวกทั้งหลายได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆจนถึงขั้นอรหัตตภูมิเป็นลำดับลำดากลายเป็นพระสงฆ์สาวกขึ้นมาโดยลำดับจากพระปัญญาความสามารถของพระองค์แนะนำสั่งสอนวิธีการกำจัดสิ่งเหล่านี้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าปรากฏขึ้นในโลกกับพระธรรมปรากฏขึ้นในโลกแล้ววาระที่สามพระสงฆ์สาวกอรหันต์อรหันต์ก็ปรากฏขึ้นมาเป็นสรณะสามเบื้องต้นมีเพียงพุทธังธรรมังสรังคชามิพอพระสงฆ์สาวกทั้งหลายได้สำเร็จอรหัตตภูมิแล้วก็กลายเป็นสรณะขึ้นมาอีกหนึ่งเราทั้งหลายได้กราบไหว้บูชาธรรมชาติที่บริสุทธิ์ไม่มีสิ่งใดที่จะบริสุทธิ์ยิ่งกว่าพระรัตนตรัยคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และคำที่ว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์นี้แยกตามอาการของท่านคือพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้พระธรรมมีในพระกายของพระองค์ทุกส่วนนั้นเป็นเรือนร่างของพุทธะอันบริสุทธิ์อย่างแท้จริงนี่ก็เป็นสมมุติอันหนึ่งขึ้นมาจึงเรียกว่าพุทธังสรณังคฉามิขอพระเจ้าพระธรรมที่มีความสง่างามอย่างยิ่งไม่มีสิ่งใดเสมอในพระทัยนั้นก็เป็นสรณะอันหนึ่งขึ้นมาพระสงฆ์สาวกที่ได้ตรัสรู้ธรรมขึ้นมาแต่ละองค์ละองค์ก็เป็นผู้มีความสง่างามด้วยวิสุทธิธรรมเต็มใจด้วยกันทั้งสามนี่แหละท่านแยกเป็นอาการแล้วเรียกว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์แต่เมื่อพูดตามหลักธรรมชาติแล้วนั้นพอจิตได้ก้าวเข้าสู่วิสุทธิธรรมหมายถึงธรรมที่บริสุทธิ์แล้วเท่านั้นพระพุทธพระสงฆ์ที่เป็นอาการแห่งสมมุติก็รวมตัวเข้าสู่พระธรรมเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นนั่นแหละจิตของท่านผู้ใดที่ได้บรรลุถึงอรหัตธรรมแล้วจิตของท่านผู้นั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายด้วยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระสงฆ์สาวกอรหัตอรหันต์ทั้งหลายแม้จะเป็นอดีตนานมาเพียงไรก็ตามเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันได้อย่างสนิทไม่มีแยกเป็น2เป็น3ไปได้เลยนี่คือธรรมชาติแท้ของธรรมเป็นอย่างนี้ที่เราแยกพุทธังธรรมังสังขังนั้นแยกตามอาการของพระพุทธเจ้าที่เป็นผู้ตรัสรู้ธรรมในขั้นสมมุติขั้นหนึ่งคือเรือนร่างของพระองค์นั้นเป็นที่สถิตอยู่แห่งธรรมอันบริสุทธิ์ภายในพระทัยเรือนร่างของพระสาวกทั้งหลายก็เป็นที่สถิตหรือเป็นภาชนะสำหรับรับจิตที่บรรจุด้วยธรรมอันบริสุทธิ์อยู่ภายในนั้นจึงแยกตามอาการว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์พูดตามหลักธรรมชาติแห่งความจริง
โดยสมบูรณ์แล้วเมื่อจิตแต่ละท่านละองค์ได้เข้าถึงอรหัตตภูมิเท่านั้นก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระพุทธเจ้าทั้งหลายกับพระสงฆ์สาวกทั้งหลายกับพระธรรมที่ว่าบริสุทธิ์นั้นอย่างสนิทเป็นอันเดียวกันเท่านั้นไม่มีสองเพราะฉะนั้นผู้บรรลุถึงธรรมขั้นบริสุทธิ์แล้วจึงไม่สงสัยพระพุทธเจ้าทั้งหลายว่ามีหรือไม่มีพระพุทธเจ้าตรัสรู้ธรรมนั้นตรัสรู้จริงหรือหายสงสัยพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีจริงหรือไม่หายสงสัยว่ามีจริงพระธรรมมีจริงหรือไม่หายสงสัยเพราะเหตุใดจึงหายสงสัยแม้แต่ละพระองค์ปรินิพพานนานไปเพียงไรก็ตามหายสงสัยก็เพราะเหตุว่าจิตของเราได้ก้าวเข้าสู่อรหัตตภูมิหรือวิสุทธิธรรมที่บริสุทธิ์โดยแท้จริงแล้วนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับวิสุทธิธรรมของพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายไม่มีแยกมีแยกเป็นเหมือนกันหมดเลยเมื่อความรู้ความเห็นจริงประจักษ์อยู่กับใจของเราซึ่งเป็นตัวยืนอยู่โดยไม่มีอันใดที่จะสามารถทำให้เอียงได้แล้วอันจิตที่บริสุทธิ์ซึ่งเป็นตัวยืนยันอยู่นี่แหละเป็นสิ่งที่ยืนยันในพระพุทธเจ้าทั้งหลายได้โดยสมบูรณ์ไม่มีสงสัยแม้เม็ดทรายหนึ่งก็ตามเพราะตัวเองไม่สงสัยธรรมของตัวเองหรือไม่สงสัยจิตดวงที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วนี้ซึ่งตนเป็นผู้ครองอยู่เวลานี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นคืออะไรแน่เราจะหมายถึงธาตุขันธ์ของพระพุทธเจ้าที่ผ่านไปแล้วนั้นนั่นเป็นสมมุติแง่หนึ่งต่างหากห่างไกลจากความเป็นพุทธะอันแท้จริงที่เราทั้งหลายได้กราบว่าอยู่ทุกวันนี้คือธรรมที่บริสุทธิ์แห่งพระทัยของพระพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นได้กลายเป็นธรรมแท่งเดียวแล้วเมื่อพูดถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายแล้วจิตยอมรับ 100% ว่ามีจริงนั่นแต่ตรัสรู้ธรรมที่บริสุทธิ์จริงๆธรรมของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็ดีพระพุทธเจ้าทั้งหลายที่ปรินิพพานไปแล้วก็ดีหาความสูญสิ้นไปไหนไม่ได้เลยเพราะเหตุไรเพราะธรรมชาติที่รู้อยู่ภายในจิตใจของผู้นั้นของผู้บรรลุวิสุทธิธรรมนั้นเป็นเครื่องยืนยันอยู่กับตัวถ้าเรายอมรับความจริงซึ่งปรากฏอยู่กับใจของเราเวลานี้แล้วเราก็เป็นอันว่ายอมรับความจริงของพระพุทธเจ้าทั้งหลายทุกๆพระองค์และพระอรหันต์ทั้งหลายทุกองค์เช่นเดียวกับเรารับความจริงของเหล่านี้ถ้าเราจะลบล้างพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ทั้งหลายว่าไม่มีในโลกเราก็ต้องลบล้างความมีอยู่ของเราเวลานี้ออกให้เป็นของไม่มีให้สูญไปเสียได้แต่ธรรมชาตินี้เรารู้อยู่แล้วชัดเจนว่าไม่ใช่วิสัยแห่งความศูนย์ธรรมประเภทที่รู้ที่เห็นอยู่นี้ไม่ใช่ธรรมศูนย์ไม่ใช่การไม่ใช่สถานที่เวลาไม่ใช่สมมุติใดๆที่จะเข้าไปทำลายได้ไปลบล้างได้ธรรมชาติอันนี้เหนือโลกสมมุติทั้งมวลเป็นความจริงอยู่กับผู้ที่รู้นั้นในขณะที่ทรงธาตุทรงขันธ์อยู่รู้ได้อย่างชัดเจนว่าธรรมชาตินี้คืออะไรเป็นอย่างไรหายสงสัยนี่แหละเป็นเครื่องยืนยันถึงพระพุทธเจ้าในอดีตทั้งหลายตลอดถึงพระสงฆ์สาวกที่ท่านผ่านไปแล้วนั้นผ่านไปไหนน่ะอันนี้ผ่านไปไหนเวลานี้อันนี้ไม่มีคำว่าผ่านไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่มีอดีตไม่มีอนาคตจะมีคำว่าผ่านได้ยังไงคำว่าผ่านก็ต้องผ่านมาจากอดีต
ก้าวเข้ามาสู่ปัจจุบันแล้วผ่านไปอนาคตนี่เป็นเรื่องของสมมุติแต่ธรรมชาตินี้ไม่มีสมมุติหมดโดยสิ้นเชิงแล้วคำขึ้นชื่อว่าสมมุติโดยประการทั้งปวงไม่เข้ามาเกี่ยวข้องในวิสุทธิจิตวิสุทธิธรรมนี้ได้เลยเพราะฉะนั้นธรรมชาตินี้จึงไม่มีคำว่าผ่านจึงไม่มีคำว่าสูญไปล่วงไปแล้วนานเท่าไหร่ก็ไม่มีเป็นธรรมชาติที่ประจักษ์สันทิฏฐิโกรู้อยู่โดยดีเห็นอยู่โดยดีประจักษ์ใจของตัวเองที่เป็นอย่างนั้นอยู่โดยดีนี่แหละเป็นเครื่องยืนยันบรรดาพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายที่ท่านปรินิพพานแล้วว่าสูญหรือไม่สูญธรรมชาตินี้สูญไปได้หรือธรรมชาตินี้จะสูญไปได้ไหมไม่มีความเปลี่ยนแปลงจากธรรมชาตินี้ให้เป็นความสูญแม้แต่คำว่ามีอยู่เหมือนโลกทั่วไปก็เข้ากับหลักธรรมชาตินี้ไม่ได้เพราะธรรมชาตินี้ไม่ใช่เป็นความมีอยู่และเป็นความสูญไปดังโลกทั้งหลายสมมุตินิยมกันว่ามีอยู่และสูญไปแต่เป็นวิมุตติธรรมที่อยู่ในท่ามกลางแห่งความสูญและความมีอยู่นั่นถ้าว่าจะพูดพอเป็นที่คาดที่เข้าใจกันได้บ้างก็อยู่ในท่ามกลางนี้เท่านั้นไม่เป็นอย่างอื่นอย่างใดไม่มีการสถานที่เข้าไปล้มล้างทำลายได้เลยนั่นแหละท่านผู้รู้ธรรมเห็นธรรมประเภทนี้แหละเป็นผู้ที่เชื่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ที่เสด็จผ่านไปแล้วด้วยธาตุด้วยขันธ์อันเป็นตัวสมมุติท่านเคารพธรรมวิสุทธิธรรมของท่านท่านเคารพได้อย่างเต็มใจรู้ได้อย่างถึงใจถึงความถึงพระพุทธเจ้าทั้งหลายและพระธรรมก็ดีพระสงฆ์สาวกทั้งหลายก็ดีเหมือนกันกับที่เป็นอยู่กับท่านเวลานี้และไม่ว่าเวลาไหนจะมีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไปอีกไม่มีเรียกว่าคงเส้นคงวาก็เรียกได้พระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์นั้นเป็นผู้โสคงเส้นคงวาไม่มีอดีตอนาคตการสมัยเข้ามาเหยียบย่ำทำลายได้ด้วยเหตุนี้เองที่ท่านกล่าวว่านิพพานังปรมังสุญญังพระนิพพานเป็นศูนย์อย่างยิ่งนั้นซึ่งออกมาจากหลักธรรมชาติของท่านผู้รู้พระนิพพานจริงๆแต่ผู้ที่ไม่รู้พระนิพพานจึงต้องคาดต้องหมายเอาความศูนย์อันนี้ไปบวกเข้ากับความศูนย์ของโลกเลยยุ่งกันไปใหญ่ใครก็มาอยากไปพระนิพพานกันเพราะไปศูนย์ไปสิ้นไปล่มจมทิพย์หายป่นปี่ไปกันทำไมแม้พระพุทธเจ้าก็จะไปทำไมปรินิพพานถ้านิพพานเป็นสิ่งที่ทำลายสัตว์โลกให้มีความทิพย์หายป่นปี่ยิ่งผู้มีความบริสุทธิ์เท่าไรและยิ่งตัวมหันตทุกข์จะต้องไปรับความสูญความสิ้นของตนใครจะอยากไปนิพพานหากนิพพานเป็นสิ่งที่ทำลายทิพย์หายผู้ที่บรรลุนั้นให้ถึงความล่มจมทิพย์หายไปอย่างนั้นไม่มีใครอยากไปพระนิพพานไม่ว่าพระพุทธเจ้าองค์ใดไม่สอนโลกให้ไปนิพพานแม้พระพุทธเจ้าองค์นั้นก็ไม่ปรารถนาความเป็นพระพุทธเจ้าถึงปรารถนาแล้วพอถึงขั้นแห่งความเป็นพระพุทธเจ้าจริงๆแล้วกลับกลายเป็นเรื่องศูนย์ไปทั้งหมดทิพย์หายป่นปี่จะต้องประกาศให้ใครทราบใครอย่ามาเป็นพระพุทธเจ้าหรือใครอย่ามาเป็นสาวกพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้านะจะทิพย์หายป่นปี่เหมือนเราซึ่งกำลังเป็นพระพุทธเจ้าอยู่เวลานี้แหละด้วยความศูนย์สิ้นไปไม่มีชิ้นดีเลยพระพุทธเจ้าจะต้องประกาศอย่างนี้แต่นี้ทำไมจึงโกงกันข้ามพระนิพพานังปรมังสุขขังพระนิพพานเป็นสุขอย่างยอดเยี่ยมหาสิ่งใดเสมอเหมือนไม่ได้ในโลกสมมุตินี้นั่นฟังเลยหากนิพพานศูนย์ไปจริงๆทำไมจะมาปรมังสุขขังได้ล่ะอันนี้เป็นเครื่องรับรองคุณภาพของพระนิพพานโดยชัดเจนอยู่แล้วว่า
นิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งหากสูญสิ้นไปโดยประการทั้งปวงไม่มีเหลือแล้วคำว่าสุขอย่างยิ่งนี้ก็ไม่มีความหมายเพราะไม่มีตัวยืนยันออกมาจากไหนสุขอย่างยิ่งนี้ถ้าไม่ออกมาจากธรรมชาติที่บริสุทธิ์นั้นหรือวิสุทธิธรรมนั้นแต่การคาดหมายธรรมดาการจดการจำด้วยการศึกษาเรียนหรือใจหายข้อข้องใจสงสัยในมรรคผลนิพพานนี้นั้นมันเป็นไปไม่ได้เพราะพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนคนให้นักศึกษาพุทธศาสนาทั้งหลายได้หายสงสัยในเรื่องบาปเรื่องบุญคุณโทษนรกสวรรค์นิพพานอะไรนอกไปจากการประพฤติปฏิบัติตามหลักความจริงที่ทรงสั่งสอนไว้แล้วนั้นเท่านั้นจะเป็นผู้ทราบสิ่งเหล่านี้โดยไม่ต้องสงสัยดังพระพุทธเจ้าซึ่งทรงบำเพ็ญด้วยการปฏิบัติมาก่อนแล้วการรู้ธรรมเห็นธรรมทั้งหลายที่นำมาสั่งสอนโลกนี้นั้นพระองค์ทรงรู้ทรงเห็นขึ้นจากภาคปฏิบัติโดยถ่ายเดียวไม่ได้ทรงรู้ทรงเห็นขึ้นมาจากภาคแห่งความจำคือการเรียนมาคำว่าปฏิเวทะความรู้แจ้งแจงตลอดนี้เป็นผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติเพื่อเข้าสู่ความจริงเมื่อถึงความจริงขั้นใดปฏิเวทะคือความรู้แจ้งก็แทงทะลุไปโดยลำดับจนกระทั่งถึงเป็นความรู้แจ้งโดยสมบูรณ์เพราะการปฏิบัติถึงความจริงโดยสมบูรณ์แต่อย่างไรก็ตามแม้เราจะไม่รู้ไม่เห็นในสิ่งที่ท่านกล่าวไว้นี้ธรรมทั้งหลายที่ท่านแสดงไว้นี้เป็นสวากขาตธรรมจับไว้ชอบถูกต้องทุกแง่ทุกมุมในธรรมทุกขั้นเรามีความเชื่อความล่มสายความเคารพนับถือต่อพระพุทธเจ้านั้นเป็นความเชื่อความลำใสอันถูกต้องดีงามและเป็นมงคลอย่างยิ่งแก่จิตใจของเราแล้วถึงจะยังไม่เห็นก็ตามการประพฤติปฏิบัติบำเพ็ญอยู่ด้วยคุณงามความดีทั้งหลายผลให้ปรากฏขึ้นที่ใจของเราซึ่งเป็นเจ้าของผู้ผลิตคุณงามความดีทั้งหลายขึ้นมาโดยไม่ต้องสงสัยนี่เป็นหลักใหญ่ถ้ายิ่งเราได้ประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมที่ท่านทรงสั่งสอนไว้แล้วอย่างใดโดยทางภาคปฏิบัติมีจิตตภาวนาเป็นสำคัญด้วยแล้วก็ยิ่งจะสัมผัสสัมพันธ์ในธรรมทั้งหลายซึ่งเป็นความจริงทั้งนั้นเช่นว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีพรหมโลกมีนิพพานมีนี้จะนอกเหนือใจดวงนี้ไปไม่ได้เมื่อใจดวงนี้ได้ก้าวเข้าสู่ทางด้านปฏิบัติตามหลักความจริงที่พระองค์ทรงดำเนินและทรงรู้เห็นมาก่อนพวกเราแล้วเราจะต้องรู้เห็นไปตามกำลังความสามารถของเราแม้จะไม่กว้างขวางลึกซึ้งเหมือนพระพุทธเจ้าก็ตามแต่ความจริงในสิ่งทั้งหลายที่กล่าวมานี้เป็นสิ่งที่จะต้องกระทับกับใจของเราโดยไม่ต้องสงสัยคำว่าบาปคืออะไรเป็นว่าบาปก็คือความชั่วความเศร้าหมองความมืดตื้อภายในจิตใจผลมันเป็นความทุกข์ขึ้นมาเนี่ยเพียงเผินๆเราก็พอทราบได้แล้วว่าวันหนึ่งเราได้สัมผัสจิตใจของเราได้สัมผัสสัมพันธ์กับบาปมากน้อยเพียงไรคือความทุกข์ความเดือดร้อนมันเกิดขึ้นเพราะความคิดความปรุงของตัวเองเพียงเท่านี้ก็พอทราบได้แล้วเป็นเงื่อนต้นเงื่อนต้นๆเพียงเท่านี้ก็พอจับได้แล้วยิ่งเข้าสู่ความละเอียดแหลมคมของจิตใจที่จะต้องสัมผัสสัมพันธ์กับความจริงทั้งหลายทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วเข้าไปโดยลำดับด้วยแล้วก็ยิ่งเป็นความชัดเจนขึ้นโดยไม่ต้องสงสัยก็จางแจ้งขึ้นไปเรื่อยๆถึงคำที่ว่านิพพานซึ่งเป็นสิ่งที่สุดวิสัยของมนุษย์มีเราเป็นสำคัญบ้างเมื่อกล้าเข้าไปถึงนั้นแล้วมันสุดวิสัยที่ไหนเนี่ยผู้ที่ว่าสุดวิสัยนั่นแหละแต่ปฏิบัติไม่หยุดไม่ถอยมันก็ค่อยเต็มตื้นขึ้นมาเต็มตื้นขึ้นมาแล้วเต็มโดยสมบูรณ์ขึ้นสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็เห็นดังพระพุทธเจ้าแต่ก่อนท่านเคยเห็นบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์นิพพานที่ไหนท่านก็เป็นคนสามัญ
มืดดำกำตาเหมือนอย่างพวกเราแต่ทำไมท่านสามารถรู้ได้ก็เพราะการฝึกฝนอบรมตนขัดเราจิตใจของเราที่มันมัวหมองไปด้วยสิ่งปกคลุมอันมืดมิดปิดตาทั้งหลายนี้ให้กระจายออกไปจางออกไปจิตใจก็ได้มีความสง่าผ่าเผยขึ้นมาสว่างกระจ่างแจ้งขึ้นมาเห็นทิศนั้นทิศนี้เห็นสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปโดยลำดับเมื่อสุดท้ายก็กลายเป็นธรรมที่กระจ่างแจ้งขึ้นที่ภายในใจหรือว่าโลกวิถูรู้แจ้งหมดท่านว่ารู้แจ้งรู้แจ้งโลกโลกภายในก็คือโลกแห่งธาตุแห่งขันธ์นี้รู้หมดโลกภายนอกก็สัตว์โลกความเป็นไปของโลกเรื่องอนิจจังทุกขังอนัตตาการเกิดการตายไปตกนรกไปสวรรค์นรกเป็นกี่ขั้นกี่ภูมิของนรกสวรรค์กี่ขั้นกี่ภูมิของสวรรค์ตลอดพรหมโลกถึงนิพพานรู้แจ้งแทงทะลุไปหมดเพราะการประพฤติปฏิบัตินี่นี่คือความจริงปฏิบัติจะพึงสัมผัสทางภายในจิตใจแล้วเป็นความเชื่อไม่หวั่นไหวการที่เราเชื่อจากใครๆก็ตามพูดให้เราฟังนั้นเป็นความเชื่อประเภทหนึ่งแต่ยังหวั่นไหวได้เชื่อตามตำรับตำนาที่ท่านชี้แจงแสดงบอกไว้เราอ่านเข้าใจไปด้วยมีความเชื่อไปตามก็ตามแต่ก็ยังมีหวั่นมีไหวนี้ไม่แน่ใจอยู่นั่นแหละถ้าเราไม่เห็นเสียเองสิ่งใดก็ตามในโลกนี้ไม่ต้องพูดถึงเรื่องธรรมอย่างเดียวเพียงอย่างเดียวพูดโลกด้วยก็ได้สิ่งใดเรื่องใดผู้ใดเราสนทนาถึงเรื่องผู้ใดขึ้นมาคนนั้นคนที่อยู่ในวงสนทนากันนั้นน่ะยังไม่เคยเห็นผู้นั้นคือนายกนายขอหรือเมืองนั้นเมืองนั้นก็ตามแต่ก็สามารถวาดภาพขึ้นหลอกตัวเองได้ว่าคนนั้นมีลักษณะนั้นลักษณะนั้นทั้งๆที่ไม่เคยเห็นและทั้งๆที่ไม่จริงในลักษณะท่าทางของภาพที่ปรากฏขึ้นนั้นมันไม่จริงแต่มันก็เชื่อไปตามทำด้นดาวเสียก่อนเมืองนั้นประเทศนั้นเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมันก็วาดภาพขึ้นมาแล้วคงจะมีถนนหนทางมีบ้านเรือนอย่างนั้นนั้นกว้างขวางแล้วก็ตลอดมีประชาชนมีหญิงมีชายเดินขวักไขว่ดังนั้นอย่างนี้มันคิดไปหมดแต่พอเราได้ก้าวเข้าไปสู่เมืองนั้นเห็นอย่างชัดเจนด้วยตาของเราแล้วภาพที่เคยหลอกลวงเรามาตั้งแต่ขณะแรกที่ได้เคยได้ยินนั้นมันหายไปหมดเพราะความจริงนี่ลบล้างความจริงคืออะไรคือเราไปเห็นเองด้วยตาของเราว่าเมืองนี้เป็นอย่างนี้เราเห็นด้วยตาแล้วทีนี้ภาพที่เคยหลอกที่เป็นวาดมโนภาพขึ้นไว้ตั้งแต่เรายังไม่เห็นนั่นมันหายไปหมดอันนี้ก็เหมือนกันเราวาดภาพบุญภาพบาปภาพนรกภาพสวรรค์พรหมโลกตลอดถึงภาพนิพพานว่าอะไรขึ้นมาจิตจะต้องวาดภาพขึ้นโดยลำดับเป็นความเคยชินของจิตอย่างนี้มาดั้งเดิมแต่ยังไงก็ตามมันไม่มีมูลความจริงมันวาดภาพขึ้นมาดังที่วาดภาพเมืองนั้นเมืองนี้นั่นแหละพอไปถึงจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่วาดเอาภาพเอาไว้มันเป็นอย่างหนึ่งต่างหากจิตก็ไปเชื่อในสิ่งที่เราเห็นด้วยตาของเราแล้วนั้นภาพเหล่านี้ก็สลายไปนี่คำว่าบุญว่าบาปเมื่อจิตก็ได้เข้าสัมผัสสัมพันธ์กับเรื่องบุญเรื่องบาปอย่างแท้จริงและสัมผัสสัมพันธ์กับนรกสวรรค์เข้าภายในจิตใจจริงๆจิตใจเป็นผู้มองเป็นผู้รู้เป็นผู้เห็นไปโดยลำดับแล้วถึงพรหมโลกกระทั่งถึงนิพพานแทงทะลุไปหมดด้วยความจริงภายในใจเป็นสันติโกขึ้นมาเต็มที่ในหัวใจแล้วเรื่องที่เคยวาดภาพไว้ตั้งแต่ก่อนนั้นไม่ว่าจะเป็นภาพชนิดใดภาพบาปภาพบุญคุณโทษภาพนรกสวรรค์กี่ชั้นกี่ภูมิมันล้มละลายไปหมดสิ่งนี้ไม่ได้เพราะความจริงนี้เห็นด้วยใจรู้โดยใจธรรมของพระพุทธเจ้าก็สอนสัตว์โลกเพื่อให้รู้ให้เห็นตามความจริงที่มีอยู่นี่แหละโดยทางปฏิบัติทางด้านจิตใจ
จะทราบได้โดยไม่ต้องสงสัยมากน้อยตามกำลังความสามารถแห่งการปฏิบัติของผู้นั้นๆ

แต่ที่เราจะวาดด้วยมโนภาพเฉยๆหรือวาดด้วยความจดความจำนี่มันก็เหมือนกันกับเราวาดภาพเรื่องเมืองนั้นเมืองนี้นั่นแหละหลอกอยู่อย่างนั้นไม่เห็นความจริงไม่มีความจริงแต่เราก็ยอมเชื่อภาพมันนั่นอยู่เสมอภาพหลอกลวงนี่ให้พยายามปฏิบัติให้เชื่อความจริงให้เห็นความจริงประจักษ์ใจใจนี้เป็นหลักฐานอันสำคัญมากทีเดียวเป็นหลักใหญ่เป็นที่รวมเป็นที่รู้สิ่งทั้งหลายทั้งหมดอยู่ที่ใจธรรมที่ท่านว่าประเสริฐประเสริฐเลิศโลกเราก็เพียงวาดภาพไม่มีสิ่งใดที่จะเข้าไปพิสูจน์ธรรมนั้นๆได้นอกเหนือไปจากใจใจเท่านั้นเป็นสำคัญที่จะสามารถสัมผัสรับรู้ความหนักเบามากน้อยแห่งธรรมขั้นนั้นๆจนกระทั่งถึงวิสุทธิธรรมคือความบริสุทธิ์หมดจดแห่งธรรมกับจิตที่บริสุทธิ์เต็มที่แล้วเข้ากันได้อย่างสนิทสรุปลงแล้วมีใจเท่านั้นเป็นที่เหมาะสมเป็นผู้ที่จะสามารถวัดความหยาบละเอียดลึกตื้นหนาบางหรือวิเศษวิโสของธรรมได้เมใจเท่านั้นร่างกายเป็นเพียงเครื่องมือของจิตใจวาจาก็เหมือนกันอย่างเช่นเราเดินไปวัดไปว่าเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาพูดปรารภกันเรื่องอัดเรื่องทำเป็นบุญเป็นกุศลนี่เป็นเครื่องมือของใจเป็นผู้บ่งบอกออกมาให้ทำอย่างนั้นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นจึงไม่ตกค้างอยู่นี้บรรดาผลเข้าไปรวมอยู่ที่ใจซึ่งเป็นตัวการเป็นผู้บ่งบอกเป็นผู้ชี้ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในนั้นหมดมีการรู้การเห็นธรรมทั้งหลายก็มีใจเท่านั้นเป็นผู้สามารถนอกนั้นไม่มีเลยในโลกนี้ไม่มีอันใดที่จะสัมผัสรับรู้ธรรมหยาบกลางละเอียดละเอียดสุดจนกระทั่งสุดยอดแห่งธรรมได้เหมือนใจใจจึงควรได้รับการอบรมอย่างน้อยก็พอได้รับความสงบเย็นใจเหตุผลเท่านั้นเป็นเครื่องจะบังคับจิตใจของเราให้เป็นไปด้วยความสะดวกราบรื่นชื่นใจเราได้ความอยากจะไม่เป็นประโยชน์อะไรถ้าปราศจากเหตุผลส่วนมากคำว่าความอยากนั้นมักจะเป็นเรื่องฝืนธรรมเสมอในขณะเดียวกันก็เรียกว่าเป็นข้าศึกต่อธรรมเมื่อสิ่งใดฝืนธรรมสิ่งนั้นต้องเป็นข้าศึกต่อธรรมในเราเป็นผู้ต้องการทำสิ่งใดฝ่าฝืนทำก็เรียกว่าเราเป็นผู้ฝ่าฝืนทำและเราก็เป็นข้าศึกของธรรมอยู่ในตัวสุดท้ายก็คือเราเป็นข้าศึกต่อเราเองเพราะธรรมอยู่กับเราด้วยเหตุนี้ท่านจึงสอนให้แก้ให้ถอดให้ถอนให้ระมัดระวังสิ่งที่จะเป็นภัยต่อตัวของเราเองคือใจเป็นสำคัญยากลำบากเป็นไปด้วยเหตุผลเราอย่าหาเรื่องหาราอันเป็นกลมายาของกิเลสมาหลอกลวงเราทำอยู่เสมอพอเราจะก้าวเข้าสู่ธรรมกิเลสมันก้าวมาขวางหน้าไว้เสียแล้วทั้งที่เราก็ไม่ทราบเลยว่าอะไรเป็นกิเลสเข้าใจว่านั่นเป็นเราเสียเป็นของเราเสียเป็นอุบายออกตัวไปเสียความจริงเป็นอุบายมัดคอเจ้าของกิเลสมันไม่มีคำว่าแก้มีแต่คำว่าผูกว่ามัดมัดเรานี่แหละเราต้องเรียนวิชาธรรมะให้ทันกับกลมายาของกิเลสโดยเหตุโดยผลนี่เป็นสำคัญการประพฤติปฏิบัติย่อมมียากมีลำบากการจะฝืนกับกิเลสซึ่งเป็นเจ้าอำนาจครองหัวใจสัตว์โลกและเป็นผู้กดขี่บังคับทรมานสัตว์โลกที่สุดก็คือกิเลสอาสวะประเภทต่างๆนี่เราจะฝึกฝนทรมานแก้กิเลสตัวนี้ด้วยอัดด้วยทำจึงต้องมีการต่อสู้กันมีความลำบากลำบนเพราะกิเลสฝืนธรรมเราก็ฝืนกิเลสกลายเป็นเราเองใจของเรานี่ก็เป็นเวทีขึ้นมาระหว่างกิเลสกับธรรมต่อสู้กันก็อยู่บนเวทีคือใจของเราสู้กันที่ตรงนี้เหตุผลเป็นสำคัญนักธรรมะต้องเป็นนักเหตุผลความยากลำบากยาวเข้ามาเกี่ยวข้องเหตุผลเท่านั้นเป็นสำคัญเป็นทางเดินทุกยากลำบากแค่ไหนก็สู้คนในโลกนี้เกิดมาไม่ทุกข์ได้เหรอเราเกิดอยู่ในท่ามกลางแห่งกองทุกข์คือร่างกายนี้เป็นกองทุกข์อยู่แล้วจิตใจมันก็บรรจุเชื้อแห่งความทุกข์มาเต็มหัวใจแล้วทำไมจะไม่แสดงความทุกข์ขึ้นมาทั้งทางร่างกายและจิตใจการพยายามแก้ไขสิ่งนี้แม้จะเป็นทุกข์บ้าง
ก็เป็นเพราะการต่อสู้กันย่อมมีทุกข์เป็นธรรมดาถือคติอันนี้เป็นสำคัญและขอย้ำหลักใหญ่อันสำคัญที่เป็นเครื่องยืนตัวยืนยันในภพในชาติในการท่องเที่ยวเกิดแก่เจ็บตายทั้งหลายไม่มีหยุดมียั้งแม้เราจะจำไม่ได้ก็ตามไม่มีสิ่งใดนอกเหนือไปจากใจซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวอันนี้สำคัญมากนี่แหละเป็นตัวยืนยันตัวรับผิดชอบตัวเป็นก่อภพก่อชาติท่องเที่ยวในวัฏสงสารคือใจนี้เป็นตัวประกันฉะนั้นจึงต้องได้รับการอบรมให้จิตใจนี้ได้รับคุณงามความดีเป็นเครื่องสนับสนุนหากว่าเราไม่ได้หลุดพ้นจากทุกข์ในวัฏสงสารเฉพาะชาตินี้ในชาตินี้ก็ตามคุณงามความดีที่สร้างไว้แล้วมากน้อยจะเป็นวิบากผลอันดีเครื่องสนับสนุนเราในภพชาติต่างๆจะมีความสุขความเจริญสุดท้ายก็อาศัยบุญกุศลที่เราสร้างนี่แหละเป็นเครื่องสนับสนุนจนถึงวิมุตติหลุดพ้นไปจากบ่วงมารคือกิเลสตัณหาอาสวะเพศต่างๆดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายท่านผ่านพ้นไปแล้วประกาศก้องมาหาพวกเราว่าโกนุหะโซจิมานันโดนิจจังปัจฉริเตสติพวกท่านทั้งหลายมันเพลิดเพลินลื่นเลิงกันไม่รู้จักเป็นจักตายยังไงกันเมื่อไรจะรู้เรื่องความทุกข์ความลำบากโลกอันนี้มันโลกเกิดตายนะมันไม่ใช่โลกจะลื่นเลิงอยู่ตลอดเวลามันมีความทุกข์ความร้อนวุ่นวายให้พิจารณาแสวงหาที่พึ่งบ้างสิท่านบอกท่านสอนว่าโกนุหะโซนิจจังปัจฉริเตสติอันตกาเลนะโอนาถาปฏิบังนะปฏิบังนะเวสถะเมื่อโลกสันนิวาสนี้มันมืดมนอนตรการไปอยู่ทั้งกลางวันกลางคืนภายในใจหัวใจของสัตว์เป็นเหมือนกงจับพัดผันอยู่ตลอดเวลาด้วยความทุกข์ที่เป็นผลแต่เราได้รับความทุกข์ความทรมานอยู่ด้วยมานี้ซึ่งมันเป็นเหมือนกองไฟแท้ๆท่านทั้งหลายไม่ดูบ้างเหรอน่ะไม่เห็นเหรออยู่ที่หัวใจท่านทั้งหลายเองทำไมจึงไม่แสวงหาที่พึ่งกันพอดีปังนักเวสถานทำไมไม่แสวงหาที่พึ่งท่านเหมือนกับว่าท่านตะโกนบอกพวกเราก่อนที่ท่านจะปรินิพพานไปท่านตะโกนบอกให้ตื่นเนื้อตื่นตัวเราเป็นมนุษย์มีศีลมีธรรมให้รู้จักบาปจักบุญคุณโทษอย่าพยายามแก้ไขจิตใจของเราจะได้มีความสง่าราศีหรือมีความสง่างามประดับวาสนาของตนในภพชาตินั้นๆผลสุดท้ายก็เป็นคนวิเศษขึ้นมาจากใจดวงนั้นแหละดวงที่ได้รับความเหลียวแลจากเจ้าของนั่นแหละไม่ใช่ดวงที่ปล่อยตามลมตามแรงตามบุญตามกรรมนั่นคือจิตใจนรกพาเจ้าของตกนรกทั้งวันทั้งคืนทั้งยังไม่ตายก็ตกนรกอยู่ภายในใจตายแล้วมันไม่ไปนรกมันจะไปไหนเกิดแต่ความเดือดร้อนเมื่อเราทราบอย่างนี้แล้วก็พยายามสร้างตัวอุตส่าห์บึกบึนพยายามบำเพ็ญดังที่เราทั้งหลายได้เคยบำเพ็ญมาแล้วจนเป็นนิสัยแห่งชาวพุทธนี่แหละชื่อว่าเป็นความถูกต้องดีงามเพื่อเป็นเครื่องส่งเสริมจิตใจของเราทั้งปัจจุบันและอนาคตให้เป็นไปเพื่อความรื่นเริงบันเทิงในภพต่างๆจนกระทั่งวาระสุดท้ายอำนาจแห่งกุศลนี้ก็ส่งถึงที่จุดที่สุดจุดหมายปลายทางได้แก่นิพพานังปรมังสุขขังไม่ต้องมายุ่งกับโลกเกิดตายนี้ต่อไปอีกนี่ขอให้พากันนำปฏิญิตพิจารณาแก้ไขดัดแปลงจิตใจของเราความเป็นสิริมงคลเราไม่ต้องไปหาตามวันตามมื้อปีเดือนหาต้องหาดูเลขดูยามดูลายมืออะไรดูเลขดูยามดูตรงนี้ดูตัวจิตเนี่ยเลขดียามดีมันอยู่ที่นี่เลขเสียยามเสียมันอยู่ที่นี่ดูตัวตรงนี้นะส่วนมากมันมีแต่เลือกชั่วนี่แหละมีแต่เลือกชั่วก่ออยู่ภายในจิตใจตลอดเวลามันไม่ค่อยมีเลือกดีถ้ามีธรรมภายในใจเอาธรรมเข้าไปรักษาเอาธรรมเข้าไปสังเกตเช่นสติธรรมปัญญาธรรมเข้าไปสังเกตเราจะเห็นเลือกชั่วของเราอยู่ภายในนั้นแล้วกำจัดกันออกก็จะกลายเป็นเลือกดีขึ้นมาที่ใจคนนั้นแหละคือคนมีเลือกดีแท้ใช่ไปเที่ยวหาดูลายมือดูเลือกดูยามกับหมอนั้นหมอนี้หมอพวกนี้หมอหากินเนี่ยหมอโกหกคำว่าเป็นหมอเป็นหมอหมอโกหก
มันเด่นจนกระทั่งเป็นหมอเด่นทางโกหกอย่าไปเชื่อเดี๋ยวมันคว้าเอาคว้าเอาคว้ากระเป๋าเรื่อยเลยมันดูกิริยาของเรามันรู้ทันทีพวกนี้เรียนจิตตวิทยาเป็นนักจิตตวิทยาเมาดูคนไหนที่ตึงๆบ้างล่ะนั่นแหละมันจะต้องหาอุบายถ้านั่นท่านี้คว้าจนได้ละถ้ากระเป๋าแฟบๆมันก็ว่าพูดไปอีกแบบหนึ่งมันไม่เสียท่าพวกนี้นี่เป็นเรื่องที่เสียทั้งนั้นเราอย่าไปยุ่งให้ดูเนี่ยดูดื้อดูตัวเองเนี่ยดื้องามยามดีอยู่ที่นี่พยายามแก้ไขตนเองนี่แหละมันเกิดขึ้นที่ใจนี่ร้อนก็ร้อนที่นี่ไปดูหมอมาแล้วมันก็ไม่พ้นร้อนถ้าเราไม่แก้ที่ตรงนี้เนี่ยสุดท้ายก็มาลงหมอเราเป็นหมอของเราเองรักษาตัวเราเองดียิ่งกว่าหมออื่นใดรักษาเราละการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรขอยุติเพียงเท่านี้

การมาอยู่ร่วมกันมากๆแม้จะเป็นเจตนาที่เป็นธรรมก็ตามแต่ผลที่รับจะต่างกันอยู่มากเพราะเวลามีมากภาระก็ต้องมากสัมผัสสัมพันธ์ต่อกันก็มีมากความคิดก็เพิ่มขึ้นถ้าถูกได้หยาบๆเข้ามาสับปนกันแล้วก็เกินไปหมดทั้งวัดนี่เป็นเรื่องที่ต้องคิดให้มากสำหรับเพศของพระไม่ควรมีอย่างยิ่งเรื่องที่กล่าวมาเพราะพระทั้งโลกเขาทราบแล้วว่าเป็นเพศที่ทรงธรรมทรงวินัยเป็นเพศที่ถูกต้องดีงามหาที่ต้องติไม่ได้เนื่องจากธรรมเป็นสวคาตธรรมตรัสไว้ชอบทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าด้านวินัยไม่ว่าด้านธรรมะทุกขั้นผู้เข้ามาทรงธรรมทรงวินัยจึงเป็นผู้ที่ไว้วางใจของตัวเองและโลกอย่าว่าแต่โลกชาวพุทธเลยแม้โลกพาหิรชนจากศาสนาก็เป็นที่ไว้ใจได้เพราะผู้บวชคือผู้ทรงธรรมตามความสมมติก็เป็นอย่างนั้นตามความเป็นจริงก็เป็นอย่างนั้นที่มันไม่เป็นไปตามความจริงไม่เป็นไปตามความรับทราบของประชาชนความเข้าใจของประชาชนก็เพราะกิเลสมันแฝงเข้าไปทำลายความทรงธรรมนั้นให้กลายเป็นการแบกหามกิเลสไปเสียหมดไม่เรียกว่าทรงกิเลสกิเลสแสดงออกในอาการใดจะเป็นสิ่งที่แสลงแทงจิตแทงใจแทงหูแทงตาได้ทั้งนั้นการเรียนเรื่องของกิเลสจึงต้องเรียนในจุดสำคัญก่อนคือใจเพราะเป็นคลังของกิเลสเมื่อระบายคือทางเดินของมันก็ออกมาทางกายทางวาจาทางท่องเที่ยวของมันก็ออกมาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วนำอารมณ์เหล่านี้เข้าใจเป็นธรรมอารมณ์แล้วก็ท่องเที่ยวตามเรื่องราวต่างๆอตีตารมณ์นำเข้ามาขุ่นมาคิดมายุ่งเหยิงวุ่นวายล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของกิเลสที่ทำการก่อกวนจิตใจให้หาความสงบสุขไม่ได้ทั้งนั้นจากนั้นก็แสดงออกมาภายนอกมันเป็นส่วนใหญ่ให้กระทบกระเทือนหมู่เพื่อนและนิรบาทสาดกระจายออกไปเป็นวงกว้างขวางหาประมาณไม่ได้เนี่ยกิเลสกับธรรมมันเป็นข้าศึกกันตลอดมาอย่างนี้แม้เรามาบวชเป็นพระแล้วว่าเป็นผู้ทรงธรรมแต่กิเลสมันไม่ได้ทรงธรรมมันทรงฤทธิ์ทรงเดชของมันเองแสดงออกมาเป็นกิเลสทั้งนั้นไม่ได้เป็นอัตเป็นธรรมเลยเป็นที่ว่ากิเลสแล้วไม่ว่าจะออกมาทางอาการใดออกมาเล็กๆน้อยน้อยออกมาเป็นส่วนใหญ่ส่วนหนักเป็นล้วนแล้วจะเป็นเรื่องของกิเลสทั้งหมดไม่ได้แสดงมาเป็นธรรมเพราะฉะนั้นเราเป็นผู้มาทรงธรรมก็คือการชำระแก้ไขหรือปราบปรามกิเลส

ในขณะเดียวกันจึงอยากให้มันกระดิกตัวออกมาได้ในส่วนจับอยากมันสุดวิสัยก็ให้มันแสดงอยู่ภายในเท่านั้นเมื่อเรายังไม่สามารถที่จะปลดเครื่องหรือปราบปรามมันได้นี่เป็นหลักใหญ่ของผู้ปฏิบัติของผู้จะทรงธรรมทรงธรรมจากคำว่าทรงธรรมไปด้วยการปฏิบัตินี้แล้วก็เป็นผู้ทรงมรรคทรงผลทรงวิมุตติหลุดพ้นการอยู่ร่วมกันเป็นสิ่งต้องระวังดังที่เคยอธิบายให้ฟังอยู่เสมอาการคิดเกี่ยวข้องกันการมองกันให้มองในแง่เป็นธรรมในแง่แห่งความเมตตาหนึ่งในแง่แห่งการให้อภัยหลักใหญ่มองในอย่างนี้หากมีการตักเตือนซึ่งกันและกันก็ให้ตักเตือนด้วยเหตุด้วยผลด้วยความเป็นอัตเป็นธรรมด้วยความเมตตาและมีการให้อภัยไว้เสมอผู้รับก็พึงรับด้วยอาการนี้เช่นเดียวกันรับด้วยความจงรักภักดีรับด้วยความเคารพนับถือรับด้วยความพอใจที่จะพึ่งปฏิบัติตามเรียกว่าเป็นธรรมด้วยกันทั้งสองฝ่ายไม่ได้นิยมว่าเป็นอาวุโสพันเตเพราะธรรมเป็นธรรมชาติที่ให้ความเสมอภาคคือความถูกต้องด้วยกันใครพูดออกมาจะเป็นผู้ใหญ่ผู้น้อยให้พูดเป็นอัดเป็นธรรมเป็นเหตุเป็นผลผู้ฟังก็ให้ฟังตามนั้นปฏิบัติตามนั้นมีกี่ร้อยกี่พันรายกี่ร้อยกี่พันองค์ก็ไม่มีการกระทบกระเทือนกันเพราะเจตนาเป็นธรรมด้วยกันสิ่งใดที่สุดวิสัยมันผิดออกมาก็เจ้าของเองก็ทราบเจ้าของไม่ทราบคนอื่นก็ทราบเราไม่มีเจตนาแต่ก็ต้องระมัดระวังเพราะความไม่รอบคอบมันทำให้ผิดได้เหมือนกันข้อวัดปฏิบัติการมาศึกษาดูให้ดีนี่เราตั้งใจมาศึกษาตาให้ดูหูให้ฟังใจให้คิดนำไปเป็นคติได้ทั้งทางหูทางตาทางใจอย่ามาอยู่เล่นๆด้านๆเพ่นๆผ่านๆใช่ไหมล่ะให้ต่างคนต่างระวังใจของตัวนั่นแหละเป็นการระวังซึ่งกันและกันไปในตัวถ้าไม่เราทำให้กระเทือนหมู่เพื่อนถ้าลงแล้วออกไปกระเทือนหมู่เพื่อนแล้วเป็นเรื่องหยาบมากเพียงจะกระเทือนอยู่ภายในจิตใจของเราก็ทุกร้อนพอแล้วเป็นความผิดพอตัวอยู่แล้วไหนจะต้องให้ลำบากจัดกระจายมากระทบกระเทือนหมู่เพื่อนนั้นดูไม่ได้เลยเป็นสิ่งที่เลวทรามมากให้พากันมัดระวังให้มากนักปฏิบัติเราเพราะเรามาฆ่ากิเลสสิ่งใดที่เห็นเข้าใจว่าตัวดีนั่นแหละคือเรื่องของกิเลสมันจะทำให้เราชั่วการอวดดีอวดเด่นอวดความรู้ความฉลาดความสามารถของตนล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องของกิเลสทั้งมวลที่จะทำคนให้เสียหายและล่มจมไม่ใช่จะทำคนให้เป็นคนดีการมีความสำเนียกศึกษาด้วยความสนใจอยู่เสมอจากสิ่งที่มาเกี่ยวข้องผู้มาเกี่ยวข้องนั่นคือเป็นนักธรรมะโดยแท้คอยสำเนียกเอาเหตุเอาผลด้วยความจงรักภักดีต่อกันและนำไปพื้นปฏิบัติต่อตนเองพยายามแก้ไขดัดแปลงอยู่เช่นนั้นนั่นคือว่าผู้ปฏิบัติธรรมดำเนินธรรมในขณะเดียวกันก็เรียกว่าแก้กิเลสไปในตัวการได้ยินได้ฟังการรวมจากครูจากอาจารย์แล้วอย่าให้เป็นลักษณะที่เทน้ำใส่หลังหมาเทปั้วลงไปมันสลัดทีเดียวหายหมดไม่มีเหลือน้ำแม้หยดเดียวอยู่บนหลังหมานั้นมีเทศนาว่าการลงเต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัดเต็มทำเต็มพลังกำลังความสามารถที่เหลือมันพาสลัดสักหนเดียวเท่านั้นปุ๊บไม่มีเหลือเลยทำภายในใจที่ได้ยินได้ฟังมายังเหลือแต่ที่เหลือกองท่วมหัวอยู่อย่างนี้ใช้ไม่ได้เลยต้องศึกษาไปด้วยความจริงธรรมนั้นออกมาจากท่านผู้จริงจังพระพุทธเจ้าไม่มีใครจะจริงจังเสมอพระองค์สัจจะบารมีของท่านใครเป็นคนตั้งออกมาแสดงออกมาพระองค์ไม่ทรงดำเนินและเห็นผลมาก่อนแล้วและเป็นผู้ทรงสัจธรรมเหล่านี้จะนำออกมาแสดงแก่โลกได้อย่างไรทุกบททุกบาททุกแง่ทุกมุมที่ทรงนำออกมาประกาศสอนโลกเป็นสิ่งที่พระองค์ได้
ทดสอบผ่านมาแล้วทั้งเหตุทั้งผลด้วยดีทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีความบกพร่องมีความสมบูรณ์ตลอดสายจึงได้นำธรรมเหล่านั้นมาสั่งสอนโลกเรียกว่าสัจจะบารมีนะใครเป็นคนประกาศสอนโลกทางเจ้าพระพุทธเจ้าคนมันมีความสัตย์ความจริงทำอะไรละหล่อแหละหาเหตุหาผลหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เลื่อนลอยโอนเองคลอนแคลนไม่มีหลักต้องมีหลักใจทำอะไรลงด้วยเหตุผลแล้วให้เป็นไปด้วยความจงใจด้วยความจริงจังทุกอย่างเมื่อถูกต้องด้วยเหตุผลแล้วตัดสินใจทำลงไปอย่างนั้นถึงถูกเพิกขัดนิสัยของอย่าให้เป็นคนหล่อแหละการทำลายกิเลสไม่ใช่เป็นของง่ายเป็นสิ่งที่ยากเพราะฝังจมภายในจิตมานี้เป็นเวลานานไม่สามารถที่จะนับอ่านได้เลยแม้ตัวเองซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับกิเลสมาตลอดกาลก็ตามแต่เมื่อพูดถึงปัจจุบันแล้วก็เต็มอยู่ภายในจิตจึงแก้ยากเหนียวแน่นมากการชำระสาสารจะทำด้วยความอ่อนแอท้อแท้เหลวไหลใช้ไม่ได้นอกจากจะเป็นการเพิ่มกิเลสไปเท่านั้นมันต้องเอาจริงเอาจังทำด้วยดีบังคับจิตกิเลสพาฉุดพาลากออกมาในแง่ต่างๆถ้าเป็นเรื่องของกิเลสจิตใจจะย่อมจะไม่มีความอิ่มพอไม่มีความเข็ดหลาบคิดไปเท่าไรทุกเท่าไรก็ยอมทุกไม่สนใจในเรื่องของทุกข์ที่เกิดขึ้นจากความคิดความวุ่นวายอันไม่ดีนั่นเลยถูกมันลากมันถูไปถลอกปอกเปิดไปหมดก็ยังไม่เห็นโทษนี่ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นเรื่องของธรรมแล้วมันฝืนหัวใจเพราะกิเลสพาให้ฝืนไม่ใช่เราฝืนเองกิเลสมันเป็นข้าศึกกับธรรมต้องฝืนธรรมเสมอโดยเอาเราเป็นเครื่องมือมันอยู่ที่หัวใจเรามันต้องบังคับใจเราบังคับกายวาจาไปในตัวเพราะกายวาจานี้เป็นเครื่องมือของจิตจิตเป็นเครื่องมือของกิเลสเป็นที่อยู่ของกิเลสจึงต้องถูกต้องลากต้องถูต้องไถไปตามเรื่องของกิเลสเสมอการพินิจพิจารณาและการปฏิบัติถ้าไม่ใช่ความทำไม่ได้ใช้ความเข้มแข็งอดทนจริงจังก็จะไปไม่รอดนะเราได้เคยพูดเสมอว่างานในโลกนี้ยังไม่เห็นงานไหนที่หนักหนาและดึกทุ่มเทลงจนถึงขั้นถึงเป็นถึงตายเหมือนงานต่อสู้กับกิเลสชำระกิเลสถอดถอนกิเลสเลยและความเฉลียวฉลาดก็ไม่มีอะไรเกินกิเลสในบรรดาสมมุติซึ่งอยู่ในโลกธาตุนี้กิเลสเป็นเบอร์หนึ่งเป็นจอมวัฏจักรด้วยเหตุนี้จึงแก้กันได้ยากแต่ยังไงก็ไม่พ้นวิสัยของผู้ตั้งใจผู้ทำผู้ประพฤติปฏิบัติด้วยอัดด้วยทำเพราะทำเป็นสิ่งที่เหนือกิเลสอยู่ตลอดเวลาไม่เคยด้อยกว่ากิเลสเลยถ้านำมาใช้นอกจากจะทิ้งไว้เฉยขึ้นอย่างจัดจาวุธจะมีพิษมีภัยทำอันตรายให้แก่ข้าศึกได้มากมาเพียงไรก็ตามแต่เมื่อไม่นำมาใช้มันก็เป็นวัตถุอันหนึ่งอยู่เท่านั้นไม่เห็นสำเร็จประโยชน์อะไรนี่ธรรมะก็เหมือนกันสติท่านสอนเราท่านสอนคำพีบาลีปัญญาก็สอนเราความเพียรเนี่ยฟังเพียรพยายามสืบต่อกันอยู่เสมอด้วยความมีสติระลึกรู้ตัวอยู่เสมอด้วยปัญญาในเวลาที่ใช้ปัญญาใช้ความอุตสาห์พยายามความอุตสาห์เป็นผลท่านจึงสอนให้อุตสาห์ความเพียรทำให้เกิดผลดีในทางที่ถูกที่ดีท่านจึงสอนให้เพียรสติใช้ในทางที่ถูกที่ดีเป็นผลดีขึ้นโดยลำดับท่านจึงสอนให้มีสติให้อบรมสติปัญญาใช้ในทางที่ถูกที่ควรตามหลักธรรมย่อมเป็นสิ่งที่ดีมากทำคนให้ดีสุดยอดก็คือสติปัญญาศรัทธาความเพียรซึ่งเป็นสิ่งที่ดีทั้งนั้นท่านสอนท่านมอบแต่ของดีๆให้พวกเราแต่ทะเลทลายไปเอาสิ่งที่เป็นเดินเป็นมูดเป็นคูดมาพอกหัวใจทั้งวันทั้งคืนไม่มีความอิ่มพอนี่สินั่นจึงเป็นการขัดแย้งต่อหลักธรรมของพระพุทธเจ้าในขณะเดียวกันก็กลายเป็นข้าศึกต่อศาสนาต่อศาสดาต่อครูต่ออาจารย์ต่อตัวเองไปหมดเพราะมันมีกำลังมากกว่าแล้วเราควรจะภูมิใจได้เข้ามาทรงเทศน์บรรพชิตนักบวชมาพึ่งปฏิบัติตนในทางที่ดีงามตามหลักของนักปราชญ์ลาภสกาวีทั้งหลายกวีทั้งหลายท่านได้พาดำเนินและเห็นผลมานับไม่ถ้วนแล้ว
ด้วยหลักธรรมที่แสดงไว้เหล่านี้มรดกใดสิ่งใดที่จะเลิศยิ่งกว่าธรรมนี่ก็เป็นมรดกตกทอดมาจากพระพุทธเจ้าและสาวกท่านมาถึงพวกเราการบวชก็บวชตามอย่างของพระพุทธเจ้าและสาวกที่ดำเนินมาแล้วการประพฤติปฏิบัติท่านก็สอนวิธีที่เป็นสิริมงคลแก่ตนให้พวกเราทั้งหลายได้ประพฤติปฏิบัติด้วยความเทิดทูนแล้วส่วนมากมีแต่กิเลสมันมาฉุดมาลากจับฟัดจับเหวี่ยงเข้าป่าเข้าพงไปเสียเหลือตั้งแต่ตัวกิเลสล้วนๆมากรองหัวใจอยู่เป็นเจ้าของนี่มันน่าสลดสังเวชดูกิเลสมันดูได้เป็นของง่ายเมื่อไหร่ดูได้ยากที่สุดอยู่ในหัวใจเราจะตามมันไม่ทันดูมันไม่เห็นมันไม่รู้โน้นครูบาอาจารย์มันดูผู้ท่านผ่านท่านพ้นท่านรู้เหตุรู้ผลรู้เรื่องรู้ราวกับมันแล้วดูรู้เราเองไม่รู้จึงต้องสอนวิชาที่จะรู้เรื่องของกิเลสแก้กิเลสต่อสู้กิเลสให้ธรรมทั้งหมดเป็นธรรมแก้กิเลสทั้งนั้นเป็นธรรมที่เป็นสิริมงคลเป็นธรรมอันอุดมอย่างยิ่งนำเข้ามาประดับสติปัญญาของเราเนี่ยคนเรามีคุณค่าอยู่ตรงนี้แหละที่เป็นหลักใหญ่ที่สุดคำว่าความสุขความเจริญที่โลกต้องการมาทุกหย่อมยากมาจากไหนทำไมไม่มาจากการทำดีการทำชั่วที่จะให้เกิดความสุขความเจริญมันเป็นไปไม่ได้เป็นอย่างเขาฉกเขาลักเขาไปปล้นได้เงินมาเป็นนั่นนะล้านล้านก็ตามจะมีแต่กิริยาว่าได้เงินมาเป็นล้านล้านก็นั้นหัวใจนั้นจะเป็นไฟทั้งกองเลยจะเข้าใจว่าเขาจะมีความสุขถ้าไม่ชอบทำแล้วถ้าชอบทำแล้วมีความสุขมีมากมีน้อยเป็นความสุขได้ทั้งนั้นเพราะเป็นความชอบทำจะนำความสุขมาให้โดยตรงตามหลักธรรมที่ท่านสอนไว้นี่เราแก้กิเลสแก้โดยธรรมแก้ให้ถูกตามอัตตามธรรมทำไมกิเลสจะไม่หลุดลอยลงไปโดยลำดับอย่างผลอันเป็นสุขหรือความสงบสุขขึ้นมาเป็นขั้นๆต่อจิตใจของเราผู้บำเพ็ญนำปัญญามาใช้มันต้องรู้ต้องฉลาดพระพุทธเจ้าสอนทำเครื่องฉลาดให้แท้ๆไม่ได้สอนทำโง่ให้พวกเราธรรมพระพุทธเจ้าคำว่าทำโง่ไม่มีมีแต่ทำฉลาดเรานำเข้ามาพุทธปฏิบัตินั้นทำเป็นการเป็นความโง่เพราะยื่นด้ามดาบให้กิเลสเหี้ยมันก็ฟันเราสิดาบคมแทนที่จะฟันกิเลสกลับยื่นต้านดาบที่กิเลสมันก็กลับมาฟาดเราแหลกแตกกระจายไปเดินจงกรมเพียง 2-3 หยัก 3 หยัก 3-9 4-9 สติตั้งไม่ได้เลยหายไปหมดถูกกิเลสเตะพังทลายลงไปแล้วนั่งเหลือแต่ความเซ่อซ่าก้าวขาไปก้าวขามาเหมือนกับคนไม่มีสติต่างเหมือนคนบ้าอยู่ตามถนนนั่นถามมันเป็นความเพียรอย่างไรทำอย่างนั้นนี่เราจะได้รู้ได้ชัดชัดว่ากิเลสเก่งขนาดไหนทั้งที่ตั้งสติสตังประคองความเพียรอย่างนั้นยังถูกมันลากไปได้ต่อหน้าต่อตาเห็นว่ากิเลสแหลมคมจะเห็นอะไรแหลมคมระหว่างสติปัญญาของเราแหลมคมทำไมไม่ทันกลมายางกิเลสมาฉุดลากเราในขณะนั้นนั่นเราจะเห็นได้เวลาจิตมันมีความละเอียดละออสติปัญญาของเรามีความคล่องแคล่วกล้าขึ้นไปเพราะการอบรมของเรานี้โดยลำดับรู้ได้โดยลำดับมันกระเพื่อมตรงไหนพับกิเลสมาสัมผัสตรงไหนพับธรรมะกิเลสสัมผัสมันกิเลสกระเพื่อมออกจากใจมันจะไปเที่ยวหาเหยื่อมากินเลยสิหาอาหารมากินพอกระเพื่อมพับมันตามกันแล้วอย่างหนึ่งกระเพื่อมพับรู้ถึงขั้นที่จะตามฆ่านั้นกระเพื่อมพับตามกันเอาให้เห็นเหตุเห็นผลนั่นในเวลาที่ควรจะทันยังไงก็ทนไม่อยู่อยู่ไม่ได้ตั้งใจว่าจะตั้งสติจะตั้งแต่มันเป็นการตั้งโดยหลักธรรมชาติของมันเหตุที่สติปัญญามันตั้งขึ้นมาได้โดยหลักธรรมชาติเพราะอะไรก็เพราะความถูถ่ายความเสือกการของเราด้วยความเพียรของเราไม่หยุดไม่ถอยนั่นเองกำลังทางธรรมะก็คือสติธรรมปัญญาธรรมก็เจริญขึ้นมาเรื่อยๆนี่ที่เรียกออกประเภทไหนประเภทไหนออกแสดงออกมันทันกันจากนั้นก็ฆ่ากันพินาศสัตว์โลกไปเรื่อยจนถึงกับขั้นกิเลสมันหมอบเวลานี้กิเลสมันแสดงอิทธิพลมีอิทธิพลมากภายในหัวใจเราธรรมะข้อใดมาแทนที่จะเข้าไปปราบกิเลสก็ไปยื่นด้ามเหมือนกับด้ามดาบเพราะธรรมะเป็นเหมือนดาบให้กิเลสเสียให้กิเลสฟันเอาฟันเอาเดินจงกรมอยู่มันก็ถูกมันเตะสติจะตังแตกกระจายไปไหนไม่รู้นี่จะคนสิ้นท่าบ้าตามถนน

ทันกันไหมอย่างนั้นแต่ว่าใครโง่ราวกับกิเลสเราผู้ทรงธรรมธรรมนี้ก็ได้เลยปราบกิเลสได้ชัยชนะมามากต่อมากแล้วทำไมเราผู้ทรงธรรมยังไม่เป็นท่าเป็นทางอะไรเลยถ้าเป็นนั่งมวยก็ขึ้นไปเป็นกระสอบเขาต่อยเขาเตะเขาตีเขาจนแหลกมีสติสตังนี่แหละระหว่างกิเลสกับธรรมผู้นำธรรมมาฝึกหัดตนใช้ในเบื้องต้นเป็นอย่างนี้เคยกันมาด้วยกันตั้งสติได้1นาทีพยายามเอาได้1นาทีพอนาทีที่2มันเอาไปแล้วบางทียังไม่ถึงนาทีมันเอาไปแล้วนะเร็วไหมกิเลสรวดเร็วไหมคล่องตัวไหมไม่คล่องยังไงมันเคยคล่องตัวมาตั้งแต่กลับไหนกันไหนแล้วบนหัวใจของเราเพราะฉะนั้นจึงต้องพลิกทำขึ้นมาเอาจริงเอาจังถึงวาระจะสู้กันสู้อย่าเสียดายความคิดในแง่ต่างๆซึ่งเคยคิดมานานแล้วไม่เกิดผลประโยชน์อะไรนอกจากกวนใจของตนให้ได้รับความทุกข์ความลำบากเพราะความคิดเท่านั้นเวลานี้เราจะปฏิบัติเพื่ออัดเพื่อทำเราไม่ปฏิบัติเพื่อจะเอากิเลสเข้ามาทำลายเพราะปกติมันก็มีอยู่แล้วมันทำลายอยู่แล้วภายในจิตใจการปฏิบัติธรรมก็เพื่อจะกำจัดกิเลสออกมาทำไมจึงต้องเสียดายความคิดความถุงซึ่งเป็นไปเพราะอำนาจของกิเลสมันขัดแย้งกันไหมกับความต้องการของเราเราต้องคิดต้องเนี่ยต้องยอกต้องย้อนอุบายสติปัญญาให้ทันกับมันเหล่านี้ที่พูดเหล่านี้เป็นอุบายสติปัญญาที่ให้ทันกับกิเลสต่างหากนำไปคิดคิดมาเท่าไหร่แล้วในเรื่องโลกเรื่องสงสารมันเคยมีความอิ่มพอไหมเอามาทดสอบดูสิแล้วเมื่อมันไม่อิ่มพอมันมีความสุขไหมในความไม่อิ่มพอนั้นมันก็ยิ่งเพิ่มทุกข์ขึ้นไปแล้วจะหาความอิ่มพอที่ไหนความอิ่มพอกับกิเลสไม่เคยมีในโลกธรรมนัตติตัณหาสมานาทิสังเวชความอยากไม่ว่าอยากประเภทใดขึ้นที่ว่าเป็นความอยากของกิเลสแล้วหาความอิ่มพอไม่ได้ทั้งนั้นความอยากในธรรมมีความอิ่มพอเพราะฉะนั้นความอยากทั้งสองประเภทนี้จึงไม่เหมือนกันบางคนก็เข้าใจผิดไปเยอะให้กิเลสตบตาแล้วก็มากต่อมากถ้าจะประกอบคุณงามความดีความอยากทำทานก็ดีความอยากรักษาศีลก็ดีความอยากภาวนาก็ดีความอยากพ้นทุกข์ก็ดีความอยากได้บุญได้กุศลก็ดีก็ถือว่าเป็นตัณหาไปหมดเคยมีคนมาถามเลยหาช่องเดินไม่ได้แล้วทำไงทำมาแล้วก็มีแต่ความอยากความอยากเป็นกิเลสไปหมดแล้วจะเดินยังไงคนตายเท่านั้นแหละเหมือนท่อนไม้ท่อนฟืนไม่มีความอยากอยากตายไหมล่ะบางทีโมโหก็ตั้งตอบไปอย่างนั้นเลยความอยากมันมีสองประเภทความอยากที่เป็นอำนาจเพราะอำนาจของกิเลสนี้ไม่มีเมืองขอยาจนกระทั่งกลับตั้งกับตั้งกันตั้งแต่วันเกิดถึงวันตายตลอดพบตลอดชาติตั้งกับตั้งกันไม่มีคำว่าอิ่มพอขึ้นที่ว่ากิเลสความอยากที่เป็นกิเลสกิเลสทำให้อยากแต่ความอยากในด้านธรรมานี่พอทำบุญให้ทานรักษาศีลภาวนาเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อมรรคผลนิพพานเวลาดำเนินไปตามความอยากนี้เป็นมรรคคือทางดำเนินเพื่อบุญเพื่อกุศลเพื่อความพ้นทุกข์จะเป็นกิเลสตัณหาได้ยังไงถ้าเป็นกิเลสตัณหาใครจะพ้นทุกข์ไปได้การต่อสู้กิเลสอย่างสุดเหวี่ยงนี้ล้วนแล้วตั้งแต่เป็นเรื่องของธรรมทั้งนั้นเกิดมาหนักขนาดไหนกำลังของเราจะให้หนักขนาดไหนจึงจะทันกับกิเลสจะสู้กิเลสได้เนี่ยกำลังของเราหมายถึงว่ากำลังของด้านธรรมะเรียกว่ามรรคเครื่องมือหรือเครื่องดำเนินทางดำเนินต้องเอาให้หนักไม่หนักไม่ทันกันแพ้ไม่หนักก็แพ้กิเลสต้องให้มีน้ำหนักกว่ากิเลสหนึ่งเดียวเป็นมรรคจิตมีความสงบเยือกเย็นเข้าไปเท่าไรจิตใจก็ยิ่งอยากประกอบความภาคความเพียรเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆที่มีความอยากมีกำลังขึ้นเรื่อยความขยันหมั่นเพียรก็หนักขึ้นไปหนักขึ้นไปจนถึงขั้นที่ว่าความขี้เกียจขี้ค้านหายหมดก็ความขี้เกียจขี้ค้านเป็นเรื่องของกิเลสนี่มีแต่ความเป็นนักต่อสู้เท่านั้นแต่ว่าความขี้เกียจขี้ค้านมันหายหน้าไม่มีเหลือเลยการประกอบความภาคเพียรเมื่อถึงขั้นที่มันจะหมุนตัวไปเองแล้วมันเป็นอัตโนมัติไม่มีคำว่าขี้เกียจขี้คร้านต้องล้างเอาไว้มันจะเลยเถิดก็ไม่ใช่มากบังคับว่าให้พอดีกับ

การกับความเป็นธรรมในธรรมท่านถึงอธิบายไว้ถึงเรื่องสมาธิเมื่อได้บำเพ็ญสมาธิเวลาต้องการความสงบก็ให้พยายามดำเนินในความสงบให้เป็นให้จิตได้รับความสงบอย่างแท้จริงขนาดเวลาถอนจิตถอนออกมาจากความสงบแล้วให้ใช้ปัญญาออกทำงานขนาดเมื่อใช้ปัญญาออกทำงานมีความเมื่อละภายในจิตใจแล้วให้เข้าพักในจิตพักในความสงบในเรือนคือสมาธิให้ทำอย่างนี้เรื่อยๆไปเป็นไปอย่างนั้นเราก็เคยเรียนนี่เลยเพราะมีอยู่แล้วในธรรมพอเวลามันเข้าตะลุมบอลจริงๆมันลืมหมดอาธรรมที่ท่านสอนไว้ซึ่งเป็นความเหมาะสมนี้มันลืมมันถ้าติดสมาธิก็ติดเสียจนไม่ยอมที่จะพิจารณาทางด้านปัญญาเอาเลยก็เห็นความรู้ที่แน่วอยู่อันเดียวนั้นว่าจะเป็นมรรคผลนิพพานแท้ๆเดียวก็ติดที่เสียจมนั่นมันไม่พอดีพอเราออกทางด้านปัญญาก็เห็นเมื่อเห็นผลทางด้านปัญญาแล้วมีแต่เห็นผลทางด้านปัญญาเนี่ยท่าเดียวกลับมีหนังสั้นยังกลับมาเห็นโทษของสมาธิหรือว่านอนตายเฉยๆไม่ได้เรื่องในเราเลยที่นี่ก็ฟาดกันไปกับพี่เดชแต่ไม่ถึงไหนมันจะตายเนี่ยเพราะความคิดด้านปัญญาก็เป็นงานความคิดความปรุงจิตไม่กระเพื่อมเป็นปัญญาได้ยังไงปัญญาขั้นแก้กิเลสมันก็ต้องไปทำงานด้วยความคิดความปรุงสลับซับซ้อนอยู่ไม่หยุดไม่ถอยมันก็ต้องเหนื่อยมีแต่จะเอาท่าเดียวมีแต่จะเอาท่าเดียวกำลังไม่มีก็จะเอาท่าเดียวมันไม่พอดีนะรู้สึกว่ามันเหนื่อยเครียดภายในจิตใจก็ต้องเข้าพักในสมาธิมันถึงถูกนี่ความเหมาะสมพอดีแค่อยู่ตรงนี้ถึงจะอยากทำเท่าไรก็ตามต้องพักเหมือนอย่างเราดำเนินงานทำงานอะไรจะเพลินไปเท่าไรกับหน้าที่การงานถึงเวลาคนพักต้องพักถึงเวลารับทานต้องรับทานไม่งั้นไม่มีกำลังที่จะหนุนงานนั้นสมาธิก็เป็นเครื่องหนุนปัญญาหนุนงานคือปัญญาต้องไปให้พอเหมาะพอสมนี่เราพูดถึงเรื่องความอยากนะคืออยากพ้นทุกข์ความอยากมากเท่าไรเรื่องการหมุนของจิตคือสติปัญญามันยิ่งหมุนติ้วติ้วติ้วไม่มีเวลาที่จะพักผ่อนหย่อนตัวเลยนั่นเพราะอำนาจของความอยากความอยากอันนี้เป็นความอยากหลุดพ้นไม่ใช่ความอยากนอนจมในกิเลสเนี่ยจะจัดเป็นกิเลสได้ยังไงจำหน้าไปเข้าใจผิดจะทำอะไรก็กลัวแต่จะเป็นตัณหาอะไรอย่างนั้นอย่างนี้เป็นตัณหาอยากเป็นฝ่ายธรรมเป็นตัณหาที่ไหนถ้าอย่างนั้นจะเอาอะไรจะเดินที่ไหนคนกิเลสมันยังมีทางเดินทั้งมันธรรมะไม่มีทางเดินเพื่อแก้กิเลสจะเอาอะไรไปเดินกิเลสอยากธรรมะก็อยากเลยอยากอะไรอยากฆ่ากิเลสเนี่ยกิเลสมันก็อยากฆ่าละฆ่าธรรมอยากทำลายธรรมเราก็อยากทำลายกิเลสเลยนั่นความอยากต่อความอยากฟาดกันสุดท้ายก็สุดความอยากของธรรมะไม่ได้เอากิเลสหายตึงหายตึงพุทธเจ้าสาวกทั้งหลายล้วนแต่พูดถึงต่อสู้กิเลสด้วยความอยากนั่นนี่อยากเป็นอัตเป็นธรรมไม่ใช่อยากแบบถ้าเป็นปัญหาจะเป็นกิเลสได้ยังไงความอยากเป็นกิเลสมันถึงเป็นความอยากมันเป็นกิเลสจะอยากเท่าไหร่ก็ไม่เป็นคนเดินคนละทางกิเลสมันเดินสวนทางกับธรรมะสมมติว่าธรรมะมีภายในจิตใจเท่าไหร่มีความนิ่มนวลลงไปโดยลำดับอ่อนโยนเมตตาสงสารไปโดยลำดับส่วนกิเลสมันมีแต่ความโหดร้ายทารุณมีแต่จะฆ่าจะฟันจะเอาให้ที่หายไปตัวท่าเดียวเนี่ยมันเดินสวนทางนี้ยกอันนี้เป็นตัวอย่างเพราะนั้นนอกนั้นก็เหมือนกันกิเลสไม่เคยเข้าไปร่องไปตามร่องรอยของธรรมต้องสวนทางกับธรรมเสมอนั้นจะเรียกว่าเป็นฆ่าศึกกันต้องใช้ความพยายามอย่าเชื่อความขี้เกียจขี้ค้านของตนเองเคยเชื่อมานานแล้วไม่เกิดผลประโยชน์อะไรถ้าเชื่อธรรมถ้าเชื่อธรรมต้องบึกบึนต้องอุตส่าห์พยายามเรามาบวชมาเพื่อเชื่อธรรมพุทธังธัมมังสังฆังสังฆังสังฆฉามิเราถือพระเจ้าเป็นพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เป็นสังฆะหมายความว่าอย่างไรสังฆะเป็นที่ฝังเป็นฝังตายฝากเป็นฝากตายได้นี่ฝากเป็นฝากตายได้ทั้งข้อวัดปฏิบัติทั้งความเชื่อความเคารพนับถือในธรรมของท่านประพฤติปฏิบัติเอาธรรมเทิดทูนบนหัวใจธรรมว่าอย่างไรเดินอย่างนั้นแบบธรรมว่าทุกข์ก็ทุกข์เอาตายก็ตายทำสอนอย่างนี้นั่นนี่แบบธรรมังสนังกฉามิพุทธังสนังกฉามิพระองค์เป็นยังไงการประกอบความเพียรนั้นลุกคุกคานคอยแต่ขี้เกียจขี้คร้านแบกตั้งแต่ความขี้เกียจขี้คร้านเหมือนพวกเรานี่เหรอถึงท่านจะมีความขี้เกียจขี้คร้านเพราะท่านมีกิเลสก็ตาม
แต่ความต่อสู้การต่อสู้กิเลสของท่านมีเต็มที่มีโดยลำดับๆจนกระทั่งมีกำลังมากปราบกิเลสเรียบมุดไปภายในพระทัยนั่นนี่กับพุทธังสนังกระฉามนี้เอามาเป็นตัวอย่างสิท่านทำยังไงธรรมังสนังกระฉามนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงถ้าพุทธะไม่เกิดซะก่อนธรรมเกิดขึ้นจากพุทธะพุทธะรู้ธรรมแล้วก็แสดงทั้งเหตุทั้งผลมาประกาศสอนโลกให้เป็นที่เข้าใจในวิธีการปฏิบัติส่วนผลแท้ธรรมแท้นั้นจะเป็นผู้ได้รับโดยไม่ต้องถามใครนี่สังฆังสนังกระฉามนี้ท่านดำเนินยังไงแต่พูดถึงทางเหตุของท่านดำเนินยังไงทางผลเป็นที่พอใจไหมเราได้ยินท่านสำเร็จมรรคผลนิพพานนั่นนั่นแหละสนังกระฉามนี้พวกเราคำว่ากิเลสสนังกระฉามนี้มันมีไหมล่ะในความขี้เกียจที่คร้านสนังกระฉามนี้ความอ่อนเอื้อปวกเปียกเส้นนางกระฉามนี่มันเคยมีไหมพระพุทธเจ้าไปสอนไว้ไหมความเซ่อเซ่อซ่าซ่าเส้นนางกระฉามนี่ความละเกียจละกะเส้นนางกระฉามนี่มันเคยมีไหมแล้วพวกเราทำไมถึงชอบวันนักปัญหาแบกหามอยู่ไม่ยอมให้ลงบ่าเลยมันเส้นนางกระฉามนี่ยังไงขำเหนียวไปที่ไหนนั่งจะแบกเส้นนางกระฉามเหล่านี้เต็มไปหมดความที่เกียจที่ข้าแบกความมากง่ายติดต่อแท้ๆไม่ยอมปล่อยเลยเราพุทธังสนังกระฉามนี้มันเปล่าว่าพุทธังสนังกระฉามนี้บัดจะบริยามองดูหัวใจมันมีแต่กิเลสทั่วเพศสนังกระฉามนี้มันติดพันอย่างนั้นไม่เคยยอมออกฟาดแล้วมันแหลกแตกกระจายเลยเป็นยังไงธรรมของพระพุทธเจ้าน่ะท่านประกาศสอนโลกมาได้ 2,500 ปีเป็นยังไงใครจะเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ธรรมประเภทนั้นที่พระองค์ประกาศออกมานั้นอันเป็นกิริยาของธรรมธรรมแท้นั้นอยู่ในพระทัยของพระองค์อยู่ในใจของพระสาวกธรรมแท้นั้นเป็นยังไงถามเจ้าของมึงสิกิเลสมันเป็นยังไงอยู่หัวใจเรามันเป็นยังไงมันเกิดขึ้นมันฝังอยู่ภายในจิตใจมันเป็นยังไงความโกรธมันเป็นยังไงให้ความสุขเราไหมความโลภมันเป็นยังไงให้ความสุขเราบ้างไหมความหลงงมงายมันเป็นยังไงให้ความสุขเราบ้างไหมแล้วที่ธรรมที่สำหรับประเสริฐประเสริฐนั้นเป็นยังไงกิเลสประเสริฐประเสริฐมีที่ไหนแต่ทำไมฉันชอบนักชอบหนาเราหน้าว่างั้นที่ถามปัญหาเจ้าของธรรมอันเลิศอันประเสริฐนั่นที่พระเจ้าครองสาวกทั้งหลายท่านครองแล้วเราได้ถือเป็นกติตัวอย่างแล้วพระนางกระฉามมีเวลานี้ท่านเป็นยังไงท่านรู้ที่ไหนท่านเห็นที่ไหนท่านปฏิบัติยังไงย้อนกลับมาถามตัวเองบ้างที่ซักตัวเองมันเรื่องแหกแตกกระจายไปนะซักตัวเองก็คือซักกิเลสนั่นแหละนี่แหละสติปัญญาเอามาซักอย่างนี้นี่อุบายวิธีปฏิบัติถ้ามันเห็นด้วยหรือเปล่าสมาธิได้ยินแต่ชื่อมันเกิดประโยชน์อะไรเรียนจนกระทั่งถึงมันตายก็ได้แต่ชื่อมันได้แต่ชื่อได้ประโยชน์อะไรเช่นอย่างเรามีเงินล้านนี่มันได้แต่ชื่อว่าเงินล้านตัวเงินบาทเดียวก็ไม่ติดกระเป๋าไม่ติดมือมันเกิดประโยชน์อะไรพิจารณาอย่างนั้นอยู่ถ้ามันเห็นสมาธิตามหลักที่ท่านสอนองค์สมาธิแท้คือยังไงนั่นคือชื่อของสมาธิว่าความแน่นหนามันคงใจนี่คือความแน่นหนาเฉยเลยลักษณะขณะอาการความสง่าผ่าเผยความแปลกประหลาดอัศจรรย์ของสมาธิอันแท้จริงนั้นเป็นยังไงให้มันเห็นที่หัวใจรู้ที่หัวใจใจเท่านั้นจะเป็นผู้สัมผัสธรรมเหล่านี้น่ะไม่มีอะไรสัมผัสได้หูก็สัมผัสไม่ได้ตาสัมผัสไม่ได้จมูกลิ้นกายสัมผัสไม่ได้สัมผัสธรรมประเภทนี้มีแต่ใจดวงเดียวเท่านั้นที่จะสามารถสัมผัสได้นั่นเอาพิจารณาไปสิพอจิตมีความสงบเยือกเย็นแล้วนั่นแหละศาสนาจะเป็นของอัศจรรย์ที่ตรงนั้นเพียงแต่จดจำไม่เฉยมาบวชอย่างนี้เราจะเข้าใจว่าที่เดือดสมบูรณ์กับเรานะมันย่ำยีตีแหลกอยู่ภายในหัวใจตลอดเวลาหัวใจของพระนั่นน่ะมีแต่ชื่อว่าพระแต่กิเลสมันไม่ได้บวชพระมันสนุกเหยียบหัวใจพระเราไม่คิดบ้างหรือเปล่านี่ฟาดมันลงมันแตกกระจายจิตมันทำไมมันจะสงบไม่ได้ทำเครื่องบังคับจิตให้สงบมีอยู่แล้วใครทำเป็นผู้ปฏิบัติเวลานี้ที่จะทำให้จิตไม่รับความสงบด้วยธรรมพูดถึงเรื่องปัญญาพระเจ้าสอนที่ตรงไหนปัญญาจะรู้อะไรกิเลสมันอยู่กับอะไรก็สอนเบื้องต้นก็สอนเจสารมานะขันธ์ตาตะโจนี่รังของกิเลสรังแห่งความรักก็อยู่ตรงนี้รังแห่งความเกลียดความโกรธก็อยู่ตรงนี้อยู่นี้หมดคือนังบางๆนี่แหละมันหลอกมันจริงเมื่อไรมันสวยมันงามงามที่ตรงไหนกิเลสมันหลอกของปลอมมันปลอมอย่างนี้รู้ไหมเราถือว่าเป็นความจริงเราถึงเลยหลงเอาพิจารณาตามหลักพุทธเจ้าที่ตามหลักธรรมที่ว่าเกษาโรมานขาตันตาตะโจนั่นแหละคือความจริงมันจะอาที่ตรงไหนดูสิหนังแม้แต่ผิวหนังมันยังไม่เห็นสะอาดเลย
ที่เงินที่ใครเต็มไปหมดแล้วเข้าไปข้างในเป็นยังไงนี่คือความจริงความจริงแท้นี่เห็นอยู่ชัดๆไอ้ว่าความสวยความงามมันไม่มีมันเสกสรรบัญจองมาก็ยังตื่นลมตื่นแน่นกันไปเนี่ยท่านสอนให้ดูของจริงนี่ดูแล้วดูเล่าพิจารณาไปมาเพราะถูกกิเลสมันปิดตาทั้งหมดต้องเอาปัญญาแว่นตามาคือปัญญาสอดส่องเข้าไปดูเข้าไปหลายครั้งแล้วมันก็ค่อยเห็นค่อยชัดขึ้นมาชัดขึ้นมาพออย่างก็ถึงความจริงแล้วมันยอมเองจิตใจที่เคยหนักหน่วงเพราะอำนาจของกิเลสมันกดมันถ่วงนั้นมันค่อยดีขึ้นมาดีขึ้นมาดีขึ้นมาพิจารณาเห็นกายนี้แต่ตามความจริงมากน้อยเพียงใดจิตใจยิ่งมีความยิ่งแย้มแจ่มใสสลดสังเวชในความหลงของตนไปโดยลำดับๆเพราะกิเลสเนี่ยกิเลสหลอกกิเลสต้มตุ๋นมันก็เห็นทันทีอ๋อมันต้มตุ๋นเราอย่างนี้มันหลอกเราอย่างนี้หลอกมานานเท่าไหร่ยังรู้เท่านี้ก็เห็นโทษของกิเลสในขั้นนี้อ้าวกิเลสขั้นละเอียดก็ไปสติปัญญาจะตามไปเดินแบบไม่พ้นอำนาจของสติปัญญาไปเลยว่าลงไปจนแหลกแตกกระจายหมดทั้งร่างของเรานี่อ้าวสวยตรงไหนงามตรงไหนกองกระดูกหนังห่อกระดูกมันงามที่ตรงไหนเศษสันปัญญากันหมายเฉยด้วยอำนาจของกิเลสไม่ใช่ด้วยอำนาจของธรรมเราผู้ปฏิบัติธรรมทำไมจะยอมให้กิเลสเหยียบย่ำทำลายหัวใจเหมือนฟุตบอลวิ่งไปวิ่งมาทั้งวันทั้งคืนเดินนั่งนอนหาขณะจิตที่จะมีความสงบเย็นใจภายในด้วยอดุธรรมไม่ได้เลยมันต้องควรเหลือกับเพศของพระหน้าที่ของพระที่มาพูดปฏิบัติงานของพระเป็นอย่างนั้นเหรองานของพระคืองานสังสมกิเลสเหรองานของพระเป็นงานที่ถอดถอนกิเลสซึ่งเป็นของจอมปลอมเอาฟาดลงไปมันแหละสติปัญญามีเท่าไหร่คิดขึ้นมาค้นขึ้นมาสติปัญญาจะเกิดขึ้นด้วยความพิจารณาในเบื้องต้นต้องฝืนการพิจารณาฝืนการพิจารณาเมื่อได้เหตุได้ผลในต้นในตาพอเป็นต้นทุนละอาละที่นี่ปัญญาเมื่อปัญญาออกเราเอาเถอะกิเลสมันจะหนายิ่งกว่าภูเขาเจ็ดชั้นเจ็ดลูกก็ตามเถอะมันจะพังทลายหน้าไปหมดสามโลกธาตุนี้ไม่มีอะไรที่จะแหลมคมยิ่งกว่าปัญญาสามารถแตกกระจายพิจารณาแตกกระจายไปได้หมดเป็นในจังทุกขังตาสภาวะธรรมทั่วโลกดินแดนนี้มีแต่สมมติทั้งนั้นน่ะรู้ตามจริงจิตมันจะประยุทธ์อะไรเมื่อเราเปิดความจริงให้เห็นทุกด้านทุกมุมแล้วมันจะไปถืออะไรยึดอะไรมันถอนเข้ามาเองถอนเข้าไปเองที่ว่าอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นในรูปในเสียงในกลิ่นในรสก็เพราะความถือมั่นในรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณทั้งตนนี่แหละสุดท้ายก็ความถือมั่นของจิตเป็นหลักใหญ่เมื่อพิจารณาเห็นชัดเจนตาม ความเป็นจริงแล้วมันก็ถอนตัวเข้ามาถอนตัวเข้ามาถอนเข้ามาจนตั้งไม่มีเหลือในภายในร่างกายนี้ก็ดีธาตุขันธ์อันนี้ก็ดูแล้วหนังห่อก็ดูมันก็ห่อจริงๆนี่ความจริงธรรมพุทธเจ้าหลอกคนเมื่อไหร่มีแต่กิเลสทั้งนั้นมันหลอกทำไม่ได้หลอกนี่นะเราชอบของหลอกมันก็หลอกเราเรื่อยสิแล้วเราเห็นผลยังไงบ้างผลอัศจรรย์อะไรที่ได้รับการหลอกลวงจากกิเลสผลมันเป็นยังไงมีแต่กองทุกข์น่ะเห็นไหมนานไปมันเห็นชัดเห็นต่อยมันเองความปล่อยวางจากกิเลสถ้าว่าเป็นของไม่เลิศพระพุทธเจ้าเลิศได้ยังไงความติดจมกับกิเลสใครเป็นคนเลิศนี่ไหมมันไม่เห็นมีสักรายเดียวนี่ความหลุดพ้นจากกิเลสเท่านั้นเป็นผู้เลิศเป็นจิตดวงเลิศจิตที่ฟุ้งซ่านรำคาญวุ่นวายทั้งวันทั้งคืนเป็นจิตเลิศได้ยังไงจิตมีความสงบร่มเย็นต่างหากเป็นจิตที่มีความสงบจิตโง่เขลาว่าปัญญาเป็นจิตเลิศยังไงจิตมีความฉลาดแหลมคมทันกับเหตุการณ์ต่างๆปลดเครื่องตัวได้โดยลำดับตำนานนั่นเป็นจิตที่ประเสริฐปัญญาที่ประเสริฐต่างหากนี่ธรรมที่ประเสริฐต่างหากว่ามันทะลุไปหมดขันธ์ตั้งห้ามันมีอะไรบ้างรูปก็หมายถึงกายนะกองรูปกองรูปกองกายนี่กองหนังห่อกระดูกนี่เวทนาความสุขความทุกข์ปัญญาได้สอดเข้าไปตรงไหนมันทนไม่ได้กิเลสต้องพังเพราะต้องเหตุอะไรเพราะปัญญาเป็นของจริงกิเลสเป็นของปลอมนี่นะเนี่ยของปลอมมันจะสู้ของจริงได้เหรอคิดดูอย่างธนบัตรมีร้อยใบพันใบก็ตามมันก็สู้ธนบัตรจริงใบเดียวไม่ได้นั่นของจริงของปลอมมันลบล้างกันได้อย่างนี้แต่นี่เราเอาแต่ของปลอมมาลบล้างของจริงเองอยู่ของปลอมทั้งวันทั้งคืนก็ว่าตัวดิบตัวดีตัววิเศษวิโสลืมโลกลืมสารเพราะลืมความลืมเนื้อลืมตัวลืมตนว่ากิเลสต้มตนไม่ได้รู้สึกตัวมันแก้เข้าไปสิสติปัญญาเป็นของสำคัญมากนักติปัญญาสมาภาแสงสว่างไหนความเจ็บแหลมไหนจะสู้ปัญญาได้กิเลสตัวไหนจะสู้ปัญญาได้มีเหรออ้าวมันแหลมไปสิมันเปิดออกมันยิ่งจิตนี้มันยิ่งก็ยิ่มหมุนติ้วกำลังทางสาร5เชือกมันก็สู้กำลังของสติปัญญานี่ไปไม่ได้อันนี้ยังพุ่งจนแทงทะลุไปหมดกิเลสมันอยู่ที่ตรงไหนตามขูดตามค้นเอาที่นี่กิเลสเมื่อมันมีกำลังน้อยแล้วมันสู้สติปัญญาไม่ได้แล้วก็ต้องหมอบห
าหลบหาซ่อนสติปัญญาคุ้ยเขี่ยขุดค้นออกมาฆ่าฟันแหลกหมดไม่มีอะไรเหลือสุดท้ายก็ตีแตกกระจายทั้งอุโมงค์ของมันได้จากจิตซึ่งเป็นที่อยู่ของอวิชชาแต่ที่เด็ดที่เสียที่โชว์อะไรทำดวงที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกับจิตนี้เป็นยังไงที่นี่เทียบกันสิเป็นยังไงอ้าวน้ำตามันจะไปไหนมันจะไม่ร่วงเหรอเกิดความเสื่อม

ความอัศจรรย์ที่ในธรรมกับจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วนี่คือยังไงอัศจรรย์นี่น้ำตามันเขาร่วงฮะความเห็นความอัศจรรย์ร่วงไม่ได้นึกว่าจิตจะเคยจะเป็นอย่างนี้เฮ้ยจิตแค่เป็นอย่างนี้เหรอนั่นแล้วเราจะเอาอะไรไปพิสูจน์เอาอะไรไปแยกถ้ามันจะทำเท่านั้นอย่างอื่นอย่าเอามาใช้เลยจะมาแยกมาแยกธาตุแยกขันธ์แยกจิตแยกใจพิสูจน์จิตใจหรือพิสูจน์นรกสวรรค์พิสูจน์บาปพิสูจน์บุญพิสูจน์กิเลสตัณหาถ้าไม่จะทำเป็นผู้พิสเป็นเครื่องพิสูจน์ตายเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์ถ้าเราทำเป็นพิสูจน์พระเจ้าพิสูจน์ได้ด้วยธรรมรู้ได้ด้วยธรรมเห็นได้ด้วยธรรมความรู้ความเห็นพระเจ้าไม่ได้ปลอมเมื่อเป็นอย่างนั้นคำว่าบาปมีบุญมีนรกมีสวรรค์มีนิพพานมีปลอมได้ที่ไหนกิเลสมันปลอมต่างหากมันว่าอันนั้นไม่มีอันนี้ไม่มีมันหลอกต่างหากยังไม่รู้เนื้อรู้ตัวอยู่เหรอเวลานี้เราจะเชื่อกิเลสหรือเชื่อศาสดาใครวิเศษวิโสเอาตรงนี้สิเอาจริงมันจังนะปฏิบัติพูดออกมาผมเหนื่อยละอาละละนะมาทำงานปฏิบัติ

0: ที่ออกจากธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเป็นเครื่องซักพอกจิตใจของผู้ฟังท่านว่ามีอานิสงส์5ประการข้อ1ผู้ฟังธรรมจะได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟัง2สิ่งใดที่เคยได้ฟังแล้วจะมีความเข้าใจแจ่มแจ้งขึ้นอีกข้อ3จะบรรเทาความสงสัยที่มีอยู่ภายในใจเสียได้ข้อ4จะทำความเห็นให้ถูกต้องได้5จิตผู้ฟังธรรมย่อมได้รับความสงบเยือกเย็นเป็นจิตอันผ่องใสในขณะที่ฟังธรรมนั้นอานิสงส์ทั้ง5นี้ปรากฏขึ้นในปัจจุบันขณะฟังเทศน์เพราะฉะนั้นสาวกของสมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าจึงมีความใคร่ต่อการฟังเทศจากพระองค์ท่านเสมอดังลายถึงกับธรรมในที่ต่อพระพักของพระพุทธเจ้าก็มีผู้ได้นำข้ออัดข้อธรรมไปปฏิบัติโดยลำพังตนเองได้ตรัสรู้อยู่ในที่ต่างๆก็มีตามประวัติมีไว้อย่างนั้นท่านจะเทศเรื่องอะไรก็ตามจะเป็นเรื่องของสัตว์ของบุคคลหรือจะเป็นเรื่องอดีตอนาคตที่ไหนก็ตามโปรดได้น้อมเข้ามาเป็นเครื่องเทียบเคียงกับเรื่องของเราที่มีลักษณะเช่นเดียวกันมีท่านเรียกว่าโอปนยิโกทำภายนอกก็กลายเป็นสมบัติภายในได้ธรรมสันทิฏฐิโกธรรมทั้งหลายจะไม่เลยสายหูสายตาของเราไปได้และจะไม่เลยความรู้สึกของเราที่จะต้องผ่านเป็นสิ่งที่จะเห็นและได้ยินและน้อมเข้ามาปฏิบัติภายในตัวเองเรื่องอำนาจวาสนาเราอย่าไปคาดคะเนและอย่าไปตำหนิติโทษตัวเองว่ามีอำนาจวาสนาน้อยมีเป็นเหตุที่จะให้ท้อถอยต่อการบำเพ็ญเพื่อความเพิ่มพูนอำนาจวาสนาของตนให้มากขึ้นทุกอย่างต้องไปจากของเล็กน้อยจะมากขึ้นทีเดียวนั้นก็หายากอยู่ความสั่งสมเทียเล็กเทียน้อยก็กลายเป็นของมากขึ้นมานี่ก็เพราะอำนาจความเพียรเราพยายามปรับปรุงตัวของเรามาตั้งแต่เป็นเด็กแต่เริ่มเข้าโรงเรียนศึกษาความรู้ต่างๆจากครูมาเป็นลำดับจากครูนั้นบ้างครูนี้บ้างจากโรงเรียนนั้นบ้างจากโรงเรียนนี้บ้างแล้วก็นำมาปรับปรุงตัวเองบรรดาความรู้วิชาทั้งหลายที่เรียนมาก็กลายเป็นประโยชน์สำหรับเราคือทั้งเรียนทั้งปรับปรุงมีทั้งภาคศึกษาและภาคปฏิบัติอยู่ในตัวของเราเสร็จเมื่อเราได้พยายามศึกษาและพยายามปรับปรุงตัวเองตามหลักวิชาที่เราเรียนมาจากที่ต่างๆเราก็กลายเป็นคนมีความรู้ความฉลาดสมบัติทั้งหลายก็ต้องเกิดขึ้นมาจากความรู้ความฉลาดสามารถที่จะเลี้ยงตัวคุ้มและสามารถที่จะทำการเฉลี่ยเผื่อแผ่แก่บุคคลอื่นได้ที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการดัดแปลงการไปศึกษาเราเรียนวิชาจากครูก็ต้องดัดแปลงตนเองเวลาเรายังเป็นเด็กขอมีความรู้ความฉลาดต้องอาศัยพ่อแม่เป็นผู้ดัดแปลงบังคับบัญชาให้เข้าโรงเรียนออกมาแล้วก็ต้องบังคับบัญชาอยู่ในบ้านก็ต้องบังคับให้ดูหนังสือต้องมีกิจมีการงานให้ทำบังคับอยู่เสมอเพื่อให้เป็นความเคยชินแก่เด็กเมื่อใหญ่โตขึ้นมาก็รู้เรื่องการบังคับตัวเองโดยไม่ต้องให้พ่อแม่บังคับบัญชานอกจากจะเหลือความรู้ความสามารถของตนเองแล้วพ่อแม่เตือนบ้างมีวิธีดัดแปลงตนเองดัดแปลงมาเช่นนั้นจนถึงได้เป็นผู้ใหญ่ของเด็กหรือของนักเรียนหรือของหมู่ชนในกลุ่มนั้นๆนี่เนื่องมาจากการดัดแปลง ม่ได้เป็นมาจากเหตุอื่นทีนี้เราจะพยายามดัดแปลงจิตใจของเราให้เป็นไปในทางด้านธรรมะก็โปรดได้นำเรื่องที่คือที่ความเป็นมาของเรานั้นในทางโลกนั้นเข้ามาเทียบเคียงกันและเท่าที่เราได้เป็นอยู่ขนาดนี้เป็นมาจากการฝึกฝนอบรมตนเองตามหน้าที่การงานและตามเพศตามวัยของตนเมื่อเรานำอุบายวิธีนั้นเข้ามาดัดแปลงตนเองทางด้านจิตใจก็ยอมใจรับผลประโยชน์เช่นเดียวกันพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ดีพระสาวกทุกๆของพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ดีก่อนจะมดจดพิเศษเป็นคนประเสริฐในโลกและเป็นสารณะของพวกเราทั้งหลายให้ได้กราบไหว้ล้วนแล้วตั้งแต่ได้รับการดัดแปลงฝึกฝนอบรมมาจนเพียงพอไม่ได้เกิดขึ้นมาเอาเฉยๆธรรมดาจิตมุ่งต่อการรับรู้อยู่เสมอไม่ว่าทางดีทางชั่วจิตมีความยินดีรับรู้ทั้งนั้นดีก็รับทราบชั่วก็รับทราบดีก็ทำชั่วก็ทำแล้วแต่ธรรมชาติอันหนึ่งจะบงการออกไปเช่นคนที่มีนิสัยในทางต่ำก็มีธรรมชาติที่ฝังอยู่ภายในใจนั่นเองนั่นแหละที่เป็นธรรมชาติอันต่ำผลักดันให้ทำผู้ที่จะเป็นไปในทางดีก็คือนิสัยที่เคยอบรมความดีมานั่นแหละเป็นเครื่องชักจูงให้สูงขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นเราไม่ต้องมองดูไกลนักหนาเพียงมองดูในเมืองของเราประเทศของเราเราก็เห็นแล้วมามีได้ทั้งคนดีคนชั่วคนที่ชั่วอย่างเด่นชัดชั่วจนถึงทำความเดือดร้อนแก่บ้านเมืองถ้าจะปล่อยไว้ตามลำพังแล้วจะทำบ้านเมืองให้ล่มจมด้วยเดือดร้อนมากเขาก็จับใส่กรงขังไว้แล้วปรับโทษเท่านั้นปีเท่านี้เดือนเอาจำคุกไว้เขาเรียกว่านักโทษคนประเภทเหล่านี้คือคนทำตามอัตโนมัติของตนเบื้องต้นก็ได้รับการอบรมจากคนพาลเช่นเดียวกันบ้างและมีนิสัยเช่นนั้นอยู่บ้างเมื่อได้รับการคบค้าสมาคมกับคนชั่วก็กลายเป็นคนชั่วได้อย่างรวดเร็วแล้วเป็นคนลักษณะที่เราเห็นเช่นนั้นคนที่ดีก็ต้องอาศัยสิ่งที่ดีเป็นเครื่องชักจูงท่านจึงกล่าวไว้ในมงคลว่าอาเซวนาจะบาลานังตานันจะเซวนาให้สอบแสวงหาคนดีเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวน้ำใจและจะได้คติจากคนดีนั้นมาเป็นเครื่องฝึกฝนอบรมตนเองเราก็จะกลายเป็นคนดีเหมือนอย่างคนประเภทนั้นมีว่าปณิตานันจะเซวนาให้คบค้าสมาคมกับนักบัณฑิตนักปราชญ์เมื่อกี้นี้ได้พูดถึงเรื่องความละเอียดของจิตว่าไม่มีอันใดที่จะละเอียดยิ่งกว่าจิตดวงนี้ไปและในขณะเดียวกันก็ไม่มีอันใดที่จะหยาบช้าลามกยิ่งกว่าจิตดวงพยศดวงนั้นดวงจิตที่จะเป็นจิตดวงพยศก็ต้องอาศัยการส่งเสริมไม่มีการส่งเสริมไม่มีอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงในทางเช่นนั้นแล้วจิตจะเป็นจิตที่ชั่วช้าละมุกมาไม่ได้จิตที่ดีก็ต้องอาศัยอาหารเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงคือการปรับปรุงแก้ไขอบรมตนเองให้รับผลเป็นความสุขความเจริญแล้วก็ถือเอาหลักคือความสุขที่เกิดขึ้นจากการอบรมความดีนั้นเป็นสักขีพยานในต้นทางแล้วพยายามอบรมให้สูงขึ้นเป็นลำดับเราอย่าปล่อยตามอัตโนมัติของใจต ใจนี้ตามธรรมดาจะอยู่โดยลำพังตนเองไม่ได้จะมีสิ่งผลักดันอยู่เสมอทั้งวันทั้งคืนดูเดินนั่งนอนแต่เราไม่ได้สังเกตเฉยๆว่าอะไรเป็นเครื่องผลักดันจิตของเราให้มีความอยากต่างๆอยากดีก็ตามอยากชั่วก็ตามคืออยากทำดีก็ตามอยากทำชั่วก็ตามต้องมีสิ่งผลักดันอยู่ภายในนี่เราอย่าลืมข้อนี้เพราะฉะนั้นการฝึกฝนอบรมหรือทรมานจิตใจนี่จึงเป็นสิ่งที่นักปราชญ์ทั้งหลายท่านสรรเสริญมีพระพุทธเจ้าของเราเป็นตัวอย่างที่ได้รับการอบรมมาจนเพียงพอก่อนที่ยังไม่ได้ตรัสรู้ต้องเป็นคนมีกิเลสเช่นเดียวกับพวกเราเมื่อมีกิเลสซึ่งเรียกว่าเป็นธรรมส่วนต่ำเคลือบแฝงอยู่ภายในใจแล้วต้องมีความอยากเป็นต่างๆแต่อาศัยความดีอีกข้างหนึ่งด้านหนึ่งผลักดันเอาไว้หรือกั้นกลางห่วงห้ามความอยากประเภทนั้นเอาไว้ให้อยู่ในอำนาจของความดีประเภทนี้พระองค์จึงพยายามฉุดลากจิตใจจนพ้นจากความผลักดันส่วนต่ำนั้นเสียพยุงจิตใจให้สูงขึ้นเป็นอันดับจนพ้นจากเรื่องของมารซึ่งเคยผลักดันมานั้นได้กลายเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นมาการฝึกฝนอบรมตนเองการทรมานตนเองเป็นการทำได้โดยสะดวกเราแนะนำสั่งสอนเราเองฝึกฝนอบรมเราเองจะหนักบ้างเบาบ้างไม่มีความเสียหายหรือไม่มีความกระทบกระเทือนเดือดร้อนอันใดถ้าเป็นผู้อื่นมาแนะนำสั่งสอนหรือมาดุด่าว่ากล่าวเราแทนที่จะให้ดีไปตามคำแนะนำสั่งสอนของท่านแต่กลายเป็นเครื่องเสริมความชั่วหรือกิเลสให้เกิดมีขึ้นภายในใจของเราก็อาจเป็นได้เพราะไม่พอใจในคำแนะนำตักเตือนสั่งสอนของท่านหาว่าท่านดุบ้างด่าบ้างเช่นพ่อแม่ของเราเป็นต้นแนะนำสั่งสอนดุด่าว่ากล่าวบุตรอยากจะให้ดีแต่บุตรกลับโกรธไปก็มีแยะนะหาว่าพ่อแม่กริ้วพ่อแม่โกรธหาว่าพ่อแม่ไม่รักหาว่าพ่อแม่ชังทั้งที่ท่านเขาเลี้ยงเรามาจนหมดเนื้อหมดตัวเพราะเราแต่ก็คิดไปแค่นั้นเสียมีเรื่องคนอื่นสั่งสอนอบรมเราจึงเป็นการลำบากยิ่งกว่าเราจะสั่งสอนเราเองให้เราเทียบใกล้ๆเหมือนอย่างพ่อแม่สอนเราเนี่ยเราทุกคนต้องได้รับคำสอนจากพ่อแม่และในขณะเดียวกันเราต้องได้โกรธให้พ่อแม่ไม่คำใดก็คำหนึ่งหรือไม่ครั้งใดก็ครั้งหนึ่งทุกๆคนแต่การอบรมทรมานตนเองนี่รู้สึกจะไม่ค่อยปรากฏว่าได้รับการเดือดร้อนการโกรธหรือแค้นต่างๆให้ตัวเองนอกจากจะเห็นคุณานิสงส์เกิดขึ้นจากการฝึกฝนอบรมตนเองหรือการทรมานกดขี่บังคับตนเองเท่านั้นวันนี้ต้องทำอย่างนั้นนะให้มีความสัตย์ความจริงต่อตนเองไหมจะเลยขีดที่กำหนดนี้ไปไม่ได้เอาเป็นก็เป็นตายก็ตายวันนี้ร่างกายอันนี้ได้เลี้ยงมาแล้วตั้งแต่วันเกิดไม่มีใครสามารถมาเลี้ยงได้เท่ากับเราเลี้ยงเราแล้ววันนี้เราจะพยายามหาคุณงามความดีให้แก่ร่างกายจิตใจของเรานี้จากนี้ถึงเวลาเท่านั้นขีดเส้นตายไว้ให้เช่นเรานั่งภาวนาเอาระยะแรกขนาด10นาที15นาที20นาที30นาทีค่อยขยับไปโดยลำดับเมื่อถึงขั้นควรจะขยับยิ่งกว่านั้นเข้าไปเราก็ต้องตั้งคำสัตย์หนุนหลังเข้าไปอย่ายอมให้เคลื่อนคลาดคำสัตย์นี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่จะหนุนเราให้มีความกินหรือมีความอดหารต่อหน้าที่การงานของตนจะต้องทำ ถ้าว่าไม่เคยโกหกตัวสักครั้งหนึ่งหรือสองครั้งแล้วคนนั้นไม่ค่อยมีความจริงประจำตัวเลยแทนที่จะไปเขากลับมาแทนที่จะทำก็หยุดเสียแทนที่จะทำมากก็ทำน้อยอีกอย่างหนึ่งไม่ทำเสียนี่คือเรื่องโกหกตนเองไม่มีผลใดผลดีอะไรเกิดขึ้นนอกจากจะเป็นคนหลักลอยไปเท่านั้นไม่ว่าทางโลกและทางธรรมเพราะฉะนั้นคำสัตย์นี้เป็นสิ่งสำคัญมากตัวไว้ไม่ให้ออกจากวงรู้อันนี้เช่นเราล้อมไว้ด้วยเวลาเอาเวลาเท่านั้นจึงจะลุกจากที่ในขณะนี้จะเป็นก็ยอมให้สถานที่นี้เป็นป่าชาของเราเสียเพียงเราจะนั่งขนาดชั่วโมงเนี่ยจะตายก็มอบไว้ที่นี่เสียในขณะที่ทุกข์เกิดขึ้นยันหนีจากเรื่องของทุกข์เกิดขึ้นที่ตรงไหนให้กำหนดจุดที่ทุกข์เกิดขึ้นนั้นแล้วถามหาเหตุหาผลให้ชัดเจนว่าทุกข์นี้เกิดขึ้นมาจากไหนอะไรเป็นทุกข์สมมุติว่าเกิดขึ้นในขาของเราขออภัยมากๆขออธิบายตามหลักความจริงให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังโดยเปิดเผยสมมุติว่าขาเจ็บที่ขานี่มีอะไรอยู่บ้างที่รวมกันอยู่ที่เลยให้ชื่อว่าเป็นขานี่มีหนังเนื้อเอ็นกระดูกแล้วถามไปทีละชิ้นละชิ้นทุกนี่จะเกิดหรือจะอยู่ที่จุดไหนแน่อะไรจะเป็นตัวทุกข์ที่แท้จริงถามดูหนังก็ไม่ได้ความว่าหนังหรือเป็นทุกข์หรือทุกข์เป็นหนังถามที่กรงไหนให้มีความจดจ่อไว้ที่กรงนั้นอย่าให้เคลื่อนถามว่าหนังเป็นทุกข์หรือก็ให้ดูหนังให้ชัดคือชัดด้วยความรู้สึกจะไม่ชัดด้วยตาเนื้อก็ตามขอให้ชัดด้วยความรู้สึกเป็นมโนภาพถามเข้าไปถึงเนื้อว่าเนื้อหรือเป็นทุกข์หรือว่าทุกข์นี่เป็นเนื้อก็ให้จดจ่อคงนั้นอย่าให้สติกับความรู้สึกเคลื่อนคลาดจากจุดที่ถามนั้นนี่เรียกว่าล้อมรู้ว่าตายตัวไว้กับเราแล้วถามเข้าไปถึงเอ็นถึงกระดูกส่วนไหนเป็นทุกข์ที่แท้จริงเมื่อถามเข้าไปจะไม่มีอันใดมารับรองตัวว่าเป็นทุกข์เลยหนังก็เคยมีอยู่นั่นตั้งแต่ทุกข์นี้ยังไม่เกิดและทุกข์ดับไปแล้วยังปรากฏตัวอยู่เช่นนั้นเนื้อเอ็นกระดูกทุกชิ้นในจุดที่เราว่าเป็นกองทุกข์นี้จะไม่มีอันใดมารับรองตัวว่าเป็นกองทุกข์เลยนอกจากทุกข์ก็เป็นทุกข์เท่านั้นอาการนั้นๆก็เป็นอาการนั้นอยู่ตามความจริงของตนเท่านั้นไม่มีอันใดที่จะว่าหรือประกาศตนว่าเป็นทุกข์นี่เป็นวาระหนึ่งวาระที่สองคำที่ว่านี้เป็นทุกข์นั้นเขาได้มีความรู้สึกตัวเขาไม่ว่าเขาเป็นทุกข์ตามความเข้าใจของเราถามตัวจุดที่ทุกข์ซึ่งปรากฏเด่นชัดอยู่ในขณะนั้นแล้วดูเรื่องของทุกข์ให้ชัดอีกว่าทุกข์นี้เขาได้รู้สึกตัวเขาไหมว่าเขาเป็นทุกข์และทุกข์นี้เกิดมาจากไหนใครเป็นคนที่รู้ว่านี้เป็นทุกข์เมื่อถามเช่นนั้นแล้วก็ให้ดูทุกข์นั้นให้ชัดอีกคือให้จ่อเอาความรู้สึกจ่อไว้กับทุกข์นั้นเมื่อถามกาอยู่โดยมีสติเป็นเครื่องกำกับอยู่ภายในวงแห่งการพิจารณานั้นจิตจะไม่มีโอกาสส่งกระแสออกไปสู่ภายนอกซึ่งนอกจากหลักของอริยสัจแล้วจะต้องเห็นความจริงขึ้นมาจากทั้งเรื่องของทุกข์ด้วยทั้งเรื่องของส่วนแห่งกายด้วยทั้งเรื่องของใจผู้เป็นเจ้าตัวการให้ชื่อให้นามและรับรู้เรื่องทุกข์ทั้งหลายนั้นด้วยและจะทราบชัดว่าอาการทั้งหลายก็ดีทุกข์ที่ปรากฏอยู่ขณะนี้ก็ดีว่าเป็นแต่เพียงอาการหนึ่งๆเท่านั้นไม่ปรากฏว่าสิ่งทั้งนี้ได้เคยให้ร้ายแก่ผู้ใด
1: นอกจากจิตผู้สำคัญผิดดวงเดียวเท่านั้นแล้วน้อมตัวเข้าไปคลุกเคล้ากับเรื่องของทุกข์กับเรื่องของกายสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึงกลายเป็นเรื่องของใจขึ้นมาโดยความสำคัญของใจเองแล้วก็มีความเดือดร้อนภายในตนเองเท่านั้นไม่เห็นมีอันใดมีวิธีกำหนดเวทนากายกับเวทนามันต้องวิ่งประสานกันกับจิตด้วยเพราะฉะนั้นคำว่ากายเวทนาจิตธรรมจึงทำงานในหน้าที่และขณะเดียวกันไม่ได้มีก่อนมีหลังกันเลยแม้เรื่องอริยสัจจะทำทั้งสี่ก็เหมือนกันเช่นนี้ไม่มีงานชิ้นใดในอริยสัจนั้นจะทำก่อนทำหลังกันนอกจากจะประสานกันไปพอจับจุดหนึ่งก็กระเทือนถึงกันหมดในบรรดาอริยสัจทั้งสี่นั้นมีวิธีพิจารณาถึงเรื่องเวทนาเพื่อให้เห็นความจริงของเวทนาและจะได้เป็นหลักจิตใจของเราในอนาคตถึงคราวจวนตัวเข้ามาจริงๆแล้วเราจะมีทางต้านทานต่อสู้เรื่องของทุกข์นี้ได้อย่างบริสุทธิ์ใจไม่ต้องมีความเดือดร้อนหรือท้อแท้อ่อนแอแต่อย่างใดเมื่อทุกข์ถึงคราวจำเป็นจริงๆเกิดขึ้นพูดง่ายๆก็คือว่าคราวจะตายยิ่งจะทุกข์มากกว่าคราวนี้แล้วเราจะอะไรต่อสู้ถึงเราจะท้อแท้อ่อนแอทุกข์ก็ต้องดำเนินตามหน้าที่ของตนจนถึงจุดสุดท้ายร่างกายจะต้องแตกเป็นดินเป็นน้ำเป็นลมเป็นไฟไปจะไม่ยอมฟังใครทั้งนั้นหากว่าเราจะไม่พยายามตักตวงเอาเสียในขณะนี้แล้วตายแล้วจะทำความเพียรกันได้ที่ไหนนี่เราต้องสั่งสอนเราโดยวิธีใครจะเป็นผู้ลื้อฟื้นเราให้พ้นจากทุกข์ขึ้นมาได้เป็นลำดับลำดับนอกจากเราคนเดียวนี่เท่านั้นจะเป็นผู้ลื้อฟื้นตนเองความจมอยู่ในทุกข์จะเป็นทุกข์ประเภทไหนก็ตามจะเป็นวัฏฏะในกำเนิดไหนก็ตามมันเป็นเรื่องของเราคนเดียวนี่ทั้งนั้นถ้าเราไม่ได้แก้ไขปมอันนี้ให้ได้ไปตามลำดับลำดับแล้วเรื่องของทุกข์ทั้งมวลก็จะมารวมอยู่ที่หัวใจของเรานี่เราต้องตั้งความอาจฐานอย่างนี้ใส่ตัวเองเพื่อให้ได้คติที่องค์อาจกล้าหาญขึ้นจากการพิจารณาเวทนาซึ่งปรากฏอยู่ในเวลานั้นไปต่อสู้กับเวทนาในวาระสุดท้ายผู้นั้นจะตายด้วยความองค์อาจกล้าหาญเพราะได้ศาสตราอาวุธไว้เพียงพอแล้วได้แก่อุบายต่าง

ึ่งได้เคยพิจารณาแล้วตั้งแต่ยังมีชีวิตเป็นคนดีๆอยู่นี่นอกจากว่าเราจะได้อุบายวิธีต่อสู้กับเวทนาส่วนใหญ่แล้วเรายังจะได้อุบายถอดถอนความสำคัญมั่นหมายในเรื่องกายเรื่องจิตเรื่องเวทนาเรื่องธรรมทั้งหลายออกจากใจที่แท้จริงนั้นได้อีกคำว่าจิตในสติปัฏฐานสี่นี้เป็นจิตที่คลุกเคล้ากันกับเรื่องอารมณ์ทั้งหลายเป็นจิตที่เต็มไปด้วยกระแสที่เกี่ยวข้องกับอารมณ์ต่างๆท่านจึงให้นามว่าจิตไม่ใช่จิตที่บริสุทธิ์วิมุตติถ้าหากว่าธรรมชาติจิตในสติปัฏฐานสี่เป็นจิตตวิมุตติแล้วกายก็ต้องเป็นวิมุตติเวทนาก็ต้องเป็นวิมุตติธรรมก็ต้องเป็นวิมุตติแต่นี้เพราะเป็นทางเดินของจิตเท่านั้นเรียกว่าเป็นหินรับจิตใจของเราให้คมกล้าได้ด้วยอำนาจการพิจารณากายเวทนาจิตธรรมแต่เราไม่ฉลาดในการพิจารณาจึงเป็นเช่นเดียวกับบุคคลที่เอาหินไปรับเอามีดไปรับหินแทนที่จะเอามีดรับหินกลับเอาหินเอามีดไปฟันหินให้เสียปนปี้ไปเสียก็ขาดประโยชน์อีกมากมายและเสียทั้งมีดนั้นด้วยพระพุทธเจ้าท่านสอนให้พิจารณากายเวทนาจิตธรรมเพื่อเป็นหินรับปัญญาให้มีความแก้วกล้าสามารถถอดถอนตนออกจากสติปัฏฐานทั้งสี่ที่เคยถือว่าเป็นตัวเป็นตนนี้แต่กลับกลายเข้าไปคลุกเคล้าสัมพันธ์กันจนปรากฏเป็นอุปทานทั่วทั้งกายทั้งจิตทั้งเวทนาจิตธรรมแล้วกลายเป็นตัวขึ้นมากลายเป็นเราขึ้นมาเรากับสติปัฏฐานสี่จึงแยกกันไม่ออกอะไรมีการเคลื่อนไหวเล็กน้อยก็กระเทือนถึงเรากายมีความวิกลมีการเล็กน้อยก็กระเทือนถึงเราเวทนาแสดงขึ้นมาทุกบ้างเล็กๆน้อยๆก็กระเทือนถึงเราจิตคิดวุ่นวายไปเล็กน้อยก็กระเทือนถึงเราธรรมารมณ์ปรากฏขึ้นภายในใจก็กระเทือนถึงเราเพราะเรากับสติปัฏฐานสี่มันคลุกเคล้ากันจึงไม่ทราบว่าอะไรเป็นของที่ควรทิ้งควรปล่อยวางอะไรเป็นของที่ควรยึดไว้เป็นหลักฐานเพื่อดำเนินต่อไปมันคลุกเคล้ากันหมดทั้งของดีของชั่วเหมือนกันกับข้าวเปลือกทั้งข้าวสารทั้งแกลบทั้งรำคลุกเคล้ากันเวลามารับทานไม่มีความอร่อยนอกจากจะทำพิษให้เราเท่านั้นอุบายวิธีพิจารณาเรื่องสติปัฏฐานก็เพื่อจะเป็นหินรับปัญญาเฉลียวฉลาดและให้รู้เท่าทันในเรื่องของกายของเวทนาของจิตของธรรมที่เป็นส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งจากจิตที่แท้จริงของเราแล้วจะได้แยกสิ่งทั้งสี่นี้กับจิตออกจากกันได้เป็นลำดับถึงคราวจะมีความทุกข์ความลำบากขึ้นมาก็พอมีทางหลีกเล้นและมีทางปิดตัวได้เพราะเคยพิจารณามาเมื่อสรุปความลงย่อๆก็คือว่าทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคเป็นทางก้าวไปของจิตสติปัฏฐานสี่คือกายเวทนาจิตธรรมก็เป็นทางเดินของจิตเช่นเดียวกันแต่เราไม่ฉลาดก็ถือทางเดินนั้นว่าเป็นเราเป็นที่อยู่ที่อาศัยเสียจึงเป็นเหตุให้เดือดร้อนเพราะถือผิดนี่ได้อธิบายถึงเรื่องการฝึกฝนทรมานตนเองโปรดได้ทำความเข้าใจกับตนเองเสมอแล้วพยายามให้มีความสัตย์ความจริงต่อตนเองวันหนึ่งต้องรู้ไม่ต้องสงสัยขอให้มีใจอาถรรพ์เราอย่ากลัวเวทนาถ้าเรายังเห็นเวทนาเป็นภัยต่อเราเมื่อไรแล้วไม่อยากจะพิจารณาให้เห็นตามหลักความจริงของเวทนานั่นแล้วเวทนากับเราจะแยกจากกันไม่ออกแล้วจะเป็นการสงวนกันอยู่ตลอดเวลาแล้วหาทางแก้ไขกันไม่ได้แล้วเวทนาก็มีทางที่จะแสดงตัวขึ้นเป็นการทับถมเราได้ทุกๆเวลาอีกเช่นเดียวกันเพราะเราไม่มีทาง
ปลีกแยกตัวเองจากเวทนานั้นพอให้รับความเป็นสุขภายในใจบ้างเนื่องจากการอบรมจิตใจของเราไม่เพียงพอต่อการเห็นแจ้งซึ่งเวทนานั้นเวทนากับเราจึงกลายเป็นอันเดียวกันนี่วิธีพิจารณาเวทนาให้เห็นว่าเวทนาที่ท่านกล่าวว่าสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาตามหลักปริยัติท่านกล่าวไว้เมื่อเราพิจารณาให้เห็นหลักความจริงแล้วมันเป็นอย่างที่ท่านว่าหาที่แย้งไม่ได้เลยต่างอันก็ต่างจริงเช่นนั้นแม้จะจริงในขณะเดียวก็ตามเราก็พอจะได้หลักฐานพยานเป็นหลักใจของเราและจะมีแก่ใจในการดำเนินในวาระต่อไปเมื่อจิตได้พิจารณาตามหลักที่กล่าวมานี้โดยมีเขตแดนปักปันเอาไว้ไม่ให้จิตล่วงล้ำออกไปสู่ที่อื่นให้ท่องเที่ยวพิจารณาอยู่ตามบริเวณที่กล่าวนี้แล้วต้องรู้ชัดในเรื่องเวทนาด้วยในเรื่องกายด้วยในเรื่องความสงบของจิตด้วยในเรื่องธรรมารมณ์สงบไปจากใจด้วยในขณะนั้นโดยไม่ต้องสงสัยเมื่อจิตได้ที่จะได้รวมลงไปหรือได้สงบลงไปเพราะอำนาจแห่งการเห็นแจ้งในสติปัฏฐานทั้งสี่จิตที่องค์อาจกล้าหาญไม่มีอะไรที่จะเทียบและจะเป็นความสุขที่อัศจรรย์ความสุขอัศจรรย์อันหนึ่งในเวลานั้นเมื่อถอนออกมาจากนั้นแล้วจะมีความพอใจในการพิจารณาเวทนาและมีความพอใจในการต่อสู้กับเวทนาโดยเป็นความเข้าใจว่าถึงเวทนาจะมากยิ่งกว่านี้ก็ตามก็เป็นเรื่องของเวทนาที่จะแสดงตัวออกมาให้เรารู้ได้เท่านั้นไม่ใช่เวทนานี้จะสามารถมาปกปิดกำบังความรู้นี้ให้หลงไปตามนั้นนี่เพราะเราได้หลักฐานไว้แล้วจิตที่มีความสงบตัวลงไปจะเป็นระยะสั้นหรือยาวก็ตามเราจะได้เห็นว่าความสุขนั้นเกิดในจุดนั้นในเวลาที่จิตสงบนั้นถ้ายังไม่สงบก็ไม่เป็นสุขไม่สบายเมื่อสงบแล้วก็ปล่อยภาระความคิดอดีตอนาคตอะไรทั้งหมดปล่อยเรียกว่าจิตหยุดงานพักผ่อนตัวเองก็มีความสุขสบายผลแห่งการภาวนาต้องเห็นประจักษ์เช่นนี้ไม่ใช่ว่าการทำคุณงามความดีเราจะไปคอยเอาโลกหน้าชาติหน้าการภาวนาก็จะคอยเอานิพพานที่ไหนผู้ใดเป็นผู้ทำผู้นั้นผลต้องปรากฏขึ้นจากการกระทำนั้นและเป็นของผู้นั้นประจักษ์อยู่กับผู้นั้นเป็นลำดับไปนับตั้งแต่วาระแรกจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายต้องประจักษ์กับจิตนี้เช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วก็ทราบว่าสัพพาทิเสสนิพพานได้จากจิตที่สิ้นกิเลสอยู่ณบัดนี้นะอนุปาทิเสสนิพพานคือนิพพานที่พ้นจากขันธ์นี้ไปแล้วนะท่านทราบได้ทั้งนิพพานปัจจุบันและนิพพานอนาคตที่ผ่านพ้นจากขันธ์นี้ไปแล้วรู้ได้ทั้งสองเพราะฉะนั้นศาสนธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงไม่ใช่ตุ๊กตาเป็นเครื่องล่อเด็กว่าทำบุญชาตินี้จะไปได้ชาติหน้าเท่านั้นชาตินี้จะไม่ปรากฏผลความสุขอันใดเกิดขึ้นมาแก่ท่านผู้นั้นเลยหาได้เป็นเช่นนั้นไหมมีสืบต่อกันเป็นลำดับนับตั้งแต่ขณะที่เราทำลงไปชาตินี้จนถึงชาติหน้าผลต้องต่อเนื่องกันเป็นลำดับไม่ได้ขาดมาขาดตอนถึงจะกลับมาเกิดอีกผลแห่งบุญที่ตนได้สร้างสมอบรมไว้นั้นก็จะต้องติดต่อแขนงกันมาให้มาเกิด
พราะฉะนั้นท่านจึงกล่าวไว้ว่ากัมมังสัตเตวิภัชชติยะดิดังหีนัปปณีตังกรรมย่อมจำแนกแจกสัตว์ให้มีความแตกต่างกันนั่นจำแนกทั้งปัจจุบันจำแนกทั้งอนาคตไปข้างหน้าเรื่องของกรรมและต้องจำตามแต่เราทำไม่มากน้อยหนักเบาดีชั่วนี่เราจะเห็นได้ว่าทั้งคนทั้งสัตว์แม้จะเป็นสัตว์ประเภทเดียวกันก็ตามคนประเภทเดียวกันก็ตามมีลักษณะต่างๆกันทั้งรูปร่างกลางตัวความรู้ความฉลาดอำนาจวาสนาความรู้วิชาหรือฐานะสูงต่ำมีการเหลื่อมล้ำต่ำสูงกันอยู่เช่นนี้ลักษณะที่เป็นทั้งนี้ก็ต้องเป็นเพราะอำนาจแห่งกรรมในอดีตเป็นเครื่องหนุนมาในปัจจุบันให้เราได้สั่งสมอบรมกรรมนั้นให้เด่นขึ้นอีกเพราะกรรมหนุนกรรมก็เป็นความดีขึ้นมาทันทีเมื่อเราได้สร้างกรรมนี้อยู่ในปัจจุบันนี้ก็จะหนุนเราไปข้างหน้าอีกจนกว่าจะถึงจุดหมายปลายทางกรรมก็หมดฤทธิ์หมดอำนาจไม่สามารถจะส่งต่อไปอีกได้แล้วเพราะถึงจุดหมายปลายทางนักปราชญ์ทั้งหลายท่านจึงไม่ประมาทกรรมเช่นทำความชั่วความชั่วว่าเป็นของเล็กน้อยท่านก็ไม่ประมาททำดีว่าเป็นของเล็กน้อยก็ไม่ประมาทเราคิดดูสิเม็ดข้าวนิดๆเลี้ยงคนทั้งแผ่นดินทั้งโลกก็ยังได้หลายเม็ดต่อหลายเม็ดเขาเลี้ยงได้ทั้งคนทั้งโลกได้บุญก็มีลักษณะเช่นเดียวกันพยายามสั่งสมกรรมดีเข้าไว้ในจิตใจเรียกว่าเราเป็นนายช่างเองปรุงแต่งจิตใจของเราให้ดีปรุงแต่งการกระทำการพูดของเราให้ดีด้วยอำนาจแห่งการปรุงแต่งจิตใจดีแล้วนั้นกายวาจาใจทุกด้านต้องดีไปตามๆกันวันนี้ดีวันหน้าก็ต้องดีเพราะการดัดแปลงทั้งวันนี้ทั้งวันหน้าชาตินี้ดีชาติหน้าก็ต้องดีเรื่องพบเรื่องชาติชาตินี้ชาติหน้าก็เทียบกันได้กับเมื่อวานนี้กับวันนี้กับวันพรุ่งนี้เป็นของที่สืบต่อกันมาอย่างนี้ไม่เคยขาดสูญไปที่ไหนจากวันนี้ก็ต้องมาเป็นวันนี้จากวันนี้ก็ต้องเป็นวันพรุ่งนี้จากโลกนี้ก็ไปโลกนั้นจากโลกนั้นก็มาโลกนี้เพราะธรรมชาติที่ให้เป็นไปในโลกนั้นมันมีอยู่กับเราเราจะปฏิเสธไม่ให้มันเป็นไม่ได้นอกจากเราจะปฏิเสธโดยความเปลี่ยนของเราตัดให้ขาดจากที่ว่าทั้งหลายเสียเมื่อเชื่อมันหมดไปจริงๆแล้วเราจะบังคับให้มันเกิดที่ไหนก็เกิดไม่ได้เช่นเดียวอย่างข้าวของเราที่หุงให้สุกแล้วต้มให้สุกแล้วจะไปปลูกที่ไหนมันก็ไม่เกิดบังคับให้เกิดก็ไม่เกิดเพราะหมดเชื้อลักษณะของใจที่หมดเชื้อก็จําเป็นเช่นนั้นเหมือนกันและรู้ได้เฉพาะตัวเองอีกด้วยว่าหมดสถานที่หมดทางที่จะเกิดได้แล้วข้าวที่มีที่หุงต้มสุกแล้วมีรสขนาดไหนผิดกันกับข้าวสารและข้าวเปลือกอยู่มากมายมีลักษณะของจิตที่ได้รับการหุงต้มคือการอบรมให้เป็นจิตที่สุกเรียบร้อยแล้วก็ต้องแสดงความสุขให้เจ้าของได้รับผลอย่างสมบูรณ์เช่นเดียวกันดังนั้นขอให้ทุกท่านได้สนใจต่อจิตที่เป็นของมีคุณค่าโลกที่ปรากฏว่าเป็นโลกอันเจริญก็เนื่องจากใจซึ่งเป็นผู้ครองโลกอยู่ร่างกายที่เป็นไปในกิจการต่างๆสามารถจะทำโลกให้เจริญได้ก็เนื่องจากจิตใจที่ครองอยู่นี้เพราะฉะนั้นจงพยายามอบรมจิตใจของเราให้มีความรู้ความฉลาดในตัวเองจะไม่เสียผลประโยชน์ทั้งโลกนี้เราอยู่ในโลกนี้เราก็ให้ทำประโยชน์แก่โลกมากมายจากโลกนี้ไปแล้วเราก็จะเป็นประโยชน์แก่เราอีกไม่น้อยนั่นในอวสานแห่งพระธรรมเทศนาขอบุญญาณุภาพแห่งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงมาปกเกล้าเราท่านทั้งหลายพระสงฆ์

เล่าเรียนพอสมควรและมีความมุ่งหวังในทางนั้นในทางปฏิบัติเพื่อจะกำจัดสิ่งที่เป็นข้าศึกต่อจิตใจของตนการจะพยายามแบกว่ายตนให้พ้นจากอุปสรรคเป็นลำดับนั้นโปรดได้คำนึงถึงหลักพระธรรมวินัยอย่าได้มองข้ามทำเครื่องพ้นนี้ไปเสียพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ดีพระสาวกทั้งหลายก็ดีที่ปรากฏว่าเป็นผู้ผ่านพ้นไปได้จากอุปสรรคทั้งหลายล้วนแล้วแต่ท่านดำเนินตามหลักของพระธรรมวินัยฉะนั้นหลักของพระธรรมวินัยจึงเปรียบเหมือนกับเรือข้ามแม่น้ำผู้ข้ามแม่น้ำต้องถือเรือเป็นสำคัญชีวิตจิตใจมอบไว้กับเรือผู้จะข้ามวัฏสงสารก็ต้องมีลักษณะเช่นเดียวกันหลักธรรมที่เราดำเนินอยู่ทุกวันก็ดีหลักพระวินัยก็ดีนี่แหละเป็นเหมือนกับเรือที่จะให้ข้ามไปได้ด้วยความปลอดภัยเช่นเดียวกับพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายเราผู้มุ่งต่อแดนพ้นทุกข์โปรดอย่าเห็นพระธรรมวินัยเป็นสิ่งไม่สำคัญหลักของพระธรรมวินัยมีความสำคัญทุกแง่ทุกมุมทุกอิริยาบถความเคลื่อนไหวของผู้ตั้งนั้นตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ถึงความบริสุทธิ์โดยสิ้นเชิงแต่ผู้จะก้าวตามหลักธรรมวินัยนั้นต้องเป็นผู้ฝ่าฝืนเชื้อที่ฝังอยู่ภายในใจและแสดงออกมาทุกขณะคือความอยากความอยากไม่มีเหตุมีผลความอยากตามลำพังของกิเลสอาสวะที่ฉุดลากไปนี่ท่านเรียกมาสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อหลักของการดำเนินตามพระธรรมวินัยผู้จะพยายามดำเนินตามหลักของพระธรรมวินัยแต่ไม่พยายามกีดกันหรือดัดแปลงความอยากนี้ให้ลดน้อยถอยลงไปก็ไม่มีทางที่จะข้ามพ้นไปได้ฉะนั้นเราเป็นนักปฏิบัติทุกท่านและเป็นผู้มุ่งหวังอย่างแรงกล้าเพื่อความพ้นทุกข์จงเห็นความเพียรที่จะก้าวไปตามแถวแห่งพระธรรมนี้นั้นเป็นสิ่งสำคัญอย่าให้จิตเผลอไปตามความอยากที่เป็นเจ้าเรือนและฝังอยู่ภายในจิตใจของเราทุกๆขณะให้มีโอกาสถูกลากเราไปได้ถ้าเป็นสิ่งจะยังเราให้ต่ำลงต้องเป็นสิ่งที่ให้ใจมีความยินดีเสมอเมื่อยังไม่มีธรรมะเป็นหลักฐานของใจย่อมเป็นไปเช่นนั้นทุกรายเรื่องของธรรมต้องมีการฝืนจะอยู่ก็ฝืนจะไปก็ฝืนจะทำก็ฝืนทุกอย่างที่เกี่ยวกับการกระทำแล้วต้องมีการฝืนทั้งนั้นเพราะเหตุใดเพราะอำนาจแห่งความ

กันภายในที่ได้สั่งสมตัวเองมาเป็นเวลานานและมีจำนวนมากนั้นมีกำลังมากมายจึงสามารถฉุดลากจิตใจของเราได้ทุกๆขณะเมื่อเรามีความพลั้งเผลอจากหลักของธรรมวินัยไปสิ่งเหล่านี้จะต้องมีโอกาสแทรกอยู่ทุกๆระยะการฝึกฝนอบรมเบื้องต้นต้องมีการฝืนเป็นสำคัญการประกอบความเพียรทุกๆประโยคต้องอาศัยความฝืนอกฝืนใจบังคับบัญชาจิตใจของตนให้อยู่ในกรอบของหลักพระธรรมวินัยฝืนไปทุกวันอุตส่าห์บำเพ็ญไปทุกวันผลที่เกิดความฝืนกิเลสตัณหาเหล่านี้จะกลายเป็นธรรมขึ้นมาภายในดวงใจเมื่อกลายเป็นธรรมขึ้นมาแล้วจะแสดงผลให้มีความสงบเยือกเย็นนั่นแลชื่อว่าต้นทุนเริ่มแสดงออกมาให้มองเห็นบ้างแล้วเพราะอำนาจแห่งการฝืนหรือการฝึกฝนทรมานตนทุกๆระยะผู้จะบำเพ็ญเพื่อผลประโยชน์อันยิ่งใหญ่ต้องถือหลักการสั่งสมเทียเล็กละน้อยนี่เป็นต้นทุนเสมอไปเวลานี้เราทุกท่านพยายามจะปลูกพระของเราให้มีความเจริญงอกงามในตัวเองด้วยในวงแห่งพระศาสนาด้วยและให้เป็นประโยชน์แก่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยตรงทำความตระหนักในข้อปฏิบัติของตนให้ดีการเพาะปลูกการบำรุงสิ่งใดไม่เหมือนการปลูกพระการบำรุงพระการเลี้ยงดูพระการปกครองพระนี่เป็นของที่ยากอยู่บ้างเขาเลี้ยงลูกเลี้ยงสัตว์เขาก็ต้องอาศัยความลำบากต้องมีอาหารการบำรุงไม่เช่นนั้นเด็กก็ไม่เติบโตสัตว์จะเติบโตไปไม่ได้ทั้งเลี้ยงทั้งดูทั้งแนะนำสั่งสอนสั่งสอนทั้งลูกสั่งสอนทั้งสัตว์เลี้ยงที่เขาเลี้ยงไว้จึงจะเป็นลูกที่ดีและเป็นสัตว์ที่ดีมีความเติบโตขึ้นเป็นลำดับเพราะอาหารเครื่องหล่อเลี้ยงและการแนะนำพร่ำสอนเราพยายามเลี้ยงพระภายในดวงใจหรือภายในเพศของเราก็ต้องทำในลักษณะเดียวกับชาวโลกเขาเลี้ยงลูกหรือเลี้ยงสัตว์ต่างๆเฉพาะอย่างยิ่งการเลี้ยงพระคือเลี้ยงใจของเราด้วยข้อปฏิบัตินี้เป็นหน้าที่ของเราโดยตรงและเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้มุ่งจะให้พระของตนมีความเจริญงอกงามอาหารของพระคืออะไรได้แก่ข้อวัดปฏิบัติที่พระพุทธเจ้าทรงประทานไว้เพื่อพระนับตั้งแต่ลุคมูลันเซนาสนังนิสายปัปปจาตัทโบยาวชีบังอุซาโฮกรณียเป็นต้นไปหลักพระวินัยทุกข้อหลักของพระธรรมทุกข้อนี้คืออาหารของพระผู้ได้นำหลักพระธรรมวินัยมาดำเนินและหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามาดำเนินดัดกายวาจาใจของตนให้เป็น

ไปตามแถวแห่งธรรมะนี่ไหนแล้วผู้นั้นจะปรากฏภายในใจของตนซึ่งเป็นจุดที่รวมหรือเป็นที่อยู่ของพระให้มีความเจริญงอกงามขึ้นไปเป็นลำดับอาหารนี้แลที่พระพุทธเจ้าทรงเสวยแล้วปรากฏเป็นศาสดาของโลกขึ้นมาสาวกทั้งหลายได้ดื่มแล้วปรากฏเป็นสาวกอรหันต์ขึ้นมาไม่ใช่อาหารอื่นใดที่จะมาสามารถหล่อเลี้ยงจิตใจและซักฟอกขับไล่สิ่งที่เคยเป็นข้าศึกต่อใจให้หมดสิ้นไปกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ขึ้นมานอกจากหลักศีลสมาธิปัญญาสำหรับนักบวชเราเท่านั้นนี่เป็นอาหารสำคัญขอให้ทุกท่านพึงคำนึงถึงอาหารที่เป็นโอชารสอันยอดเยี่ยมนี้เสมออย่าเห็นอาหารประเภทอื่นใดว่าเป็นของมีคุณค่ายิ่งกว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าอาหารนอกนั้นเป็นยาพิษสำหรับพระจะให้มีความเจริญงอกงามขึ้นไม่ได้อาหารประเภทที่เป็นข้าศึกคือนอกจากหลักของพระธรรมนอกจากหลักของพระวินัยแล้วมีแต่จะรังควานจิตใจและทำลายจิตใจของพระนั้นให้ค่อยเสื่อมเป็นจิตใจที่ทุพพลภาพไม่สามารถจะตั้งหลักตั้งฐานลงได้ในหลักพระธรรมวินัยมีแต่เรื่องของกิเลสอาสวะที่เป็นอาหารอันเจือไปด้วยพิษย่ำยีทุกวันทุกคืนจะกลายเป็นผู้อาภัพในเพศของตนมีอาหารประเภทนี้โปรดได้คำนึงเสมอนี่คือข้าศึกของพระที่จะทำลายพระในเพศและในหัวใจของพวกเราให้เสื่อมสูญอันตรธานไปเป็นลำดับเมื่อมากแล้วทำให้เสียไปได้อย่างไม่มีคุณค่าอันใดเลยในตัวของพระจิตของพระมีการเลี้ยงพระบำรุงพระรักษาพระเป็นการละหมาดเช่นนี้แต่ก็เป็นผลอันล้ำค่าซึ่งจะเกิดขึ้นจากการบำรุงพระด้วยความลำบากยากเย็นนั้นไม่มีผลอื่นใดที่จะนอกไปจากผลอันเป็นที่พึงปรารถนาของผู้ปฏิบัติด้วยความตะเกียบตะกายหรือความขยันหมั่นเพียรผลที่เกิดขึ้นจากการบำเพ็ญตามหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้แม้จะแสนลำบากยากแค้นสักปานใดผลจะแสดงหรือสนองตอบแทนขึ้นมาทุกระยะพระของเราจะมีความเจริญรุ่งเรืองภายในกายวาจาและใจด้วยรวมแล้วทั้งกายทั้งวาจาทั้งใจนี้เรียกว่าพระของเราแต่ละรายละรายจงสงวนรักษาพระของตนด้วยข้อปฏิบัตินำเนินตามหลักธรรมะคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าอย่าให้มีวันลดละหรือจืดจางไปด้วยข้อปฏิบัติเราให้คิดดูถึงเด็กที่เริ่มแรกเกิดไม่มีกำลังบังชามาจากไหนเลยแต่อาศัยอาหารเป็นเครื่องบำรุงเด็กและการรักษาเด็กตลอดมาเด็กเหล่านั้นก็กลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมากำลังมังชาก็มีพร้อมมูลกับเด็กคนนั้นจนกลายเป็นผู้ใหญ่ขึ้นมาได้เพราะการรักษาและบำรุงเรื่องของจิตใจที่ยังไม่สามารถจะนำธรรมะเข้ามาหล่อเลี้ยงให้เต็มภูมิได้ก็ต้องมีเป็นใจที่ลุกผู้พลภาพเหมือนกันแต่เมื่ออาศัยการบำรุงรักษาใจของพระหน้าที่ของพระเพศของพระอยู่เสมอเสมอใจจะมีความเคยชินต่อการบำเพ็ญตนในทางที่ดี
และจะมีกำลังความสามารถในด้านปฏิบัติทั้งภายนอกและภายในเรื่องของกิเลสตัณหาอาสวะที่เคยพอกพูนอยู่ในหัวใจของเรานั้นจะค่อยจืดจางและหายไปเป็นลำดับและจะกลายเป็นสิ่งที่ทุพพลภาพไปเพราะอำนาจของเครื่องบำรุงพระมีความสมบูรณ์ขึ้นภายในใจของพระเป็นลำดับลำดับเมื่อใจของพระเราได้ถูกการบำรุงด้วยข้อปฏิบัติที่ชอบธรรมตามหลักแห่งสวดขาตธรรมแล้วคำว่าพระโสดาคือบรรลุพระโสดาบรรลุพระสกิทาคาบรรลุพระอนาคาบรรลุพระอรหันต์นั้นจะปรากฏขึ้นในจิตดวงนั้นเป็นลำดับลำดับที่กล่าวมาทั้ง4ประเภทนี้นี่คือเรื่องของพระในหลักธรรมชาติเป็นขั้นๆที่จะแสดงผลตอบแทนท่านผู้มีธรรมเครื่องหล่อเลี้ยงน้ำใจเมื่อธรรมทั้ง4ประเภทนี้ได้แทะปรากฏขึ้นภายในใจของผู้นั้นเป็นขั้นๆแล้วผู้นั้นจะกลายเป็นพระโสดาขึ้นมาจะกลายเป็นพระสกิทาคาขึ้นมาจะกลายเป็นพระอนาคาขึ้นมาและจะกลายเป็นพระอรหันต์ขึ้นมาภายในใจที่เคยทุพพลภาพต่อสิ่งแวดล้อมทั้งหลายเหล่านั้นโดยไม่ต้องสงสัยดังนั้นขอให้ทุกท่านจงมีความหนักแน่นในข้อปฏิบัติซึ่งเปรียบเหมือนกับเรือมหาสมุทรทะเลหลวงที่เราเคยเย็นว่ายตายเกิดอยู่นี้เพราะความโง่เขลาเบาปัญญาปราอันปราศจากเรือเครื่องขี่ข้ามจึงในมกเวียนเปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมาในภพชาติต่างๆมาบัดนี้เราได้มีความรู้สึกภายในตัวของเราและได้น้อมตัวเข้ามาเป็นสากยบุตรปรากฏเป็นลูกของพระถาคตเจ้าแล้วจงเป็นผู้มีความหนักแน่นในข้อวัดปฏิบัติอย่าเห็นสิ่งใดว่ามีคุณค่ายิ่งกว่าการดำเนินเพื่อทางพ้นทุกข์ของตนซึ่งจะตามเสด็จพระพุทธเจ้าให้ทันในขณะต่อไปนี้พระพุทธเจ้าถ้าจะกล่าวตามสมมตินิยมที่เราได้ฟังกันมาจนชินหูแล้วปรากฏว่าพระพุทธเจ้านิพพานไปแล้วคล้ายกับว่าไกลแสนไกลพระอรหันต์ทั้งหลายนิพพานไปแล้วคล้ายกับว่าไกลแสนไกลแม้ระยะที่ท่านตรัสรู้ก็คล้ายกับว่าไกลแสนไกลแต่หลักธรรมที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ก็ดีที่พระพุทธเจ้าทรงบรรลุสัพพาทิสัพพาทิเสสนิพพานก็ดีไม่ได้นอกเหนือไปจากหลักธรรมที่กล่าวมานี้เลยผู้จะปฏิบัติตามหลักธรรมนั้นก็คือความรู้ที่รับรู้อยู่ขณะนี้เราทั้งหลายให้ชื่อว่าใจใจนี้แลเป็นผู้จะชำระสาสางสิ่งมัวหมองของตนให้หมดไปวันเล็กวันน้อยด้วยข้อปฏิบัติที่ตนดำเนินอยู่ทุกเวลาไม่ใช่อยู่ที่อื่นไกลที่ไหนเพราะคำว่าอริยสัจซึ่งมีทั้งทางดีและทางชั่วรวมอยู่ในภาชนะคือกายกับใจของเหล่านี้เท่านั้นไม่ได้นอกไปจากที่นี่เลยคำว่าทุกข์เราทุกท่านได้เคยผ่านทุกข์มาเป็นประจำคือนั่งก็อยู่กับทุกข์เกิดมาก็มาประสบทุกข์เอาทีเดียวอยู่ก็อยู่ด้วยทุกข์นั่งก็นั่งด้วยทุกข์ยืนด้วยทุกข์นอนด้วยทุกข์ไปด้วยทุกข์มาด้วยทุกข์ทุกข์ทุกขณะทุกข์จะอยู่ในภาชนะคือกายกับใจของเรานี้ทั้งนั้นเราจึงไม่ควรจะสงสัยว่า
ทุกข์ที่พระพุทธเจ้ารู้แจ้งแทงตลอดนั้นคือทุกข์ตัวไหนเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตามาจากสถานที่ใดแล้วเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนเสียงมาอย่างไรบ้างชื่อเสียงของทุกข์ก็คือทุกข์อันเดียวกันเรื่องของทุกข์ก็คือความบีบคั้นอันเดียวกันไม่สถานที่อยู่ของทุกข์ก็อยู่ในสถานที่แห่งเดียวกันคือกายกับใจนี้เท่านั้นไม่มีสถานที่อื่นเป็นที่อยู่ของทุกข์นอกจากกายกับใจของสัตว์และของบุคคลเท่านั้นไม่ได้เปลี่ยนสถานที่ตำแหน่งและชื่อนามไปที่ไหนมีอยู่ในที่นี้แห่งเดียวนี่เราจึงไม่ควรสงสัยว่าทุกข์ที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้ในครั้งนั้นคือทุกข์อะไรอยู่ที่ไหนแล้วเปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามไปอย่างไรบ้างเปลี่ยนโคตรเปลี่ยนเชื่อไปที่ไหนไม่ได้เปลี่ยนไปที่ไหนเชื่อของทุกข์ก็คือสมุทัยอยู่ในหัวใจของเราทุกท่านด้วยกันไม่ได้เปลี่ยนไปที่ไหนโคตรของทุกข์ก็คือเรื่องของสมุทัยไม่ได้อยู่ที่ไหนคำว่าสมุทัยเราได้ยินมาจนชินหูตัวของสมุทัยแท้คืออะไรสิ่งที่ผลักดันจิตใจของเราไปตามอำนาจของเขานั่นแหละท่านเรียกว่าสมุทัยอยากไปอย่างไม่มีเหตุมีผลอยากอยู่ไม่มีเหตุมีผลอยากทำไม่มีเหตุมีผลอยากหลับอยากนอนไม่มีเหตุมีผลทุกสิ่งทุกอย่างไม่มีเหตุมีผลแต่ทำด้วยความอยากความอยากไม่ทราบว่าอยากเพื่ออะไรหาเหตุผลไม่ได้แต่เราก็ต้องคล้อยตามความอยากนั้นทุกเวลาที่เขาแสดงตัวออกมาความอยากประเภทนี้แหละท่านเรียกว่าสมุทัยโปรดได้ทราบเสียว่าอยู่ที่ไหนนอกจากจะระบายออกมาจากจิตใจของเราแล้วฉุดลากจิตใจของเราให้เป็นไปตามความอยากของเขาเท่านั้นแล้วไม่มีหน้าที่อื่นใดจะทำสำหรับสมุทัยปฏิบัติต่อเราโปรดได้ทราบเสียว่าอยู่ที่ไหนเวลานี้นอกจากอยู่ที่หัวใจที่ฉุดลากเราอยู่ทุกๆขณะนี้เท่านั้นไม่มีที่อื่นเป็นที่เกิดขึ้นแห่งสมุทัยและไม่ได้เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนนามไปที่ไหนเช่นเดียวกันกับทุกนี่แหละคือโคตรเชื่อพ่อแม่ของทุกผู้นี้แหละเป็นผู้ผลิตทุกขึ้นมาผู้นี้เป็นสกุลอันใหญ่โตที่สุดสำหรับผลิตศาสตร์โลกให้วกเวียนหาทางออกทางไปทางมาทางพ้นจากทุกมาได้คือเรื่องของสมุทัยนี่แหละแล้วก็อยู่ภายในจิตใจของเราทุกท่านตลอดถึงสัตว์ทั่วไปมีเช่นเดียวกันหมดไม่มีใครจะน่าสงสัยว่าสมุทัยคืออะไรเป็นอย่างไรนี่เป็นฝ่ายตามสมมุติท่านให้ชื่อว่าเป็นฝ่ายชั่วฝ่ายชั่วนี้ก็มีอยู่ภายในกายในใจของเราทีนี้ฝ่ายดีสำหรับจะแก้ฝ่ายชั่วคืออะไรนิโรธมรรคนิโรธคือความดับสนิทแห่งทุกข์เหตุที่จะดับสนิทแห่งทุกข์ได้เพราะอำนาจของมรรคมรรคท่านกล่าวไว้ว่าสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะมีสัมมาสมาธิเป็นที่สุดนี่ท่านเรียกว่ามรรคคือทางแก้สิ่งทั้งหลายเหล่านี้ได้จะแก้สมุทัยคือเหตุเป็นแดนเกิดแห่งทุกข์ทั้งหมดนี่ท่านเรียกว่ามรรคเครื่องแก้ทุกข์แก้สมุทัยเมื่อแก้สมุทัยแล้วทุกข์ก็ดับไปเองเป็นคำพูดที่ติดปากท่านเรียกว่าแก้ทุกข์ก็ได้แต่หลักฐานสำคัญคือแก้สมุทัยตัวผิดทุกข์ขึ้นมาเมื่อสรุปศีลมรรคทั้ง8นั้นเข้าแล้วมี3คือศีลสมาธิปัญญาศีลคือความไม่ขนองทางกายทางวาจาซ
ึ่งมีใจเป็นต้นเหตุแห่งความขนองระบายออกมาทางกายทางวาจาให้เป็นกิริยา

ที่ไม่น่าดูผิดจากหลักของคนผู้มีศีลถ้าเป็นพระก็ผิดจากหลักของพระเป็นผู้มีใจขนองแล้วบังคับบัญชาออกมาทางกายทางวาจาให้เป็นกิริยาที่ไม่น่าดูนี่คือคนที่ไม่คนที่ไม่มีศีลเป็นอย่างนี้แต่คนที่มีศีลแล้วกิริยาของจิตก็ต้องเป็นไปโดยธรรมบังคับบัญชาสิ่งที่จะทำความขนองแก่จิตไม่ให้แสดงตัวออกมาทั้งทางจิตด้วยทั้งทางกายและทางวาจาด้วยนี่กลายเป็นผู้มีศีลขึ้นมานี่ก็เป็นธรรมเครื่องแก้ความขนองสมาธินี่ก็เคยได้อธิบายให้ท่านผู้ฟังได้ทราบหลายครั้งแล้วคืออะไรสมาธิจะแก้ทุกข์ได้อย่างไรความที่ใจมีความฟุ้งซ่านวุ่นวายทั้งวันทั้งคืนไม่มีหลับมีตื่นเดือดร้อนกันอยู่ตลอดเวลานี้คือจิตหาความสงบไม่ได้จิตตั้งหลักฐานลงเป็นปกติของตนไม่ได้กลายเป็นจิตที่มีความกระสับกระส่ายและสัมมาสายตลอดเวลานี่เรียกว่าจิตดิ้นรนเพราะทุกบีบคั้นคนที่มีจิตไม่มั่นคงมีจิตไม่สงบต้องแสดงความริ้นรนอย่างนี้ไม่ว่าคนทุกคนจนไม่ว่าคนโง่คนฉลาดเอาประมาณไม่ได้นอกจากผู้มีจิตที่อบรมด้วยธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยวิธีดัดแปลงตามหลักแห่งธรรมท่านกล่าวไว้หลายประเภทที่จะนำมาบังคับบัญชาจิตใจให้ได้อาศัยอยู่กับธรรมบทนั้นๆเช่นอนาปานสติเป็นต้นนี่เป็นอุบายวิธีที่จะทำใจให้ได้รับความสงบใจที่มีความสงบเพราะอำนาจแห่งการอบรมด้วยธรรมกลายเป็นใจที่มีความสุขขึ้นมาตั้งตนได้ไม่ละสัมมาสายไปตามที่เคยเป็นมานี่ท่านเรียกว่าจิตเป็นสมาธิมีความสงบประจำตนคนที่มีความสงบประจำตนอยู่ที่ไหนก็สบายไม่มีทุกข์มารบกวนวุ่นวายนี่เรื่องของสมาธิเป็นอุบายแก้ทุกข์คือความวุ่นวายได้อย่างนี้จากนั้นก็เป็นเรื่องของปัญญาจะต้องเคลือบแฝงอยู่กับสมาธิตลอดไปไม่เพียงแต่จะแฝงอยู่กับสมาธิแม้กิจการงานทุกด้านไม่ว่าทางโลกทางธรรมถ้าไม่มีปัญญาเป็นเครื่องแฝงอยู่แล้วการงานทั้งหลายจะเป็นไปด้วยความรอบคอบย่อมเป็นไปไม่ได้แม้จะได้ผลก็ไม่สมบูรณ์ฉะนั้นปัญญาจึงเป็นธรรมจำเป็นอย่างยิ่งที่จะเคลือบแฝงอยู่ในหน้าที่การงานทุกๆประเภทเมื่อเป็นเช่นนั้นสมาธิจะไม่มีปัญญาเคลือบแฝงได้อย่างไรตามที่เคยกล่าวในหนังสือให้ชื่อว่าปัญญาอบรมสมาธิก็มีความหมายเช่นนี้เองคนไม่มีปัญญาแม้จะรักษาศีลให้บริสุทธิ์ก็บริสุทธิ์ไม่ได้จะทำสมาธิให้มีความสงบเยือกเย็นเป็นมูลฐานและเพิ่มพูนความสงบเยือกเย็นขึ้นไปเป็นลำดับก็เป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีความฉลาดรอบคอบในการบำเพ็ญให้เป็นสมาธิและในการรักษาสมาธิให้มีความมั่นคงตลอดถึงการจะบำเพ็ญสมาธิให้มีความก้าวหน้าขึ้นไปย่อมจะเป็นไปไม่ได้เมื่อขาดปัญญาเป็นเครื่องรักษาแล้วฉะนั้นปัญญาจึงเป็นธรรมจำเป็นในหน้าที่การงานทุกๆด้านไม่ว่าทางโลกทางธรรมไม่ว่าศีลไม่ว่าสมาธิต้องมีปัญญาเป็นเครื่องเคลือบแฝงเสมอเรื่องของสมาธิก็พูดตามลักษณะของใจที่มีความสงบมากน้อยท่านก็ให้ชื่อสมาธิเป็นขั้นๆตามขั้นแห่งความสงบของใจที่ปรากฏอยู่ภายในท่านผู้บำเพ็ญเรื่องของปัญญาก็เช่นเดียวกันเมื่อมีปัญญา
พยายามรักษาและตรวจตราดูเรื่องของศีลเรื่องของสมาธิและเรื่องของสภาวะธรรมมีเบญจขันธ์เป็นต้นใช้ปัญญาท่องเที่ยวตรวจตราอยู่ตามสิ่งเหล่านี้มาให้จิตเร่ร่อนออกไปข้างนอกเรื่องของปัญญากับเรื่องสภาวะธรรมที่มีอยู่ภายในร่างกายของเหล่านี้ก็จะกลมกลืนกันกลายเป็นธรรมขึ้นมาคือมีความเฉลียวฉลาดรอบคอบรู้ตามสภาพความเป็นจริงของสิ่งทั้งหลายถ้าจะพูดถึงเรื่องว่าทุกข์เราก็เห็นประจักษ์ใจโดยไม่ต้องไปถามพระพุทธเจ้าว่าทุกข์ที่ปรากฏอยู่ในบัดนี้ก็ดีที่ได้รู้ได้เห็นอยู่ในบัดนี้ก็ดีที่ได้รู้แจ้งชัดเรื่องของทุกข์นี้ก็ดีของพระพุทธเจ้ากับของเรานี้จะเหมือนกันไหมข้อนี้เราจะไม่จำเป็นเพราะอำนาจของปัญญาเป็นสิ่งที่จะแทงทะลุให้รู้ตามหลักความจริงด้วยกันและเหมือนกันกับพระพุทธเจ้ายิ่งเราถือขันห้านี้เป็นที่ขุดที่ค้นของปัญญาก็ยิ่งจะเห็นความแยบคายของสภาวะเหล่านี้เป็นลำดับความกังวลเกี่ยวข้องความถือมั่นที่ให้ชื่อว่าอุปทานอันเป็นตัวให้เกิดทุกข์ก็จะค่อยลดน้อยถอยลงไปเป็นลำดับยิ่งมีการพิจารณาถึงความแยบคายจนพรากกันได้ในส่วนแห่งร่างกายกับจิตใจนี้เรื่องความกังวลหรืออุปาทานที่ยึดมั่นถือมั่นในส่วนร่างกายนี้ก็หมดไปโดยเด็ดขาดไม่มีสิ่งใดเหลืออยู่กองทุกข์ที่เกี่ยวกับเรื่องความยึดมั่นถือกายนี้ก็หมดสิ้นไปโดยไม่ต้องไปแก้ไขหรือดับทุกข์เพราะสมุทัยตัวยึดมั่นถือมั่นได้ถอดถอนออกแล้วด้วยปัญญาการคลี่คลายตามหลักความจริงเมื่อเห็นจริงแล้วต้องถอดถอนตัวออกมานี่ท่านเรียกว่าปัญญาศีลก็ดีสมาธิก็ดีปัญญาก็ดีเป็นอุบายแก้ทุกข์ภายในหัวใจของเราออกได้เป็นขั้นๆอย่างนี้ไม่มีสิ่งใดจะสามารถรื้อถอนทุกข์ที่ฝังจมอยู่ภายในใจของเราให้หมดไปได้เป็นลำดับจนถึงกับหมดทุกข์โดยสิ้นเชิงได้นอกจากหลักของศีลของสมาธิของปัญญาที่เรากำลังบำเพ็ญอยู่ณบัดนี้การกล่าวทั้งนี้ไม่ได้ตำหนิคุณงามความดีประเภทอื่นๆที่เป็นฝ่ายกุศลคือทำเครื่องแก้ทุกข์ด้วยกันเพราะกุศลธรรมที่ท่านผู้บำเพ็ญทั้งหลายเหล่านั้นก็รวมเข้ามาสู่จุดอันเดียวคือศีลสมาธิปัญญานี้ด้วยกันในการกระทำคุณงามความดีทุกประเภทจึงไม่เป็นการผิดทางถอดถอนกิเลสตัณหาอาสวะเช่นเดียวกับต้นไม้ต้นเล็กๆเมื่อได้รับการบำรุงถูกทางและปุ๋ยที่ดีย่อมจะเติบโตขึ้นเต็มภูมิของต้นไม้ต้นนั้นๆลักษณะแห่งคุณงามความดีทุกๆประเภทเมื่อได้รับการบำรุงหรือบำเพ็ญเสมอแล้วก็จะกลายเป็นคุณงามความดีอันใหญ่โตขึ้นแล้วมารวมจุดที่หัวใจเช่นเดียวกันคำว่าศีลก็ถูกคุณงามความดีคำว่าสมาธิก็ดีคำว่าทานก็ดีหรือคำว่าปัญญาก็ดีก็รวมเข้าเป็นเรื่องของใจผู้มีความเฉลียวฉลาดสามารถบำเพ็ญตนให้พ้นไปได้เป็นลำดับเช่นเดียวกันนี่กล่าวถึงปัญญาขั้นทั่วไปและย้อนเข้ามาถึงปัญญาขั้นพิจารณาส่วนร่างกาย
เป็นปัญญาขั้นหนึ่งหรือประเภทหนึ่งปัญญาขั้นที่จะพิจารณาส่วนละเอียดของขันธ์คือเวทนาขันธ์จะเป็นสุขเป็นทุกข์ภายในกายภายในใจหรือจะเฉยๆภายในกายภายในใจปัญญาก็ทราบชัดว่าเป็นสภาพอันหนึ่งที่เกิดขึ้นจากกายจากใจและดับไปเห็นตามความจริงทั้งเวทนาที่เกิดขึ้นและตั้งแฝงใจอยู่ตลอดดับไปแม้สัญญาสังขารวิญญาณก็มีลักษณะเคลือบแฝงขึ้นมาจากใจเช่นเดียวกันและโปรดทราบเสมอว่าคำว่าเคลือบแฝงไม่ใช่ธรรมชาติที่แท้จริงเป็นสิ่งที่อาศัยเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่ใช่เป็นของคงที่แต่อาศัยใจเป็นที่เกิดขึ้นใจที่ไม่มีปัญญาเฉลียวฉลาดทันกับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จึงสำคัญว่าสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้เป็นตนเป็นของตนเมื่อสิ่งเหล่านี้สลายหรือแปรสภาพไปตามหลักธรรมดาของเขาตนจึงมีความเดือดร้อนดีใจบ้างในเมื่อสิ่งเหล่านี้ปรากฏเป็นความถูกใจตนเองและเสียใจบ้างเมื่อสิ่งเหล่านี้สลายไปหรือไม่เป็นไปตามใจหวังเรื่องของทุกข์ของสุขจึงเข้ากันอยู่กับภายในใจนี้ด้วยอำนาจแห่งความโง่เข้าครอบงำผู้มีความฉลาดสามารถพิจารณาแยกได้ทั้งกองรูปกองเวทนากองสัญญากองสังขารกองวิญญาณออกเป็นชิ้นชิ้นออกเป็นส่วนส่วนโดยทางปัญญาและยังสามารถแทงทะลุเข้าไปถึงรากฐานแห่งขันธ์ตั้งห้านี้คือใจที่คลักเคล้าอยู่กับอวิชชาอันเป็นส่วนละเอียดจนเห็นชัดตามเป็นจริงในสิ่งที่แฝงอยู่กับใจอันเป็นหลักธรรมชาตินั้นและทำลายลงได้ด้วยปัญญากลายเป็นใจที่บริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาทั้งดวงพ้นจากภาวะแห่งความเป็นขันธ์ไม่ได้ถือขันธ์ว่ารูปเป็นตนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตนและตนเป็นอาการทั้งหลายเหล่านี้แม้ที่สุดจิตที่เป็นนิมุตหลุดพ้นออกมาจากกิเลสอาสวะก็ไม่ถือว่าจิตนี้เป็นตนเป็นของตนยอมเห็นตามสภาพแห่งความจริงทั้งเรื่องของขันธ์ทั้งเรื่องของจิตไม่ได้ยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งปวงแม้ที่สุดคือจิตดวงที่บริสุทธิ์นั้นก็กลายเป็นความเห็นตามเป็นจริงไปด้วยกันนี่เรื่องของทุกข์จะไปเคลือบแฝงที่ไหนเมื่ออุบายคือศีลสมาธิปัญญาได้ช่วยกันทำหน้าที่ถอดถอนกิเลสเป็นขั้นๆ ขึ้นไปจนหมดจากจิตใจโดยสิ้นเชิงแล้วเราจะไปหานิพพานกันที่ไหนเมื่อทำใจให้บริสุทธิ์แล้วใจที่บริสุทธิ์ใจที่ของพระพุทธเจ้าที่บริสุทธิ์จะมีความแตกต่างกันที่ตรงไหนเพราะอริยสัจก็เป็นอริยสัจอันเดียวกันคือทุกสมุทัยนิโรธมรรคอันเดียวกันการรู้แจ้งเห็นจริงในอริยสัจทั้ง4นี้ด้วยปัญญาก็รู้แจ้งเห็นจริงเหมือนกันแล้วคำว่านิโรธความดับทุกข์ก็ดีหรือนิพพานธรรมชาติที่พ้นจากภาวะทั้ง4คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคนี้ก็ดีจะเป็นธรรมที่แปลกประหลาดต่างจากพระพุทธเจ้าและสาวกมาจากที่ไหนไม่มีอันใดที่จะแตกต่างกันและไม่อยู่ห่างไกลจากข้อปฏิบัติของผู้มีความสนใจใกล้ต่อการปฏิบัติอยู่ทุกเวลานี้เลยดังนั้นขอให้ทุกท่านจงพยายามบำรุงพระของตนให้ดีการปลูกพระนี้ปลูกยากอย่างที่กล่าวมาแล้วการรักษาพระการบำรุงพระเป็นการทำได้ยากแต่ไม่เหนือความสามารถของผู้ใคร่ต่อการบำรุงพระเพื่อความเป็นพระที่บริสุทธิ์ขึ้นภายในใจ

ชีวิตของเรานี้อย่าให้เป็นหมันในเพศแห่งพรหมจรรย์จงให้มีคุณค่าไปด้วยข้อปฏิบัติตามที่อธิบายมาแล้วคำว่าพระในหลักธรรมชาติจะปรากฏขึ้นภายในใจของท่านผู้มีข้อปฏิบัติไม่ละความเพียรและเวลานี้ก็ออกพรรษาซึ่งเป็นการเวลาที่เราทั้งหลายจะได้ออกแสวงหาวิเวกประกอบความภาคความเพียรจงสังเกตสถานที่และบุคคลที่จะควรให้การแนะนำสั่งสอนและสถานที่จะควรบำเพ็ญให้เป็นผู้มุ่งหน้าต่อธรรมเช่นนี้จะเป็นผู้มีความเจริญรุ่งเรืองเป็นลำดับลำดับเมื่อทำตัวให้เป็นพระได้แล้วโดยสมบูรณ์พระเราจะไม่ขาดแคลนไปที่ไหนเป็นความสะดวกกายสบายใจจนถึงอายุไขไม่มีสิ่งใดจะมาก่อกวนจิตใจให้รับความลำบากเดือดร้อนอีกเช่นที่เคยเป็นมาดังนั้นในอวสานแห่งการแสดงธรรมนี้ขอบุญญาณุภาพแห่งองค์สมเด็จพระภูมิพระภาคเจ้าพร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์จงมาคุ้มครองรักษาท่านทั้งหลายให้มีความสุขกายสบายใจและสะดวกในการบำเพ็ญจนถึงจุดหมายปลายทางโดยทั่วหน้ากันเถิด

ปฏิปทาเครื่องดำเนินที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์มั่นพาดำเนินมาไม่ว่าทางด้านธรรมด้านวินัยเป็นความถูกต้องดีงามทุกสิ่งทุกอย่างเท่าที่ได้ไปอยู่กับท่านและสังเกตเต็มสติความสามารถของตนด้วยมาจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่ท่านจากไปเป็นสิ่งที่ให้ดูดดื่มทั้งหลักธรรมหลักวินัยที่ท่านพาดำเนินไม่ผิดเพี้ยนไปได้เลยเฉพาะอย่างยิ่งพระวินัยท่านรักษาอย่างเข้มงวดกวดขันไม่ปรากฏว่าท่านได้พระได้ล่วงเกินพระวินัยข้อใดเลยนับแต่ทุกกฎขึ้นอาบัติทุกกฎหรือนั่นนี่นับแต่ทุกกฎขึ้นไปจนกระทั่งถึงสุดของพระวินัยไม่ปรากฏท่านเก็บหอมรอมริบเอาไว้หมดสมกับท่านเคารพพระพุทธเจ้าศาสดาองค์เอกอย่างแท้จริงส่วนธรรมท่านก็ดำเนินด้วยความถูกต้องดีงามการฝึกอบรมบรรดาลูกศิษย์ท่านไม่ได้ถือเป็นแบบเดียวในบรรดาธรรมะที่จะนำมาสั่งสอนบรรดาลูกศิษย์นั้นย่อมมีหลายแง่หลายกระทงเช่นเดียวกันกับที่ท่านแสดงไว้ในกรรมฐาน40นั่นคือท่านไม่ผูกมัดหรือไม่ผูกขาดไม่บังคับบัญชาให้กำหนดเฉพาะทำบทใดก็ตามที่ท่านดำเนินมาแล้วและให้เพื่อนฝูงดำเนินตามแบบของท่านโดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่ปรากฏท่านแสดงเป็นกลางกลางในบรรดาธรรมทั้งหลายเช่นสมถธรรมที่อยู่ในห้องกรรมฐาน40ท่านก็แสดงเป็นกลางกลางไปแล้วก็มอบให้เป็นไปตามปัจจัยใสของผู้บำเพ็ญจะนำธรรมบทใดเข้าไปบริกรรมภาวนาก็ได้เมื่อทำบทนั้นเห็นว่าเหมาะสมกับจริตนิสัยของตนแล้วได้ผลขึ้นมาในเวลาภาวนาด้วยความตั้งใจจริงจังท่านว่าก็ให้พึงยึดธรรมบทนั้นไว้เป็นหลักเป็นเกณฑ์นะนี่ก็พระพุทธเจ้าเป็นผู้ทรงบัญญัติไว้เสียเองในอารมณ์แห่งสมถะดังกรรมฐาน40ห้องเป็นหลักเป็นเกณฑ์แห่งธรรมทั้งหลายที่ท่านแสดงไว้ว่าท่านไม่ได้ผูกขาดท่านไม่ได้บันแสดงลงในจุดเดียวบทเดียวทั้งที่พระพุทธเจ้าก็ทรงพระญาณอย่างทราบในจัตทั้งหลายเต็มพระทัยอยู่แล้วแต่พระองค์ไม่ได้ทรงให้เป็นไปตามนั้นเพราะเรื่องของอนาคตหรือการอยู่ของผู้ปฏิบัติทั้งหลายนั้นไม่ใช่อยู่ในที่แห่งเดียวพอที่จะบอกจันแนะหรือจะบังคับบัญชาให้เป็นไปตามพระวาทของพระพุทธเจ้าที่ทรงอย่างทราบแล้วในนิสัยของบุคคลผู้นั้นๆโดยถ่ายเดียวท่านจึงวางลงไว้เป็นศูนย์กลางเช่นกสิณ10อสุภะ10นะหรืออะไรอนุสติสิทธิ์เป็นต้นใครชอบจริตนิสัยชอบในธรรมบทใดก็ให้ยึดธรรมบทนั้นเป็นหลักใจแล้วภาวนาอย่างเอาจริงเอาจังกับธรรมบทนั้นนะทีนี้เมื่อจิตเข้าสู่ความสงบได้แล้วการที่จะเปลี่ยนแปลงอารมณ์ของสมถะให้เป็นไปในแง่ต่างๆที่เกี่ยวกับด้านปัญญานั้นเป็นอีกแง่หนึ่งสำหรับที่จะตั้งใจให้เป็นหลักเป็นเกณฑ์ในเบื้องต้นนี้ต้องมีธรรมเป็นหลักเป็นเกณฑ์ที่เรียกว่าสมถธรรมธรรมเพื่อความสงบของใจเพราะปกติใจจะหาความสงบไม่ได้ต้องมีธรรมเป็นเครื่องยึดเครื่องเกาะเช่นพุทโธพุทโธหรือธัมโมหรือสังโฆ
บทใดก็ตามแต่ส่วนมากมักจะถูกในอานาปานสติคือกำหนดลมหายใจเข้าออกนี้มีส่วนถูกมากกว่าบรรดาบทธรรมทั้งหลายก็ยึดธรรมบทนั้นไว้เป็นหลักเกณฑ์จนกระทั่งจิตได้ความสงบเย็นใจกลายเป็นสมาธิขึ้นมาคำว่าเป็นสมาธิก็คือจิตแน่นหนามั่นคงจนถึงกับความรู้เด่นอยู่ตลอดเวลาถ้าเช่นนั้นแล้วคำบริกรรมนั้นก็เริ่มจะหมดความจำเป็นเข้าไปโดยที่เจ้าตัวก็ทราบเองเพราะมีจุดความรู้เด่นแล้วก็ยึดเอาจุดนั้นเป็นที่เกาะเช่นเดียวกับเราอาศัยคำบริกรรมเป็นที่เกาะในเบื้องต้นนั่นแหละเมื่อจิตได้รับความสงบแล้วย่อมละเอียดเราจะบริกรรมหรือไม่บริกรรมความรู้ก็เด่นอยู่ในจุดเดียวนั้นความบริกรรมก็กลมกลืนเป็นอันเดียวกันกับความรู้นั้นเสียนั่นแหละที่ว่าหมดความจำเป็นไปหมดด้วยความเข้าใจในตัวเองนี่ในภาคสมถะท่านก็สอนไว้อย่างกว้างขวางโดยยกกรรมฐาน40ห้องไว้เป็นหลักเกณฑ์เลยส่วนปัญญานั้นท่านก็เริ่มอธิบายดังที่เคยได้แสดงให้บรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายได้ทราบด้วยมานั่นแหละมีอสุภะอสุภังอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นพื้นฐานแห่งการดำเนินงานทางด้านวิปัสสนาใครจะเหมาะสมในทางใดการพิจารณาแต่หลักใหญ่ของผู้เริ่มดำเนินทางด้านปัญญานี้มักจะดำเนินทางด้านอสุภะอสุภังนี้เป็นส่วนมากเพราะอันนี้เป็นสิ่งสำคัญมากที่เกี่ยวกับราคะตัณหาที่ทำให้กำเริบอยู่ตลอดเวลาภายในจิตใจเผลอไม่ได้ในใช้นี้เป็นยาเครื่องเยียวยารักษาต่อไปก็กลายเป็นเครื่องปราบปรามกันขึ้นมาเมื่อจิตมีความชำนิชำนาญพอประมาณในเรื่องอสุภะอสุภังแล้วจะค่อยคล่องตัวเห็นได้ชัดในอสุภะทั้งหลายแล้วก็เป็นสิ่งที่ลบล้างกันกับความที่ว่าสุภะคือความสวยงามไปเป็นลำดับลำดาเมื่ออสุภะได้เด่นชัดเข้าไปเท่าไหร่คำว่าสุภะจะอ่อนตัวลงอ่อนตัวลงถึงกับไม่ปรากฏเลยผิวภายนอกจะสดสวยงดงามขนาดไหนก็ตามแต่ความหยั่งทราบของปัญญาที่มีความชำนิชำนาญในตัวเองแล้วนั้นจะหยั่งเข้าไปสู่ภายในตลอดทั่วถึงอย่างรวดเร็วไม่ได้เป็นอย่างที่เราฝึกอสุภะอสุภังในเบื้องต้นซึ่งล้มลุกคลุกคลานจับผิดจับถูกบางทีก็ล้มเหลวไปนี่เป็นขั้นเริ่มแรกแต่เมื่อได้พิจารณาหลายครั้งหลายหนก็คืองานของจิตงานของปัญญานั่นแหละเราจะไปนับเวลาเวลานับเที่ยวกำหนดกฎเกณฑ์กี่เที่ยวกี่หนอย่างนั้นไม่ถูกต้องเลยต้องทำงานอยู่เช่นนั้นเอานั้นเป็นอารมณ์ของใจเลยการพิจารณาแยกแยะส่วนต่างๆของร่างกายเพราะธรรมชาติแห่งความจริงของสิ่งเหล่านี้เป็นอสุภะอสุภังอยู่แล้วไม่ใช่เรามาดัดมาแปลงแต่งให้มันเป็นอย่างนั้นให้มันเป็นอย่างนี้เราดัดแปลงจิตใจของเราซึ่งเป็นมันมีความเห็นผิดเพราะยาพิษคือกิเลสที่ฝังจมอยู่ภายในด้วยสุภะสุภังคือความสำคัญว่าสวยว่างามนั่นแหละเป็นสำคัญเพราะฉะนั้นจึงต้องดัดต้องแปลงต้องชะต้องล้างอันนี้เพื่อให้เข้าสู่ความจริงคือตัวอสุภะอันเป็นหลักธรรมชาติของมันทั่วสรรพางร่างกายของเรานี้จึงต้องได้ทำงานอยู่ตลอดเวลาให้ความรู้นี้ยังเข้าไปถึงอาการต่างๆอยู่เสมอ
เพราะอาการแต่ละอาการไม่ใช่อาการแห่งความสวยงามเป็นอาการแห่งความไม่สวยไม่งามตามหลักธรรมชาติของมันเป็นอย่างนั้นทั้งภายในภายนอกหมดสารพางร่างกายของเหล่านี้ไม่มีข้อยกเว้นเลยว่าเป็นสิ่งที่สวยงามแม้นิดหนึ่งนี่เป็นหลักธรรมชาติแห่งร่างกายที่เป็นสมบัติของเราเป็นเช่นนั้นแต่จิตมันเสกสรรปั้นยอขึ้นมาด้วยอำนาจแห่งยาพิษดังที่กล่าวแล้วนี้พิษตละปัดให้เป็นอย่างอื่นไปเสียทั้งที่ไม่ใช่ความจริงมันก็เสกสรรปั้นยอไปให้เราลุ่มเราหลงเพราะฉะนั้นการที่จะพิจารณาให้รู้ตามความเป็นจริงจึงต้องได้ดัดได้แก้ได้ไขสิ่งที่มันจอมปลอมนี้ให้เข้าสู่หลักความจริงคือหลักอสุภะอสุภังจึงต้องได้ท่องเที่ยวตามสารพางร่างกายทั้งภายนอกภายในดูตลอดทั่วถึงหรือจะดูในอาการใดก็ตามที่เป็นความถนัดกับอัตยาศัยของตนในขณะนั้นก็ตามให้พิจารณาเป็นสิ่งนั้นแล้วก็จะค่อยซึมทราบไปสู่อาการทั้งหลายซึ่งเป็นลักษณะเดียวกันหมดไม่มีอะไรขัดแย้งกันถ้าพูดถึงว่าอสุภะอันนี้อสุภะอันนั้นเป็นยังไงซึมทราบไปไหนทั่วสกลกายเมตั้งแต่กองอสุภะอสุพังทั้งนั้นแล้วก็ทุกขังอนัตอันนี้จังอนัตตาก็เป็นไปในเกลียวเดียวกันนั่นเองไม่ได้ไปแยกไปแยะที่ไหนล่ะมีการพิจารณาทางด้านปัญญาจึงถือเอาความถนัดของเจ้าของเป็นเกณฑ์อีกเช่นเดียวกันกับคำบริกรรมที่เราฝึกหัดเพื่อความเป็นสมาธิของจิตในเบื้องต้นเมื่อพิจารณาทางด้านปัญญาแล้วเราจะจับจุดไหนเป็นเครื่องพิจารณาเราจะจ่อจิตตรงจุดไหนใช้ความใคร่ครวญพินิจพิจารณาในจุดไหนก่อนซึ่งเป็นเหมือนกับเราจ่อไฟเข้าสู่เชื้อไฟมันจะค่อยลุกลามไปเองขอให้สติบังคับอยู่กับงานของจิตที่ทำยาให้เผลอไผลไปไหนเพราะจิตเมื่อยังไม่เคยเห็นผลกับทางด้านปัญญามักจะทะเลถลายแม้จิตเป็นสมาธิอยู่แล้วมีความสงบอิ่มตัวในอารมณ์ก็มักจะทะเลถลายเข้าสู่นะให้ไปที่อื่นไม่ค่อยไปแล้วเข้าสู่ความสงบเพราะเห็นว่าการพิจารณาทางด้านปัญญานี้เป็นความยากความลำบากไม่อยากทุกข์อยากลำบากก็กลายเป็นความขี้เกียจขี้ค้านไปด้วยการอยู่สมาธิไม่ต้องทำงานโดยกิริยาอาการของจิตใดๆทั้งสิ้นไปเสียหนักนี่แหละมากทะเลทลายอย่างนี้แต่ถ้าจิตไม่มีสมาธิไม่มีความสงบบ้างเลยนั่นจะพาให้พิจารณาแล้วไปใหญ่คำว่าปัญญามีแต่ชื่อและเบื้องต้นที่เราจะจ่อเข้าไปว่าให้เป็นปัญญาแล้วจะกลายเป็นสัญญาอารมณ์ไปเลยเป็นเรื่องของสมุทัยฉุดลากมาได้ทั้งวันทั้งคืนเพลินไปเป็นโลกเป็นสงสารไปหมดนั่นนี่ผู้ปฏิบัติเท่านั้นที่จะทราบเหตุผลต้นปลายของจิตเกี่ยวกับเรื่องสมถะเกี่ยวกับเรื่องวิปัสสนาเกี่ยวกับเรื่องสัญญาได้เป็นอย่างดีเพียงเราเรียนมาเฉยๆนั้นมันเป็นปัญญาเพราะความคาดความหมายไม่ใช่ความจริงที่เป็นกับตัวเองของผู้ปฏิบัติเราเรียนมายังไงเราก็จำไปได้อย่างนั้นแล้วกับคาดไปหมายไปถูกไม่ถูกก็หมายกันไปอย่างนั้นไม่ว่าท่านมาเราเหมือนกันหมดจึงถือเอาความจริงไม่ได้ถือเอาความแน่นอนไม่ได้แล้วก็เชื่อตัวเองไม่ได้เมื่อได้พิจารณาทางด้านปัญญาโดยภาคปฏิบัติดังที่กล่าวนี้ก่อนดังที่ว่านี้เองคือกำหนดลงในจุดใดให้สติเป็นเครื่องควบคุมจิตใจให้ทำงานกับอาการนั้นๆโดยทางปัญญาเช่นอสุภะอาพิจารณาหรือจะท่องเที่ยวหมดทั้งสกลกายเบื้องบนเบื้องล่างด้านขวางสถานกลางเรียกว่าเที่ยวกรรมฐานในร่างกายนี้ก็ไม่ผิดเที่ยวให้เพลินอยู่ในนี้ดูไปตามอสุภะอสุพังเหมือนกับเหยียบย่างก้าวเดินไปบนกองอสุภะอสุพังเต็มร่างกายของเรานี่แหละเรียกว่าเที่ยวกรรมฐานจิตปัญญาก้าวเดินไปตามอสุภะอสุพัง
เอาสมมุติพิจารณาไปทางไหนก็ก้าวเดินไปตามอสุภะในทางนั้นของอวัยวะส่วนต่างๆในร่างกายอันนี้เนี่ยจะไปทางหนังไปทางเนื้อเอาไปทางแข้งขาอวัยวะส่วนไหนมันก็มีแต่อสุภะเต็มตัวเพราะฉะนั้นถึงว่าก้าวเดินเหยียบไปตรงนั้นไปบนกองอสุภะอสุภังนั้นคำว่าเหยียบไปคือปัญญาจิตรู้ไปปัญญาสอดส่องไปสติควบคุมไปกับอาการนั้นๆ นี่เรียกว่าเที่ยวกรรมฐานบนกองอสุภะคือป่าช้าผีดิบของเราเองดูอย่างนี้การพิจารณากรรมฐานถ้าเราอยากจะเที่ยวอย่างนี้ก็เที่ยวได้นี่เปิดโล่งให้เห็นทุกสิ่งทุกอย่างในการพิจารณาเพื่อความสะดวกตามจริตนิสัยของแต่ละรายที่จะกล้าเดินปัญญาด้วยวิธีใดเดินอย่างนี้ก็ได้หรือจะพิจารณาเป็นบางส่วนแห่งร่างกายเพื่อความถนัดชัดเจนกับส่วนนั้นอย่างนี้ก็ได้ไม่ผิดสำคัญที่ความถนัดใจนั่นแหละเป็นของสำคัญมากแล้วจากนั้นไปก็จะแยกไปอวัยวะใดส่วนใดมันก็เหมือนกันหมดก็เป็นที่ลงใจได้ว่าแม้พิจารณาส่วนเดียวเท่านี้ก็พอแล้วในความรู้ทั้งหลายกับอาการต่างๆของร่างกายนี้ไม่มีอะไรผิดแปลกกันเลยนั่นถ้าพูดถึงว่าอสุภะก็อสุภะหมดทั้งตัวนับแต่ชิ้นหรือส่วนที่เรากำลังพิจารณาอยู่นี้จนกระทั่งถึงอวัยวะทุกส่วนของร่างกายนี้ก็เป็นอสุภะทั้งมวลหาความสะอาดสวยงามที่ไหนไม่มีเลยมีตั้งแต่ความสกปรกโสมมเราอยู่ด้วยความสกปรกเป็นอยู่ด้วยความสกปรกในตัวของเรานี้คือตัวอสุภะมีหนังที่พอดูได้บ้างหุ้มห่อเอาไว้จะเรียกว่าพอกลางตานี้ก็ไม่ผิดพอเปิดอันนี้ออกไปแล้วจะเยิ้มด้วยปุพโพโลหิตน้ำเน่าน้ำหนองเต็มไปหมดตั้งแต่เนื้อแต่เอ็นแต่กระดูกเข้าไปภายในมีลึกเข้าไปอะไรยิ่งเห็นได้อย่างชัดเจนภายในจิตใจของตัวเองนี่จะไม่เรียกว่าเราอยู่ด้วยสิ่งเหล่านี้อย่างไรแล้วในขณะเดียวกันเราก็หลงสิ่งเหล่านี้ตลอดมาจนกี่กับกี่กันนับไม่ถ้วนไปเลยมีการพิจารณาอสุภะอสุภังให้พิจารณาอย่างนี้ที่นี่จะแยกเป็นเรื่องทุกขังเป็นอนิจจังอนัตตาก็แยกอยู่ในนี้ทุกขังเป็นยังไงอวัยวะส่วนไหนเสริมเราให้มีความ

เหมือนกันเช่นเดียวกับเราเดินกรรมฐานในเพราะอนิจจังก็เต็มอยู่ในส่วนเดียวกันนี้เดินไปด้วยกันทุกขังอนัตตาก็เหมือนกันทุกชิ้นทุกส่วนในร่างกายของเรานี้มีอะไรที่จะควรยึดควรถือเป็นเราเป็นของเราไม่มีตั้งแต่ไหนแต่ไรมาตั้งแต่วันอุบัติขึ้นมาจนกระทั่งบัดนี้ก็ไม่ปรากฏว่าอันใดเป็นอัตตาคือตัวตนของเราโดยแท้จนกระทั่งวันตายมันก็เป็นของมันอยู่เช่นนี้แต่กิเลสมันดื้อมันด้านมันฉุดมันลากเราสมกับเรานี่ก็โง่มากถ้ากิเลสเสกสรรปั้นยอออกมาในเรื่องใดกิริยาอาการใดจะเชื่อทันทีโดยไม่รู้สึกตัวเลยแต่ถ้าเรื่องอัดเรื่องทำแล้วก็ต้องได้ฝึกได้ปือกันหรือได้ทรมานกันดัดกันอย่างหนักไม่เช่นนั้นมันก็ไปไม่ได้นี่แหละให้พากันจำเอาการพิจารณาร่างกายนี่คือทางด้านปัญญาเป็นเช่นนี้ที่แรกพิจารณาอย่างนี้ขั้นต่อไปจิตมีความซึมซาบด้วยอสุภะอสุภังประจักษ์ใจแล้วจะมีความเพลินในการพิจารณาเรื่องอสุภะก็เพลินเรื่องความแปรสภาพก็จะเพลินเรื่องอนัตตามองไปไหนก็มีตั้งแต่เราไปหลงเป็นบ้ากับเขาเฉยๆเขาไม่ได้มีอะไรเราไปหลงเสกสรรปัญญาแล้วก็ยึดก็แบกก็หามเอาว่าเป็นเราเป็นของเรานั่นเมื่อปัญญาอย่างชาติเข้าไปเท่าไหร่แล้วก็จะละอายตัวเองไปโดยลำดับลำดาแล้วยอมพระพุทธเจ้าไปโดยลำดับเช่นเดียวกันนั่นมีการพิจารณาทางด้านปัญญานี่ท่านว่าสมถะธรรมวิปัสสนาธรรมสมถะก่อนในวงกรรมฐาน40อันใดที่เหมาะสมกับจริตนิสัยของเราให้ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัตินำสิ่งทำบทนั้นเข้ามากำกับใจไม่ว่าจะเดินจะเหินจะอยู่อิริยาบถใดความรู้กับสตินี้กับคำบริกรรมให้ติดกันแนบสนิทอยู่ตลอดเวลานั่นแหละที่ว่าความเพียรในทางสมถะดำเนินอย่างนั้นจนกระทั่งจิตมีความสงบเย็นครั้งเมื่อเย็นครั้งนี้แล้วสงบครั้งนี้แล้วครั้งต่อไปก็อย่าไปยึดมาเป็นอารมณ์ว่าครั้งที่แล้วมาเราทำอย่างนั้นอย่างนั้นแล้วอยากให้เป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่าตั้งความอยากไปสู่อดีตคืออตีตารมณ์จะเป็นการผิดจากหลักปัจจุบันที่เคยได้รับความสงบมาแล้วสงบเพราะหลักปัจจุบันต่างหากได้แก่คำบริกรรมกับจิตติดแนบกันด้วยความมีสติควบคุมอยู่เท่านั้นนี่หลักเกณฑ์ของการภาวนาเพื่อความสงบใจการพิจารณาเมื่อถึงจิตมีความสงบได้พอประมาณแล้วเมื่อหยุดจากการภาวนาเพื่อความสงบนั้นก็พิจารณาทางด้านปัญญาเป็นคนละวาระไม่ใช่วาระเดียวกันแล้วก็เวลาพิจารณาทางด้านปัญญาก็ให้เป็นการพิจารณาทางด้านปัญญาจริงๆไม่ต้องห่วงสมาธิในขณะที่เพื่อความเป็นสมาธิเพื่อความสงบใจก็ไม่ต้องห่วงปัญญาให้ทำงานคนละเวลาไม่ให้ก้าวไกลกันไม่เป็นห่วงหน้าห่วงหลังมันจิตเป็น เป็นสัญญาอารมณ์แล้วจะทำอะไรไม่ก็ได้เหตุได้ผล ไม่เป็นชิ้นเป็นอันสุดท้ายก็โรเลยการพิจารณาทีนี้เราพูดถึงเรื่องพ่อแม่ครูบาอาจารย์ดำเนินมาสมถะธรรมก็ดังที่กล่าวมานี้ท่านไม่แยกไม่แยะไปที่ไหนวางไว้เป็นกลางๆโดยยกธรรมสี่ที่พ้องนี้ออกมาชี้แจงแสดงให้บรรดาผู้ฟังทั้งหลายได้ฟังทั่วถึงกันแล้วแต่ท่านผู้ใดจะถูกกับจริตนิสัยในธรรมบทใดแล้วยึดนำไปปฏิบัติต่อจิตใจของตนด้วยธรรมบทนั้นบทนั้นพูดถึงเรื่องวิปัสสนาก็ท่านก็ให้พิจารณาดังที่ว่ามาเนี่ยพิจารณาอย่างนี้นี่ซึ่งเป็นความที่ถูกต้องดีงามราบรื่นไปโดยสม่ำเสมอไม่ผิดถ้าพูดถึงเรื่องภาวินัยก็ท่านก็พาปฏิบัติดำเนินไม่มีคำว่าหลุดว่าตกหลุดไม้หลุดมือไปด้วยเจตนาอย่างนี้ไม่ปรากฏท่านเก็บเล็บผสมน้อยไปหมดภาวินัยก็คือพระโอวาทของพระพุทธเจ้าพระธรรมก็คือพระว่าเป็นทางเพื่อความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเป็นสายทางเพื่อความแคล้วคลาดปลอดภัยหมดไม่ใช่สายทางที่จะเราทำเราให้ล่มจมสิ้นหายไปไหนเพราะการเคารพและปฏิบัติตามหลักธรรมหลักที่ไหนเพราะฉะนั้นเราจึงอย่าตื่นไปไหนกิเลสถุดลากไปไหนมันจะวิ่งนะรวดเร็ว

ที่สุดเรื่องกิเลสเรื่องพระวินัยข้อใดก็ต่อไปก็เห็นว่าไม่สำคัญไม่สำคัญสุดท้ายไม่มีอะไรสำคัญเลยธรรมก็ไม่สำคัญวินัยก็ไม่สำคัญก็สำคัญแต่ความเห็นความรู้ความต้องการของเราอย่างเดียวนั่นแหละคือตัวกิเลสเข้าทำงานอย่างเต็มที่แล้วคนนั้นหมดสังไม่มีทางก้าวเดินได้เลยทั้งๆที่สำคัญตนว่าวิเศษวิโสเลิศเลืออะไรก็สำคัญไปเป็นเรื่องของกิเลสพาสำคัญทั้งนั้นสุดท้ายก็คว้าน้ำเหลวหาหลักหาเกณฑ์ไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้ท่านทั้งหลายได้ยึดหลักที่เคยดำเนินและเคยได้แสดงให้ฟังอันเป็นแนวทางของพ่อแม่ครูอาจารย์ดำเนินมาซึ่งไม่มีทางผิดจากหลักธรรมหลักวินัยเป็นความกลมกลืนถูกต้องกันไปได้ทั้งนั้นไม่มีคำที่จะได้ตำหนิติเตียนท่านว่าพาดำเนินผิดอย่างใดเลยเท่าที่ได้สังเกตท่านตลอดมาจนกระทั่งวาระสุดท้ายที่ท่านจากไปจึงเป็นมัธยปทาที่นอนใจได้ไว้ใจได้นอกจากเราไม่ไว้ใจเราเท่านั้นเรายังไม่ไว้ใจเราตรงไหนจุดไหนข้อใดให้เน้นหนักให้สนใจให้แก้ไขให้ดัดแปลงให้ฝึกให้ทรมานตนในจุดนั้นเพื่อความแน่ใจตายใจไปโดยลำดับนี่เป็นของสำคัญมากหากไม่ทำอย่างนี้แล้วจะไม่ได้หลักได้เกณฑ์เลยจะไปศึกษาอบรมกับครูกับอาจารย์ใดก็ตามกี่ร้อยกี่พันองค์ก็สักแต่ว่าไปไม่ได้หลักได้เกณฑ์เพราะเราไม่ได้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติเราไม่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ในตัวของเราเราไม่มีความเข้มงวดกวดขันในตัวของเราจึงไม่ได้เรื่องได้ราวไปหาอาจารย์องค์นี้ก็เหลวไหลไปหาอาจารย์องค์นั้นก็เหลวไหลเลยมีแต่ความเหลวไหลไปหมดไปหาอาจารย์องค์ใดก็เหลวไหลเพราะตัวของเราเองเป็นตัวเหลวไหลไปที่ไหนจะเป็นความศักดิ์สิทธิ์พิเศษได้หลักได้เกณฑ์เป็นไปไม่ได้ถ้าเราเป็นผู้เหลวไหลแล้วต้องตั้งหลักตั้งเกณฑ์ไว้ที่ตัวของเรานี่เป็นของสำคัญมากเรื่องธรรมของพระพุทธเจ้านี้เป็นสิ่งที่ตายใจได้แล้วถ้าใครได้เกาะแล้วผู้นั้นเป็นที่อบอุ่นอบอุ่นอยู่ภายในจิตใจของเรารู้ในใจของเราอย่างชัดเจนยิ่งกว่าเรารู้สิ่งทั้งหลายที่เคยผ่านมาแล้วทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะความชัดเจนในธรรมทั้งหลายด้วยภาคปฏิบัตินี้ชัดเจนมากกว่านั้นชัดเจนจนเกิดความสลดสังเวชเห็นประจักษ์ใครไม่เห็นก็ตามท่านมอบไว้กับผู้ปฏิบัติที่เรียกว่าสันทิฏฐิโกเป็นผู้เห็นเองก็เพราะผู้ใดเป็นผู้ปฏิบัตินั่นเองเป็นผู้จะเห็นเองผู้ไม่ปฏิบัติจะเห็นจะรู้ไม่ได้อย่างที่ท่านพูดว่าปัจจตังเวหิตะโววินยูก็เหมือนกันกับสันทิฏฐิโกนี่แหละคือมอบให้ผู้ปฏิบัติเท่านั้นจะเป็นผู้รู้ผู้เห็นประจักษ์กับตัวของเราเองนี่ถ้าเรายึดทั้งหลักธรรมหลักวินัยไว้อย่างแน่นหนามั่นคงแล้วเราจะมีความอบอุ่นถ้าพูดถึงเรื่องความอบอุ่นก็อบอุ่นภายในใจของเราถ้าว่าเย็นก็เย็นไม่มีอะไรเทียบได้แล้วนี่คือความเป็นผู้ฝากเป็นฝากตายกับหลักธรรมหลักวินัยเป็นผู้รับความร่มเย็นเป็นสุขอยู่ในปัจจุบันนจิตปัจจุบันนธรรมซึ่งมีอยู่กับใจของเราเองดวงเดียวนี้อยู่ที่ไหนก็เย็นเราอย่าฟุ้งเฟ้อเห่อเหิมเราเคยเป็นมาอย่างไรโลกนี้เคยเป็นมาอย่างไรบ้างพิจารณาเจอคำความว่ามืดคำว่าสว่างหรือมืดแจ้งนี้เป็นมาเท่าไหร่เรานับได้ไหมว่ากี่กับกี่กันที่เคยมืดเคยแจ้งเคยแจ้งเคยมืดเคยสว่างมาอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ด้วยมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้และยังจะมีคำว่ามืดว่าสว่างไปนี้ไม่มีสิ้นสุดยุติลงได้หาจุดที่หมายไม่ได้เลยก็มีแต่มืดกับแจ้งเราหวังอะไรกับมืดกับแจ้งนี้คำว่ามืดกับแจ้งนี้ก็เป็นตาหูของเรานี่เองอวัยวะของเราไปสัมผัสสัมพันธ์แล้วให้ความหมายว่ามืดว่าแจ้งตัวผู้มืดตัวธรรมชาติที่มืดหรือแจ้งเองนั้นเขาไม่มีความหมายเขาไม่มีความรู้สึกตัวของเขาเลยดินฟ้าอากาศก็เหมือนกันเย็นร้อนอ่อนแข็งเขาไม่มีความรู้สึกตัวของเขาเลยต้นไม้ภูเขาทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกอันนี้ไม่ปรากฏว่าเขามีความรู้สึกของในตัวของเขาเลยแต่จิตของเราเป็นตัวรู้แต่มันรู้ด้วยความจำกรอมจึงไปรู้ว่าสิ่งนั้นเป็นนั้นสิ่งนี้เป็นนี้สิ่งนั้นสวยสิ่งนี้งามสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งอันนั้นร้อนอันนี้หนาวอันนั้นเย็นอันนี้มืดอันนี้แจ้งว่ากันไปว่ามาหยุดไม่ถอยว่าอยู่ในหัวใจของเราคนเดียวทำงานอยู่คนเดียว
โดยที่สิ่งนั้นมาไม่มารับทราบจากความรู้ผีบ้าอันนี้เลยฟังให้ดีนะความรู้นี่มันเหมือนบ้ามันไม่เหมือนอะไรนะเอาปฏิบัติเข้าไปคำนี้จะกังวานในหัวใจของกันทั้งหลายเมื่อมันรู้เข้าไปชัดเข้าไปชัดเข้าไปแล้วจะไม่มาตำหนิตัวเองจะไปตำหนิที่ไหนโอ้โหบ้ามาเป็นตั้งแต่เมื่อไรจิตดวงนี้หน้านั่นสิ่งนี้เขาเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นมาแล้วเราทำไมถึงเอามาหลงเอานักเอาหนาตาก็มีหูก็มีไม่ใช่คนตาบอดหูหนวกจึงต้องหลงต้องลืมในสิ่งเหล่านี้หูก็ดีตาก็ดีแต่มันหลงอยู่ทั้งตาดีหูดีทั้งจิตก็ไม่ใช่จิตคนเป็นบ้าแล้วมันก็ยังหลงได้ขนาดนี้จะให้ว่ายังไงถ้ามันไม่เรียกว่าเลยบ้าไปนั่นมันเห็นโทษของเจ้าของด้วยการพิจารณาโดยนำธรรมะเข้าไปเป็นเครื่องส่องทางมีสติธรรมปัญญาในการดำเนินจะต้องรู้ต้องเห็นอย่างที่ว่านี้ทั้งนั้นแล้วจะไปตื่นเต้นอะไรเมื่อสิ่งใดก็เคยมีอยู่ยังไงก็มีอย่างนั้นสิ่งที่เคยเกิดยังไงดับยังไงเขาก็เป็นของเขาอยู่งั้นตามหลักอนิจจังท่านก็พูดไว้แล้วเนี่ยว่าทุกขังบีบที่ไหนร้อนเขาไม่ทราบว่าเขาร้อนแต่เราเป็นผู้ร้อนเราเป็นผู้ทุกข์หนาวก็เขาไม่รู้ว่าเขาหนาวอากาศที่ว่าหนาวจนกระทั่งถึงน้ำตาเป็นน้ำแข็งไปน้ำแข็งก็ไม่ทราบตัวเองว่าเย็นประการใดผู้ที่ทราบก็คือผู้ที่สัมผัสได้จากตัวของเราเองไปสัมผัสก็ว่าเย็นตัวของเราไปสัมผัสก็คือใจของเรานั่นแหละเป็นผู้รับทราบมีผู้นี้เท่านั้นเป็นผู้ประตมิติชมว่าสิ่งนั้นดีสิ่งนี้ไม่ดีสิ่งนั้นเย็นสิ่งนี้ร้อนสิ่งนั้นแข็งสิ่งนี้อ่อนทั่วโลกดินแดนมาสัมผัสสัมพันธ์กับผู้รู้นี้แห่งเดียวซึ่งเปิดงานไว้แล้วโรงงานไว้แล้วตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งวันตายก็มีวันปิดงานก็คือใจของเราทำงานนั่นเองโรงงานอื่นเขาเปิดได้ปิดได้เปิดเวลาเท่านั้นปิดเวลาเท่านี้แต่โรงงานคือการทำงานของใจด้วยความคิดความปรุงด้วยความสำคัญมั่นหมายนี้ตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งวันตายไม่มีวันสงบงบเงียบให้ได้อยู่ผาสุขสบายด้วยคำว่าปิดโรงงานได้จะปิดกิริยาของใจให้อยู่ความสงบเย็นใจปกติไม่เคยมีนะและสิ่งเหล่านี้มีได้สำหรับผู้ปฏิบัติธรรมจึงต้องได้นำเรื่องเข้ามาเทียบเคียงกันถ้ามีตั้งแต่เป็นบ้าอยู่ด้วยกันหมดทั้งโลกดินแดนนี้แล้วใครจะสอนใครได้ฟังดิบอดก็บอดด้วยกันหนวกก็หนวกด้วยกันไม่มีผู้ตาดีหูดีเขาว่าโง่ก็โง่ด้วยกันไม่มีผู้ฉลาดเลยอย่างนี้ใครจะมาสอนใครได้นี่ผู้ฉลาดยังมีผู้มีหูดีตาดียังมีผู้มีความเฉลียวฉลาดแหลมคมครอบโลกธาตุยังมีจึงต้องได้นำโลกธาตุมาสอนพวกเราได้แก่พระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกพระสงฆ์สาวกทั้งหลายเป็นดับอันดามาท่านเหล่านี้เป็นผู้ได้สัมผัสสัมพันธ์สิ่งเหล่านี้ดูแล้วเห็นแล้วแล้วสุดท้ายก็กลายเป็นหินรับปัญญาของท่านให้คมกล้าขึ้นเดิมดับเพราะความสัมผัสสัมพันธ์กับสิ่งทั้งหลายเหล่านี้จนกลายเป็นความรู้สึกขึ้นมาทำไมท่านจะไม่เห็นไม่รู้นี้อย่างชัดเจนแล้วทำไมท่านจะนำมาสอนพวกเราโง่ๆนี้ไม่ได้ล่ะฟังสินั่นแหละถ้าว่าเป็นอย่างพวกเรานี่จะเอาอะไรไปสอนกันแต่เราเองก็ยังไม่รู้ที่จะแก้ไขยังไงและไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพิษถ้ารู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นพิษมันจะติดพันไปแล้วนักหนาตาเห็นรูปก็ติดพันแล้วรูปอะไรก็ไม่เคยได้คิดจะพิจารณาติดพันแล้วติดพันแล้วเสียงก็ติดพันแล้วไม่ว่าเสียงดีเสียงชั่วติดทั้งนั้นติดทั้งนั้นรูปดีรูปชั่วติดทั้งนั้นเราอยากเข้าใจว่าจะไปติดตั้งแต่รูปดีรูปชั่วไม่ติดเลยรูปดีก็อยากดูรูปไม่ดีเลยลงคนง่อยเตี้ยเสียแข้งเสียขาเดินผ่านมานี้ตาจ้องเข้าไปยิ่งกว่าตาแมวทั้งนี้มันอยากดูทำไมตาของอย่างนั้นเนี่ยมันก็ติดมันก็อยากดูหูก็อยากฟังเขาเสียงดุเสียงด่าเสียงแข้งเสียงอะไรก็อยากฟังเสียงขับลำทำเพลงก็อยากฟังเสียงอะไรอยากฟังทุกสิ่งทุกอย่างเมื่อเข้ามาสัมผัสสัมพันธ์กับตัวหลงนี่แล้วคือใจเนี่ยซึ่งทางเดินของมันออกทางตาหูจมูกลิ้นกายยากไปหมดไม่มีความอิ่มพอเลยก็คือใจดวงโง่ๆนี่เองมันหิวโหยบรรจุความหิวไว้เต็มเอียดในหัวใจหาที่ช่องออกไม่ได้เลยมีแต่อัดเข้าแน่นเข้าแน่นเข้านั่นถ้าไม่ได้ทำเข้าไปเปิดไม่ละทำเข้าไประเบิดมันให้มันแตกกระจายกว่าแล้วความอยากนิดกี่กับกี่กันก็ต้องเป็นอย่างนี้อยู่ตลอดไปจึงเรียกว่าวัฏฏะวัฏฏะมันหมุนอยู่อย่างนี้ตลอดเพราะที่เรียนนั่นเองเป็นตาให้เป็นจิตเป็นวัฏฏะไม่ใช่อะไรนะเราอยากเข้าใจว่าดินฟ้าอากาศดังที่กล่าวมาแล้วนี้มันเป็นวัฏฏะไม่ได้เป็นเขาเป็นเขาตามหลักธรรมชาติของเขาเราหักไปสัมผัสสัมพันธ์ด้วยวัฏฏะจิตของเรานี้แล้วก็หลงสิ่งนั้นสงสิ่งนี้แล้วกว้านทุกข์เข้ามาหาตัวเองแล้วตื่นลมตื่นอารมณ์ของตัวเองตื่นเงาของตัวเอง
อาการของจิตที่ออกไปมันก็เหมือนกับเงาก็ตื่นเงาตัวเอง2ชั้น3ชั้นตื่นเงาในสภาวะธรรมทั้งหลายที่จิตไปสัมผัสนั้นแล้วอย่างแล้วมาตื่นอันความสัญญาอารมณ์ของตัวเองอีกตื่นไปตื่นมาอยู่นี้ตลอดเวลามันตั้งกับเมื่อไหร่มันเคยอิ่มเคยพอไหมนี่แหละเรื่องโลกเป็นเช่นนี้ถ้าพิจารณาด้วยทางปัญญาแล้วทำไมจะไม่รู้เรื่องของเขาเมื่อรู้ตามหลักความจริงแล้วก็ต้องปล่อยเข้ามาปล่อยเข้ามาดังที่เคยอธิบายให้ฟังแล้วกี่ครั้งกี่หนเนี่ยปัญญาเลยจริงเหล่านั้นเลยกลายเป็นหินรับปัญญาได้โดยลำดับลำดับรับเข้ามารับเข้ามาหมุนเข้ามามีความคล่องแคล่วแก้วกล้าเฉลียวฉลาดแหลมคมเข้ามาโดยลำดับละเอียดตั้งแต่ขั้นหยาบถึงขั้นละเอียดละเอียดสุดนั่นฟังดิเมื่อเต็มที่แล้วปล่อยได้หมดตัวประการทั้งปวงซึ่งตั้งแต่เกิดมาเราก็ไม่เคยได้ปล่อยและไม่ว่ากับใดกันใดจิตดวงนี้ท่องเที่ยวมากี่กับกี่กันไม่เคยได้ปล่อยเพราะยังไม่รู้ต้องแบกต้องหาเมื่อรู้แล้วใครจะทนแบกไว้ได้ล่ะก็รู้ว่าฟืนว่าไฟรู้ว่าอับสารพิษแล้วกอดไว้ทำไมถ้าไม่อยากตายมันก็ต้องสลัดตัดทิ้งทันทีนี่แหละท่านเรียกว่ายาพิษเราไม่รู้แล้วก็เพลินเมื่อรู้แล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นนี่คือเรื่องของปัญญาที่กล่าวให้ฟังนี้ที่อธิบายให้ฟังนี้คือเรื่องของปัญญาตั้งแต่เริ่มแรกก็ขึ้นนี้ก่อนคือในเรื่องอสุภะอสุพังเอาร่างกายเจ้าของเป็นที่ตั้งเหมือนว่าเป็นเชื้อไฟจ่อไฟคือสติปัญญาเข้าตรงนี้ก่อนแล้วก็จะค่อยกระจายออกไปกระจายออกไปกระจายไปทั่วโลกดินแดนเห็นไม่เห็นก็ตามเถอะอันเรื่องความจริงนี่มีกระเทือนกันหมดทั่วดินแดนนั่นเองทำไมจิตที่เป็นนักรู้ทำไมจะไม่รู้สิ่งที่หลงไม่เคยเห็นมันก็ยังหลงได้เมื่อพิจารณาทางด้านปัญญาไม่เคยเห็นก็ตามมันก็ทราบได้ตามหลักความจริงและถอยตัวเข้ามาถอยตัวเข้ามานี่เรื่องของปัญญาแล้วเมื่อสรุปความลงแล้วที่กามาเหล่านี้แล้วตื่นอะไรทั้งสิ้นสิ่งเหล่านั้นเขาไม่มีอะไรแต่เราไปตื่นเขาไปติดเขาเราไม่อายเราบ้างเหรือเราเป็นนักปฏิบัตินักปฏิบัติลูกศิษย์ถาคตภูงอาจกหานผู้อาชานชัยผู้เฉลียวฉลาดที่สุดเลยก็ไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้าซะด้วยแล้วลูกศิษย์ถาคตทำไมถึงโง่เง่าเต่าตุ่นเอานั่งหนาติดเห็นอะไรติดนั่นพันมีตลอดเวลาไม่มีวันละลืมหูลืมตาเลยมีแต่วันหลับตาเดินหลับตานอนหลับตาก้าวไปก้าวมาหลับตานั่งหลับตาตลอดเวลาหาความลืมตาด้วยสติปัญญาบ้างไม่มีเลยสมแล้วหรือสมเหตุสมผลหรือกับว่าลูกศิษย์ถาคตแล้วสมเหตุสมผลนั่นหรือว่าเราเป็นนักปฏิบัติมันปฏิบัติยังไงปัจจุบันนี้ปฏิบัติยังไงดูเจ้าของดูเข้าใจเจ้าของสิมันปฏิบัติยังไงมันถึงไม่รู้ได้เห็นจริงซึ่งความจริงทั้งหลายมีอยู่ตลอดเวลาทั้งภายนอกภายในมีอยู่ตลอดเวลาความรู้อันนี้ก็รู้มันไม่รู้ในจุดที่ควรจะรู้ในจุดที่ควรจะละบ้างถ้าจิตมีปัญญามันต้องรู้มันต้องละได้อันนี้มันก็รู้แบบกิเลสลากไปลากไปรู้อะไรก็รู้เป็นเรื่องของกิเลสไปหมดให้กิเลสพารู้ให้กิเลสพาหลงให้กิเลสพาลักพาจังให้กิเลสพาติดพาพันไปเสียหมดมันก็มีเวลาปล่อยตัวได้หรือสิถ้าไม่มีปัญญาเข้าแทรกเลยแล้วหาทางออกไม่ได้นะวัตตาวัตตาจะหมุนอย่างนี้ตลอดไปมีใครที่จะพูดให้แม่นยำยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าเอกนามกินหนึ่งไม่มีสองคืออะไรก็คือพระพุทธเจ้านั่นเองคำว่าเลิศก็มีใครเป็นคู่แข่งนั่นตัดตรัสพระวาจาออกมาในคำไหนก็เป็นสวัสดิ์คารธรรมคือตรัสไปชอบชอบทั้งนั้นถูกต้องแม่นยำไม่มีอะไรคลาดเคลื่อนจากหลักความจริงนั่นเลยนี่ฟังสิเป็นยังไงฉลาดขนาดไหนพระพุทธเจ้าแล้วพวกเราเป็นไงถึงได้โง่เอานักเอาหนาไม่มีทางคิดทางอ่านบ้างเลยวันหนึ่งคืนหนึ่งอยู่ไปกินไปนอนไปไม่มีเวลาหลับลืมหูลืมตาเลยทำยังไงนี่นะแล้วตื่นหาอะไรมีอะไรที่มันพอจะให้ได้ดิบได้ดีได้ความวิเศษวิโสเลิศเลอจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ก็ติดมาขณะเท่าไหร่แล้วเลิศเลอไหมคนติดเลิศเลอไหมคำว่าสัตตะสัตตะแปลว่าผู้ติดผู้คล้องกันเองเลิศเลอไหมผู้พ้นแล้วจากความติดคล้องต่างหากเป็นผู้เลิศเลอดังพระพุทธเจ้าสิ่งเหล่านี้เป็นหินรับปัญญาทั้งนั้นเมื่อถึงขั้นที่จะพิจารณาให้เป็นปัญญาแล้วเป็นได้หมดเลยหากเป็นในหลักธรรมชาติที่เคยพูดแล้วที่แรกก็ต้องพาก้าวเดินซะก่อนถูถ่ายไปก่อนบังคับบัญชาไปก่อนเพราะปัญญายังไม่เห็นผลของตัวเองยังไม่เห็นผลก็ยังไม่สนใจเมื่อได้เห็นผลปรากฏขึ้นไปเดิมดับแล้วความสนใจมีมาเองความขยันหมั่นเพียรความอุตสาห์พยายามไม่ต้องบอกหมุนติ้วที่ไปเลยแล้วสิ่งเหล่านี้จะไปเห็นรับปัญญาได้ทั้งนั้นทีเดียวเนี่ยการปฏิบัติธรรมธรรมมาสดๆร้อนๆให้รู้ให้เห็นอยู่ตลอดเวลาและรู้อยู่ตลอดเวลาซะด้วยในสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้หายไปไหนพอที่จะพิจารณาไม่ทันคว้าไม่ถูก
รูปเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสสภาวะธรรมทั้งหลายรอบอยู่ในตัวของเราตั้งแต่สกลอาการนี้ไปที่จะให้จิตเป็นผู้สัมผัสสัมพันธ์ให้จิตผู้รับทราบทั้งนั้นจนกระทั่งทั่วโลกดินแดนรู้อยู่ตลอดเวลามีตลอดเวลาทำไมมันพิจารณากันไม่ได้นั่นถ้าไม่ใช่ว่าใจนี่มันคึกเอาเสียเหลือเกินมันล้าสมัยเสียเหลือเกินมันมืดมันบอดเสียเหลือเกินให้จิตปิดหูปิดตาไว้เสียจนกระทั่งหาทางแยกออกมาได้เลยจะเป็นยังไงถ้าอย่างนั้นแล้วก็ไม่มีความหวังนะพระพุทธเจ้าสอนทั้งหมดแล้วสิ่งเหล่านี้มีอยู่กับเราทำไมพิจารณาไม่เห็นนี่นะนั่นสำคัญมันเป็นยังไงจิตของเรามันอยู่ยังไงทุกวันทุกวันนี้มันน่าจะได้เห็นสิ่งที่มันทำให้เพลิดให้เพลินให้ดื่มเนื้อดื่มตัวอยู่ตลอดเวลาก็คือสิ่งที่มันเคยทำให้เพลิดให้เพลินให้ดื่มเนื้อดื่มตัวมาแล้วทั้งนั้นนี่นะไม่ใช่เป็นของใหม่เป็นของเก่ามาแล้วนะมาปัจจุบันนี้มันก็ติดก็เพลินอยู่ตลอดเวลาง่วงง่ามง่วงง่ามอยู่อย่างนั้นเพราะสิ่งเหล่านี้มันชักมันจูงมันลากมันเข็นไปหาที่เป็นพื้นเป็นไฟแล้วก็ร้อนอยู่ตลอดเวลาไม่มีเวลาที่จะจิตจะมีช่องทางให้สติปัญญาพาก้าวเดินเบิกสิ่งเหล่านี้ออกไปให้กว้างขวางเห็นหลักความจริงเข้าเป็นลำดับบรรดาจนกระทั่งถึงเอาให้พังลงหมดทุกสิ่งทุกอย่างภายในหัวใจของเราอะไรเกี่ยวข้องก็ตามพังลงหมดต้องหมดลงหมดด้วยปัญญานั่นมันไม่เห็นมีนี่ที่มันน่าทุเรศเอาเหลือเกินผู้ปฏิบัติแล้วก็เป็นยังไงเรื่องศาสนาดูที่เจริญในศาสนาเสื่อมดูตั้งแต่ข้างนอกเข้ามาข้างในดูก็จะกระจายไปหมดทั่วโลกดินแดนเป็นยังไงในชาววงชาวพุทธของเราดีนาสิมันน่าทุเรศเอามากมายนะดิ้นกันแม้แต่พระแต่เนรเราก็ไม่พ้นที่จะเป็นอย่างนั้นได้ไม่ว่าท่านว่าเรามันเป็นเหมือนกันใช่ไหมไงแต่ความจริงมีก็ต้องนำมาพูดไม่ได้พูดตำหนิติเตียนพูดหนึ่งพูดใดโดยเฉพาะแต่พูดตามหลักความจริงว่ามันเป็นอย่างนั้นแล้วเราจะแก้ไขตัวของเราได้ยังไงดีนาสิไม่แก้แล้วไปไม่ได้นะยิ่งมืดมิดปิดตาเข้ามาสิ่งที่จะเป็นปืนเป็นไฟมันคืบมันคันมันเหมือนไฟลามทุ่งมันเพียงคืบเพียงคันนะเพราะเราเปิดช่องเปิดทางให้มันมันก็เหมือนไฟลามทุ่งลามเข้ามาไหม้หัวใจของเรานี่เจอไหม้ที่ไหนน้ำดับไฟไม่มีสติปัญญาความภาคความเพียรไม่มีเอาอะไรดับกันกับไฟราคะตัณหาความโลภความโกรธความหลงซึ่งเป็นเรื่องของผืนของไฟทั้งนั้นมันเผาที่หัวใจนั่นจะเผาที่ไหนแหละถ้าเรามีธรรมเป็นเครื่องแก้ไขดัดแปลงกันแล้วยังไงก็ไม่พ้นเป็นอยู่อย่างนี้แหละนี่แหละศาสนาเสื่อมดูอ่ะดูที่หัวใจเรานี่พยายามที่จะทำจิตให้มีความสงบหยุดพักเครื่องบ้างชั่วขณะมันก็พักไม่ได้เครื่องอันนี้มันดิบมันดิ้นมันหมุนเป็นวัฏฏะวัฏฏะคือความหมุนอยู่ตลอดเวลาภายในหัวใจของเรานี่หาเวลาสงบไม่ได้ถ้าจิตสงบบ้างนั่นแหละพักเครื่องผ่อนเครื่องอย่างน้อยผ่อนเครื่องลงไปไม่ให้มันหมุนแรงให้หมุนเบาๆเหมือนอย่างพัดลมหมุนพอเบาๆจากนั้นก็สงบแน่ลงไปหยุดตึกนั่นมีได้ในวงปฏิบัติของพุทธศาสนานี่ไม่สงสัยแต่มันไม่มีผู้จะทำให้มันเป็นอย่างนี้จริงๆมันจึงไม่เห็นความสุขในการดับเครื่องในการถอนเครื่องคือหัวใจเรามันทำงานให้มันพักเครื่องบ้างนี่มันจะได้เห็นคุณค่าของการพักเครื่องเป็นยังไงคือความสงบท่านเรียกว่าสมถะความสงบใจเมื่อใจได้สงบได้พักเครื่องทำเครื่องให้เบาลงถอนเครื่องให้เบาลงแล้วถึงพักเครื่องแล้วผลเป็นยังไงน่ะเย็นสบายที่สุดเพราะฉะนั้นท่านผู้มีจิตเป็นสมาธิแล้วจึงติดสมาธิดังที่กล่าวมาแล้วนั่นแหละเพราะสบายพอเข้าสู่จุดนั้นแล้วแน่วเลยจิตไม่ทำงานอะไรทั้งนั้นรู้อยู่โดยเฉพาะเป็นความรู้ที่ละเอียดแนบแน่นที่สุดก็คือสมาอัปปนาสมาธิชื่อว่าอัปปนาสมาธิเอาเข้าเมื่อไรได้นั่นถ้ามันเห็นประจักษ์เจ้าของจริงมันถึงได้พูดได้ว่ะเราเรียนก็เรียนมาแต่มันจะเรียนมาด้วยความจำความจำจะเอาจะเห็นชัดเจนเหมือนความจริงเห็นได้ยังไงไม่เห็นเพราะฉะนั้นท่านถึงบอกว่าปริยัติแล้วให้ปฏิบัตินั่นปฏิบัติคือการก้าวเดินก็ต้องเห็นก่อนจริงนี้จิตสงบลงไปแล้วเป็นยังไงแน่วนั่นไม่ทำการทำงานตาหูจมูกลิ้นกายไม่ทำงานคือทางเดินของจิตกิริยาของจิตไม่ออกอันนั้นก็สะดวกสบายอีกไปอีกแบบหนึ่งจิตก็แน่วตัวเองสงบแน่วนอกจากความสงบแล้วยังเป็นความสุขความสบายรื่นเริงบันเทิงอยู่นั้นถ้าจะว่ารื่นเริงบันเทิงแต่บันเทิงในธรรมทั้งหลายในความสงบไม่ใช่บันเทิงในความดีดดิ้นบันเทิงมีความสุขความสบายในความสงบนั่น
เรียกว่าจิตพักเครื่องทีนี้ออกจากการพักเครื่องแล้วทำงานที่ทำงานก็ทำงานทางด้านปัญญาไปเสียไม่ใช่กิเลสมันมาคว้าไปทำทั้งคืนจนกระทั่งนอนหลับไปก็ละเมอเพราะเครื่องดับไม่เป็นติดขึ้นแล้วดับไม่เป็นก็คือพวกเราท่านๆเองเปิดตั้งแต่พอตื่นนอนไม่ทราบมันคิดตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วเราไม่รู้ว่ามันคิดขนาดไหนพอตื่นนอนขึ้นมามันคิดอยู่แล้วนั่นเนี่ยมันเปิดเครื่องจนกระทั่งหลับถ้าไม่หลับแล้วตายมนุษย์เราไม่มีเวลาพักเครื่องได้เลยขันพักไม่ได้ตายอันนี้ยังพอดีอยู่บ้างมีดีอยู่บ้างพอมีเครื่องล้างเอาไว้ได้เกิดการหลับพอได้พักเครื่องบ้างพอพักทางสมาธิไม่เป็นพักทางสมาธิมาได้แล้วไม่รู้เรื่องสมาธิเป็นยังไงด้วยนี่แม้แต่พูดที่รู้เรื่องของสมาธิด้วยการเรียนมาจำหมายก็ยังทำไม่ได้ทำไม่ลงจะว่าไงให้ทำให้มันเป็นมั่งที่ตามพุทธเจ้าสอนถ้าดำเนินตามหลักพุทธเจ้าแล้วจะไปไหนปริยัติเอาเรียนมาเรียนรู้วิธีการแล้วเอาทำลงไปทำไมจะสงบไม่ได้จิตนี่มันเหนืออำนาจของธรรมได้หรือบังคับลงไปด้วยสตินั่นให้อยู่นั่นก็สงบได้เมื่อสงบแล้วเห็นผลแล้วพอใจที่ต้องทำให้มากยิ่งกว่านั้นเข้าไปแล้วก็แน่วแน่ลงไปเรื่อยนี่แหละที่นี่จนกลายเป็นจิตพักเครื่องอ้าวพอถอนจากพักเครื่องแล้วเอาเปิดเครื่องเปิดทางด้านปัญญาเปิดเครื่องก็คือทำงานทางด้านปัญญาอ้าวพิจารณาลงไปให้เห็นละเอียดละออลงไปแล้วถึงเวลาที่จะพักเครื่องมันร้อนเอาพักเข้าสู่สมาธิคือความสงบเสียนะพอเครื่องมันเย็นแล้วได้พักเครื่องแล้วเอาทางด้านปัญญานี่คือปฏิบัติที่ราบรื่นท่านเรียกอัปปัตตกะปฏิปทาการปฏิบัติไม่ผิดคืออย่างนี้ทางภาคจิตใจทางภาคจิตตภาวนาพิจารณาอย่างนั้นคือการก้าวเดินออกด้วยปัญญาแล้วเข้าสู่ความสงบเป็นครั้งเป็นคราวพักไปทำไปเรื่อยแล้วก็พักทำไปเรื่อยพักนี่ท่านมีในปริยัติของท่านบอกไว้แล้วแต่เรามันไม่รู้เพราะเราไม่ทำเมื่อไม่ทำก็ไม่รู้ทำทั้งหลายเหล่านี้ท่านแสดงมาแล้วจากความรู้ความเห็นของจอมปราชญ์ทั้งนั้นแต่เราอ่านไปแล้วมันเป็นกิเลสไปหมดมันไม่สนใจความไม่สนใจมันเป็นไม่เป็นกิเลสจะเป็นอะไรมันไม่ถึงใจไม่สนใจจนต่อเมื่อเราไม่ได้ปฏิบัติแล้วเวลามันปรากฏขึ้นมามันก็รู้ทีนี้อ๋ออ๋อแล้วนั่นเมื่อปฏิบัติลงไปแล้วเป็นมันรู้แล้วก็ยอมรับจนกระทั่งถึงวิมุตติหลุดพ้นก็ไม่พ้นที่ของในเกี่ยวกับเรื่องการเปิดเครื่องดับเครื่องนี่เลยพักเครื่องเนี่ยคือสมถะธรรมเป็นคู่เคียงกันไปเวลาปัญญาก้าวเดินนั่นคือปัญญาทำงานนั่นเรียกว่าทำงานเมื่อทำงานมากก็เหนื่อยเมื่อยล้าเหมือนกันกับธาตุขันธ์ของเราเหมือนกันแล้วเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจของเราสู่ความสงบพอมีกำลังและออกก้าวเดินเรื่อยจนกระทั่งทะลุปุโปร่งไปหมดแล้วเป็นยังไงติดโรคอันนี้เขามาอะไรกับเราไหมจิตฟาดซะจนทะลุปุโปร่งต่อยไปทั้งหมดโดยประการทั้งปวงแล้วสิ่งเหล่านี้มามีเยื่อใยกับเราไหมนอกจากเราเยื่อใยกับเขาเราจะเป็นบ้าเขาที่นี่พอเราหายบ้าแล้วเขาเป็นยังไงเขาไม่ยังเป็นยังไงเขาก็เป็นของเขาอยู่อย่างนั้นนั่นนะจริงๆได้เห็นเรื่องความผิดถูกชั่วดีของตัวเองมีอยู่กับใจดวงเดียวนี้ทั้งนั้นมีเท่านั้นมันไม่ได้ไปที่อื่นเพราะตัวนี้เป็นตัวรู้มันรู้ไปหมดหลงไปหมดรู้ไปตรงไหนหลงไปตรงนั้นนั่นมันไม่ใช่รู้ธรรมดามันรู้ด้วยสิ่งที่พาหลงมันต้องหลงไปหมดถ้ารู้ด้วยสิ่งที่พารู้ไม่หลงพระพุทธเจ้าหลงที่ไหนพระสาวกอรหันต์ทำยังไงให้หลงก็ไม่หลงเมื่อถึงขั้นรู้แล้วก็เป็นเช่นเดียวกับกิเลสเมื่อมันยังมีอยู่ในหัวใจแล้วทำไงให้มันรู้มันก็ไม่รู้เมื่อมันปัดออกแล้วจังไม่มีอะไรเหลือแล้วมีตั้งแต่ทำล้วนๆแล้วให้หลงก็ไม่หลงนั่นมันก็โกงกันข้ามนั่นเองนะพากันพิจารณาผู้ปฏิบัติทั้งหลายมีศาสนาจะมีตั้งแต่ชื่อแต่นามมีแต่ตำหนักตำราเลยจะไม่มีอะไรความศักดิ์สิทธิ์พิเศษในวงศาสนาในวงของชาวพุทธเราในวงผู้ปฏิบัติจะทำยังไงเอาอะไรโชว์โลกไม่ได้เขาทำงานอะไรเขาก็มีผลออกมาโชว์กันแม้แต่แม่ค้าไปขายของเขาก็ยังมีกำไรเอามาโชว์กันวันนี้ได้เท่าไหร่นะไปทำงานอะไรเขาก็มีผลมาโชว์กันเราเป็นผู้นับถือพุทธศาสนาเอาอะไรมาโชว์ไม่เห็นปรากฏเลยดูว่ามีตำหนิศาสนาด้วยว่าศาสนานี่หมดแล้วมรรคผลนิพพานไม่มีไม่เห็นมีอะไรจำเป็นศีล5ก็ไม่จำเป็นศีล8ก็ไม่จำเป็น227ไม่จำเป็นสมาธิภาวนาไม่จำเป็นภาคปฏิบัติโดยประการทั้งปวงไม่จำเป็นก็มีแต่เรียนเอาเป็นแต่ชื่อหัวนกขุนทองออกมาได้แล้วก็มาคุยโม้กันเท่านั้นมีแต่ลมปากนั่นเหนือจำเป็นก็มีเท่านั้นแหละจำเป็นหนูกิเลสก็พาให้อวดนี่สิมันก็จำเป็นแล้วสิถ้ากิเลสเข้าแทรกที่ตรงไหนมันต้องจำเป็นเรียนมาเพียงจำได้เฉยมันก็ก
็ถือว่าเป็นของจำเป็นมาได้มารู้ว่าเป็นหลักนักปราชญ์ไปแล้วทั้งท่านที่เรียนไม่ถลอกเลยนี่ดู

ตัวนี้แหละตัวผู้เรียนใครเรียนผมก็เคยเรียนมาแล้วนี่แปลว่าไงไม่ใช่ผมดูถูกเหยียดหยามท่านผู้เรียนทั้งหลายนะเราพูดตามหลักความจริงมันเป็นอย่างนั้นจริงไม่ว่าท่านมาเราต้องเป็นด้วยกันนอกจากไม่พูดเฉยๆนี่รับนำออกมาพูดอย่างเปิดเผยให้รู้ตามหลักความจริงกิเลสเปิดเผยมันไม่ได้หรือตั้งแต่มันเหยียบหัวเรามันยังเหยียบได้เราเปิดเรื่องของกิเลสออกมาเพื่อที่คลายหรือเพื่อทำลายมันทำไมจะเปิดไม่ได้นั่นเอามาเห็นอย่างนั้นสิผู้ปฏิบัตินี่ศาสนาจะมีแต่ชื่อเฉยๆนะไม่มีอะไรออกโชกทำยังไงแล้วผู้ปฏิบัติเนี่ยเป็นของสำคัญมากที่ผู้ที่จะนำผลของศาสนาออกโชกได้ตั้งแต่สมาธิขึ้นไปแล้วเอาสมาธิขั้นใดถามอยากใครจะถามมาว่างั้นเลยนั่นเดียวออกโชว์ได้แล้วมันประจักษ์เหมือนของอยู่ในร้านเราเอาเปิดออกไปดูอันจะได้อะไรดูอ่ะเข้ามาของสินค้าเหล่านี้มีอะไรบ้างต้องการอะไรอ่ะให้เลือกเอาเลยนั่นคำว่าสมาธิไม่ว่าสมาธิขั้นใดพร้อมหมดในห้างร้านอันนี้เอาก้าวถึงด้านปัญญาเอาเปิดออกมาให้เห็นหมดไม่ว่าปัญญาอย่างหยาบอย่างกลางหรืออย่างต่ำอย่างกลางอย่างละเอียดละเอียดสุดมีอยู่ในห้างร้านอันนี้คือพุทธะได้แก่ตัวจิตตัวรู้นี้ที่เกิดขึ้นมาจากภาคปฏิบัตินี้เต็มไปหมดอวิมุตติหลุดพ้นหาที่ไหนหาในคัมภีร์ก็เห็นแต่ชื่อของวิมุตติหลุดพ้นหาโดยบาลานหาตำรับตำราก็มีแต่ชื่อของตำรับที่มีในตำราไม่ใช่ตัวองค์มรรคผลนิพพานไม่ใช่สมาธิไม่ใช่ปัญญาหาในหัวใจของผู้ปฏิบัติแล้วสิเมื่อผู้ปฏิบัติได้เจอเข้าตรงนี้แล้วจะไปหาที่ไหนที่นี่นั่นและโชว์ได้เลยไม่โชว์กับใครก็โชว์อยู่กับเจ้าของสันติโกสันติโกปัจจันเวตเบกับวิตโบวินยูหิประกาศกลางวันในหัวใจตลอดเวลาอาการิโกฟังเถอะทำเป็นอาการิโกความบริสุทธิ์ก็เป็นอาการิโกเนี่ยนั่นก็เห็นได้ชัดสินี่ผู้ปฏิบัตินี่แหละศาสนาพระเจ้าขอให้ปฏิบัติเถอะโชว์ได้ในหัวใจเจ้าของจะไม่โชว์กับใครก็ตามไม่มีคำว่าจะเน่าจะเฟะจะล้าสมัยไม่มีเอี่ยมนี่ก็เวลาด้วยอาการิโกนั่นเอาละพอตั้งใจปฏิบัตินะ

0: ท่านผู้ฟังที่เคารพครับลำดับต่อจากนี้ไปสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนขอเชิญทุกท่านมนต์ธรรมวัดเช้าของพระภิกษุสงฆ์วัดป่าบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีเพื่อความเป็นสิริมงคลขอเชิญทุกท่านได้น้อมจิตน้อมใจร่วมปฏิบัติสวดมนต์ธรรมวัดเช้าไปพร้อมๆกันครับ
1: อาระ

0: สวากาโต
1: ภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิ
0: สุปฏิ

สิตัมมหังภะคะวันตังอภิปูชยามิตัมมหังภะคะวันตังศีรสานะมา

0: Señora Salama.
1: Buddho, Susutho, Karuna, Mahanavo.

0: สะเทวรสะลุคขันธัสสะอันตกิริยาปัญญาเยธาติจิระปรินิพุทธังปิตังภควันตังอุริสาอรหันตังสัมมาสัมพุทธังสัตตะการสมานกาลิยังปปัชิตังตัสมิงภควติพระมัจจริยังจรามะอิคุณังสิกขาสาชีวะสมาปนาตังโนพระมัจจริยังอิมัสสะเกวรสะดุขขันธัสสะอันตกิริยายะสังวัตตุ
1: พาหุง

ติปฏิสังฆาโยนิโสเสนาสนังปฏิเสวามิยาวาเนวาสิตัสสะปฏิฆาตายะคุณ

เวสัตตาเวราหุนตุสัพเพสัตตาปยาปชาหุนตุสัพเพสัตตานิคาหุนตุสัพเพสัตตาสุขีอัตตานังปริหารันตุสัพเพสัตตาสัพพทุกขาปมุจจันตุสัพเพ

ยังกัมมังกริสันติขันยานังวะปาปะกังวะตัสสะลายะนาภวิสันติNamo.

วัดนี้ตามปกติที่เคยเป็นมารู้สึกจะเป็นวัดที่แค้นกันดานอยู่บ้างสำหรับท่านที่เคยได้รับความสะดวกสบายมาแล้วในเรื่องปัจจัย4ฉะนั้นท่านผู้ใดที่จะมาอยู่ในวัดนี้ผมถึงรู้สึกไม่สะดวกใจแทนทีเดียวเกรงว่าจะไม่รับความสะดวกเท่าที่ควรดังที่เคยเป็นมาข้อนี้เนื่องจากเกี่ยวกับนิสัยเป็นสิ่งสำคัญนิสัยของธาตุก็มีนิสัยของใจก็มีนิสัยของธาตุคือธาตุของเราเนี่ยเคยอยู่ในสถานที่ใดเคยใช้สอยแล้วนะตลอดถึงการรับทานการดื่มมีความเคยกินไปทางใดธาตุขันก็ย่อมเป็นไปทางนั้นเมื่อมีสิ่งที่เข้ามาเกี่ยวข้องธาตุขันก็รู้สึกไม่สะดวกส่วนด้านจิตใจก็เป็นความรู้สึกไปตามสิ่งแวดล้อมที่เคยเป็นมาคือสิ่งเกี่ยวข้องกับเราเป็นสถานที่อยู่อาหารปัจจัยเครื่องใช้สอยเป็นอย่างไรจิตใจก็ย่อมมีความรู้สึกเคยกินไปกับสิ่งที่ตนเคยใช้เคยสอยเหล่านั้นเป็นเหล่านั้นที่เวลามาได้รับความรู้สึกที่เกี่ยวกับสิ่งเกี่ยวข้องแตกต่างกันธาตุขันก็เริ่มไม่สะดวกจิตใจก็เริ่มไม่สบายเนี่ยที่ว่ามันอาจจะเป็นอุปสรรคได้สำหรับความเคยชินของธาตุและขันธ์ที่เคยเป็นมาดั้งเดิมเราจะมาแก้ไขใหม่ก็รู้สึกว่าลำบากไม่ใช่น้อยเหมือนกันดีไม่ดีก็ไปไม่ได้ต้องไหลลงสู่นิสัยเดิมในข้อเหล่านี้เราซึ่งเป็นนักบวชตัวได้คำนึงถึงพระพุทธเจ้าผู้เป็นต้นวงแห่งพระศาสนาสืบมาจนบัดนี้มาหลักธรรมะคำสอนทุกบททุกบาทที่ได้มาจากความบริสุทธิ์ตลอดถึงความบริสุทธิ์ในพระทัยของพระพุทธเจ้าได้นั้นได้มาจากการเปลี่ยนแปลงฝึกหัดพระองค์ท่านแม้จะเคยเป็นกษัตริย์ได้รับความสะดวกพระกายสบายพระทัยมาเท่าไหร่ก็ตามเวลาเสด็จออกทรงผนวดแล้วเปลี่ยนความรู้สึกตลอดถึงธาตุขันธ์พยายามเปลี่ยนแปลงไปตามใจทั้งหมดคือฝืนพระองค์ท่านด้วยความตัดแต่งตนเองสิ่งที่เคยมาอย่างไรก็พยายามดัดแปลงฝืนความเคยเป็นมาของตนจึงเลยสะดวกในการปฏิบัติแล้วความตรัสรู้ก็ปรากฏขึ้นมาจากความฝึกฝนดัดแปลงธรรมะที่เกิดขึ้นจากความบริสุทธิ์ของใจที่ได้ตรัสรู้แล้วนั้นก็กลายเป็นธรรมะให้ความร่มเย็นแก่โลกทุกท่านที่ได้ออกมาบวชในพระศาสนาโปรดนำพระประวัติของพระพุทธเจ้าและหลักธรรมมาเป็นเครื่องทดสอบกับตนเองซึ่งเคยเป็นมาเป็นอย่างไรบ้างบัดนี้เราก้าวเข้ามาสู่หลักพระธรรมวินัยความรู้ความเห็นความเป็นของจิตที่เคยเป็นอยู่เวลานี้กับหลักธรรมเข้ากันได้หรือไม่เราต้องนำมาเทียบเทียมส่วนไหนบกพร่องตามความจริงแล้วก็ต้องบกพร่องในทางเราศาสนธรรมไม่ได้บกพร่องจริงสัมพันธ์ก็คือบกพร่องในตัวของเราเมื่อเป็นอย่างนั้นแล้วพยายามดัดแปลงความบกพร่องของตนให้เข้าร่องรอยของหลักพระธรรมวินัยแม้กายจะมีความขัดข้องแต่พยายามดัดแปลงทางใจกายก็จะเป็นไปตามใจไม่นอกเหนือไปจากใจได้เลยนี่เป็นหลักใหญ่การอยู่ด้วยกันเป็นหมู่เป็นพวกมีจำนวนมากน้อยและมาจากสถานที่ต่างๆซึ่งต่างก็ได้มีความเคยชินมาประจำใจของตนแต่ละรายละรายเข้ามาอยู่ด้วยกันทางด้านจิตใจอาจจะมีความขัดข้องอยู่บ้างเป็นบางประการในข้อนี้ก่อนให้ทำความรู้สึกว่าเราเป็นนักบวชมีหลักธรรมวินัยเป็นอันเดียวกันปฏิบัติตนต่อหลักธรรมวินัยเท่านั้นถ้าถูกต้องตามหลักธรรมนี้แล้วก็อยู่ด้วยกันเป็นสุขสิ่งสำคัญเรื่องทิฏฐิมานะ
เรื่องความเอาแต่ใจตัวนั้นมันคือเรื่องของพระของเราที่จะนำมาใช้ในตนเองและส่วนรวมหนึ่งเข้าใจว่าบรรดาท่านที่เป็นนักบวชทั้งหลายพอทราบได้แล้วเพราะเราเคยได้เห็นผลของความเป็นอย่างนี้ที่มีมาในเรามาทุกระยะเมื่อจิตของเราเป็นอย่างนั้นเราได้รับความสะดวกจากความเป็นอย่างนั้นของเราหรือไม่คนอื่นได้รับความกระทบกระเทือนจากเราหรือไม่มีเราซึ่งเป็นผู้ใหญ่ด้วยกันคงจะทราบมาด้วยดีในผลที่แสดงออกจากความปล่อยตามใจทีนี้ย่นเข้ามาอีกถึงเรื่องใจของเราที่จะพยายามฝึกตนต่อหลักธรรมนั้นตามธรรมดาใจจะต้องฝืนอีกเช่นเดียวกันพยายามดัดแปลงจิตใจของตนให้เข้ากับหลักของพระธรรมวินัยเพราะหลักธรรมวินัยกับใจของเรานี้เป็นสิ่งที่เข้ากันได้ในเมื่อมีความสนใจและพยายามฝึกหัดดัดแปลงตนเองให้เป็นไปอย่างนั้นไม่มีทางอื่นจะไปต้องเป็นไปในทางที่ถูกและเยือกเย็นแก่ตนเองเบื้องต้นก็ต้องมีความทุกข์ความลำบากบ้างมีไม่ว่าท่านผู้หนึ่งผู้ใดในโลกนี้จะไม่มีข้อยกเว้นต้องมีความลำบากเหมือนกันเพราะการทำงานใครจะรับความสะดวกสบายที่ไหนไม่ว่างานทางโลกไม่ว่างานทางธรรมะเช่นเราเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาจะอยู่ในท่าอิยาบถใดก็ตามหน้าที่ของเราที่ทำอยู่ภายในจิตก็ชื่อว่างานของจิตย่อมได้รับความไม่สะดวกเป็นธรรมดาแต่ว่างานที่ไม่สะดวกนี้ก็เพื่อผลคือความสบายแก่ใจของเรานั่นแหละเพราะฉะนั้นคนเราไม่ว่าทางโลกทางธรรมจึงต้องไม่มีการเบื่อหน่ายในงานจนถึงกับไม่ต้องทำกันถึงจะลำบากก็ทำเพราะเห็นผลเล็งเห็นผลที่จะนำประโยชน์มาให้เราในส่วนรวมอยู่แล้วดูกับครูอาจารย์มาแล้วไปรู้จักของวัดปฏิบัติแล้วก็พยายามให้ขยับส่วนละเอียดขึ้นไปภายนอกรอบขอบแล้วรู้แล้วก็พยายามทำภายในให้รอบขอบให้รู้ภายในผู้ที่มาใหม่ที่ยังไม่เข้าใจในข้อวัดปฏิบัติก็พยายามสังเกตจอดดูทางหูทางตาแล้วให้เข้าถึงใจยึดไว้เป็นหลักฐานดังนั้นเราไปที่ไหนเราก็จะได้ความรู้ไปเรื่อยๆเพราะความสนใจเป็นทางเกิดแห่งความรู้วิชาต่างๆนานาที่เป็นหลักสำคัญสำหรับวัดนี้ที่เป็นความไม่สะดวกคือการขบฉันอาหารหวานคาวนั้นแต่ไม่ค่อยสะดวกสำหรับท่านผู้ไม่เคยชินแต่ผู้ที่เคยดัดแปลงมาแล้วกินแล้วนั้นจะมีแตกต่างกันอยู่บ้างถ้าอย่างไรก็ตามทั้งท่านที่เคยชินทั้งท่านที่ไม่เคยชินก็เป็นความจำเป็นด้วยกันคือต้องฝึกนี่เป็นหลักใหญ่ที่จะให้เกิดความเคยชินขึ้นอยู่กับการพยายามฝึกหลักใดของสิ่งนี้ก็คือใจถ้าฝึกใจได้แล้วไม่ว่าข้างนอกไม่ว่าข้างในจะยอมจำนนเราทุกได้ไม่เหนืออำนาจของความฝึกไปหากปล่อยตามอำเภอใจนั้นจะอยู่ที่ไหนก็ไม่สะดวกสบายอยู่ที่นี่ก็พอใจว่าที่นั่นจะสบายอยู่ที่นั่นก็เข้าใจว่าที่โน้นจะสบายความจริงความไม่สบายนั้นมันอยู่ที่ใจของเราเช่นเดียวกับคนไข้อยู่ในบ้านก็ไม่สบาย

ไปหาหมอก็ไม่สบายไปเข้าอยู่ในโรงพยาบาลตึกใดห้องใดเตียงใดก็ไม่สบายจนกว่าว่าโรคกับยาเมื่อรับเข้าไปแล้วได้ถูกต้องกันยาก็ถูกกับโรคโรคก็สงบลงไปคนไข้ก็ค่อยเปลี่ยนแปลงจากความไม่สบายกลายเป็นความสุขขึ้นมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึงหายขาดจากโรคที่เกิดจากการพยายามรับยาและยาก็ถูกกับโรคเวลาเข้ามาสู่โรงพยาบาลก็เป็นคนไข้เข้ามาออกจากโรงพยาบาลไปก็กลายเป็นคนปกติหายจากไข้แล้วนี่พูดเรื่องความทุกข์ก็เป็นอย่างนั้นแล้วในทํานองเดียวกันเราก็ให้ปฏิบัติตนอย่างนั้นเวลานี้ต่างท่านต่างทุกท่านแม้แต่ผู้เทศเองก็ต่างคนก็เป็นผู้มีกิเลสเรียกว่าเป็นโรคภายในใจจะเรียกว่าไข้ภายในก็ถูกเราก้าวเข้ามาสู่หลักพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าเบื้องต้นเราก็เป็นคนไข้ก้าวเข้าไปสู่ครูบาอาจารย์ก็เป็นคนไข้อยู่ในสถานที่ใดในวงวัดใดกุฏิใดเราก็เป็นคนไข้เพราะมีทุกข์อยู่ภายในใจคือกิเลสเป็นตัวเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อเราเข้าไปสู่วัดนั้นแล้วให้ทำความรู้สึกว่านี่เราเป็นผู้มาศึกษาเช่นเดียวกับคนเข้าไปโรงพยาบาลเพื่อหมอจะได้รักษาพยายามปฏิบัติตามโอวาทคำสอนของพระโพธิจักรที่ครูบาอาจารย์ได้แนะนำท่านแนะนำสั่งสอนเราพยายามบึกบืนไปถึงจะยากลำบากก็ให้เป็นทํานองกับคนรับยาหรือยอมตัวให้หมอฉีดยาผ่าตัดอะไรเหล่านี้ไม่ฝืนจิตใจของเราก็จะกลายเป็นคนที่เรียกว่าโรคที่ถูกกับยาคือธรรมะใจก็จะค่อยสบายขึ้นเป็นลำหนักลำหนักก้าวเข้ามาสู่วัดเป็นคนสิ้นเป็นคนมีกิเลสคือโรคประจำใจก้าวออกจากวัดไปอย่างน้อยให้เป็นผู้มีกิเลสเบาบางเหมือนกับคนไข้ทุเลาแล้วกลับไปบ้านมากกว่านั้นขอให้เป็นทํานองที่ว่าก้าวเข้าไปสู่วัดใดเป็นคนมีกิเลสแต่เป็นผู้มีความขมักขม้นฝึกฝนอบรมตนตามหลักธรรมของท่านที่สอนก้าวออกจากวัดท่านไปให้เป็นผู้สิ้นกิเลสซึ่งเหมือนกับคนที่ก้าวเข้าสู่โรงพยาบาลเป็นคนไข้กลับออกมาบ้านกลายเป็นคนหายจากไข้คือเป็นคนดีธรรมดาหมอก็จะเป็นที่ตึงใจคนไข้ของหายห่วงเป็นสุขขึ้นมาเครือญาติทั้งหลายก็เบาใจหายห่วงไปตามๆกันเราก็ย่อมเป็นเช่นนั้นเหมือนกันครูบาอาจารย์เมื่อเห็นลูกศิษย์ตั้งใจประพฤติปฏิบัติดีก็รู้สึกมีความภาคภูมิใจอาจทำมีเท่าไหร่ก็โกยออกมาเช่นเดียวกับหมอไม่เสียดายยารักษาจนหายเมื่อเห็นลูกศิษย์มีความสงบใจสบายภายในจิตอาจารย์ก็มีความปลื้มอกปลื้มใจยิ่งเห็นลูกศิษย์เป็นผู้มีศีลมีสมาธิมีปัญญามีวิมุตติความหลุดพ้นและวิมุตติญาณทัศนะความรอบคอบอย่างเต็มภูมิภายในใจอยู่ในวัดหรือก้าวออกจากวัดก็เป็นที่ยินดีตัวเองก็ภาคภูมิใจสมกับความมุ่งมั่นปรารถนาที่ก้าวเข้ามาไปสู่วัดนั้นๆไปที่ไหนก็ทำประโยชน์ได้ประชาชนพลเมืองที่มีความหวังดีอยู่จำนวนไม่น้อยเขาก็จะรับความร่มเย็นจากเราผู้ยินไปแล้วและจะได้ทำประโยชน์ไปอีกเป็นเวลานานๆโลกทั้งหลายจะได้รับความร่มเย็นเพราะต่างคนก็ต่างมีความรุ่มร้อนประจำใจของตนมาเป็นเวลานาน
ึ่งกำลังสอบแสวงหาหมออยู่เป็นประจำแต่ไม่เจอหมอก็มาเจอเราเป็นผู้ทำประโยชน์ให้โลกซึ่งเทียบกับหมอคนหนึ่งโลกทั้งหลายจะได้รับความภาคภูมิใจอย่างไม่มีอะไรจะขาดจะหมายไม่มีอะไรจะประมาณคุณค่าได้ขอให้พากันตั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติฝึกฝนทรมานตนเองจริงได้ถ้าหลักธรรมในท่านมายาแล้วเราอย่าฝืนสิ่งใดที่มือเพื่อนหรือครูบาอาจารย์ว่าไม่ควรเราอย่าฝืนให้พยายามจำนนตนด้วยข้ออัดข้อทำการฝืนหลักธรรมหลักวินัยไม่ใช่เป็นความดีต่อตนเองการฝืนหมู่ฝืนเพื่อนไม่เป็นความดีแก่ตนเองและหมู่เพื่อนจะกลายเป็นก้างขวางคอไปหมดขวางคอตนเองแล้วยังมาแล้วยังออกขวางคอคนอื่นอีกเป็นของที่ไม่ดีไม่งามเลยสำหรับนักบวชเราไม่ควรช้าจนกระทั่งถึงวันตายเพราะเรื่องอย่างนี้เขาก็มีแต่เขาไม่ค่อยช้ากันนอกจากคนที่จะโหดร้ายทารุณที่สุดซึ่งตายแบบไม่มีป่าช้าเขาจะทำคนที่แบบพระเราซึ่งเป็นนักปฏิบัติแล้วต้องมองดูหลักธรรมหลักวินัยไม่เห็นอันใดยิ่งกว่าอำนาจก็ให้เกิดขึ้นจากธรรมวาสนาก็เกิดขึ้นจากธรรมอะไรก็ให้เกิดขึ้นจากธรรมอยู่ก็อยู่ด้วยธรรมไปด้วยธรรมมาด้วยธรรมกินก็เป็นธรรมนอนก็เป็นธรรมยืนเดินอิริยาบถทั้งสี่เป็นธรรมล้วนๆเราก็ยืนมือเพื่อนก็จับตาก็จับใจเราเองก็ดูตื่นภายในใจสบายทั้งเราสบายทั้งท่านที่เกี่ยวข้องนี่อำนาจของธรรมะท่านมีอยู่ภายในใจของผู้ใดทำผู้นั้นให้ร่มเย็นคนอื่นให้ร่มเย็นอีกด้วยถ้าว่าเป็นยาพิษมีอยู่ในใจตัวเองเป็นอันดับแรกจะต้องถูกเผารนมากกว่าคนอื่นจากนั้นก็ระบายออกมาให้คนอื่นเดือดร้อนชื่อว่ายาพิษแล้วมันต้องเป็นพิษเสมอไปจะเก็บไว้ในบ้านก็คือยาพิษใครไปแตะต้องมันก็เอาเล่นงานเหมือนกันเอาออกไปใช้ก็เป็นอีกอยู่ปกติก็ชื่อว่ายาพิษความชั่วนั้นอยู่ตามปกติมันก็เป็นความชั่วอยู่แล้วใครไปจับต้องขึ้นมาก็คือคนนั้นได้เข้าใกล้ชิดสนิทกับความชั่วก็จะกลายเป็นความชั่วและให้ผลเป็นทุกข์ขึ้นมานำออกไปใช้มากน้อยความแคบแค่ไหนก็จะเป็นความทุกข์ระบาดมันทั่วกันไปตามอำนาจของยาพิษที่มันแสดงฤทธิ์ไปถึงไหนสิ่งเหล่านี้ทางหลักธรรมในจึงไม่นิยมในวงคนดีในวงของนักบวชและนักปฏิบัตินี้ไม่นิยมใช้กันมีแต่จะพยายามผลักสายออกไปให้ห่างจากตัวให้ห่างจากมือเพื่อนเหลือไว้แต่ความร่มเย็นเป็นสุขต่อกันนี่เป็นเรียกว่าเป็นพระที่มีคุณค่าเป็นพระที่มีโอชารสตัวเองก็ได้ดูดดื่มความเป็นสุขคนอื่นก็ได้สบายจิตสบายใจไม่เดือดร้อนวุ่นวายเพราะไม่เกิดความกระทบกระเทือนจากการนำกิเลสมาใช้วัดก็เย็นมีจำนวนมากน้อยเป็นเครื่องประดับกันไปให้สวยงามแต่ทั้งวัดมีจำนวนน้อยก็สวยงามมากเท่าไรก็สวยงามถ้าเป็นของสวยงามต้องเป็นอย่างนั้นของดีมีมากเท่าไรก็ดีของชั่วมีน้อยก็ไม่ดียิ่งมีมากก็ทำโลกให้ชิบหายได้คือความชั่วเกิดขึ้นภายในใจของเราเกิดขึ้นน้อยก็รู้สึกไม่ค่อยสบายยิ่งเกิดขึ้นมากแล้วบางคนฆ่าตัวตายก็มีจำนวนไม่น้อยมีถึงขีดนอกจากทำคนอื่นเดือดร้อนตัวเองก็ยังฆ่าตัวเองอีกนี่อำนาจของความเป็นโทษมันเป็นอย่างนั้นการบวชมาในศาสนาเพื่อมาศึกษาให้รู้ทั้งโทษทั้งคุณให้รู้ทั้งวิธีถอดถอนแก้ไขให้รู้ทั้งวิธีบำเพ็ญส่วนใดที่เป็นมาควรแก่การถอดถอนพยายามขับสายมันออกไปอยากเข้าใกล้คิดสนิทแม้มันอยากจะคิดอยากจะทำอยากจะพูดก็สะกดหรือบังคับมันไว้อย่าให้มันออกมาครั้งนี้เราบังคับได้อย่างนี้ครั้งต่อไปก็ค่อยง่ายลงไปถ้าเราเปิดทางให้เหี้ยนในคราวนี้คราวหน้ามันไม่ได้เปิดแล้วทะลุไปเลยทีเดียวประตูมีไม่มีไม่สำคัญเพราะเคยออกแล้วเลยไม่มีรั้วกลายเป็นคนไม่มีรั้วถ้ามีรั้วแล้วก็หมดทางแต่อยู่นั้นก็ร้อนไปหมดดังนั้นเราเป็นนักบวชพยายามสั่งสมความดีแต่ยากลำบากก็คือลูกของพระพุทธเจ้าก็เราเป็นพระแล้วนี่ว่าไงพระของพระพุทธเจ้าจะเป็นพระประเภทใด
ถ้าไม่ใช่เป็นพระประเภทที่หนักก็เอาเบาก็ทนไม่ถอยหลังนี่คือพระของพระโพธิสัตว์ต้องเป็นอย่างนั้นแดดก็ยอมรับว่าร้อนเพราะเราเป็นร่างกายเหมือนกับโลกทั่วไปหนาวก็สู้อะไรลำบากที่ว่าเป็นความชอบธรรมแล้วเป็นนักสู้ไม่ใช่นักถอยหลังจนมีความเคยชินกันนิสัยใจของเราถ้าเด็ดให้เด็ดไปในทางที่ดีอย่าเด็ดไปทางที่สังหารทำลายตนเองและผู้อื่นเดือดร้อนแต่สังหารผู้อื่นไม่เป็นทางดีเลยถ้าเด็ดให้เด็ดไปทางที่ดีให้โลกได้อาศัยวาจาของเรามันจะพูดเด็ดออกมาก็ให้มันเด็ดในทางเป็นอัตเป็นธรรมอย่าให้เด็ดด้วยอำนาจของกิเลสตัณหาบังคับบัญชามาออกมาโลกจะเดือดร้อนหมู่เพื่อนจะเดือดร้อนกลายเป็นเรื่องเหม็นไปทั่วทั้งดินแดนไปที่ไหนเข้ากับหมู่ไม่ติดก็เหมือนกับอาจมแหละใครเห็นก็ต้องรีบไม่กลัวมันกัดเหมือนเสือก็ตามแต่ก็สิ่งที่กลัวฤทธิ์ของมันมีอย่างที่เราทราบกันขอให้พากันตั้งอกตั้งใจเธอก็ลำบากเหมือนกันรู้สึกว่าเหนื่อยผมก็ดีจึงขอยุติเพียงเท่านี้

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพที่นี่สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าหนองนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตบรคติราชนารีทำการส่งกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 103.25 เมกะเฮิรตซ์ทดลองออกอากาศประเภทวิทยุบริการสาธารณะจากเลขที่309/1หมู่ที่1บ้านตาดตำบลบ้านตาดอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีไปยังสถานีวิทยุในเครือข่ายเสียงธรรมทุกภาคทั่วประเทศนำเสนอรายการ4 ชั่วโมงครับท่านสามารถรับฟังวิทยุออนไลน์ดังต่อไปนี้ 1. ผ่านอินเทอร์เน็ตได้ทั่วโลกที่ www.luangta.com 2. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาเลดิโอวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 3. ทางแอปพลิเคชัน luangta.com 4. ทางพอดแคสต์เลดิโอชื่อวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและท่านสามารถรับฟังผ่านระบบดาวเทียมไต้คม6ในระบบ C-band คลื่นความถี่03880เมกะเฮิรตซ์ค่าซิมโบเรตที่300000แนวรับสัญญาณแนวนอนหรือ H ค่า Audio PID 0608ค่า PCR PID 8191ท่านยังสามารถรับชมรับฟังการแสดงพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนทางสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาดSBT TV ผ่านช่องทางดังนี้ 1. ช่อง YouTube ชื่อหลวงตาทีวีโทรทัศน์เสียงธรรมเพื่อประชาชนบ้านตาด 2. ทางแอปพลิเคชัน luangta.com นำเสนอรายการตลอด24ชั่วโมงครับนอกจากนี้ท่านยังสามารถรับชมภาพปฏิธรรมคลิปวิดีโอโอวาทธรรมและช่องทางออนไลน์อื่นๆด้วยการเข้าร่วมกลุ่มบัญชีไลน์ทางการหลวงตามหาบัว LINE ID @luangta.com ที่สามารถเชื่อมต่อไปรับชมรับฟังสื่อธรรมะอื่นๆได้ครับ

สถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนและสถานีโทรทัศน์เสียงธรรมบ้านตาด SBT TV เป็นสถานีที่นำเสนอรายการธรรมะตามหลักธรรมขององค์สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าโดยการเผยแผ่พระธรรมเทศนาอันเป็นสวากขาตธรรมของพระสงฆ์สาวกผู้ทรงศีลสมบูรณ์ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบแง่เห็นจริงตามพระธรรมคำสอนทั้งนี้เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขแก่ท่านผู้ชมและผู้ฟังอย่างแท้จริงครับท่านสามารถแจ้งผลการรับชมรับฟังและสอบถามข้อมูลต่างๆรวมถึงการร้องเรียนแสดงความคิดเห็นได้ที่หมายเลขโทรศัพท์042-214-114-5และ093-489-1113ท่านผู้ฟังครับวันนี้เป็นวันอังคารที่30เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8ปีมะเมียขณะนี้เวลา6:08 น.ครับ

0: เราจะได้อ่านได้ทำในขณะที่ฟังจิตใจติดต่อสืบเนื่องกันกับเสียงธรรมเข้าสู่ใจนี่เรียกว่าธรรมล่วงไหลเข้าสู่ใจอย่างอื่นเข้ามาไม่ได้เวลานี้มีแต่สิ่งเรื่องของธรรมได้ยินได้ฟังล่วงไหลเข้าสู่ใจโดยเจ้าของมีสติคอยจดจ่อฟังเสียงอัดเสียงธรรมท่านว่ายังไงยังไงจะมาถูกที่ตัวของเราทั้งนั้นแหละเพราะเราของเราเป็นภาชนะหูก็ตั้งเป็นภาชนะใจรับรองเป็นภาชนะเสียงธรรมจะล่วงไหลเข้าสู่ใจได้ง่ายและเป็นความชัดเจนจากต่อการได้ยินได้ฟังในขณะที่ฟังก็มีอานิสงส์มากอยู่แล้วท่านว่าไว้มี5ประการยืนการฟังธรรมเราจะได้ยินได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ยินได้ฟังร้องสิ่งที่เคยได้ยินได้ฟังแล้วแต่ยังไม่เข้าใจแจ่มแจ้งก็จะเข้าใจแจ่มแจ้งชัดเจนยิ่งขึ้น3จะตามหายสงสัยโดยลำดับลำดาในสิ่งที่เคยข้องใจเรื่องอานตะด้านธรรม4จะทำความเห็นให้ถูกต้องได้ทำความรู้ความเห็นของเราเข้าถูกต้องคือเข้าถูกตามอัตตามธรรมได้5นี่สำคัญมากในข้อที่5จิตผู้ฟังย่อมสงบผ่องใสนี่เป็นอานิสงส์ที่เกิดขึ้นปัจจุบันในขณะที่ฟังด้วยความจดจ่อกับธรรมเข้าสืบเนื่องกันเป็นลำดับลำดาจิตใจเมื่อได้รับธรรมเข้าซักฟอกในขณะฟังธรรมแม้จะเคยคิดฟุ้งซ่านรำคาญอะไรก็อยู่ก็ตามพอธรรมไหลเข้าสู่ใจจิตใจจะจดจ่อรับเสียงอัดเสียงธรรมเข้าไปใจจะสงบเย็นในขณะที่ฟังท่านจึงเรียกว่าจะได้รับผลคือความสงบผ่องใสจิตใจสงบแล้วก็ผ่องใสนี่เป็นอานิสงส์ข้อที่5สำหรับผู้ฟังธรรมให้ท่านทั้งหลายได้นำไปปฏิบัติ
1: ขณะนี้เวลา 6:15 นาทีท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุเสียงธรรมเพื่อประชาชนลำดับจากนี้ไปขอเชิญท่านรับฟังพระธรรมเทศนาของท่านอาจารย์หลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนเมื่อวันที่20เดือนพฤษภาคมพุทธศักราช2550มีชื่อกันเทศว่าเทวดากับพระคุยกันขอเชิญท่านรับฟังครับ
2: พันเลยพระพระ
3: 34ครับผม
2: พระ34
3: ครับผม
2: ครับมันประมันตานี้ไม่เคยฉันอย่างนั้นครบองค์นะขาดตลอดมาตั้งแต่สร้างวัดคือที่จะให้มาฉันพระมีจำนวนเท่าไหร่มาฉันเท่านั้นนี้ไม่มีวันนี้นะขาดตลอดมาเลยเป็นประจำพอองค์นี้มาฉันองค์นั้นหยุดหายไปแล้วหายไปแล้วเป็นไปตามปริยาสัยของพระที่ฝึกฝนทรมานตัวเองเรื่องของธรรมนี้ต้องฝืนกิเลสเต็มที่กิเลสมันพุ่งเฟื่อยพุ่งเฟ้อเห่อเหิมชอบยอสรรเสริญกิเลสตัวชอบยอพวกบ้ากิเลสนี่พวกบ้ายอพวกนี้นะแม้แต่พระเราหัวโล้นๆนี่ก็เป็นบ้ายอกับเขาตั้งขึ้นสูงว่าสูงนะให้เป็นชั้นนั้นชั้นนี้เป็นสมุบาลัดแล้วขึ้นไปพระครูเจ้าคุณเจ้าฟ้าขึ้นไปสมเด็จเลยกลายเป็นบ้าไปหมดนะพระเรานะบ้านอีนภาเนี่ยมันเป็นจริงๆจะให้ว่าไงน่าสลดสังเวชไหมกิเลสเข้ามาครอบศาสนามองหาศาสนาไม่เห็นเห็นแต่กิเลสตัวเป็นบ้ายศกันเนี่ยยิ่งมาตั้งยศใหญ่เท่าไรยิ่งเป็นขี้กองใหญ่นะขี้กองใหญ่ขี้ของพระบ้ายศอยากเป็นนั้นอยากเป็นนี่ปีนนั้นปีนนี่ในหัวใจมีอะไรไม่จ่อสติปัญญาทำลงไปบ้างมันจะเป็นยังไงมันเข้ากันไม่ได้นะกับ คำว่าพุทธศาสนากับคำสอนของพระพุทธเจ้าซึ่งสอนให้ถึงลาภยศสรรเสริญนินทาเรียกว่าโลกธรรม8ปัดบทนี่แหละคำสอนพระพุทธเจ้าให้ปฏิบัติเสียสละที่อะไรที่จะเป็นข้าศึกต่อจิตใจให้ปัดออกให้หมดให้หมดจะสั่งสมส่งเสริมตั้งแต่สิ่งที่เป็นคุณเป็นค่าของจิตใจเท่านั้นเดี๋ยวนี้มองหาศาสนาจะไม่เห็นแล้วนะพี่น้องทั้งหลายนะแต่ว่าเราภูมิใจอยู่หรือว่าเราเป็นลูกชาวพุทธแล้วเราภูมิใจอยู่หรือเข้ามาวัดป่ามันตาดเข้ามาหาหลวงตาบัวอีตาบัวนะเหรอยังเป็นบ้ากันอยู่หรืออีตาบัวไม่ได้ภูมิใจตัวเองนะภูมิใจที่เราแก้ตัวไหนที่เด็ดตัวไหนมันที่เป็นภัยต่อศาสนาขาดลงไปขาดลงไปเราภูมิใจนั้นต่างหากพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันท่านไม่ได้เป็นบ้ายศบ้าลาภบ้าสรรเสริญเด่นยอเหมือนพระสมัยจรวดดาวเทียมนี่นะพระสมัยทุกวันนี้เป็นสมัยจรวดดาวเทียมเอาไปนับมาตั้งแต่วัดป่าบรรตาดออกไปสิพวกจรวดดาวเทียมน่ะโอ้ไม่มีใครสูงความเป็นบ้ายศบ้าลาภบ้าสรรเสริญไม่มีใครเกินพระแล้วจะเอาทำอะไรไปสอนโลกเขาก็เมื่อเราเป็นบ้ายศอยู่แล้วอย่างนี้นะปาดออกว่าเราให้เหลือธรรมชาติทองคำทำทั้งแท่งอยู่ภายในจิตใจแล้วดังพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านอยู่ในป่าในเขาท่านสง่างามไอ้พวกเรานี่อู่อ่าผู้ฟ้าไปโดยลาภประโยชน์มันพวกนี้พวกส้วมพวกฐานอยู่ในส้วมในฐานทำตัวเป็นมูดเป็นคูดในส้วมในฐานนั่นนะมันเกิดประโยชน์อะไรฟังนะพี่น้องทั้งหลายฟังนะไม่มีใครโม้พูดคำพูดอันนี้อะเพราะกิเลสมันปิดปากไม่ให้พูดให้พูดตั้งแต่อะไรที่กิเลสชอบให้พูดกิเลสมันชอบยอมันบ้ายศบ้ายอคือกิเลสทำท่านไม่บ้าหรือเหนือหมดโลกธาตุนี้ไม่ว่าจะยกยอสรรเสริญอะไรก็ตามไม่ได้วิเศษเหมือนทำเลิศเลออยู่แล้วจึงไม่รับอะไรขาดสะบั้นตกไปหมดไม่มีเหลือแล้วพวกเราอะไรมาความมันไม่เป็นหน้าเป็นหลังเอาตั้งแต่กิเลสออกหน้าออกตาธรรมมองไม่เห็นในหัวใจไม่มีธรรมนะพูดอย่างนี้เอาไปพิจารณานะไม่ตั้งแต่ธรรมล้วนๆที่เรานำมาพูดเนี่ยไม่ได้ดูถูกอย่ายามท่านผู้หนึ่งผู้ใดกิเลสชั่วก็บอกว่าชั่วใครสังสมกิเลสชั่วๆมากๆก็คนนั้นชั่วพระองค์นี้ชั่วว่าได้นะถ้าใครสั่งสมบัติทำมากๆคนนั้นดีคนนี้ดีพระดีฮั่นอย่างนั้นต่างหากนะนั่นไปเห็นมันน่ะอยู่หน้าวัดเขามาติดไว้หน้าวัดน่ะพวกพระเป็นบ้าพวกเปรตพวกผีพวกอะไรปักยกโดนขึ้นว่าศูนย์พิทักษ์นั่นอยู่หน้าศาลาไปดูมันพิทักษ์อะไรพวกเทวดามันทำลายศาสนาต่อหน้าต่อตาประชาชนคนทั้งประเทศซึ่งถือพุทธศาสนาโอ้โออาฟู่ฟ้านั่นนะนะฟ้าโทรข่งและเข่งอะไรเขาติดอยู่คอมันนั่นนะอยู่นั่นนะหน้าศาลาเอาติดไว้ทำไมเพื่อให้ท่านทั้งหลายได้ดูพระเป็นบ้าไปดูที่หน้าศาลาเป็นยังไงมันน่าทุเรศเหลือเกินนะประกาศขายตัวตลอดเออยิ่งเลวลงทุกวันพระเราหาที่จะคืบคลานดีขึ้นไปนี่แทบจะไม่มีนะเดี๋ยวนี้ก็ไปวินทบาทครับในกรุงเทพมีคนเพราะภาคขี้เกียจขี้ค้านกินแล้วนอนก่อนแล้วกินถึงเวลาเราตื่นนอนแล้วก็มากินขี้เกียจบิณฑบาตประชาชนเขาเลยไม่ค่อยใส่บาตรกรุงเทพแต่ก่อนหนาแน่นที่สุดเรื่องการใส่บาตรเป็นแถวตามตอกตามซอยไว้หมดเดี๋ยวนี้จะไม่ค่อยมีใครใส่บาตรเพราะผ้านั่นตัวเป็นตัวอย่างที่เลวทำจิตใจของประชาชนทั้งหลายให้หดให้ย่นเข้าไปไม่เกิดความเคารพเรื่องใช้พวกนี้มีแต่กินกับนอนก็เป็นบ้ายศบ้าลาภเลยตั้งพระครูพระคันตั้งเจ้าฟ้าเจ้าขุนขึ้นเป็นสมเด็จยิ่งเป็นบ้าใหญ่นะพระเราก็ไม่เคยเห็นนะใครเป็นบ้าอยากให้มาดูพระนะพระสมัยปัจจุบันนี่พระสมุจรวดดาวเทียมพวกนี้พวกบ้ายศนะแล้วไปดูคนชื่อนี้ชื่ออยู่จรวดดาวเทียมเวลาจะถามดูคนจริงๆให้ไปค้นดูใต้ก้นนรกหนูนะมันไม่ได้อยู่พวกนี้อยู่ใต้ก้นนรกต้นก้นส้วมก้นฐานที่ดีมันไม่ไปดูแ ชื่อยศถาบรรดาศักดิ์พวกนี้เป็นบ้าเกินโลกเขานะโอ้ยพูดแล้วน่าสะเทือนสังเวชนะการพูดอย่างนี้ไม่ได้เหยียบย่ำทำลายผู้หนึ่งผู้ใดเอาธรรมพระพุทธเจ้ามาพูดมาชะมาล้างพวกกองมูดกองคู่คือกิเลสตัณหาให้พากันไปปฏิบัติชำระสาสามันจะพอดูได้บ้างนะเราถ้าไม่มีแล้วดูไม่ได้นะคนเราคนมีค่าอยู่กับธรรมจับความดีงามถ้าไม่มีธรรมแล้วจะแต่งแบบไหนก็แต่งก็เหมือนเขาตกแต่งหีบศพนั่นแหละศพคนเป็นศพคนตายมันไม่มีค่ามันเน่าเฟะอยู่ในตัวของมันเองอย่างตัวเองยังภูมิใจนะมันน่าทุเรศไหมเอาพิจารณาทางวัดนั่นเราก็ได้เขียนไว้ทุกแบบหลวงตาไม่เคยหวั่นกับสิ่งใดนะเพราะงั้นถึงทำได้ทุกแบบทุกฉบับที่ทำยอมรับทำเห็นด้วยทำเป็นอุบายวิธีการของธรรมแล้วทำได้ทุกแบบท่านข้างหน้าเห็นไหมเขียนเป็นลำดับลำดามาที่นี่เป็นวัดเป็นสถานที่ภาวนาเพื่อความสงบใจไม่มีกิจจำเป็นไม่ควรมาเที่ยวเพ่นพ่านนี่เป็นสำนวนเตือนธรรมดาเป็นอัดเป็นธรรมนั่นนี่นะไอ้พวกนี้มันทะลึ่งพึ่งพวดเข้ามาพวกหน้าด้านมาไม่รู้จักอายนี่นี่มาอีกนี่นี่ก็เข้าไปข้างแล้วดีว่ากูจะฟ้องท่านเป่ามันมาเที่ยวเพ่นพ่านคือว่าไอ้พวกหน้าด้านมันเข้ามาในวัดมาเที่ยวเพ่นพ่านผู้รักษาแทบเป็นแทบตายผู้มาทำลายด้วยนิสัยสันดานหยาบของมันเองไม่ใช่ตั้งเจตนามาทำนะมันเป็นมาตั้งแต่นิสัยตั้งในหัวใจของมันกิริยาการของมันออกมาในกิริยาเลอะเทอะนี่ออกไปแสดงหูแสดงตาท่านผู้รักษามันดูไม่ได้นะผู้รักษามีอยู่แล้วทำถ้าทำไม่มีแล้วหมานี่เดือดร้อนมากนะจะไปแย่งเอาหางหมาจนหางหมาตัวนี้มาติดตัวก้นตัวเองทั้งที่เราก็ไม่มีหางแล้วหมาจะเดือดร้อนนะนี่หมาวัดป่าวันตานี่มีกี่ตัวไม่รู้แล้วรีบไปเตือนหมาให้ไป ตีเกาะประชุมหมาในสภาหรือเทศบาลเมืองอุดรธานีหมาให้เตือนหมาให้สูระวังตัวนะเวลานี้คนกำลังตัวเป็นหมาแล้วเขาไม่มีหางเขาจะมายุ่งสูนะให้ไปตีเกาะประชุมในดอนเมืองเออในทุ่งสีเมืองนะเขาใจเลยโอ้พูดแล้วมันทุเรศท่านทั้งหลายเห็นเป็นยังไงเราพูดอย่างนี้แล้วอายใครเพราะความสกปรกมันเลวร้ายมากยิ่งกว่านี้นี่นะนี่การชำระสสารด้วยคำพูดคำจาวิธีการต่างๆนี่เป็นการชำระสสารนั้นแป้นความผิดไปแล้วเหรอผู้ที่ทำผิดจนเป็นฟืนเป็นไฟเผาไหม้ทั้งเป็นนี้ไม่เป็นความผิดหรือมีแต่ความดีความชอบเพียงเท่านั้นนะโอ้น่าทุเรศนะศาสนาจะไม่มีนะดิเนี่ยใหญ่เท่าไรยิ่งหยาบยิ่งโลนเป็นผู้ใหญ่เท่าไรยิ่งหยาบโลนเอากิเลสเทิดหัวมันเทิดหัวมันให้เขายกประพันยกอะไรกองขี้กิเลสมันเป็นของดีหรือขี้โลภขี้โกรธขี้หลงมันเป็นของดีหรือกิเลสจึงจะไปยกประพันทำต่างหากนี่นะให้ฝึกฝนรวมตัวเองไม่งั้นจะไม่มีมนุษย์เหลืออยู่ในแดนชาวพุทธเราในเมืองไทยของเรานี่แหละมันจะเลยเธอเป็นต่างกันหมดทั้งชาวบ้านชาววัดนะเอาละวันนี้เทศ
4: ทั้งภาคแห้งแล้งเสมอกันหมดเลยนะทีนี้แห้งแล้งน้อยจะเป็นประวัติศาสตร์ได้เลยทางอีสานทั้งภาคไม่มีภาคใดที่มีน้ำมีชานะเหมือนกันหมดเลยแห้งแล้งเหมือนกันก็ยังไม่เคยมีมาแต่ก่อนนี่หมายถึงภาคอีสานคือเราเที่ยวเราไปทำประโยชน์ทางภาคอีสานทั่วๆไปหมดไปไกลมันจึงได้เห็นทางภาคอีสานมาส่วนภาคกลางเราไม่ค่อยจะไปก็ไม่ได้พูดภาคอีสานแล้งเหมือนกันหมดเลยมาอีกแล้วเนี่ยโตโตโตอาหารพ่อคูณกันมาเรื่อยๆเรื่อยๆตายแล้วนะพระมาปราบมันตายใครไม่มีสติเลยมันตายอยู่ในสำรับอาหารนั่นนี่มาแล้วมาอีกแล้วนี่ก็เลยที่เกาะประชุมพระให้ระวังตัวเข้าใจไหมให้ระวังตัวแล้วไม่ระวังตายจริงในพวกนี้เห็นอะไรมาก็ความมาพุ่งแตกไม่รู้ตัวละ
2: เป็นไงเล็กฟังเทศนี่เคยได้ยินไหมนี่ประเทศธรรมสอนโลกไม่มีสูงมีต่ำต่ำเหนือหมดเอาความจริงมาสอนโลกที่พูดนี่เป็นความจริงทั้งนั้น ม่ได้มีโมโหโลกนะอยู่นะจ๊ะถ้างั้นทำสองโลกไม่ได้วันที่9หรือวันที่20 20 20เป็นวันอาทิตย์นะ
5: นะครับรถนิสสันรถนิสสันกง370ขอนแก่นกับรถโตโยต้ากไก่ชอชิง4516อุดรธานีจอดขวางอยู่ครับ
2: รถนิสสัน
5: นิสสันครับกไก่จอจานครับ370ขอนแก่นครับมีรถโตโยต้าบอกไก่ช้อชิง4516อุดรธานีครับจอดขวางครับ
2: จอด
5: ขวางอยู่ข้างหน้านี่ครับ
2: ขวางทาง
5: ครับพอจะดอมาให
2: ้
5: คร
2: ับ พอจะดอมาจอดขวางทาง
5: ครับ
2: มาให้โฆษณาละมังใครที่จอดไว้แบบไปออกมาขวางให้หมดนี่ก็ต้องประกาศนี่สิเอาออกมาขวางให้หมดเดี๋ยวนี้มันมาขวางเพียงสองให้ไปเอาออกมาหมดอยู่ตามซอกตามมุมอยู่ในแถวนั้นน่ะลากมาขวางให้หมดเท่านั้นเท่านี้ก็เข้าใจได้ไม่เหลืองั้นจะให้ว่าอะไรอีกคอมมิชชั่น
5: ตาก็ถวายศรัทธาเขาถวายทานก็ชื่อทิพย์ดีทุกวันมงคล15โหลหรือว่า180ใบ
2: อะไร
5: ทานนี่ครับเขาถวายให้ป่าพันศา
2: ผมไม่เอาแล้วเรามีอัญเตปโตวิบาลูก

0: คือไปทำประโยชน์ใช่ไหมไปทำประโยชน์ให้ที่นั่นที่นี่เพราะนั้นจึงได้เห็นที่ทั้งหลายเป็นอย่างแห้งแล้งภาคอีสานทั้งหมดเลยเท่าที่เราผ่านไปแห้งแล้งทั่วหน้ากันหมดไม่มีจุดไหนจุดใดจะมีน้ำมีท่าพอไม่ทำได้ทำนาไม่แล้วยังไปทางกาฬสินธุ์ก็เป็นแม่น้ำลำเปล่าก็เสียก็ทัดออกมาไม่ใช่น้ำฝนนอกนั้นเหมือนกันหมดแห้งแล้งมากวันนี้เออปีนี้รู้สึกว่าแห้งแล้งทั่วถึงกันหมดนะทางเออมาเรื่องทางภาคอีสานที่เราได้ไปเห็นเหตุการณ์ต่างๆแห้งแล้งทั่วถึงกันหมดเลยตามธรรมดาต้องมีที่นั่นมีน้ำมีท่าที่นั่นได้ทำไร่ทำนาอะไรมันเป็นหย่อมน้ำมีเป็นแบ่งเป็นอย่างแห่งแต่ปีนี้เหมือนกันหมดยกเว้นที่น้ำลำเปล่าอะไรที่ไหลจากปีนี้เขาคัดออกไปความสิ่งพบปู่ต่างๆการไร่ทำนาเท่านั้นเองนอกนั้นจะเป็นน้ำฟ้าน้ำฝนไม่มีแห้งแล้งเหมือนกันหมดมีแปลบ่พอดี
1: คำสองบาทครับ
0: เ
2: นี่ยเขามาถวายทองคำสองบาทก็ชื่อทำลง
0: เอ้ย
2: ทองคำอะสองบาทชื่อทำลงกับสมหมายนามสกุลเกศร
1: มาจากหนองคายครับ
0: เออพอใจพอใจเอาลงมาของคำแล้วนี่มันตั้งแต่เริ่มแรกรวมมาเข้าคำหลวงนี่มันได้เท่าไหร่เรียนทองคำถึงวันนี้อะทองคำทั้งหมดได้ประมาณเท่าไหร่หนูว่ามา
3: ถึงวันที่15ครับผม482กิโล50บาท80สตางค์ครับผม
0: 482
3: กิโลบาท80สตางค์ครับผ
0: ม
3: ถึงวันที่15ครับผม
0: เออ452กิโลถึงวันที่15
1: 82ครับ482ครับ
0: เออ
1: 50บาท
0: 482กิโลเหรอ
1: 82อ่ะ482ใกล้100ใกล้500แล้วครับ
0: นี่คงเป็นประเภท
1: น้ำไหลซึม
0: ครับน้ำไหลซึม
1: ครับ
0: 482กิโลไปต้องคำชื่อเยอะว่าจะชื่อ480
3: ครับผม50บาท
0: 480กิโล
3: ถึงวันที่15นะครับ
0: 480กิโล
3: 82กิโล
0: ฮะ
3: 82กิโลครับ
0: 482
3: กิโล482กิโล58สตางค์
1: ตันด้วยครับ
3: ถึงวันที่15
1: 11ตัน482กิโล50บาท80สตางค์
0: เพื่อกันเลย
1: ทองคำหลวงตาทั้งหมด
0: โอ้ทองคำทองคำทองคำที่เราเข้าคำหลวงแล้วเวลานี้กับกำลังจะเข้าอยู่รวมกันทั้งหมดมัน11,000
1: ครับ
0: 11,000 เท่าไหร่
1: 11,500 482กิโล
0: 11,482 กิโล
1: 50บาท 80สตางค
0: ์ 50บาท 80สตางค์คือทองคำที่พี่น้องทั้งหลายรวมกันเข้าสู่คำหลวงของเราเป็นทองคำ11,000
1: ครับ
0: 11,000
1: 482
0: กิโลฟังดีนะ11,482กิโลของคำน้ำหนักของมันเข้าคำหลวงถ้าพวกเราทั้งหลายไม่คุ้นเคยขุดค้นเอามารวมกันมันก็ไม่เห็นความเด่นของทองคำที่มีคุณค่ามากนี่ก็ได้ตั้ง 11,000 นะ
1: ครับ
0: 11,480กว่ากิโลเนี่ยเข้ามาจุดส่วนรวมทองคำตั้ง 11,000 น้ำหนักนะ11,480กว่ากิโลมันก็ง่ายไม่ได้แล้วก็เด่นนะนี่เป็นเครื่องประกันในชาติไทยของเรามีการทำมา

0: ค้าขายซึ่งกันและกันมีเครื่องประกันก็คือทองคำหากว่าติดหนี้ติดสินเขาประลุงพลังมากน้อยเพียงไรทองคำเราเอาไปไว้ในประเทศนั้นๆประกันตัวไว้เลยมากน้อยตามแต่ในระหว่างประเทศทั้งสองจะตกลงกันมีทองคำไปประกันอ้าวมีค้าขายกันไปมีเรื่องอะไรติดหนี้ก็ติดเอาทองคำประกันไว้เลยนั่นอย่างนั้นถ้าไม่มีทองคำเขาไม่ให้ติดไม่มีเครื่องประกันเขาไม่ให้นั่นเมื่อเราได้ทองคำแล้วเราไปวางตึกหรือประกันไว้แล้วเอาค้าขายกันไปแน่มันก็ไปอย่างนั้นแต่ที่เจอรวมทั้งหมดทองคำที่หาเข้าสู่ทางหลวงทางนี้ได้11,000
1: 182ครับ
0: นั่นแหละนี่แหละทองคำที่ได้มาเราน้ำใจของพี่น้องทั้งหลายรวมหัวกันเข้าให้มาเป็นกองในหัวใจของชาติไทยเราได้ทองคำ11,400เท่าไหร
2: ่
0: นี่แหละทองคำน้ำหนัก11,400เท่าไหร่82กิโลเนี่ยเข้าอย่างนั้นแหละเราพาพี่น้องหลายวางตัวประกันยันชาติไทยของเรามีความแน่นหนามันคงใครมาแตะสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้นั่นเป็นอย่างนั้นนะส่วนด้านหน้าเราเสียใจมันไม่ได้สมใจเนื่องจากเงินไทยเราไม่พอใช้แล้วก็เราออกเทศนาว่าการเงินไทยเข้ามาดอลลาร์เข้ามาทองคำเข้ามาพอเราอยู่การเทศช่วยชาติมันแล้วก็ทองคำนั่นก็มาตามธรรมชาติของมันเรื่อยๆนะแต่ดอลลาร์ไม่ค่อยมาเงินไทยก็ร่อยหรอลงไปแต่ความจำเป็นของพี่น้องชาวไทยเราลุ่มเราคนเดียวเราโอ้จะแตกแล้วนะพากันทราบหรือยังว่าใครก็เท่านั้นจนเท่านั้นคนนี้จนเท่านี้วิ่งเข้ามาหาเราหาเราก็เอาเงินของพี่น้องทั้งหลายนี่นะออกช่วยทีนี้มันก็ร่อยหรอจนจะไม่มีเงินมึงไปลากเอาดอลลาร์มาดอลลาร์เลยไม่ได้เข้าข้างหลวงวิ่งตามเงินไทยไปหมดเลยดอลลาร์มันขนาดนั้นยังไม่พอ
1: มันเกิดครับทองคำอีก1 บาทครับ
0: ไหนว่าไง
1: ทองคำครับ
0: โอ้มาจากไหนเนี่ย
1: นี่ครับตำรวจมาถวายที่ตำรวจโทรลังสันแก้วคำแสนพร้อมครอบครัวทองคำ1 บาทเงิน3,000 บาทครับ
0: เออพอได้เนี่ยมาอย่างนี้ก็มีผู้นำมีผู้ประกาศพอให้ทราบกันก็ถึงกันก็ต่างคนก็ต่างนำมาบริจาคเข้าถ้ามีใครประกาศก็ไม่ทราบว่าจะเอาไปให้ใครเนี่ยมันมีสายที่มาที่ไปมันก็มาอย่างนี้อย่างที่เราประกาศเพื่อพี่น้องทหารจะได้บริจาคสั่งสมหลักเกณฑ์ของชาติไทยของเราขึ้นให้แน่นหนามั่นคงด้วยสองคำดอลลาร์มันสดเงินไทยเราช่วยพยายามทุกอย่างเราพยายามช่วยทุกอย่างสำหรับเราก็ประกาศให้พี่น้องหลายทราบทั่วไปแล้วละเราเชื่อโลกนี้เราเชื่อด้วยความพอของเรานะหาธรรมนั่นนะธรรมพอหาโลกไม่พอหาจนวันตายตายทิ้งเบาๆสมบัติเงินทองกองเท่าภูเขาเวลาตายแล้วยังเหลือแต่กระดูกเขาเลยไปเผาไฟสิ่งเหล่านั้นก็ไปตามๆกันนะส่วนบุญและบาปไม่ได้ถูกเขานะมันเผาถ้าเป็นบาปเผาหัวใจคนถ้าเป็นบุญพยุงหัวใจคนให้พากันสร้างนั้นศาสดาองค์เอกนะมาเป็นเจ้าของศาสนาสั่งสอนโลกให้ถูกต้องตามหลักความจริงเพื่อความพ้นทุกข์ของจัตโลกที่หมุนเข้าสู่ศาสนานะพุทธศาสนาแปลว่าคำสอนของท่านผู้รู้นะแปลว่าอย่างนั้นนะอย่าพากันนอนใจนะอย่าพากันตื่นนะไอ้ขี้หมูขี้หมาท่วมฐานเต็มบ้านเต็มเมืองมันเกิดอยู่ทุกแห่งหนแต่ไปที่ไหนมีแต่คนทุกข์คนจนมันจนอะไรสิ่งนั้นก็เหลือหูเหลือตาแล้วมันจนอะไรมันจนอยู่ที่หัวใจกับกิเลสไม่พอได้เท่าไรไม่พอได้เท่าไรมันจนอยู่ที่ตรงนี้ที่กันหาสมาธิแม่น้ำไหนๆก็เถอะสู้แม่น้ำกิเลสตัณหาความทะเยอทะยานอย่างนี้ไม่ได้เลยนั่นแม่น้ำมหาสมุทรทะเลยังมีขอบมีเขตฝั่งมหาสมุทรเนี่ยฝั่งแห่งตัณหาไม่มีท่วมท้นไปหมดเลยนี่แหละตัวมันท่วมหัวใจสัตว์โลกได้เท่าไรไม่พอให้พอเวลาตายแล้วไม่เห็นได้เรื่องอะไรก็มีคนไปเผาศพเผาไปเผาหรือใครเผาก็ได้

หรือยากอะไรสำคัญอยู่ที่บุญและบาปอยู่ที่หัวใจนั่นนะนั่นแหละตัวจะเผาอยู่ตรงนั้นตัวจะเสริมออกจากกองทุกข์เสริมขึ้นไปสู่ความสุขก็คือความดีมันอยู่ที่หัวใจนะถ้าไม่ดีคำสอนนี้เป็นคำสอนของท่านผู้วิเศษเลิศเลยนะคำสอนพระพุทธเจ้าไม่ผิดให้พากันนำไปปฏิบัติอย่าเป็นบ้ากับกิเลสตัณหามากนักนะอะไรอะไรก็ถ้าเป็นเรื่องของกิเลสตัณหาแล้วมันจะม้วนมากว้านเข้ามาเผาหัวอกเจ้าของหมดเลยนะถ้าเป็นบุญเป็นกุศลมันไม่อยากทำเงินบานหนึ่งจะเอาไปให้ชานี่จับแล้วจับเล่าถ้าว่านี่ลงสุรานี่ยาเมาฟาดหมดทั้งกระเป๋าเลยจนกระทั่งเข้าบ้านไม่ได้เขามาเล่าให้ฟังมันไอ้คนที่เล่าคนการพนันเมียไม่ให้แจกเงินนี่เขามาเล่าให้ฟังนะมันก็เป็นคติดีนี่เราได้ฟังด้วยหูแล้วก็พูดได้เต็มปากเข้าใจไหมเขามาเล่าให้ฟังเมียไม่ให้แจกเงินเมียเป็นรักษาเงินคนเดียวถ้าให้ผัวรักษาหมดเลยว่างั้นนะไม่ให้เข้าไปแตะเลยวันนี้ก็ไปวันนั้นเผอิญเมียมีธุระจำเป็นนะเลยให้ผัวไปจ่ายตลาดเอาเงินให้ไปจ่ายแล้วแหลกหมดนั่นนี่นะมันวันนี้จำเป็นไปตลาดไม่ได้ให้ผัวไปพอได้เงินไปแล้ว3วันไม่กลับมาเงินหมดเลยจึงกลับมาเข้าบ้านไม่ได้จะถูกเมียขนาบเข้าใจมั้ยมีเขามาเล่าให้ฟังเนี่ยเป็นความจริงอย่างนั้นน่ะมันไม่ใจไม่ได้นะกิเลสเนี่ยเห็นสุราฟาดสุราเห็นอะไรลองเขาเรียกการพนันขันต่อเอาหมดไอ้เนี่ยรับเหมาหมดจนเข้าบ้านไม่ได้เลยเมียให้ไปจ่ายตลาดก็เลยเมียก็ท้องแห้งลูกท้องแห้งผัวท้องป่องด้วยสุรายาเมาแน่เป็นอย่างนั้นนะมันเลวขนาดไหนทำเนี่ยพอเห็นชัดเจนเรื่องธรรมนี่พอกิเลสไม่พอได้เท่าไรไม่พอจำให้ได้ทุกคนหัวใจมีทุกคนกิเลสตัณหาคือความทะเยอทะยานอยากไม่มีใครพอเป็นเศรษฐีเงินของเท่าผู้เขาก็เถอะหัวใจไม่พอยังอยากได้มากกว่านี้นั่นอำนาจของกิเลสตัณหาไม่มีฝั่งมีฝานะธรรมมีขนาดไหนจิตใจได้รับความสุขความเย็นใจสบายใจขนาดไหนจากการบำเพ็ญความดีนี่จะหีบเอิบอิ่มภายในใจนะเย็นสบายสบายสบายมันเย็นอยู่ในหัวใจนะไม่ได้มีอะไรมาเย็นยิ่งกว่าหัวใจกับธรรมเข้าสัมผัสสัมพันธ์กันแล้วเย็นตลอดเวลาอยู่ในป่าในเขาเย็นอดบ้างอิ่มบ้างเย็นนั่งอยู่บนก้อนหินได้เขามาบิณฑบาตกับคนในป่าเขาในเขาแห่งละสัตว์สี่หลังห้าหลังการเรือนมิจฉาบาทก็เขามาได้สักท่านีมาก็มานั่งบนกระชั้นแต่เขาบอกนั้นก็พอนั่นเห็นไหมล่ะจิตไม่ได้อยู่กับอาหารอยู่กับมรรคผลนิพพานพุ่งอันนี้พอยังชีวิตให้เป็นไปวันหนึ่งเท่านั้นฉันเขาบอกมันจะฉันได้มากเท่าไรคนเราฉันนิดหน่อยก็เอาไปแบ่งให้กระแตให้กระจอดกระแจเป็นอยู่ข้างๆก้อนหินนะเอาไปวางไว้ตรงนั้นวางไว้ตรงนี้ตอนเช้าเขาก็มาคอยนะถ้าวันเราไปวิ่งจะบาดมาเขามาคอยอยู่ตามพอเราฉันนิดหน่อยก็ฉันได้เข้าเป่ามันจะมีกลับอะไรในป่าในเขาก็เราหาอย่างนั้นเพราะจำหนีเขาไม่ได้นะเราต้องหาดัดสันดานเราเองที่เหลือเฟือไม่ไปนี่เคยพูดตามส่วนเราเป็นอย่างนั้นนะนิสัยเราแต่ท่านผู้อื่นผู้ใดเราไม่ทราบเนี่ยสำหรับเราเองเราทำอย่างนั้นไปบ้านไหนบ้านใหญ่บ้านโตไม่ไปไม่อยู่พอไปบ้านเสร็จเขาลุมออกมาโอ้แล้วกันบ้านนี้ใช่ไม่ได้แล้วนั่นคือเขาจะมาควรมันไม่ได้ภาวนาตอนเช้ากับอาหารเต็มเลยกินแล้วท้องป่องนอนเหมือนหมูขึ้นเฉียงไม่เป็นท่าไปหาในที่พับแคบหยิบกันได้เข้ามาสักเส้นหนึ่งก็มันนั่งบนก้อนหินแล้วก็ฉันเสร็จแล้วก็ไปแจกให้กับจอดกระแตอยู่ข้างๆเพราะนั้นภาวนาเบากายเบาไม่ง่วงนะมีแต่ข้าวเบาไม่ง่วงถ้ามีกับง่วงนะยิ่งกับเป็นผัดเป็นมันอย่างวัดป่าบ้านตาเนี่ยแล้วกินแล้วนอนแล้วนึกว่ามันตายเลยนิมนต์พามากุศลาถ้ามาแล้วหูมันยังหูมันยังไม่ตายหูมันยังโอ้ยนี่ยังไม่ตายวะถ้าไม่อีแรกอีการรำคาญจะตายแล้วแบบบินขึ้นไปจับต้นไม้คอย
ถ้าลงมาจริงเสร็จเรียบร้อยแล้วมั้งนะแล้วก็กุศลาได้แล้วถ้าลงมามันหูมันนี่แหละมันยังไม่ตายอยู่อย่างนั้นนะทำให้ได้การรำคาญเข้าใจไหมที่ถ้ากินมากๆเป็นอย่างนั้นนะถ้ากินน้อยไม่ง่วงเพราะเข้าเบาไม่ง่วงนะไม่ง่วงเดินโยกตัวเบาไปเลยนั่งภาวนาเหมือนหัวต่อเป็นหัวต่อกงแน่วจิตสงบแน่วถ้าว่าเขาสงบอยู่ในขั้นสงบสงบแน่วถ้าอยู่ในขั้นวิปัสสนาเนี่ยมันกระจายของมันออกตัวแดนโลกธาตุนี่แหละผลแห่งการภาวนาจะไม่มีอะไรที่จะเป็นนักรู้นักเห็นยิ่งกว่าใจใจนี่เรียกว่านักรู้มันจะรู้ไปหมดซอกแซกซิกแซกถึงเวลารู้เปิดออกแล้วมันจะรู้ของมันไปหมดไม่มีใครบอกก็ไม่สงสัยพอเจอเขาปั๊บอ๋ออ๋อทันทีเลยนี่ละใจรู้จากจิตตภาวนาที่เบิกกว้างออกจากกิเลสทั้งหลายด้วยจิตตภาวนาจิตใจสงบใสสะอาดสะอาดแม้ที่สุดพวกเปรตพวกผีเห็นท่านเป็นยังไงเขาพูดอย่างนี้ที่มีพระองค์หนึ่งเป็นเพื่อนกันสนิทกันกับเราสนิทกันมากนะพระองค์นี้ท่านก็เด็ดเหมือนกันท่านไปภาวนาท่านก็อดข้าวแดดอย่างนั้นแหละพวกภาวนาส่วนมากมักจะอดข้าวละคือการอดข้าวนี้ดีสตินี้แน่วเลยอดไปหลายวันทวายสติแน่วตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับไม่มีเผลอนี่อำนาจของสติเพราะอำนาจของการอดอาหารอาหารน้อยเท่าไหร่น้อยเท่าไหร่การนอนนี่น้อยมากนะคืนหนึ่งนี่สองชั่วโมงเป็นอย่างมากนอนหลับเท่านั้นแหละจากนั้นมามีแต่ความเพียรสติตั้งแน่วแน่วแน่วจิตใจมันก็เบิกกว้างเบิกกว้างเบิกกว้างออกไปถ้าพูดถึงเรื่องสมาธิก็ยิ่งแน่นหนามันคงเรื่องของปัญญายิ่งกว้างขวางขยายออกไปไม่มีที่สิ้นสุดนั่นแหละจิตตภาวนาท่านหลายฟังเอานะคำภาวนาไม่มีใครมาพูดมีแต่ตลาดกระดูกหมูกระดูกวัวท่วมฐานเต็มบ้านเต็มเมืองตลาดแห่งมรรคผลนิพพานตลาดแห่งอานันตธรรมไม่มีในชาวพูดเราในเวลานี้จะไม่มีเหลือแล้วผลที่ได้คืออะไรมีแต่ฟืนแต่ไฟเผาไหม้กันหมดไปหาใครถามใหม่เป็นสบายหรือสบายตายก็ขึ้นเลยนะมันตอบว่าสบายตายอยู่ไหนละแล้วนั้นมันก็แจ้งเรื่องไปนะนั่นเป็นอย่างนั้นนะถ้าสบายภายในใจเป็นยังไงสบายหรือโอ้จะพูดนิ่มนวลมาคุยกันดีเวลาพระท่านคุยกันเฉพาะจิตตภาวนาด้วยกันเป็นชั่วโมงชั่วโมงนะคือท่านเพลินไปอยู่ที่นี่จิตเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นได้รู้ได้เห็นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นเรื่อยไปเพราะจิตมันเบิกกว้างเป็นนักรู้เพราะกิเลสตัวปิดบังหุ้มห่อนี่ค่อยจางออกไปใจจิตมันจะรู้จะเห็นไปสิ่งต่างๆที่ใครว่ามนุษย์โลกอเวจีพวกเปรตพวกผีไม่มีพวกตาบอดต่างหากนี่นะท่านพูดตาดีด้วยจิตตภาวนาท่านเห็นนี่จะว่าไงพอพูดอย่างนี้แล้วก็ไปถึงพระองค์ที่ว่านี่แหละไปอยู่ด้วยกันท่านก็อยู่ภูเขาลูกหนึ่งแล้วก็อยู่ภูเขาลูกหนึ่งต่างองค์ต่างไม่ฉันจะหันละท่านภาวนาทีนี้เทวดานั่นแต่ก่อนเป็นแม่ของท่านแม่ของพระองค์นั้นมันไปนั่งภาวนาอดอาหารกลางวันนะไม่ใช่กลางคืนเงียบๆด้อมลงมาข้างมาหาลูกพระท่านก็ตกใจที่พระมามันเป็นผู้หญิงเทวดาเป็นผู้หญิงด้อมมาข้างๆมาข้างๆลูกพระท่านก็สะดุ้งมาก็มาลูบหลังกระทั่งกระโดดอ้าวมาไงเดี๋ยวผู้หญิงมาไงโอ้ยผู้หญิงก็ช่างเถอะนี่ผู้หญิงเทวดาไม่ใช่ผู้หญิงทั้งหลายทั่วไปก็คนก็อื่นเขาจะเห็นนะที่ไม่ใครเห็นให้เห็นเฉพาะลูกกับแม่นี่เท่านั้นนั่นเห็นไหมล่ะเวลาท่านคุยกันนะเทวดากับพระมานั่งแอบรูปหลังลูกชายมาลูกชายตื่นมองเห็นแม่เป็นผู้หญิงสะดุ้งเลยเอ้ามาจากไหนก็ดิ้นมาว่าพูดภาษาใจเข้าใจไหมไม่ได้ว่าพูดว่าวิว่าวิเหมือนพวกบ้าในสลาพวกบ้าเป็นตลาดตั้งแต่อาจารย์บ้าลงไปเป็นบ้าวิ่งบ้าวิ่งก็ใช่ไหมไปแล้วเอามาไงกันนี่วะโอ้เนี่ยแม่อยู่นั่งอยู่บนหินนี่ว่างั้นนะดูลูกชายแล้วสลดสังเวชสงสารว่างั้นแล้วไม่ฉันจะหันเวลาไหนเห็นจะนั่งภาวนาแล้วสงสารเลยมาทีนี้แม่คิดหาอุบายวิธีการจะเอาอาหาร
ซึมซาบเข้าไปร่างกายให้ลูกเลยมานี่แม่เอาอาหาร

0: ทิพย์มาบอกอย่างนั้นนะเอาอาหารทิพย์มาทิพย์ไหนก็ทักเธอลูกดูแม่ใหญ่โตเลยนะมายังไงกันนี่เนี่ยวะดูเลยแม่ก็เลยเล่าให้ฟังนี่นอนนั่งอยู่นี่คนจะไม่เห็นเลยว่าไม่เห็นว่ามีกี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านคนก็ไม่เห็นเห็นเฉพาะแม่กับลูกเท่านั้นนะนี่บรรดาเทวดาบรรดาไม่เห็นแล้วก็เลยเล่าเรื่องเราก่อนเคยเป็นลูกมาแล้วเห็นลูกมาบำเพ็ญสมณธรรมแม่ก็สงสารแล้วนั่งอยู่วันไหนก็เป็นอย่างนั้นอย่างไรเป็นอย่างนั้นอดอยากขาดใจขนาดไหนท่านเห็นจะนั่งภาวนาสงสารวันนี้เลยมานี่จะเอาอาหารทิพย์มาว่างั้นนะอาหารทิพย์มันเป็นยังไงวะคือเอามารูปหลังนี่มันจะซึมซาบก่อนในร่างกายฟังที่อาหารทิพย์เทวดามาพูดกับพระนักภาวนาเชื่อได้หรือไม่เชื่อได้ฟังนี่นะพระก็ถามดูมันเป็นอาหารประเภทไหนมันจะไม่เป็นมันฉันอาหารในเวลาวิการหรือนี่อดอาหารไม่ให้กินข้าวแล้วกลางคืนเอาอาหารนี่มาให้กินกลางวันก็ดีเอามาให้กินมันไม่ขาดหรือไม่ขาดเพราะงั้นเป็นอาหารทิพย์ต่างหากว่าเอาอาหารทิพย์มารูปหลังทั้งลูกชายก็ขยะก็ตื่นรูปมันเป็นผู้หญิงรูปแม่ขยะอย่างนั้นก็เลยยังไม่ต้องกันนั้นไม่มีใครเห็นมีแต่เราแม่กับลูกเห็นกันนะก็เลยมาพูดให้ลูกนี่ลดหย่อนผ่อนผันลงบ้างว่าการอดอาหารนี่ก็ได้ผลก็จริงแต่มันแพ้ธาตุขันธ์มากอธิบายให้ฟังเอาละวิธีการภาวนานี่เป็นเรื่องของอาตมาเองนั่นเห็นไหมแม่ไม่ได้ภาวนามาพูดมันเข้ากันไม่ได้นี่ที่ลูกสอนแม่กลัวลูกจะตายเอาอาหารทิพย์มาใส่ฝ่ามือแล้วมาลูบหลังลูกทั้งลูกนี่ขยะก็มันเห็นกันอยู่สองต่อสองเหมือนกันมันยังไงกันนี่วะยังไงไม่มีใครเห็นมีแต่แม่กับลูกคนละนี่พูดนี่นักภาวนาเป็นความจริงอย่างนี้จะให้ว่าไงท่านรู้อยู่เห็นอยู่กันอย่างนั้นนะไอ้พวกเราหูหนวกตาบอดมันไม่เห็นนะแล้วจากนั้นแล้วก็ไปนั่งคอยดูลูกอยู่บนภูเขานั่งลูกภาวนานี่แหละนักภาวนาท่านเทวดาก็มาอนุโมทนาสาธุการมีหรือไม่มีเทวดาฟังสินะพวกตาบอดว่าอะไรมันไม่เชื่อแล้วนะแล้วพวกตาดีลาเดียวปั๊บเข้าใจทันทีเลยเอาเราจะยกตัวอย่างให้ฟังเอานี่เอาธรรมมาพูดนะไม่ได้อยากได้โดนเรื่องราวมันเป็นมาก่อนแล้วก่อนที่จะนำมาพูดจะอยากจะโดนหรือยังไงก็ตามมันมีมาแล้วเป็นมาก่อนแล้วแล้วมาพูดทีหลังนี่พระองค์หนึ่งสองคู่เป็นคู่กันองค์หนึ่งไปอยู่ในถ้ำนั้นองค์หนึ่งอยู่ถ้ำนี้ไปภาวนาด้วยกันพอไปภาวนาแล้วเขาว่าจะเท่านั้นวันเท่านี้วันถึงจะลงมาหากันคือนอกนั้นไม่ฉันพอไปอยู่ได้สามวันพระหนึ่งโดดมาหากันแล้วอ้าวไหนว่าจะไปอยู่เท่านั้นวันมาได้ยังไงโอ้ยจะมาได้ยังไงวะโอ้จะอยู่ได้ยังไงวะมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่นเห็นไหมล่ะท่านเห็นด้วยกันนะข้านกันไม่ได้นะมันเป็นใครผู้หญิงคนนี้วะมันหญิงมันเอาเนี่ยฟ้าท่าดานถ้ำมันย้อนหัวลงมาเห็นว่านะย้อนหัวลงมามันมากอดท่านเอานมมาเคลียมาคออะไรจะนี่กอดท่านปัดเท่าไรมันก็ไม่ยอมฟังเสียงแล้วอยู่ไม่ได้คืนหนึ่งทั้งคืนอยู่ไม่ได้ลบกับเปรตตัวนี้เปรตผู้หญิงนี่นะมันมาก่อเคลียมากอดเอานมมาใส่นี่นะว่างั้นนะท่านก็ปัดตลอดเวลาได้สามคืนทนไม่ไหวเปิดเนี่ยจะนี่มานี่ว่างั้นมันเป็นยังไงก็ไม่รู้เลยไอ้ผู้หญิงคนนี้นะมันมาจากไหนไม่รู้ไม่ได้พิสูจน์เหตุผลกลไกของมันเห็นในเหตุการณ์ปัจจุบันไปอย่างนั้นปัดกันเลยออกทนไม่ได้สามคืนลงมานี่ว่างั้นมาก็ไหนนะงานผมจะไปทดลองดูนะพระองค์นี้แหละเป็นคู่กันรู้เหมือนกันพอไปละคืนเดียวองค์นี้เห็นเลยพอไปได้คืนเดียวแล้วพอมาแล้วยังไงโอ้โหยอมรับไปเลยมันไม่ได้นอนเลยมันกวนแต่เราแผ่เมตตาส่วนกุศลอะไรมันไม่เอาทางนั้นมันจะเอาตั้งแต่กามมากิเลสเข้าใจไหมผู้หญิงคนนี้มันตายตอนที่มีท้องอยู่มันปีนต้นไม้คือต้นไม้มีผลหมากหลังไม้มันสุกมันปีนขึ้นไปตกต้นไม้ตายมันตายทั้งที่มีท้องมันเลยมาเป็นเปรตอยู่นั้นนะเรื่องราวเป็นอย่างนั้นนะ เวลามาทราบเป็นพิจารณาทีหลังจึงได้ทราบว่ามันเป็นอย่างนั้นนี่จะเป็นอย่างไรแล้วก็ถามเรียบๆเฉียงๆพระท่านไม่ได้ถามคงไปคงมาถามเรียบๆเฉียงก็พอเข้าใจได้ว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเขากำลังมีท้องแล้วผลไม้เช่นอย่างจะเป็นมะไฟหรืออะไรก็แล้วแต่แล้วมันปีนขึ้นไปมันตกลงมาเลยตายอยู่ที่นั่นมาเป็นเปรตเท่านั้นเพราะฉะนั้นเวลามาที่นี่มันจึงมาขอส่วนบุญส่วนกุศลแต่มันไม่เอาส่วนบุญส่วนกุศลว่างั้นเนี่ยเรื่องราวมันก็เป็นอย่างนี้ที่นี่พระองค์นี้ไปก็แบบเดียวกันอยู่ได้คืนเดียวเปิดเลยนั่นเห็นไหมท่านเชื่อกันหรือไม่เชื่อกันอ๋อจริงๆนั่นเห็นไหมอยู่ได้คืนเดียวองค์นั้นอยู่ทนอยู่ได้สามคืนนี่แหละความจริงเป็นยังไงนี่ธรรมพระพุทธเจ้าถ้าลงได้รู้ได้เห็นไปหาพยานที่ไหนไม่ต้องไปหาเจอปั๊บรู้ทันทีอ้าวคนนี้เคยเป็นผัวเคยนี่เคยเป็นเมียมองดูปั๊บจับปุ๊บมันทะลุกันเลยทันทีแล้วไม่เชื่อใครด้วยนะนี่แหละญาณอย่างทราบเข้าใจหรือเปล่านี่วันนี้เปิดออกสว่างพอให้เข้าใจเรื่องญาณอย่างทราบไม่ต้องหาพยานที่ไหนมาความรู้นี่มันยังเข้าถึงกันปั๊บจับปุ๊บเข้ากันได้ทันทีเลยนี่จะพูดไปไหนอ่ะมาถึงเปรตตัวนี้นี่ถามแล้วหาใบเรียกเสียงแล้วถามเขาจึงรู้ว่าผู้หญิงคนนี้มันตกต้นไม้ตายแล้วมาเป็นเปรตเฝ้าอยู่ที่นั่นพระสองโอ้อยู่ไม่ได้นะองค์หนึ่งอยู่ได้สามคืนองค์หนึ่งอยู่ได้สามคืนมาเล่าสู่กันฟังองค์นี้ก็เชื่อความรู้ของตัวเองเหมือนกันไหนผมไปเราอยู่ได้คืนเดียวโอ้ยมันเร็วร้ายเหลือเกินเนาะมันไม่เอาอะไรเลยเว้ยว่างั้นแพ้ส่วนบุญส่วนกุศลมันไม่สนใจเลยเว้ยเนี่ยอย่างนั้นนะท่านเห็นอย่างนั้นท่านไปสงสัยใครหาใครมาเป็นพยานก็ประจักษ์อยู่กับท่านเองนี่เป็นอย่างนั้นนะนี่แหละการเป็นของพึ่งของล่าสมัยและศาสดาอุกเอกเป็นศาสดาที่ล้ำยุคล้ำสมัยล้ำโลกล้ำโลกฐานมาสอนโลกมันคือไปไหนมีแต่กิเลสตัวคือตัวช่วงตัวฐานมาอวดช่วงอวดฐานตัวเองต่อทองคำทั้งแท่งคือธรรมของพระพุทธเจ้าเท่านั้นเองตัวกิเลสตัณหามันอวดยิ่งมันชอบยอชอบสรรเสริญยกมู่โยกคู่ขึ้นเป็นทองคำทั้งแท่งเหยียบทองคำทั้งแท่งลงให้เป็นมู่เป็นคู่ก็คือกิเลสเหยียบธรรมนั่นแหละเข้าใจไหมเพราะว่าจะไปเดินจงกรมมันก็ไม่มันสู้หมอนไม่ได้นั่นแหละหมอนมู่คู่อาจธรรมมันไม่สนใจพักหน่อยก่อนจะพอจะหน่อยใส่ฟ้าข้อหมอนแตกเข้าใจเอาละพอนี่ให้ก่อนสายแล้วเนี่ยอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสัมมิชาโตสาเพภูเรนโตสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยมิวาชันตุสัพพโรโควินาศตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีฆายุโกภวะอภิวาชนสีสนิจังพุทธาปัจจายิโนจัตตารโอธรรมาวาทานติอายุวโนสุขังภาลังวันนี้ก็พูดธรรมะหลายทางกันวันนี้นะพอเป็นกติได้บ้างไว้ละพวกนี้พูดธรรมะหลายกระทงอยู่วันหลายแง่หลายทางเหนียวเที่ยงว่าอย่างนี่อะไรต้องถืออะไรฮะ
1: ด
0: ี
1: ว
0: ิ
1: ทย
0: ุ
1: คร
0: ับ
1: ผมมาถวายฐานดีวิทยุครับ
0: ทองคำน้ำหนัก2บาทปัจจัย 15,440 บาทวัดป่าคำสะอาดสีสงขาคำสะอาดมันอยู่ตรงไหนนะฮะ
1: วัดตั้งใหม่ครับผม
0: ตั้งใหม่มันสีสงขาเรารู้อำเภอสีสงขา
1: ใกล้ปฏิร
0: ู
1: ป
0: ไปทางด้านไหนไปไปวัดป่าคำสาบโอ้ไป
2: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรก